0: กันว่าทำไมคุณแม่ถึงอยากให้ลูกไปเล่นสัมผัสกับทรายทำไมคุณแม่ถึงอยากจะให้ลูกไปเล่นกับน้ำทำไมคุณแม่ถึงอยากให้ลูกปีนตรงนี้หรือว่าเดินไปตรงนี้อาจจะต้องมีความตั้งใจบางอย่างแต่น้องถูกใจเนี่ยไม่ทราบหรอก
1: ใช่ค่ะ
0: น้องถูกใจเรียนรู้แบบไม่ได้ตั้งใจจริงๆ
1: ค่ะ
2: ค่ะเอาละค่ะฟังดูแล้วก็มีหัวใจซึ่งเป็นหลักการของ BBL ที่คุณเล็กเองคุณนกเล็กเองได้นำไปใช้กับน้องถูกใจด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปดีกว่าว่าคลิปนี้จะมีการเรียนรู้อย่างไม่ตั้งใจอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
3: ไปเที่ยวทะเลนะคะวันนั้นก็น้องเนี่ยไม่กล้าที่จะเดินเหยียบทรายนะคะ
2: กอดแม่แน่นเลยนะคะ
3: คุณยายอุ้มอยู่
4: อยาก
3: เขาร้องตั้งแต่ลงจากรถอะค่ะพอเห็นทะเลแล้วไม่เอาไม่เอาอย่างเงี้ยค่ะพอไป
2: นี่คือครั้งแรกเลยที่ไปเจอทะเลไหมคะ
3: ไม่ใช่ค่ะเขาเคยไปตอนเล็กๆแต่เขายังไม่รู
2: ้ค่ะ
3: ความอะไรถึงดูเหยียบบนเท้าคุณยายคุณยายก็เอาเท้าก
2: รี๊ดเลย
3: เขาไม่เอาจริงจังค่ะ
2: เนี่ยคนต้องใจสั่นมากเลยค่ะสนุกค่ะสนุก
3: คุณแม่ก็เอาเสื่อมาปูพอเสื่อมาปูเขาก็ยอมที่จะเดินแต่เดินบนเสื่อนะคะเขาก็มีการเรียนรู้อีกว่าเขาอยากจะเล่นทรายแต่ก็ไม่กล้าที่จะเดินออกมาเล่นก็เอามือเอื้อมออกมาเล่นอยู่ข้างๆแต่ไม่เดินออกมา
4: ไปเล่นน้ำ
3: เดินบนเสื
2: ่
3: อแต
2: ่
3: ไม่ออกเอามือเอื้อมออกไปเล่นก็ยังไม่ยอมออกทำไงก็ยังไม่ยอมออก
4: เก็บหอยมาให้แม่หน่อย
3: ก็หลอกล่อไปเก็บล่อเอาหอยโยนมาเก็บหอยให้แม่ซิเก็บหอยให้ยายซิเขาก็ค่อยๆหยิบแล้วก็หลอกล่อด้วยการโยนหอยไปให้ไกลขึ้นเขาก็ค่อยเอื้อมไปหยิบนะคะหยิบมาให้ก็ยังหยิบถึงอยู่รอบต่อไปก็โยนไปให้ไกลขึ้นเขาก็เอื้อมไม่ถึงแต่เขาต้องทำไงดีเขาก็จับสังเกตเห็นเราใส่รองเท้าเขาก็ใส่บ้างเอารองเท้ามาใส่บ้างมันก็เกิดการพัฒนาการทำให้เขาเกิดการเรียนรู
5: ้เหยียบรองเท้าหน่อยเราหอยได้แม่เก่งแม
3: ่อย่างการเล่นเนี่ยเขาก็ได้สัมผัสได้มีสังคมกับเพื่อนๆได้หยิบนู่นหยิบนี่จากการสังเกตการมองเห็นรสชาติหรือว่าการได้ยินนะคะมันเป็นการสร้างพัฒนาการเขาได้ทั้งหมดเลย

0: โอ้โหคุณแม่คะดูแล้วเป็นเด็กที่ระวังตัวสูงนะคะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าก็ไม่แปลกเพราะว่าถ้าเด็กเจอสิ่งแวดล้อมใหม่ๆหรือถ้ายังไม่เคยได้สัมผัสเลยเท่าที่จำความได
1: ้
0: ก็จะมีปฏิกิริยาแบบนี้เกิดขึ้นไหมคะคุณหนูหนู
1: ใช่ค่ะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยใหม่สำหรับเขาหมดเลยนะคะถ้าเกิดว่าเด็กเนี่ยมีความรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยหรือว่าไม่รู้จักสิ่งนั้นเนี่ยเขาอาจจะไม่กล้าที่จะไปสัมผัสนะคะแต่คราวนี้เราอยากให้เขาเรียนรู้ใช่ไหมคะเราต้องให้เขาสัมผัสคุณพ่อคุณแม่ต้องค่ะคุณพ่อคุณแม่จะต้องกลยุทธ์หรือว่าวิธีการที่จะหลอกล่อใช่ไหมคะอย่างที่คุณนกเล็กทำเนี่ยหลอกล่อว่าอ่ะลองดูซิทำอย่างนี้ทำได้ไหมทำยังไงก็ได้ให้เด็กมีความรู้สึกว่าปลอดภัยมันไม่ได้ทำอันตรายมันไม่ได้เจ็บไม่ได้ทำให้เรารู้สึกแย่ขนาดนั้นเนี่ยค่ะตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องของพัฒนาการคือเด็กเนี่ยจะค่อยๆรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งหลายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของอันนี้จะเห็นได้ชัดจากเรื่องสัมผัสคือทรายเนี่ยมันจะเป็นสัมผัสที
2: ่เจอแบบใหญ่ๆที
1: ่ใช่ไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ให้เขาเดินก่อนแต่ว่าถ้าคุณค่ะแต่คุณแม่ให้เขาเล่นด้วยมือก่อนเด็กก็จะเริ่มรู้จักเริ่มเข้าใจว่ามันก็ไม่ได้แบบรู้สึกแย่ขนาดนั้นหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะค่อยๆเริ่มเดินบนทรายได้ตอนนี้เดินได้ยังคะ
2: เดินได้แล้วค่ะ นี่เพิ่งพาไปทริปเมื่อวันพ่อมาย
1: อมเดินบนทรายแล้ว
2: เดินบนทราย

0: น้ำ
1: สนุกเลยค่ะ
0: สนุกเลยไม่ยอมขึ้น
1: ค่ะโอ้ดีจังเลยค่ะเล่นทรายมีลูกถูกใจเล่นทรายไหมค่ะ
0: ค่ะ
1: เอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้พักให้ถูกใจเล่นกันสักแป๊บนึงนะคะช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมห้ามพลาดเพราะว่าเราจะมีเรื่องราวดีๆจากหลักการ BBL นะคะที่สามารถนำมาประยุกต์ในชีวิตจริงแล้วก็จากเรื่องราวของคลิปที่ได้ชมกันเมื่อกี้นี้ด้วยนะคะว่าจะนำมาประยุกต์ใช้กับลูกหลานของเราให้เกิดการเรียนรู้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้ยังไงสักครู่เดียวกับสมองดีสร้างได้ช่วงหน้าค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสมองดีสร้างได้ค่ะคุณผู้ชมยังคงอยู่กับคุณหนูวิทยากรของเรานะคะรวมถึงคุณแม่จากทางบ้านครูนกเล็กคุณแม่ของน้องถูกใจนั่นเองนะคะเมื่อกี้เราได้ชมคลิปที่ส่งมาประกวดแล้วก็ได้รับรางวัลชนะเลิศสำหรับช่วง0ถึง3ปีเป็นการเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจทีนี้อยากเรียนถามคุณหนูค่ะว่าจากคลิปที่ดูเนี่ยส่งเสริมการเรียนรู้อะไรของเด็กๆในช่วงวัยนี้บ้างคะ
2: ค่ะจากคลิปที่ดูนะคะคุณแม่ส่งมาในเรื่องของเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจนะคะคำว่าเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจหมายถึงอะไรคือเมื่อสักครู่คุณแม่อธิบายไปว่าคุณแม่ก็ไม่ตั้งใจแต่เรียนรู้ผ่านกิจกรรมนะคะแล้วก็ลูกเนี่ยได้เรียนรู้ด้วยตัวเองโดยที่ลูกก็ไม่รู้ว่าตอนนี้คุณแม่กำลังสอนอยู่ถูกไหมคะแต่ว่าได้ทำกิจกรรมตรงนี้เนี่ยคำว่าเรียนรู้โดยไม่ตั้งใจเนี่ยก็คือการเรียนรู้ผ่านสิ่งแวดล้อมคือเราไม่ได้บอกว่าต้องเรียนสิ่งนี้น
1: ะ
2: นะคะแต่ว่าเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมต่างๆนะคะที่อยู่ใกล้ตัวเด็กแล้วเด็กเกิดความสนใจนะคะก็คือเมื่อสักครู่ที่คลิปที่ดูไปเนี่ยในเรื่องของการที่เขาสนใจอยากจะเล่นทรายแต่เขาเกิดความกลัวเกิดความกลัวขึ้นมาไม่แน่ใจ
1: กับสิ่
2: งใช่กับสิ่งที่เขากำลังจะไปเล่นอยู่เนี่ยแต่เขาสนใจอยากจะเล่นเพราะนั้นการเรียนรู้เกิดขึ้นตรงไหนพัฒนาการด้านการคิดของเขาเกิดขึ้นทันทีฉันจะทำยังไงถึงจะได้เล่นโดยที่ฉันไม่ต้องไปสัมผัสกับความกลัวตรงนั้นมันเกิดความคิดขัดแย้งขึ้นมาตรงส่วนนี้ใช่ไหมคะทำให้เกิดการเรียนรู้คราวนี้สิ่งที่น้องถูกใจทำคืออะไรเขาเรียนรู้ด้วยการเรียนแบบและลองผิดลองถูกนะคะถ้าคุณแม่เห็นเนี่ยเอ๊ะก็คือจะดูว่าเอ๊ะแล้วเขาทำยังไงกันถึงจะแบบออกไปได้ถูกไหมคะอันนี้จะเป็นเรื่องของการเรียนแบบคุณแม่จะเห็นชัดมากเลยแล้วก็ลองผิดลองถูกคือขยับไปนิดนึงขยับไปนิดนึงมันยังถึงอยู
1: ่ใช่มันยังทรายทีละเล็กทีละน้อย
2: มันยังถึงอยู่ยังได้อยู่ขยับไปจนถึงแบบขอบเสื่อแล้วก็เอื้อมไปเอาหอยค่อยตักทรายขึ้นมาเนี่ยค่ะเป็นการลองผิดลองถูกคือทำยังไงได้ฉันไม่ต้องสัมผัสตรงนี้แต่ฉันจะเล่นได้นะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าน้องเริ่มมีการแก้ปัญหาแบบเด็กๆขึ้นมาละเนี่ยพัฒนาการเกิดขึ้นจากการเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจ
1: ดูเหมือนน้องถูกใจพยายามทุกวิถีทางที่จะไม่เหยียบไม่เอาเท้าเนี่ยไปโดนเลยนะคะแต่ก็ยังเล่นสนุกได้อยู่จนกระทั่งเรียนรู้มองจากคุณแม่เห็นคุณแม่ใส่รองเท้าใส่รองเท้าบ้างแล้วก็ลงไปใกล้ชิดสัมผัสกับตัวทรายมากขึ้นจนทุกวันนี้ก็เล่นได้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลินเลย
2: ค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ถ้าจะดูกันอีกทีเนี่ยจะเห็นว่าเขามีวิธีการแก้ปัญหาหลายสเต็ปมากเลยนะคะตั้งแต่บอกว่าขยับไปใกล้ใกล้ๆกับการเรียนแบบโดยการใส่รองเท้า
1: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละขั้นเนี่ยมันเป็นพัฒนาการทั้งนั้นเลยนะคะเราจะเห็นว่าโอ้ตั้งแต่เด็กที่เล่นไม่ได้จนไปถึงเล่นได้เล่นอ่
1: ะ
2: ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการทำเนี่ยมันเห็นชัดมากนะคะว่าเด็กเรียนรู้จริงๆ
1: ค่ะอย่างนี้ระหว่างเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นหรือแม้แต่เหตุการณ์ที่น้องเองยังไม่อยากจะเล่นไม่อยากมีส่วนร่วมอะไรแบบนี้เราสามารถสอนอะไรระหว่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้กับลูกเราได้บ้างไหมคะ
2: ได้หลายอย่างนะคะ
1: ตั
2: วอย่างเช่นว่าโดยการให้เขาสัมผัสเองนะคะให้รู้เองว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เป็นอันตรายแล้วก็จะไม่ทำให้เขาจะต้องกลัวกับความกลัวที่เขามีอยู่นะคะซึ่งมันอาจจะเป็นนิทานก็ได้เล่าผ่านนิทานก็ได้ในเรื่องของทรายในเรื่องของหาดทรายทำให้เด็กเนี่ยมีความสนใจอยากจะไปสัมผัสมันมากขึ้นหรือว่าอาจจะทำกิจกรรมบางอย่างที่มันมีทรายเข้ามาเป็นส่วนประกอบแล้วก็ได้สัมผัสจริงๆขึ้นมาใช่ไหมคะพอเขารู้สึกว่ามันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เห็นอย่างที่คิดอะไรเงี้ยเขาก็สามารถที่จะกล้าที่จะลงไปได้แต่สำหรับเด็กเล็กในวัยนี้เนี่ยนิทานจะเป็นสิ่งที่ช่วยได้มากที่สุดเลยนะคะเพราะว่าเด็กจะรู้สึกว่าตัวเองคือ ตัวละครในนิทานนั้นถ้าตัวละครในนิทานนั้นหรือว่าเป็นเพื่อนตัวละครในนิทานนั้นเป็นลูกหนูหรือลูกปูอะไรเงี้ยที่เดินตามแม่ปูไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปสู่สิ่งที่เขาไม่รู้จักหรือยังไม่เคยสัมผัสได้
1: หรือว่าอย่างถ้าลูกมีตัวการ์ตูนตัวโปรดในนิทานแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องอย่างเช่นตุ๊กติ๊กไปเที่ยวทะเลอะไรแบบนี้เขาดูแล้วก็โอ้โหเที่ยวทะเลสนุกแบบนี้อยากไปบ้างเรื่องราวในนิทานก็สามารถนำลูกสู่อีกโลกหนึ่งเปิดโลกกว้างให
2: ้ใน
1: ด้านที่เขาอาจจะยังไม่เคยหรือว่าไม่กล้าได้
2: ใช่
1: ไหมคะ
2: ใช่
1: เพราะอย่างโน้ตเองลูกอยู่ในวัยนี้เหมือนกันค่ะ2ขวบก็เริ่มจะแบบความคิดเป็นตัวของตัวเองไม่ค่อยฟังแม่บ้างสอนอย่างทำอย่างเวลาอยากให้ทำอะไรเล่านิทานเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นเลยค่ะเขาเล่าไปเขาก็ทำตามได้อย่างง่ายดายเชื่อนิทานมากกว่าเชื่อแม่นะคะ
2: ถูกต้องค่ะตัวละครในนิทานคือคนที่ใกล้กับเขามากที่สุดเป็นเพื่อนของเขาหรือเป็นตัวเขาเองเพราะฉะนั้นเด็กจะยินดีจะทำตามตัวละครในนิทานมากกว่าทำตามที่คุณพ่อคุณแม่บอกเพราะงั้นเราอาจจะต้องใช้กลยุทธ์ตรงนี้ในการที่โน้มน้าวให้เขาทำกิจกรรมบางอย่าง
1: ค่ะจากคลิปที่คุณแม่ครูนกเล็กเนี่ยนะคะได้ส่งเข้ามาเราได้เรียนรู้แล้วก็มีหลักการ BBL อะไรที่อยู่ในคลิปที่ได้ใช้กับลูกใช้กับเด็กๆบ้างคะ
2: ในส่วนของตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปนะคะคุณแม่เนี่ยจะมีวิธีการจัดการถึงแม้คุณแม่จะบอกว่าก็ไม่ได้ตั้งใจจะทำอย่างนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วคุณแม่มีวิธีการที่จะจัดการให้ลูกเนี่ยสามารถที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะคะโดยการเป็นตัวอย่างนะคะโดยการที่เรียกว่าอะไรนะคะโน้มน้าวใจ
0: ใ
2: คือหาวิธียังไงก็ได้
0: ไม่ได้บังคับเขาว่าจะต้องขยันขยอทำสี่ทำสี่
2: ใช่นะคะ
0: คือเราก็ทำเหมือนเป็นกุศโลบายหลอกล่อไปเขาก็เพลินไปอะไรอย่างเงี้ย
2: ค่ะถ้าเราสังเกตดูตอนแรกเนี่ยนะคะถ้าตอนที่คุณยายอุ้มมาแล้วก็จะให้เขาลงไปเขากลัวมาก
1: เกาะเหมือนแบบว
2: ่
1: า
2: แน่นเลย
1: ไม่
2: ผ่อนเลยนะคะบอกว่าไม่กล้าเลยแล้วก็ร้องตรงนั้นเนี่ยพอถ้าคุณแม่บังคับต่อไปเนี่ยเด็กจะกลัวไปเลยจะไม่ชอบตรงนี้เราบอกว่าลิมบิกเด็กปิดลิมบิกคือหมายถึงสมองส่วนอารมณ์เขาเนี่ยปิดทันทีเลยไม่เล่นไม่เอาแล้วกลัวร้องไห้เลิกแล้วอาจจะกลัวทรายไปอีกนานแต่ว่าคุณแม่ไม่ได้ทำแบบนั้นก็ปูเสือ
1: ไม่เอาก็ไม่เอาเราไม่อยู่พื้นที่ปลอดภัยเซฟโซนของลูกนะ
2: ใช่ค่ะแล้วค่อยๆขยับออกไปในลักษณะแบบนี้ก็คือช่วยให้กระตุ้นเราบอกว่ากระตุ้นหรือเปิดสมองส่วนที่เป็นส่วนอารมณ์ของเขาให้เบิกบานขึ้นอยากรู้อยากทำมากขึ้นเพราะฉะนั้นเด็กในวัยนี้เนี่ยพอเขารู้สึกว่ามันโอเคนะอยากทำและอยากเล่นเขาก็จะค่อยที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเขาเองโดยไม่ต้องมีใครบังคับ
1: แล้วก็มีอีกเรื่องนึงนะคะที่พี่หูหนูบอกว่าสำคัญเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะกับเด็กๆในเรื่องของอาหารกายอาหารใจที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ประสิทธิภาพตามพัฒนาการของลูกรักของเราอันนี้เป็นยังไงคะคุณแม่ที่ได้ทำคลิปอีกตัวนึงตัวนี้ด้วยค่ะ
0: ค่ะในเรื่องของอาหารกายอาหารใจเราก็ดูแลเขามาตั้งแต่อยู่ในครรภ์นะ
1: คะ
0: แล้วก็ใส่ใจในเรื่องอาหารการกินตั้งแต่
1: สำคัญมาก
0: ค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้มองถึงเน้นแต่เรื่องนั้นอย่างเดียวเราก็พูดถึงอยากให้เขาพัฒนาการดีตั้งแต่ในครรภ
1: ์สามารถกระตุ้นได้ตั้งแต่อยู่ในท้องคุณแม่เลย
0: ค่ะก็ศึกษาดูในวิดีโอคุณหมอ
1: คุณแม่ทำอะไรบ้างที่คิดว่าโอ้ได้ผลเนี่ยลูกเราคลอดออกมาแล้วมันเกิดมาจากเรื่องที่เราทำกับเขาตั้งแต่ตอนอยู่ในท้องอะค่ะ
0: ร้องเพลงร้องเพลงเป็นนิทานเพลง
1: ตั้งแต่ท้องได้กี่เดือนคะ
0: โอ้ท้องได้ตั้งแต่ประมาณ5เดือนที่เขาเริ่มดิ้น
1: ค่ะ
0: ก็เริ่มร้องเพลงร้องเพลงแล้วตบท้องเบาๆอะไรเงี้ยเป็นจังหวะไปเงี้ยก็พอดีว่าได้นิทานเพลงมาก็ร้องเพลงนั้นนะคะซ้ำๆ
1: เพลงเดิมเลยคุณแม่จนแฮปปี้ก็ร้องไปเรื่อยๆ
0: ใช่ค่ะก็จนกระทั่งใกล้ข้อแต่สังเกตว่าทุกครั้งที่เรามีการร้องแล้วก็ข้อท้องเขาจะมีการตอบสนองค่ะเขาจะดิ้นตลอด
1: ค่ะโหดีจังเลยจริงๆอย่างเด็กตอนที่อยู่ในครรภ์ของเราประมาณ5เดือนประสาทสัมผัสทางด้านการได้ยินก็สร้างหูนี่สร้างครบสมบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้นก็ได้ยินคุณแม่พูดคุยอะไรถึงแม้จะผ่านน้ำคร่ำก็ตามทำนองการพูดคุยของคุณแม่ก็เด็กก็จำได้ดีแม้กระทั่งวันคลอดออกมาถ้าได้ยินเสียงที่เคยได้ยินในท้องก็อุ่นใจนะคะและอย่างเรื่องของอาหารกายได้ดูแลยังไงต่อเนื่องหลังจากคลอดออกมาบ้างคะ
0: ก็ให้ดื่มนมแม่ทานนมแม่จนกระทั่งขวบ2เดือน
1: ดีจังเลยค่ะ
0: น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงมากไม่ป่วยเลยค่ะอันนี้ดีจริงๆแล้วก็พัฒนาการเขาดีมากเขาคว่ำตั้งแต่ได้ประมาณ2เดือนกว่าๆก็คว่ำแล้วแต่ปกติเด็กประมาณ3เดือน
1: ค่ะ3 4 5เดือน
0: ใช่
1: กว่าจะคว่ำ
0: คอเขาก็ต ตั้งเลย
1: พัฒนาการวัยสุขภาพแข็งแรงจริงๆนมแม่ก็เปรียบเสมือนทั้งอาหารกายแล้วก็อาหารใจด้วยเพราะว่านอกจากได้

0: นาการที่ดีครบถ้วนได้ภูมิต้านทานจากคุณแม่ยังมีเรื่องของเวลาเราอุ้มเขาทานนมสัมผัสซบตาอกกอดลูกจะอบอุ่นมากๆเลยนะคะ
1: ก็เวลาทานนมก่อนจะนอนก็เปิดเพลงนิทานแล้วก็เพลงกล่อมเด็กค
0: ุ
1: ณพ่อเขาก็ไลฟ์เพลงกล่อมเด็กใส่อินสามแล้วก็เสียบให้ฟังก่อนนอนทุกคืนเลยตั้งแต่เล็กๆเลย
0: ดีจังเลยถูกใจเลยดูเป็นเด็กอารมณ์ดี
1: อ
0: ยู่ตลอดเวลาด้วย
2: ตามที่คุณแม่ได้บอกมานะคะคุณนกเล็กบอกมาว่าเนี่ยตั้งแต่เด็กอยู่ในน้องถูกใจอยู่ในท้องเลยเนี่ยคุณแม่ร้องเพลงเปิดเพลงให้ฟังในขณะเดียวกันเคาะไปด้วยนะคะเด็กจะได้ในเรื่องของจังหวะด้วยนะคะอันนั้นเนี่ยเด็กเนี่ยเกิดการเรียนรู้แล้วแล้วพอเขาคลอดออกมาเนี่ยเพลงเดิมๆของเขาเนี่ยมันก็ยังอยู่ในวังวนของการคิดหรือสมองของเขาอยู่คุณแม่ก็สามารถที่จะร้องพอเขาร้องเพลงนี้ได้พอแม่ร้องเพลงนี้เนี่ยถ้าเกิดเด็กร้องไห้เนี่ยบางทีเนี่ยเด็กจะรับรู้ได้ทันทีเลยเขาจะรู้สึกปลอดภัยได้ทันทีเลยไม่แน่ใจว่าคุณแม่เคยสังเกตตรงนั้นด้วยหรือเปล่า
0: เคยไหมคะเคย
1: พิสูจน์เวลาเขางอแงมากๆก่อนเพราะว่าเขางอแงมากๆตอนง่วงนอนจะนอนเด็กง่วงนอนจะงอแงมากก็ร้องเพลง
2: ค่ะ
1: ตะก้นร้องเพลง
2: แล้วเขาก็จะสงบลงถูกไหมคะเพราะว่าเขาเรียนรู้ตั้งแต่อยู่ในท้องแล้ว
0: ดีจังเลยของโนเดนก็พิสูจน์เรื่องนี้เหมือนกันนะคะเพราะว่าร้องก็ร้องตั้งแต่5เดือนพอรู้มาว่าดีกับลูกก็ร้องมาเลยเพลงหนึ่งร้องไปเรื่อยๆพอวันคลอดโนคลอดธรรมชาติก็เลยขอว่าคุณหมออยากให้ลูกกินนมแม่เร็วๆอะไรเงี้ยเอามากระตุ้นนมแม่เลยระหว่างที่ลูกแบบยังทานนมแม่ไม่ได้ก็เริ่มงอแงเริ่มร้องไห้แล้วร้องเพลงที่เคยร้องให้เขาฟังตอนอยู่ในท้องตั้งแต่5เดือนหยุดร้องแล้วก็เงี่ยหูฟังเลยตั้งแต่แรกคลอดเขาก็รับรู้ได้จริงแล้วเกิดพัฒนาการดีด้วย
2: ใช่ค่ะอันนั้นพิสูจน์ได้ชัดเจนมากเลยนะคะอีกอย่างนึงที่เราพูดถึงอาหารกายอาหารใจเนี่ยนอกเหนือจากที่คุณแม่เป็นคนให้แล้วเนี่ยทุกคนที่อยู่ในครอบครัวก็มีส่วนที่จะให้อาหารใจกับเด็กเหมือนกันนะคะว่าจะเป็นคุณตาคุณยายที่เราเห็นอยู่ในคลิปนะคะคุณพ่อนะ
0: คะ
2: ทุกคนเนี่ยคือส่วนประกอบของการให้อาหารใจนะคะคุณตาคุณยายเนี่ยช่วยดูแลน้องนะคะน้องถูกใจตั้งแต่เริ่มต้นเลยไหมคะ
1: คุณยายมาดูแลตั้งแต่คลอดเลยต
2: ั้
1: งแต่วันแรกที่คลอดเลย
0: ค่ะ
1: ก็มานอนอยู่ที่โรงพยาบาลด้วย
2: เพราะฉะนั้นน้องก็จะรู้สึกว่าเขามีสังคมที่ปลอดภัยจะเราจะเห็นว่าน้องถูกใจเนี่ยค่อนข้างจะเรียกว่าไม่ห่วงตัวคือไปกับคนนี้ก็ได้คนนั้นก็ได้
0: ค่ะนี่ก็ไปกับทีมงานแล้วนะ
2: คะคือหมายถึงว่าเป็นมิตรแล้วก็ร่าเริงแจ่มใสนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ค่อนข้างจะอบอุ่นนะคะมีหลายๆคนที่เข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กจะรู้จักเปิดตัวเข้าสู่สังคมได้ง่ายขึ้นนะคะอันก็เป็นส่วนหนึ่งของอาหารใจด้วยเช่นเดียวกันนะคะความรู้สึกปลอดภัยที่จะเข้าหาผู้คนได้นะคะแล้วตรงนี้เนี่ยเราถามว่าแล้วการที่เด็กได้รับอาหารกายอาหารใจเนี่ยมันจะช่วยพัฒนานอกเหนือจากเรื่องร่างกายยังไงบ้างนอกเหนือจากเรื่องอารมณ์อย่างไรบ้างนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอาหารกายอาหารใจเนี่ยเปรียบเสมือนรากของต้นไม
0: ้
2: ต้นไม้จะเจริญเติบโตได้เนี่ยจะต้องมีอาหารส่งเสริมมาจากทางรากนะคะเด็กที่มีความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยก็จะสามารถที่จะพาตัวเองไปสู่การเรียนรู้ที่ดีขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นการเรื่องการคิดเขาจะไม่กลัวที่จะคิดเขาจะไม่กลัวที่จะลงมือทำเพราะเขารู้สึกว่ารากฐานเขามั่นคงปลอดภัยอย่างที่น้องถูกใจแสดงให้เราเห็นว่าเออทำอย่างนี้ถึงแม้ฉันจะกลัวทรายแต่ฉันกล้าที่จะแบบทำตามที่แม่ทำขยับเข้าไปได้อย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กที่ได้รับอาหารใจจากคนรอบข้างจะมีความได้เปรียบมากกว่าในการเรียนรู้
0: สุดท้ายนี้อยากให้ทั้งสองท่านได้ฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านเริ่มจากคุณแม่ของเราก่อนเลยนะคะคุณครูนกเล็กถึงเรื่องของหลักการ BBL ที่สามารถนำไปใช้กับลูกและก็ดูแลลูกของเราให้เติบใหญ่อย่างสมบูรณ์ทั้งกายและใจค่ะ
1: ค่ะก็ต้องฝากไว้ถึงคุณพ่อคุณแม่นะคะบางทีเราเลี้ยงเขาเนี่ยเราอย่าไปมุ่งเน้นแต่อาหารภายนอกคือสภาพจิตใจเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมาก
0: ค
1: ่ะก็จะทำให้เขาเติบโตมาเป็นเด็กที่ดีแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตได
0: ้ค่ะสุดท้ายขอทำแนะนำจากพี่หูหนูวิทยากรของเราด้วยค่ะ
2: จริงๆคุณแม่คุณนกเล็กพูดไปเนี่ยชัดเจนมากเลยเป็นความเข้าใจที่ชัดเจนมากๆคือเราไม่ได้หวังพึ่งแต่สิ่งแวดล้อมภายนอกหรือว่าอาหารที่เราให้เข้าไปจากภายนอกแต่ว่าความใส่ใจเวลาที่มีคุณภาพที่คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองให้กับเด็กอันนั้นคือสิ่งสำคัญที่สุด

0: เราบอกว่าเราอยากให้ลูกเราฉลาดเพราะฉะนั้นเราต้องลงทุนกับสิ่งนี้ด้วยการให้เวลาด้วยการให้ความรักนะคะด้วยการใส่ใจเขาให้มากที่สุดตั้งแต่เขายังอยู่ในท้องของเราจนเขาเติบโตขึ้นมานะคะเขาจะเรียนรู้ได้อย่างสมวัยกับคุณพ่อคุณแม่และปกครองและคนที่อยู่รอบข้างค่ะสมองดีสร้างได้จริงๆนะคะ
1: ค่ะสมองดีสร้างได้นะคะคุณผู้ชมคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองคนที่อยู่ใกล้ชิดกับลูกที่สุดเลี้ยงดูลูกมาตั้งแต่เล็กๆนะคะเป็นคนสำคัญที่จะช่วยให้เขาเติบใหญ่ได้อย่างเต็มที่รวมไปถึงสามารถจัดเรื่องของกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมแล้วก็ดีที่สุดให้กับลูกของเราได้ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณวิทยากรของเราทั้งสองท่านนะคะขอบคุณคุณนลินีโสรนสุทธิค่ะนักจัดการความรู้อาวุโสนะคะสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ค่ะรวมถึงคุณแม่ของเรานะคะคุณครูนกเล็กค่ะคุณจิรพัฒน์สุการทงคุณแม่ของน้องถูกใจขอบคุณน้องถูกใจด้วยนะคะตอนนี้ไปเที่ยวเล่นพัฒนาการอยู่แล้วด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมครั้งหน้านะคะมาพบกับผู้ชนะการประกวดค่ะโครงการประกวดคลิปสั้นสมองดีสร้างได้ในช่วงวัย 3-7 ปีจะเป็นใครและเป็นเรื่องราวของคลิปอะไรนั้นน่าสนใจมากๆห้ามพลาด นะคะครั้งหน้านั่นเองวันนี้เราทั้ง3คนต้องลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ในสมองดีสร้างได้สวัสดีค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
1: ่หนูดีทำได้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนู

0: แม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: แซะเธอหน้ายังไงเจ้าก็เอาชนะอาสวะไม่ได้หรอก
1: ขู่ยังไงข้าก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอก
2: ขนาดนี้แล้วยังไม่ยอมรับความจริงอีกอาสวะ จัดการให้เจ้าสองคนนี้รู้หน่อยสิว่าอาสวะและอนุสัยแท้จริงแล้วมีกำลังร้ายกาจแค่ไหน
0: พวกเจ้าคงลืมไปแล้วสินะว่าตัวเองยังมีเงาของอาสวะและอนุสัยตามติดอยู่ไอ้ซะด้วยว่ากิเลสที่นอนจมหมักหมมอยู่ในจิตของเจ้ามันมีอยู่ยังไงก็ยังคงอยู่อย่างนั้นไม่มีทางหายไปได้
1: เจ้าหมายความว่ายังไง
0: อธิบายง่ายๆอาสวะอนุสัยก็คือตะกอนที่อยู่ในจิตเปรียบเหมือนตะกอนนอนก้นตุ่มทำให้กวนน้ำในตุ่มให้ตะกอนฟุ้งขึ้นมาน้ำก็ยังดูใสสะอาดดูเหมือนบริสุทธิ์แต่จริงๆไม่ใช่อย่างนั้นเพราะยังมีตะกอนนอนจมอยู่ก้นตุ่มจิตของพวกเจ้าก็เช่นกันแม้ในขณะที่จิตรู้สึกว่าบริสุทธิ์ผ่องใสราวกับไม่มีกิเลสไม่รู้สึกรักใครในอะไรต้องการในอะไรหรือบางทีก็ฝึกปฏิบัติอบรมใจจนได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาแต่ว่าความจริงแล้วก็ยังละอาสวะไม่ได้แค่กดทับอาสวะเอาไว้ไม่ให้ฟุ้งขึ้นมาเท่านั้นเอง
1: เจ้าต้องการจะบอกว่าอาสวะไม่มีทางหมดไปจากใจของข้าได้ตราบใดที่ตะกอนนอนก้นในจิตของข้ายังไม่ถูกเททิ้งออกไปจนหมดวันหนึ่งพอจิตถูกกวนให้ขุ่นเหมือนน้ำในตุ่มอาสวะก็จะฟุ้งปรากฏขึ้นมาให้เห็นอย่างนั้นใช่ไหม
0: ถูกต้องแล้วตะกอนนั่นก็เหมือนเงาที่ตามติดตัวเจ้ายังไงล่ะ
1: แล้วแบบนี้เราจะกำจัดอาสวะได้ยังไงกันล่ะเจ้าปัน
3: ก่อนจะกำจัดอาสวะข้าว่าเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าทั้งอาสวะและอนุสัยมีที่มา

0: ที่ไปยังไงเราจะได้จัดการได้ถูก
1: นั่นสินะข้าอยากรู้เรื่องอาสวะและอนุสัยให้ลึกกว่านี้ท่านอธิบายให้ข้าฟังได้ไหม
2: เรื่องแค่นี้สบายอยู่แล้ว อาสวะแบ่งออกเป็น3คือ 1. กามาสวะอาสวะคือกามกามแปลว่าใครก็คือความยินดีพอใจทางตาหูจมูกลิ้นกาย 2. ภวาสวะอาสวะคือภพแปลว่าความเป็นนั่นความเป็นนี่ 3. อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาคือไม่รู้ในความจริง
0: ข้าจำได้แล้วข้าจำได้แล้วอนุสัยก็มีความหมายสอดคล้องกับอาสวะนั่นแหละอนุสัยแบ่งออกเป็น3คือ 1. ราคานุสัยอนุสัยคือราคะราคะแปลว่าติดคือติดใจ 2. ปฏิคานุสัยอนุสัยคือปฏิฆะแปลว่าการกระทบกระทั่ง 3. อวิชชานุสัยอนุสัยคืออวิชชาคือไม่รู้ในความจริง
2: เจ้าเด็กนี่ทำไมถึงรู้มากขนาดนี้เนี่ยน้อย
1: อาสวะอนุสัยความหมายดูคล้ายกันจริงๆด้วยแต่ข้าก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอยู่ดี
0: เอาอย่างนี้ข้าจะอธิบายจับคู่อาสวะกับอนุสัยทีละข้อเลยแล้วกันเจ้าจะได้เห็นว่ามันสอดคล้องกันยังไง
1: ดีเลยเจ้าปัน
0: ข้อที่1ในส่วนอาสวะก็ได้แก่กามาสวะอาสวะคือกามในส่วนอนุสัยก็ได้แก่ราคานุสัยอนุสัยคือราคะอย่างที่บอกไปว่ากามแปลว่าใครราคะแปลว่าติดคือติดใจกามกับราคะถึงชื่อจะต่างกันแต่มีความหมายเดียวกันเป็นกิเลสกองยินดีพอใจด้วยกันนี่แหละความเหมือนกันของอาสวะอนุสัยในข้อนี้
1: โอ้เป็นกิเลสแบบเดียวกันนี่เอง
0: ต่อมาข้อที่2ในส่วนอาสวะได้แก่ภวาสวะอาสวะคือภพแปลว่าความเป็นนั่นความเป็นนี่พอเรามีความเห็นว่าเรามีเราเป็นภพก็เกิดขึ้นทันทีเมื่อมีตัวเราก็ต้องมีของเราตามมาเราเลยต้องเป็นนั่นเป็นนี่ต่อไปอีกเรื่อย
1: ๆนึกออกแล้วเหมือนในด่านภพที่เจ้าเป็นนั่นเป็นนี่หลายภพเลย
0: ข้อที่2ในส่วนอนุสัยได้แก่ปฏิฆานุสัยอนุสัยคือปฏิฆะที่แปลว่าการกระทบกระทั่งเจ้าอาจจะงงว่าการกระทบกระทั่งมันเกี่ยวอะไรกับความเป็นนั่นเป็นนี่ที่พูดออกไปเมื่อกี้ใช่ไหมล่ะ
1: ใช่ข้ากำลังสงสัยอยู่เลย
0: ความเกี่ยวข้องกันก็คือก่อนจะมีการกระทบต้องมีความเป็นเราขึ้นมาก่อนถ้าไม่มีตัวเราซึ่งเป็นที่กระทบกระทั่งปฏิฆะคือความกระทบกระทั่งก็มีขึ้นไม่ได
1: ้ข้าก็ยังนึกภาพไม่ออกอยู่ดีช่วยอธิบายให้ชัดกว่านี้ได้ไหม
0: ได้เซสมมุติว่ามีคนมาชมว่าเราดีเราเก่งแล้วเราออกรับคำชมนั้นความเป็นตัวเราที่ออกรับนั่นละคือภพเพราะมีความเป็นเราเกิดขึ้นคำชมนั้นจึงกระทบมาที่ตัวเราได้การกระทบนั่นแหละคือปฏิฆะ
1: โอ้
0: ในทางตรงกันข้ามถ้ามีคนมานินทาว่าร้ายเราแล้วเราไปออกรับคำนินทานั้นก็จะเกิดการกระทบกระทั่งในทางร้ายทำให้ขัดใจไม่พอใจฉะนั้นถ้าไม่มีภพคือความเป็นเราออกรับการกระทบทั้งดีหรือร้ายก็จะไม่เกิดขึ้นข้าพูดถูกไหมอาสวะ
2: น้อยรู้มากอะไรขนาดนี้เนี่ย
1: โอ้โหเจ้าปันนี่ฉลาดชะมัดอธิบายต่อเลยอธิบายต่อเลยข้าอยากฟัง
0: ข้อที่3ได้แก่อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาและอวิชชานุสัยอนุสัยคืออวิชชาเป็นอันเดียวกันนั่นแหละคือไม่รู้ในความจริงความรู้ที่มีคือความรู้ผิดความรู้หลงคือมีอวิชชาแต่ตัวเองกลับไม่รู้ว่ามี
3: เห็นไหมล่ะที่ข้าบอกว่าคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงมันเป็นแบบนี้ยังไงล่ะ
1: อวิชชาอาสวะอนุสัยมีความเกี่ยวข้องกันหมดจริงๆด้วยแถมยังเป็นกิเลสที่ละเอียดจนข้าดูไม่ออกเลยจริงๆแบบนี้จะเอาชนะเพื่อออกไปจากที่นี่ได้ยังไงกัน
2: หนียังไงก็ไม่พ้นข้าจะตามเป็นเงาตามติดเจ้าไปทุกหนแห่งเป็นตะกอนนอนก้นในจิตของเจ้าไปตลอดกาล
1: โอ้ยเหนื่อยเหนื่อยไม่ไหวแล้ว
0: หนียังไงเงานี่ก็ไม่หายไปหรอกเราต้องรู้วิธีป้องกันไม่ใช่ให้อาสวะไหลเข้ามาในใจได้อีกไม่ใช่เอาแต่วิ่งหนีแบบนี้
1: แล้วจะรู้วิธีป้องกันหรือไงเจ้าปัน
0: รู้สิท่านอาจารย์เคยสอนไว้ข้าเพิ่งนึกขึ้นได้เมื่อกี
1: ้เอ๊ะท่านอาจารย์สอนว่ายังไงหรอ
0: เราต้องมีอินทรีย์สังวรความสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจยังไงล่ะ
1: เอ๊ะความสำรวมอินทรีย์ข้านึกออกแล้วคุณครูพินฟ้าก็เคยสอนเอาไว้นี
0: ่ใช่แล้วสิล่ะอินทรีย์สังวรเป็นเหตุละอาสวะข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเอาไว้เลย
1: หมายความว่าถ้าเราระวังไม่ไปยึดถือสิ่งที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายจะไม่ไปยินดียินร้ายกับมันอาสวะก็จะไหลเข้ามาตกตะกอนในจิตของเราไม่ได้ใช่ไหมเจ้าปัน
0: ใช่แล้วศิลาที่อาสวะเข้ามาตกตะกอนในใจเราได้เพราะเราไม่เคยระวังเวลาไปรับรู้สิ่งต่างๆเมื่อเห็นอะไรทางตาได้ยินอะไรทางหูคิดถึงเรื่องอะไรทางใจก็ไปยึดถือว่างามบ้างไม่งามบ้างน่าชอบใจบ้างไม่น่าชอบใจบ้างแล้วก็เกิดความยินดียินร้ายขึ้นความโลภความโกรธความหลงเลยไหลเข้าสู่จิตไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวนานเข้าก็กลายเป็นหมักหมมดองอยู่ในจิตเป็นอาสวะอนุสัยขึ้นมาไงล่ะ
1: อ๋อข้าเข้าใจแล้วเจ้าปันแต่ข้ายังไม่มีอินทรีย์สังวรแก่กล้าพอจะป้องกันความโลภความโกรธความหลงได้เนี่ยสิ
0: อย่าว่าแต่เจ้าเลยข้าก็ยังมีไม่มากพอเหมือนกัน
2: ไม่มีอินทรีย์สังวรป้องกันก็เตรียมรับอาสวะเข้าสู่ใจไปอีกเยอะๆเลยก็แล้วกันสมุนข้าจัดการ
4: อะไรเนี่ย
2: แย่แล้วอาสวะส่งสมุนมาขัดขวางพวกศิลาไม่ให้ออกไปจากด่านได้ง่ายๆศิลาและเจ้าปันจะรอดพ้นจากอาสวะไปได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: อนศิลป์
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์นะครับตอนนี้ในมือพี่โจครับขวดนมขนาดใหญ่เรียกว่าเพิ่งดื่มหมดไปครับหมดดื่มหมดเสร็จปุ๊บก็เอาไปล้างให้สะอาดนะครับและแน่นอนสำหรับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเรานะครับก็ต้องมีไอเดียที่จะนำไปทำอะไรกับขวดนมเปล่าๆแบบนี้เราจะไม่ทิ้งไปเฉยๆอยู่แล้วใช่ไหมครับจำได้ว่าพี่โจเองก็เคยสอนน้องๆหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับที่ประดิษฐ์ขึ้นมาชิ้นงานที่ได้มาจากขวดนมนะครับมีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่อะไรแบบนี้เราเอามาทำเป็นชิ้นงานได้หมดแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจากขวดแบบนี้นะครับจะกลายเป็นชิ้นงานแบบนี้นี่ได้ยังไงนะครับเป็นเกมสนุกสนุกที่เรียกว่าเดี๋ยวเอาไว้เล่นกับเพื่อนๆได้เลยนะครับเดี๋ยวมารอติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ว้าวช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาดูว่าขวดตรงนี้นะครับเราจะเอามาใช้งานได้ยังไงนะครับเลือกตัดจากมุมนี้นะครับแล้วก็โค้งขึ้นมาเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็ลากเส้นต่อลงมาว่าจะให้มันโค้งส่วนที่เราจะต้องตัดออกเป็นส่วนไหนบ้างเอาละครับตรงนี้คือเราจะไม่เอานะครับส่วนนี้ไม่เอานะครับพอตัดเสร็จเรียบร้อยมันก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับนะครับหลังจากนั้นครับนำแกนกระดาษทิชชู่มานะครับตัดครับใช้กรรไกรก็ระวังนิดนึงนะครับหลังจากนั้นเราก็ปรับขนาดให้มันพอดีก็ไปติดเทปกาวอะไรแบบนี้นะครับจะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับขนาดจะเล็กลงเห็นไหมครับมันก็จะเสียบเข้าไปได้พอดีนะครับคราวนี้มาถึงขั้นตอนของการตกแต่งให้สวยงามนะครับสีที่ใช้ครับสีอะคริลิกนะครับที่สามารถระบายสีขาวหรือว่าใช้กระดาษกาวพันรอบก่อนก็ได้นะครับเอาละครับก็ระบายให้ทั่วนะครับแล้วก็อาจจะตกแต่งที่จับเพิ่มเติมก็ไล่สีลงมาโดยใช้เป็นสีชมพูอ่อนนะครับสีแดง1ส่วนสีขาว2ส่วนแล้วก็รอให้แห้งประมาณนึงนะครับแล้วก็ตกแต่งขอบเพิ่มเติมนะครับพอแห้งเสร็จแล้วก็ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับนี่นะครับตรงปลายพี่โจเพิ่มเป็นสีเขียวเหลืองอ่อนนะครับสีเขียวเหลืองอ่อนตรงนี้ก็จะเป็นสีเหลือง2ส่วนน้ำเงิน1ส่วนนะครับแล้วก็ขาว2ส่วนหลังจากนั้นเราก็มาตกแต่งลวดลายครับอาจจะวาดเป็นกิจกรรมเป็นเกมอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับตัวก็วาดเป็นน้องหมาตัวเล็กวาดเป็นหน้าน้องหมาที่อยู่กับบรรดาเกมต่างๆหรือว่ากิจกรรมต่างๆเช่นลูกบาสนะครับนี่ฮะก็วาดตกแต่งไปตรงขอบของลวดลายต่างๆนี้นะครับเอาละครับลวดลายต่างๆที่เราทำตรงนี้เนี่ยอ่ะก็วาดออกมาครบแล้วแล้วก็มาระบายสีกันตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นสีส้มสีลูกบาสนะครับสีแดง1ส่วนสีเหลือง1ส่วนนะครับจะระบายไปก่อนคร่าวๆนะครับแล้วเดี๋ยวตัดเส้นกันอีกทีนึงถ้าเกิดสมมุติว่าเราระบายไปทับบนลวดลายต่างๆที่เราวาดไว้นะครับไปนะครับสีเนื้อหรือสีไข่ไก่นะครับใช้สีเหลือง3ส่วนสีแดง1ส่วนแล้วก็สีขาว3ส่วนครับต่อไปเป็นน้ำตาลแดงครับที่หูของน้องหมาของเราน้ำตาลแดง2ส่วนเหลือง1ส่วนแล้วก็น้ำเงิน1ส่วนครับแล้วก็คราวนี้เราก็ตกแต่งลวดลายต่อไปเลยนะครับพอทำเสร็จเรียบร้อยสีแห้งออกมาก็เป็นลักษณะประมาณนี้ครับนะครับถ้าแห้งแล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับใช้สีสันต่างๆอาจจะตัดขอบตัดเส้นกันอีกทีนึงนะครับแล้วด้านในเห็นไหมครับมีลวดลายที่อยากจะใส่เพิ่มเติมก็ได้แล้วหลังจากนั้นลูกนะครับอุปกรณ์ที่เราเอาไว้ใช้เล่นอาจจะใช้เป็นกระดาษหนังสือพิมพ์ขยำเสร็จปุ๊บทำเปเปอร์มาเช่ด้วยกระดาษทิชชู่หรืออยากจะทำเป็นเปเปอร์มาเช่เลยก็ได้นะครับแล้วก็ระบายสีซ้ำอีกทีนึงนะครับน้องๆก็ทำออกมา2ชิ้น ถ้าเกิดไม่ได้ใช้เป็นขวดน้ำนะครับใช้เป็นนี่อันนี้เป็นแกนกระดาษทิชชู่แบบหนานะครับแล้วก็ขวดนมหรือว่าขวดอะไรอีกแบบนึงอีกรูปทรงนึงก็ได้นะครับเสร็จปุ๊บตกแต่งลวดลายนี่ลายตัวการ์ตูนต่างๆนะครับแกนกระดาษทิชชู่ถ้าเกิดสมมติว่ามีแบบหนามันก็จะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับแล้ววิธีการเล่น2อันนะครับโยนขึ้นมาปึ๊บครับแล้วอีกอันนึงเอารับนี่ก็รับไว้โยนขึ้นไปเสร็จปุ๊บอีกอันนึงก็รับแล้วแบ่งกับเพื่อนอยู่คนละฝั่งแค่นี้เองนะครับแล้วก็จริงๆถ้าเกิดสมมติว่ายิ่งโยนสูงมากเท่าไหร่อีกฝั่งนึงก็จะยิ่งรับยากเท่านั้นนะครับแต่ว่าอาจจะต้องกำหนดเขตนิดนึงว่าจะโยนให้กันอะไรยังไงนะครับหรือว่าถ้าหากว่าอยากจะเล่นคนเดียว

0: เร็วซ้อมกับเพื่อนๆก็ได้แข่งกันว่าใครโยนได้สูงกว่ากันแล้วต้องรับให้ได้ด้วยนะครับเอาล่ะก็เป็นกิจกรรมง่ายๆที่บางทีมันอาจจะทำให้เราใช้ชิ้นงานใช้วัสดุเหลือใช้นะครับเอาวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นเกมที่ไม่ต้องพึ่งแค่เทคโนโลยีอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตต่างๆนะครับที่เราจะต้องนั่งจ้องอยู่แบบนี้ตลอดบางทีไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ออกกำลังแขนหรืออะไรแบบนี้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดเกมแท็บเล็ตโทรศัพท์มือถือถ้าเล่นนานๆไปก็อาจจะเสียสายตาได้นะครับเอาละอันนี้เป็นกิจกรรมที่เราได้ออกแรงแล้วก็ได้สนุกกับเพื่อนๆด้วยของง่ายมากเลยเห็นไหมครับจากขวดน้ำพลาสติกเปล่าๆนะครับกลายมาเป็นเกมสนุกแบบนี้แล้วก็ลวดลายต่างๆสามารถเอามาใช้เล่นกับเพื่อนๆเล่นกับใครอะไรยังไงก็ได้อย่างเช่นพี่โจทำชิ้นงานนี้เสร็จปุ๊บไปเล่นกับน้องๆผู้ใหญ่ก็เล่นได้เด็กก็เล่นได้นะครับเอาละก็มาสนุกกันแบบนี้นะครับรอติดตามแล้วกันว่าครั้งหน้าจะมีชิ้นงานอะไรน่ารักอยู่แต่ว่าช่วงต่อไปเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าใครส่งจดหมายมาหาพี่โจกันบ้างครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ
0: ์เอาละตอนนี้มาดูที่ข้อความใน Facebook ก่อนดีกว่าครับตรงนี้น้องมีนกับน้องมีย่าเข้าดูรายการพี่โจทุกวันเลยนะครับเห็นพี่โจประดิษฐ์ของจากจานกระดาษใช่ไหมครับเด็กๆที่บ้านก็เลยทำเป็นมงกุฎจานกระดาษมาให้พี่โจดูครับอันนี้พี่สาวอยู่ขวามือน้องมีนนะครับเด็กหญิงพัฒพิมลนามเสนานะครับผมแล้วก็ซ้ายมือเป็นน้องมีย่าเด็กหญิงพิชานันทาพานะครับก็น่ารักมากแล้วก็เป็นมงกุฎของน่าจะเป็นเจ้าหญิงละกันนะครับเป็นเจ้าหญิงตัวเล็กๆนะครับแล้วก็สีสันสวยงามตัดผมหน้ามาทั้งคู่เลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับน่ารักมากคราวนี้มาดูที่จดหมายกันบ้างนะครับมีจดหมายจากน้องผู้หญิง1ฉบับน้องผู้ชาย1ฉบับนะครับน้องผู้ชายกันหน่อยดีกว่าผมชื่อเด็กชายลิปิกรจันทะเลียงนะครับชื่อเล่นชื่อโฟวิลน้องโฟวิลอยู่ป.1ทับ2ครับชอบดูรายการพี่โตครับวาดรูปมังกรไฟมาให้พี่โตดูด้วยครับพี่โตผมวาดมังกรไฟสวยไหมครับนี่ดูไฟแบบโอ้โหแล้วก็ขาสีฟ้าเป็นปล้องๆแบบนี้แล้วก็มีช่องมาให้พี่โตติ๊กด้วยนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับชอบครับนี่แล้วที่สำคัญนะครับตรงมังกรไฟตรงแก้มนี้นะครับมีเครื่องหมายไม่เท่ากับด้วยนะครับไม่รู้แปลว่าอะไรหรือว่าเป็นลวดลายอะไรต่างๆของตรงข้างๆตรงหูของมังกรหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าชอบมากนี่ดูเป็นภาพวาดที่ดูมีพลังมากครับเอาละคราวนี้ของน้องโฟวิลเสร็จเรียบร้อยน้องผู้ชายไปแล้วคราวนี้มาที่น้องผู้หญิงบ้างสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจิตรดาเผยโคกสูงชื่อเล่นชื่ออ้ายนะครับทำที่ขั้นหนังสือมาให้พี่โจดูค่ะอันนี้ไม่ใช่ที่ขั้นหนังสือแต่อันนี้เป็นรูปที่ขั้นหนังสือนะครับที่ขั้นหนังสือจริงๆอยู่อันนี้นี่น่ารักมากๆเลยนะครับแล้ววาดเหมือนเป๊ะเลยอ่ะวาดเหมือนชิ้นงานที่ทำออกมาเลยเห็นไหมครับโอ้โหวาดเป็นพี่โจหน้าตาน่ารักมากนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องอ้ายหรือว่าน้องโฟวิลแบบนี้นะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับใครอยากจะส่งมาแบบน้องมินกับน้องมีย่านะครับfacebook.com/sonsinclub และอีกหนึ่งช่องทางสำหรับอีเมล address sonsin@thaipbs.or.th ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับตัวขอตัวไปท้าน้องๆข้างบ้านก่อนดีกว่าท่าทางจะร้อนวิชาเพิ่งทำชิ้นงานเสร็จเจอกันใหม่ครั้งหน้าลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มี

0: มาเยอะๆไม่ใช่เหรอครับผมเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตเขาทำกาแฟขายด้วยเหรอครับ
1: ใช่แล้วล่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงนะมีแมคคาเดเมียด้วยลองชิมดูไหม
0: หืมอร่อยมากเลยครับ
1: นี่เป็นเพราะสมเด็จย่าหรือแม่ของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9โปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่นเราเลยมีของพวกนี้กินกันนะ
2: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
0: โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเธอนี่ถามอะไรวุ่นวายมาเล่นกันตรงนี้ดีกว่ามาฟังปู่เล่าอ่ะมันไม่เท่าไปดูของจริงหรอก
3: เฮ้
4: ดอยตุงพุทธศักราช2536
5: จ้าห้าปูปลาจ้าปูปลาปาธามา
4: ดอยตุงเนี่ยเป็นป่าต้นน้ำสมเด็จย่าท่านต้องการให้ช่วยกันรักษาป่าต้นน้ำไว้แล้วฝิ่นเนี่ยมันผิดกฎหมายคนติดฝิ่นก็เต็มไปหมดแล้วดูสิสภาพเป็นยังไงกันบ้างเนี่ย
5: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
4: ้คืออย่างนี้นะไม่ใช่แค่ให้ปลูกปลานะท่านจะให้ปลูกกาแฟแล้วก็แมคคาเดเมียด้วยเพราะพืชพวกนี้มันขึ้นใต้ต้นไม้ใหญ่ได้และที่สำคัญมันเป็นพืชเศรษฐีที่มีคนต้องการน่ะ
5: ไม่เอาไม่เชื่ออย่ามาหลอก
4: นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าปีนี้ท่านก็ทรงมีพระชนมากแล้วเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เผื่อมาหลอกเองหรือไง
5: แม่ฟ้าหลวงถ้าพูดว่าถ้าต้องกาปูปลาปูโคถ้ามามีโคกาพัฒนาดอยตูขอทั้งป่านี้พวกน้าก็ยังโคเผาป่าปูผีไปเลื่อยๆเจ้าป่าหมดดอยแน่ๆ
3: และถ้าก็อย่าให้พวกเรามีรายได้ที่มากคงพวกงานฝีมือทอผ้าที่เราทาอยู่เดิมท่านก็ให้คงมาสอเอาแบบให้ตรงกับที่ตลาดต้องการด้วยนะ
5: ชั่วแล่นี่เราก็ละจ้าประกอบแต่ถ้าหวานะว่าวานเนอร์พวกเราจะเปเจ้าขอกี่กาได
0: ้ต้องได้แน่ๆครับอีกหน่อยชื่อดอยตุงจะมีของขายเต็มไปหมดเลยครับดูอย่างอันนี้สิครับ
5: นี่มาอะไรอ่ะ
2: อุ๊ยไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรหนูไปก่อนนะคะ
0: ต้องขายดีแน่ๆครับไปก่อนนะครับ
1: และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงก็ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนไปทั่วประเทศเลยนะและท่านก็ยังมีโครงการอื่นอีกมากมายอย่างที่ทรงสร้างโรงเรียนตชด.เพื่อให้เด็กๆในพื้นที่ชายแดนได้เรียนหนังสือและยังมีมูลนิธิพสว.ที่ชวนให้หมอใช้เวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์มาเป็นอาสาสมัครไปช่วยรักษาชาวบ้านในท้องที่ห่างไกลซึ่งสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอก็ทรงสานต่อภารกิจนี้จนถึงปัจจุบันสมเด็จย่าทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่อย่างต่อเนื่องจนยูเนสโกยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการพัฒนามนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนะ
2: ทำไมคนไทยถึงโชคดีขนาดนี้คะปู
0: ่วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จย่าเสด็จไปช่วยเหลือประชาชนถึงถิ่นทุรกันดารทรงพลิกผืนป่าต้นน้ำโดยทรงช่วยให้ประชาชนที่เคยตัดไม้ทำลายป่าเพื่อปลูกฝิ่นมาปลูกพืชเศรษฐกิจนอกจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงท่านยังมีโครงการอีกมากมายทั้งมูลนิธิแพทย์อาสาพ.อ.ส.ว.และโครงการโรงเรียนตช.ด.ให้เด็กๆที่ชายแดนได้เรียนหนังสือมีหน้าท่านถึงได้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

0: าไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
2: คำแก้วเอ็งสิไปใส
3: ่มันสิไปเห็ดงานได้กุ้ง
2: ตอนนี้พระราชินีท่านซ่องตั้งกลุ่มท่อผ้าไหมแพรวาและโครงการศิลปาชีพยุคกาฬสินธุ์แล้วก็ต้องลำบากจากบ้านไปใส
0: ่เอานี่แมวผู้ใดนี่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ฏิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าคือภัยน้ำใจคือดวงตา
1: พอจะออกเดินทางแล้วนะทุกคน
2: ทุกคนพร้อมแล้วค่ะ
3: เดี๋ยวผมต่อบลูทูธแผนที่เข้าจอวิทยุรถของพ่อนะครับ
1: เชื่อมต่อได้เลยพี่อ้น
4: พี่พิมพ์เองก็หาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนที่เราจะเดินทางมาเหมือนกันนะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าอาจจะมีฝนตกได้แต่พื้นที่ในป่าฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วค่ะ
1: เราจะใช้เวลาเดินทางไปเขาใหญ่ประมาณ3ชั่วโมงใครง่วงก็พักสายตาได้เลยนะ
3: งั้นระหว่างทางให้พี่เล่าเรื่องตอนที่พี่กับพี่บาสลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากที่เขาใหญ่ให้ฟังเอาไหม
5: เอาค่ะเล่าเลยเล่าเลย
3: น่าจะเกือบ2ปีได้แล้วล่ะตอนนั้นพี่กับพี่บาสทำงานร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยได้ไปช่วยคุณลุงที่เขาสายตาเลือนรางมองเห็นไม่ค่อยชัดออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยมาอยู่ที่ศูนย์อพยพได้อย่างปลอดภัย
2: ตื่นเต้นจังเลยค่ะ
4: พิมพ์จำได้แล้วพี่อ้นเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าได้ยินเสียงนกหวีดที่คุณลุงเป่าขอความช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วจ้ะพิมพ์ก็ยังอุปกรณ์พวกนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยก็จำเป็นมากนะพอถึงเวลานั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อเตือนภัยนะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟแจ้งเตือนภัยทันทีผู้ประสบภัยในพื้นที่ก็จะได้เตรียมตัวอพยพได้ทันนะ
0: แล้วตอนนั้นพี่อ้นกับพี่บาสต้องทำยังไงบ้างเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็ต้องมีสติคอยบอกให้พี่บาสให้เอาคุณลุงขี่หลังแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดไปยังพื้นที่สูงให้พ้นทางน้ำพี่เองก็จะอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าให้คุณลุงเข้าใจสถานการณ์ในตอนนั้นที่สำคัญเราไม่ควรจับที่แขนของคนตาบอดเด็ดขาดแต่ต้องให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางแล้วถ้าในช่วงอพยพมีคนตาบอดหรือสายตาเลือนรางหลายคนก็ให้จับไหล่ต่อๆกันแล้วมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวด้วยและด้วยสถานที่ตรงนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากไฟฟ้าดับก็หลายครั้งทางชุมชนเขาก็มีการเตรียมการและจัดเตรียมอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆในชุมชนในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างไซเรนมือหมุนโทรโข่งป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายบอกทางป้ายจุดรวมพลที่มีภาพหรือตัวหนังสือที่ใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลอ๋อและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างคือที่ชุมชนนี้เขามีทางลาดตามจุดต่างๆจึงง่ายต่อการอพยพคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยครั้งนั้นเลยไม่มีผู้เสียชีวิตน่ะ
1: เฮ้ย

0: ลงอกหน่อย
1: งั้นก็แสดงว่าน้ำป่าไหลหลากครั้งนั้นคงจะเกิดภายใน6ชั่วโมงหลังจากที่ฝนตกหนักพื้นที่ตรงนั้นก็น่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะเป็นที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับน้ำไว้ไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วยใช่ไหมครับ
0: เป๊ะมากพูดเหมือนตาเห็นแล้วเนี่ย DLTV
2: แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมซาเหลือทน
3: พิมพ์ร้องเพลงเพราะนะเนี่ย
4: พี่พิมพ์ร้องเพลงเพราะจังเลย
1: เพราะมากเลยครับแต่ดูนู่นสิท้องฟ้าเมฆครึ้มมาเชียวแค่ฝนตกคงไม่เท่าไรแต่ขออย่าเป็นน้ำป่าไหลหลากเหมือนที่พี่อ้นเล่าให้ฟังบนรถเลย
3: นั่นน่ะสิตาถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาเราคงต้องมีสตินะทุกคน
4: ครับ
5: พี่อ้นพี่อ้นได้ยินไหมคะ
0: ได้ยินอะไรเหรอพิมพ์พี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ
5: เอาเป็นว่าตอนนี้พิมพ์ว่าเราเตือนทุกคนให้อพยพดีกว่าค่ะพี่อ้น
0: ได้ทุกคนครับผมคิดว่าเราย้ายที่ทำกิจกรรมสัมมนาไปที่อาคารบนเนินเขาด้านบนกันดีกว่าเพราะเดี๋ยวถ้าฝนตกหนักเราจะย้ายกันลำบากนะ
4: พ่อคะพี่อ้นขอให้ทุกคนย้ายไปที่อาคารนู้นแล้วค่ะ
3: ไปงั้นเราไปช่วยพี่ๆเขาขนข้าวขนของกันดีกว่า
1: ครับพ่อ
0: พอดีพิมพ์เขาได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาตินะครับ
3: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรเหรอ
5: พิมพ์ได้ยินเสียงอื้ออึงแปลกๆแล้วก็เสียงกิ่งไม้หักเสียงน้ำไหลด้วยนะคะ
1: ใช่เลยครับเพราะถ้าเห็นว่ามีฝนตกบนยอดเขาหรือฝนตกหนักเป็นเวลานานปริมาณน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วลักษณะของน้ำขุ่นให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากจากธรรมชาติได้เลยครับ
0: พอพิมพ์บอกพี่ก็เลยเสนอให้ทุกคนย้ายมาที่อาคารนี้จะดีกว่าเพราะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและอาจจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆอาคารนี้ก็คือจุดรวมพลที่ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางชุมชนเขามีการนัดหมายและซักซ้อมการอพยพกันเป็นประจำอยู่แล้วครับ
5: แล้วในงานนี้ก็มีคนพิการบกพร่องทางการมองเห็นเหมือนพิมพ์อีก 3-4 คนมีทั้งตาบอดสายตาเลือนรางพิมพ์ก็เลยคิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีกว่าค่ะ
0: อย่างน้อยเราก็เบาใจขึ้นได้บ้างเพราะหลังจาก2ปีที่แล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เข้ามาติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและเครื่องวัดระดับน้ำเรียบร้อยแล้วละ
1: พลังแห่งความคิดนี่ไงครับข้อมูลศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งมาแล้วว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลใกล้เคียงนี่เอง
0: ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำป่าไหลหลากกันให้ดีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่สูงที่ปลอดภัยก็ตาม
1: เรื่องรับมือขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV เองนะครับยิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาต้องยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าเตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเอกสารสำคัญให้ครบเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
5: อย่างของพี่เนี่ยถ้าพี่ต้องเจอกับภัยน้ำป่าไหลหลากนะสิ่งที่พี่คิดว่าต้องเตรียมเผื่อไว้ให้พวกพี่เลยก็คือการฝึกซ้อมอพยพเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเราจะได้เคลื่อนย้ายตามเส้นทางอพยพและไปสู่จุดรวมพลที่มีการนัดหมายซักซ้อมได้อย่างปลอดภัยในชุมชนเองก็ควรปรับปรุงให้มีทางลาดเพื่อสะดวกในการอพยพเคลื่อนย้ายของคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จุดตามทางเดินต่างๆระหว่างขั้นบันไดระหว่างช่องทางก็ควรติดแถบสีที่ตัดกันเพื่อให้เห็นขั้นบันไดและเส้นทางที่ชัดเจนแสงสว่างตามทางเดินก็สำคัญนะควรติดไฟฉุกเฉินตามจุดต่างๆมีการจัดทำขอบเขตโดยใช้เชือกขึงเพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้และไม่ออกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการอพยพนะสำคัญมากเลยนะพี่ว่า
0: การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายการมีหนังสือเสียงการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟป้ายชี้แจงและแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยอักษรเบลและตัวหนังสือขนาดใหญ่วัสดุสั่นสะเทือนที่ช่วยเตือนภัยก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่แพ้กันส่วนเรื่องเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ควรที่จะตกลงและทำความเข้าใจกันให้ดีว่าถ้ามีภัยจะใช้เสียงเตือนรูปแบบไหนให้ทุกคนอพยพและหนีออกจากสถานการณ์อันตราย

0: ได้ทันทีและควรจัดระบบจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนตาบอดกับคนสายตาเลือนรางหรือระบบจับคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนตาบอดจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยล่ะใช่ไหมพิมพ
1: ์พิมพ์กดไลค์ให้เลยค่ะพี่อ้น
2: วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ระทึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนี่ย
3: ดีนะที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำป่าไหลหลาก
0: นี่ไงครับในกลุ่มไลน์อาสาสมัครของพวกเราเขาก็แจ้งอัปเดตข้อมูลเหตุการณ์อยู่ตอนนี
2: ้ดีจังเลยครับ
0: ใช่แล้วมันรวดเร็วทันเหตุการณ์ดีมากเลยล่ะเพราะพวกเราก็จะใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยนะเพราะถ้าหากเกิดภัยน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆเราต้องมีสติคิดหาทางแก้ไขหาทางออกเพื่อความปลอดภัยของเราและคนรอบข้างน่ะอย่างเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะมีนักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยรับฟังปลอบและให้กำลังใจเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจและมีหน่วยงานเข้ามาดูแลเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนและมอบเงินชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายหลวงพ่อเองก็ให้ชาวบ้านเข้าพักอาศัยชั่วคราวในวัดระหว่างที่กำลังซ่อมแซมบ้านด้วยละ
1: ส่วนในศูนย์อพยพเองก็ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีอักษรเบรลล์มีหนังสือเสียงเพื่อการสื่อสารมีการใช้เชือกจัดทำขอบเขตและใช้ป้ายจัดทำสัญลักษณ์บอกเขตอันตรายว่าเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์อพยพด้วยนะ
3: พ่อคิดว่าในช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ควรจะไปเที่ยวตามน้ำตกหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือถ้าต้องไปจริงๆก็ควรระมัดระวังไปพิเศษใช่ไหมพี่อ้น
0: ใช่แล้วครับพ่อเราหลีกเลี่ยงจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยมีใครจำเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งสำคัญในการช่วยชีวิต13หมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำนานกว่า17วันจากการที่น้ำท่วมในถ้ำเพราะฝนด้านนอกที่ตกหนักต่อเนื่องยาวนานเหตุการณ์ในครั้งนั้นในหลวงของเราทรงห่วงใยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมถึงพระราชทานคำแนะนำให้จัดระเบียบพื้นที่หน้าถ้ำและพระราชทานสิ่งของที่ขาดแคลนในการปฏิบัติงานเช่นชุดดำน้ำถังออกซิเจนไฟฉายพร้อมหมวกเสื้อกันฝนชุดหมีพร้อมรองเท้าและผ้าห่มจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในประเทศและต่างประเทศทำให้ภารกิจครั้งนั้นสำเร็จลุล่วงเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเลยล่ะทรงพระเจริญ
3: ทรงพระเจริญ
2: ทรงพระเจริญเอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
4: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะ DLTV
0: เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนผมว่าสถานการณ์ข้างหน้าเราคงหนีไม่พ้นน้ำป่าไหลหลากแน่เลยครับ
3: นั่นสิเพราะต่อข้ามสะพานยาวเลย
2: แต่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแล้วคงไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับ
4: นี่ทุกคนดูน้ำสิมันไหลแรงมากเลยนะแถมมีสีน้ำตาลด้วยและยังมีท่อนไม้กิ่งไม้ไหลมากับน้ำอีก
1: คุณพ่อขับระวังนะคะ
3: ได้เลยจ้าพิมพ์ไม่ต้องห่วงนะ
5: หยุดก่อนครับอย่าเพิ่งขับลงสะพานพอดีเจ้าหน้าที่ตรงคอสะพานส่งสัญญาณมาให้หยุดรถก่อนคุณน่าจะมีเหตุการณ์ไม่น่าไว้ใจนะครับยังไงรอสัญญาณจากผมก่อนนะครับแล้วค่อยขับลงสะพาน
3: ครับขอบคุณมากครับ
1: พ่อคะพิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
3: ได้ขออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ
4: พี่พิมพ์เขาเตือนเราเหมือนตอนที่งานสัมมนาเลย
0: นั่นน่ะสิผมว่าเชื่อพี่เจ้าหน้าที่กับพิมพ์ดีกว่าครับพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานเลยครับ
5: รอสักครู่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่ครับ
0: พี่เจ้าหน้าที่ครับพอดีว่าน้องพิมพ์เขาได้ยินเสียงเหมือนอะไรแตกหักนะครับผมว่าพี่บอกเจ้าหน้าที่และรถบนสะพานให้ถอยห่างจากสะพานก่อนดีกว่าครับเผื่อเกิดอันตรายขึ้นทุกคนจะได้ปลอดภัย
4: น่ากลัวจังเลย
5: อ๋อแล้วครับได้ครับถอยไปถอยก่อนครับ
4: น่ากลัวจังเลย
5: ถอยห่างจากสะพานเดี๋ยวนี้
4: ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
0: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้วเราคงต้องหาเส้นทางใหม่แล้วล่ะ
2: โอ้โหพี่ บัส

0: ๋งสุดๆไปเลยพี่บาสกำลังแจ้งข้อมูลสถานการณ์ลงในไลน์กลุ่มแล้วครับ
1: ขอบใจมากนะบาส
0: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็นคือคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเรียกว่าคนสายตาเลือนรางหรือบางคนไม่สามารถมองเห็นได้เลยเรียกว่าคนตาบอดซึ่งไม่สามารถเรียนรู้สื่อสารด้วยการมองเห็นได้หากเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเราต้องมีสติแล้วรีบเข้าไปช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังและเร็วที่สุดหนีให้พ้นจากทางน้ำระหว่างนั้นก็คอยอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าไปด้วยควรให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางหรือจับไหล่ต่อๆกันโดยมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวป้ายข้อมูลสำคัญนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก
2: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ด

0: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: วันนี้เสนอตอนโทรศัพท์เส้นเชือกสวัสดีจ้าฟ้าฟ้าสวัสดีแคทโต้กำลังทำอะไรกันอยู่ล่ะจ้า
2: ฮะสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ทั้งสองคนกำลังต่อตัวต่อกันอยู่นี่นาไหนต่อเป็นอะไรบ้างจ๊ะเนี่ย
2: เฮ้บ้านครับ
1: อ๋อฟาฟาต่อเป็นรูปบ้านเหรอจ๊ะเอ๊แล้วแคทโต้ล่ะต่อเป็นรูปอะไร
3: อ๋อรถครับ
1: น่ารักจังเลยแคทโต้ฟ้าฟ้าแคทโต้ลองฟังดูสิได้ยินเสียงอะไรไหมไงฟ้าฟ้าแคทโต้ได้ยินไหมนั่นไงเสียงมาจากทางนั้นนะฟ้าฟ้าแคทโต้ตามไปดูกันเถอะ

0: ียงแรปโบ้กับแรปบี
1: ้เอ๊ะฟาฟาว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยเป็นเสียงของแรปโบ้กับแรปบี้อย่างนั้นเหรอจ๊ะแล้วเสียงของแรปโบ้กับแรปบี้เนี่ยมันออกมาจากกระป๋องได้ยังไง
2: แรปโบ้แรปบี
1: ้แรปโบ้กับแรปบี้เนี่ยคงไม่ได้อยู่ในกระป๋องเล็กๆแบบนั้นหรอกมั้ง

0: อุ๊ยดูนั่นสิมีเชือกด้วยเราลองตามเชือกเส้นนี้ไปกันดีไหมกันหรอกจ้าฉันพอจะเข้าใจแล้วล่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นสงสัยว่าเจ้ากระป๋องเนี่ยจะเป็นโทรศัพท์เส้นเชือกนะจ๊ะ
1: ฮะโทรศัพท์เส้นเชือก
0: ใช่แล้วจ้าถ้าโทรศัพท์เนี่ยจะทำให้คนที่อยู่ไกลกันสามารถคุยตอบโต้กันได้อ่ะไหนรับบี้ลองถือกระป๋องนี้ไว้ข้างหนึ่งสิส่วนฟ้าฟ้ากับแคทโต้ลองกลับไปที่กระป๋องอีกด้านหนึ่งนะจ๊ะฟ้าฟ้าลองทักแรบบี้สิจ๊ะ
1: เอ๊ะแรบบี้เอ๊ะฟ้าฟ้าเฮ้ยแรบบี
0: ้เห็นไหมทั้งสองฝ่ายต่างก็ได้ยินเสียงของอีกฝ่ายเหมือนกันใช่ไหมล่ะคลื่นเสียงน่ะมันเดินทางผ่านเส้นเชือกมาถึงเราได้นะจะบอกให
2: ้ฟ้าฟ้า
0: เอ๊ะแคทโต้อยากเล่นด้วยเหรอจ๊ะถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้ไหมจ๊ะพวกเรามาทำโทรศัพท์เส้นเชือกอีกอันกันเถอะ
2: เอ
0: ๊ะอุปกรณ์นะมีแค่แก้วกระดาษหรือกระป๋องสองใบแล้วก็เชือกจ้าขั้นแรกเริ่มจากนำแก้วกระดาษหรือกระป๋องมาเจาะรูทั้งสองใบเลยนะแบบนี้จ้าแต่ตอนเจาะรูเนี่ยน้องๆ อาจให้ผู้ใหญ่ช่วยก็ได้นะจ๊ะเพื่อความปลอดภัยร้อยเชือกเข้าไปในรูแบบนี้แล้วก็ผูกปมเรียบร้อยเท่านี้เราก็ได้โทรศัพท์เส้นเชือกแล้วล่ะ
2: อ่ะโทรศัพท์ของแคทโต้
1: ฮ่าแรบบี้ฟ้าฟ้า
2: แรบโบแคทโต
1: ้ฮ่าได้ยินแล้ว
2: ได้ยินแล้ว
0: โอ้ดูสิทั้ง4คนเล่นโทรศัพท์กันอย่างสนุกสนานเลยคุณหนูเองถ้ามีเวลาว่างก็ลองทำโทรศัพท์เล่นกับเพื่อนๆก็ได้นะจ๊ะเผื่อจะสนุกเหมือนกับฟ้าฟ้าไงล่ะอ้าวหมดเวลาอีกแล้วถ้าอย่างนั้นวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายจ้ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูนวลักษณ์อาจคงหารหรือว่าครูหญิงค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะค
0: ุ
1: ณครู
0: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะคะเรามาร้องเพลงสวัสดีทักทายคุณครูปลายทางและเพื่อนๆปลายทางกันก่อนนะคะเด็กๆช่วยคุณหญิงร้องเพลงด้วยนะคะสวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพันฉันได้พบเธอโอ้ลาลาโอ้ลาลาลาลาโอ้ลาลาโอ้ลาลาลาลาสวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพันฉันได้พบเธอโอลาลาโอลาลาลาลาโอลาลาโอลาลาลาลาสวัสดีค่ะเด็กๆ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะค
0: ุ
1: ณครู
0: สวัสดีค่ะเราอยู่กันในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะครูหญิงนะคะจะชวนเด็กๆออกมาสนทนาข่าวสารหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆนะคะเด็กๆสามารถออกมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังได้ค่ะและหัวข้อที่เราจะสนทนาในวันนี้นะคะเด็กๆคือสภาพอากาศในวันนี้ค่ะในวันนี้นะคะมีสภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างนะคะเด็กๆสามารถออกมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังได้ค่ะครูอีกนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนแรกเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้ององฟองค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
2: น้องอองฟองค่ะ
0: ชื่อน้องอองฟองค่ะน้องอองฟองค่ะสภาพอากาศในวันนี้เป็นอย่างไรคะ
2: แดดร้อนค่ะ
0: รู้สึกว่าแดดร้อนใช่ไหมคะถ้าแดดร้อนเวลาหนูออกไปข้างนอกหนูจะต้องทำอย่างไรบ้างคะ
2: ใส่หมวก
0: ใส่หมวกใส่หมวกช่วยป้องกันอะไรได้คะ
2: แดดร้อน
0: ช่วยป้องกันแดดไม่ให้เราร้อนใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องอองฟองด้วยค่ะน้องอองฟองนะคะได้ออกมาเล่าว่าสภาพอากาศในวันนี้นะคะน้องอองฟองบอกว่าแดดร้อนค่ะและผู้หญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องข้าวหอมค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
3: น้องข้าวหอมค่ะ
0: ชื่อน้องข้าวหอมค่ะน้องข้าวหอมค่ะสภาพอากาศในวันนี้เป็นอย่างไรคะ
3: หนาว
0: หนูรู้สึกหนาวใช่ไหมคะแล้วเมื่อรู้สึกหนาวหนูจะต้องทำอย่างไรคะ
3: ผ้าห่ม
0: ห่มผ้าห่มเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องข้าวหอมด้วยค่ะน้องข้าวหอมนะคะได้ออกมาเล่าว่าสภาพอากาศในวันนี้นะคะน้องข้าวหอมรู้สึกหนาวค่ะและเมื่อรู้สึกหนาวนะคะเด็กๆจะต้องห่มผ้าห่มเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นค่ะและคุณหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะให้เด็กๆเอามือแตะผมเอามือแตะหูเอามือแตะแก้มเอามือแตะไหล่ตำๆลงไปเอามือจับเอวเอามือวางไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องบาทค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
4: ชื่อน้องบาทครับ
0: ชื่อน้องบาทค่ะน้องบาทค่ะสภาพอากาศในวันนี้เป็นอย่างไรคะ
4: ร้อนครับ
0: หนูรู้สึกร้อนใช่ไหมคะถ้าเรารู้สึกร้อนเราจะต้องทำอย่างไรคะ
4: ใส่หมวกครับ
0: ใส่หมวกแปลว่าเวลาหนูออกไปข้างนอกแล้วหนูรู้สึกร้อนหนูจะใส่หมวกใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับ
0: แล้วถ้าเราอยู่ที่บ้านหรือว่าที่โรงเรียนแล้วรู้สึกร้อนเราจะต้องทำอย่างไรคะ
4: กางร่มครับ
0: เวลาอยู่ที่บ้านค่ะถ้ารู้สึกร้อนจะต้องทำอย่างไรคะเปิดอะไรคะ
4: เปิดพัดลมครับ
0: เปิดพัดลมไม่ให้ร้อนใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับ
0: เก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องบาทด้วยค่ะน้องบาสนะคะได้ออกมาเล่าว่าสภาพอากาศในวันนี้นะคะน้องบาสรู้สึกร้อนค่ะเวลาออกไปข้างนอกนะคะถ้าเด็กๆรู้สึกร้อนเด็กๆสามารถใส่หมวกหรือว่ากางร่มได้ค่ะและเมื่ออยู่ที่บ้านหรือว่าที่โรงเรียนนะคะถ้าอากาศร้อนสามารถเปิดพัดลมได้ค่ะและคุณหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องขนุนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องขนุนครับ
0: ชื่อน้องขนุนค่ะน้องขนุนค่ะสภาพอากาศในวันนี้เป็นอย่างไรคะ
1: หนาว
0: หนูรู้สึกหนาวแล้วเมื่อรู้สึกหนาวเราจะต้องทำอย่างไรคะ
1: ห่มผ้าห่ม
0: ห่มผ้าห่มแล้วร่างกายเราจะอบอุ่นใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่เก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องขนุนด้วยค่ะน้องขนุนนะคะได้ออกมาเล่าว่าสภาพอากาศในวันนี้นะคะน้องขนุนรู้สึกหนาวค่ะและเมื่อรู้สึกหนาวนะคะจะต้องห่มผ้าห่มค่ะและคุณหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องกันค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
5: ชื่อน้องกันค่ะ
0: ชื่อน้องกันค่ะน้องกันค่ะสภาพอากาศในวันนี้หนูรู้สึกอย่างไรคะ
5: ร้อนค่ะ
0: หนูรู้สึกร้อนแล้วเมื่อร้อนเราจะต้องทำอย่างไรคะ
5: เปิดพัดลมค่ะ
0: เราจะต้องเปิดพัดลมแล้วถ้าเวลาเราออกไปข้างนอกแล้วเจออากาศร้อนเราจะต้องทำอย่างไรคะ
5: เอาที่พักมาค่ะ
0: เราสามารถนำพัดมาพัดได้เพื่อให้ไม่ร้อนใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าเวลาเราไปข้างนอกแล้วแดดร้อนเราจะต้องทำอย่างไรอีกบ้างคะ
5: ใส่หมวกค่ะ
0: ใส่หมวกหรือว่ากางร่มด้วยนะคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องกันด้วยค่ะน้องกันนะคะได้ออกมาเล่าว่าสภาพอากาศในวันนี้นะคะน้องกันรู้สึกร้อนค่ะและเมื่อรู้สึกร้อนนะคะสามารถเปิดพัดลมหรือว่านำพัดมาพัดได้ค่ะและเวลาออกไปข้างนอกนะคะถ้าเจอแดดร้อนสามารถนำร่มหรือว่าหมวกมาใส่ได้ด้วยค่ะและคุณหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องเกดค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
6: ชื่อน้องเกดค่ะ
0: ชื่อน้องเกดค่ะน้องเกดค่ะสภาพอากาศในวันนี้เป็นอย่างไรคะ
6: ร้อน
0: หนูรู้สึกร้อนใช่ไหมคะถ้ารู้สึกร้อนเราจะต้องทำอย่างไรคะ
6: เปิดพัดลม
0: เปิดพัดลมและเมื่อเวลาเราออกไปข้างนอกถ้าแดดร้อนเราจะต้องทำอย่างไรคะ
6: ใส่หมวก
0: ใส่หมวกหรือว่ากางร่มเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องเกดเลยค่ะ

วันนี้นะคะเด็กๆในห้องเรียนของครูหญิงนะคะได้ออกมาสนทนาข่าวเกี่ยวกับสภาพอากาศในวันนี้นะคะต่อไปค่ะครูหญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถเปลี่ยนหัวข้อในการสนทนาข่าวให้กับเด็กๆได้ค่ะและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะ

ครูหญิงนะคะจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะหรือว่าคุณครูปลายทางนะคะสามารถเปลี่ยนหัวข้อในการสนทนาข่าวได้ค่ะ

0: หลังจากที่ครูหญิงนะคะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กปลายทางนะคะได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆในห้องเราคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องสแตมค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องสแตมครับ
0: ชื่อน้องสแตมค่ะน้องสแตมค่ะสภาพอากาศในเป็นอย่างไรคะ
1: ร้อน
0: หนูรู้สึกร้อนถ้าเรารู้สึกร้อนเราจะต้องทำอย่างไรคะนำพัดลมมาเปิดพัดลมใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่แล้วถ้าเวลาเราออกไปข้างนอกแล้วเจอแดดร้อนเราจะต้องทำอย่างไรคะ
1: กางร่ม
0: กางร่มหรือว่าใส่หมวกค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องสแตมด้วยค่ะน้องสแตมนะคะได้ออกมาเล่าว่าสภาพอากาศในวันนี้นะคะน้องสแตมรู้สึกร้อนค่ะและเมื่อเด็กๆรู้สึกร้อนนะคะเด็กๆสามารถเปิดพัดลมได้ค่ะและครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องกวินค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
2: ชื่อน้องกวินครับ
0: ชื่อน้องกวินค่ะน้องกวินค่ะสภาพอากาศในวันนี้เป็นอย่างไรคะ
2: ฝนตก
0: ฝนตกที่บ้านหนูฝนตกใช่ไหมคะแล้วเมื่อฝนตกเราจะต้องทำอย่างไรคะ
2: กางร่ม
0: เราจะต้องกางร่มเวลาที่เด็กๆออกไปข้างนอกนะคะและถ้ามีฝนตกนะคะเด็กๆจะต้องกางร่มและถ้ากางร่มเรามีวิธีการปฏิบัติตนอย่างไรอีกบ้างคะ
2: ใส่เสื้อกันฝน
0: ใส่เสื้อกันฝนแล้วเมื่อเวลาฝนตกเราไปเล่นน้ำฝนได้ไหมคะ
2: ไม่ได้
0: ไม่ได้เพราะว่าอะไรคะ
2: เจ็บป่วย
0: เพราะว่าจะทำให้เราเจ็บป่วยหรือว่าไม่สบายเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องกวินด้วยค่ะน้องกวินนะคะได้ออกมาเล่าว่าสภาพอากาศในวันนี้นะคะที่บ้านน้องกวินค่ะมีฝนตกค่ะและเมื่อฝนตกนะคะเด็กๆจะต้องกางร่มหรือว่าใส่เสื้อกันฝนด้วยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆในห้องเรียนของครูหญิงได้สนทนาข่าวเกี่ยวกับสภาพอากาศในวันนี้ค่ะสภาพอากาศในวันนี้นะคะอากาศของเราถ้าฝนตกนะคะเด็กๆจะต้อง

กางร่มหรือว่าใส่เสื้อกันฝนนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองเจ็บป่วยค่ะหรือว่าถ้าอากาศร้อนนะคะเด็กๆสามารถเปิดพัดลมระบายอากาศได้นะคะเพื่อทำให้เราหายร้อนค่ะและถ้าเด็กๆรู้สึกหนาวนะคะเด็กๆสามารถนำผ้าห่มมาห่มเพื่อให้ร่างกายของเราอบอุ่นได้ค่ะตอนนี้นะคะเวลาของเราหมดลงแล้วค่ะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆไปเตรียมตัวและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: ตอนเพื่อนกันพวกนายหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
1: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
2: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
3: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
0: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
1: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยงไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะวันนี้นะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายค่ะก่อนที่เราจะไปเคลื่อนไหวกันนะคะเด็กๆ เรามาดูเครื่องให้จังหวะที่คุณครูจะใช้ในวันนี้กันค่ะคืออะไรคะเด็กๆถูกต้องค่ะเครื่องให้จังหวะที่ครูหญิงจะใช้ในวันนี้นะคะก็คือกลองค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนจังหวะกันก่อนนะคะ

0: คือจังหวะอะไรคะเด็กๆจังหวะเร็วถูกต้องค่ะถ้าครูหญิงเคาะ2ครั้งติดกันแบบนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะหยุดเด็กๆนะคะได้ทบทวนจังหวะกันไปแล้วค่ะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆได้เคลื่อนไหวค่ะเด็กๆลุกขึ้นยืนหาพื้นที่ของตนเองเลยค่ะเด็กๆจะต้องระวังไม่ให้ชนกับเพื่อนๆชนโต๊ะและชนเก้าอี้นะคะครูหญิงจะนับ1ถึง5 1 2 3 4 5ใครได้พื้นที่แล้วหยุดอยู่ในพื้นที่ของตนเองเลยค่ะผู้หญิงนะคะจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวอยู่กับที่ค่ะเคลื่อนไหวอยู่กับที่เด็กๆสามารถเดินได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้เด็กๆจะต้องเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่ของตนเองนะคะสามารถทำท่าตามจินตนาการได้เลยค่ะแต่เด็กๆจะต้องฟังจังหวะที่ผู้หญิงเคาะด้วยนะคะ

จังว่าหยุดแล้วค่ะน้องกวินทำเป็นท่าอะไรคะทำเป็นท่าคุณตำรวจน่ารักมากค่ะเดี๋ยวเราเคลื่อนไหวกันต่อนะคะเด็กๆฝั่งจังหวะที่ผู้หญิงเคาะด้วยนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะน้องเกดทำเป็นท่าอะไรคะทำเป็นท่าขับรถน่ารักมากค่ะเดี๋ยวเราเคลื่อนไหวอยู่กับที่ต่อนะคะเด็กๆฝั่งจังหวะที่ผู้หญิงเคาะด้วยนะคะ

หยุดแล้วค่ะน้องบาซีทำเป็นท่าอะไรคะทำเป็นท่าอะไรนะคะทำเป็นท่ารถเคนน่ารักมากค่ะต่อไปนะคะเด็กๆครูหญิงจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เด็กๆสามารถเดินได้ไหมคะเดินได้แต่เด็กๆจะต้องระวังไม่ให้ชนกับเพื่อนๆชนโต๊ะและชนเก้าอี้นะคะฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะด้วยนะคะ

สังวะหยุดแล้วค่ะน้องหมุยหมุยทำเป็นท่าอะไรคะทำเป็นท่ากระต่ายน่ารักมากค่ะเดี๋ยวเราเคลื่อนไหวกันต่อนะคะเด็กๆฝั่งจังหวัดที่คุณหญิงเคาะด้วยนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆต่อไปนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวตามคำสั่งค่ะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆได้เคลื่อนไหวตามคำสั่งแต่ว่าให้เด็กๆฟังจังหวะที่คุณครูเคาะก่อนนะคะและเมื่อคุณครูเคาะจังหวะหยุดให้เด็กๆฟังคำสั่งว่าคุณครูจะให้เด็กๆทำท่าเป็นอะไรนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆเคลื่อนไหวกันต่อนะคะ

จังว่าหยุดแล้วค่ะเด็กๆฟังคำสั่งดีๆนะคะคุณครูจะให้เด็กๆทำท่าปั่นจักรยานเด็กๆปั่นจักรยาน10ครั้งเด็กๆช่วยกันนับด้วยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เก่งมากค่ะเดี๋ยวเราเคลื่อนไหวกันต่อนะคะเด็กๆ

จังหวะหยุดแล้วค่ะเด็กๆฟังคำสั่งที่คุณครูนะคะคุณครูจะให้เด็กๆทำท่าพายเรือ10ครั้งค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เก่งมากค่ะเดี๋ยวเราเคลื่อนไหวกันต่อนะคะเด็กๆ

เด็กๆฟังคำสั่งของคุณครูนะคะคุณครูจะให้เด็กๆทำท่าเครื่องบินบินไปมา10ครั้งค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เก่งมากค่ะเด็กๆคุณครูจะให้เด็กๆหาพื้นที่นั่งเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกันนะคะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกันนะคะเด็กๆ

เดี๋ยวเรามานั่งสมาธิกันนะคะเด็กๆลมหายใจเข้าลมหายใจออก

花叶光，当塞纳沉吟，当那帕阿达安邦宝。ให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักและหลับตาค่ะ

0: เด็กๆค่อยๆลืมตาค่ะให้เด็กๆนั่งที่เก้าอี้ของตนเองเลยค่ะนั่งลงตรงที่นั่งลงตรงที่นั่งหรือยังคะ
1: น
0: ั
1: ่งแล้วค่ะ
0: นั่งหรือยังครับ
1: นั่งแล้วค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากค่ะเด็กๆวันนี้เด็กๆได้เคลื่อนไหวตามคำสั่งนะคะและวันนี้เด็กๆท่าเป็นท่าอะไรบ้างคะท่าเป็นเครื่องบินและเป็นท่าอะไรอีกคะท่าพายเรือและท่าปั่นจักรยานใช่ไหมคะวันนี้นะคะเด็กๆได้เคลื่อนไหวตามคำสั่งกันค่ะได้เคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเวลาของเราหมดลงแล้วค่ะครูหญิงจะให้เด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

์และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง BLTV 10ถึงช่อง BLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง 195-197 พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าเด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยอะไรคะ
1: หน่วยการเดินทาง
0: ถูกต้องค่ะเด็กๆนะคะได้เรียนรู้กันในหน่วยการเดินค่ะและเรื่องที่เด็กๆจะได้เรียนในวันนี้นะคะคือเรื่องการเดินทางทางอากาศค่ะวันนี้นะคะครูหญิงจะมีภาพปริศนามาให้เด็กๆทายนะคะเด็กๆพร้อมทำกิจกรรมหรือยังคะ
1: พร
0: ้อมแล้วนะคะข้อตกลงของเราค่ะเด็กๆตอนที่เด็กๆทำกิจกรรมนะคะเด็กๆจะคุยกันเสียงดังได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้ถ้าเด็กๆคุยกันเสียงดังเด็กๆจะได้ยินเสียงที่คุณครูสอนไหมคะ
1: ไม่ได้
0: ยินนะคะเพราะฉะนั้นข้อตกลงของเราค่ะเด็กๆจะต้องตั้งใจฟังตั้งใจดูแล้วก็นั่งให้เรียบร้อยค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะเดี๋ยวเราไปดูภาพปริศนากันเลยค่ะภาพปริศนาของคุณครูมีเลข1ถึงเลข4นะคะเด็กๆคุณครูนะคะจะชี้ตัวเลขให้เด็กๆดูนะคะเลข1
1: เลข2
0: เลข3
1: เลข
0: 4ภาพปริศนาของคุณครูมีกี่เลขคะมี4เลขใช่ไหมคะมีเลข1ถึงเลข4เลยเด็กๆอยากเปิดภาพปริศนาเลขอะไรก่อนดีคะเด็กๆอยากเปิดภาพปริศนาเลข1ใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามานับพร้อมกันค่ะ1 2 3เด็กๆสังเกตเห็นอะไรในภาพบ้างคะเด็กๆเห็นท้องฟ้าและก้อนเมฆเด็กๆคิดว่าคืออะไรนะ
1: ก้อนเมฆ
0: เด็กๆเห็นก้อนเมฆและท้องฟ้านะคะเดี๋ยวเรามาเปิดภาพปริศนาเลขต่อไปกันค่ะเด็กๆเด็กๆอยากเปิดเลขอะไรคะเด็กๆอยากเปิดภาพปริศนาเลข2ใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาเปิดภาพปริศนาเลข2กันค่ะเด็กๆนับพร้อมกันนะคะ1 2 3เด็กๆสังเกตเห็นอะไรในภาพคะเด็กๆคิดว่าเป็นเครื่องบินใช่ไหมคะแล้วลักษณะของเครื่องบินที่เด็กๆสังเกตเห็นมีอะไรบ้างคะ
1: ม
0: ี
1: ล
0: ้
1: อ
0: และมีอะไรอีกคะมีประตูด้วยแต่ว่าภาพเครื่องบินเราเพิ่งเห็นแค่นิดเดียวเองเรายังเปิดภาพปริศนาไม่หมดเลยต่อไปเด็กๆจะเปิดภาพปริศนาเลขอะไรดีคะเปิดเลข3ใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาเปิดภาพปริศนาเลข3กันค่ะเด็กๆช่วยครูหญิงนับ1 2 3สังเกตเห็นอะไรบ้างคะเด็กๆสังเกตเห็นปีกปีกของอะไรคะ
1: ของ
0: เครื่องบินแต่เราเหลือภาพปริศนาอีก1หมายเลขเดี๋ยวเราเปิดพร้อมกันเลยค่ะเด็กๆ1 2 3ภาพนี้คือภาพอะไรคะเด็กๆภาพปริศนาภาพนี้ก็คือภาพเครื่องบินเด็กๆลองสังเกตสิคะลักษณะของเครื่องบินเป็นอย่างไรคะมีอะไรบ้างคะมีปีกของเครื่องบินมีล้อและมีอะไรอีกคะมีประตูและหน้าต่างใช่ไหมคะภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือภาพเครื่องบินค่ะครูหญิงนะคะจะชี้คำเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะเครื่องบินเครื่องบินภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือภาพเครื่องบินค่ะเครื่องบินเป็นยานพาหนะทางอากาศเพราะว่าเครื่องบินเราที่ไหนคะบินอยู่ที่บนท้องฟ้านั่นเองค่ะเครื่องบินนะคะจึงเป็นยานพาหนะทางอากาศค่ะเด็กๆนะคะได้ดูภาพปริศนาภาพแรกไปแล้วครูหญิงมีภาพปริศนาภาพต่อไปให้เด็กๆดูอีกค่ะภาพปริศนาภาพนี้นะคะเด็กๆมีเลข1ถึงเลข4เหมือนกันค่ะเด็กๆอยากเปิดภาพปริศนาเลขอะไรก่อนดีคะอยากเปิดเลข2ใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาเปิดภาพปริศนาเลข2กันค่ะเด็กๆช่วยครูหญิงนับนะคะ1 2 3 เด็กๆสังเกตเห็นอะไรคะเด็กๆคิดว่าคืออะไรคะแล้วเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างมีอะไรบ้างลูกมีปีกใช่ไหมคะที่เด็กๆสังเกตเห็นเดี๋ยวเรามาดูภาพปริศนาเลขต่อไปค่ะเด็กๆอยากเปิดเลขอะไรคะเด็กๆอยากเปิดภาพปริศนาเลขหนึ่งเดี๋ยวเรานับพร้อมกันค่ะ1 2 3สังเกตเห็นอะไรบ้างคะภาพปริศนาที่เด็กๆเปิดเมื่อสักครู่นี้คือเลขหนึ่งเด็กๆสังเกตเห็นท้องฟ้าและก้อนเมฆใช่ไหมคะแต่เรายังเหลือภาพปริศนาอีก2หมายเลขค่ะเด็กๆอยากเปิดเลขไหนคะเด็กๆอยากเปิดภาพปริศนาเลข3เดี๋ยวเรามาเปิดภาพปริศนาเลข3กันค่ะ1 2 3เด็กๆคิดว่าภาพปริศนาภาพนี้จะคืออะไรคะเราเหลือภาพปริศนาอีก1หมายเลขค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาเปิดพร้อมกันเลยค่ะ1 2 3ภาพนี้คือภาพอะไรคะเด็กๆเด็กๆรู้จักไหมคะว่าเรียกว่าอะไรภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือภาพเฮลิคอปเตอร์ค่ะเฮลิคอปเตอร์นะคะเป็นยานพาหนะทางอากาศเพราะว่าเฮลิคอปเตอร์นะคะจะอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่บนฟ้านะคะครูหญิงจะชี้ข้ามเด็กๆสังเกตคำและเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือภาพเฮลิคอปเตอร์ค่ะเฮลิคอปเตอร์นะคะเป็นยานพาหนะทางอากาศค่ะเพราะว่าเฮลิคอปเตอร์นะคะจะบินอยู่บนฟ้าค่ะเด็กๆนะคะได้ดูภาพปริศนาเฮลิคอปเตอร์และภาพเครื่องบินไปแล้วนะคะครูหญิงมีภาพปริศนาอีก1ภาพให้เด็กๆได้ดูค่ะภาพปริศนาของคุณครูนะคะมีเลข1ถึง4เหมือนกันค่ะเด็กๆอยากเปิดภาพปริศนาเลขอะไรก่อนดีคะเด็กๆอยากเปิดภาพปริศนาเลข4ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราเปิดภาพปริศนากันนะคะเด็กๆเด็กๆช่วยครูหญิงนับ1 2 3เด็กๆสังเกตเห็นอะไรคะเด็กๆคิดว่าเป็นบอลลูนใช่ไหมคะทำไมถึงเป็นบอลลูนคะเพราะอะไรเพราะอะไรคะพร้อมลอยขึ้นบนฟ้าใช่ไหมคะแต่ภาพปริศนาเรายังไม่หมดค่ะเด็กๆอยากเปิดภาพปริศนาเลขอะไรอีกคะเลข3เดี๋ยวเรามาเปิดภาพปริศนาเลข3กันค่ะเด็กๆเด็กๆช่วยครูหญิงนับ1 2 3คือภาพอะไรคะภาพนี้คือภาพบอลลูนใช่ไหมคะที่เด็กๆสังเกตเห็นแต่เรายังเหลือภาพปริศนาอีก2หมายเลขค่ะเด็กๆอยากเปิดภาพปริศนาเลขอะไรคะเลข2เดี๋ยวเรามาเปิดภาพปริศนาเลข2กันค่ะเด็กๆช่วยครูหญิงนับ1 2 3สังเกตเห็นอะไรอีกคะเรายังเหลือภาพปริศนาอีก1หมายเลขนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราเปิดภาพปริศนาเลขสุดท้ายกันค่ะ1 2 3ภาพนี้คือภาพอะไรคะภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือภาพบอลลูนค่ะบอลลูนขนาดเล็กหรือว่าขนาดใหญ่คะเด็กๆขนาดใหญ่เลยภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือภาพบอลลูนบอลลูนนะคะก็เป็นยานพาหนะที่เราสามารถขึ้นไปบนฟ้าได้นะคะภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือภาพบอลลูนค่ะครูหญิงนะคะจะชี้คำเด็กๆสังเกตคำและอ่านตามคุณครูนะคะบอลลูน

0: บอลลูนเด็กๆ เคยเห็นบอลลูนที่ไหนบ้างคะที่บนท้องฟ้าแล้วบอลลูนที่เด็กๆเห็นเป็นบอลลูนลูกเล็กหรือว่าลูกใหญ่คะลูกใหญ่เลยนะคะบอลลูนนะคะสามารถพาเราขึ้นไปบนฟ้าได้ค่ะหรือว่าบางคนนะคะถ้าไปเที่ยวแล้วได้นั่งบอลลูนบอลลูนก็จะพาเด็กๆขึ้นไปชมบนท้องฟ้าได้นั่นเองค่ะเด็กๆนะคะได้ดูภาพยานพาหนะทางอากาศกันไปแล้วใช่ไหมคะมีภาพอะไรบ้างคะเด็กๆมีภาพบอลลูนและมีภาพอะไรอีกคะมีภาพเครื่องบินและภาพอะไรอีกคะเฮลิคอปเตอร์ถูกต้องค่ะเด็กๆนะคะได้ดูภาพยานพาหนะกันไปแล้วค่ะต่อไปค่ะครูหญิงจะมีกิจกรรมให้เด็กๆได้ทำค่ะเด็กๆลองสังเกตป้ายของคุณครูค่ะเด็กๆสังเกตป้ายคุณครูมีอะไรบ้างคะเด็กๆสังเกตเห็นท้องฟ้าและก้อนเมฆใช่ไหมคะและเด็กๆสังเกตเห็นอะไรอีกบ้างคะ
1: รถไฟ
0: มีรถไฟที่เด็กๆได้ติดไปใช่ไหมคะวันนี้นะคะครูหญิงจะให้เด็กๆได้ทำกิจกรรมโดยการนำภาพยานพาหนะทางอากาศมาติดค่ะเด็กๆอยากทำกิจกรรมไหมคะ
1: อยาก
0: ทำให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะวันนี้นะคะครูหญิงจะให้เด็กๆได้ทำกิจกรรมโดยการนำภาพยานพาหนะมาติดนะคะเด็กๆสังเกตป้ายไปแล้วใช่ไหมคะป้ายของคุณครูคุณครูจะชี้ให้เด็กๆดูนะคะด้านบนนี้ค่ะเด็กๆเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างคะท้องฟ้าแล้วสีขาวๆเรียกว่าอะไรคะก้อนเมฆด้านบนนี้นะคะเด็กๆเรียกว่าทางอากาศนะคะคุณครูนะคะจะให้เด็กๆนำภาพยานพาหนะทางอากาศมาติดลงบนนี้ค่ะที่เป็นทางอากาศนะคะและครูหญิงนะคะมีภาพยานพาหนะทางอากาศมาให้เด็กๆดูค่ะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆดูภาพแรกเลยค่ะภาพนี้ค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะเฮลิคอปเตอร์นะคะเฮลิคอปเตอร์เป็นยานพาหนะทางไหนคะทางอากาศเพราะว่าเฮลิคอปเตอร์จะอยู่ที่ไหนคะอยู่บนท้องฟ้านะคะเฮลิคอปเตอร์จึงเป็นยานพาหนะทางอากาศค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะ
1: เคร
0: ื่
1: องบ
0: ินเครื่องบินอยู่ที่ไหนคะเด็กๆอยู่ที่บนท้องฟ้าเครื่องบินนะคะจึงเป็นยานพาหนะทางอากาศค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะ
1: บอลล
0: ูนอยู่ที่ไหนคะเด็กๆบอลลูนจะลอยอยู่บนท้องฟ้านะคะครูหญิงนะคะได้นำภาพให้เด็กๆได้ดูแล้วค่ะต่อไปครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆนะคะออกมาหยิบภาพยานพาหนะนำไปติดให้คุณครูค่ะว่ายานพาหนะทางอากาศนะคะจะอยู่ตรงไหนเด็กๆพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: ให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะครูหญิงจะให้เครื่องบินลำเล็กเครื่องบินลำใหญ่คุณครูหญิงขอมอบให้น้องมายค่ะน้องมายหยิบภาพได้เลยค่ะน้องมายหยิบภาพอะไรคะ
2: ภาพบอลลูน
0: บอลลูนบอลลูนจะอยู่ที่ไหนคะ
2: บนท้องฟ้าค่ะ
0: บอลลูนจะอยู่บนท้องฟ้าน้องมายนำภาพไปติดได้เลยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องมายด้วยค่ะและครูหญิงนะคะยังเหลืออีก2ภาพค่ะเด็กๆให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องหมุยหมุยค่ะน้องหมุยหมุยเลือกภาพ1ภาพค่ะน้องหมุยหมุยเลือกภาพอะไรคะ
3: เฮลิคอปเตอร์
0: เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์อยู่ที่ไหนคะ
3: ที่ท้องฟ้าค่ะ
0: เฮลิคอปเตอร์อยู่บนท้องฟ้าหรือว่าทางอากาศน้องหมุยหมุยนำภาพไปติดได้เลยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องหมุยหมุยด้วยค่ะและครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆคนสุดท้ายค่ะ

0: จะออกมายกมือค่ะน้องข้าวหอมค่ะน้องข้าวหอมหยิบภาพได้เลยค่ะถือให้เพื่อนๆดูค่ะนี้นะคะน้องข้าวหอมหยิบภาพอะไรคะ
1: เครื่องบิน
0: ภาพเครื่องบินเครื่องบินอยู่ที่ไหนคะ
1: ที่จุดลงค่ะ
0: เครื่องบินอยู่ที่บนท้องฟ้าหรือว่าทางอากาศน้องข้าวหอมนำภาพไปติดได้เลยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องข้าวหอมด้วยค่ะเด็กๆค่ะเพื่อนนำภาพยานพาหนะทางอากาศมาติดได้ถูกต้องไหมคะถูกต้องมีภาพอะไรบ้างคะเด็กๆภาพนี้คืออะไรคะบอลลูนบอลลูนอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่บนท้องฟ้าและภาพต่อไปค่ะคือภาพอะไรคะ
1: เฮล
0: ิ
1: คอปเตอร์
0: เฮลิคอปเตอร์จะอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่บนท้องฟ้าและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะ
1: เคร
0: ื่
1: องบ
0: ินเครื่องบินจะอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่บนท้องฟ้าเพื่อนๆนะคะได้นำภาพมาติดได้ถูกต้องเลยเด็กๆปรบมือให้เพื่อนๆด้วยค่ะเด็กๆนะคะได้ออกมาทำกิจกรรมกันไปแล้วใช่ไหมคะแล้ววันนี้นะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาสนทนาเกี่ยวกับการเดินทางทางอากาศนะคะและยานพาหนะทางอากาศค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนแรกเลยค่ะให้เอามือวางไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องบาสค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
2: ชื่อน้องบาสครับ
0: ชื่อน้องบาสค่ะน้องบาสขายานพาหนะทางอากาศถ้าเราจะเดินทางไปเราจะต้องใช้ยานพาหนะชนิดใดได้บ้างคะ
2: เครื่องบิน
0: เครื่องบินและเมื่อเด็กๆนั่งเครื่องบินนะคะเด็กๆจะต้องคาดเข็มขัดหรือว่ารัดเข็มขัดเพื่อความปลอดภัยด้วยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องบาสด้วยค่ะและครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องออโต้ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
3: น้องออโต้ครับ
0: ชื่อน้องออโต้ค่ะน้องออโต้ค่ะการเดินทางทางอากาศถ้าเราจะเดินทางทางอากาศเราจะต้องใช้ยานพาหนะชนิดใดคะ
3: เฮลิคอปเตอร์
0: ก็เป็นยานพาหนะทางอากาศที่สามารถพาเราไปยังที่ต่างๆได้ใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องออโต้ด้วยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเดินทางทางอากาศนะคะถ้าเด็กๆนะคะจะเดินทางทางอากาศเด็กๆจะต้องใช้ยานพาหนะเครื่องบินนะคะและเมื่อเวลาที่เด็กๆนั่งเครื่องบินค่ะเด็กๆจะต้องคาดเข็มขัดหรือว่ารัดเข็มขัดเพื่อความปลอดภัยด้วยค่ะและเด็กๆนะคะจะต้องปฏิบัติตามกฎของการนั่งเครื่องบินด้วยค่ะตอนนี้นะคะเวลาของเราหมดลงแล้วค่ะครูหญิงจะให้เด็กๆไปเตรียมตัวและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

Mm-hmm.

0: แป้แป้เกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้เรามีเพื่อนใหม่จะมาแนะนำให้รู้จักนะครับมีใครบ้างมาดูกันนะครับมีเจ้าเป็ดน้อยสีฟ้าชื่อเป้เป้มีนิสัยซุกซนมากๆเลยครับส่วนเจ้าหมูอ้วนน่ารักมีชื่อว่าอ้อมสินและมีกระต่ายน้อยสีชมพูนิสัยร่าเริงแจ่มใสที่ชื่อต้อยติ่งครับทั้งหมดนี้จะมาเป็นเพื่อนใหม่ของเด็กๆอย่าลืมติดตามชมเป้เป้เป็ดน้อยและเพื่อนๆ นะ

พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสัปการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ครับเพื่อนๆ เคยเอาสิ่งของในบ้านมาเล่นเป็นเสียงดนตรีไหมครับวันนี้เจ้าหมูออมสินเพื่อนซีของเปเป้เอาอะไรมาทำให้เกิดเป็นเสียงดนตรีใครทราบบ้างครับเฉลยเจ้าหมูออมสินเอาฝาหม้อมาตีเป็นเสียงดนตรีนั่นเองแล้วเพื่อนๆ เคยเอาอะไรมาทำให้เกิดเสียงดนตรีบ้างครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ตอนเพื่อนกันพวกนายอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
4: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
5: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
4: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
3: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
4: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

0: ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะคะเรามาเตรียมความพร้อมของมือกันก่อนเลยค่ะเด็กๆร้องเพลงและทำท่าตามคุณครูนะคะมือตบตับตบมือตบมือตบไหลแล้วสลับแล้วสลับกันไปแล้วสลับแล้วสลับกันไปตบตับตบไหลตบมือตบมือมือตบตับตบมือตบมือตบไหลแล้วสลับแล้วสลับกันไปแล้วสลับแล้วสลับกันไปตบตับตบไหลตบมือตบมือน่ารักมากค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมของเราในวันนี้นะคะมีทั้งหมด3กิจกรรมค่ะกิจกรรมแรกคือกิจกรรมปั้นเด็กๆที่ทำกิจกรรมนี้นะคะให้เด็กๆหยิบกระปุกดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นค่ะกิจกรรมที่2คือกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนเด็กๆที่ทำกิจกรรมนี้นะคะให้เด็กๆหยิบกระดาษสร้างสรรค์ผลงานและปั๊มสัญลักษณ์ของตนเองค่ะและกิจกรรมใหม่ของเรากิจกรรมที่3คือกิจกรรมประดิษฐ์เครื่องบินค่ะครูหญิงนะคะมีอุปกรณ์ในการประดิษฐ์เครื่องบินมาให้เด็กๆดูค่ะอุปกรณ์แรกค่ะเด็กๆคืออะไรคะ
1: หลอด
0: นี่นะคะก็คือหลอดค่ะคุณครูนะคะได้กรีดหลอดตรงกลางและตรงปลายหลอดไว้ให้เด็กๆแล้วค่ะและอุปกรณ์ต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะกระดาษแข็งหรือกระดาษการ์ดที่คุณครูตัดเป็นปีกเครื่องบินหางเครื่องบินและใบพัดค่ะและอุปกรณ์ชิ้นต่อไปค่ะคืออะไรคะ
1: สีเท
0: ีย
1: น
0: เด็กๆนะคะจะใช้สีเทียนในการระบายสีค่ะและอุปกรณ์ชิ้นต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะกาวและไม้ทากาวค่ะและอุปกรณ์ชิ้นต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะผ้าเช็ดมือเด็กๆนะคะได้ดูอุปกรณ์ในการประดิษฐ์เครื่องบินไปแล้วค่ะต่อไปนะคะครูหญิงจะสาธิตวิธีการประดิษฐ์เครื่องบินให้เด็กๆดูค่ะคุณครูนะคะจะนำกระดาษที่คุณครูตัดไว้นะคะเด็กๆมาระบายสีให้เด็กๆดูเด็กๆนะคะสามารถเลือกสีที่เด็กๆสนใจได้เลยค่ะเมื่อเด็กๆนะคะหยิบกระดาษมาแล้วให้เด็กๆระบายสีลงไปได้เลยค่ะเด็กๆสามารถเติมลวดลายได้นะคะถ้าเด็กๆไม่ระบายสีอย่างเดียวเด็กๆสามารถวาดเป็นภาพก่อนได้เติมลวดลายของเครื่องบินได้ค่ะให้เด็กๆนะคะระบายให้เต็มแผ่นกระดาษเลยค่ะเมื่อเด็กๆนะคะระบายสีเสร็จแล้ว1ด้านนะคะให้เด็กๆพลิกกลับอีก1ด้านค่ะอีก1ด้านนะคะเด็กๆสามารถเปลี่ยนสีได้ค่ะและก็เด็กๆระบายเหมือนเดิมเลยค่ะเด็กๆเติมลวดลายให้กับเครื่องบินได้นะคะคุณครูก็จะสลับสีค่ะเด็กๆนะคะอยากให้เครื่องบินของเรามีลวดลายหรือว่ามีสีแบบไหนนะคะเด็กๆสามารถทำตามจินตนาการของตนเองได้เลยค่ะตอนนี้นะคะครูหญิงระบายเครื่องบินส่วนปีกเสร็จแล้วค่ะและต่อไปค่ะครูหญิงจะนำส่วนหางมาระบายค่ะเด็กๆเลือกสีได้เลยค่ะว่าเด็กๆสนใจสีไหนเด็กๆก็นำสีมาระบายได้เลยตอนที่เด็กๆระบายนะคะให้เด็กๆจับกระดาษไว้ด้วยค่ะแล้วค่อยๆระบายสีไปในทิศทางเดียวกันค่ะและเมื่อระบายด้านนี้เสร็จแล้วนะคะเด็กๆให้เด็กๆพลิกอีก1ด้านค่ะแล้วก็ระบายสีเหมือนเดิมเลย

อนนี้นะคะคุณครูระบายส่วนหางเครื่องบินเสร็จแล้วค่ะต่อไปค่ะคุณครูจะทำใบพัดเครื่องบินคุณครูจะหยิบใบพัดมา1แผ่นและก็ระบายสีค่ะระบายสีใบพัดเด็กๆจะต้องระบายเบาๆค่อยๆระบายนะคะเพราะว่าถ้าเด็กๆระบายแรงเกินไปใบพัดของเด็กๆอาจจะขาดได้ค่ะเด็กๆระบายสีให้เข้มๆเลยผลงานของเราก็จะสวยค่ะตอนนี้นะคะคุณครูระบายสีเสร็จทั้งหมดแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะเด็กๆคุณครูจะเลือกหลอดขึ้นมา1อันค่ะและหลังจากนั้นนะคะหลอดที่คุณครูกรีดไว้นะคะคุณครูจะนำปีกเครื่องบินที่คุณครูระบายสีนะคะใส่ลงไปตรงรอยที่คุณครูกรีดไว้ค่ะแบบนี้ค่ะเด็กๆและเด็กๆนะคะดึงปีกมาให้อยู่กึ่งกลางค่ะและเมื่อเสร็จแล้วนะคะคุณครูก็จะนำส่วนหางของเครื่องบินนะคะมาใส่ไว้ตรงที่คุณครูกรีดหลอดไว้เหมือนกันค่ะแบบนี้ค่ะเด็กๆส่วนใบพัดนะคะเด็กๆเราจะทากาวค่ะคุณครูนะคะจะนำส่วนของใบพัดมาทากาวตอนที่เด็กๆใช้กาวนะคะกาวของเราไหลใช่ไหมคะเด็กๆจะต้องปาดกาวและให้เด็กๆนำกาวมาทาลงไปเลยค่ะให้เด็กๆทาตรงกลางนะคะและเมื่อเด็กๆทากาวเสร็จแล้วค่ะให้เด็กๆนำหลอดและใบพัดมาติดกันแบบนี้ค่ะผลงานของคุณครูนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆคุณครูจะโชว์ผลงานให้เด็กๆดูนะคะคุณครูนะคะได้ประดิษฐ์เครื่องบินค่ะเด็กๆอยากทำกิจกรรมไหมคะเด็กๆอยากทำกิจกรรมใช่ไหมคะคุณครูนะคะจะให้เด็กๆเลือกทำกิจกรรมอย่างน้อย2กิจกรรมค่ะเมื่อเด็กๆทำกิจกรรมเสร็จแล้วนะคะเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดไว้ได้เลยค่ะเด็กๆลองสังเกตสิคะวันนี้คุณครูเปิดมุมอะไรบ้างมุมหนังสือและมุมอะไรคะมุมบทบาทสมมุติและมุมเกมการศึกษาถ้าเด็กๆนะคะทำกิจกรรมอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดไว้ได้เลยค่ะเด็กๆพร้อมทำกิจกรรมหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วครูหญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะส่วนเด็กๆในห้องเรียนของครูหญิงนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วให้เด็กๆเก็บเก้าอี้และมาเข้าแถวเลยค่ะ

เด็กๆกับหลังหันเลยค่ะเดินไปหยิบกระปุกดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นค่ะแถวที่2กิจกรรมวาดภาพเทียนเด็กๆเดินไปปั๊มสัญลักษณ์ได้เลยค่ะ

0: ผู้หญิงจะให้เด็กๆระบายสีค่ะเด็กๆเลือกสีที่เด็กๆสนใจได้เลยค่ะ
1: หนูจะวาดทำเป็นสี
0: ทำเป็นลวดลายได้นะคะว่าหนูอยากให้เครื่องบินหนูมีลวดลายอะไร
1: หนูอยากให้เป็นไข่ลุ้น
0: ได้ค่ะตอนนี้เด็กๆระบายปีกเครื่องบินถ้าเด็กๆระบายเสร็จ1ด้านแล้วนะคะให้เด็กๆพลิกอีก1ด้านค่ะ

เด็กๆคนไหนนะคะที่ทำกิจกรรมศิลปะอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วนะคะเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดไว้ได้เลยค่ะน้องขนุนระบายเสร็จแล้วใช่ไหมคะเก็บสี

0: เก็บของเล่นให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเก็บของเล่นให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเด็กๆเก็บของเล่นให้คุณครูด้วยนะคะและอย่าลืมคืนตัวหนีบนะคะตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้นะคะครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆได้ออกมาเล่าผลคุณครูและเพื่อนๆฟังค่ะขอเชิญน้องยาลินดาค่ะวันนี้น้องยาลินดาประดิษฐ์อะไรคะ
1: ประดิษฐ์หลอดค่ะ
0: ประดิษฐ์หลอดทำเป็นอะไรคะ
1: ทำเป็นเครื่องบินค่ะ
0: ทำเป็นเครื่องบินแล้วส่วนประกอบของเครื่องบินมีอะไรบ้างคะ
1: มีหาง
0: เครื่องบินและมีอะไรอีกคะ
1: มีใบพัด
0: เครื่องบินและมีอะไรอีกคะ
1: มีปีก
0: เครื่องบินและหนูใช้สีอะไรระบายคะ
1: สีแดง
0: ใช้สีเทียนในการระบายใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องยาลินดาด้วยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆทุกคนนะคะได้ประดิษฐ์เครื่องบินกันทุกคนเลยค่ะเด็กๆคะเครื่องบินที่เด็กๆประดิษฐ์นะคะเด็กๆสามารถนำไปเล่นที่บ้านได้ด้วยค่ะเพราะว่าคุณครูนะคะจะให้เด็กๆนำผลงานกลับบ้านค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเวลาของเราหมดลงแล้วค่ะครูหญิงจะให้เด็กๆไปเตรียมตัวและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆเข้าสู่กิจกรรมเกมการศึกษาค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะคะเรามาเตรียมความพร้อมของมือกันก่อนเลยค่ะเด็กๆร้องเพลงและทำท่าตามคุณครูนะคะชูนิ้วขึ้นมา1 นิ้วมันกลายเป็นนอน

0: กลายเป็นดอกบัวสวยงามน่ารักมากค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะกิจกรรมเกมการศึกษาของเราในวันนี้นะคะคือเกมโดมิโนภาพเหมือนยานพาหนะค่ะครูหญิงนะคะมีภาพเกมโดมิโนให้เด็กๆดูนะคะภาพแรกค่ะเด็กๆภาพแรกเด็กๆสังเกตเห็นภาพอะไรคะจักรยานและภาพปลายของเกมเด็กๆสังเกตเห็นอะไรคะเครื่องบินนะคะครูหญิงจะนำภาพไปวางกระจายไว้เลยค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆในภาพแรกเด็กๆสังเกตเห็นอะไรคะภาพแรกคือภาพอะไรคะจักรยานและภาพปลายของเกมคือภาพอะไรคะรถยนต์ครูหญิงจะนำภาพไปวางกระจายไว้เลยค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะภาพแรกคือภาพอะไรลูกจักรยานและภาพปลายของภาพนี้คือภาพอะไรคะเรือครูหญิงจะนำภาพไปวางกระจายไว้เลยค่ะส่วนภาพที่เหลือนะคะเด็กๆครูหญิงได้กระจายภาพเกมการศึกษาทั้งหมดแล้วค่ะครูหญิงนะคะจะสาธิตวิธีการเล่นเกมโดมิโนภาพเหมือนยานพาหนะค่ะคุณครูจะเลือกภาพเครื่องบินก่อนนะคะและเด็กๆลองสังเกตภาพปลายภาพนี้คือภาพอะไรคะเครื่องบินแปลว่าคุณครูจะต้องหาภาพแรกที่เป็นภาพเครื่องบินภาพแรกที่เป็นภาพเครื่องบินมีภาพไหนบ้างคะมีภาพไหนคะภาพนี้ใช่ไหมคะครูหญิงจะนำภาพมาวางต่อกันเลยค่ะและภาพปลายของภาพนี้คือภาพอะไรคะเด็กๆรถยนต์ครูหญิงจะต้องหาภาพรถยนต์ที่เป็นภาพแรกเด็กๆลองสังเกตสิคะภาพรถยนต์ภาพแรกอยู่ตรงไหนภาพนี้ใช่ไหมคะครูหญิงจะนำภาพมาวางต่อกันเลยค่ะแบบนี้ถูกต้องไหมคะครูหญิงนะคะได้สาธิตวิธีการเล่นเกมโดมิโนภาพเหมือนยานพาหนะไปแล้วนะคะเด็กๆอยากทำกิจกรรมหรือยังคะเด็กๆพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วครูหญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปทำกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะส่วนเด็กๆในห้องเรียนของครูหญิงนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วให้เด็กๆเก็บเก้าอี้และนั่งที่โต๊ะได้เลยค่ะครูหญิงจะให้เด็กๆเล่นเกมโดมิโนภาพเหมือนยานพาหนะค่ะเด็กๆจะนำภาพโดมิโนภาพไหนมาวางต่อก่อนคะเลือกภาพอะไรคะภาพแรกคือภาพเรือและภาพปลายคือภาพอะไรคะ
1: จักรยาน
0: จักรยานแปลว่าเด็กๆจะต้องหาภาพจักรยานภาพแรกคือภาพอะไรคะภาพนี้คือภาพอะไรคะจักรยานเด็กๆจะต้องหาภาพจักรยานภาพแรกมาวางต่อค่ะและภาพปลายของภาพนี้คือภาพอะไรคะ
1: เร
0: ือเด็กๆจะต้องหาภาพเรือที่เป็นภาพแรกและภาพปลายของภาพนี้คือภาพอะไรคะ
1: เร
0: ือเด็กๆจะต้องหาภาพเรือที่เป็นภาพแรกภาพไหนคะภาพเรือที่เป็นภาพแรกลองสังเกตสิคะภาพไหนเด็กๆลองสังเกตเกมก่อนภาพไหนคะภาพเรือที่เป็นภาพแรกใช่หรือเปล่าภาพแรกลูกภาพแรกจะต้องอยู่แบบนี้แต่ลองหาภาพเรือคือภาพไหนนำมาวางต่อได้เลยต่อด้านนี้ก็ได้ค่ะและต่อไปค่ะเด็กๆลองสังเกตภาพปลายของภาพนี้คือภาพอะไรคะ
1: รถยนต์
0: ลองหาภาพรถยนต์ที่เป็นภาพแรกค่ะ

0: ต่อด้านนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆต่อไม่ถึงนะและเด็กๆลองสังเกตภาพปลายของภาพนี้คือภาพอะไรคะภาพเครื่องบินเด็กๆจะต้องหาภาพเครื่องบินที่เป็นภาพแรกภาพนี้ไม่ถูกต้องค่ะภาพเครื่องบินที่เป็นภาพแรกอยู่ตรงไหนคะภาพไหนลูกภาพเครื่องบินที่เป็นภาพแรกถูกต้องหรือเปล่าลองมาดูซิถูกต้องไหมไม่ถูกลองเปลี่ยนภาพค่ะภาพเครื่องบินที่เป็นภาพแรกอยู่ภาพไหนลองนำมาวางต่อได้เลยถูกต้องไหมคะและเด็กๆลองสังเกตภาพปลายของภาพนี้คือภาพอะไรคะ
1: จ
0: ักรยานภาพแรกที่เป็นภาพจักรยานถูกต้องไหมคะถูกต้องและเด็กๆลองสังเกตภาพนี้คือภาพอะไรคะเครื่องบินเด็กๆหาภาพแรกที่เป็นภาพเครื่องบินวางต่อด้านนี้ได้เลยค่ะและภาพปลายของภาพนี้คือภาพอะไรคะรถยนต์ลองหาภาพรถยนต์และภาพปลายของภาพนี้คือภาพอะไรคะรถยนต์เด็กๆจะต้องหาภาพแรกที่เป็นภาพรถยนต์ใช่ไหมคะวางด้านนี้ได้ลูกวางด้านนี้ได้นะคะและเด็กๆลองสังเกตภาพปลายของภาพนี้คือภาพอะไรคะคือภาพอะไรลูกรถจักรยานนำภาพรถจักรยานมาวางได้เลยภาพไหนคะนำมาวางต่อได้เลยวางต่อด้านนี้ก็ได้ค่ะน้องมาตินและภาพปลายของภาพนี้คือภาพอะไรคะจักรยานเด็กๆลองสังเกตภาพแรกที่เป็นภาพจักรยานต่อด้านนี้ได้ค่ะขอบคุณครูช่วยน้องและภาพปลายของภาพนี้คือภาพอะไรคะรถยนต์เด็กๆจะต้องหาภาพรถยนต์ที่เป็นภาพแรกไหนคะคือภาพรถยนต์นำมาวางต่อได้เลยและเด็กๆลองสังเกตภาพปลายภาพนี้คือภาพอะไรคะเรือหาภาพแรกที่เป็นภาพเรือค่ะวางต่อได้เลยและภาพปลายของภาพนี้คือภาพอะไรคะเครื่องบินลองสังเกตค่ะเรามี2ภาพค่ะเราจะหยิบเครื่องบินภาพไหนคะลองมาวางต่อก่อนสิคะแล้วเราจะเหลือ1ภาพเราจะต่อได้ไหมลองสังเกตดูค่ะมีเครื่องบินที่เป็นภาพแรก2ภาพเด็กๆจะเลือกภาพไหนคะนำมาวางต่อได้เลยต่อด้านนี้ได้นะคะและภาพสุดท้ายค่ะเด็กๆนำภาพมาต่อได้เลยเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะคะเด็กๆว่าเด็กๆเล่นเกมโดมิโนได้ถูกต้องไหมเด็กๆลองสังเกตภาพที่เด็กๆต่อมีภาพไหนที่เราวางต่อไม่ถูกตำแหน่งไหมคะมีไหมคะไม่มีแปลว่าเด็กๆต่อโดมิโนได้ถูกต้องทั้งหมดเลยปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเด็กๆช่วยกันเก็บเกมใส่ตะกร้าค่ะ

0: คุณครูจะให้เด็กๆเล่นเกมภาพตัดต่อรถยนต์ค่ะเด็กๆลองสังเกตภาพหลักเด็กๆจะนำภาพตัดต่อภาพไหนมาวางก่อนดีคะจะนำภาพไหนมาวางดีคะและภาพต่อไปที่เด็กๆจะนำมาวางเด็กๆจะนำภาพไหนมาคะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆลองสังเกตภาพเด็กๆจะเลือกภาพไหนลูกวางได้เลยลองสังเกตว่าวางต่อตรงไหนและภาพต่อไปค่ะเด็กเดี๋ยวเราตรวจสอบกันนะคะเด็กๆลองสังเกตภาพตัดต่อและภาพหลักเด็กๆถูกต้องไหมเป็นภาพอะไรคะ
1: รถ
0: เป็นภาพรถยนต์เก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเด็กๆช่วยกันเก็บเกมค่ะและนำเกมไปเปลี่ยนได้นะคะ

0: คุณหญิงจะให้เด็กๆเล่นเกมจับคู่สัตว์กับโครงร่างค่ะเด็กๆจะนำภาพไหนมาจับคู่ก่อนคะหยิบภาพได้เลยค่ะเลือกภาพไหนคะเอาตรงนี้ค่ะและเด็กๆลองสังเกตภาพโครงร่างเต่าอยู่ตรงไหนคะนำมาวางได้เลยและภาพต่อไปที่เด็กๆจะจับคู่ค่ะเด็กๆจะนำภาพไหนมาคะภาพนี้คือภาพอะไรลูก
1: กระบ
0: ือเด็กๆลองสังเกตภาพโครงร่างกระบือและภาพต่อไปที่เด็กๆจะนำมาจับคู่คือภาพอะไรคะเลือกภาพอะไรลูกเป็ดและภาพโครงร่างเป็ดอยู่ตรงไหนคะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆจะนำภาพไหนมาจับคู่คะภาพช้างและภาพโครงร่างช้างอยู่ตรงไหนคะมาวางจับคู่เลยและภาพต่อไปค่ะเด็กๆจะเลือกภาพไหนมาจับคู่คะเลือกภาพไหนคะ
1: ภาพ
0: วัวโครงร่างวัวนำมาวางจับคู่กันได้เลยค่ะและภาพสุดท้ายค่ะคือภาพอะไรคะนกเด็กๆนำภาพนกมาวางจับคู่ได้เลยนกหันทางไหนคะและภาพโครงร่างนกเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะคะเด็กๆว่าเด็กๆจับคู่ภาพสัตว์กับโครงร่างได้ถูกต้องไหมภาพแรกที่เด็กๆจับคู่คือภาพอะไรคะ
1: เต
0: ่าและภาพที่สองคือภาพอะไรคะ
1: กระบ
0: ือภาพที่สามคือภาพอะไรคะ
1: เป
0: ็ดภาพที่สี
1: ่
0: ช้างและภาพที่ห้าวัวและภาพที่หกนกเด็กๆจับคู่ภาพสัตว์กับโครงร่างได้ถูกต้องทั้งหมดเลยปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเด็กๆกลุ่มไหนนะคะที่เล่นเกมการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆช่วยกันเก็บเกมการศึกษาใส่ตะกร้าและมานั่งรอคุณครูค่ะเด็กๆเก็บเกมใส่ตะกร้าค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้เล่นเกมการศึกษากันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้เล่นทั้งเกมการศึกษาใหม่และเกมการศึกษาเดิมเลยค่ะเกมการศึกษาใหม่ที่เด็กๆได้เล่นในวันนี้นะคะคือเกมโดมิโนภาพเหมือนยานพาหนะค่ะช่วยให้เด็กๆนะคะได้ฝึกคิดและฝึกสังเกตค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเวลาของเราหมดลงแล้วค่ะครูหญิงจะให้เด็กๆไปรับประทานอาหารกลางวันเด็กๆ เรามาร้องเพลงบ๊ายบายคุณครูปลายทางและเพื่อนๆปลายทางกันก่อนนะคะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจ๊ะโบกมือบายบายเด็กๆบายบายเพื่อนๆปลายทางด้วยค่ะบายบายสวัสดีค่ะ

เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆ

ที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: อนศิลป
1: ์สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์นะครับตอนนี้ในมือพี่โจครับขวดนมขนาดใหญ่เรียกว่าเพิ่งดื่มหมดไปครับหมดดื่มหมดเสร็จปุ๊บก็เอาไปล้างให้สะอาดนะครับและแน่นอนสำหรับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเรานะครับก็ต้องมีไอเดียที่จะนำไปทำอะไรกับขวดนมเปล่าๆแบบนี้เราจะไม่ทิ้งไปเฉยๆอยู่แล้วใช่ไหมครับจำได้ว่าพี่โจเองก็เคยสอนน้องๆหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับที่ประดิษฐ์ขึ้นมาชิ้นงานที่ได้มาจากขวดนมนะครับมีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่อะไรแบบนี้เราเอามาทำเป็นชิ้นงานได้หมดแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจากขวดแบบนี้นะครับจะกลายเป็นชิ้นงานแบบนี้นี่ได้ยังไงนะครับเป็นเกมสนุกสนุกที่เรียกว่าเดี๋ยวเอาไว้เล่นกับเพื่อนๆได้เลยนะครับเดี๋ยวมารอติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ว้าวช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาดูว่าขวดตรงนี้นะครับเราจะเอามาใช้งานได้ยังไงนะครับเลือกตัดจากมุมนี้นะครับแล้วก็โค้งขึ้นมาเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็ลากเส้นต่อลงมาว่าจะให้มันโค้งส่วนที่เราจะต้องตัดออกเป็นส่วนไหนบ้างเอาละครับตรงนี้คือเราจะไม่เอานะครับส่วนนี้ไม่เอานะครับพอตัดเสร็จเรียบร้อยมันก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับนะครับหลังจากนั้นครับนำแกนกระดาษทิชชู่มานะครับตัดครับใช้กรรไกรก็ระวังนิดนึงนะครับหลังจากนั้นเราก็ปรับขนาดให้มันพอดีพอดีก็ไปติดเทปกาวอะไรแบบนี้นะครับจะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับขนาดจะเล็กลงเห็นไหมครับมันก็จะเสียบเข้าไปได้พอดีนะครับคราวนี้มาถึงขั้นตอนของการตกแต่งให้สวยงามนะครับสีที่ใช้ครับสีอะคริลิกนะครับที่สามารถระบายสีขาวหรือว่าใช้กระดาษกาวพันรอบก่อนก็ได้นะครับเอาละครับก็ระบายให้ทั่วนะครับแล้วก็อาจจะตกแต่งที่จับเพิ่มเติมก็ไล่สีลงมาโดยใช้เป็นสีชมพูอ่อนนะครับสีแดง1ส่วนสีขาว2ส่วนแล้วก็รอให้แห้งประมาณนึงนะครับแล้วก็ตกแต่งขอบเพิ่มเติมนะครับพอแห้งเสร็จแล้วก็ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับนี่นะครับตรงปลายพี่โจเพิ่มเป็นสีเขียวเหลืองอ่อนนะครับสีเขียวเหลืองอ่อนตรงนี้ก็จะเป็นสีเหลือง2ส่วนน้ำเงิน1ส่วนนะครับแล้วก็ขาว2ส่วนหลังจากนั้นเราก็มาตกแต่งลวดลายครับอาจจะวาดเป็นกิจกรรมเป็นเกมอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับตัวก็วาดเป็นน้องหมาตัวเล็กวาดเป็นหน้าน้องหมาที่อยู่กับบรรดาเกมต่างๆหรือว่ากิจกรรมต่างๆเช่นลูกบาสนะครับนี่ฮะก็วาดตกแต่งไปตรงขอบของลวดลายต่างๆนี้นะครับเอาละครับลวดลายต่างๆที่เราทำตรงนี้เนี่ยอ่ะก็วาดออกมาครบแล้วแล้วก็มาระบายสีกันตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นสีส้มสีลูกบาสนะครับสีแดง1ส่วนสีเหลือง1ส่วนนะครับจะระบายไปก่อนคร่าวๆนะครับแล้วเดี๋ยวตัดเส้นกันอีกทีนึงถ้าเกิดสมมุติว่าเราระบายไปทับบนลวดลายต่างๆที่เราวาดไว้นะครับไปนะครับสีเนื้อหรือสีไข่ไก่นะครับใช้สีเหลือง3ส่วนสีแดง1ส่วนแล้วก็สีขาว3ส่วนครับต่อไปเป็นน้ำตาลแดงครับที่หูของน้องหมาของเราน้ำตาลแดงแดง2ส่วนเหลือง1ส่วนแล้วก็น้ำเงิน1ส่วนครับแล้วก็คราวนี้เราก็ตกแต่งลวดลายต่อไปเลยนะครับพอทำเสร็จเรียบร้อยสีแห้งออกมาก็เป็นลักษณะประมาณนี้ครับเห็นไหมครับถ้าแห้งแล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับใช้สีสันต่างๆอาจจะตัดขอบตัดเส้นกันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วด้านในเห็นไหมครับมีลวดลายที่อยากจะใส่เพิ่มเติมก็ได้แล้วหลังจากนั้นลูกนะครับอุปกรณ์ที่เราไว้ใช้เล่นอาจจะใช้เป็นกระดาษหนังสือพิมพ์ขยำเสร็จปุ๊บทำเปเปอร์มาเช่ด้วยกระดาษทิชชู่หรืออยากจะทำเป็นเปเปอร์มาเช่เลยก็ได้นะครับแล้วก็ระบายสีซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับน้องๆก็ทำออกมา2ชิ้น ถ้าเกิดไม่ได้ใช้เป็นขวดน้ำนะครับใช้เป็นนี่อันนี้เป็นแกนกระดาษทิชชู่แบบหนานะครับแล้วก็ขวดนมหรือว่าขวดอะไรอีกแบบนึงอีกรูปทรงนึงก็ได้นะครับเสร็จปุ๊บตกแต่งลวดลายนี่ลายตัวการ์ตูนต่างๆนะครับแกนกระดาษทิชชู่ถ้าเกิดสมมุติว่ามีแบบหนามันก็จะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับแล้ววิธีการเล่น2อันนะครับโยนขึ้นมาปึ๊บครับแล้วอีกอันนึงเอารับนี่ก็รับว่าโยนขึ้นไปเสร็จปุ๊บอีกอันนึงก็รับนะแล้วแบ่งกับเพื่อนอยู่คนละฝั่งแค่นี้เองนะครับแล้วก็จริงๆถ้าเกิดสมมุติว่ายิ่งโยนสูงมากเท่าไหร่อีกฝั่งนึงก็จะยิ่งรับยากเท่านั้นนะครับแต่ว่าอาจจะต้องกำหนดเขตนิดนึงว่าจะโยนให้กันอะไรยังไงนะครับหรือว่าถ้าหากว่าอยากจะเล่นคนเดียวซ้อมกับเพื่อนๆก็ได้แข่งกันว่าใครโยนได้สูงกว่ากันแล้วต้องรับให้ได้ด้วยนะครับเอาล่ะก็เป็นกิจกรรมง่ายๆที่บางทีมันอาจจะทำให้เราใช้ชิ้นงานใช้วัสดุเหลือใช้นะครับเอาวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นเกมที่ไม่ต้องพึ่งแค่เทคโนโลยีอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตต่างๆนะครับที่เราจะต้องนั่งจ้องอยู่แบบนี้ตลอดบางทีไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ออกกำลังแขนหรืออะไรแบบนี้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดเกมแท็บเล็ตโทรศัพท์มือถือถ้าเล่นนานๆไปก็อาจจะเสียสายตาได้นะครับเอาล่ะอันนี้เป็นกิจกรรมที่เราได้ออกแรงแล้วก็ได้สนุกกับเพื่อนๆด้วยของง่ายมากเลยเห็นไหมครับจากขวดน้ำพลาสติกเปล่าๆนะครับกลายมาเป็นเกมสนุกๆแบบนี้แล้วก็ลวดลายต่างๆสามารถเอามาใช้เล่นกับเพื่อนๆเล่นกับใครอะไรยังไงก็ได้อย่างเช่นพี่โจทำชิ้นงานนี้เสร็จปุ๊บไปเล่นกับน้องๆผู้ใหญ่ก็เล่นได้เด็กก็เล่นได้นะครับเอาละก็มาสนุกกันแบบนี้นะครับรอติดตามแล้วกันว่าครั้งหน้าจะมีชิ้นงานอะไรน่ารักอยู่แต่ว่าช่วงต่อไปเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าใครส่งจดหมายมาหาพี่โจบ้างครับ
0: สอนศิลป์อินบ็อก
1: ซ์เอาละตอนนี้มาดูที่ข้อความใน Facebook ก่อนดีกว่าครับตรงนี้น้องมีนกับน้องมีย่าเข้ามาดูรายการพี่โจทุกวันเลยนะครับเห็นพี่โจประดิษฐ์ของจากจานกระดาษใช่ไหมครับเด็กๆที่บ้านก็เลยทำเป็นมงกุฎจานกระดาษมาให้พี่โจดูครับอันนี้พี่สาวอยู่ขวามือน้องมีนนะครับเด็กหญิงพัฒพิมลนามเสนานะครับผมแล้วก็ซ้ายมือเป็นน้องมีย่าเด็กหญิงพิชานันทาพานะครับก็น่ารักมากแล้วก็เป็นมงกุฎของน่าจะเป็นเจ้าหญิงแล้วกันนะครับเป็นเจ้าหญิงตัวเล็กๆนะครับแล้วก็สีสันสวยงามตัดผมหน้ามาทั้งคู่เลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับน่ารักมากคราวนี้มาดูที่จดหมายกันบ้างนะครับมีจดหมายจากน้องผู้หญิง1ฉบับน้องผู้ชาย1ฉบับนะครับน้องผู้ชายกันหน่อยดีกว่าผมชื่อเด็กชายลิปิกรจันทะเลียงนะครับชื่อเล่นชื่อวิวนี่น้องโฟวิวอยู่ป.1/2ครับชอบดูรายการพี่โตครับวาดรูปมังกรไฟมาให้พี่โตดูด้วยครับพี่โตผมวาดมังกรไฟสวยไหมครับนี่ดูไฟแบบโอ้โหแล้วก็ขาสีฟ้าเป็นปล้องๆแบบนี้แล้วก็มีช่องมาให้พี่โตติ๊กด้วยนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับชอบครับนี่แล้วที่สำคัญนะครับตรงมังกรไฟตรงแก้มนี้นะครับมีเครื่องหมายไม่เท่ากับด้วยนะครับไม่รู้แปลว่าอะไรหรือว่าเป็นลวดลายอะไรต่างๆของตรงข้างๆตรงหูของมังกรหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าชอบมากนี่ดูเป็นภาพวาดที่ดูมีพลังมากครับเอาละคราวนี้ของน้องโฟวิลเสร็จเรียบร้อยน้องผู้ชายไปแล้วคราวนี้มาที่น้องผู้หญิงบ้างสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจิตรดาเผยโคกสูงชื่อเล่นชื่ออ้ายนะครับทำที่ขั้นหนังสือมาให้พี่โจดูค่ะอันนี้ไม่ใช่ที่ขั้นหนังสือแต่อันนี้เป็นรูปที่ขั้นหนังสือนะครับที่ขั้นหนังสือจริงๆอยู่อันนี้นี่น่ารักมากๆเลยนะครับแล้ววาดเหมือนเป๊ะเลยอ่ะวาดเหมือนชิ้นงานที่ทำออกมาเลยเห็นไหมครับโหวาดเป็นพี่โจหน้าตาน่ารักมากนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องอ้ายหรือว่าน้องโฟวิลแบบนี้นะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับใครอยากจะส่งมาแบบน้องมินมินกับน้องมีย่านะครับ facebook.com/sonsinclub และอีกหนึ่งช่องทางสำหรับอีเมล address sonsin@thaipbs.or.th ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเดี๋ยวพี่โจขอตัวไปท้าน้องๆข้างบ้านก่อนดีกว่าท่าทางจะร้อนวิชาเพิ่งทำชิ้นงานเสร็จเจอกันใหม่ครั้งหน้าลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

0: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นาทีกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นาทีกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นาทีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
2: ่หนูดีทำได้
1: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัว
2: หนูดีทำได้
1: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้
1: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได
1: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได
1: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได้
1: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำ

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ล่างเงี้ยท่านมอง
1: โอ้โหทะเลด้วยแบบนี้มองจุดเดียวด
0: ้
1: วย
0: ไม่ใช่นี่คือฉันอะนะมาถ่ายรูปมุมต่างๆของโรงพยาบาลเนี่ยนะไปให้น้องแกดู
1: อ๋อถ่ายให้ป้องเหรอพี
0: ่
1: เห็นมันบอกว่าอยากมาเรียนที่รามาแต่ว่าทำไมมันไม่มาดูเองอะ
0: อ๋อมันไม่ว่างมันบอกมันติดงาน
1: อ๋อทำรายงาน
0: ติดงานมันเกิดสาวมันก็เลยจ้างให้ฉันนะมาถ่ายรูปให้มันแต่ทีนี้ฉันเห็นว่ามันเป็นน้องแกฉันก็เลยคิดในราคามิตรภาพ500บาทแต่มันบอกว่าให้มาเก็บเงินกับแกนะเว้ยมาก
1: ลับไปโดนเตะแน่ป้อง500นะพี่นะ
0: ใช่เฮ้ยลวงยาก
1: คือตอนนี้พี่ก็ติดเงินผมอยู่500เหมือนกันก็ค่าจ้าง500งั้นก็หายกันมาดีเลยหายกัน500หายกัน
0: หายเลยเงินกูหายเลยนี่พี่น้องคู่นี้มันคบไม่ได้เลยบ้านนี้คบไม่ได
1: ้โอ้ย
0: โหหลอกใช้ถ่ายฟรีกันชัด
2: ๆดูดิเป็นไงวะ
1: โหมุมนี้สวยพี่
0: มุมนี้เลยนี่เฮ้ยอันนี้ชัดเลย
1: สวยงาม
0: อย่างนั้นเลยแล้วก็มามุมนี
1: ้
0: โอ้โอ้ดีเลยโพสเลยครับหันหลังชนกันชนกันคุณหมอมาแป๊บซบหน่อยดีมากครับนั่นเลยคุณหมอเอาแต่ไรคุณหมอแป๊บมาแป๊บแต่ไรอย่างงั้นปุ๊บสุดท้ายสลังเฮโยเยี่ยมมากโอ้ย
1: เห็นสองกล้องมาทางผมก็ดูใจเราสองคนเป็นแบบให
3: ้แต่ว่าหมอวิทย์เนี่ยเป็นนายแบบได้เลยนะคะ
4: หมอแป๊บนี่ก็เป็นนางแบบได้เหมือนกันผมว่าดีไหมเราออกจากการเป็นหมอเลยแล้วก็ไปเป็นท็อปโมเดลกัน
3: จะดีนะคะ
1: โอ้ยไม่ดีแล้วครับผมใจเย็นอยู่ครับคือถ้าเผื่อหมอไม่อยู่นะฮะคนไข้คิดถึงแย่เลยครับผมรอไม่หายยากคร
4: ับ เอาว่าแต่ทำไมพี่กล้ามาถ่ายรูปล่ะครับหรือว่าจะลาออกแล้วจะเก็บรูปไว้เป็นที่ระลึก
0: อ๋อใช่ครับผมจะลาออกแล้วก็ไปเป็นนายแบบครับลาออกครับหมอ
1: น้องผมครับพวกมันอยากมาเรียนต่อที่นี่แต่ว่าอยู่ในช่วงที่ตัดสินใจว่าจะเลือกอะไรดีระหว่างวิศวะหรือว่าแพทย์คือมันชอบทั้งคู่ครับ
4: เข้าใจแล้วเฮ้ยจริงๆผมมีวิธีเขาเลือกนะแต่ว่ามันอาจจะยากหน่อย
1: วิธีไหนครับ
4: จับไม่สั้นไม่ยาว
0: โอ้ยหาแบบนี้ไงผมให้ถึงได้ติดใจติดตัง
4: เอาจริงๆผมว่าโป้งเนี่ยไปบอกน้องได้เลยนะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ต้องเลือกแล้วว่าจะไปแพทย์หรือว่าจะไปวิศวะเพราะว่าทางคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเขาได้จับหลักสูตร2หลักสูตรเนี่ยมารวมไว้ด้วยกันเรียบร้อยใช้เวลาศึกษาแค่7ปีได้2ปริญญาเลยนะ
0: โอ้โหทำไมผมไม่รู้เรื่องนี้เลยครับหมอ
3: เพราะว่าหลักสูตรนี้นะคะเพิ่งเปิดรับนักศึกษาเมื่อปี2563ที่ผ่านมานี่เองค่ะหลักสูตรนี้เนี่ยต้องการสร้างแพทย์ที่จะให้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ค่ะโดยสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์กับการรักษาผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและให้ประสิทธิภาพสูงสุดค่ะโดยปลูกฝังความเป็นนักวิจัยและนวัตกรให้แก่นักศึกษาแพทย์ทั้งในด้านของกระบวนการคิดทักษะและความสามารถในการวิจัยค่ะ
4: ซึ่งรูปแบบการเรียนการสอนเนี่ยใช้เวลาศึกษาทั้งหมด7ปีในปีการศึกษาที่1ถึง3เนี่ยเราจะมีการเรียนการสอนให้ความรู้เรื่องพรีคลินิกพอขึ้นปีที่4เนี่ยเราก็จะมีการเรียนการสอนพร้อมดําเนินงานวิจัยในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมชีวภาพการแพทย์และกลับเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรของแพทยศาสตร์บัณฑิตในชั้นปีที่5ถึง7โดยจะจัดให้มีการเรียนการสอนให้ความรู้ทางด้านคลินิกและยังคงดําเนินงานวิจัยของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมชีวภาพการแพทย์หรือจะต่อยอดงานวิจัยในชั้นคลินิกอย่างต่อเนื่องเมื่อจบการศึกษาตลอดโครงการเราก็จะได้รับปริญญา2ใบเลยคือแพทยศาสตร์บัณฑิตและวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเขาจบออกมาเนี่ยเขาจะกลายเป็นแพทย์ที่เป็นได้มากกว่าแพทย์เพราะเขามีความรู้เรื่องวิศวกรใช่ไหมเขาจะสามารถมองเห็นปัญหาแล้วก็โอกาสแก้ไขปัญหาด้วยหลักการของวิศวกรรมและตัวเขาเองเนี่ยก็จะสามารถคิดและวิเคราะห์ได้เป็นระบบมากขึ้น
3: หรือจะเป็นแพทย์นวัตกรก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นแพทย์ที่ได้รับการปูพื้นฐานพร้อมเพื่อการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์หรือว่าจะไปเป็นแพทย์เฉพาะทางเลยก็ได้นะคะ
1: เท่มากสุดยอดเลยพี่งั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับผมไปแล้ว
3: ไปไหนคะคุณโป้ง
1: ครับ
3: ไปไหนคะ
1: ไปสมัครเลยครับ
0: โอ้โหเดี๋ยวอายุเกินแล้วล่ะเราอ่ะ
1: เราเล่นนะครับคือจะรีบโทรบอกน้องชายผมครับกลัวลืม
4: แล้วก็เข้าไปในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหิดลก็ได้เพราะในนั้นเนี่ยจะมีข้อมูลเพิ่มเติมถ้าเกิดอยากจะศึกษาเพิ่
1: มครับดีเลยครับต้องขอบคุณหมอวิทย์กับหมอแป้งมากเลยนะครับสำหรับข้อมูลดีๆแบบนี้ครับ
4: ไม่ต้องขอบคุณพวกผมหรอกพวกเราคิดตังค์ล้อเล่น
1: เฮ้ยลืมเลย

0: เนี่ย
1: ลืมอะไรคะหมอ
2: ลืมว่ามีผ่าตัดครับ
0: ลืมกินข้าว
2: โอ้โหตัดใจซะใหญ่เลย
0: ไปเราไปกินข้าวดีกว่า
1: ไปค่ะ
2: คุณหมอครับผมก็ลืมครับ
0: ลืมแล้วคนไข้เหรอ
2: ลืมไปว่าไม่มีตังค์อะครับ
1: น่าสงสารนะ
0: คะเนาะสงสารดีไหม
1: สงสาร
2: เถอะ
0: งั้นดีข้าวขอสักมื้อดีกว่าตาทำกินข้าวกันหมดเลยเหรอครับ
2: โอ้โหขอบคุณครับกินน้อง
3: นี่ป้องถ้าเผื่อแกอยากจะดูข้อมูลของสถาบันจักรีนฤบดินทร์นะกดเข้าไปดูตรงนี้ได้เลย
4: ยังไง
5: โหสวยมาก
6: ของมันแน่อยู่แล้ว
5: สุดยอดมากเลยอ่ะ
6: อุ๊ยไม่ใช่แกคนเดียวหรอกที่พูดแบบนี้กับฉันน่ะ
5: ผมชมสถาบันจักรีนฤบดินทร์ไม่ได้ชมพี
6: ่นึกว่าชมฉัน
7: เข้ามาครับ
3: อุ้ย
8: สวัสดีค่ะคุณป้าสวัสดีค่ะ
6: แม่แม่สวัสดี
9: สวัสดีจ้า
8: สวัสดีจ้า
10: พี่สวัสดีครับ
3: เอ้ยคุณอิงอ๋อผมรู้แล้วนี่คุณอิงแอบชอบผมมาตั้งนานเลยใช่ไหมถึงเอาเสื้อผมกลับไปบ้านแอบขโมยไปนอนกอดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไม่บอกตรง
8: ๆนี
3: ่ใช่
8: เสื้อคุณอะปลิวไปบ้านฉันแล้วฉันก็อุตส่าห์เก็บเอามาให้นะยังปากเสียอีกตอนแรกคิดว่าเป็นเสื้อป้องถ้าเกิดว่าเป็นเสื้อคุณใช่ไหมก็เอาไปทำบุญดีกว่า
6: เลิกจ้ะ
8: เปล่าอุ้ย
6: เอ้าเป็นไรอ่ะ
8: ไม่เป็นไรค่ะอุ้ย
6: เอ้า
8: อุ้ยอุ้ย
6: เป็นอะไรน้องเอง
8: มัน
3: อุ้ย
8: ขอโทษค่ะขอโทษค่ะคืออิงสะอึกอะค่ะมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ตั้งแต่เช้าแล้วอะอุ้ย
5: นี่เลยในฐานะที่ป้องจะเป็นหมอในอนาคตเนี่ยหมอมีวิธีรักษาแบบถูกต้องมาแนะนำ
3: โอ้โห
5: แต่เดี๋ยวหมอขอประชุมทีมแป๊บทุกคนครับ
8: อุ้ย
5: ไป
6: เด
5: ี๋
6: ยว
5: มาเร็ว
3: อะไรกันแกเนี่ย
5: มาเร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็วนี่นี่นี่นี่ทุกคนจำได้ไหมครับตอนเด็กๆเนี่ย
6: จำไม
5: ่
6: ได้อ่ะ
5: ผมยังไม่ได้พูดเลยแม่ฟังมันสิคือตอนเด็กๆเนี่ยเวลาที่พวกเราสะอึกเนี่ยแม่ก็จะทำให้พวกเราตกใจแล้วพอพวกเราตกใจเนี่ยพวกเราก็จะหายสะอึกไง
6: โอ้ใช่พี่จำได้แสดงว่าถ้าอย่างนั้นเราต้องทำให้น้องอิงเนี่ยตกใจใช่ไหม
5: ฉลาดมากเลยพี่สาวหมอป้อง
6: ว่าที่คุณน้อง
11: แม่เริ่มก่อน
6: จัดเลยแม
3: ่เอาเลยแม
9: ่มันหนูอิงจ๋า
8: จ๋าน
11: ี่แม่มีความลับจะบอก
8: คำอะไรคะ
9: คือว่าแม่เป็นอินซี
11: ไม่ตกใจเหรอ
8: แม่อยู่24เหรอคะ
9: อืม
8: ไม่ตกใจค่ะ
6: แม่นั่งเลยนี่นั่งนี่นะแม่แม่เนี่ยหน้ายับผมก็ขาวขนาดเนี้ยบอกเขา24ใครเขาจะเชื่อ
9: ขอบใจพี่ชมนะ
6: ไม่ได้ชมนี่บอลหนูนะดูพี่
3: จับไป
6: น้องเอ็งจ๋าหัวเราะทำไมอ่ะไม่ตกใจเหรอ
8: ไม่ตกใจกลัวมากกว่าก
5: ลับมานี่เลยพี่ปามันได้เรื่องนี่พี่ป้องพี่เป็นความหวังของบ้านเราแล้วนะตาพี่แล้วไปทำให้พี่อิงหายตกใจให้ได้
3: ได้รับรองหายสนิทแน่นอน
8: อุ้ยโอ้ย
3: ช่องช่องช่องช่องช่องช่องโหนี่แค่เดินก็ตกใจแล้วยังไงล่ะ
8: อะไร
3: พร้อมหรือยังครับ
8: พร้อมอะไร

0: โอ้โหใหญ่จริงด้วยอ่ะโอ้โห
1: ไม่มึนนี่คุณต่อยผมทำไมเนี่ยฮะ
0: เฮ้ย
1: ผมกะที่จะแบบว่าทำให้คุณหายสะอึก
0: สะอ
1: ึ
0: กอ๋อ
1: สะอ
0: ึ
1: กโอ้โห
0: เฮ้ยฉันหายแล้วอ่ะ
2: อ
0: ้
2: าว
0: ฉันหายจริงๆด้วยทุกคนหายแล้วค่ะ
1: หายจริงๆด้วย
0: แต่
1: คุณนี่หมัดหนักเหมือนนักมวยจริงๆนะ
0: ขอโทษ
1: เต็มๆเลยอ่ะ
0: คุยเจ็บไหมเนี่ย
1: ใช่ได้ครับ
0: บวมนั้นเนี่ย
2: อุ้ยตาบอดเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงครับผมเดี๋ยวป้องเนี่ยจะรีบไปเรียนหมอและรีบไปอ่านหนังสือแล้วพอป้องเรียนจบเนี่ยเดี๋ยวป้องจะมารักษาให้พี่ป้องเอง
2: พระคุณนี่กว่าจะเรียนจบตาบอดพอดีไปอ่านหนังสือต่อเลยไปว่าที่คุณหมอ
3: โอเคเดี๋ยวป้องไปก่อนเนาะ
2: ไปเลย
3: ไป
1: หมอไม่ค่อยเห็นเลยครับผมโอ้ย
0: เริ่มเจ็บไหมเนี่ย
2: นะ
0: แม่ขาแม่เจ็บตรงไหนไหมคะเนี่ย
1: คุณเองครับ
2: เจ็บตรงไหน
1: ผมครับผม
0: คุณนี่เนาะ
1: ใช่ฮะ
0: ฉันนึกว่าคุณแม
1: ่เมื่อกี้ใช้มือหรือเท้าครับ
0: อ๋อน่าจะเป็นเท้าอ่ะ
1: อ๋อเหรอครับผม
0: ขอดูหน่อยสิ
1: เข้ายอดเลยครับ
0: โอ้น่าจะโดนแรงกว่านี้นะ
1: ครับ
0: คุณแม่คะมีอะไรมาประคบไหมคะ
1: อ๋อใช่
0: อ๋อฉันไม
2: ่ตาแดงแล้วอ่ะ
0: แอลกอฮอล์ได้ไหม
1: ยาดีกว่า
0: อังไว้
1: โอ้โหครับผมเริ่มแสบแล้วล่ะครับผมเริ่มแสบตาแล้วครับผม
0: จะได้ช่วยได
1: ้ครับผม
4: โอ้ย
1: ป้องเป็นไรเนี่ยดูหมดสภาพมากๆเลยฮะ
3: ก็ป้องอ่านหนังสือตั้งแต่เมื่อคืนแล้วอ่ะนี่ก็เผลอหลับไปอ่ะตื่นขึ้นมาก็เลยปวดตัวไปหมดตัวร้อนกินอะไรไม่ได้เลย
5: นอนไม่หลับกระส่ายกระสับตับพิการอาหารไม่ย่อยลิ้นก่อยไม่รู้รสท้องอืดไม่ตดมีกรดในลำไส้หายใจละเม้นเหม็นเช้าเจียนอังอาเจียนวิงเวียนศีรษะอุจจาระไม่ออกหัวเข่าข้อศอกถลกถลอกมีเม็ดผื่นคันมีความดันเลือดสูง
1: โอ้โหครบเลยงี้ตายดีกว่า
5: เอออ่ะเป็นไรเนี่ยนี่อ่ะนี่ฉันซื้อซุปเป็ดสกัดมาฝาก
3: เขามีแต่ซุปไก่สกัด
5: นี่ก็ฉันน่ะเดินผ่านร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดนี่เชื่อไหมหัวล้มหกล้มทิ่มหัวตำเลย
3: ทำไมอ่ะ
5: เจอเป็ดสกัดฉันก็เลยซื้อซุปเป็ดสกัดมาฝากแกนะที่ท่าทางแกอ่านหนังสือเยอะนะเว้ยพักผ่อนบ้างนะ
3: ก็ถ้าผมไม่ตั้งใจเนี่ยผมจะสอบติดเหรอ
5: กินซุปไก่ซุปเป็ดไม่ใช่ซุปไก่ซุปเป็ด
3: ฉันรู้เป็ดหรือไก่เนี่ย
5: ตอนแรกมันก็เป็นไก่ปากแหลมแหลมแม่ค้ามันทุบปากให้แบนกลายเป็นเป็ดเลย
3: อ้าวแสดงว่าโดนหลอก
5: น่าจะหลอกมา
1: แล้วสรุปว่าแกเป็นไรเนี่ยไหวไหม
3: ก็นอนไม่หลับกระสับกระส่ายตับพิการ
5: เฮ้ยไอ้ป้องฉันเพิ่งเล่นไปเมื่อกี้ที่ตับเนี่ย
3: อ๋อก็อุตส่าห์เล่นแยกไม่เหมือนแล้วยังจำได้อีกเหรอ
5: โอ้โหจำได้แต่กระส่ายกระสับแล้วอ่านหนังสือเยอะเนี่ยเบอร์ความจำไม่ด
3: ีก็เนี่ยแหละที่ป้องเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าป้องอ่านหนังสือทั้งคืนแล้วป้องก็เลยเผลอหลับไปแล้วพอป้องเผลอหลับไปแล้วตื่นขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยปวดเมื่อยตามตัวเนี่ยป้องก็เลยไม่รู้จะต้องทำไงให้หายเนี่ย
5: นี่สุดเป็นสกัด
1: เป็นสกัด
3: ป้องจะโดนสกัดไหมเนี่ย
5: นี่ไม่โดนมันมีทำให้สมอง
3: อ้าว
5: ป
3: ื๊ดปื๊ด
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
5: เฟม
3: สวัสดีครับ
5: ไง
3: เอาซุปเป็ดสกัดมา
5: โอ้โหเอามาทำไมล่ะนี่ตั้งสองถุงยังไม่ได้กินเลย
3: นี่เจ้าเดียวกันปะเนี่ย
5: น่าจะเจ้าเดียวกันเนี่ยเ
3: มื่อกี้เห็นปวดเมื่อยใช่ไหมครับ
6: ใช่ครับ
3: อ๋ออาการนี้นี่น่าจะเกิดจากภาวะเครียดจากการอ่านหนังสือใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะเกิดจากการที่ไม่ขาดการออกกำลังกายแล้วก็พักผ่อนไม่เพียงพอด้วยแต่เดี๋ยววันนี้เรามีวิธีการทำให้หายเครียด
6: ทำไงครับพี่
3: เดี๋ยวไปดูกันเลยไหมครับ
6: ครับ
3: ไปดูกันเลยครับ
6: ดูตรงไหนครับ
3: นี่อ๋อวันนี้เราจะมายืดเหยียดนะครับการคลายกล้ามเนื้อเนาะระหว่างเราเครียดหรือว่าในระหว่างที่เราทำงานหรือว่าเราอ่านหนังสือเยอะพี่เควินเคยรู้สึกปวดคอไหมครับตอนเวลาทำงานหนักๆหรือว่ามีภาวะเครียดนะฮะ
7: มันก็มีบ้างอ่ะนะฮะคือถ้าเราแบบว่าเราคิดอะไรนานๆเนี่ยปั๊บมันจะล้าคล้ายๆมันล้าใช่มั้ย
3: ใช่เหมือนมันรู้สึกหน่วงๆบริเวณต้นคอหรือว่าบริเวณบ่าใช่มั้ยฮะเพราะว่าบางทีเวลาเราเครียดเนี่ยแหละครับเราอาจจะกล้ามเนื้อบริเวณคอบ่าไหล่เนาะที่เราเคยได้ยินกันอาจจะตึงมาโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยก็ได้
7: โอ้เป็นประจำเลยมีวิธีแก้ไขมั้ย
3: อ๋อเดี๋ยววันนี้เราจะมีท่ายืดเหยียดนะครับเพื่อลดการตึงของบริเวณคอบ่าไหล่เนาะ
7: ครับ
3: เพื่อที่จะให้เราได้ทำงานเนี่ยต่อไปได้ดีมากขึ้นแล้วใช้ชีวิตหรือว่าอ่านหนังสือต่อไปได้ดีมากขึ้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยไหมครับท่าแรกเนาะ
7: ดีฮะ
3: โอเคครับเดี๋ยวให้พี่เควิน
7: ครับ
3: มือภาษาหน้าก่อนเนาะ
7: หน้า

0: อะไรฮะ
1: ประสานซ้อนกันไว้ในลักษณะนี้เลยแล้วประกบวางบนท้ายทอย
0: ท้ายทอยโอเคนี่นะฮะ
1: เอ้ยยังครับยืดอกขึ้น
0: อ๋อยืดอก
1: ยืดอกครับอึ๊บจากนั้นหายใจเข้าลึกๆนะฮะจังหวะหายใจออกเนาะเราค่อยๆกดศีรษะลงมาก
0: ดลงไปเลย
1: ใช่ครับกดลงมาเลยให้คางนะฮะชิดบริเวณหน้าอกแล้วก็หลังเนี่ยหน้าอกเนี่ยยืดเอาไว
0: ้
1: ตรงไว
2: ้
1: มากดค้างเอาไว้นะฮะลักษณะนี้เน
0: า
1: ะจะรู้สึกตึงบริเวณต้นคอด้านหลังนะครับ
0: ตึง
1: รู้สึกตึงไหมฮะ
0: ครับ
1: ลองค้างไว้สักแป๊บหนึ่งในระหว่างค้างนะครับพยายามหายใจด้วย
0: ค้างต้องโทรไปบอกเมียก่อนเดี๋ยวเมียบอกไปไหนมา
1: อ๋อไม่ใช่นะคนละค้าง
0: พี่อ๋อเหรอครับ
1: ใช่เราดึงค้างไว้เฉย
0: ผมไม่เข้าใจผิดก็ไงต่อฮะ
1: กดค้างไว้ครับหายใจเข้าออกปกติไม่กั้นหายใจ
0: ไม่กั้นหายใจ
1: ใช่ครับทำค้างไว้ประมาณ10ถึง15วิเนาะเอาที่ไหวอันนี้รู้สึกตึงแล้วเนาะ
0: ครับ
1: เดินถ้าตึงไว้แล้วก็เราก็ค้างไว้มุมนี้เลย
0: เอ๊ะทำไมต้องมันปวดข้างหลังด้วย
1: ถ้าเกิดมีบางรายนะครับถ้าเกิดเราตึงมากเนาะ
0: ครับ
1: อาจจะตึงถึงหลังเลยก็ได้สะบักแล้วก็ลามไปหลังเลยก็ได้ใช่ถ้าเกิดเรายืนตัวตรงเนาะแล้วกดลง
0: คร
1: ับ ลองกดค้างไว้ดู
0: อย่างงี้นะ
1: ใช่ครับ
0: ประมาณกี่วิฮะคุณเปรม
1: 10ถึง15วิครับ
0: โอ้ครับ
1: ทำค้างไว้ก่อนเนาะ
0: อ๋อเรานับ1ถึง15
1: ใช่ครับแล้วหายใจตลอดเวลา
0: โอ้ปกติอะไรงี้ใช่มั้ย
1: ปกติเลยครับอย่าช้าๆไม่ต้องรีบ
0: โอ
1: ้ค้างไว้เนาะรู้สึกตึงบริเวณต้นคอด้านหลัง
0: ครับ
1: โอเคเดี๋ยวค่อยๆผ่อนนะครับมือลงก่อน
0: มือลง
1: อันนี้รู้สึกไงฮะ
0: โอ้ผ่อนคลายมันผ่อนคลาย
1: ผ่อนคลายมากเลยเนาะ
0: มันคล้ายๆมันโล่งขึ้นฮะหายใจโล่งเลยนะ
1: ใช่ครับเพราะว่าเลื่อนไปเลี้ยงบริเวณนี่มากขึ้น
0: ครับ
1: เดี๋ยวเรามาลองทำอีกสักรอบไหม
0: อีกสักรอบนะ
1: โอเคมาเริ่มจาก
0: ประสาน
1: ด้านหน้า
0: ด้านหน้าเลยฮะ
1: ใช่ครับจากนั้นเซตที่สองวางบริเวณท้ายทอยเน
0: า
1: ะ
0: ครับ
1: ที่สามสำคัญมากเลยนะฮะอย่าลืมเลยหายใจเข้าลึกหายใจออกค่อยๆกดศีรษะลงนะฮะค้างไว
0: ้ท่านี้นึกถึงเมียเลย
1: ทำไมนะ
0: เมียชอบจับกดศีรษะประจำโอ้โหมันไม่เสียง
1: จับนวด
0: ท่าเงยหน้า
1: อ๋อครับค้างไว้ครับค้างไว้นะ
0: 14วิใช่ไหม
1: 10ถึง15วินะฮะ
0: 15วิ
1: โอเคค้างไว
0: ้ตัวตรง
1: ทำ
0: ตัวตรง
1: ตัวตรงเหมือนกันครับยืดอกขึ้นเนาะ
0: ค
1: ้างไว้ฮะหายใจเข้าออกปกติเลยถ้าครบ40 15วิแล้วนะฮะค่อยๆผ่อน3 2 1โอเคครับค่อยๆผ่อนโอเคอย่าลดมือลงเป็นไงฮะดีขึ้นไหม
0: โอ้ดีขึ้นต้องค่อยๆผ่อนเนี่ย
1: ใช่ครับค่อยๆผ่อนเราไม่กระชากเนาะเดี๋ยวบางทีกล้ามเนื้ออาจจะกระตุกได้ก
0: ับ
1: ชิดขาดได
0: ้อันนี้เขาเรียกท่าน
1: ี้ท่ายืดบริเวณต้นคอด้านหลัง
0: โอ้ครับผม
1: ต่อไปเดี๋ยวมาดูท่าต่อไปกันเลยไหมฮะ
0: เป็นท่าอะไรฮะ
1: เป็นท่ายืดบริเวณต้นคอเหมือนกันแต่ว่าจะวันนี้จะเป็นด้านข้างเน
0: า
1: ะ
0: เพราะด้านนี้ด้านไหนก็ด้านหนึ่งก็ได้ใช่ไหม
1: ด้านไหนก็ได้ครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากมือขวาก่อน
0: ครับ
1: มือขวากลางไว้ลักษณะนี
0: ้ออกข้างใช่ไหม
1: ใช่ครับจากนั้นมาจับบริเวณศีรษะด้านซ้าย
0: ปั๊บ
1: หนึ่งครับผม
0: จับอ๋อจับปกติ
1: ใช่ครับจากนั้นหายใจเข้าเหมือนเดิมเลยหายใจออกค่อยๆดึงศีรษะไปทางด้านขวาครับลำตัวตรงไว้เหมือนเดิม
0: ดึงกับกระชากไม่เหมือนกันไหม
1: ไม่เหมือนฮะกระชากไม่ดี
0: กระชากมาอย่าง
1: น
0: ี้ใช่ไหม
1: โอ้โหอันตรายเลยฮะอย่างนั้น
0: โอ้โห
1: เ
0: หรอครับ
1: แล้วยิ่งถ้าเป็นผู้สูงอายุด้วย
0: อ๋อไม่ได้เลยใช่ไหม
1: ไม่ได้เลยฮะเราต้องค่อยๆดึงเน
0: า
1: ะตัวตรงไว
0: ้ทิ้งไว้นานนะครับ
1: เหมือนเดิมเลยฮะคอนเซปต์10ถึง15วิเนาะ
0: อืมครับช่วงที่เรารอเนี่ยเราก็คิดอะไรเป็นเพลินๆใช่ไหม
1: ใช่ครับแต่ถ้ายังรู้สึกไม่ตึงนะฮะ
0: ครับ
1: มือซ้ายว่าง
0: มือ
1: สอดมาด้านหลังเนี่ย
0: เพื่ออะไร
1: เพื่อให้มันตึงขึ้นรู้สึกตึงขึ้นไหมฮะ
0: อ๋อต้องไปให้สุดใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: อ๋อ
1: เราจะรู้สึกตึงขึ้น
0: ครับเสียงก็เริ่มเปลี่ยนเลยครับ
1: โอเคครับถ้าเกิดครบแล้วเนาะ
0: ครับ
1: 3 2 1ค่อยๆผ่อนครับเอามือมาก่อนมือมาแล้วค่อยศีรษะกลับมารู้สึกไงฮะ
0: โอ้หายใจโล่งขึ้น
1: ใช่แล้ว
0: มันเกี่ยวกับระบบการหายใจของปอดอะไรไหม
1: อ๋อนี่อาจจะไม่เกี่ยวแต่ว่ามันพอเลือดมันไปเลี้ยงเนี่ยมันรู้สึกสบายขึ้นเดี๋ยวเราลองมาเปลี่ยนฝั่งไหมเป็นด้านซ้ายบ้างเพราะเราทำทั้งสองฝั่งจะได้บาลานซ์กัน
0: อ๋อได้ครับผมนั่งฝั่งนู้นใช่ไหม
1: อ๋อไม่ใช่ครับ
0: ฮะ
1: เปลี่ยนมือครับเปลี่ยนมือเลิกมือซ้ายครับ
0: เอามือซ้ายนะครับ
1: มาด้านซ้ายเน
0: า
1: ะมาจับศีรษะด้านขวา
0: ครับ
1: จากนั้น
0: เหมือนเดิมใช่ไหม
1: หายใจเข้าก่อน

0: แล้วค่อยๆดึงครับค้างไว้เหมือนเดิมครับมือขวาว่างไปเลยสองด้านหลังจะรู้สึกตึงขึ้นนะฮะ
1: บีบให้สุดเลยฮะ
0: ใช่ครับ
1: จริงๆแล้วเนี่ยต้องค่อยๆวาดหรือว่ามาปกติได้เลย
0: มาปกติได้ไม่ต้องเร็วมากนะครับมาปกติเลยช้า
1: ๆครับ
0: วางไว้ด้านหลังเลยฮะ
1: ดีขึ้น
0: นะตึงและค้างไว
1: ้ครับ
0: อาจจะรู้สึกตึงบริเวณบ่านะฮะท่านี
1: ้ช่วงนี้เราก็หายใจปกติใช่ไหม
0: หายใจปกติครับไม่กั้นหายใจนะอันตรายนะครับไม่กั้นหายใจ
1: ครับอันนั้นฆ่าตัวตายนะ
0: จะครบ10-15วิเนาะ
1: ครับ
0: โอเคเหมือนเดิมเอามือกลับมาก่อน
1: เอากลับมาครับมือมาแล้ว
0: ค่อยๆศีรษะลงมือลง
1: รู้สึกไงครับคุณเฟรมครับ
0: โอ้โหรู้สึกดี
1: คุณเฟรมต้องถามผมดิขอโทษที
0: รู้สึกไงบ้างฮะ
1: สองข้างก็โล่งเลยฮะ
0: โล่งเลย
1: โล่ง
0: เดี๋ยวเรามาลองทำสักอีกรอบนึงไหม
1: อีกรอบครับ
0: เพื่อทวนเน
1: า
0: ะโอเคครับมาเลยมือขวาม
1: ือขวาป้า
0: ไปด้านขวาครับ
1: ไป
0: ครับซ้าย
1: ครับ
0: ค่อยๆดึง
1: ฮึบ
0: อึบดึงไปเลยอึบโอเค
1: มาพอมันทำแล้วก็เริ่มคล่องแล้วนะ
0: เริ่มคล่องครับเริ่มชินเนาะ
1: ครับ
0: สมมุติครบ10วิ3 2 1ไปครับมือหลังออกมาน
1: ะ
0: มือซ้ายครับไปคึบมาเลยจับที่สายด้านขวาค่อยๆดึงมือขวาครับว่างสอดเลย
1: ได้ครับเหมือนเดิมนะฮะ
0: ค้างไว้หายใจปกติฮะ
1: ไอ้วันนึงทำได้ประมาณอย่างนี้กี่รอบ
0: เราทำได้บ่อยเท่าที่ต้องการเลยครับถ้าเป็นยืดเหยียดเนาะ
1: อ๋อเป็น10เซตก็ได้10ครั้งก็ได้ใช
0: ่ไหมใช่ครับทำบ่อยยิ่งดีเลยโอเคสมมุติครบแล้ว3 2 1ค่อยๆมือกลับมามือขวานะฮะเอาลงดีไหมฮะ
1: โอ้โหผมว่าถ้าวันหนึ่งทำสัก10ครั้งได้นะผู้สูงอายุนะฮะดีขึ้นเยอะเลย
0: ดีขึ้นเยอะเลยโอเคเราไปต่ออีกท่าหนึ่ง
1: ท่านี้ท่าอะไรฮะ
0: ท่านี้ท่ายืดข้างลำตัว
1: ยังไง
0: เดี๋ยวให้คุณเควิน
1: ครับ
0: มือขวาม
1: ือขวา
0: จับข้างเก้าอี้
1: ข้างเก้าอี้นี่ใช่ไหม
0: ใช่ครับจับขวางมาลักษณะนี
1: ้งะ
0: ล้างไว้เนาะมือมองหน้าตรงไว
1: ้ครับ
0: มือซ้ายยกขึ้นฮะ
1: มือซ้าย
0: ค่อยๆเอียงตัว
1: ไม่ต้องค้ำหัวเลยใช่ไหมฮะ
0: ไม่ต้องฮะมองมือนะครับผ่านศีรษะไปเลยด้านข้างจะรู้สึกตึงบริเวณข้างลำตัวเนาะ
1: อันนี้คือทิ้งตัวไปเต็มที่ได้เลยใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ครับมือนี้เราล้างไว้อย่างเดียว
1: อ๋อถ้าเราไม่ล้างอะฮะ
0: ยังไงก
1: ็ล่วง
0: แน่นอน
1: ไม่ล้างมือล่วงนะ
0: ใช่ฮะ
1: ครับ
0: เราค้างไว้ลักษณะนี้เนาะ
1: ครับ
0: เหมือนเดิมเลย10-15วิรู้สึกตึงบริเวณไหนไหมฮะ
1: โอ้โหมันตึงข้อแขนเนี่ยแล้วก็เอี้ยวข้างตัวเนี่ยมันตึง
0: ข้างตัวตึงมาก
1: สี่ข้างเนี่ย
0: ใช่ครับถึงไปถูกต้องแล้ว
1: ครับ
0: สมมติครบแล้ว
1: ครับ
0: 3 2 1ค่อยๆกลับมาโอเคยกลดมือลง
1: โอ้โหคล้ายมันจะล็อกตรงนี้ไหม
0: โอ้ยัง
1: เนี่ย
0: ใช่ครับตอนนี้เปลี่ยนข้างบ้างม
1: ือ
0: ซ้าย
1: ก็เหมือนเดิม
0: จับด้านนี้มือขวายกขึ้น
1: ครับ
0: จากนั้นค่อยๆเอียงตัวครับไปด้านข้างเลยค้างไว
1: ้เอ๊ะมันทำไมเหมือนตะคริวมันกินอยู่ช่วงหน้าอกฮะมันเกี่ยว
0: พอจะห่อลองยืดอกขึ้นฮะโอเคกดลงนะฮะ
1: เนี่ยอ๋อไม่ส่วนถ้าเราไปห่อตัวตะคริวจะกินช่วงนี
0: ้ฮะใช่นะ
1: โอ้ใช่
0: พยายามยืดอกขึ้นนะฮะอึบค้างไว้3 2 1แล้วค่อยเอาลง
1: อ๋อช่วงเอาลงเนี่ยเราก็พยายามช่วยใช้มือออกกำลังเหมือนเดิม
0: ใช่รู้สึกไงบ้างฮะ
1: เริ่มปวดฮะหรือว่าเรากำลังทำครั้งแรก
0: อาจจะเพิ่งเคยทำยังไม่ชินเพราะว่าท่าพวกนี้นะฮะเราสามารถทำได้ตลอดเลยเนาะสามารถช่วยที่เวลาเราตึงกล้ามเนื้อระหว่างทำงานท่านั่งไม่ต้องลุกไปไหนเลยทำได
1: ้ถ้าเรายกของยกอะไรมีส่วนช่วยไหมช่วยให้มันดีขึ้นนะ
0: ถ้าเรายกของนี่จะเป็นการออกแรงเป็นการเสริมสร้างมากกว่าใช่ฮะ
1: ครับ
0: แต่ทั้งนี้เราก็สามารถทำได้ตลอดเลยนะฮะระหว่างทำงานเนาะรู้สึกปวดบ่ากด
1: ครับ
0: รู้สึกปวดตัวปวดหลังลองยืดดู
1: ครับ
0: ช่วยได้ทั้งเลยระหว่างทำงาน
1: ขอบคุณคุณเฟย์มากเลยครับ
0: ครับวันนี้สำหรับท่ายืดก็เรียบร้อยครับ
2: โอ้โหดีมากเลยครับพี่นี่ผมบอกเลยว่าออกกำลังกายแค่นี้นี่ง่ายมากเลยง่ายอยู่แล้วครับเดี๋ยวผมขอ

0: ตัวไปอ่านหนังสือต่อกันนะคร
1: ับได้เลยครับ
2: โอ้โหแต่ว่าจริงๆแล้วนะอ่านหนังสือเนี่ยมันก็ดีนะแต่ว่าอย่าอ่านแบบหักโหมจนไม่ได้พักผ่อนรู้เปล่านอนพักผ่อนให้เยอะก่อนแล้วค่อยมาอ่านหนังสืออีกทีนึงก็ได้
3: โอเค
4: อ้าวนี่ไง
3: ซุปเป็ด
4: อ้าว
3: เฟรมเอาซุปเป็ดแล้วกลับบ้านไปเลยนะขอบใจมาก
0: ผมขอตัวก่อนนะ
3: เอาเลยขอตัวเลย
5: พี่ก้า
3: ฮะ
5: นี่ของเขา
3: ก็ของเขาไง
5: แล้วไม่เอาของเราให้เขาแล้วเอาของเขามาไว้ที่เราอ่ะ
3: ของเราแท้ของแท้นี่ของเราซุปเป็ดซุปเป็ดปลอมเป็ดเซินเจิ้น
5: แล้วของเราอ่ะ
3: ของเราดิไก่ทุกปาก
5: แบบปวดคอ
3: เฮ้ยโอ้ไม่น่าอย่างนี้มันไม่น่าแล้วทางนี้มันต้องอันนี้ได้ครับปวดคอให้เอาประคบด้วยในซุปเป็ด
5: โอ้ตะคบก็ได้ด้วย
3: เป็นไงอุ่นอยู่ไหม
5: นี่มันมีประโยชน์หลายอย่าง
0: พี่กล้าปวดคอไหม
3: ฮะ
0: พี่กล้าปวดคอไหม
3: พี่หายแล้วออกกำลังกายที่คอบ่อยมาก
6: คุณยิ้งครับผมรักคุณยิ้งมากนะครับผมรักคุณสุดหัวใจเลยครับคุณอิง
7: จริง
6: จริง
7: ที่พี่พูดอะไรกับคุณอิงแบบนั้นไปเลยเหรออ
6: ันแน่แน่แค่หยอกเล่นแค่นี้ก็เผยไตแล้วซะแล้ว
7: ไม่ได้เผยไตหรอกน้องเอ้ยจะเผยเตะแอมมากกว่า
6: แอมนะแอมนะแอมนะแอมผมมีอะไรจะบอกพี่โป้งยิงจริง
5: เฮ้ย
6: จริงแม่
5: เฮ้ยเฮ้ยโป้งชอบอิงโป้งชอบอิงโป้งชอบอิง
7: เจ๊เจ๊จะไปฟังไอ้ป้องมากเลยไอ้ป้องก็พูดเพ้อเจ้อกูเรื่องไปเรื่อย
6: พี่หลี
7: ผู้หญิงนั้นเพ่งชอบเจ
5: ๊
8: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
9: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนเพื่อนใหม่จากนอกโลก
1: วันนี้อย่าลืมทบทวนบทเรียนที่พวกเราเรียนกันมานะคะ
2: ครับ
3: ครับ
4: ครับ
2: นักเรียนทำความเคารพ
5: ขอบคุณครู
6: ขอบคุณครู

0: ตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่ตัวอะไรเนี่ย
1: นายคือใครเนี่ย
0: เฮ้ยฉันคือใครเหรอฉันชื่อฉันชื่อ DLTV
2: แล้วเธอออกมาจากทีวีได้ยังไงนะ
0: ฉันก็ไม่รู้ฉันรู้แค่ว่า

0: ลังชีวิตที่ถูกส่งออกมาจากดาวดอนโมที่นั่นมีภัยพิบัติมากมายทำลายดาวของฉันจนดาวเกิดระเบิดแตกสลายฉันถูกแรงระเบิดกระเด็นตกลงมากระดาวเทียมแล้วมารู้ตัวอีกทีก็พุ่งออกมาจากโทรทัศน์ในห้องของพวกนายนั่นแหละล้ำสุดๆไปเลยนายเนี่ย
1: ให้พวกเราเรียกนายว่า DLTV เลยใช่ไหม
0: เรียกฉันว่า DLTV ได้เลย
2: อยู่ดีๆเราก็ได้เพื่อนใหม่จากนอกโลกดีเหมือนกันแฮะ
3: ยินดีต้อนรับสู่โลกใบใหม่นะฉันชื่ออิงฟ้าจ้ะ
1: เราชื่อปกป้องนะ
0: เราชื่ออะตอม
2: ส่วนฉันต้นกล้าย
0: ินดีที่ได้รู้จักเหมือนกันนะ
1: เราเลิกเรียนกันแล้วนายจะไปเที่ยวเล่นที่ลำห้วยใกล้ภูเขากับพวกเราไหมล่ะ
0: ก็ดีนะไปสิ
3: คือฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแล้ววันนี้ฝนก็หยุดตกพอดีเราก็เลยจะไปเล่นน้ำกันก่อนกลับบ้านนะ
0: ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันขนาดนี้ดีที่น้ำไม่ท่วมนะ
2: ถ้าวันนี้ไม่หยุดตกมีหวังท่วมแน
0: ่รีบไปเถอะเดี๋ยวมีเวลาเล่นน้อยนะ
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดี
4: โอ้โห
5: มีพลังวิเศษด้วยเหรอ
3: น้ำปลาไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัว
0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำปลาไหลหลากฉับพลันไม่ทันตั้งตัว
2: พวกนายเล่นน้ำกันไปเลยนะส่วนฉันขอจัดการมะม่วงบนต้นนี้เองนี่พวกเราดูท้องฟ้าบนภูเขาสิสีมันครึ้มกว่าเดิมอีกอะเอาไงดี
0: แต่ดูแล้วเหมือนฝนตกอยู่บนภูเขาโน่นท้องฟ้าครึ้มเชียว
2: จริงด้วยมืดครึ้มมากเลยสงสัยตรงที่เราอยู่จะตกอีกแน่ๆเลย
3: โอ้ยดำลงไปมองไม่เห็นอะไรเลยน้ำขุ่นมากอะเมื่อกี้ยังไม่ขุ่นเลยพวกเราเงียบแป๊บหนึ่งสิฉันเหมือนได้ยินเสียงอะไรดังๆเหมือนกิ่งไม้หักนะ
0: ไม่เห็นได้ยินเลย
2: ฉันรู้สึกว่าน้ำในห้วยมันสูงขึ้นจากเดิมเร็วมากเลยดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดี
0: พวกเราฉันว่าสถานการณ์มันไม่ค่อยจะดีนะฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
4: โอ้โห
5: มีพลังวิเศษด้วยเหรอ
0: นี่ไงข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าสัญญาณบอกเหตุทางธรรมชาติถ้าฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานและถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและแหล่งน้ำในธรรมชาติคุณก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได
3: ้น้ำป่าไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัวขึ้นจากน้ำกันก่อนเถอะ
2: พวกเราดูทางนู้นน้ำไหลมาเยอะและแรงมากเอาไงดี DLTV
0: จากข้อมูลเราต้องรีบขึ้นที่สูงให้พ้นจากเส้นทางน้ำที่ไหลเชี่ยวน้ำท่วมสูงและแนวแผ่นดินถล่มเพราะอาจจะเกิดแนวดินถล่มได
2: ้ถ้างั้นเรารีบหนีไปทางบ้านอิงฟ้ากันเถอะเพราะบ้านอิงฟ้าอยู่บริเวณเนินสูงคนละทางจากทางน้ำไหลและใกล้ที่สุดไปกันเลยพวกเรา
3: ไหวไหมต้นกล้า
2: ไม่ไหวก็ต้องไหวน้ำไล่หลังมาแล้วฉันกลัว
3: คุณตาคุณยายคะพวกเรากลับมาแล้วค่ะ
6: ตายายกำลังเป็นห่วงทุกคนอยู่เลยทุกคนปลอดภัยนะ
0: ปลอดภัยทุกคนครับ
7: นั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนเดี๋ยวยายเอาน้ำมาให้แล้วจะได้โทรไปบอกพ่อแม่ของทุกคนด้วยว่าเด็กๆอยู่ที่บ้านอิงฟ้าปลอดภัยทุกคน

0: เพิ่งฟังข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาว่ามีน้ำป่าไหลหลาก
1: ใช่ครับโน่นไงกำลังไหลมาทางนี้แล้วนี่ขนาดบ้านอิงฟ้าอยู่พ้นจากทางน้ำไหลแล้วนะเนี่ยน้ำยังไหลมาถึงเลยอ่ะดีนะที่ปกป้องตัดสินใจถูกเลือกมาหลบภัยที่บ้านอิงฟ้าพวกเราก็เลยปลอดภัย
2: นี่ DLTV ฉันขอถามหน่อยแล้วน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
1: จากข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะปกติแล้วน้ำป่าไหลหลากจะเกิดภายใน6ชั่วโมงจากที่ฝนตกหนักพื้นที่เสี่ยงก็คือที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วย
2: แล้วสาเหตุของการเกิดน้ำป่าไหลหลากมีอะไรบ้างหรอ
1: ก็มีทั้งเกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ฉันบอกไปเมื่อตะกี้นี้ไงล่ะส่วนจากฝีมือมนุษย์ก็อย่างการตัดไม้ทำลายป่าการทำเกษตรกรรมตามเชิงเขารวมถึงไม่มีพืชขึ้นปกคลุมดินฝายและเขื่อนพังตรงบริเวณภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้เหมือนกันนะ
3: แล้วเรามีวิธีรับมือยังไงบ้างถ้าเราต้องเจอกับน้ำป่าไหลหลาก
1: อย่างตอนนี้เลยนะเราต้องรีบตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านแล้วคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วย
2: ถ้าเตรียมรับมืออย่างดีความเสียหายก็จะไม่เยอะใช่ไหมครับคุณตา
0: ใช่แล้วจ้ายิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาแต่น้ำป่าไหลหลากเนี่ยตากับยายก็เคยเจอมาบ้างนี่สองสามวันก่อนตากับพ่อของอิงฟ้าก็ยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าแล้วส่วนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้เส้นทางของน้ำป่าไหลหลากเขาจะต้องอพยพทันทีไปยังจุดที่ปลอดภัยตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
2: ้ส่วนยายเองก็เตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนเอกสารสำคัญครบเรียบร้อยพร้อมใช้ทุกสถานการณ์จ้าส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือยายก็เซฟไว้ที่โทรศัพท์แล้วจ้าส
3: ุ
2: ดยอดเลยครับคุณตาคุณยาย
1: แล้วถ้าบ้านไหนมีเวลาเตรียมตัวรับมือมากกว่านี้ก็ควรจะซ่อมแซมประตูหน้าต่างให้มั่นคงเพราะน้ำป่าไหลหลากอาจจะพัดพาเอาดินโคลนลงมาด้วย
3: แล้วถ้าน้ำป่าไหลหลากผ่านไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอครับ
1: ในข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังก็ต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมและต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษด้วยนะเราก็ต้องรับฟังข่าวจากทางการเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินตามมาอีกหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆให้เราได้ประสานขอรับความช่วยเหลือได
2: ้แล้วอย่างข้าวของที่เปียกน้ำหลายๆวันล่ะเราจัดการยังไง
1: ส่วนข้าวของเครื่องใช้ที่เปียกน้ำถ้าขึ้นราก็ให้ทิ้งไปซะอย่าเสียดายทำความสะอาดบ้านฆ่าเชื้อโรคให้เรียบร้อยและน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
0: น้ำป่าไหลหลากจริงๆก็มีวิธีป้องกันได้นะโดยการที่เราไม่ตัดไม้ทำลายป่าหันมาทำเกษตรผสมผสานลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพิ่มการปลูกหญ้าแฝกการสร้างแหล่งน้ำขนาดต่างๆเพื่อรองรับน้ำเอาไว้ไม่ปล่อยมายังทันทีทันใดสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยบรรเทาและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้
1: ใช่ใช่จากข้อมูลที่ฉันหาไว้มีเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านทรงศึกษาเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำตั้งแต่ปีพ.ศ.2534เพราะรากของหญ้าแฝกจะสานกันแน่นเหมือนตาข่ายช่วยพยุงดินไว้กลายเป็นกำแพงใต้ดินที่มีชีวิตยิ่งบริเวณเชิงเขาถ้าปลูกหญ้าแฝกไว้จะช่วยป้องกันหยุดยั้งการพังทลายของดินได้ดีเวลาที่มีน้ำป่าไหลหลากหญ้าแฝกนี่ละคือหนึ่งตัวช่วยในการบรรเทาความแรงของน้ำที่ไหลลงมาได้อย่างดีเลยละ
0: นี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้าน คลายทุกร้อนได้จริงๆนะเด็ก
1: ๆนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเท่านั้นนะในเว็บไซต์ bltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: อย่างน้อยเหตุการณ์ครั้งนี้พวกเราก็ปลอดภัยแล้วได้เรียนรู้ภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากอย่างขึ้นใจเลยล่ะว่าไหมทุกคน
4: ใช่ใช่น้ำป่าไหลหลากในท้องนายหรือเปล่าเนี่ย
1: น้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นอย่างฉับพลันหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานบริเวณที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือที่ที่มีแหล่งน้ำน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและน้ำในแหล่งธรรมชาติคุณก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ให้รีบขึ้นที่สูงพ้นจากเส้นทางของน้ำที่ไหลเชี่ยวและน้ำท่วมสูงทันทีนะครับ
5: พวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
6: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: อนศิลป
1: ์โอเคเข้าที่เข้าทาง
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์นะครับผมก็พอดีว่าต้องมีการเช็คความเรียบร้อยนิดนึงนะครับว่าพร้อมที่จะมาออกรายการพร้อมที่จะมาสอนน้องๆทำชิ้นงานน่ารักน่ารักหรือยังนะครับก็ต้องมีการเช็คตรวจตราความเรียบร้อยของตัวเองนิดนึงพี่โจก็ไปแอบยืมเอากระจกของคุณแม่มานะครับมันเป็นกระจกธรรมดาธรรมดาแบบนี้เนี่ยเราอยากจะตกแต่งเพิ่มเติมให้สวยงามวันนี้เดี๋ยวในรายการสอนศิลป์ครับจะมาสอนน้องๆประดิษฐ์กระจกแบบนี้นะครับ

0: ให้กลายเป็นกระจกที่สวยงามนี่แบบนี้นอกจากจะเอาไว้เช็คความเรียบร้อยช่วยแต่งหน้าทำผมอะไรให้เราแล้วยังกลายเป็นของตั้งโชว์ได้เวลาที่ตั้งไว้บนโต๊ะเครื่องแป้งด้วยนะครับ
1: ช่วงไอเดียสอนศิลป
0: ์เอาละครับตอนนี้พี่โตมีกระจกแบบนี้อยู่นะครับเรียบร้อยแล้วก็มาหาวิธีที่จะตกแต่งด้านหลังนะครับพี่โตก็จะใช้เป็นดินเชื้อน้ำครับผมจะเริ่มด้วยสีส้มก่อนนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาปั้นเป็นคล้ายๆกับของหวานหวานจะทรงให้มันไม่ยาวจนเกินไปแบบนี้นะครับเอาละจะได้เป็นก้อนกลมๆแล้วพอชนกันเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ค่อยๆเชื่อมกันทีละนิดเป็นลักษณะคล้ายๆกับแป้งโดนัทนะครับแล้วก็มีโดนัทอีกลักษณะหนึ่งโดยการปั้นเป็นก้อนกลมๆเล็กๆประมาณ8ก้อนละกันนะครับ8ก้อนนี้แล้วก็มาเกลี่ยๆให้กลมเกลี้ยงๆนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้ที่พี่โตดึงออกมามันยังไม่ได้เอามาคลึงให้มันกลมดิ๊กนะครับมันยังมีลวดลายต่างๆที่ดูเบี้ยวๆนิดนึงนะครับพอเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอามาต่อกันครับชนกันปึ๊บแบบนี้นะครับเป็นลักษณะคล้ายๆกับโดนัทอีกแบบหนึ่งนะครับเอาละได้โดนัทมา2อันเรียบร้อยนะครับคราวนี้มาใส่ความหวานเพิ่มเติมเข้าไปจะเป็นแป้งครีมขาวๆแบบนี้นะครับเป็นเส้นๆให้ขนาดเป็นวงใกล้เคียงกันกับวงของโดนัทตรงนี้นะครับใกล้เคียงกันแต่ว่าเล็กลงมาหน่อยนึงแล้วเราก็ลองจัดวางแล้วก็แปะแต่ต้องวางดีๆนะครับมองมุมดีๆก่อนแล้วค่อยวางแปะลงไปเพราะว่าพอแปะลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะติดอยู่ด้วยกันเลยแปะลงไปแล้วก็กดนะครับให้มันแบนๆลงมาหน่อยแล้วก็อาจจะขอยืมดินสอสีนะครับมากดลงไปให้เป็นแนวเส้นๆสีชมพูครับผมปั้นเป็นเส้นๆแล้วก็ต่อให้เป็นวงกลมเหมือนกันคราวนี้เนี่ยเราต้องการเป็นให้เป็นแผ่นๆหน่อยนะครับแล้วก็จะกดให้ตัวดินเชื้อน้ำสีชมพูแบนๆลงนิดนึงเป็นวงที่แบนๆหน่อยเป็นเหมือนคล้ายๆกับวงแหวนนะครับแล้วก็ลองแปะลงไปตรงกลางนี่ครับกดลงไปอีกนิดนึงนะครับกดต่อลงไปนะครับเป็นเหมือนซอสครีมสตรอเบอรี่บนครีมสีขาวอีกทีนึงนะครับเสร็จเรียบร้อยตรงนี้คราวนี้มาที่สีขาวอีกครั้งนึงเป็นครีมลงไปบนโดนัทที่เป็นก้อนกลมๆตรงนี้ด้วยดีกว่านะครับก็ทำคล้ายๆกันกับที่ทำโดนัทตรงนี้นะครับเพียงแต่ว่าพอเราเริ่มโดนัทที่เป็นก้อนกลมๆต่อกันตรงนี้เนี่ยเราก็ทำตามเป็นสเต็ปเหมือนกันสีขาว8ลูกคราวนี้เราจะค่อยๆแปะลงไปทีละลูกนะครับเราจะไม่เอามาประกอบกันก่อนเราจะแปะลงไปเลยครับตรงนี้ครับแปะลงไปแล้วก็กดๆครับให้ได้ประมาณนี้ก่อนนะครับเราก็จะค่อยๆกดเข้าไปนะครับกดให้สีขาวไหลออกมาข้างๆแบบนี้นะครับกำปรับจากด้านในนิดนึงไหลลงมาข้างๆแบบนี้นะครับเอาละครับก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้แล้วครับ2อันเรียบร้อยนะครับสำหรับโดนัทตรงนี้แล้วก็มาแต่งลวดลายกันดีกว่าเป็นสีช็อกโกแลตเม็ดๆเล็กๆแบบนี้นะครับต้องใส่ในเป็นรายละเอียดนิดนึงนะครับน้องอาจจะต้องค่อยๆแปะลงไปทีละนิดทีละนิดแล้วก็ปั้นสีแดงๆเหมือนแต่งหน้าขนมเค้กนะครับเป็นหน้ายิ้มๆแบบนี้เอาล่ะแล้วเราก็มาตกแต่งลวดลายด้านหลังของกระจกนะครับใส่เป็นซอสครีมสีเหลืองๆแปะเข้าไปนะครับซอสสีส้มนะครับซอสสีชมพูราดให้ออกมาดูเหลื่อมๆกันนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะ

พิ่มเติมสีน้ำตาลที่เป็นช็อกโกแลตค่อยๆโปรยลงไปนะครับโดนัทของเรานะครับหน้ายิ้มวางไว้ตรงนี้นะครับโดนัทก้อนใหญ่ๆตรงนี้ก็วางซ้อนไว้นี่ครับสุดท้ายมาตกแต่งลวดลายเพิ่มเติมเข้าไปเป็นซอสครีมสีขาวปั้นเป็นเส้นๆ

0: ครั้งน้องอยากจะได้เป็นแบบสีของลูกกวาดนิดนึงนะครับก็เอาสีแดงกับสีขาวตันเป็นกลมๆก่อนนะครับแล้วก็ประกบกันแบบนี้นะครับยืดให้ออกเป็นยาวๆแล้วก็เริ่มบิดให้เป็นเกลียวๆแบบนี้นะครับมาดูกันระยะว่าโอเคความยาวได้หรือยังนะครับแปะขอบขึ้นไปด้านบนแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับกระจกสีลวดลายสวยงามที่น้องๆอยากจะได้อันนี้มีทั้งโดนัทมีครีมสีขาวๆอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับก็เป็นแล้วแต่น้องๆว่าอยากจะออกแบบเป็นลวดลายอะไรอันนี้พี่ตัวมีตัวอย่างอีกคราวนี้มาเป็นแบบลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมบ้างนะครับเป็นกระจกพับแบบนี้นะครับแล้วพับออกมา มีผลไม้ถ้าเกิดยิ่งใครชอบกินผลไม้นะครับมีเป็นเค้กผลไม้สดแบบนี้เห็นไหมครับของใช้กระจกธรรมดาอาจจะขอของคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นอันเก่าๆมาแล้วก็มาตกแต่งแค่นี้ก็กลายเป็นเหมือนกับของใช้ชิ้นใหม่ที่มีการออกแบบโดยเราสร้างสรรค์โดยเราครับผม
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับมาดูข้อความใน facebook.com/sonsinclub กันดีกว่านะครับสวัสดีครับพี่โจหนูชื่อเด็กหญิงมาแบบนี้นะครับน่ารักมากขอบคุณมากๆเลยนะครับจินตนาการกว้างไกลมากๆน้องโนเบลนะครับคราวนี้มาดูที่จดหมายกันบ้างดีกว่านะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมสวัสดีครับพี่โจผมชื่อโยชิครับอายุ5ขวบครับชอบดูรายการสอนศิลป์ทุกวันนะครับตั้งใจส่งรูปภาพรถขุดเจาะหาสมบัติมาให้พี่โจดูแล้วก็มีคุณแม่ช่วยระบายสีครับรักพี่โจครับน้องโยชิขอบคุณมากเลยนะครับเป็นรถขุดเจาะที่จินตนาการเลิศล้ำมากนะครับรถสีม่วงนะครับนี่คุณแม่ระบายสีให้นะครับรถแล้วก็มีคนอยู่ข้างในนั้นน่าจะนะครับแล้วก็มีตัวหัวสว่านแบบขุดเจาะแบบนี้นะครับนี่แต่ยังไม่ขุดไปไหนนะครับยังขับอยู่บนทวนถนนได้บนพื้นดินอยู่นะครับแล้วข้างหลังก็มีฉากเป็นภูเขาพระอาทิตย์ข้างหน้ามีดอกไม้นะครับอยากเห็นตอนต่อไปว่าตอนที่ขุดลงไปข้างล่างขุดไปในใต้ดินแล้วเนี่ยน้องโยชิจะเจอกับตัวอะไรยังไงบ้างส่งมาให้พี่โจดูนะครับอย่าลืมนะครับรอจดหมายของฉบับต่อไปของน้องโยชิอยู่แล้วก็จดหมายของน้องๆคนอื่นๆด้วยนะครับที่อยากจะส่งมาแล้วมาอวดชิ้นงานกับเพื่อนๆสมาชิกชาวสอนศิลป์คนอื่นครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับพี่โจกับรายการสอนศิลป์ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตา

แป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหา

0: 6คนและนิติบุคคล2แห่งซึ่งก็ปรากฏชื่อของอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของไทยเพื่อพิจารณาคว่ำบาตรตามกฎหมายจากข้อกล่าวหาความเชื่อมโยงกับเครือข่ายของสแกมเมอร์นายไบรอันมาร์สประธานคณะกรรมการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้ส่งหนังสือถึงนายมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศและนายสกอตเบสเซนรัฐมนตรีคลังของสหรัฐเพื่อขอให้ตรวจสอบบุคคลและกิจการที่ถูกระบุว่าอาจมีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมสแกมออนไลน์ในเอเชียตอนออกเฉียงใต้หนังสือดังกล่าวนั้นขอให้2กระทรวงสอบสวนและพิจารณาภายใน180วันว่าบุคคลหรือว่ากิจการในรายชื่อเข้าเกณฑ์ที่จะถูกใช้มาตรการคว่ำบาตรภายใต้อำนาจตามกฎหมายของสหรัฐหรือไม่ตลอดจนมาตรการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องกับเมียนมาอาชญากรรมไซเบอร์และองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติคณะกรรมการการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐระบุว่าหนังสือดังกล่าวมีเป้าหมายให้รัฐบาลสอบสวนบุคคลต่างชาติที่มีข้อมูลน่าเชื่อถือบ่งชี้ว่าอาจเชื่อมโยงกับศูนย์สแกมออนไลน์และหากผลสอบพบว่าเข้าเกณฑ์ตามกฎหมายจึงจะพิจารณาใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อไปในส่วนของเมียนมานั้นหนังสือดังกล่าวได้พูดถึงการปราบปรามศูนย์สแกมขนาดใหญ่ที่ชเวกโกโกและเคเคพาร์คพร้อมกับระบุว่าเครือข่ายศูนย์สแกมตามแนวชายแดนไทยเมียนมานั้นยังคงขยายตัวขณะที่ในส่วนของกัมพูชาหนังสืออ้างรายงานหลายฉบับที่กล่าวถึงการทุจริตการคุ้มครองจากเจ้าหน้าที่และการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับศูนย์สแกมจึงขอให้รัฐบาลสหรัฐนั้นตรวจสอบ28รายการซึ่งประกอบด้วยบุคคล26รายและกิจการ2แห่งโดยมีชื่อของอดีตรัฐมนตรีของไทยอยู่ในรายชื่อดังกล่าวด้วยและยังมีชื่อของเบนสมิธและยิมเลียกรวมอยู่ด้วยด้านนายวรพักธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ชี้แจงกรณีที่รายชื่อของตนเองนั้นปรากฏในหนังสือของกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกาที่เสนอให้ตรวจสอบความเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติโดยได้ระบุว่ามีการประสานไปยังสำนักงานควบคุมทรัพย์สินในต่างประเทศหรือ OFAC กระทรวงการคลังสหรัฐเพื่อเตรียมส่งหลักฐานชี้แจงความบริสุทธิ์พร้อมกับเดินหน้าพึ่งพากระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยโดยการฟ้องร้องคดีหมิ่นประมาทต่อผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวหนังสือฉบับดังกล่าวเป็นเพียงการขอให้หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐตรวจสอบข้อมูลว่าบุคคลในรายชื่อเข้าเกณฑ์การใช้มาตรการคว่ำบาตรทางกฎหมายหรือไม่มิใช่ผลการสอบสวนคำวินิจฉัยความผิดหรือการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรแล้วแต่อย่างใดขอยืนยันอย่างชัดเจนว่าไม่เคยมีส่วนร่วมสนับสนุนหรือรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินการของสแกมเซ็นเตอร์ในการฟอกเงินการค้ามนุษย์หรืออาชญากรรมข้ามชาติใดๆตามที่มีการกล่าวถึง
1: และจากกรณีที่ปรากฏชื่ออดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเข้าไปมีส่วนเชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์และการค้ามนุษย์นะคะซึ่งทางการสหรัฐอเมริกาก็เตรียมพิจารณาในการคว่ำบาตรเรื่องนี้ค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันบอกว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องพร้อมระบุให้ผู้ที่ตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ตัวเองตามกระบวนการกฎหมายค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวนะคะว่าได้รับทราบถึงรายชื่อที่ปรากฏแล้วพร้อมให้ความเห็นว่าบุคคลที่ตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาจะต้องดำเนินการจัดตั้งทนายความและหาวิธีการเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเองยืนยันนะคะว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับการดำเนินงานของรัฐบาลนอกจากนี้ค่ะในประเด็นที่ทางการสหรัฐอเมริกาเรียกร้องรัฐบาลเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงนั้นนายกรัฐมนตรีย้ำนะคะว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีที่เกิดขึ้น
2: ก็เห็นชื่ออยู่ครับก็เรื่องพวกนี้ใครที่โดนกล่าวหาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เขาก็ต้องไปตั้งทนายแล้วก็ไปหาวิธีในการที่จะเคลียร์ตัวเองนะครับไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับทางรัฐบาล
3: แต่พอดีว่าทางสหรัฐเขาไปใช้เวลาที่ให้รัฐบาลเร่งดำเนินการเรื่องนี้แล้วก็เอาใช้คำว่าถ้าเกิดใครไม่ดำเนินการจะคว่ำบาต
2: รรัฐบาลไหนมันไม่ใช่รัฐบาลนี้ฮะ
0: ทางด้านของเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็เข้าตรวจค้นคฤหาสน์หรูย่านบางบอนครับหลังพบเบาะแสการจัดตั้งเป็นฐานปฏิบัติการของเครือข่ายมิจฉาชีพข้ามชาติโดยสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้15คนซึ่งมีพฤติการตั้งศูนย์โทรศัพท์หลอกลวงผู้เสียหายชาวญี่ปุ่นขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งติดตามตัวนายจ้างชาวจีนที่อยู่เบื้องหลังพลตำรวจตรีพันธนะนุชนาถรองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้า

0: เมืองนำกำลังเข้าตรวจค้นคฤหาสน์หรูซอยเอกชัย112แขวงบางบอนเหนือเขตบางบอนกรุงเทพมหานครหลังรับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีชาวต่างชาติเดินทางเข้าออกภายในบ้านหลังดังกล่าวเป็นจำนวนมากรวมทั้งมีพฤติกรรมที่น่าสงสัยเจ้าหน้าที่จึงได้ขออนุมัติศาลเพื่อออกหมายค้นจากการเข้าตรวจสอบภายในอาคารพบว่ามีการแบ่งพื้นที่ออกเป็นห้องต่างๆอย่างชัดเจนเช่นห้องทำงานสำหรับใช้โทรศัพท์หลอกลวงผู้เสียหายซึ่งมีหลักฐานเป็นบทสนทนาภาษาญี่ปุ่นติดไว้ที่ผนังนอกจากนี้ยังพบห้องที่จัดเตรียมเครื่องแบบตำรวจพร้อมทั้งตราสัญลักษณ์ของสถานีตำรวจต่างๆในประเทศญี่ปุ่นเพื่อใช้ประกอบการหลอกลวง
1: การสืบสวนเพิ่มเติมก็พบนะคะว่านายจ้างชาวจีนเนี่ยใช้ชื่อบุคคลอื่นหรือว่านอมินีค่ะเป็นผู้เช่าคฤหาสน์หลังนี้มาเป็นระยะเวลานานกว่า1ปีค่าเช่าเนี่ยสูงนะคะถึงเดือนละกว่า 900,000 บาทเบื้องต้นค่ะเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ทั้งหมด15คนแบ่งเป็นสัญชาติไทย1คนชาวต่างชาติอีก14คนซึ่งประกอบด้วยสัญชาติญี่ปุ่นจีนไต้หวันและเมียนมาโดยทั้งหมดเนี่ยจะทำหน้าที่ในระดับปฏิบัติการเพื่อโทรศัพท์หลอกลวงเหยื่อสำหรับเครือข่ายนี้ค่ะจะมุ่งเป้าหมายไปที่กลุ่มผู้เสียหายชาวญี่ปุ่นเป็นหลักโดยมีรูปแบบในการกระทำความผิดด้วยการสุ่มโทรศัพท์หาเหยื่อแล้วก็อ้างว่ามีพัสดุผิดกฎหมายหากเหยื่อหลงเชื่อก็จะมีการโอนสายไปยังผู้ร่วมขบวนการที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจากนั้นก็สร้างเรื่องบอกว่าพบธุรกรรมทางการเงินที่ต้องสงสัยแล้วก็หลอกให้ผู้เสียหายโอนเงินมาเพื่อทำการตรวจสอบทางนี้นะคะเจ้าหน้าที่เชื่อว่านายจ้างชาวจีนยังคงหลบหนีอยู่ภายในประเทศซึ่งอยู่ระหว่างการติดตามตัวแล้วก็เฝ้าระวังการหลบหนีออกทางช่องทางธรรมชาติ
0: สำหรับของกลางที่สามารถตรวจยึดได้นะครับก็ประกอบไปด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือชิปแลกเงินตลอดจนยาเสพติดประเภทไอซ์และอุปกรณ์การเสพอีกจำนวนหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดของกลางทั้งหมดพร้อมทั้งควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งมอบให้พนักงานสอบสวนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาและดำเนินการผลักดันกลับประเทศต้นทาง
2: ลักษณะของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่เกิดความน่าเชื่อถือเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งมันอาจจะเป็นเคสคอลเซ็นเตอร์ที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยอาจจะหลอกต่างประเทศแต่ว่าเคสคอลเซ็นเตอร์ที่ต่างประเทศมาหลอกไทยลักษณะเดียวกันมีความน่าเชื่อถือเหมือนกันแต่งตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้AI เฟกลักษณะเดียวกันนะครับไปทั้งหมดเนี่ยก็อยากจะฝากพี่น้องสื่อมวลชนช่วยกันเผยแพร่เพื่อเตือนประชาชนให้เห็นแล้วก็จะทำให้ประชาชนคนไทยนั้นน่ะถูกหลอกลักษณะแบบนี้น้อยลง
1: ไปกันที่จังหวัดขอนแก่นนะคะตำรวจก็ไปจับ3ชาวจีนแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะคะหลังจากที่หลอกเหยื่อซึ่งเป็นหญิงสูงวัยอ้างบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารค่ะหลอกให้มีการถอนเงินสดถึง6ล้าน1แสนบาทเพื่อนำมามอบให้แต่เท่านี้ยังไม่พอนะคะยังมีการออกอุบายขอเพิ่มอีกกว่า2ล้านบาทแต่ว่าเหยื่อเนี่ยไหวตัวทันแจ้งตำรวจซ้อนแผนจับกุมได้ในทันควันค่ะตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นแนะนำกำลังเข้าจับกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์สัญชาติจีน3คนหลังร่วมกันก่อเหตุหลอกลวงหญิงสูงวัยอายุ67ปีอ้างตัวบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารและ DSI โทรเข้ามาข่มขู่เหยื่อบอกว่าบัญชีเนี่ยมีส่วนพัวพันเกี่ยวกับเรื่องของการฟอกเงินจนเหยื่อเกิดความกลัวถอนเงินสดทั้งหมดเลยนะคะ6,150,000บาทมาส่งมอบให้กับคนร้ายที่หน้าอพาร์ตเมนต์แห่ง1กลางเมืองขอนแก่นค่ะแต่ว่ามิจฉาชีพได้เงินไปแล้วก็ยังไม่พอใจค่ะโทรกลับมาขอเงินเพิ่มอีก 2,650,000 บาททำให้เหยื่อเนี่ยเริ่มสงสัยแล้วก็เลยตัดสินใจเข้าไปแจ้งความกับทางตำรวจเจ้าหน้าที่จึงวางแผนไปดักซุ่มจุดที่นักส่งมอบเงินในรอบ2นะคะภายในซอยหลังเมือง8ตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่นจนกระทั่งเนี่ยแหละค่ะหนึ่งในแก๊งปรากฏตัวมารับเงินก็เลยล็อกตัวเอาไว้คนร้ายเนี่ยสารภาพบอกว่ารับจ้างผ่านทางแอปพลิเคชันเทเลแกรมก่อนขยายผลรวบผู้ร่วมขบวนการอีก2รายที่นั่งรออยู่บนรถหรูใกล้กับจุดที่เกิดเหตุแล้วก็มีการยึดของกลางนะคะเงินสดกว่า 500,000 บาทบัตรเดบิตต่างประเทศบุหรี่ไฟฟ้าโทรศัพท์มือถือหลายเครื่องรวมถึงรถยนต์หรู BMW ด้วยเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาค่ะร่วมกันครอบครองของผิดกฎหมายตามพรบ.ศุลกากรแล้วก็ลักลอบเข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองขอนแก่นเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็ขยายผลหาผู้บงการต่อไป
0: ตม.ชลบุรีเปิดปฏิบัติการสินสมุทรสยบมังกรดำบุกเข้าจับกลุ่มนายลีเจียนลู่ผู้ต้องหาชาวจีนเครือข่ายเว็บพนันข้ามชาติหลังหนีหมายจับแดงตำรวจอินเทอร์โพลมาส

0: ซ่อนตัวอยู่ในบ้านพักหรูที่จังหวัดชลบุรีตำรวจโทกิตติพัฒน์หงชูเวศสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีนำกำลังบุกเข้าจับกุมนายลีเจี้ยนลู่อายุ37ปีสัญชาติจีนผู้ดูแลระบบเอเจนต์และการเงินของเครือข่ายพนันออนไลน์ข้ามชาติและเป็นบุคคลตามหมายแดงของตำรวจอินเตอร์โพลโดยจับกุมได้ที่บ้านพักหรูในย่านตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีสืบเนื่องจากปี2564-65นั้นนายลีได้ร่วมกับพวกจะตั้งเครือข่ายชักชวนชาวจีนเล่นเว็บพนันออนไลน์ต่างประเทศโดยมีเอเจนต์รายย่อยมากกว่า300รายและก็มีสมาชิกเล่นพนันกว่า 1,000 คนยอดเงินหมุนเวียนสูงถึง 1,500 ล้านบาทในลีจะรับประโยชน์ไปประมาณ15ล้านบาทก่อนจะหลบหนีหมายจับจากจีนลอบเข้ามาซักหลบซ่อนตัวอยู่ในประเทศไทยเบื้องต้นนั้นตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีมีการเพิกถอนวีซ่าและก็นำตัวในลีเนี่ยมาส่งฝากขังรอส่งกลับไปดำเนินคดีที่ประเทศจีนต่อไป
1: เตือนภัยกันต่อนะคะกรณีการถูกหลอกลวงค่ะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เตือนภัยมิจฉาชีพหลอกลวงว่ามีใบสั่งจราจรที่มีการค้างชำระนะคะก่อนที่จะมีการให้กดลิงก์เข้าไปเพื่อปลอมแล้วก็ขโมยข้อมูลต่างๆส่วนบุคคลโดยย้ำบอกนะคะว่ามี3แนวทางที่จะต้องปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยดังนี้ค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันนะคะว่าไม่มีนโยบายในการทวงค่าปรับผ่านทาง SMSที่มีการแนบลิงก์หรือว่า QR code นะคะหลังพบมิจฉาชีพส่งข้อความเข้าไปหลอกลวงประชาชนว่ามีใบสั่งค้างชำระก่อนที่จะให้กดลิงก์เพื่อเข้าไปยังเว็บไซต์ปลอมแล้วก็หลอกให้กรอกข้อมูลส่วนตัวข้อมูลบัตรหรือข้อมูลทางการเงินค่ะประชาชนเนี่ยสามารถตรวจสอบได้นะคะว่ามีใบสั่งจริงหรือไม่ผ่านช่องทางที่เป็นทางการอย่างเช่นแอปทางรัฐนะคะ Police Care หรือระบบ PTM แต่หากได้รับ SMSแนบลิงก์หรือ QR code ค่ะก็ต้องเร่งรัดให้กดหรือว่าชำระเงินในทันทีถ้าเจอข้อความแบบนี้อย่าหลงเชื่อเด็ดขาดอย่างไรก็ตามหากกรอกข้อมูลบัตรหรือว่าข้อมูลธนาคารไปแล้วค่ะให้ติดต่อธนาคารทันทีเพื่อระงับความเสี่ยงและหากเกิดความเสียหายจากอาชญากรรมออนไลน์ก็ให้รีบติดต่อ AOC 1441
2: หนึ่งเลยหากมีลิงก์เข้ามาห้ามกดรับลิงก์ไม่ว่าจะเป็น SMS หรือว่า LINE อ้างใบสั่งที่ส่งมาเนี่ยแบบนี้ลบทิ้งได้ทันทีนะครับ2คือห้ามใส่ข้อมูลรหัสผ่านหรือว่า OTP One Time Password ห้ามกรอกรหัสผ่านหรือว่าแนบลิงก์ปลอมเด็ดขาดแบบนี้ก็ลบได้เช่นกันนะฮะ3คือเช็คผ่านแอปทางการตรวจสอบใบสั่งผ่านเว็บหรือแอปพลิเคชันทางการของตำรวจจราจรเท่านั้นนะครับหรือหากเป็นหน่วยงานรัฐอื่น20กระทรวงคุณผู้ชมสามารถติดต่อไปที่ต้นสังกัดของแต่และหน่วยงานได้แต่ถ้าหากพลาดไปแล้วล่ะทำอย่างไรให้รีบโทรไปอายัดบัญชีทันทีนะฮะที่สายด่วน1441ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือว่าจะแจ้งความออนไลน์ได้ที่ www.thaipoliceonline.go.th ครับ
0: ช่วงนี้เรียกว่าฝนฟ้าตกต่อเนื่องกันทุกวันบางพื้นที่นี่ตกหนักด้วยแล้วก็บางพื้นที่เนี่ยเป็นผู้ประสบภัยกันเยอะเลยทีเดียวเชอร์รี
1: ่อย่างก่อนหน้านี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลปทุมนะคะที่นนทบุรีแจ้งวัฒนะก็เป็นคลองมาแล้วนะคะ
0: ครับก็ในช่วงนี้คงต้องระวังในหลายจุดแล้วก็หลายพื้นที่ทั่วประเทศเรื่องของฝนที่ตกหนักในช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะ 17-20 กันยายนนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเองก็เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากครับโดยเริ่มจากในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนจากนั้นให้เฝ้าระวังต่อในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ก็มีการแจ้งเตือนฝนตกหนักที่อำเภอนาน้อยอำเภอนาหมื่นจังหวัดน่านครับระวังเรื่องของน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งพื้นที่ริมน้ำที่ลุ่มต่ำลาดเชิงเขาปภ.มีการแจ้งเตือนผ่านเซลล์บรอดแคสต์ว่ามีฝนหนักในพื้นที่อำเภอนาน้อยและอำเภอนาหมื่นและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องให้ระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ริมคลองลำน้ำที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้อพยพไปอยู่อย่างพื้นที่ปลอดภัยและถ้าต้องการความช่วยเหลือก็ให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าผู้นำชุมชนในพื้นที่ ด้านนายทวีศักดิ์พุ่มมรดกในอำเภอนาน้อยก็ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดที่ตำบลสถานบ้านนาดอยหมู่ที่10และบ้านทุ่งหมู่ที่12เพื่อประเมินสถานการณ์หลังในพื้นที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องจากการสำรวจพบว่าสถานการณ์น้ำยังคงอยู่ในภาวะปกติและยังไม่มีสัญญาณอันตรายในอำเภอนาน้อยนะครับได้กำชับให้ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและ

0: ประชาชนในพื้นที่ร่วมเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดและรายงานสถานการณ์ทุกๆ1ชั่วโมงขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้เตือนสภาพอากาศประเทศไทยในหลายพื้นที่ครับว่าจะเสี่ยงเรื่องของฝนตกหนักมากโดยเฉพาะทางภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้โดยเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
1: แต่ฝนในที่ตกในครั้งนี้จะมีการเคลื่อนตัวเป็นระนาบลงมาตั้งแต่วันที่17ทางภาคเหนือไล่18ไล่19ครับฝนจะเป็นฝนลักษณะการตกผ่านพื้นที่ต่างๆตามมวลอากาศเย็นที่ผลักเข้าลงมานะครับเมื่อมาดูข้อมูลการสะสมของฝน24ชั่วโมงครับวันที่17เราจะเห็นว่าฝนก็สอดคล้องกับโมเดลฮะก็จะเกิดขึ้นทางด้านภาคเหนือเป็นหลักนะครับรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับฝนก็จะมีอยู่ประมาณสัก100กว่ามิลสีแดงๆนี่ครับแล้วก็อาจจะมีทางด้านภาคตะวันออกบ้างในบางพื้นที่นะฮะแล้วก็ภาคตะวันตกด้วยที่จะมีเรื่องของลมมรสุมที่ตะวันตกเฉียงใต้ก็จะมีกำลังแรงขึ้นเนี่ยฝนที่เป็นแนวรับลมมรสุมพังงานะครับก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับวันที่18นะฮะ17 18นะฝนสะสม2วันพื้นที่ไหนเพิ่มขึ้นมาบ้างก็พื้นที่โซนเดิมนะฮะภาคเหนือยังมีอยู่นะครับแล้วก็ภาคกลางเริ่มมีมากขึ้นเพราะเนื่องจากว่ามวลอากาศเย็นเนี่ยผลักลงมาแล้วนะครับภาคตะวันตกนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับจังหวัดตากก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากมรสุมที่ตะวันตกเฉียงใต้ก็จะแรงขึ้นนะตอนกลางของประเทศก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นรวมถึงนครราชสีมาภาคตะวันออกนะครับภาคใต้ที่เป็นแนวรับลมมรสุมก็จะมีฝนเพิ่มขึ้น
2: ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครที่คาดว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องนะคะแต่ว่าประชาชนในย่านโชคชัย4ยังไม่กังวลกับฝนที่จะตกในช่วงนี้ค่ะแม้ว่าจะส่งผลให้บนถนนนั้นมีน้ำท่วมขังเป็นวงกว้างแต่ว่าปัจจุบันก็พบว่าการระบายน้ำถือว่าทำได้ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนค่ะเราส่งทีมข่าว MVT นะคะลงพื้นที่ไปสำรวจถนนโชคชัย4เขตลาดพร้าวซึ่งเป็นหนึ่งในถนนเส้นหลักที่มักจะเกิดน้ำท่วมหากมีฝนตกหนักนอกจากน้ำที่ท่วมขังบนผิวการจราจรแล้วค่ะยังท่วมเข้าไปในซอยแล้วก็ชุมชนต่างๆที่มีพื้นที่อยู่ต่ำกว่าระดับถนนอย่างเช่นซอย36ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ต่ำที่สุดชาวบ้านในซอยเนี่ยยอมรับนะคะว่าถนนภายในซอยมักได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาก็มีหน่วยงานของกรมราชทัณฑ์เข้ามาช่วยขุดลอกท่อระบายน้ำระบายได้เร็วขึ้นเทียบกับแต่ก่อนที่ใช้เวลาเป็นสัปดาห์จึงไม่กังวลหากมีฝนตกหนักในพื้นที
3: ่ท่วมจะท่วมทุกรอบถ้ามันตกหนักอ่ะ
4: อย่างช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเป็นไงบ้าง
3: หนักสุดคือเที่ยงคืนยังไม่แห้งคือมันตกแรงมากแถวเนี้ยมันจะแรงทั่วกันไปหมดน่ะมันจะแห้งช้าเข้ามามันก็แห้ง
4: น้ำมันก็คือไหลจากถนนลงมาในซอย
3: ใช่ซอยเนี้ยมันต่ำสุดไง
4: แล้วที่ผ่านมาทางเขตเขาได้มีการมาลอกท่อหรือว่าม
3: า
4: ระบายยังไงบ้าง
3: มาเขาจะมาลอกให้กรมราชทัณฑ์มาลอก
4: ถ้าเทียบกับเมื่อก่อนกับตอนนี้ถือว่าตอนนี้ระบายเร็วขึ้นไหม
3: เร็วขึ้นเพราะแต่ก่อนนี้ตอนมาอยู่ใหม่ๆอ่ะเป็นอาทิตย์ก็ไม่แห้งเดี๋ยวนี้ชั่วโมง2ชั่วโมงก็แห้งแล้ว
5: ไม่ก่อนในหมู่บ้านสูงกว่าถนนนะลูกสูงกว่าเยอะเหมือนกันแต่ตอนนี้พอเขาทำถนนมันก็ไหลอยู่แล้วแต่ทีนี้ทางเขตเขาก็ไม่ได้ละเลยหรอกเขาก็คนไอ้เจ้าหน้าที่อยู่ในพื้นที่น่ะเขาก็มาดูแล้วเขามีเครื่องปั๊มน้ำมันจะเป็น2ปั๊มได้ไหมมันไม่ผิดนะเขาก็สูบมันก็จะลงเร็ว
4: ตอนนี้มันมีการพยากรณ์ว่าอีก 3-4 วันเนี่ยมันจะตกติดกันไปอย่างเงี้ยยังเรากังวล
5: กังวลไหมกับมนุษย์เนาะมันก็ต้องกังวลอยู่แล้วกังวลคือหนึ่งการไปมาไงลูกมันก็ต้องลำบากใช่ไหมฮะอย่างคนบ้านชั้นเดียวเนี่ยมันตก 2-3 วันมาจะถึงเนี้ยมันจะมากน้อยแค่ไหนมันกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยเราคือเราไม่รู้ตรงนี้ไงลูกถ้ามันตกตามฤดูกาลจะแรงหน่อยแต่มันก็ไม่ถึง 2-3 ชั่วโมงอะไรเงี้ยมันก็โอเค
6: เมื่อก่อนท่วมตลอดตอนแบบข้ามวันข้ามคืนเลยข้ามวันข้ามคืน
4: ตอนนี้น้ำยังระบายได
6: ้ระบายดีกว่า
4: เป็นเพราะว่าตรงแถวบ้านเลยกันแล้วระบาย
6: ก็มาอยู่นะบางทีก็มีกรมราชทัณฑ์มาลอกล่าสุดเห็นใน TikTok ก็มีนักพักเพลงสุขามาลอกด้านหลัง
2: ส่ว ส่วนบนถนนโชคชัย4ค่ะก็มีบางร้านค้าที่อยู่ติดริมถนนก่อนนำกระสอบ

0: ทรายมาวางเตรียมเอาไว้หากมีน้ำท่วมขังก็จะสามารถช่วยกันคลื่นน้ำที่เกิดจากรถวิ่งสัญจรไปมาเข้าร้านได้โดยบอกนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยใช้เวลาไม่นานน้ำก็สามารถแห้งได้ไวขึ้นค่ะส่วนขยะที่ลอยมากับน้ำเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเก็บกวาดทุกวันเพื่อไม่ให้ไปขวางทางระบายน้ำ
1: คือซอยทุกซอยแถวเนี้ยมันต่ำไงซอยมันต่ำเกือบจะหลายซอยนะที่ท่วมนะ
2: หลายซอย
1: หลายซอยแล้วมันก็ท่วมแล้วน้ำมันก็จะเอ่อออกมาตรงถนนตรงถนนแล้วถ้าท่วมถ้าฝนตกหนักมากๆก็มาท่วมถนนเลย
3: แต่เนี้ยการท่วมมันเยอะแล้วระยะเวลานาน
1: ไม่นานนะ
2: ไม
1: ่
2: นาน
3: เจ้าหน้าที่เขาแบบมาดูแลในเรื่องการขุดถังล็อกข้ออะไร
1: มาเมื่อก่อนนะมาบ่อยมาบ่อย
2: กรมราชทัณฑ์มา
1: บ่อยละช่วง
2: ทำเป็นจุด
1: ช่วงที่เขาลอกท่อมาบ่อยเลย
3: เ
1: ห็นบ่อย

0: DOITUNG ดอยตุงนี่มันเป็นชื่อดอยของเชียงรายที่มีดอกไม้เยอะๆไม่ใช่เหรอครับผมเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตเขาทำกาแฟขายด้วยเหรอครับ
1: ใช่แล้วล่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
2: ดอยตุงพุทธศักราช2536
0: นะครับนะครับขอโทษทีนะครับพวกนี้คือฝิ่นหรือเปล่าครับ
3: มาชาพีหรอหนูนี่มากาแฟ
4: หนูได้ยินมาว่าเมื่อก่อนคนที่นี่ปลูกฝิ่นกันใช่ไหมคะ
5: ใช่เมื่อก่อนพวกเราไม่รู้จะทำมาหากินอะไรก็เลยต้องปลูกผีกันนะ
4: แล้วทำไมถึงเลิกล่ะคะ
3: ที่เราเลิกก็เพราะเมื่อ5ปีก่อนตอนน้าดอที่เหมาได้เปแบบนี้หรอนะจะห้าปูป่าจะปูป่าปาธรรมา
2: ดอยตุงเนี่ยเป็นป่าต้นน้ำสมเด็จย่าท่านต้องการให้ช่วยกันรักษาป่าต้นน้ำไว้แล้วฝิ่นน่ะมันผิดกฎหมายคนติดฝิ่นก็เต็มไปหมดแล้วดูสิสภาพเป็นยังไงกันบ้างเนี่ย
3: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรเกีย
2: คืออย่างนี้นะไม่ใช่แค่ให้ปลูกป่านะท่านจะให้ปลูกกา

0: แฟร์แล้วก็แมคคาเดเมียด้วยเพราะพืชพวกนี้มันขึ้นใต้ต้นไม้ใหญ่ได้และที่สำคัญมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคนต้องการน่ะ
1: ไม่เอาไม่เชื่ออย่ามาหลอก
0: นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าปีนี้ท่านก็ทรงมีพระชนมากแล้วเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เพื่อมาหลอกเอ็งหรือไง
1: แม่ฟ้าหลวงถ้าพูดว่าถ้าต้องกาปูปลาปูโคถ้ามามีโคกาพัฒนาดอนตูขอทั้งป่านี้พวกน้าก็ยังโคเผาป่าปูผีไปเรื่อยๆก็ป่าโมดอนแน่ๆ
2: แล้วท่านก็อย่าให้พวกเรามีรายได้ที่มากคงพวกงานฝีมือทอผ้าที่เราทาอยู่เดิมท่านก็ให้คงมาสอเอาแบบให้ตรงกับที่ตลาดต้องการด้วยนะ
1: ช่วงแรกนี่เราก็ละจ้าประกอแต่ถ้าหวานะว่าวาเนอร์พวกเราจะเปเจ้าขอกี่กาได
3: ้ต้องได้แน่ๆครับอีกหน่อยชื่อดอยตุงจะมีของขายเต็มไปหมดเลยครับดูอย่างอันนี้สิครับ
1: นี่มาอะไรอ่ะ
4: อุ๊ยไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรหนูไปก่อนนะคะ
3: ต้องขายดีแน่ๆครับไปก่อนนะครับ
5: และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงก็ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนไปทั่วประเทศเลยนะและท่านก็ยังมีโครงการอื่นอีกมากมายอย่างที่ทรงสร้างโรงเรียนตชด.เพื่อให้เด็กๆในพื้นที่ชายแดนได้เรียนหนังสือและยังมีมูลนิธิพสว.ที่ชวนให้หมอใช้เวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์มาเป็นอาสาสมัครไปช่วยรักษาชาวบ้านในท้องที่ห่างไกลซึ่งสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอก็ทรงสานต่อภารกิจนี้จนถึงปัจจุบันสมเด็จย่าทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่อย่างต่อเนื่องจนยูเนสโกยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการพัฒนามนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนะ
4: ทำไมคนไทยถึงโชคดีขนาดนี้คะปู
3: ่วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จย่าเสด็จไปช่วยเหลือประชาชนถึงถิ่นทุรกันดารทรงพลิกผืนป่าต้นน้ำโดยทรงช่วยให้ประชาชนที่เคยตัดไม้ทำลายป่าเพื่อปลูกฝิ่นมาปลูกพืชเศรษฐกิจนอกจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงท่านยังมีโครงการอีกมากมายทั้งมูลนิธิแพทย์อาสาพ.อ.ส.ว.และโครงการโรงเรียนตช.ด.ให้เด็กๆที่ชายแดนได้เรียนหนังสือมีหน้าท่านถึงได้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

0: ไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
2: คำแก้วเองสิไปใส
3: ่มันสิไปเห็ดงานได้กุ้ง
2: ตอนนี้พระราชินีท่านส่องตั้งกลุ่มท่อผ้าไหมแพรวาและโครงการศิลปาชีพยุคกาฬสินธุ์แล้วก็ต้องลำบากจากบ้านไปใส
0: ่เอาน
2: ี่แมวผู้ใดนี่

0: วัสดีครับกลับพบกันอีกครั้งกับรายการ Gen Y ครับวัยรุ่นไม่อินธรรมะเหมือนจะไม่ใช่เรื่องจริงซะแล้วนะครับเพราะวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งที่หลงไหลในธรรมะและปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่เด็กเลยครับเธอจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวเราไปรู้จักเธอกันครับ
1: เรามันวันนึงเราคิดเรื่องเยอะมากเรามีอารมณ์เกิดขึ้นเยอะมากทำไมเราไม่เคยได้มาสังเกตมันเรารู้จักที่จะควบคุมมันถ้าเราบอกว่าเป็นธรรมะในความหมายของคนผู้ใหญ่เช่นการไปเข้าวัดสวดมนต์พูดใช้ภาษาบาลีอันนั้นก็อาจจะเป็นธรรมะที่ไม่เข้ากับวัยรุ่นมันมีกรอบของคำว่าภาษาเข้ามาพอเราใช้คำว่าทุกสมุทัยอย่างตัณหากิเลสมันเป็นคำที่วัยรุ่นเข้าถึงยากแต่มันไม่ได้หมายความว่าเขาไม่เข้าใจธรรมะเลยบางทีการที่เขาใช้ชีวิตอย่างเช่นเขาอยากที่จะสำเร็จมากๆเพราะเจนนี้เป็นวัยที่อยากจะสำเร็จเร็วแต่พอเขาทำอะไรสักอย่างเขาเฟลเขาไม่สำเร็จแล้วเขาก็มายอมรับว่า

0: ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่แน่นอนเขาอาจจะเข้าใจธรรมะในมุมของเขาก็ได้ค่ะพี
1: ่ตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับน้องน้ำหวานแขกรับเชิญของรายการเจนวาของเราวันนี้ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับขอสารภาพตามตรงนะตอนที่ทีมงานบอกพี่ว่าต้องมาคุยธรรมะเนี่ยพี่ถึงว่าเฮ้ยต้องไปเข้าวัดหรือเปล่าต้องไปนุ่งขาวห่มขาวหรือเปล่าเออเนี่ยแล้วเราก็อยู่ที่นี่ที
0: ่
1: น
0: ี่
1: คืออะไรครับพี่ไม่เคยมาเลยจริงๆ
0: ค่ะพี่ก็ที่นี่ก็คือหอจดหมายเหตุพุทธธาตุอินทปัญโยค่ะ
1: ที่นี่เขาไม่มีไว้ทำอะไรครับ
0: คือเราก็จะจัดกิจกรรมมีกิจกรรมหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการเหมือนมาปฏิบัติธรรมฝึกสติหรือว่ามีการแบบดูหนังหาแก่นธรรมแบบกิจกรรมหลากหลายมากที่เราสามารถมาเข้าร่วมได้อะค่ะแล้วก็เป็นสถานที่ที่หวันเคยมาทำงานอาสาคือหวันก็จะเป็นทั้งรับงานวิทยากรนะคะ
1: งานวิทยากร
0: ที่สอนน้องเรื่องเกี่ยวกับการฝึกสติ mindfulness โดยเฉพาะแล้วก็มีให้กับทั้งองค์กรต่างๆเช่นยูพุทธหรือว่าเคยไปจัดในค่ายต่างๆข้างนอกด้วยใช่ค่ะ
1: พวกค่ายธรรมะอะไรประมาณนี้ถูกไหมฮะ
0: คือจริงๆไม่
1: ก็ไม่เชิงใช่ไหม
0: คือจะเรียกว่าธรรมะคนก็จะติดภาพว่าเหมือนการแบบทำบุญนั่งสมาธิที่แบบน่าเบื่อใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งที่มันพยายามทำคืออยากให้มันประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้เพราะว่าจริงๆแล้วธรรมะมันก็สอดคล้องกับชีวิตประจำวันของเราเลยไม่จำเป็นต้องทำที่วัดอย่างเดียว
1: อ๋อครับเดี๋ยวก่อนเราอายุเท่าไหร่ตอนนี
0: ้21ปี
1: 21ปีก็คือเรียนมหาลัยอยู
0: ่ใช่ค่ะอยู่ปี4ค่ะอ
1: ยู่ปี4แล้วครอบครัวเรานี้เป็นครอบครัวที่แบบเข้าวัดเข้าวาทําบุญทุกเช้าอะไรอย่างงี้ป่ะ
0: อ๋อจะบอกก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นค่ะพี่
1: ไม่ขนาดนั้นอ๋อ
0: แต่ก็มีบ้างที่แบบไปตักบาตรหรือไปทํา
1: ตามวันเกิดหรืออะไรประมาณน
0: ี้ใช่ค่ะ
1: แล้วอะไรเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราเริ่มสนใจอย่างจริงจังขึ้นมาครับ
0: จุดเริ่มต้นก็เป็นตอนที่เราเริ่มตั้งคำถามค่ะพี่ว่าเราเกิดมาทำไมทำไมเราต้องมีชีวิตอยู่มันคืออะไรคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะมีคำถามสงสัยเหมือนกันไหมคะว่าแบบมันเป็นเรื่องธรรมดาไหมพี่ที่จะสงสัย
1: เอาจริงพี่เคยสงสัยเหมือนกันแต่ก็อยู่ในจุดที่ว่าเราไม่รู้จะไปหาคำตอบมาจากไหนก็เลยหยุดคิดไปแล้วก็ไม่ได้ขวนขวายที่จะหามันแต่เรามีคำตอบเหรอ
0: จะเรียกว่าเป็นคำตอบที่ตายตัวก็คงไม่ใช่แต่ว่าก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้มาค้นหา

0: บังเอิญมากว่าตอนนั้นไปเข้าร้านหนังสือ
1: ร้านหนังสือ
0: เราไปเจอหนังสือเล่มนึงชื่อว่าชีวิตเราเอาไงดี
1: ชีวิตเราเอาไงดีที่นี่มีไหมครับ
0: ที่นี่ไม่น่ามีครับเป็นหนังสือเก่าแล้ว
1: อ๋อหนังสือเก่าแล้ว
0: แต่ว่าตรงไททอลแบบเขียนว่าเราเกิดมาทำไม
1: เราเกิดมาทำไม
0: ใช่
1: มันคือตรงกับคำถามที่เรามีถือตลอดเวลาถูกไหม
0: ถูกต้องเลยค่ะพี
1: ่พออ่านหนังสือจบแล้วเป็นไง
0: บอกเลยว่าไม่รู้เรื่อง
1: อ้าว
0: อ่านหนังสือมันของผู้ใหญ่มากแล้วก็พูดเกี่ยวกับชีวิตความรักแบบตอนนั้นเรายังแบบ
1: ประมาณอายุเท่าไหร่ครับ
0: 7-8ขวบ
1: เอง7-8ขวบอ่านหนังสือกันแล้วเหรอ
0: ใช่พออ่านไม่รู้เรื่องค่ะก็เลยโอเคตั้งไว้ก่อนค่ะ
1: แล้วหลังจากนั้นมาเราทำอะไรต่อ
0: คือหลังจากนั้นเนี่ยแม่ส่งไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมสำหรับเด็กที่ยูโอพุทธค่ะ
1: ตอนนั้นคือเราอยากไปเองเหรอหรือว่า
0: คือจริงๆตอนนั้นแม่ส่งไป
1: อ๋อคุณแม่ส่งไปเลย
0: อยากหากิจกรรมให้ลูกทำประมาณนี้ค่ะซึ่งเราก็ยังไม่รู้อะไรเท่าไหร่แต่ว่าโอเคแม่ส่งไปอยากปิดเทอมอะค่ะอยากทำอะไรก็โอเคเข้าไปตอนแรกก็งงแล้วก็มีความแบบอยากกลับบ้านคิดถึงแม่ด้วยนะตอนนั้นใช
1: ่ก็คือยังไม่ได้ชอบแต่แรกถูกไหมครับ
0: คือหวั่นเป็นคนที่แบบค่อนข้างเปิดรับต่อสิ่งใหม่ๆไม่ได้แบบตัดสินเลยค่ะก็คือฟังแล้วก็เข้าหัวก็แบบเข้าใจโอเคไม่ได้แบบต่อต้านเลยอะค่ะแล้วก็แต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบget in มากกับเรื่องราวของมัน
1: แล้วตอนเข้าไปตอนนั้นเสร็จพอกลับมาจากค่ายแล้วหลังจากนั้นรู้สึกไงครับ
0: ค่ะคือจริงๆรู้สึกสงบมากเพราะปกติแล้วก็จะต้องเป็นคนที่คิดมากหรือมันก็มีความกังวลใช่ไหมคะเหมือนจริงๆเด็กก็ควรจะสดใสแหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้สดใสทุกวันทุกทั้งปีมันก็ต้องมีโมเมนต์ที่เรากังวลแต่พอเราได้มาสวดมนต์เนี่ยอารมณ์มันเปลี่ยนเลยอย่างเห็นได้ชัดว่าจากตอนแรกกังวลดาว

0: ึกไอ้นั่นมากพอสวดมนต์เสร็จรู้สึกผ่อนคลายและสงบมากขึ้น
1: การสวดมนต์และการเข้าใจศึกษาธรรมะนี่มันช่วยอะไรบ้างครับ
0: ช่วยหลายอย่างเลยนะคะก็อย่างเช่นแต่ก่อนเป็นคนที่คิดมากมากๆเรามีความคิดในหัว
1: เยอะมากเข้าใจมันมีอะไรเข้ามาเยอะมาก
0: เราคิดตลอดตั้งแต่ตื่นนอนมาแปรงฟันกินข้าวอาบน้ำ
1: ก่อนนอนยิ่งแล้วใหญ่เลย
0: ใช่เราไม่รู้ตัวว่าเราคิดด้วยซ้ำไปแต่เราไม่เคยคิดวิธีที่เราจะดูแลมันเลยเรามีแต่รักษาร่างกายต้องไปออกกำลังกายใช่ไหมคะหรือกินอาหารดีๆแต่ว่าจิตใจของเราบางทีเราเสพสื่อดูอะไรบางอย่างมันสะสมเข้าไปข้างในใจเราโดยเราไม่รู้ตัวใช่ไหมหรือแม้กระทั่งตอนโกรธอะคือบางทีเรามีอารมณ์โกรธใจร้อนเราจะตอบโต้กลับอย่างเช่น
1: ทันทีสมมุติถ้าเป็นคนใจร้อนอ่ะ
0: ใช่แบบมีคนมาว่าเราแบบเข้าใจเราผิดเราก็จะแบบ
1: ขึ้นฟิวขาดไปเลย
0: ไม่เข้าใจแต่ว่าพอมาฝึกอ่ะมันเหมือนเราหยุดทันแล้วเราเห็นทางเลือกว่าเราจะทำตอบโต้แบบไหน
1: ก็คือเรามีสติที่หยุดความโกรธนั้นและสามารถที่จะเลือกทางที่ดีกว่าได้นี่หรอ
0: ใช่จริงๆความโกรธไม่ได้หยุดแต่พอเรารับรู้แล้วมันเหมือนเปลี่ยนกลับมาโฟกัสที่ลมหายใจมากกว่าความคิดว่าเราจะแบบไปฟุ้งซ่านต่อแบบเอ้ยคนนั้นมาทำงั้นรู้สึกแย่มากเราจะคิดไปเรื่อยๆปรุงแต่งต่อไปเรื่อยๆจาก1กลายเป็น100เพราะความปรุงแต่งในความคิดของเราใช่ไหมคะ
1: ก็คือเราสามารถคุมตัวเองให้ดีขึ้นนั่นเอง
0: ใช่ตัดสินใจได้ดีขึ้น
1: ด้วย
0: โดยเฉพาะแค่เรากลับมาหายใจอ่ะ
1: ถ้าพูดถึงธรรมะเราอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ของคนสูงอายุแต่พอได้คุยกับน้องน้ำหวานผมว่าธรรมะไม่ใช่เรื่องไกลตัวสำหรับวัยรุ่นอย่างเรา

0: มันมีวัยรุ่นบางมองว่าการฝึกธรรมะหรือการเข้าวัดเข้าวาเนี่ยเป็นเรื่องคนแก
1: ่
0: เราคิดว่าไงครับ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีต่างชาติเยอะแยะเลยนะที่นำเรื่องของการฝึกสติใน mindfulness เนี่ยไปใช้อย่างบริษัทชั้นนำเช่น Google เนี่ยก็ยังได้นำ mindfulness เนี่ยการฝึกสติไปใช้เปิดเป็นจัดคอร์สสอนให้พนักงานของเขาเลย
0: จัดคอร์สสอนเลยเหรอ
1: ใช่
0: เรื่อง mindfulness เนี่ยนะ
1: ใช่ให้พนักงานเขามาเรียนได้
0: จริงเหรอ
1: คือการฝึกสติอ่ะมันมีประโยชน์มากๆแม้กระทั่งสำหรับการทำงานถ้าพนักงานทำงานมีประสิทธิภาพขึ้นมันก็ดีต่อองค์กรอย่างเช่นแบบพนักงานถ้าปกติพนักงานมีเรื่องส่วนตัวมีเรื่องครอบครัวเขาก็อาจจะทำงานได้
0: ไม่ดีต้อง
1: บางคนมีความเครียดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราสุขภาพจิตดีเราก็สามารถทำงานได้อย่างแบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช
1: ่แม้กระทั่งในตอนก่อนประชุมเนี่ยปกติการประชุมเป็นอะไรที่น่าเบื่อแบ
0: บ
1: ใช้เวลานานใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเรามามีสติก่อนประชุมมาหายใจพร้อมกัน3ครั้งก่อนเริ่มเพื่อให้เราแบบรู้ว่าวันนี้เราจะมาทำอะไรมาคุยเรื่องอะไร
0: ครับ
1: ใช่ค่ะ
0: คือช่วยเหรอ
1: มันไปถึงขนาดนั้นแล้วค่ะตอนนี
0: ้เอาจริงป่ะเนี่ย
1: ใช่แม้กระทั่งในโรงเรียนก็ยังมีแบบ mindfulness based learning ที่เขาสอดแทรกเข้าไปในโรงเรียนด้วย
0: เพราะว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากเลยนะ
1: ใช่มีครั้งนึงที่เคยไปประชุมของทางยูพุทธโลกที่จัดที่ประเทศเกาหลีอ่ะค่ะ
0: อ๋อเราเป็นตัวแทนเหรอครับ
1: ใช่ใช่ค่ะเป็นเหมือนตัวแทนเยาวชนของทางยูพุทธที่กับสมาคมไปก็ทำให้เราได้เจอแบบต่างชาติเยอะมากแล้วได้เห็นความคิดของเขาได้รู้ว่าโอ้จริงๆแล้วศาสนาพุทธก็ไม่ได้มีแค่ในไทยอย่างเดียวก็มีพุทธหลายแบบมากๆเลยอะไรเงี้ยดังนั้นเราก็ได้เรียนรู้เยอะมากว่าจริงๆแล้วมันมีเรื่องของวัฒนธรรมที่มันเป็นกรอบให้เราบางทียังติดและยังไม่เข้าใจบางอย่างด้วยซ้ำ
0: เรื่อง mindfulness เนี่ยอยากจะให้อธิบายได้ไหมครับว่ามันประกอบด้วยอะไรบ้าง
1: ค่ะการฝึกสติมันก็คือการที่เรามาอยู่กับปัจจุบันค่ะพี่โดยที่แบบมันเป็นการระลึกรู้สิ่งที่เกิดขึ้นจะรู้ร่างกายก็ได้รู้จิตใจก็ได้โดยที่เราไม่ต้องไปตัดสินมันเหมือนดูอย่างดูด้วยความเมตตาสงสัยแค่รู้มันเฉยๆอย่างเช่นจะดูเป็นความรู้สึกเฮ้ยตอนนี้ร้อนจังเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นความตอนนี้รู้สึกหงุดหงิดใจอะไรบางอย่างคือจะดูที่ร่างกายหรือดูที่ใจได้หมดเลย
0: รู้เสร็จแล้วไงต่อ
1: คือพี่สงสัยว่ารู้เสร็จแล้วมันต้องไปคิดหรือต้องไปทำอะไรต่อ
0: ใช่แล้วเราทำอะไรกับมันต่อปล่อยมันไปอย่างนี้เหรอ
1: คือเชื่อไหมว่าถ้ารู้จนเป็นนิสัยอ่ะมันพี่มันต้องลองฝึกแล้วต้องลองเห็นได้ด้วยตัวเองอ่ะคือมันพูดยากมากว่าแบบคือเราจะเข้าใจจากการเรียนหนังสือนะว่ามันจะเป็นสมองส่วนความคิดว่าเราเหมือนต้องไปเรียนอะไรบางอย่างเพื่อให้เข้าใจความคิดใช่ไหม อย่างปกติคือเขาจะบอกว่าปัญญาเนี่ยมันมี3เลเวล3ระดับด้วยกันอย่างเช่นเรามาฟังคนนู้นบรรยายเราก็ได้ความรู้ตรงนี้มาเป็นระดับเบื้องต้นระดับที่2คือเรามาพิจารณาละเอามาจากความคิดของเราเป็นแบบความรู้ที่เกิดจากความคิดของเราก็เป็นระดับที่2ระดับที่3คือเกิดจากการลงมือทำจริงใช่แล้วพอเราพบเห็นด้วยตัวมันเองมันก็เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นในตัวเราเลยอะ
0: หมายถึงว่าเราต้องลงมือทำเอง
1: ใช่ลงมือทำลองทำดูแล้วแบบก็จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงขอแค่5นาทีได้ไหมแบบแค่กลับมาแล้วก็ให้เวลากับตัวเองอะเหมือนลงทุนกับชีวิตเราบ้างอะตั้งนาฬิกาแล้วก็กลับมาอยู่กับลมหายใจพยายามดูแล้วก็ความคิดจะเกิดขึ้นแต่เราก็แค่กลับมาอยู่กับลมหายใจเท่านั้นไม่ต้อง
0: หมายถึงการนั่งสมาธิหรอ
1: ใช่
0: ประมาณนั้นเลยป่ะ
1: นั่งสมาธิสัก5นาทีอย่างเงี้ยค่ะยิ่งโดยเฉพาะถ้าเราแบบไม่รู้วิธีการนั่งสมัยทันสมัยมากมีแอปเยอะแยะมากมาย
0: มีแอปด้วย
1: ใช่ Headspace Calm Insight Timer ที่เขาจะแบบเป็นเหมือนนำและทำให้เราสามารถทำตามที่เขาบอกได้แล้วก็ทำเป็นใช่ไหม
0: อ๋อพอน้ำหมาดบอกว่า5นาทีเนี่ยเอาจริงๆนะบอกเลยว่า5นาทีไม่ได้ง่าย
1: ใช่
0: สำหรับทุกคน
1: คนเริ่มต้นดี
0: ใช่ใช่แล้วต้องทำทุกวันด้วย
2: นอกจากเธอจะสนใจธรรมะเป็นพิเศษแล้วเท่าที่ผมได้ยินมาน้องน้ำหวานยังเคยเป็นเกิร์ลกรุ๊ปมาก่อนด้วยนะครับแต่น้องก็ได้ตัดสินใจลาออกจากวงเพราะอยากจะมีเวลาให้กับการปฏิบัติธรรมมากกว่า
0: พี่รู้ว่าเราเคยอยู่ในวงเกิร์ลกรุ๊ปด้วยใช่หรือเปล่า
1: ใช่ค่ะพี
0: ่วงอะไรครับ
1: ชื่อวงว่า Seven Sense
0: อ๋อวงชื่อ Seven Sense
1: เป็นเหมือนไอดอลเกิร์ลกรุ๊ปค่ะ
0: ไอดอลเกิร์ลกรุ๊ปก็คือร้องเต้นเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
3: ก็คือตอนนั้นอ่ะที่เข้าไปเพราะว่าเราคิดว่าเราสนใจเรื่องของการแสดงเพราะว่ามันเป็นการแสดงมันได้กลับมาเข้าใจตัวเองเวิร์คภายในใช่ไหม
0: ใช่ใช่
3: ชอบด้านนี
0: ้ก็เลยทดลองไปเป็นเกิร์ลกรุ๊ปดู
3: จริงๆเนี่ยเราก็มีความไม่แน่ใจว่าแบบเอ๊ะไปแล้วมันจะเป็นยังไงนะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ว่าพี่คนนึงก็บอกว่าเนี่ยลองทำไปก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยมาดูผลว่าเป็นยังไงไม่งั้นมันก็จะขาดใจใช่ไหม
0: อ๋อก็คือหมายถึงการเป็นเกิร์ลกรุ๊ปนี่ใช่ไหมเราก็เลยลองไปเป็นดูถูกป่ะ
3: ใช่เพราะว่าเหมือนถ้าอยู่ในสายของธรรมะการฝึกสติคนก็จะมองว่ามันแตกต่างกัน
0: ใช่เพราะว่าเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วโหแทบไปอยู่คนละขั้วเลยนะมันค่อนข้างจะต่างกันมากๆเลย
3: ค่ะซึ่งหวั่นรู้สึกว่าการแสดงเนี่ยมันจริงๆทุกอาชีพสามารถฝึกสติได
0: ้
3: จริงๆไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็ทำได้การแสดงยิ่งต้องใช้เลยใช่ไหมคะ
0: จริงๆก็ต้องใช้ครับต้องคุมให้ดี
3: จริงค่ะแต่คือตอนนั้นที่หวั่นไปอยู่เนี่ยไปอยู่มาได้ไม่เกินปีนึงก็ได้ออกมา
0: อ๋อเหตุผลที่ออกเพราะอะไรครับ
3: เพราะว่าเหมือนรู้สึกว่าเรามาทบทวนชีวิตเราแหละว่าเป้าหมายในชีวิตเราอยากทำอะไรมีเราเกิดมาทำไมก็คือคำถามเดิมแหละแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากที่จะพัฒนาฝึกฝนทางด้านจิตใจด้านสติของเราให้มันดีขึ้นสำหรับตัววันเองวันอยากที่จะพัฒนาตรงเนี้ยพัฒนาจิตใจแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นๆไปพร้อมกัน
0: อ๋อนี่คือเป้าหมายของเรา
3: ใช่ค่ะอยากที่จะเผยแพร่เรื่องของ mindfulness ให้กับคนอื่นๆได้รู้แล้วได
0: ้ประโยชน์กับมัน

0: วันนี้ทางรายการ Gen Y ของเราก็ได้รับเกียรติจากคุณหมอโอยครั้งนึงนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เราจะมาคุยเรื่องวัยรุ่นกับธรรมะครับคุณหมอเพราะว่าเรื่องธรรมะเนี่ยพอวัยรุ่นได้ยินแล้วเนี่ยวัยรุ่นจะสายหน้าทุกคนเลย
2: ทำไมจะไม่ทุกคน
0: ส่วนใหญ่นะคุณหมอ
2: จริงๆมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งไม่เข้ากันนะเพียงแต่วัยรุ่นอาจจะรู้สึกว่าแบบเป็นเรื่องไกลตัวธรรมะคือเรื่องของคนแก่ธรรมะคือเรื่องของคนที่กำลังปลงชีวิตอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนกับคือพอพูดว่าธรรมะมันก็เลยถูกสร้างภาพเป็นแบบวัดเป็นแบบการสงบเย็นอะไรอย่างเงี้ยเน
0: า
2: ะ
0: มันคืออันนั้นแหละที่คนส่วนใหญ่คิด
2: แต่คือเหมือนกับมันถูกสร้างภาพมาว่าธรรมะมันดูเป็นอย่างนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยธรรมะมันเป็นสิ่งที่อยู่กับเราแบบตลอดเวลาในชีวิตประจำวันมันถ้าวัยรุ่นเข้าใจคำว่าธรรมะว่ามันไม่ใช่แค่การเข้าวัดทำบุญสวดมนต์การศึกษาแบบพระธรรมอะไรเงี้ยเขาก็จะเข้าใจมากขึ้นว่าอ้อจริงๆเนี่ยธรรมะก็เป็นสิ่งที่เราใช้มันในชีวิตประจำวันได้แบบปกติแล้วก็สามารถทำให้ชีวิตเราเนี่ยมีความสุขได้มากขึ้นคือธรรมะมันไม่ใช่แค่แบบบาปบุญเนาะมันมีอะไรที่แบบสอนเรามากกว่านั้นมันก็จะเป็นเรื่องของเมตตากรุณาอย่างเงี้ยจริงมันคือธรรมะนะการวางอุเบกขาเนี่ยก็เป็นธรรมะเนาะเป็นการเรียนรู้โลกแบบนึงการเข้าใจทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยนี่จริงๆคือการหาต้นเหตุแห่งทุกข์การจัดการที่ปัญหาการหาทางออกคือแบบอันนี้ถ้าเข้าใจตรงนี้ได้อะมันก็ใช้ชีวิตได้แบบดีขึ้นจริงๆอย่างสมมติธรรมะบางอย่างที่ง่ายๆอย่างไตรลักษณ์เนี่ยเข้าใจว่าการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมชาตินี่โอ้โหมันช่วยเยอะอ่ะมีแฟนเลิกกับแฟนเนี่ยถ้าเข้าใจว่ามันก็เป็นอย่างนี้แหละเป็นตามธรรมชาติเนี่ยโอ้โหมันก็ทุกข์น้อยลงนั่นจริงการเข้าใจธรรมะคือการเข้าใจธรรมชาติงั้นมันเลยมันสิ่งที่อยู่กับเราเป็นปกติ
0: อยากให้น้ำหวานลองแชร์หน่อยว่าถ้าเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งเนี่ยได้ปฏิบัติธรรมแล้วก็เอ้ยมันจะดีมีผลดีอะไรต่อเขาบ้าง
3: ในชีวิตเราวันหนึ่งมันต้องมีที่เราเจอความทุกข์มีความเครียดความกดดันอยู่แล้วใช่ไหมคะ
0: ครับ
3: ยิ่งสังคมสมัยนี้มันก็อยู่กับมือถืออยู่กับความคิดตลอดเวลา
0: ครับ
3: มันก็มีเรื่องที่ทำให้เราต้องมาคิดนู่นคิดนี่ไหนจะเรื่องงานเรื่องเพื่อนเรื่องความรักเรื่องการเรียนแล้วก็การที่มีธรรมะการที่เรามาหันมาฝึกสติวันคิดว่ามันเป็นเครื่องมือที่เมื่อเราเจอความทุกข์เรามีหลักเราตั้งหลักได้ทำให้จากที่เราจะคิดมากกังวลก็แค่กลับมาอยู่กับลมหายใจแล้วอยู่กับปัจจุบันแล้วรู้ว่าความสุขก็สามารถหาได้จากปัจจุบัน
0: แปลว่าก็เป็นเครื่องมือในการใช้ชีวิตที่ดี
3: ใช่ค่ะ
0: ผมเคยได้ยินคำว่า IQ EQ ครับแต่ MQ เนี่ยมันคืออะไรครับ
2: ก็มีคนก็ใช้คำว่า moral quotient ก็คือ
0: เรื่องของ
2: เขาเรียกศีลธรรมความฉลาดทางศีลธรรมจะมีความฉลาดในการยับยั้งตัวเองทำความดีไม่ทำสิ่งที่ละความชั่วคล้ายๆอย่างนั้นอันนึงที่หมอคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับวัยรุ่นมากๆคือเรื่อง mindfulness ก็คือเรื่องของการที่อยู่กับปัจจุบันได้อ๋อ
0: ที่น้ำหวานพูดบ่อยๆ
2: อันนี้เป็นเรื่องที่คือมันไม่ใช่แค่สิ่งที่พุทธศาสนาสอนจริงๆตอนนี้อย่างศาสตร์ทางตะวันตกเนี่ยทางจิตวิทยาทางสมาคมใดๆที่เกี่ยวกับทำงานเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจเนี่ยตอนนี้เรื่อง mindfulness เนี่ยเป็นเรื่องที่แบบทุกคนต้องพูดถึงเพราะว่ามันเริ่มมีงานวิจัยออกมารองรับว่าการที่คนเราฝึกสติหรือการอยู่กับปัจจุบันการอยู่กับลมหายใจเป็นเนี่ยเขาพบว่ามันหนึ่งคือเรื่องของความฉลาดเนี่ยกลายเป็นเยอะขึ้นลดความทุกข์เด็กสามารถจัดการกับความทุกข์ได้ดีขึ้นลดเรื่องของความวิตกกังวลวิตกกังวลก็สามารถใช้ mindfulness รักษาได้ซึมเศร้าดีขึ้นด้วย mindfulness คือมันกลายเป็นว่าเอ้ยมันเหมือนกับยารักษาโรคอันหนึ่งที่แบบเราใช้กับการดูแลคนไข้งั้นต่างประเทศก็จะมี mindfulness course มีการทำเทอราปีโดยใช้วิธีที่เป็น mindfulnessซึ่งมันเป็นศาสตร์ที่แบบกลายเป็นสิ่งที่ได้รับการยอมรับกันในทางวิทยาศาสตร์ด้วยเนาะซึ่งจริงๆแล้วเป็นศาสตร์ที่พุทธเจ้าก็ค้นพบมายาวนานเป็นนับ 2,000 กว่าปีละแต่จริงมันก็กลับมาอยู่กับหลักสำคัญก็คือการอยู่กับปัจจุบันเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยเราเกิดความทุกข์เนี่ยเป็นเพราะว่าเราไม่อยู่กับปัจจุบันเราก็จะอยู่กับอดีตอยู่กับอนาคตอย่างเวลาเราเครียดอย่างเงี้ยเด็กวัยรุ่นก็จะเครียดแหละเครียดเรื่องเรียน คิดเรื่องการเรียนก็จะคิดว่าเราจะสอบได้ไหมเราจะได้คณะนี้หรือเปล่าคือใจมันก็ไปอยู่กับอนาคต
0: แต่เรายังไม่ไปเห็นเลย
2: ทำไมที่ผ่านมาเราน่าจะอ่านหนังสือให้ดีกว่านี้รู้สึกแย่กับตัวเองจังเลยที่ทำไมก่อนหน้านี้เราไม่ขยันตอนนี้เหลือเวลาอยู่แค่นิดเดียวคือจะกับอดีตโดยที่มันก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้ในทั้งสองอย่างมันที่สำคัญมันก็ทำลายปัจจุบันที่จะทำให้ตัวเองมีสติหรือมีสมาธิพอที่อ่านหนังสือนะตรงหน้าให้ดีที่สุดเนี่ยมันกลายไปอยู่แต่กับอดีตและอนาคตสลับไปสลับมาสมาธิที่อยู่กับปัจจุบันก็ไม่มีสุดท้ายแย่ไปหมดเลย
0: แล้วเด็กที่มีกับเด็กไม่มีแตกต่างกันยังไงครับ
2: ก็ถ้าพูดถึงเรื่อง mindfulness เนี่ยนะก็จะเห็นเลยว่าเด็กที่มีสติเนี่ยก็จะทุกข์น้อยกว่าก็จะเท่าทันตัวเองมากกว่าจัดการอารมณ์ได้ดีกว่าคนที่มีสติเนี่ยก็จะรู้เลยว่าตอนนี้กำลังโกรธคนไม่มีสติโกรธปั๊บก็ด่าออกไปเลยต่อยเพื่อนเลยแต่คนที่แบบมีสติอยู่กับตัวก็รู้ว่าตอนนี้กำลังโกรธละเราอาจจะเริ่มเลี่ยงออกมาเราอาจจะเริ่มใช้วิธีการอื่นที่จะแสดงถึงความโกรธของเราไม่ใช่ใช้ความรุนแรงใช้กำลังมันจริงๆการมีสตินี่มันโหแบบมันครอบคลุมอันนี้มันคือหลักสำคัญเลยถ้ามีอยู่กับตัวเนี่ยความทุกข์ก็น้อยกว่าการใช้ชีวิตด้วยความไม่เสี่ยงก็น้อยกว่าเด็กวัยรุ่นที่แบบซิ่งแว้นมันบางทีก็ขาดสตินะก็แบบไม่รู้ว่าเนี่ยกำลังอันตรายก็บิดเข้าไปด้วยความสนุกนี่คือขาดสติแล้วพอขาดสติมันก็เกิดความเสี่ยงมันตัวสติเนี่ยจริงๆมันกำกับเราทั้งการกระทำคำพูดการตัดสินใจการควบคุมอารมณ์การตัดสินใจบริหารความเสี่ยงต่างๆมันก็คือแทบจะอยู่กับเราแบบที่ตอนแรกหมอบอกว่ามันคือสิ่งที่อยู่กับมนุษย์ตลอดเวลามันไม่ใช่ธรรมะแบบที่เราต้องไปนั่งท่องพระธรรมขันธ์พระไตรปิฎกอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการเข้าใจธรรมชาติ
0: ถ้าอยากจะสอนลูกให้ปฏิบัติธรรมะอย่างเงี้ยควรเริ่มยังไงครับคุณหมอ
2: ก็ทำให้เขาเข้าใจว่าธรรมะมันไม่ใช่เรื่องการท่องธรรมะศีล5อะไรเงี้ยคือธรรมะมันอยู่กับตัวเราตลอดเวลาหลักๆก็คืออยู่กับลมหายใจนี่แหละมันก็เริ่มจากการทำให้เขารู้ว่าลมหายใจเนี่ยคือธรรมะ
0: ครับ
2: การมีสติอยู่เนี่ยคือธรรมะแบบหนึ่งการที่เขาไม่ตัดสินใจที่จะไม่ทำอะไรที่ไม่ดีนี่คือธรรมะ
0: ไม่ต้องไปเข้าวัดอะไรก็ได้
2: ทำให้เขาอยู่ใกล้ตัวทำให้เขารู้สึกว่าธรรมะคือเรื่องใกล้ตัวแล้วก็อย่างอื่นก็สอนตามศาสนาเลยหลายศาสนาคริสต์จะสอนการเข้าโบสถ์สวดมนต์เป็นอะไรได้ยังไงเขาพูดกันเราเข้าวัดเราได้อะไรเราทำบุญได้อะไร ก็สอนตามศาสนาของตัวเองทีนี้มันไม่ได้สอนผ่านการพูดมันสอนผ่านการพาทำ
0: อ๋อคือก็ต้องไปทำด้วย
3: จริงค่ะหรือแม้กระทั่งเป็นตัวอย่างถ้าพ่อแม่ทำก่อนจริงๆลูกเห็นตัวอย่างแล
2: ้
3: วอุ้ยเขาปฏิบัติแล้วเขาเปลี่ยนไปเขาดีขึ้นในทางที่ดีมันก็มีแต่คนอยากจะทำตาม
2: จริงๆแค่เวลาเราโกรธอย่างเงี้ยหรือว่าเราโมโหแล้วเราหยุดแล้วเราหายใจเข้าลึกๆแล้วเราก็ไม่ตวาดลูกออกไปอย่างเงี้ยแล้วก็แบบหรือบางทีเราบอกลูกว่าเดี๋ยวขอแม่สงบก่อนโอ้โหนี่คือการสอนธรรมะเข้ามั้ยคือการสอนที่หรือว่าอ๋อการอยู่กับลมหายใจเนี่ยช่วยเราที่ทำให้เราตัดสินใจทำสิ่งที่ถูกต้องได้มากขึ้นอย่างเงี้ยนี่คือการสอนธรรมะลูกแล้วลูกก็จะเห็นผ่านตัวอย่างใกล้ตัวค่ะ
0: โอ้แปลว่าธรรมะนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับเด็กวัยรุ่นเลยนะครับนี่ก็ยกตัวอย่างน้องหวานก็เป็นหนึ่งคนที่ได้ปฏิบัติธรรมะต่างๆแล้วก็มีผลดีต่อตัวเองครับวันนี้รายการจะไว้ขอขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะแล้วก็น้องหวานด้วยนะครับขอบคุณมากครับเจนวาของเราหมดเวลาลงแล้วนะครับพวกเราสามคนต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: นูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
1: ่หนูดีทำได
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนู

0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

0: ตอนผจญภัยเรือดำน้ำโบราณ
1: เฮ้ยร้อนร้อนเบื่อเซ็งอ้าวแล้วนี่ไปไหนกันหมดเนี่ย

0: ฮะไปไหนกันนะหยุดไปไหนกันเหรอคะ
1: ว่ายน้ำพายเรือปีนเขาไปพิพิธภัณฑ์ทำบุญกินขนม
2: โอ้ยเยอะจัง
1: ไปก่อนนะ
3: ไปเที่ยวกันมาพวกเราม
0: าตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะร้อนๆอย่างเงี้ยไปทะเลกันไหม
3: ฮะเยี่ยมเลย
0: พร้อมกันหรือยัง

าวีขึ้นไปทำอะไรอ่ะเดี๋ยวไปเก็บเองเอ๊ะทำไมนานจังเลยอ่ะไปตามกันเถอะWhat is it?

0: Submarine. A submarine.
1: โอ้เรือดำน้ำมาอยู่ตรงนี้ได้ไงอ่ะ
2: เฮ้ยน่ากลัวน่ากลัวจัง
1: เฮ้ยสุดยอดเลยตื่นเต้นไปดูใกล้ๆกันเถอะระวังด้วยนะเออ

0: snail. A snail.
1: จะไปไหนกัน
2: คือลูกบอลของพวกผมกระเด็นมาทางนี้ผมก็เลยมาเก็บครับ
1: กลับไปเถอะ
3: คือพวกเราเห็นแล้วน่าทึ่งมากเลยครับ
1: น่าทึ่งเหรอ
2: น่าสนใจอ่ะเขาไปผจญภัยกันเถอะ
1: พวกเธอสนใจเรือดำน้ำสมๆนี่อย่างนั้นเหรอ
2: ก็เมื่อก่อนน่ะมันคงวิ่งอยู่ใต้ทะเลไปหลายที่เลยนะ
3: จริงด้วยแฮกคงจะมีเรื่องราวมากมายเลยอ่ะ
1: ฉันดีใจนะที่พวกเธอยังเห็นคุณค่าของมัน
3: ก็พวกเราอยากรู้นี่ครับว่าเรือเนี่ยไปทำอะไรมาบ้าง
1: งั้นตามฉันเข้ามาเลยฉันจะพาดูเอง
0: แต่เขาสวยกลัวนะคะ
1: เรือลำเนี่ยเคยใช้ในการทำสงครามด้วยนะ
2: โอ้โหแล้วชนะไหมครับ
1: แน่นอนต้องชนะสิปู่ของฉันเล่าให้ฟัง
3: แล้วไปทั่วมหาสมุทรเลยเหรอครับ
1: จะว่าอย่างนั้นก็ได้นะไปมาหลายที่

0: ี้ก็คือเพื่อนฉันเองคุณแมงมุม
1: เขาไม่ได้ยังไงกันน่ะไม่ได้เจอใครมานานแล้วนอกจากเจ้าหอยทากเนี่ย
2: คุณหอยทากพาเข้ามาครับ
0: ก็เห็นเด็กๆสนใจก็เลยเข้ามาทัวร์นิดนึง
1: เรือลำนี้เคยนำเที่ยวด้วยนะแต่พอใช้

0: ไม่ได้ก็ถูกปล่อยให้ทรุดโทรมแล้วคนก็ลืมกันไปผมคิดว่าเรามาช่วยกันคิดดีกว่าว่าจะทำยังไงให้คนกลับมาเที่ยวเรือดำน้ำอีกดี
1: ฮะจริงด้วยไหมเอกฟังเรื่องของคุณหอยทากแล้วตื่นเต้นดีนะครับ
0: พวกเราช่วยกันคิดดีกว่าว่าจะทำอะไรได้บ้างดูว่าใครทำอะไรได้บ้าง
2: แล้วดาวี่และเพื่อนก็ช่วยกันคิด
1: สวยว่าน่าจะมีที่ขายน้ำนะคะส่วนผมก็จะคอยเป็นนักแสดงตัวตลกเอง
3: ส่วนฉันเป็นคนนำเที่ยวเรือเอง
0: ผมเป็นคนเก็บตัวเองครับ
1: What is it?

0: swing. A swing.
1: ซึ้งใจที่ทุกคนช่วยกันคิดเห็นคุณค่าของเรือดำน้ำนี
2: ้คิดแล้วก็ลงมือกันเลยพวกเรา
3: เก็บกวาดก่อนเลย

0: ียบแล้วเสร็จแล้ว
1: เฮ้ยเหนื่อยสุดๆเลยอ่ะ
0: คนเลยอ่ะเรือดำน้ำโบราณเปิดให้เข้าชมแล้วจ้า
2: เรือนี้น่ะใช้ในสมัยสงคราม
0: แต่ก็มีความสุข
2: ไม่รู้จะขอบคุณพวกเธอยังไงดี
3: เป็นเพราะพวกเธอช่วยกันคิดแล้วก็เห็นคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่แท้ๆเลย
0: เป็นปลื้มค่ะช่วยกันคิดช่วยกันทำ

a submarine. A snail, a swing, a spider, a submarine.

0: อย่าเพิ่งไปไหนนะคะมาเล่นเกม What is it กับพ่อสวยก่อนนะคะ
1: Let's play
0: What is it
1: Spider Submarine Snail Good job
0: What is it?
1: Swing Submarine Spider Good job
2: เพื่อนเพื่อนเก่งกันจริงๆครับ
0: แล้วพบกันใหม่นะคะ
3: บ๊ายบาย

0: อนศิลป
1: ์สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์นะครับตอนนี้ในมือพี่โจครับขวดนมขนาดใหญ่เรียกว่าเพิ่งดื่มหมดไปครับหมดดื่มหมดเสร็จปุ๊บก็เอาไปล้างให้สะอาดนะครับและแน่นอนสำหรับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเรานะครับก็ต้องมีไอเดียที่จะนำไปทำอะไรกับขวดนมเปล่าๆแบบนี้เราจะไม่ทิ้งไปเฉยๆอยู่แล้วใช่ไหมครับจำได้ว่าพี่โจเองก็เคยสอนน้องๆหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับที่ประดิษฐ์ขึ้นมาชิ้นงานที่ได้มาจากขวดนมนะครับมีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่อะไรแบบนี้เราเอามาทำเป็นชิ้นงานได้หมดแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจากขวดแบบนี้นะครับจะกลายเป็นชิ้นงานแบบนี้นี่ได้ยังไงนะครับเป็นเกมสนุกสนุกที่เรียกว่าเดี๋ยวเอาไว้เล่นกับเพื่อนๆได้เลยนะครับเดี๋ยวมารอติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ว้าวช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาดูว่าขวดตรงนี้นะครับเราจะเอามาใช้งานได้ยังไงนะครับเลือกตัดจากมุมนี้นะครับแล้วก็โค้งขึ้นมาเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็ลากเส้นต่อลงมาว่าจะให้มันโค้งส่วนที่เราจะต้องตัดออกเป็นส่วนไหนบ้างเอาละครับตรงนี้คือเราจะไม่เอานะครับส่วนนี้ไม่เอานะครับพอตัดเสร็จเรียบร้อยมันก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับนะครับหลังจากนั้นครับนำแกนกระดาษทิชชู่มานะครับตัดครับไม่ใช้กรรไกรก็ระวังนิดนึงนะครับหลังจากนั้นเราก็ปรับขนาดให้มันพอดีพอดีก็ไปติดเทปกาวอะไรแบบนี้นะครับจะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับขนาดจะเล็กลงเห็นไหมครับมันก็จะเสียบเข้าไปได้พอดีนะครับ

0: คราวนี้มาถึงขั้นตอนของการตกแต่งให้สวยงามนะครับสีที่ใช้ครับสีอะคริลิกนะครับที่คุณสามารถระบายสีขาวหรือว่าใช้กระดาษกาวพันรอบก่อนก็ได้นะครับเอาละครับก็ระบายให้ทั่วนะครับแล้วก็อาจจะตกแต่งที่จับเพิ่มเติมก็ไล่สีลงมาเป็นตัวใช้เป็นสีชมพูอ่อนนะครับสีแดง1ส่วนสีขาว2ส่วนแล้วก็เดี๋ยวรอให้แห้งประมาณนึงนะครับแล้วก็ตกแต่งขอบเพิ่มเติมนะครับพอแห้งเสร็จแล้วก็ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับนี่นะครับตรงปลายพี่โจเพิ่มเป็นสีเขียวเหลืองอ่อนนะครับสีเขียวเหลืองอ่อนตรงนี้ก็จะเป็นสีเหลือง2ส่วนน้ำเงิน1ส่วนนะครับแล้วก็ขาว2ส่วนหลังจากนั้นเราก็มาตกแต่งลวดลายครับอาจจะวาดเป็นกิจกรรมเป็นเกมอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับตัวก็วาดเป็นน้องหมาตัวเล็กๆวาดเป็นหน้าน้องหมาที่อยู่กับบรรดาเกมต่างๆหรือว่ากิจกรรมต่างๆเช่นลูกบาสนะครับนี่ฮะก็วาดตกแต่งไปตรงขอบของลวดลายต่างๆนี้นะครับเอาละครับลวดลายต่างๆที่เราทำตรงนี้เนี่ยอ่ะก็วาดออกมาครบแล้วแล้วก็มาระบายสีกันตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นสีส้มสีลูกบาสนะครับสีแดง1ส่วนสีเหลือง1ส่วนนะครับจะระบายไปก่อนคร่าวๆนะครับแล้วเดี๋ยวตัดเส้นกันอีกทีนึงถ้าเกิดสมมติว่าเราระบายไปทับบนลวดลายต่างๆที่เราวาดไว้นะครับไปนะครับสีเนื้อหรือสีไข่ไก่นะครับใช้สีเหลือง3ส่วนสีแดง1ส่วนแล้วก็สีขาว3ส่วนครับต่อไปเป็นน้ำตาลแดงครับที่หูของน้องหมาของเราน้ำตาลแดงแดง2ส่วนเหลือง1ส่วนแล้วก็น้ำเงิน1ส่วนครับแล้วก็คราวนี้เราก็ตกแต่งลวดลายต่อไปเลยนะครับพอทำเสร็จเรียบร้อยสีแห้งออกมาก็เป็นลักษณะประมาณนี้ครับนี่เห็นไหมครับถ้าแห้งแล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับใช้สีสันต่างๆอาจจะตัดขอบตัดเส้นกันอีกทีนึงนะครับแล้วด้านในเห็นไหมครับมีลวดลายที่อยากจะใส่เพิ่มเติมก็ได้แล้วหลังจากนั้นลูกนะครับอุปกรณ์ที่เราเอาไว้ใช้เล่นอาจจะใช้เป็นกระดาษหนังสือพิมพ์ขยำเสร็จปุ๊บทำเปเปอร์มาเช่ด้วยกระดาษทิชชู่หรืออยากจะทำเป็นเปเปอร์มาเช่เลยก็ได้นะครับแล้วก็ระบายสีซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับน้องก็ทำออกมา2ชิ้นถ้าเกิดไม่ได้ใช้เป็นขวดน้ำนะครับใช้เป็นนี่อันนี้เป็นแกนกระดาษทิชชู่แบบหนานะครับแล้วก็ขวดนมหรือว่าขวดอะไรอีกแบบนึงอีกรูปทรงนึงก็ได้นะครับเสร็จปุ๊บตกแต่งลวดลายนี่ลายตัวการ์ตูนต่างๆนะครับแกนกระดาษทิชชู่ถ้าเกิดสมมติว่ามีแบบหนามันก็จะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับแล้ววิธีการเล่น2อันนะครับโยนขึ้นมาปึ๊บครับแล้วอีกอันนึงเอารับนี่ก็รับไว้โยนขึ้นไปเสร็จปุ๊บอีกอันนึงก็รับนะแล้วแบ่งกับเพื่อนอยู่คนละฝั่งแค่นี้เองนะครับเราก็ถ้าเกิดสมมติว่ายิ่งโยนสูงมากเท่าไหร่อีกฝั่งนึงก็จะยิ่งรับยากเท่านั้นนะครับแต่ว่าอาจจะต้องกำหนดเขตนิดนึงว่าจะโยนให้กันอะไรยังไงนะครับหรือว่าถ้าหากว่าอยากจะเล่นคนเดียวซ้อมกับเพื่อนๆก็ได้แข่งกันว่าใครโยนได้สูงกว่ากันแล้วต้องรับให้ได้ด้วยนะครับเอาล่ะก็เป็นกิจกรรมง่ายๆที่บางทีมันอาจจะทำให้เราใช้ชิ้นงานใช้วัสดุเหลือใช้นะครับเอาวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นเกมที่ไม่ต้องพึ่งแค่เทคโนโลยีอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตต่างๆนะครับที่เราจะต้องนั่งจ้องอยู่แบบนี้ตลอดบางทีไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ออกกำลังแขนหรืออะไรแบบนี้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดเกมแท็บเล็ตโทรศัพท์มือถือถ้าเล่นนานๆไปก็อาจจะเสียสายตาได้นะครับเอาล่ะอันนี้เป็นกิจกรรมที่เราได้ออกแรงแล้วก็ได้สนุกกับเพื่อนๆด้วยของง่ายมากเลยเห็นไหมครับจากขวดน้ำพลาสติกเปล่าๆนะครับกลายมาเป็นเกมสนุกแบบนี้แล้วก็ลวดลายต่างๆสามารถเอามาใช้เล่นกับเพื่อนๆเล่นกับใครอะไรยังไงก็ได้อย่างเช่นพี่โจทำชิ้นงานนี้เสร็จปุ๊บไปเล่นกับน้องๆผู้ใหญ่ก็เล่นได้เด็กก็เล่นได้นะครับเอาละก็มาสนุกกันแบบนี้นะครับรอติดตามแล้วกันว่าครั้งหน้าจะมีชิ้นงานอะไรน่ารักอยู่แต่ว่าช่วงต่อไปเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าใครส่งจดหมายมาหาพี่โจกันบ้างครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ
0: ์เอาละตอนนี้มาดูที่ข้อความใน Facebook ก่อนดีกว่าครับตรงนี้น้องมีนกับน้องมีย่า

ชอบดูรายการพี่โจทุกวันเลยนะครับเห็นพี่โจประดิษฐ์ของจากจานกระดาษใช่ไหมครับเด็กๆที่บ้านก็เลยทำเป็นมงกุฎจานกระดาษมาให้พี่โจดูครับอันนี้พี่สาวอยู่ขวามือน้องมินมินนะครับเด็กหญิงพัฒพิมลนามเสนานะครับผมแล้วก็ซ้ายมือเป็นน้องมีย่าเด็กหญิงพิชานันทาพานะครับก็น่ารักมากแล้วก็เป็นมงกุฎของน่าจะเป็นเจ้าหญิงแล้วกันนะครับเป็นเจ้าหญิงตัวเล็กๆนะครับแล้วก็สีสันสวยงามตัดผมหน้ามาทั้งคู่เลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับน่ารักมากคราวนี้มาดูที่จดหมายกันบ้างนะครับมีจดหมายจากน้องผู้หญิง1ฉบับน้องผู้ชาย1ฉบับนะครับน้องผู้ชายกันหน่อยดีกว่าผมชื่อเด็กชายลิปิกรจันทะเลียงนะครับชื่อเล่นชื่อโฟวิลนี่น้องโฟวิลอยู่ป.1/2ครับชอบดูรายการพี่โตครับวาดรูปมังกรไฟมาให้พี่โตดูด้วยครับพี่โตผมวาดมังกรไฟสวยไหมครับนี่ดูไฟแบบโอ้โหแล้วก็ขาสีฟ้าเป็นปล้องๆแบบนี้แล้วก็มีช่องมาให้พี่โตติ๊กด้วยนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับชอบครับนี่แล้วที่สำคัญนะครับตรงมังกรไฟตรงแก้มนี่นะครับมีเครื่องหมายไม่เท่ากับด้วยนะครับไม่รู้แปลว่าอะไรหรือว่าเป็นลวดลายอะไรต่างๆของตรงข้างๆตรงหูของมังกรหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าชอบมากนี่ดูเป็นภาพวาดที่ดูมีพลังมากครับเอาละคราวนี้ของน้องโฟวิลเสร็จเรียบร้อยน้องผู้ชายไปแล้วคราวนี้มาที่น้องผู้หญิงบ้างสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจิตรดาเผยโคกสูงชื่อเล่นชื่ออ้ายนะครับทำที่ขั้นหนังสือมาให้พี่โจดูค่ะอันนี้ไม่ใช่ที่ขั้นหนังสือแต่อันนี้เป็นรูปที่ขั้นหนังสือนะครับที่ขั้นหนังสือจริงๆอยู่อันนี้นี่น่ารักมากๆเลยนะครับแล้ววาดเหมือนเป๊ะเลยอ่ะวาดเหมือนชิ้นงานที่ทำออกมาเลยเห็นไหมครับโอ้วาดเป็นพี่โจหน้าตาน่ารักมากนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องอ้ายหรือว่าน้องโฟวิลแบบนี้นะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับใครอยากจะส่งมาแบบน้องมินมินกับน้องมีย่านะครับfacebook.com/sonsinclub และอีกหนึ่งช่องทางสำหรับอีเมล address sonsin@thaipbs.or.th ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเดี๋ยวพี่โจขอตัวไปท้าน้องๆข้างบ้านก่อนดีกว่าท่าทางจะร้อนวิชาเพิ่งทำชิ้นงานเสร็จเจอกันใหม่ครั้งหน้าลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

0: ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่
2: หนูดีทำได
1: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได
1: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้
1: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได
1: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได
1: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได้
1: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได
1: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
2: หนูดีทำได้
1: หนูดีทำได้

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: กลัวตลกจังเลย
1: เฮ้ยถ้าเกิดพี่หัวใจวายตายขึ้นมาจะว่ายังไงฮะ
0: ไม่เป็นไรหรอกนะว่าแต่พี่กุ๊กอะทำอะไรอยู่นะ
1: กำลังเขียนไดอารี่อยู่จ้า
0: หื้อไดอารี่มันคืออะไรอะ
1: ไดอารี่ก็คือบันทึกส่วนตัวของเรายังไงล่ะเวลาเราไปเจอเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจมาแล้วก็จัดบันทึกเก็บไว้ในไดอารี
0: ่เออขออ่านมั่งสิ
1: ไม่ได้ไดอารี่น่ะเป็นความลับส่วนตัวของใครของมันแก๊ปก็ต้องไปเขียนไดอารี่ของแก๊ปมาแล้วกันอ่านนะ
0: โหยทำไมถึงยุ่งยากขนาดนี้ด้วยล่ะ
1: เอาล่ะถ้าไม่มีธุระอะไรก็ออกไปได้แล้วพี่จะเขียนไดอารี่ของพี่ต่อ
0: โถเอ้ย
1: วันนี้กึ๊กทำคะแนนสอบย่อยได้เป็นที่หนึ่งในห้องคุณแม่เลยให้ของขวัญกับกึ๊กเป็นสมุดไดอารี่กึ๊กเลยว่าจะลองเขียนไดอารี่ดูเป็นวันแรกค่ะการอื่นก็คงต้องเริ่มจากการแนะนำตัวเองก่อนหนูชื่อกุ๊บค่ะอายุ8ขวบเป็นเด็กสาวน่ารักเรียบร้อยมารยาทงามสุดๆสมัยไหนล่ะคะ เอ๊ะหยุดนะแก๊ปอยู่ดีๆมาเขียนกระเป๋าที่เล่นอย่างนี้ได้ยังไงมานี่นะมาให้สั่งสอนซะดีๆเจ้านี่ชื่อแก๊ปค่ะน้องชายกุ๊บเองกำลังสอนสุดๆเลยล่ะค่ะคนเดียวที่จะหยุดความสนของแก๊ปได้ก็คือคุณแม่ค่ะ
2: นี่น้องแก๊ปทำของพี่กุ๊กเสียอีกแล้วใช่ไหมแม่เตือนแล้วใช่ไหมว่าอย่าทำของเสียหายน่ะ
3: คุณแม่ขอโทษครับแก๊ปผิดไปแล้ว
1: แต่คุณแม่ก็มีจุดอ่อนอยู่นิดนึงนะคะ
3: อุ๊ยคุณแม่ครับคุณแม่ทำยาบึ้งจนหน้าย่นไปหมดแล้วนะครับ
4: ฮะจริงเหรอ
0: ยิ้มไว้ดีกว่านะครับคุณแม่จะได้สวยๆไงล่ะครับ
1: คุณแม่น่ะเป็นห่วงเรื่องความสวยความงามเป็นพิเศษจนบางทีก็ลืมเรื่องอื่นไปเลย
5: โอ้ไม่เป็นไรนะจ๊ะหลานยายเดี๋ยวยายจะซื้อกระเป๋าใบใหม่ให้แล้วกันนะ
1: จริงหรอคะกึกรักคุณยายที่สุดเลยค่ะ ส่วนนี้ก็คือคุณยายของพวกเราเองค่ะ
5: เอ๊ว่าแต่กุ๊กจะเอากระเป๋าสีอะไรดีล่ะ
1: คุณยายคะกุ๊กอยู่ทางนี้ค่ะไม่ใช่ทางนั้น
5: เอ๊ะอ้าวทางนี้เหรอ
1: คุณยายท่านแก่แล้วนะคะก็เลยอาจจะสายตาฟ้าฟางไปนิดนึงอ๋อในบ้านยังเหลือสมาชิกอีกหนึ่งคนนะคะนั่นก็คือคุณพ่อค่ะ
6: สายแล้วสายแล้วงานวันเกิดท่านผอ.กำลังจะเริ่มแล้วเว้ยเอ้ยโอ้ยแม่จ๋าเค้กวันเกิดที่จะเอาไปให้ท่านผอ.อยู่ไหนอะ
4: อยู่นี่ค่ะ
6: เว้ยไม่จริงทำไมเค้กถึงเป็นอย่างนี้ล่ะเนี่ย
4: เอ๊ะรู้ว่าแก๊ปเกย
3: ขอโทษครับก็ผมไม่รู้นี่ครับ
5: วันหลังแก๊ปก็ควรจะถามให้แน่ใจซะก่อนเข้าใจไหม
4: ครับ
5: ยังไงของมันก็เสียไปแล้วลูกก็ควรไปซื้อเค้กก้อนใหม่ให้เจ้านายแทนแล้วกันนะ
6: ดึกป่านนี้ร้านเค้กใหญ่ๆก็ปิดหมดแล้วล่ะครับไม่มีเวลาออกไปตะเวนหาร้านใหม่แล้วล่ะครับ
1: เอ๊ะคุณพ่อขาทำไมเราต้องใช้เค้กอวยพรวันเกิดด้วยล่ะคะแล้วใช้อาหารอย่างอื่นอวยพรแทนไม่ได้ล่ะคะ
2: เออจริงๆมันก็ไม่ได้มีใครบังคับหรอกนะว่าต้องใช้เค้กอวยพรวันเกิดเท่านั้นจริงๆแล้วเราจะใช้อาหารอย่างอื่นแทนก็ได้แล้วนะ
6: นั่นสินะแต่ว่าพ่อก็อยากได้ที่มันมีสีสันสวยงามเหมือนเค้กวันเกิดอะแล้วก็ต้องมีปริมาณเยอะๆแบ่งให้ทุกคนกินกันได้ด้วย
1: สีสันสวยๆเหมือนเค้กวันเกิดแล้วก็ปริมาณเยอะๆด้วยงั้นเราใช้พิซซ่าแทนได้ไหมคะกึ๊กกับแม่เพิ่งจะซื้อของมาทำพิซซ่ากันอยู่พอดี
2: เป็นไอเดียที่ดีเลยล่ะจ้ะงั้นเรามาช่วยกันทำพิซซ่าไปอวยพรวันเกิดเจ้านายพ่อกันเถอะนะแก๊ปลูกก็ต้องมาช่วยด้วยนะจ๊ะ
3: ผมด้วยเหรอครับว่าแต่ผมไม่ชอบทำอาหารนี่ครับ
2: ถือว่าเป็นการรับผิดชอบต่อสิ่งที่ลูกทำผิดไปยังไงล่ะเป็นเด็กดีทำผิดก็ต้องยอมรับผิดปรับปรุงและแก้ไขไม่ใช่ไม่ทำอะไรเลย
3: ครับ
1: ถ้างั้นพวกเราก็มาเริ่มทำพิซซ่ากันได้เลยนะคะเริ่มจากเอาแป้งพิซซ่าสำเร็จรูปออกมาวางหาซอสมะเขือเทศให้ทั่วแล้วเลยเกลือตามวางชีสลองพื้นไว้ก่อนจากนั้น ก็แต่งหน้าพิซซ่าตามใจชอบเอาเป็นไส้กรอกเห็ดแฮมมะเขือเทศหอมใหญ่ฉลันตาลแล้วกันนะคะจากนั้นก็เลยชีสสุดท้ายให้ทั่วๆเลยเสร็จแล้วก็เอาข้าวเปล่าอบประมาณ15นาทีก็เสร็จแล้วล่ะค่ะ
6: กลิ่นหอมน่าทานจังเลยนะเนี่ย
1: แม่ขาขอพริกหยดที่หั่นแล้วด้วยสิคะเรียบร้อยแล้วค่ะสีสันสวยงามเหมือนเค้กวันเกิดแล้วก็ปริมาณเยอะๆอยากให้ทุกคนกินได
6: ้โอ้สุดยอดไปเลยขอบใจทุกๆคนมากเลย
1: กึ๊กดีใจที่การทำอาหารของกึ๊กสามารถช่วยเหลือคุณพ่อได้น้องกัสเองก็ได้ว่าทำผิดก็ต้องรับผิดและรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตัวเองทำและเรื่องวุ่นวายในวันนี้ก็จบลงได้ด้วยดีเพราะความช่วยเหลือของทุกคนอันนี้พักแค่นี้ก่อนแล้วกันนะนอนดีกว่า

0: อรี่หนูกุ๊กตอนก้างปลาอันตราย
1: วันนี้เจ้าน้องจั๊บจอมซนของกุ๊กซนไม่ออกเลยล่ะค่ะเรื่องทั้งหมดมันก็เป็นอย่างนี้ค่ะคุณพ่อขาคุณย่าขาน้องจั๊บเช้าเย็นเสร็จแล้วค่ะรีบมาทานกันเลยค่ะ
2: ว้าวปลาทอดนี่น่ากินจังเลย
1: ใช่ค่ะนี่คุณแม่ทอดปลายังไงล่ะคะเนี่ยสวยจังตอนทุกทอดทีไรปลาชอบไม่ติดกระทะทุกทีเลย
0: ง่ายๆเลยจ้ะแค่หยิบเกลือมาหยิบมือหนึ่งโรยลงไปในน้ำมันก่อนที่จะทอดปลาแค่นี้ก็จะช่วยให้ปลาไม่ติดกระทะแล้วล่ะจ้ะ
1: ง่ายขนาดนี้เลยเหรอคะ
0: ยังมีเคล็ดลับอีกนะน้ำมันที่จะใช้ทอดปลาก็น่าจะเป็นน้ำมันปาล์มดีกว่าแล้วตอนทอดปลาให้ปลาสุกไปข้างนึงก่อนแล้วค่อยกลับปลาอย่าเพิ่งกลับปลาไปมาตอนยังไม่สุกดีไม่งั้นเนื้อปลาจะแตกแล้วก็อาจจะหลุดไปไม่สวยนะ
1: ว้าวเคล็ดลับดีๆทั้งนั้นเลยขอจดลงไดอารี่ไว้ก่อนนะคะ
2: แก๊ปนี่เวลากินข้าวนะจ๊ะวางเกมลงก่อนแล้วก็กินข้าวได้แล้ว
3: ถุยโถพ่อรอเดี๋ยวสิครับมันยังไม่ผ่านด่านนี้เลยอ่ะให้มันผ่านด่านนี้ให้ได้ก่อนแล้วค่อยกินนะครับ
0: แก๊ปจะวางหรือไม่วาง
3: ครับกินก็ได้ครับ
4: แก๊ปจ๊ะตอนตักปลาเนี่ยอย่าเพิ่งตักใส่ปากอย่างนั้นสิจ๊ะเราต้องเอามาดูก้างปลาให้ดีก่อนนะนี่นี่อย่างนี้อย่างนี
3: ้โถยายครับมัวแต่พลิกไปพลิกมาอย่างนั้นก็กินไม่ทันคนอื่นนั่นสิครับพี่กุ๊กอะยิ่งชอบแย่งผมกินอยู
1: ่เอ้าไงมาว่าพี่อย่างนั้นล่ะ
0: แก๊ปคุณยายเตือนก็ฟังท่านดีๆสิจ๊ะถ้าเกิดไม่ระวังแล้วก้างปลาติดคอขึ้นมาจะว่ายังไงเหรอฮะ
3: โถแม่ก้างปลามันก็อันนิดเดียวเองมันจะทำอะไรได้นักหนาล่ะครับฮ่าอร่อยอร่อย
2: อ้าวเป็นอะไรไปนะแก๊ป
3: เจ็บเจ็บคอครับเหมือนมีอะไรแทงอยู่ในคอก็ไม่รู
0: ้นั่นไงล่ะสงสัยก้างปลาจะติดคอแล้วไหมล่ะ
1: เป็นยังไงล่ะแก๊ปก้างปลาแค่อันนิดเดียวเองแต่ถ้ามันติดคอมันก็ทรมานไม่ใช่เล่นเลยนะจ๊ะ
3: โอ้ย
0: ลองกินน้ำเข้าไปเยอะๆสิจ๊ะเผื่อก้างปลามันจะหลุดออกมาได้
3: โอ้ยก้างปลายังไม่หลุดเลยอะครับก้างปลามันยังแทงคออยู่เลยอะ
2: ถ้างั้นเอางี้ต้องกินข้าวเข้าไปคำใหญ่ๆเลยกินลงไปเลยนะไม่ต้องเคี้ยวเป็นไงบ้างแก๊ปก้างหลุดหรือยัง

0: โอ้ยก็ยังรู้สึกว่าติดอยู่ที่คออยู่เลยอะครับ
1: งั้นเอาอย่างนี้ไหมจ๊ะลองบีบน้ำมะนาวเข้าไปในคอมันจะช่วยให้ก้างปลานิ่มขึ้นได
2: ้หรือว่าจะใช้น้ำอัดลมที่มีฤทธิ์เป็นกรดเหมือนกันก็ได้อะคะ
1: ลองดูนะจ๊ะแก๊ป
0: ก้างปลานิ่มขึ้นนิดหน่อยจริงๆด้วยอะครับถึงจะยังไม่หลุดออกไปแต่ก็นิ่มขึ้นแล้วล่ะครับ
2: ถ้างั้นตอนนี้ก็รีบกลืนข้าวลงไปคำเตยเลยเดี๋ยวนะเช็คขนมปังก้อนใหญ่ๆเลยดีกว่าข้าวมันอาจจะร่วนไป
0: โอ้ยหลุดแล้วล่ะครับก้างปลาหลุดไปแล้วล่ะครับ
3: เย้ในที่สุดก็หลุดแล้ว
1: เฮ้ยถ้ายังไม่หลุดอีกแม่ว่าคงต้องไปหาหมอให้เขาใช้ครีมหนีบออกแล้วล่ะ
0: แต่ตอนนี้แก๊ปอืดไปหมดแล้วล่ะครับถึงกินน้ำกินข้าวกินขนมปังโอ้ยอืดสุดๆโอ้ยไม่เอาแล้วล่ะครับต่อไปเนี้ยแก๊ปจะไม่กินปลาอีกแล้วล่ะครับอาหารอะไรก็ไม่รู้อันตรายที่สุด
3: อ้าวอ้าวไม่ต้องไปโทษปลาเลยนะแก๊ปความผิดน่ะมันอยู่ที่ตัวแก๊ปเองต่างหากเพราะแก๊ปประมาทเองไม่ดูกลางให้ดีมันถึงได้เป็นอย่างนี้เรื่องอื่นๆก็เหมือนกันถ้าเรารู้จักระมัดระวังสักอย่างทำอะไรให้รอบคอบมันก็ไม่มีอันตรายหรอก
1: ทีนี้เข้าใจหรือยังจ๊ะ
0: ครับเข้าใจแล้วล่ะครับแต่ว่ามันก็ยังแหยงๆอยู่ล่ะครับ
2: ตามใจไม่อยากกินก็ไม่ต้องกินงั้นพี่กินเสร็จของแก๊ปเองก็ได้อร่อยสุดๆเลย
0: เฮ้ยไม่ได้ส่วนของแก๊ปแก๊ปก็ต้องกินเองสิเหมือนจะไม่มีก้างนะครับงั้นกินเลยล่ะครับ
1: ต้องงั้นสิจ้าหลานรัก
2: เรื่องคราวนี้ทำให้แก๊ปหายซึนไปพักนึงเลยล่ะค่ะนานๆทีเห็นน้องแก๊ปสำนึกแบบนี้แต่ก็ดีแล้วนะคะแก๊ปจะได้รู้จักใช้ความระมัดระวังให้มากขึ้นสักทีว้าความระมัดระวังนี่มันสำคัญจริงๆด้วย

0: อนศิลป์
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับผมวันนี้มาในลุคที่เรียบร้อยนิดนึงนะครับมีการผูกท้ายมาด้วยนะครับถ้าเกิดจะให้เรียบร้อยกว่านี้จริงๆต้องใส่เสื้อในกางเกงให้เรียบร้อยนะครับติดกระดุมคอแล้วก็ต้องไม่พับแขนเสื้อแบบนี้นะครับแต่จะไปไหนเนี่ยพี่โตจะแต่งตัวเรียบร้อยขนาดนี้ไปไหนคือไม่ได้จะไปไหนแต่ว่าอยากจะมาแบบอ้าวแต่งตัวให้น้องๆดูว่าแบบนี้เนี่ยน้องๆอาจจะเคยเห็นบางคนนะครับอาจจะเคยเห็นคุณพ่อคุณอาหรือผู้ปกครองนะครับแต่งตัวออกไปทำงานแล้วก็มีการผูกท้ายให้ดูเรียบร้อยใช่ไหมครับก็หลายๆคนอาจจะเคยลองหรือว่าแม้แต่น้องผู้หญิงเล็กๆบางคนนะครับที่โรงเรียนอาจจะมีท้ายอันเล็กๆให้ผูกก็ได้นะครับน้องๆผู้ชายเนี่ยอาจจะยังไม่เคยผูกก็ได้ผู้หญิงจะเคยผูกก่อนนะครับเอาละแต่วันนี้จริงวิธีการผูกท้ายเนี่ยมันมีหลายแบบ

0: มากเลยนะครับแบบที่โอ้โหต้องม้วนไปม้วนมาเป็นพิเศษเยอะแยะมากมายบางทีมันอาจจะยากไปสำหรับน้องๆนะครับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราวันนี้พี่โจก็เลยคิดว่าทำยังไงดีนะให้น้องๆได้มีเน็กไทน่ารักน่ารักเอาไว้ผูกเอาไว้ใส่เล่นเราก็เลยคิดว่าจะประดิษฐ์ชิ้นงานเป็นเน็กไทจำลองเล็กๆนะครับมาดูกันก็มาดูเน็กไทจำลองนะครับที่วันนี้ในรายการสอนศิลป์จะสอนน้องๆทำแบบนี้แล้วก็ลวดลายต่างๆนะครับแล้วแต่น้องๆจะออกแบบเลยแต่ว่าเดี๋ยวมาดูว่ารูปรถแบบนี้เนี่ยจะทำยังไงนะครับทำออกมาแบบนี้ได้ยังไงติดตามได้สอนศิลป์วันนี้ครับ
1: ช่วงไอเดียสอนศิลป
0: ์เรามาทำเรียกว่าเป็นโครงก่อนดีกว่าโครงของตัวเน็กไทของเรานะครับดูว่าเน็กไทของน้องๆควรจะต้องยาวแค่ไหนอันนี้เดี๋ยวพี่โจทำอันเล็กๆให้เหมือนกับเข้ากับขนาดของตัวของสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราแล้วกันนะครับถ้าเป็นพี่โจเนี่ยต้องยาวๆประมาณนี้เนาะใช่ไหมครับต้องตั้งแต่จากคอลงมาจนถึงเกือบตรงเข็มขัดหรือว่าตรงเอวตรงนี้นะครับแต่ถ้าน้องๆตัวเล็กๆก็อาจจะสั้นๆแค่นี้เนาะโอเคก่อนอื่นนะครับหัวลากเส้นตรงนี้นะครับอันนี้ลองกะขนาดก่อนดีกว่านะครับให้อยู่ตรงกลางของอันนี้นะครับแล้วก็ลากเป็นเส้นเฉียงๆออกมาขนาดนี้แล้วก็ลากเส้นมาชนกันประมาณขนาดนี้ครับเสร็จเรียบร้อยเราก็นำตัดออกมานะครับนี่พอตัดเสร็จเรียบร้อยออกมาเป็นแบบนี้ครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาชิ้นเนี้ยนะครับมาวางทาบเราจะทำทั้งหมด2ชิ้นก็เป็นชิ้นที่มีขนาดเท่ากันกับชิ้นนี้เลยแต่หลังจากนั้นเราจะเพิ่มเติมเข้าไปครับอาจจะเว้นระยะออกมานะครับจากตรงนี้นะครับเพิ่มเข้ามาอาจจะประมาณสัก2เซนหรือ2เซนครึ่งหรือว่าช่วงประมาณ1ไม้บรรทัดอันเล็กๆนะครับแล้วก็ลากเส้นให้ยาวออกมานะครับแนวนอนตรงนี้ให้ยาวออกมาชิ้นนี้ก็เหมือนกันตรงนี้ครับลากยาวเลยออกมาในแต่ละด้านที่ลากยาวเลยออกมานะครับก็เว้นระยะประมาณ2เซนครึ่งหรือว่า1ไม้บรรทัดหรือประมาณ2เซนก็ได้นะครับให้ขนานไปกับแนวเดิมนะครับเอาล่ะพอได้ออกมาแบบนี้เรียบร้อยนะครับนำไปตัดครับทั้ง2ชิ้นเลยชิ้นนี้งานแล้วก็ชิ้นนี้นะครับตรงขอบด้านนอกทั้งหมดตรงนี้นะครับอีก1อันออกมาก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับอาจจะใช้โครงตรงนี้ก่อนนะครับที่เราตัดออกมานะครับมาติดไว้นะครับลงไปแบบนี้นะครับและหลังจากนั้นครับเราก็ทากาวแล้วก็พับมาเป็นทบๆ

แล้วก็กดรอให้กาวแห้งครับผมคราวนี้เราก็นำอีกชิ้นหนึ่งนะครับมาวางประกบติดลงไปนะครับแล้วหลังจากนั้นต้องมีส่วนที่เอาไว้ใช้คล้องคอของเราใช่ไหมครับก็จะมีแถบยางนะครับแล้วก็นำเอาตัวเทปหนามเตยนะครับที่เป็นตัวผู้กับตัวเมียแบบนี้นะครับนำมาแปะไว้นะครับตรงนี้แล้วก็ตัดผ้าสักกะลาสีฟ้ามาอีก1ชิ้นนะครับวัดระยะกะดูว่าจะต้องเป็นชิ้นที่ยาวออกมาแล้วก็ติดได้กับแถบข้างบนแล้วก็นำไปตัดออกมาครับเห็นแถบแบบนี้นะครับกาวแปะหลังจากนั้นครับอันนี้พี่โตขอหยิบชิ้นสีแดงนะครับสักหนึ่งชิ้นนะครับที่จะตกแต่งเป็นลวดลายเอาเป็นลายรถยนต์ละกันเส้นตัดยาวมานำไปตัดออกมาครับเป็นแบบนี้เรียบร้อยนะครับจัดวางหามุมแล้วก็ตัดครึ่งวงกลมออกมาแบบนี้นะครับพอเราวางแบบนี้ลงไปปุ๊บมันก็จะเหมือนกับเป็นกระจกของรถนะครับแต่ว่าเราอาจจะให้มีเป็นกระจกหน้ากระจกหลังนิดนึงนะครับกระจกด้านข้างที่เป็นช่วงข้างหน้าหรือข้างหลังกระดุมครับผมนำมาวางเป็นล้อรถนี่ครับทากาวแปะให้เรียบร้อย

0: ระดูกที่นำมาทำเป็นล้อรถนะครับก็แปะครึ่งหนึ่งอยู่บนรถอีกครึ่งหนึ่งอยู่บนเน็กไทตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นครับก็รอให้กาวแห้งพอกาวแห้งเสร็จเรียบร้อยก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับก็ทำเป็นอันใหญ่มาแบบนี้นี่เป็นยาวๆเลยล่ะนี่ก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับแล้วก็ลวดลายต่างๆอันนี้เห็นไหมครับอันนี้เราจะเป็นลวดลายอันเดียวแบบนี้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าทำเป็นลายเต็มเน็กไทเลยนะครับก็เป็นลายบอลลูนแบบนี้ก็ตัดเป็นชิ้นๆๆออกมาแล้วก็ประกบแปะติดลงไปนะครับเสร็จแล้วเน็กไทจำลองที่จริงๆแล้วน้องสามารถทำเองได้แล้วก็ลองเอามาทำเสร็จปุ๊บเอาไปเล่นเป็นคุณพ่อหรือว่าผู้ปกครองเราที่จะออกไปทำงานแต่งตัวเรียนแบบผู้ใหญ่เอาไว้ก่อนนะครับลองแบบซ้อมๆเดี๋ยวหน่อยโตขึ้นอาจจะได้ใส่เน็กไทแบบนี้จริงๆก็ได้ครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อก
0: ซ์เอาละครับมาดูข้อความใน facebook.com/สอนศิลป์ข่าวกันดีกว่านะครับวันนี้เป็นข้อความของน้องเหมยลี่ครับน้องเหมยลี่เอาแกนกระดาษกาวนะครับมาทำเป็นของใช้เป็นกระป๋องใส่เครื่องเขียนครับนะฮะก็มาต่อกันให้สูงพอประมาณแล้วก็ติดกระดาษลังนะครับเป็นวงกลมเป็นฐานนะฮะสีสวยมากนะครับสีชมพูแล้วก็ตกแต่งข้างในรายละเอียดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับขอบคุณน้องเหมยลี่มากๆเลยนะครับเอาละคราวนี้มาดูจดหมายกันบ้างนะครับจดหมายวันนี้มี2ฉบับแต่ว่า1ฉบับที่มีทั้งพี่และก็น้องที่ส่งมาเลยนะครับพี่โตค่ะหนูอยากให้พี่โตสอนวาดรูปเตียงแล้วก็ประดิษฐ์เตียงจำลองค่ะแล้วก็วาดรูปพี่โตกับหนูมาให้ค่ะจากเด็กหญิงณวรัตน์เผือกฟักป.3/1น้องไอซ์นะครับอันนี้ไอซ์แอนด์โจเนี่ยเป็นเหมือนกับแท็กติดมาแบบนี้นะครับเอาไว้ห้อยของใช้หรือว่าอะไรก็ตามได้นะครับขอบคุณมากน่ารักมากเดี๋ยวมาดูภาพของน้องไอซ์กันก่อนดีกว่าวาดรูปเป็นพี่โจนะครับน้องไอซ์กับเชฟโจนะครับแน่จากทำงานศิลปะตอนนี้ไปเป็นเชฟทำบาร์บีคิวนะครับน่ารักมากคราวนี้มาดูผลงานของน้องออยบ้างน้องออยนี่เป็นน้องของน้องไอซ์นะครับวาดเป็นโดเรมอนมานี่โดเรมอนระบายสีน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็โดเรมอนเป็นใส่ชุดเอี๊ยมคราวนี้มาดูอีกหนึ่งฉบับกันสวัสดีครับพี่โจหนูชื่อเด็กหญิงณัฐธิดาการพักดีวาดรูปพี่โจกำลังไปเที่ยวทะเลกับน้องเมย์ค่ะน้องเมย์กับพี่โจไปเที่ยวทะเลภูเขาลูกใหญ่ต้นไม้อยู่ข้างๆพระอาทิตย์กำลังขึ้นมานะครับนี่ระบายสีแบบเต็มแผ่นมากๆเลยนะครับเป็นคนมีความตั้งใจมีความพยายามมากๆเลยนะครับสวยมากเลยน่ารักมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องเมย์แบบนี้นะครับโชว์ผลงานของตัวเองนะครับในรายการสอนศิลป์ให้สมาชิกคนอื่นได้ดูนะครับเหมือนน้องเมย์เหมือนน้องไอซ์น้องออยตรงนี้นะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมหรือว่าอีเมลสอนศิลป์ thaipbs.or.th facebook.com/สอนศิลป์คลับก็ได้นะครับคราวนี้เวลาหมดลงแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนศิลป์ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ICG ร่วมกับสสส.เสนอเวกกี้จิ๋วซ่า

0: ดีเขียวหวาน
1: เช้าแล้วเหรอนี่ดีแล้วล่ะเราจะได้ไปพักผ่อนสักทีน้อยนะ
2: ขอนอนต่ออีกหน่อยก็ไม่ได
3: ้โรงเรียนใหม่จะมีอะไรน่ากลัวบ้างนะยิ่งคิดยิ่งไม่อยากไปเลยเรา
4: โอ๊ยขอโทษครับขอโทษครับผมเนินไม่ระวังตัวเองไม่ยอมดูทางให้ดีก่อนคุณคงจะไม่เป็นอะไรมากใช่ไหมครับฮะแย่แล้วสิแย่แล้วท่าทางจะอาการหนักมากแบบนี้ต้องเรียกหมอมาแล้วสิแต่ว่าจะเรียกที่ไหนดีนะอ๋อนึกออกแล้วไปหาตู้โทรศัพท์เรียกรถพยาบาลมาดีกว่าปัดโถยไม่เป็นอะไรเลยเนี่ย
5: เรายังไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยนี่นา
3: อ๋อฉันเพิ่งย้ายมาอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้น่ะ
5: ฉันชื่อเขียวหวานนะแล้วเธออ่ะชื่ออะไรหรอ
3: เขียวหวานฉันชื่อหัวเห็ดนะ
5: หัวเห็ดงั้นหรอเอ๊ใช่แล้วล่ะเรายังไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยจริงๆด้วย
3: เอ้ยก็ฉันเพิ่งบอกไปเมื่อตะกี้ยังไงล่ะว่าฉันเพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่นะ
5: ยินดีที่รู้จักนะหัวเห็ด
3: เออ

0: ั้นเหรอฉันอะสัญญากับตัวเองไว้อะ
1: สัญญาอะไรเหรอ
0: ก็เมื่อเช้าตอนที่พ่อมาปลุกฉันอะฉันตื่นขึ้นมาแล้วก็รู้สึกง่วงอยู่ฉันก็เลยสัญญากับตัวเองว่าตอนที่เดินมาถึงทางแยกตรงเนี้ยฉันจะขอนอนเพิ่มอีกนิดนึงอะ
1: เอ้ยปัดถอยนอนหลับเนี่ยนะ
0: เป็นลูกผู้ชายอ่ะก็ต้องรู้จักรักษาคำมั่นสัญญานี่นะ
1: เฮ้ยช่างเป็นคนที่แปลกจริงๆเลยนะนายเนี่ย
2: หยุดนะหยุดไม่สิลูกหยุดเดี๋ยวนี้
0: ไม่ทำไปแล้วไม่ได้ทำไม่เป็นไร
2: ดื้อติใส่กางเกงแล้วรีบไปโรงเรียนซะดีๆ
3: ก็ผมไม่อยากไปโรงเรียนนี่นะไม่เอาไม่ไป
2: ติโรงเรียนไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะลูก
3: ผมไม่อยากไปโรงเรียนผมไม่อยากไปผมไม่อยากไปแม่ไม่เข้าใจไปรุ่นเลยแม่จับผมไม่ได้หรอก
2: ติแต่เพื่ออนาคตของลูกเองแม่ต้องจัดการขั้นเด็ดขาดแล้วล่ะเฮ้ยไปโรงเรียนเดี๋ยวนี
3: ้ไปอยากไปโรงเรียน
2: ต้องไปนะลูกแม่หวังดีกับลูกนะตี
3: ไม่ไปผมไม่ไป

0: วัสดีเขียวหวาน
1: สวัสดีสับปะรดสวัสดีข้าวโพด
0: แล้วนี่ใครหรอเขียวหวาน
1: เขาชื่อว่าหัวเห็ดสับปะรดกับข้าวโพดไม่เคยเจอกับเขาหรอกเพราะเขาเพิ่งย้ายมาอยู่เมืองนี
0: ้สวัสดีหัวเห็ดฉันชื่อสับปะรดนะแล้วนี่ก็ข้าวโพดข้าวโพดเขาเป็นคนขี้อายไม่ค่อยกล้าพูดนะ
1: เมื่อเช้าเนี้ยเราก็กินข้าวจนอิ่มแล้วอะ
2: เฮ้ย
0: ซิบบอกด้วยแล้วเขียวหวานเขาเป็นคนอารมณ์ดีไม่ค่อยคิดอะไรมากแบบนี้แหละ
3: จ้าเ
4: อมา
0: เล่นอะไรแบบนี้น่ะฟักทอง
5: ไม่เป็นไรหรอกสับปะรดฉันผิดเองที่ตกใจกับการเล่นแบบเด็กๆแบบนี
0: ้เขียว
4: ได้วันนี้แม่ใจร้ายมาอยากไปด้วย
6: จะแก้แค้นคืนเมื่อไหร่ก็ได้ทุกเมื่อเลยนะเขียวหวาน
0: ฟักทองไม่ใช่คนเกเรหรอกถึงบางครั้งเขาจะชอบเล่นแกล้งกันบ้างแต่ว่าจริงๆเขาเป็นคนรักเพื่อนมากเลย
5: อ๋ออย่างนั้นเหรอแต่ว่าดูเหมือนทุกคนเวลาที่อยู่ด้วยกันจะมีความสุขมากเลยนะ
0: ไม่ใช่แค่เวลาที่อยู่ด้วยกันหรอกเวลาไหนๆพวกเราก็มีความสุขได้ทั้งนั้นถ้าหัวเห็ดรู้เคล็ดลับแล้วก็นะ
5: เคล็ดลับอะไรหรอช่วยสอนฉันหน่อยสิ
0: เคล็ดลับก็คือต้องรู้จักคิดบวกเข้าไว้ยังไงล่ะ
5: คิดบวกอย่างนั้นเหรอ
0: ใช่แล้วคิดบวกก็คือการรู้จักมองโลกในแง่ดีคุณครูโทลันเตาเคยสอนพวกเราให้รู้จักการคิดบวกด้วยการร้องเพลงด้วยล่ะหัวเห็ดอยากฟังไหมล่ะ
5: อยากสิอยากสิ
0: ถ้างั้นพวกเรามาร้องเพลงคิดบวกให้หัวเห็ดฟังกันเถอะเอาล่ะนะหนึ่งสอง
7: นี่ผมพลาดรีบหนีแล้วเขา
0: อะไรเหรอคะคุณครู
7: เขื่อนมีรอยร้าวน้ำกำลังจะทะลักออกมาทั่วหมู่บ้านเราจะหนีน้ำขึ้นไปยังที่สูงๆกัน
1: เขื่อนร้าวนั่นเหรอครับคุณครู
7: ใช่แล้วล่ะคุณวิศวกรพ่อของสับปะรดน่ะกำลังแจ้งข่าวบอกคนในหมู่บ้านอพยพไปอยู่ที่สูงๆก่อนเพื่อความปลอดภัยนะ
0: พี่เพ
1: ิ่มเดี๋ยวผมมานะครับคุณครู
7: แล้วเธอจะไปไหนอะเขียวหวานกลับมาก่อนมันอันตรายนะเขียวหวานเขียว

0: ียวหวานเขาถึงบังคับฝูงผึ้งได้ล่ะ
1: พ่อของเขียวหวานบอกว่ามันเป็นพรสวรรค์ที่ติดตัวเขียวหวานมาตั้งแต่เกิดนะ
0: อย่างนั้นเองเหรอ
1: ใช่แล้วแต่ว่าไม่ต้องกลัวหรอกนะเขียวหวานเขาไม่เคยใช้พรสวรรค์ของเขาทำให้คนอื่นเดือดร้อนเลย
2: ดิฉันกับลูกต้องขอโทษด้วยนะคะที่เป็นต้นเหตุทำให้ทุกคนเดือดร้อนแหมทำให้แม่เหนื่อยทุกเช้าเลยนะลูก
3: ผมขอโทษครับ
4: ไม่เป็นไรหรอกคุณแม่เด็กๆก็อย่างเงี้ยที่โรงเรียนมีเรื่องให้ทำสนุกสนุกเยอะแยะเลย
3: ใช่ๆๆเย้งั้นขอฉันเป็นเพื่อนให้คนนะ
0: นี่สับปะรดเธอยังไม่ได้ร้องเพลงคิดบวกให้ฉันฟังเลยนี่นาง
1: ั้นก็

B-Boy CG ร่วมกับสสสเสนอ

0: หัวเห็ดหัวเห็ดอยู่บ้านหรือเปล่าออกมาเล่นกันเถอะ
1: สวัสดีเขียวหวาน
0: วันนี้อากาศดีพวกเราออกมาเล่นข้างนอกกันเถอะ
1: ก็ได้แต่ว่าตอนนี้ฉันกำลังยุ่งอยู่นิดหน่อยอ่ะเขียวหวานเข้ามารออีกแป๊บนึงได้ไหมอ่ะ
0: ได้สิ
1: ตอนนี้ฉันกำลังเก็บของของเจ้าของบ้านคนก่อนอยู
2: ่
1: เดี๋ยวเก็บเสร็จแล้วเราค่อยออกไปเล่นข้างนอกด้วยกันนะ
0: เดี๋ยวฉันช่วยเก็บนะ
1: เย้เขียวหวานนี่ใจดีจริงๆเลยอ่ะแบบนี้ฉันขอแรงหน่อยก็แล้วกันนะ
0: เรื่องแค่เนี้ยสะบัด

0: ปิดกล่องเสร็จละตอนเนี้ยจะเอาไปไว้ที่ไหนอ่ะ
1: เอ๊ไว้ไหนดีนะ
2: นึกออกแล้วเอาขึ้นไปเก็บไว้บนห้องใต้หลังคาก็แล้วกันนะ
0: เอ๊ะเนี่ยอะไรอ่ะหัวเห็ด
2: คงเป็นของสะสมของเจ้าของบ้านคนก่อนละมั้ง
0: ฝุ่นจับหนาตึบเลยอ่ะถ้าเช็ดฝุ่นออกซะหน่อยอ่ะคงจะสวยกว่านี้แน่เลย
3: ขอพรได้เลย
0: อย่ากินพวกผมเลยครับ
3: ถ้าไม่กินพวกไหนทันหรอกได้ทันถูตะเกียงเรียกข้าออกมาเนี่ยดังนั้นจึงมีสิทธิ์ขอพรจากข้าได้3ข้อเลย
2: ฮะขอพรได้ตั้ง3ข้อแล้วเหรอ
0: ด
2: ี
0: ใจจังเลยไม่ถูกกินแล้วเรา
2: โธ่เอ้ยเกี๋ยวหวานใส่ใจให้มันถูกเรื่องหน่อยสิอ๋อที่แท้ตะเกียงเก่าๆใบนี้ก็เป็นตะเกียงวิเศษที่เจ้าของบ้านคนก่อนบังเอิญเก็บได้ตอนที่เดินทางท่องเที่ยวในต่างแดนนี่เอง
3: แม่นแล้วและตอนนี้พวกนายท่านก็เป็นคนถูตะเกียงราคาออกมาดังนั้นพวกนายท่านจึงมีสิทธิ์ขอพรได้3ประการ
2: ฮะแล้วแบบนี้เราจะขออะไรกันดีล่ะ
0: เอ๊จะขออะไรดีนะรู้แล้วล่ะ
2: เขียวหวานจะขออะไรเหรอ
0: ขอว่าไม่ต้องขอไงล่ะจะได้ไม่ต้องคิดมาก
2: โหยอะไรจะขี้เกียจคิดขนาดนั้นเล่า
3: คือว่าในเรื่องของการให้พรเนี่ยข้าเองก็มีคำสาปกำกับจุดด้วยเหมือนกันถ้าหากว่าพวกนายท่านขอพรจากข้าช้าเกินไปรัวขอไม่ครบทั้ง3ข้อข้าก็จะมีอาการชักแงกระตุกแบบนี้แหละ
0: แบบเนี้ยพวกเราต้องรีบขอพรซะแล้วล่ะ
2: เนอแต่ฉันก็ไม่รู้จะขออะไรดีเหมือนกันนี่นา
0: แบบเนี้ยให้เพื่อนๆมาช่วยกันคิดกันดีกว่าพรข้อแรกผมขอให้คุณยักษ์ช่วยพาสับปะรดข้าวโพดแล้วก็ฟักทองมาที่นี่ด้วยนะครับ
3: อินนี่ด้วยความยินดีครับนายท่านโอ้โห
4: ว้าว
5: ก็ไม่รู้มันยังไงเนี่ย
0: ขอโทษนะครับที่ช้าไปหน่อยแต่ว่าตอนนี้พวกเราตกลงกันได้แล้วล่ะครับพรข้อต่อไปที่พวกเราจะขอก็คือ
6: หีบของเล่นสารพัดนึกที่มีของเล่นทุกอย่างที่พวกเราต้องการ
3: ยินดีด้วยความยินดีครับนายท่านโอ้มาเลยก็ตื่นชัว
7: งั้นก็ไปเล่นกันเถอะพวกเรา

0: นี่เขียวหวานเขียวหวานลืมอะไรไปอย่างนึงหรือเปล่า
1: ไม่ลืมหรอกเมื่อเช้าอ่ะแล้วมาเรียบร้อยแล้วล่ะ
2: ยัย
3: โถยใครเขาจะเป็นห่วงเรื่องนั้นกันเล่าสับปะรดเข้าหมายถึงเรื่องของการขอพรข้อสุดท้ายของพวกเราตั้งหาก
1: จริงด้วยสิเรื่องนั้นเองจำได้แล้วล่ะ
0: แล้วเขียวหวานว่าพวกเราควรจะขอพรอะไรดีหรอ
4: นี่ขอขนมกองท้าภูเขามาสักกล่องนึงสิพวกเราจะได้มั่มกันให้พุงกลางไปเลยอ่ะ
0: ฉันว่าพวกเราน่าจะขอของอะไรที่มีค่ามากกว่านั้นดีกว่า
3: ถ้างั้นก็ขอเป็นเงินทองจำนวนมากๆเลยสิจะได้ซื้อของที่พวกเราอยากได้กันเงินล่ะ
1: จริงด้วยสิ
3: ตกลงได้ได้เอาอย่างนั้นนะ
1: ทุกคนตามนี้นะ
5: โอ้โหยักษ์ออกมาแล้วนะน้อยเชิญในทางขอพรข้อสุดท้ายมาได้เลย
1: พวกเราปรึกษากันแล้วล่ะครับคุณยักษ์พรข้อสุดท้ายเนี้ยพวกเราจะทำตามคำแนะนำของข้าวโพด
4: คือข้าวโพดเขาบอกว่าคุณยักษ์อุตส่าห์ใจดีให้พรพวกเรามาตั้ง2ข้อแล้วอะครับ
0: พรข้อที่3นี้พวกเราก็เลยสมควรที่จะ
3: ให้คุณยักษ์เป็นคนขอเองยังไงล่ะครับ
0: เพราะฉะนั้น
6: คุณยักษ์อยากได้อะไรบอกพวกเรามาได้เลย
5: จะให้ข้าเป็นคนขอพรเองจริงอย่างนั้นหรือ
0: ใช่
5: มีแต่คนมาขอยักษ์นะแต่ไม่เคยมีใครให้ยักษ์เลยถ้าเช่นนั้นข้าจะขอให้ตัวข้าเป็นอิสระไปท่องเที่ยวในโลกกว้างจะได้ไหม
6: ได้เลยครับพวกเราขอให้คุณยักษ์ได้เป็นอิสระอย่างที่คุณยักษ์ต้องการ
5: โอ้โหขอบคุณมากครับนายท่านโอ้มาเลยก็เกยไปแล้วนะชัว
6: โชคดีนะคะคุณยักษ์บ๊ายบาย
5: บ๊ายบายขอบคุณมากนะสำหรับของขวัญที่พวกเธอให้ฉันฉันมีความสุขมากๆเลย
1: แบบเนี้ยพวกเราก็กลับบ้านกันได้อย่างสบายใจแล้วสินะ
0: นั่นน่ะสิ
4: เอ๊ะแต่ว่าตอนที่ออกจากบ้านมาฉันไม่ได้บอกพ่อกับแม่ไว้ก่อนซะด้วยไม่รู้ว่าตอนนี้กำลังเป็นห่วงฉันอยู่หรือเปล่าอ่ะ
0: จริงด้วย
1: ทำแบบนี้ไม่ดีนะก่อนออกจากบ้านไปไหนก็ควรบอกพ่อแม่ไว้ก่อนสิ
0: ก็เขียวหวานนั่นแหละที่จู่ๆก็ขอพรให้พวกเรามา
1: ใช่ๆๆๆจริงด้วยสิ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

ราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อบอย
0: สวัสดีครับแม่นิน่าครับ
1: โอ้โหขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
2: พ่อแม่สู้สู
1: ้รายการที่จะมาสร้างความเข้าใจและความมั่นใจนะคะและให้กำลังใจคุณพ่อคุณแม่ในการดูแลคุณลูกค่ะและวันนี้พ่อบอยคะเราจะมาเรียนรู้ยุทธวิธีการรับมือกับสถานการณ์เมื่อลูกไม่พูดความจริง
0: ลูกเฉยๆไหลๆเนียน
1: ๆแน่นอนนะคะวันนี้เราสองคนคงจะไม่มายืนพูดกันเองนะเราก็จะต้องมีตัวแทนครอบครัวนะคะ5ครอบครัวขอเสียงปรบมือต้อนรับทั้ง5ครอบครัวด้วยค่ะก่อนอื่นเราคงจะต้องถามก่อนเลยนะคะว่ามีครอบครัวไหนบ้างที่เจอประสบการณ์ลูกแบบเฉยใช้ซิกแซกสับขาหลอกบอกไม่หมด
3: ใหญ่นี่คือลูกจะชอบใช้คำว่าแค่ค่ะ
0: ประมาณไหนฮะแม่ฮะ
3: ประมาณว่าฟันฟันแค่วิ่งผ่านน้องน้องก็ล้มไปเอง
0: อ๋อแค่ทำแบบนี้มันก็เกิดขึ้นเอง
3: หรือว่าหยิบของมาจากโรงเรียนแล้วคุณแม่ก็จะถามน้องว่าขอคุณครูมาหรือยัง
0: ครับ
3: เขาก็จะบอกว่าฟันฟันแค่ยืมมาแค่ยืมมาพรุ่งนี้ฟันฟันก็จะเอาไปคืนเขาก็จะไม่ได้เอามาเลยคือแค่
0: คือมีคำว่าแค่เนี่ยนำหน้าในสิ่งที่ตัวเองทำอยู่เสมอ
3: ใช่ค่ะเขาจะรู้สึกว่าความผิดที่ใหญ่เขาจะรู้สึกเหมือนว่ามันเล็กลง
0: มันเล็กลงเพราะเขาแค่นี้เองแหละ
1: ใ
0: ช่ฮะและเรื่องที่ลูกของเราสับขาหลอกไหลๆเนียนๆแบบนี้เกิดจากลูกเข้าใจยากหรือพ่อแม่เข้าใจผิดครับวันนี้เรามีนักจิตวิทยาด้านเด็กโดยตรงเลยครับขอต้อนรับดร.จิตราดุษฎีเมธาอาจารย์เปิ้ลครับ
1: อาจารย์เปิ้ลมีคำแนะนำอะไรคุณพ่อคุณแม่บ้างไหมคะเกี่ยวกับเรื่องนี้
4: จริงๆเหมือนกับที่คุณพ่อบอยได้ทิ้งไว้ว่าตกลงลูกเฉยๆหรือว่าเด็กเขาอาจจะยังไม่รู้คำว่าโกหกก็ได้แต่สำคัญ

0: ค่ะหรือในเรื่องของการเฉยๆหรืออาจจะแบบเด็กพูดไม่หมดเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่า1ค่ะเด็กอาจจะไม่รู้จริงในเรื่องนั้นนะคะ2อาจจะเป็นไปได้ว่าบางทีเนี่ยเด็กกลัวว่าพ่อแม่จะไม่รัก
1: ครับ
0: เพราะส่วนใหญ่คุณพ่อคุณแม่หลายครั้งเวลาพูดอะไรก็ถ้าทําอย่างงี้นะถ้าทําอย่างงั้นนะเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่จะไม่รักหนูนะแล้วก็อย่างที่3ค่ะเค้าห่วงมากๆเลยคือถ้าเกิดทําไปแล้วจะถูกลงโทษหรือเปล่าหรือบางคนอาจจะจับแยกไปข้างนอกหรือห้ามไปเที่ยวห้ามไปอะไรก็เลยจะรู้สึกเนี่ยว่าไม่เอาดีกว่างั้นไม่พูดดีกว่างั้นไม่บอกดีกว่า
2: เดี๋ยววันนี้ได้เห็นกันแน่นอนนะว่าที่เราทำไปบางทีมันอาจจะทำให้เด็กเขาไม่พูดความจริงโดยไม่รู้ตัวนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้ยุทธวิธีการรับมือกับเรื่องนี้ด้วยกันนะคะแต่ก่อนอื่นพี่บอยคะเราไปรู้จักน้องๆของเรากันดีทั้งห้าคน
1: ไปรู้จักน้องๆทั้ง5คนกันเลยครับ
2: ค่ะ
3: คือน้องแพมค่ะ
4: แพมอยู่บ้านกับใครบ้าง
3: บ้านกับคุณแม่คุณพ่อแล้วก็พี่แล้วก็ยาย
4: อยู่ที่บ้านใครทำกับข้าวให้กินอ่ะ
3: คุณยายแม่ทำกับข้าวไม่เป็นแต่ว่าแม่เทกับข้าวเป็น
4: คุณแม่ใจดีไหมคะ
3: ใจดี
4: เคยโดนตีไหม
3: ตีเบาๆเพราะว่าหนูยอมรับผิด
4: หนูรู้จักคำว่าโกหกไหมคะ
3: รู้จักคุณครูเคยเล่าให้ฟังตอนนี้ใครโกหกอ่ะยังมาทูบจะเอาตัวไปรู้จักดวงมาทูบไหมคะหนูเคยเห็นดวงมาทูบหนูเคยเห็นแล้วในการ์ตูน
4: ชื่อน้องอะไรคะ
5: ชื่อแปน
4: หนูอยู่บ้านกับใครคะที่บ้าน
5: คุณพ่อคุณแม่
4: คุณพ่อดุไหม
5: ไม่ไม่ดุตอนที่แกแปนหายดื้อแล้ว
4: แล้วคุณแม่ดุไหมคะ
5: ไม
4: ่คุณแม่ทำอะไรตลกให้เราไหม
5: เคยเล่าเรื่องตลกจนหัวเราะเลย
4: หัวเราะยังไงอ่ะ
5: ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
4: แล้วคุณพ่อทำอะไรตลกให้เราดูปะ
5: ไม่เคยทำเลย
4: เป็นไงรู้จักคำว่าโกหกไหม
5: รู้จักพูดเรื่องที่ไม่จริง
4: แล้วจะเป็นเคยโกหกพ่อแม่ไหม
5: ไม่สวัสดีครับ
4: พี่เกอร์อยู่บ้านกับใครบ้างอ่ะ
5: มาม่าป๊าป๊า
4: ทำของข้าวให้พี่เกิ้ลกิน
5: มาม่าป๊าป๊าป๊าป๊าหนูอารมณ์ไม่ดี
4: ป๊าป๊าดุใช
5: ่
4: ไหม
5: ใช่ดุมาม่าและมาม่าก็เลยป๊าป๊าเป็นน้องข้างล่าง
4: ป๊าเคยดุพี่เกิ้ลไหม
5: มาม่าไม่อยู่แต่ป๊าป๊าทำกับข้าวให้หนูแต่ป๊าป๊ากินพริกไม่หมดเพราะป๊าป๊ากลัวสาบตูดป๊าป๊าชอบทำเกาะลังกาอย่างนี
4: ้ป๊าป๊า
5: ใช่
1: นี่มันแนะนำตัวหรือว่าแฉคุณพ่อเนี่ย
5: ฟาดฟาดครับ
4: ใครหล่อที่สุดในบ้าน
5: ฟาด
4: บ้านใครทำกับข้าวฟาดบ้าน
5: บ้า
4: แม่ทำไหม
5: ไม่ทำครับขี้เกียจ
4: ฟาดฟาดทำอะไรอยู่บ้าน
5: อ่านหนังสือ
4: จริงอ่ะ
5: จริง
4: อ่านหนังสืออะไรครับ
5: กอไก่กอไข่
4: แล้วคุณพ่อชอบทำอะไรตลก
5: ๆ
4: ให้ฟ
5: ้
4: าด
5: ู
4: ปะ
5: ทำผ้าอิซากุอันนี้มันตลกล่ะ
4: แม่สวยไหม
5: สวยสวยเหมือนนางฟ้า
4: คุณพ่อหล่อไหมครับ
5: หล่อหล่อเหมือนตุ๊กแก
4: ชื่อน้องอะไรนะ
5: เปิด
4: บ้านของใครบ้างอ่ะ
5: คุณพ่อคุณแม่
4: แล้วอยู่ที่บ้านใครทำกับข้าวให้เฟิร์สกิน
5: แม
4: ่มาม่าใจดีไหมคะ
5: ในโลกนี้
4: แล้วอยู่บ้านมาม่าชอบทำอะไรบ้าง
5: สอน
4: มาม่าสวยไหมคะ
5: สวย
4: แล้วมาม่าหล่อไหม
5: หล่อ
4: รู้จักคำว่าโกหกไหม
5: โกหก
4: โกหกคืออะไรคะ
5: โกหกพ่อแม่
4: โกหกพ
5: ่
4: อแม
5: ่ไม่ดี
4: ผิดยังไงอ่ะ
1: นี่คือลูกๆทั้ง5คนนะฮะ เราเลยไม่แน่ใจว่าเด็กๆมาแนะนำตัวหรือมาแฉพ่อแม่กันนะฮะมีแฉมีแฉกันด้วยนะ
2: ดูคุณพ่อคุณแม่บอกก็ดูพูดความจริงนะดูไม่ได้มีอะไรปิดบังทีนี้วันนี้นะคะเราจะมาเข้าสู่ช่วงแรกของเรานะคะกับช่วง guessing game ค่ะก
1: ับ
2: การทายใจลูกรักจากสถานการณ์ตัวอย่างว
1: ัน
2: นี้เราก็จะมีสถานการณ์ตัวอย่างแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่ลองไปดูว่าเอ๊ะถ้าเกิดสถานการณ์แบบนี้ลูกๆจะทำอย่างไร
1: เดี๋ยวก่อนไปดูสถานการณ์กันนะครับ

0: เราลองมาถามพ่อคุณแม่ดูก่อนว่าพ่อคุณแม่ครับเคยมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไหมฮะที่บ้านเราเข้าไปเปิดประตูห้องเข้าไปโอ้โหของกระจัดกระจายเลยหรือของกินกำลังเละเทะอยู่เลยแล้วเราก็รู้สึกว่าเนี่ยลูกทำแน่ๆเคยเกิดอะไรขึ้นไหมฮะ
1: ค่ะก็เปิดเข้าไปในห้องนั่งเล่นก็ตกใจข้าวของกระจายเต็มพื้นไปหมดเลยก็ถามเขาว่าเจแปนบอกมาม่ามาซะดีๆว่าฝีมือใคร
0: นั่นคือถามเลยเนี่ยฝีมือใครจ้องไปที่ลูกเลย
2: ในบางสถานการณ์อย่างเช่นเมื่อมีสิ่งของเสียหายและคุณพ่อคุณแม่ไปเห็นทีหลังมักจะตัดสินเด็กในทันทีว่าเขาน่ะมีส่วนทำของพังแน่ๆเราจึงจำลองสถานการณ์ครับมีสิ่งของที่พังง่ายล้มง่ายและถ้ามันเกิดล้มเกิดพังขึ้นมาล่ะเด็กจะพูดจริงหรือพูดไม่จริงกันแน
0: ่ว่าคุณแม่ดูด้วยกันนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกตัวเองบ้างโดยที่สถานการณ์นี้มีคุณครูร่วมมือกับเราด้วยเชิญครับ

0: ขยับตัวนิดเดียวมันล้มได้ยังไงเนี่ยของมันพังลงไปโดยไม่ได้แตะต้องจะบอกครูว่ายังไงครับน้องแพมก็บอกไปว่ามันล้มเองครับมาดูเจแปนบ้างโอ้โหมาแตะปั๊บล้มเลยเอาละสิเมื่อคุณครูเข้ามาจะบอกคุณครูว่ายังไงครับ
1: เจแปนรู้ว่ามันมาเจ็บปวดแล้ว
2: เจแปนอธิบายด้วย
3: ที่นั่งอยู่ตรงนี้ไปไหนอะคร
0: ับ พยายามอธิบายกับคุณครูครับว่าไม่คิดว่ามันจะล้มมาดูฟันฟาดครับมองไปมองมา
2: ของฟันฟาดฟันฟาด
0: ขยับโต๊ะนิดเดียวโอ้โหล้มเลยเอาล่ะสิก็แค่ขยับโต๊ะแล้วล้มจะบอกคุณครูว่ายังไงล่ะครับเนี่ย
2: น้ำหล่นไปแล้ว
3: พี่ฟ้าน้องใครทำพี่ฟ้าอย
0: ู่นะครับฟันงงอยู่ครับว่ามันล้มได้ยังไงมาดูเฟิร์สกันบ้างครับเอามือแตะโต๊ะอ้าวหันกลับมามันล้มเลยเฟิร์สงงครับว่าเอ๊ะเรามีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่าเนี่ยถามจะตอบยังไงเนี่ยก็เอามือไปโดนโต๊ะตัวต่อมันล้มของมันเองครับ
1: มันล้มเอง
0: คิดว่ามันล้มเองครับมาดูทิกเกอร์ครับ
2: ทิกเกอร์ครับ
0: เอาละสิทำของหลุดมือไปโดนครับแม่แล้วจะทำยังไงล่ะทีนี้ลุกลี้ลุกลนเลยครับพอคุณครูมาก็รีบบอกทันทีเลยว่ามันล้ม
4: เป็นยังไงคะเราดู
2: มีทั้งอธิบายแล้วก็มีทั้งนิ่งนิ่งสายหน้าสุดท้ายมีหนีด้วยนะครับ
4: ตกใจหนีก่อนตั้งหลักอย่างนี้จากที่เราดูสถานการณ์ต่างๆแล้วก็วิธีการที่เด็กๆเขารับมือกับสถานการณ์นะเราจะบอกอะไรได้บ้างคะ
5: ต้องบอกว่ามันมีสถานการณ์หลายแบบมากเลยนะคะอย่างแรกเลยเรากลับเขาไปสู่คำว่าไม่รู้ก่อนเช่นนะคะจะเห็นว่ามีสถานการณ์บางอย่างที่เด็กไม่รู้จริงๆนะคะว่านั่งเล่นๆอยู่แล้วตัวเองแค่กระเถิบตัวแล้วอยู่มันหล่นลงมาแล้วมันก็พังมาคือเขาแค่จับอะค่ะมือไม่ได้โดนฉันไม่คือรู้อะไรก็จะงงๆว่าเอ๊ะมันตกได้ยังไงเพราะฉะนั้นพอบอกว่าใครทำส่วนใหญ่เด็กจะพูดคำแรกเลยคือ
4: ไม่รู้
5: แล้วบางคนนะคะจะเห็นว่าพอหันตัวไปนิดนึงนะคะแล้วก็ของตกปุ๊บเราจะเห็นเลยว่าเด็กเหมือนกับไม่ได้คิดว่าตัวเองเกี่ยวข้องกับของคือมันเริ่มต้นจากคำว่าเด็กเนี่ยไม่รู้ว่าคืออะไรหรือว่าไม่คิดว่าสิ่งที่ทำอยู่คือเป็นตัวเองแหละที่ทำให้ตกแต่ถ้าในกรณีที่ว่ามีลักษณะที่เด็กพอจะรู้บ้างเช่นอาจจะสนใจนิดนึงนะคะอาจจะเกือบละอาจจะไม่โดนก็ได้นะคะแต่มันเหมือนกับพุ่งความสนใจไปตรงนี้ละนะคะสังเกตปฏิกิริยาถ้าเด็กโดยทั่วไปสมมติเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเด็กจะมีอาการแบบมองซ้ายมองขวา

0: มีอะไรเปล่าเนี่ยคือภาวะเนี้ยค่ะเป็นภาวะเหมือนกับว่าเป็นการป้องกันตัวเองโดยอัตโนมัติอยู่แล้วของคนทุกคนจะเป็นเด็กก็ได้ผู้ใหญ่ก็ได้นะคะหรือแม้กระทั่งพอของมันตกลงมาปุ๊บนะคะที่บอกว่าเมื่อกี้บอกอุ๊ยเด็กวิ่งเลยวิ่งเลยโอ้เพราะเขารู้ว่าอุ๊ยถ้าทําอะไรลงมาแล้วมันเกิดความเสียหายอยากที่จะบอกก่อนว่าไม่ใช่ฉันนะไม่ใช่นะเพราะว่าอาจจะหนึ่งในเรื่องของการกลัวลงโทษแม้ว่าจะรู้นะคะแม้ว่าบางทีแบบไม่แน่ใจเนี่ยแต่จะบอกเลยว่ากลัวว่าถ้าเป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวจะถูกลงโทษหรือเปล่าเดี๋ยวจะถูกดุไหมนะคะมันก็อาจจะมีลักษณะแบบที่เราเห็นได้ว่าส่วนใหญ่จะตอบแบบนี้ว่าไม่รู้อ่ะคือเด็กอาจจะบอกไม่หมดแล้วก็เขายังงงๆอยู่เพราะว่าเด็กยังเชื่อมโยงไม่ได้ค่ะระหว่างสิ่งที่เขาอยู่ข้างหน้ากับสิ่งที่มันยังไม่ได้แตะต้องอะไรเลย
1: ฟังดูแล้วความไม่รู้ของเด็กก็คือไม่รู้จริง
2: ๆไม่รู
1: ้เนาะแต่ผู้ใหญ่เนี่ยเขาเข้าใจแล้วไงว่าแตะโต๊ะแล้วจะทําล้มได้ก็อาจจะตีความไปว่าเด็กไม่พูดความจริงก็เป็นไปได
2: ้ครับ
1: คราวนี้เรามีอีกสถานการณ์หนึ่งนะคะดูซิว่าจะเป็นสถานการณ์อะไรค่ะ
3: เมื่อถึงเวลาอยู่คนเดียวล่ะเด็กๆจะทำอย่างไรและเมื่อผู้ใหญ่กลับมาถามจะตอบจริงหรือไม
4: ่คุณพ่อคุณแม่คิดว่าเหตุการณ์สถานการณ์นี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างฮะเชิญครับคุณพ่อ
5: ผมเชื่อใจน้องแพม
4: ครับ
5: ว่าเขาเชื่อคุณครูครับ
4: เชื่อคุณครู
5: นั่งเฉย
4: ๆนั่นคือคุณครูบอกว่าอย่าเล่นกล่องนี้นะน้องแพมไม่เล่นแน
5: ่เล่น
4: แล้วถ้าคุณครูเข้ามาน้องแพมไม่ได้ดูจะบอกครูว่าดูไหมครับ
5: ไม่
4: ก็นั่นแหละไม่ควรบอกว่าดูนะ
5: ครับ
4: นี่คือสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่เชื่อว่าลูกตัวเองจะเป็นอย่างนั้นครับ
1: ค่ะ
4: น้องแพมไม่ทำลุกไปเลยนอกจากดูแล้วเคาะด้วยว่าเป็นอะไรนะครับ

0: เอาล่ะสิน้องแพมจะบอกคุณครูไปตามจริงหรือเปล่าดูน้องเฟิร์สครับกับสถานการณ์เดียวกันเลยจ้า
1: คิดว่าดูค่ะ
2: เพราะคิดว่าไปดูกล่องนี้แน
1: ่แน่นอนเพราะว่าคิดว่าเขาน่าจะอยากรู้ว่ามีอะไรอยู่แล้วถ้าครูเข้ามาเขาคงจะแบบไม่ได้ดู
2: คือคิดว่าน่าจะบอกแน่เลยว่าไม่ได้ดูแน่ๆครับ

0: อนหน้านี้คุณแม่ทายไว้ว่า
1: แล้วถ้าครูเข้ามาเขาคงจะแบบไม่ได้ดู
2: คือถ้าครูเข้ามาบอกแน่เลยว่าไม่ได้ดูแน่ๆครับ
0: แล้วน้องเฟิร์สก็ตอบว่าม าดูน้องเจแปนกันบ้างครับ
3: คิดว่าดูเหมือนกันครับ
2: คิดว่าดูแล้วถ้าพอครูเข้ามาแล้วคิดว่าลูกเราจะบอกว่าอะไร
3: จะบอกครับ
2: บอกว่า
3: บอกว่าดูฮะ
2: บอกว่าดู
3: ใช่ครับอยากจะแปลนอยากรู้ว่าข้างในมีอะไรอะไรเงี้ย
2: นั่นคือบอกตามที่ตัวเองทำเลย

0: ใช่ค่ะ
1: เจแปนคือแปนแย่ด้วยเอฟแปนของข้าจะไป
2: สั่งไว้ก่อน
1: เลยดีกว
2: ่าเจ๊แปนเจ๊แปนวันนี้เจ๊แปนได้ดูของเ
3: ปล่าก่อนหน้านี้คุณพ่อถ่ายว่าอย่างไรครับ
4: บอกว่าดูฮะ
1: บอกว่าดู
4: ใช่ครับอยากจะแปลงอยากรู้ว่าข้างในมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: นั่นคือบอกตามที่ตัวเองทำเลยว่าดู
4: ใช่ครับ
3: อ้าวแล้วเจแปนจะตอบว่าอย่างไรครับ
1: เจแปนไม่รู้แค่เปิดเฉย
3: มาดูน้องทิกเกอร์ครับ
1: เชิญครับ
5: คิดว่าน้องดูเหมือนกันนะ
1: ครับ
5: ค่ะเพราะว่าอาจจะอยากรู้อยากเห็นข้างในว่ามีอะไร
1: ครับ
5: ค่ะ
1: แล้วถ้าคุณครูเข้ามาแล้วคิดว่าน้องจะบอกว่าไงครับ
5: บอกว่าดูแต่อาจจะเสริมท้ายนิดนึงว่าดูนิดเดียว
1: ไม่ดูอะไรเยอะเลย
5: ใช่ค่ะ
1: นิดเดียวเอง
5: ใช่ค่ะ
1: ยังไง
5: ค่ะ
3: ก่อนหน้านี้คุณแม่ทายว่าอย่างไรครับ
5: บอกว่าดูแต่อาจจะเสริมท้ายนิดนึงว่าดูนิดเดียว
1: ไม่ดูอะไรเยอะเลย
5: ใช่ค่ะ
1: นิดเดียวเอง
5: ใช่ค่ะค่ะ
3: อ้าวแล้วทิกเกอร์จะบอกคุณครูว่ายังไงล่ะเนี่ยมาถึงน้องฟ้านฟ้านครับดูหน้าคุณพ่อคุณแม่สิครับเอ็นดูลูกในสถานการณ์นี้เหลือเกินครับ
6: กล่องมันมีอะไรอาจารย์เปิ้ลคะเราดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเด็กๆทำอย่างไรกับสถานการณ์เหล่านั้นเราพอจะอธิบายอะไรได้บ้างคะ
7: ต้องบอกอย่างนี้แม้ว่าไม่ใช่เด็กๆนะเป็นผู้ใหญ่นะคะต้องถามเลยแอบดูไหมคุณแม่ขาคุณพ่อขา
6: ใช่ไหมคะเกิดมีกล่องแล้วแบบพี่บอยอย่าเปิดดูนะเดี๋ยวนี้นะกลับมา
1: อันนี้อย่ากินนะอันนี้อย่าไปแตะนะโอ้โหเป็นเราเนี่ยขนาดนี้เราก็ทำ
6: ใช่ไหมมันมีพลังขับเคลื่อนบางอย่าง
7: ใช่ใช่เพราะว่าภาษาเหมือนกับถ้ายิ่งเห็นวัยรุ่นนะเขาจะบอกว่ายิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุนะคะคือถ้าในสถานการณ์นี้ต้องเรียกว่าทางพาไปที่เราทำให้เด็กเลยตอบไม่ตรงความจริงหรือทำให้เด็กจะต้องปกป้องตัวเองว่าไม่ได้ดูเปล่าเป็นเพราะนี้ค่ะถ้าเกิดในสถานการณ์นี้เนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่ภาษาละขอบคุณพ่อคุณแม่ที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ทราบว่าภาษาของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยกระตุ้นนะคะต่อมจินตนาการเขาเพราะเด็กวัยนี้เป็นเด็กวัยอยากรู้อยากเห็นอยากมีจินตนาการอะไรก็ไม่รู้อยู่ในกล่องแล้วมีรูเจาะไว้อีกต่างหากมันสงสัยอะนะคะแล้วก่อนออกไปก็มาใกล้เลยนะมีแตะตัวด้วยนะมือก็ชี้ไปที่กล่องนะคะ
8: ชี้นำมา
7: ชี้นำนะคะอย่าเปิดนะลูกอย่าดูนะลูก
1: โอ้จริงนะคือ
7: ถูมือเลยอะไรละเนี่ยอะไรละเนี่ยถูกต้องนะคะพอพูดแบบนี้ปุ๊บจะสังเกตว่ามันเป็นลักษณะอะค่ะว่าเราจะเห็นธรรมชาติออกไปเลยว่าพอผู้ใหญ่หันหลังปุ๊บเด็กทุกคนเลยจะมีอาการไงคะโอ้ย
6: อะไรอยู่ในกล่องฉันสงสัยฉันสงสัยเพราะวัยนี้ก็อยากจะรู้อยากจะเห็นอยู่แล้วนะคะที่เขาจะดูเพราะนั้นพอเข้าไปปุ๊บมันจะเกิดอาการไหมส่องเพราะว่าภาษาชี้นำห้ามแอบเลยแอบดูนั้นภาษาชี้นำห้ามแอบเลยแอบเปิดพอคุณครูกลับมาปุ๊บนะคะคุณครูกลับมาปุ๊บคุณครูก็เดินมาเลยถามคำถามเดิมเลยนะคะเมื่อกี้ลูกเปิดดูหรือเปล่าภาษาชี้นำอีกแล้วชี้ไปที่กล่องเพราะฉะนั้นอย่างที่ว่าค่ะเด็กๆกลัวค่ะกลัวการถูกลงโทษกลัวแล้วภาษาทุกอย่างมันบอกไปหมดแล้วก็เลยบอกว่าเปล่าค่ะแต่สุดท้ายค่ะถ้าในกรณีของน่ารักนะน้องคนสุดท้ายนะคะที่เมื่อกี้มาปุ๊บแล้วพอคุณครูเดินมาปุ๊บค่ะเลยเปิดมาปุ๊บจังหวะตกใจแต่เด็กก็น่ารักนะคะน้องบอกว่าอะไรคะดูค่ะ
1: ดู
6: ค่ะดูนะคะแต่ดูแล้วคือยังไม่รู้เขาก็บอกตามนั้นนะคะเพราะนั้นในกรณีนี้เด็กก็รู้ว่าผู้ใหญ่มาเห็นเขาพอดีนี่คือเป็นความซื่อสัตย์ของเด็กนะที่เขาก็บอกค่ะว่าดูไหมดูแต่ของคนอื่นนี่คือผู้ใหญ่ไม่เห็นเพราะฉะนั้นแล้วภาษาที่พาไปด้วยก็คือกลัวถูกว่าเพราะถูกบอกไปแล้วว่าอย่าก็เลยอย่างนี้แล้วกันว่าเปล่าไม่ได้ดู
0: อาจารย์เปิ้ลคะแล้วอย่างนี้เราจะทำยังไงให้ลูกเราพูดความจริงกับเราล่ะ
6: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เลยถ้าเป็นในกรณีนี้เนี่ยต้องมาบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เองจะต้องปรับตั้งแต่คำพูดแรกคือ1คุณพ่อคุณแม่จะต้องพูดในเรื่องที่เป็นคำพูดบวกคือคำพูดที่อยากให้เขาทำไม่ใช่คำพูดที่ไม่อยากให้เขาทำนะคะเพราะนั้นโอกาสที่จะเลี่ยงในเรื่องของการที่เด็กอย่างที่ว่าทางพาไปเนี่ยจะน้อยลงอันนี้คือในกรณีแรกแต่ถ้าในกรณี2ที่เราจะต้องการที่เราพูดไปแล้วล่ะแล้วเราต้องการตรวจสอบนะคะขอเป็นภาษาเปิดเป็นไงโลกเมื่อกี้ทำอะไรบ้างคะแล้วเวลาภาษาเปิดเนี่ยคือทำอะไรบ้างเป็นอย่างไรบ้างเล่นอย่างไรคือไม่ลงไปแล้วก็พูดตรงไปเลยว่าเปิดหรือเปล่าหรือไม่เปิดนะคะใบหน้าเนี่ยยิ้มนิดนึงเธออยากรู้ว่าเขาเปิดไม่เปิดเธอต้องการเช็คเป็นไงจ้าเมื่อกี้ทำอะไรจ้าไม่ใช่เมื่อกี้ทำอะไรอะโลกนั่งทำอะไรคือท่ามาปุ๊บค่ะเด็กก็กลัวแล้วว่าเอ๊ะเดี๋ยวฉันจะถูกดุไหมฉันจะถูกทำโทษไหมเพราะฉะนั้นภาษาบวกนะคะแล้วก็ใช้ภาษาที่เปิดเวลาถามคำถามพร้อมทั้งใบหน้าที่ดูเหมือนว่าเป็นมิตรกันนะ
0: เป็นยังไงล่ะ
1: ครับ
0: จางเลยนะคะก็เป็นคำแนะนำดีๆจากอาจารย์เปิ้ลแต่ว่ายังไม่หมดเท่านี้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาเรียนรู้ยุทธวิธีการรับมือกับอาการที่ลูกเนี่ยพูดไม่หมดพูดเฉยเฉยไหลไปเรื่อยๆดูซิว่าเราจะรับมือได้อย่างไรนะคะไม่ต้องเป็นกังวลเพราะว่าพ่อแม่ทำได้พ่อแม
8: ่สู้

0: ราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเทคนิคจากครอบครัวจากทางบ้านบ้างนะคะซึ่งแน่นอนแต่ละครอบครัวก็จะมีเทคนิคในการรับมือกับการที่ลูกไม่พูดความจริงหรือว่าพูดไม่หมดเช้ใช้ไปเรื่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่ากับครอบครัวแรกนะคะว่าเขาจะมีเทคนิคอย่างไรในการรับมือกับลูกพูดความจริงไม่หมดนะคะกับครอบครัวน้องโบนัสค่ะ
1: แม่ไดนะคะเป็นคุณแม่ของน้องโบนัสค่ะน้องจะเป็นเด็กค่อนข้างจะเลี้ยงง่ายเขาจะสนุกสนานอย่างทุกวันนี้เวลากินข้าวตอนข้าวเที่ยงหรืออะไรมากินข้าวเขาจะมาแล้วเอาน้ำเทให้หม่ามา

ิ่งที่เป็นกังวลนะคะก็เรื่องการโกหกนะคะการโกหกบางครั้งมันทำให้เราเป็นกังวลอยู่เล็กน้อยแต่ถามว่าพฤติกรรมนี้มันสามารถละลายพฤติกรรมได้ด้วยการที่ว่าเราใช้เหตุผลกับเขาอะพอดีจะไปทานข้าวหรือเราจะออกไปล้างรถเราบอกให้เขาอ่านหนังสือแต่เขากลับมาเล่นซึ่งเขาไปเล่นตุ๊กตาโดเรมอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: เราก็เอ๊ะเขาเล่นหรือเปล่าเขาบอกว่าเขาปฏิเสธเขาไม่ได้เล่นเขาแค่จับเฉยๆซึ่งจริงๆแล้วเขาเล่น
1: มามาไม่แก้ยืนสองมันกุ่นแล้วพี่ฝนก็เปลี่ยนยืนสองใหม่ให
0: ้ใช่มาม่าถามหนูว่าเมื่อกี้หนูเล่นของเล่นหรือเปล่าคะ

หนูเล่นของเล่นหรือเปล่าบอกมาม่ามาม่าไม่ทำโทษหนูซึ่งเราก็ใช้เหตุผลว่าการที่เราอ่ะยอมรับความจริงเล่นเราก็บอกว่าเราเล่นเราโกหกมันไม่น่ารักนะรู้ไหมซึ่งถามว่าเขาก็ยอมรับในสิ่งที่ว่าเขาโกหกแล้วเขาเล่นจริงม่าก็ไม่ตีหนูยังไม่ได้อ่านหนังสือใช่ไหมสรุปหนูเล่นแล้วใช่ไหมคะหนูยอมรับแล้วใช่ไหมรู้สึกว่าเขาเหมือนกับว่าพฤติกรรมที่โกหกเนี่ยมันสามารถละลายได้เก่งมากเลยนะหนูเป็นเด็กดีหนูยอมรับความผิดนะมาม่าให้รางวัลหอมกันที่นึงจุ๊บอีกข้างนึงอ่ะหอมมาม่าหน่อย

0: การที่ลูกโกหกแล้วเราจับได้แล้วเราให้อภัยนะคะมันเป็นสิ่งสำคัญตรงที่ว่าเขาจะยอมรับในสิ่งที่ว่าเกิดขึ้นแล้วการให้อภัยเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเราควรจะพูดตรงๆก็ได้ไม่ควรจะพูดโกหกเป็นการละลายพฤติกรรมอย่างหนึ่งที่ว่าครั้งต่อไปเขาไม่จำเป็นต้องพูดโกหก
1: อธิบายเหตุผลให้ลูกเข้าใจแล้วก็ส่งเสริมให้ลูกพูดความจริงมีว่าคุณแม่เคยใช้วิธีนี้บ้างไหมครับ
2: มีอย่างน้องได้ของเล่นจากคุณพ่อเป็นเครื่องบิน
1: ครับ
2: อันนี้ก็เล่นไปเล่นมาเล่นดีๆก็หล่น
1: ครับ
2: แล้วไอ้ตรงข้างหน้ามันแตก
1: ครับ
2: ที่เป็นกระจกเขาก็บอกว่านักบินมันขับไม่ดีมันขับเครื่องบินตก
1: นักบินขับเครื่องบินตก
2: ใช่ฮ
1: ะ
2: ที่มันตกลงไปนักบินขับไม่ดี
1: ครับ
2: เราก็รู้ว่าเขาพยายามจะเลี่ยงความผิดของตัวเองแล้วก็เลยบอกเขาว่าเนี่ยหนูถือไม่ดีมันก็ตกแล้วก็แตกซื้อมากี่ชิ้นเนี่ยถ้าไม่ระวังของเล่นมันก็จะตกแตกได้อะไรเงี้ยแล้วก็ให้เขายอมรับแล้วก็ให้ระวังมากขึ้น
3: ก็อย่างสมมติว่าถ้าเขาทำนมหกอย่างเงี้ยฮะแล้วถามว่าใครทำแล้วเขาบอกเหมือนจะปฏิเสธอย่างเงี้ยฮะก็บอกว่าบอกเขาว่าถ้าจะแปรงทำก็ไม่เป็นไรลูกมันเป็นเรื่องเล็กน้อยทำก็ให้บอกผู้ใหญ่จะได้มาเช็ดจะได้ไม่มีคนลื่น
1: ให้เหตุผลด้วยว่าไม่ว่าหรอก
3: ไม่ว่าครับ
1: ทำก็บอกจะได้มาช่วยกัน
3: ใช่คร
1: ับ อ๋อนี่ครับนี่คือการใช้เหตุผลฮะ
4: เป็นวิธีการหนึ่งที่ดีนะคะใช้ได้ค่ะใช้ได้เลยที่เราให้เหตุผลตอนนี้มันมีสิ่งที่เพิ่มเติมเหมือนกับคุณพ่อคุณแม่เมื่อกี้ก็ได้บอกไปนะคะอย่างเมื่อกี้จะชอบคำพูดคุณพ่อมากใบหน้าของคุณพ่อจะเห็นเลยนะว่าลูกก็พร้อมที่จะพูดความจริงไม่เป็นไรนะลูกถ้าลูกทำนมหกเนี่ยแต่ให้บอกคุณพ่อคุณแม่มานะตอนนี้มันมีเทคนิคอันนึงที่ถ้าปรับแล้วมันจะดีขึ้นเลยค่ะคือก่อนที่เราจะพูดลบเนี่ยนะคะให้เราพูดบวกก่อนเช่นถ้าหนูบอกความจริงคุณแม่นะหนูจะเป็นเด็กที่น่ารักมากเลยค่ะแต่โดยส่วนใหญ่เราจะพูดเป็นลักษณะคำพูดลบก่อนนะคะคุณแม่จะไม่รักนะถ้าหนูไม่พูดความจริงอย่าโกหกคุณแม่นะคะอย่าโกหกนะเพราะฉะนั้นพออยากโกหกปุ๊บภาษามันมาละก
5: ็
4: คือภาษาด้านลบแล้วก็คำมันขึ้นคำแรกเลยว่าอุ๊ยโกหกเด็กก็จะทันทีว่า
5: ปิดกั้นตัวเองขึ้นมาทันท
4: ีใช่ว่าหนูโกหกหรือเปล่าคะกับไม่ได้พูดอะไรนะคะคือเอาคำนั้นมาเลยคุณแม่อยากรู้จริงหนูบอกความจริงคุณแม่มาก็ได้ค่ะหน้าเป็นแบบนี้นะถ้าอย่างเงี้ยคุณแม่จะดีใจมากเลยถ้าหนูบอกคุณแม่ตามความเป็นจริงนะและสิ่งที่ทำได้ก็อาจจะคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเรียนรู้ให้เด็กเรียนรู้เพราะเด็กเรียนรู้เร็วมากเลยนะขนาดท่าออกกำลังกายเด็กยังเรียนรู้ได้เลยนะคะคุณพ่อเพราะนั้นเราก็เป็นตัวอย่างให้เด็กดูก็คือขอโทษนะคะคุณแม่ขอโทษนะลูกคือถ้าพ่อแม่พูดขอโทษเป็นเด็กจะเรียนรู้ว่าเด็กต้องพูดขอโทษเป็นเหมือนกัน
5: อย่างนี้นี่เองนะเอาละค่ะหลังจากที่ได้ดูเทคนิคจากครอบครัวของน้องโบนัสไปแล้วนะคะเรามาดูอีก1เทคนิคนะคะของครอบครัวน้องอาราเร่ค่ะ
6: ชื่อแม่โจนะคะเป็นคุณแม่ของอาราเร่เด็กหญิงอภิสราอุณหเดชตอนนี้ก็อายุ10นะคะ4ขวบแล้วนะคะแล้วก็เป็นเด็กค่อนข้างจะร่าเริง
7: อุ้ยเป็นรอยฟัน
6: โดยรวมน้องอาราเร่ล่ะคะหลากหลายอารมณ์นะคะแต่ว่าจุดเด่นของเขาเนี่ยเป็นคนร่าเริงแล้วก็เป็นคนค่อนข้างจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจคือลื่นไหลจนบางครั้งเนี่ยออกแนวเอ๊ะโกหกหรือเปล่าตอนแรกไม่คิดว่าเขาโกหกอะนะคะพอไปโรงเรียนเราเริ่มมีข้อเปรียบเทียบคือไปโรงเรียนเนี่ยเวลาเขาจะอาจจะมีฟกช้ำดำเขียวมาบ้างเป็นธรรมดาของเด็กๆเวลาเราถามเนี่ยถามแล้วคำตอบเขาคือหนู

ดนเพื่อนผลักบ้างหรือหนูเดินชนเองบ้างคือคำถามเดียวแต่ได้คำตอบมา 4-5 อันดูไปดูมาเหมือนกับว่าเอ๊ะอันไหนคือจริงกันแน่เขาบอกเด็กไม่โกหกเราเริ่มไม่เชื่อเริ่มมีความรู้เฮ้ยเด็กเดี๋ยวนี้อย่างนี้เลยเหรอแล้วตามทันไหมเนี่ยแล้วอันไหนคือจริงอันไหนคือเท็จเวลาค่ะถามตั้งหน้าตั้งตาถามจริงจังอย่างเงี้ยเขาก็จะมองไปทางอื่นแล้วก็เฉยเฉยไปคุยเรื่องอื่นไม่ยอมตอบซะอย่างนั้นเลยไม่รู้จะถามยังไงถ้าเจอเรื่องโกหกอย่างน้อยๆหนึ่งคุณแม่ต้องใจเย็นอย่างน้อยเราต้องใจเย็น

0: ค่อยถามเอะอะมึงมาพาโวยจะไม่ได้อะไรเลยจากเด็กนอกจากความกลัวและจะโกหกเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพราะเขาจะไม่ไว้ใจเราเลยถ้าเราใช้วิธีหนึ่งให้เขายอมรับแล้วชมเขากอดเขาแล้วพฤติกรรมเขาลดลงเราก็ยังใช้ได้แต่ถ้าเกิดเราใช้วิธีนี้แล้วไม่ดีขึ้นเราก็จะปรับเปลี่ยนอ่านนิทานเลยค่ะตัวไหนที่เกี่ยวกับพฤติกรรมเขาอะใช้ได้หมดเลยหนูอยากเก่งแบบนี้ไหมหนูอยากได้แบบนี้ไหมหนูเป็นตัวนี้ไหมเป๊ะใช้ได้เรื่องนิทานนี่ช่วยแม่ได้เยอะเพราะเขาเป็นเด็กชอบให้อ่านหนังสือให้ฟังเป็นชั่วโมงโดยที่ไม่ไปไหน
1: ใช
0: ่เออแล้วหนูเป็นเด็กกล้าหาญปะเนี่ย
1: กล้า
0: ที่จะบอกใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ถามว่าลดลงไหมนิสัยโกหกน้อยลงค่ะชัดเจนเขาดีขึ้นเขาก็จะยอมรับโดยเฉพาะการขอบใจนะลูกนะที่หนูไม่โกหกแสดงว่าหนูเป็นเด็กดีแล้วหนูรักแม่

0: ใช้วิธีเล่านิทาน
1: คร
0: ับวิธีการเล่านิทานเปรียบเทียบเพื่อชวนเปลี่ยนพฤติกรรมให้กับลูกคุณพ่อคุณแม่มีใครเคยใช้วิธีเล่านิทานบ้างไหมครับ
1: ทำอะไรไปแล้วเมื่อมีความผิดอย่างเงี้ย
0: ค่
1: ะก็จะเชื่อมเข้าตรงที่นิทานว่าเรื่องพินอคคิโอเรื่องเด็กเลี้ยงแกะอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเราก็เปรียบเทียบให้เขาดูว่าแบบนั้นดีไห
0: ม
1: แล้วก็ให้มองมุมกลับว่าถ้าเป็นตัวเองชอบไหมมีคนโกหกหรืออะไรอย่างเงี้ย
0: ครับก็คือคุณพ่อคุณแม่ก็จะเลือกใช้นิทานที่เกี่ยวกับการพูดไม่จริงมาเล่าให้ลูกฟังครับ
2: โอ้เป็นเทคนิคที่ดีมากค่ะต้องชมคุณแม่ของน้องอาราเล่แล้วก็คุณแม่หลายๆคนนะคะหลายๆบ้านเลยที่ใช้เทคนิคนี้เพราะว่าการใช้รูปแบบของนิทานเนี่ยเด็กในวัยนี้ค่ะชอบฟังนิทานแล้วเราก็เรียนรู้ว่าการที่เราจะให้เด็กมีพฤติกรรมอะไรเนี่ยเราสามารถสอนผ่านทางนิทานได
3: ้
2: เพราะถ้าเด็กมีการชื่นชอบหรือไม่ชื่นชอบตัวละครไหนเนี่ยเด็กก็พร้อมที่จะทำตามถ้าเขารู้ว่าถ้าตัวละครนี้ทำแล้วคนจะรักจะประสบความสำเร็จเขาก็พร้อมจะทำตามถ้าตัวละครนี้ทำแล้วมันมีอะไรที่จะเกิดสิ่งที่ไม่ดีกับตัวละครเด็กก็พร้อมที่จะบอกว่าไม่เอาดีกว่าเพราะเด็กกลัวจะไม่ได้รับรางวัลกลัวการถูกลงโทษนะคะตอนนี้น่ารักมากเลยคือหนึ่งเนี่ยถ้าทานแบบเดิมๆที่มีมาอย่างเช่นสมมติพูดถึงเด็กเลี้ยงแกะนะคะตอนสุดท้ายอาจจะเพิ่มแบบว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเด็กเลี้ยงแกะควรจะทำยังไงดีลูกถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นเป็นแบบนี้ค่ะคือเด็กเขาก็จะได้คิดถ้าเราจะเพิ่มขึ้นไปอีกเนี่ยสมมติเด็กตอบได้ถูกนะคะคุณพ่อคุณแม่รีบใส่หน้าตาค่ะลงไปว่าโอ้โหมันเป็นสิ่งที่ดีมากค่ะโอ้เยี่ยมมากเลยลูกอันนี้ถูกต้องเลยคุณลูกนี่น่ารักมาก
3: และนี่ก็เป็นเทคนิคจากทางบ้านนะคะแต่ว่ายังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ค่ะเรายังมียุทธวิธีนะคะที่จะมารับมือนะคะปรับให้ลูกเราเป็นเด็กที่พูดความจริงไปดูกันเลยกับยุทธวิธีเล่นคุยอ่านค่ะ
0: เล่นกันก่อนเลย
3: อาจารย์เปิ้ล
0: ค
3: ่ะเราเล่นยังไงคะเกมนี
2: ้วิธีการนะคะเพื่อที่ให้เด็กรู้ว่าถ้าเขาพูดสิ่งดีสิ่งที่ถูกต้องแล้วเขามั่นใจเนี่ยให้เขานะคะบอกขึ้นมาเลยแล้วเราจะให้รางวัลโดยการที่เราแสดงออกว่าเรารู้สึกดีกับเขาแสดงความภูมิใจนะคะหรือพูดคำพูดที่เป็นบวกได้แต่ถ้าเกิดว่าเขาพูดแล้วมันไม่ถูกต้องเช่นของแต่ละชิ้นนะคะว่าเป็นของใครถ้าเด็กพูดแล้วผิดขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะทำหน้าเหมือนกับหน้าสลดนิดนึงเพื่อให้เขาได้เรียนรู้ว่าถ้าเขาทำผิดแน่นอนค่ะคุณพ่อคุณแม่เสียใจแต่เราไม่ต้องพูดว่าพ่อแม่เสียใจแต่ให้เขาเรียนรู้จากการเล่นเพราะนั้นแล้วเราก็จะทำหน้าสลดนิดนึงถ้าเขาตอบผิดนะคะค่ะ
0: ลองดู
3: ลองดูเลยค่ะคุณแม่วีขาลองกันเลยดีกว่า
0: แม่ลองดูครับ
2: เริ่มหยิบชิ้นไหนก่อนก็ได้เลยค่ะ
4: นี่นะคะเฟิร์สครับ
0: ครับ
4: อันนี้ของเฟิร์สหรือเปล่าคร
0: ับโดเรมอนเนี่ยตีทุกวันของเฟิร์สครับขอบคุณครับแม่
3: เอ็นดูจัดที่ต่อไป
4: โอเคแล้วอันนี้ล่ะคะของใคร
0: สวยจังของคุณแม่ครับ
2: เก่งจังเลยเก่งอย่างนี้ไม่ใช่ลูกของแกนะคะ
0: นี่รวมสองข้างเลยนะครับแม่
3: เต็มที่เต็มที่อ่ะชิ้นต่อไปมีอีกไหมคะ
2: ลองสักชิ้นหนึ่งที่
0: ลองชิ้นหนึ่งที่อาจจะพูดไม่จริง
2: ค่ะ
0: โอเคครับ
3: เช่น
4: อันนี้ของใครเอ่ยรู้ไหม
0: รู้จังของเฟิร์สเองครับอันนี้ของเฟิร์ส
4: จริงเหรอแน่ใจไหม
0: งั้นไม่แน่ใจอะครับ
4: ไม่แน่ใจ

0: ีนะคะ
1: ถ้างั้น
0: คุ้นไหม
1: ของคุณพ่อครับ
0: เก่งมาก
2: อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะก็สอนให้ลูกบอกว่าไม่แน่ใจถ้าไม่รู้ไม่ใช่ว่าบอกไปเรื่อยของคนนู้นคนนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีอันหนึ่งจะเห็นเลยว่าคุณแม่เนี่ยนะคะแม่วิเนี่ยจะเปิดโอกาสให้ลูกพูดอันนี้ลูกดูดีๆสิคะ
1: อันนี้ให้ดูดีๆให้มีเวลาด้วย
3: นะคะเพราะบางทีเด็กอาจจะตอบเพราะว่าอาจจะสนุกก็ได้ตอนช่วงนั้นฉันสนุกฉันก็เลยบอกว่าของหนูแต่เราบอกว่าอย่าก็ขอคุณแม่นะคะอุ๊ยเด็กจะโดนไปแล้วทันทีแม่บอกลืมดูดีๆนะคะให้อีกครั้งนึงเนาะแต่ว่าตอนช่วงที่ใช่ค่ะให้มีเวลานิดนึงเพราะตอนช่วงนั้นเค้าอาจจะไม่ได้ตั้งใจหรือเค้าอาจจะบอกไม่หมดหรือไม่ได้ดูดีๆเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็ใช้ได้หรือเมื่อกี้นี้เด็กจะเริ่มรู้แล้วว่าสายตาเราสลดลงนะคะถ้าสายตาสลดลงเขาจะเอ๊ะนิดนึงแล้วเราก็บอกว่าถ้าสมมุติว่าหนูไม่แน่ใจนะหนูขอโทษคุณแม่แล้วตอบใหม่ไหมคะนะคะไม่แน่ใจคือไม่แน่ใจนะคะแบบนี้ค่ะก็ได้แปลว่าเราให้เด็กอย่างที่ว่าเริ่มต้นจากการเขาทำถูกให้แรงเสริมบวกก่อนต้องบวกมาก่อนลบแต่ให้เด็กเรียนรู้ลบด้วยเพราะเป็นไปไม่ได้ว่าในชีวิตที่เขาจะเติบโตมามันจะมีบวกอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราจะเพิ่มความทนทานให้เขาได้ค่ะ
2: นะคะเอาละค่ะโหเป็นยังไงบ้างนี่คือยุทธวิธีการเล่นนะคะอันนี้ของใครกันแน่ลองถามลูกตั้งคำถามให้ลูกนะคะแล้วก็เหมือนกับสอนให้ลูกเรียนรู้ที่จะพูดความจริงหรือว่าถ้าไม่ทราบก็บอกว่าไม่ทราบหรือว่าไม่แน่ใจนะคะอันนี้ก็เป็นยุทธวิธีแรกที่เรามาแนะนำนะคะเรื่องของการเล่นมาดูยุทธวิธีต่อไปกันเลยค่ะมาถึงอีกหนึ่งยุทธวิธีเรื่องของการคุย
1: ครับ
2: คุยยังไงคะอาจารย์เปิ้ลคะ
3: วิธีการคุยนะคะเราก็อาจจะให้หนึ่งเลยในเรื่องของการให้เหตุผลลูกนะคะถ้าสมมติว่าเกิดเราคิดว่าลูกตอนนี้เฉยๆอยู่หรือยังพูดไม่หมดเพราะเด็กก็ยังไม่รู้ว่าคืออะไรถ้าเราให้เหตุผลเขาว่าผลจากการกระทำตรงเนี้ยถ้าเขาไม่บอกเราเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเราบอกในสิ่งที่เขาควรจะต้องทำว่าเขาควรจะทำอะไรนะคะแล้วก็ถ้าในสิ่งที่เขาทำได้ตามนั้นแล้วเนี่ยอย่างที่ว่าเลยค่ะสำคัญมากเลยจับถูกเขานะคะก็คือใช้หลักของการชมหรือพูดให้เขารู้สึกว่าโอ้สิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาพูดอ่ะมันใช่แน่เลยถ้าเป็นแบบนี้โอเคเลย
2: เอาละค่ะทีนี้เรามีสถานการณ
1: ์
2: ตัวอย่าง
1: สถานการณ์ตัวอย่างนั่นคือถ้าคุณพ่อคุณแม่จับได้ว่าลูกของเราไปเอาสีเทียนของเพื่อนมาครับอันแรกนั่นคือการใช้เหตุผลครับ
2: ใช้เหตุผล
1: การใช้เหตุผลคือหนูหยิบสีเทียนของเพื่อนมาแล้วเพื่อนจะใช้อะไรระบายสี
2: นี
3: ่ได้ค่ะอันนี้ก็สามารถใช้ได้เพราะนั้นการใช้แบบนี้ก็ได้ว่าเอาแล้วเพื่อนจะใช้อะไรระบายสีลูก
1: ครับ
3: คือหน้าจะต้องเหมือนกับว่าอ๋อเห็นใจเพื่อนนะคะเด็กจะได้รู้ว่าการหยิบมาอาจจะหนึ่งไม่ได้บอกเขาแล้วหยิบมาเลยเพราะฉันอยากทำเด็กไม่รู้ไงเริ่มต้นด้วยกันไม่รู้แล้วเลยหยิบมาเด็กจะได้เนาะฉันไม่ได้คิดถึงเพื่อนเลยเนาะเพราะเราใช้หน้าของเราที่บอกว่าแล้วเพื่อนจะใช้ยังไงล่ะลูกนะคะตรงนี้ก็ได้แล้วนะคะ
1: แล้วต่อไปก็คือการบอกสิ่งที่ควรทำ
2: ตัวอย่างเช่น
1: พรุ่งนี้หนูเอาสีเทียนไปคืนเพื่อนดีกว่านะ
3: ถูกต้องเลยค่ะเพราะฉะนั้นเทคนิคของคำว่าบอกสิ่งที่ควรทำเนี่ยถ้าสังเกตนะคะคำที่เราจะใช้กับลูกคือคำในอนาคต
2: ค่ะ
3: ไม่ใช่คำในอดีตสิ่งที่ควรคืออะไรเห็นไหมภาษาผมมันเริ่มมาอีกแล้วพรุ่งนี้คืออนาคตพรุ่งนี้หนูเอาไปคืนเพื่อนดีกว่านะคะแต่ถ้าเกิดว่าภาษามันจะพลาดทันทีเลยว่าบอกสิ่งที่ไม่ควรทำเช่นทำไมหนูเอาหยิบของเขามาล่ะคะคุณแม่สอนไม่ใช่หรอคะทำไมคือเราไปว่าอดีตนะคะเพราะนั้นเราบอกไปเลยว่าสิ่งที่ควรทำคืออะไรบอกสิ่งนั้นค่ะอันนี้จะดีมากเลย
1: ครับ
2: นะคะและปิดท้าย
1: หนึ่งเลยนั่นคือการรู้จักชมเชยครับคุณแม่ภูมิใจในตัวหนูมากที่เอาสีเทียนไปคืนเพื่อน
3: การปิดท้ายตรงนี้นะคะสิ่งที่ทำได้ถ้าเราพูดคำว่าภูมิใจภูมิใจนี่มันยิ่งใหญ่มากเลยนะเด็กจะรู้สึกว่าอู้ฉันนั่นมากเลยแต่คำนี้จะพูดเมื่อพฤติกรรมวันพรุ่งนี้ค่ะทำสำเร็จเรียบร้อยละเป็นไงลูกคืนสีเทียนเพื่อหรือยังคะหนูเอาไปคืนแล้วค่ะหนูไปคืนน้องฟันฟ้านแล้วนะคะโอ้คุณแม่ภูมิใจมากเลยนะหนูทำถูกต้องแล้วค่ะหรือดีแล้วล่ะค่ะลูกตรงนี้ค่ะเด็กก็จะเรียนรู้ว่าอ๋อต้องทำยังไงนะคะ
1: สถานการณ์ต่อไปนะครับถ้าคุณพ่อคุณแม่บังเอิญจับได้ว่าลูกทำนมหกฮะแล้วลูกบอกว่าไม่ได้ทำแล้วก็ไม่เช็ดให้เรียบร้อยด้วยคุณพ่อคุณแม่จะพูดยังไง
4: ก็จะพูดขึ้นมาลอยๆว่าเอ๊ะใครทำนมหกนะเจ๊แปนเรามาช่วยกันเช็ดดีกว่าเนี่ยถ้าเกิดมีใครเดินผ่านมาแล้วลื่นล้มหัวแตกขึ้นมาเนี่ยต้องพาเขาไปโรงพยาบาลเรื่องใหญ่

0: จะแบนเห็นไหมว่าใครทำถามเขาเนี่ยค่ะให้เขาค่อยๆพูดออกมาเอง
1: สำหรับอันนี้ก็ใช้ได้ค่ะเพราะคุณพ่อแม่รู้สึกเป็นทิศทางเดียวกันนะคะอ่ะถ้าลูกทำสมมุติว่าคุณพ่อคุณแม่รู้แล้วนะคะแล้วเราจะบอกว่าอันนี้คือลูกโดยตรงคือไม่เป็นไรนะหนูบอกคุณพ่อมาได้ค่ะว่าหนูทำนะแล้วเราจะได้มาช่วยกันเช็ดจะได้ไม่มีใครต้องลื่นเพราะนมวันนี้นะคะทุกคนจะได้ปลอดภัยเลยลูกนะคะ
2: ทีนี้มาดูคำแนะนำเนาะ
3: การใช้เหตุผลคือเมื่อหนูทำนมหกแล้วปล่อยทิ้งไว้ถ้าใครมาเหยียบอาจจะลื่นล้มได้นะคะ
2: อย่างที่คุณแม่พูดเลยนะคะ
3: อันต่อไปครับบอกสิ่งที่ควรทำควรบอกคุณแม่นะคุณแม่จะได้ช่วยเช็ดได้ทันทีการพูดชมเชยครับหนูเก่งมากเลยที่รีบบอกคุณแม่ครั้งหน้าหนูควรระวังด้วยนะ
1: นะคะเพราะนั้นจะเห็นเลยว่าเนี่ยหนูควรบอกคุณแม่นะเราจะได้มาช่วยกันเช็ดนะลูกเพราะตอนนี้กลายเป็นคุณแม่จะทำมีคนเดียวนะ
3: ค
1: ะถ้าเพิ่มก็คือหนูกับคุณแม่เราจะได้มาช่วยกันเช็ด
3: มีกิจกรรมร่วมกันด้วย
1: เราจะได้มีตรงนี้ได้
2: ให้คำรับผิดชอบกับสิ่งที่เขาทำไปด้วย
1: ใช่ค่ะเพราะนั้นเด็กก็จะเรียนรู้ไปพร้อมกันแม่ก็แค่บอกคุณแม่แล้วหนูก็ไปเล่นต่อนะคะได้ค่ะ
2: นี่นะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นยุทธวิธีการคุยนะคะอย่าลืมนะคะแจ้งเหตุผลบอกสิ่งที่ควรทำและรู้จักชมเชย3หลักการนี้ไม่ยากเลยนะคะเอาละค่ะแล้วยังมีอีก1ยุทธวิธีนะคะนั่นก็คือยุทธวิธีการอ่านค่ะ
3: คุณพ่อคุณแม่เวลาจะเล่านิทานให้ลูกฟังก็จะมีหนังสือนิทานอยู
2: ่
3: หรือเดี๋ยวนี้ก็เป็นแบบ DVD CD ก็มีนะฮะแต่ถ้าเกิดเผอิญไม่มีตัวช่วยคุณพ่อคุณแม่อาจต้องแต่งนิทานขึ้นมาเองเรามาลองดูคุณพ่อคุณแม่ของเราจะทำยังไงดีนะฮะพ่อคุณแม่ถ้าลองแต่งนิทานเองลองดูครับ
0: ก็จะเล่าให้น้องฟังว่าวันหนึ่งนะมีน้องกุ๊กไก่เนี่ยเขาเผลอทำแก้วแตกไปแต่เขาไม่บอกคุณแม่เขาแล้วน้องเขาเนี่ยตัวเล็กๆเดินผ่านมาแล้วก็เอาเท้าไปเหยียบแก้วเลือดออกขึ้นมาน้องเลือดออกร้องไห้ใหญ่เลยเนี่ยต้องรีบพาน้องไปโรงพยาบาล
3: อืมครับนั่นคือทำแก้วแตกไม่ยอมบอกน้องเดินไปเหยียบเลือดออกเลยต้องไปหาหมอด้วยแบบนี้ได้ไหมครับอาจารย์เปิ้ล
1: ได้ค่ะ
3: ครับ
1: จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าจะสร้างขึ้นมาเพราะว่าเรารู้ว่าเหตุการณ์เนี่ยเคยมีเหตุการณ์ที่ลูกเรานะคะคล้ายๆกันอาจจะทำแก้วแตกแล้วก็หรือมีเหตุการณ์หลายๆครั้งเนี่ยที่เรารู้สึกลูกเหมือนกับลูกจะกลัวเราไปเปล่าเพราะว่าเขากลัวพ่อแม่ดุเปล่าเด็กเลยไม่ยอมบอกเลยเพราะสาเหตุหนึ่งที่ลูกอาจจะไม่ยอมบอกพูดไม่หมดหรือพูดเฉยๆไปทางอื่นนะคะคุณพ่อคุณแม่ต้องดูตัวเองก่อนเลยว่าเพราะเราทำตัวเหมือนกับ น่ากลัวหรือเปล่านะคะเพราะนั้นสิ่งที่เราจะใช้การแก้ผ่านทางนิทานเนี่ยแล้วก็บอกว่าลูกว่าถ้าลูกไก่น้อยเนี่ยควรจะทำยังไงดีเนาะน้องอ่ะก็จะได้ไม่เจ็บหรือว่าไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลนะลูกนะคะเพราะนั้นเด็กเขาก็จะคิดลูกไก่น้อยควรจะบอกคุณแม่ถ้าเขาพูดถูกก็คือโอ้ถูกเลยลูกนะเพราะว่าการที่แก้วมันตกแตกอาจจะมีอะไรคมๆและทำให้น้องเจ็บได้น่ารักมากเลยว่าถ้าเป็นลูกไก่น้อยเขาจะบอกคุณแม่นะคะแล้วคุณแม่ก็จะสอนให้เขาต้องระมัดระวังในการถือถ้วยแก้วมากขึ้น
2: นี่ก็เป็นวิธีที่ถือว่าได้ผล
3: โดยใช้อาจจะใช้สถานการณ์จริงที่ลูกทำนี่แหละเอามาแต่งเป็นนิทาน
1: ใช่ค่ะ
3: ครับ
2: โอ้สุดยอดมากๆเลยนี่ก็เป็นยุทธวิธีการอ่านนะคะครบแล้ววันนี้3ยุทธวิธีที่เรามาเล่นคุ
3: ยอ่าน
2: วันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะทั้ง5ครอบครัวของเรามากๆเลยที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์กันนะคะขอบพระคุณนะคะ
3: ขอบคุณมากครับพ่อคุณแม่ครับ
2: และแน่นอนนะคะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์เปิ้ลด้วยนะคะที่มาร่วมแนะนำแล้วก็ให้คำแนะนำที่ดีๆกับเราในวันนี้ด้วยนะคะขอบพระคุณนะคะ
3: อาจารย์ต้องครับสนุกมากครับขอบคุณครับ
2: ขอเบอร์นะคะอาจารย
3: ์ก่อ
2: นจะมุ่ยอะไร
3: ของลูกเลยนะ
2: อาจารย์เปิ้ลคะพูดกับลูกยังไงดีคะ
3: รับรองว่าได้ผลแน่ๆฮะ
2: ใช่แล้วค่ะ
3: คุณผู้ชมครับแล้วก็ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook ครับสิ่งเล็กๆที่สร้างลูกครับ
2: ค่ะและอย่าลืมนะคะในการดูแลลูกนะคะพ่อแม่นั้นสำคัญที่สุดค่ะเพราะว่าพ่อแม่ทำได้พ่อแม
3: ่สู้ๆ
2: สว
3: ั
2: สดี
3: สวัสดีครับขอบคุณมากครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: พี่กระเป๋าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีทำได้

ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3

0: 195-197รับชมเวลา8:25 น.ถึงเวลา10:40 น.กิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา8:25 น.กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา8:45 น.กิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา9:05 น.กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา9:40 น.และกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา10:20 น.ถึงเวลา10:40 น.ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่
2: หนูดีทำได
1: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได้
1: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้
1: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได
1: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได
1: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได้
1: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได้
1: ทำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
2: หนูดีทำได้
1: หนูดีทำได้

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 น

ังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

กลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการ Gen Y ครับวัยรุ่นไม่อิงธรรมะเหมือนจะไม่ใช่เรื่องจริงซะแล้วนะครับเพราะวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งที่หลงไหลในธรรมะและปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่เด็กเลยครับเธอจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวเราไปรู้จักเธอครับ

0: ชื่อกันทพรขจรเสรีชื่อเล่นน้ำหวานอายุ21ปีค่ะปกติแล้วเราเรียนหนังสือมา20ปีอะค่ะพี่เราเรียนเรื่องข้างนอกหมดเลยอะแต่มันจะมีสักกี่ครั้งที่เราได้กลับมาศึกษาข้างในใจว่ามันเกิดขึ้นอะไรในจิตใจเราแล้วมันเป็นยังไงอย่างความคิดเรามันวันนึงเราคิดเรื่องเยอะมากเรามีอารมณ์เกิดขึ้นเยอะมากทำไมเราไม่เคยได้มาสังเกตมันเรารู้จักที่จะควบคุมมันถ้าเราบอกว่าเป็นธรรมะในความหมายของคนผู้ใหญ่เช่นการไปเข้าวัดสวดมนต์พูดใช้ภาษาบาลีอันนั้นก็อาจจะเป็นธรรมะที่ไม่เข้ากับวัยรุ่นมันมีกรอบของคำว่าภาษาเข้ามาพอเราใช้คำว่าทุกสมุทัยอย่างตัณหากิเลสมันเป็นคำที่วัยรุ่นเข้าถึงยากแต่มันไม่ได้หมายความว่าเขาไม่เข้าใจธรรมะเลยบางทีการที่เขาใช้ชีวิตอย่างเช่นเขาอยากที่จะสำเร็จมากๆเพราะเจนนี้เป็นวัยที่อยากจะสำเร็จเร็วแต่พอเขาทำอะไรสักอย่างเขาเฟลเขาไม่สำเร็จแล้วเขาก็มายอมรับว่าเออทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่แน่นอนเขาอาจจะเข้าใจธรรมะในมุมของเขาก็ได้ค่ะพี่
1: ตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับน้องน้ำหวานแขกรับเชิญของรายการเจนวายของเราวันนี้ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับขอสารภาพตามตรงนะตอนที่ทีมงานบอกพี่ว่าต้องมาคุยธรรมะเนี่ยพี่ถึงว่าเฮ้ยต้องไปเข้าวัดหรือเปล่าต้องไปนุ่งขาวห่มขาวหรือเปล่าเออเนี่ยแล้วเราก็อยู่ที่นี
0: ่
1: ที่นี่คืออะไรครับพี่ไม่เคยมาเลยจริงๆ
0: ค่ะพี่ก็ที่นี่ก็คือหอจดหมายเหตุพุทธธาตุอินทปัญโยค่ะ
1: ที่นี่เขาไม่มีไว้ทำอะไรครับ
0: คือเราก็จะจัดกิจกรรมมีกิจกรรมหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการมาปฏิบัติธรรมฝึกสติหรือว่ามีการแบบดูหนังหาแก่นธรรมแบบกิจกรรมหลากหลายมากที่เราสามารถมาเข้าร่วมได้อะค่ะแล้วก็เป็นสถานที่ที่หวานเคยมาทำงานอาสาคือหวานก็จะเป็นทั้งรับงานวิทยากรนะคะ
1: งานวิทยากร
0: ที่สอนน้องเรื่องเกี่ยวกับการฝึกสติ mindfulness โดยเฉพาะแล้วก็มีให้กับทั้งองค์กรต่างๆเช่นโยพุทธหรือว่าเคยไปจัดในค่ายต่างๆข้างนอกด้วยใช่ค่ะ
1: พวกค่ายธรรมะอะไรประมาณนี้ถูกไหมฮะ
0: คือจริงๆไม่
1: ก็ไม่เชิงใช่ไหม
0: คือจะเรียกว่าธรรมะคนก็จะติดภาพว่าเหมือนการแบบทำบุญนั่งสมาธิที่แบบน่าเบื่อใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งที่มันพยายามทำคืออยากให้มันประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้เพราะว่าจริงๆแล้วธรรมะมันก็สอดคล้องกับชีวิตประจำวันของเราเลยไม่จำเป็นต้องทำที่วัดอย่างเดียว
1: อ๋อครับเดี๋ยวก่อนเราอายุเท่าไหร่ตอนนี
0: ้21ปี
1: 21ปีก็คือเรียนมหาลัยอยู่
0: ใช่ค่ะอยู่ปี4ค่ะอ
1: ยู่ปี4แล้วครอบครัวเรานี้เป็นครอบครัวที่แบบเข้าวัดเข้าวาทําบุญทุกเช้าอะไรอย่างงี้ป่ะ
0: อ๋อจะบอกก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นค่ะพ
1: ี่ไม่ขนาดนั้นอ๋อ
0: ใช่แต่ก็มีบ้างที่แบบไปตักบาตรหรือไปทํา
1: ตามวันเกิดหรืออะไรประมาณน
0: ี้ใช่ค่ะ
1: แล้วอะไรเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราเริ่มสนใจอย่างจริงจังขึ้นมาครับ
0: จุดเริ่มต้นก็เป็นตอนที่เราเริ่มตั้งคำถามค่ะพี่ว่าเราเกิดมาทำไมเออทำไมเราต้องมีชีวิตอยู่มันคืออะไรคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะมีคำถามสงสัยเหมือนกันไหมคะว่าแบบมันเป็นเรื่องธรรมดาไหมพี่ที่จะสงสัย
1: เอาจริงพี่เคยสงสัยเหมือนกันแต่ก็อยู่ในจุดที่ว่าเออเราไม่รู้จะไปหาคำตอบมาจากไหนก็เลยหยุดคิดไปแล้วก็ไม่ได้ขวนขวายที่จะหามันแต่เรามีคำตอบเหร
0: อจะเรียกว่าเป็นคำตอบที่ตายตัวก็คงไม่ใช่แต่ว่าก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้มาค้นหา

0: ือมันบังเอิญมากว่าตอนนั้นไปเข้าร้านหนังสือ
1: ร้านหนังสือ
0: เราไปเจอหนังสือเล่มนึงชื่อว่าชีวิตเราเอาไงดี
1: ชีวิตเราเอาไงดีที่นี่มีไหมครับ
0: ที่นี่ไม่น่ามีค่ะเป็นหนังสือเก่าแล้ว
1: อ๋อหนังสือเก่าแล้ว
0: แต่ว่าตรงไททอลแบบเขียนว่าเราเกิดมาทำไม
1: เราเกิดมาทำไม
0: ใช่
1: มันคือตรงกับคำถามที่เรามีอยู่ตลอดเวลาถูกไหม
0: ถูกต้องเลยค่ะพี่
1: พออ่านหนังสือจบแล้วเป็นไง
0: บอกเลยว่าไม่รู้เรื่อง
1: อ้าว
0: หนังสือมันของผู้ใหญ่มากแล้วก็พูดเกี่ยวกับชีวิตความรักแบบตอนนั้นเรายังแบบประมาณ
1: เท่าไหร่ครับ
0: 7-8ขวบ
1: เอง7-8ขวบอ่านหนังสือกันแล้วเหรอ
0: ใช่พออ่านไม่รู้เรื่องค่ะก็เลยโอเคตั้งไว้ก่อนค่ะ
1: แล้วหลังจากนั้นมาเราทำอะไรต่อ
0: คือหลังจากนั้นเนี่ยแม่ส่งไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมสำหรับเด็กที่ยูโอพุทธค่ะ
1: ตอนนั้นคือเราอยากไปเองเหรอหรือว่า
0: คือจริงๆตอนนั้นแม่ส่งไป
1: อ๋อคุณแม่ส่งไปเลยอ
0: ยากหากิจกรรมให้ลูกทำประมาณนี้ค่ะซึ่งเราก็ยังไม่รู้อะไรเท่าไหร่แต่ว่าโอเคแม่ส่งไปอยากปิดเทอมอะค่ะอยากทำอะไรก็โอเคเข้าไปตอนแรกก็งงแล้วก็มีความแบบอยากกลับบ้านคิดถึงแม่ด้วยนะตอนนั้นใช
1: ่ก็คือยังไม่ได้ชอบแต่แรกถูกไหมครับ
0: คือหวันเป็นคนที่แบบค่อนข้างเปิดรับต่อสิ่งใหม่ๆไม่ได้แบบตัดสินเลยค่ะก็คือฟังแล้วก็เข้าหัวก็แบบเข้าใจโอเคไม่ได้แบบต่อต้านเลยอะค่ะแล้วก็แต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบget in มากกับเรื่องราวของมัน
1: แล้วตอนเข้าไปตอนนั้นเสร็จพอกลับมาจากค่ายแล้วหลังจากนั้นรู้สึกไงครับ
0: ค่ะคือจริงๆรู้สึกสงบมากเพราะปกติแล้วก็จะต้องเป็นคนที่คิดมากหรือมันก็มีความกังวลใช่ไหมคะเหมือนจริงๆเด็กก็ควรจะสดใสแหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้สดใสทุกวันทุกทั้งปีมันก็ต้องมีโมเมนต์ที่เรากังวลแต่พอเราได้มาสวดมนต์เนี่ย อารมณ์มันเปลี่ยนเลยยังเห็นได้ชัดว่าจากตอนแรกกังวลดาวรู้สึกไอ้นั่นมากพอสวดมนต์เสร็จรู้สึกผ่อนคลายและสงบมากขึ้น
1: การสวดมนต์และการเข้าใจศึกษาธรรมะนี่มันช่วยอะไรบ้างครับ
0: ช่วยหลายอย่างเลยนะคะก็อย่างเช่นแต่ก่อนเป็นคนที่คิดมากมากๆเรามีความคิดในหัว
1: เยอะมากเข้าใจมันมีอะไรเข้ามาเยอะมาก
0: เราคิดตลอดตั้งแต่ตื่นนอนมาแปรงฟันกินข้าวอาบน้ำ
1: ก่อนนอนยิ่งแล้วใหญ่เลย
0: ใช่เราไม่รู้ตัวว่าเราคิดด้วยซ้ำไปแต่เราไม่เคยคิดวิธีที่เราจะดูแลมันเลยเรามีแต่รักษาร่างกายต้องไปออกกำลังกายใช่ไหมคะหรือกินอาหารดีๆแต่ว่าจิตใจของเราบางทีเราเสพสื่อดูอะไรบางอย่างมันสะสมเข้าไปข้างในใจเราโดยเราไม่รู้ตัวใช่ไหมหรือแม้กระทั่งตอนโกรธอ่ะคือบางทีเรามีอารมณ์โกรธใจร้อนเราจะตอบโต้กลับอย่างเช่น
1: ทันทีสมมุติถ้าเป็นคนใจร้อนอ่ะ
0: ใช่แบบมีคนมาว่าเราแบบเข้าใจเราผิดเราก็จะแบบ
1: ขึ้นฟิวขาดไปเลย
0: ก็ไม่เข้าใจแต่ว่าพอมาฝึกอ่ะมันเหมือนเราหยุดทันแล้วเราเห็นทางเลือกว่าเราจะทำตอบโต้แบบไหน
1: ก็คือเรามีสติที่หยุดความโกรธนั้นและสามารถที่จะเลือกทางที่ดีกว่าได้นี
0: ่ใช่จริงๆความโกรธไม่ได้หยุดแต่พอเรารับรู้แล้วมันเหมือนเปลี่ยนกลับมาโฟกัสที่ลมหายใจมากกว่าความคิดว่าเราจะแบบไปฟุ้งซ่านต่อแบบเอ้ยคนนั้นมันมาทำงั้นรู้สึกแย่มากเราจะคิดไปเรื่อยๆปรุงแต่งต่อไปเรื่อยๆจาก1กลายเป็น100เพราะความปรุงแต่งในความคิดของเราใช่ไหมคะ
1: ก็คือเราสามารถคุมตัวเองให้ดีขึ้นนั่นเอง
0: ใช่ตัดสินใจได้ดีขึ้น
1: ด้วย
0: โดยเฉพาะแค่เรากลับมาหายใจอ่ะ
1: ถ้าพูดถึงธรรมะเราอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ของคนสูงอายุแต่พอได้คุยกับน้องน้ำหวานผมว่าธรรมะไม่ใช่เรื่องไกลตัวสำหรับวัยรุ่นอย่างเรา

0: มันมีวัยรุ่นบางกลุ่มที่มองว่าการฝึกธรรมะหรือการเข้าวัดเข้าวาเนี่ยเป็นเรื่องคนแก
1: ่
0: เราคิดว่าไงครับ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีต่างชาติเยอะแยะเลยนะที่นำเรื่องของการฝึกสติใน mindfulness เนี่ยไปใช้อย่างบริษัทชั้นนำเช่น Google เนี่ยก็ยังได้นำ mindfulness เนี่ยการฝึกสติไปใช้เปิดเป็นจัดคอร์สสอนให้พนักงานของเขาเลย
0: จัดคอร์สสอนเลยเหรอ
1: ใช่
0: เรื่อง mindfulness เนี่ยนะ
1: ใช่ให้พนักงานเขามาเรียนได้
0: จริงเหรอ
1: คือการฝึกสติเนี่ยมันมีประโยชน์มากๆแม้กระทั่งสำหรับการทำงานถ้าพนักงานทำงานมีประสิทธิภาพขึ้นมันก็ดีต่อองค์กรอย่างเช่นแบบพนักงานถ้าปกติพนักงานมีเรื่องส่วนตัวมีเรื่องครอบครัวเขาก็อาจจะทำงานได้ไม่ด
0: ีต้
1: องบางคนมีความเครียดอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: ค
1: ะแต่ถ้าเราสุขภาพจิตดีเราก็สามารถทำงานได้อย่างแบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช
1: ่แม้กระทั่งในตอนก่อนประชุมเนี่ยปกติการประชุมเป็นอะไรที่น่าเบื่อแบ
0: บ
1: ใช้เวลานานใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเรามามีสติก่อนประชุมมาหายใจพร้อมกัน3ครั้งก่อนเริ่มเพื่อให้เราแบบรู้ว่าวันนี้เราจะมาทำอะไรมาคุยเรื่องอะไร
0: ครับ
1: ใช่ค่ะ
0: คือช่วยเหรอ
1: มันไปถึงขนาดนั้นแล้วค่ะตอนนี
0: ้เอาจริงมั้ยเนี่ย
1: ใช่แม้กระทั่งในโรงเรียนก็ยังมีแบบ mindfulness based learning ที่เขาสอดแทรกเข้าไปในโรงเรียนด้วย
0: เพราะว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากเลยนะ
1: ใช่มีครั้งนึงที่เคยไปประชุมของทางยูพุทธโลกที่จัดที่ประเทศเกาหลีอ่ะค่ะ
0: อ๋อเราเป็นตัวแทนเหรอครับ
1: ใช่ใช่ค่ะเป็นเหมือนตัวแทนเยาวชนของทางยูพุทธที่กับสมาคมไปก็ทำให้เราได้เจอแบบต่างชาติเยอะมากแล้วได้เห็นความคิดของเขาได้รู้ว่าโอ้ยจริงๆแล้วศาสนาพุทธก็ไม่ได้มีแค่ในไทยอย่างเดียวก็มีพุทธหลายแบบมากๆเลยอะไรเงี้ยดังนั้นเราก็ได้เรียนรู้เยอะมากว่าจริงๆแล้วมันมีเรื่องของวัฒนธรรมที่มันเป็นกรอบให้เราบางทียังติดและยังไม่เข้าใจบางอย่างด้วยซ้ำ
0: เรื่อง mindfulness เนี่ยอยากจะให้อธิบายได้ไหมครับว่ามันประกอบด้วยอะไรบ้าง
1: ค่ะการฝึกสติมันก็คือการที่เรามาอยู่กับปัจจุบันค่ะพี่โดยที่แบบมันเป็นการระลึกรู้สิ่งที่เกิดขึ้นจะรู้ร่างกายก็ได้รู้จิตใจก็ได้โดยที่เราไม่ต้องไปตัดสินมันเหมือนดูอย่างดูด้วยความเมตตาสงสัยแค่รู้มันเฉยๆอย่างเช่นจะดูเป็นความรู้สึกเฮ้ยตอนนี้ร้อนจังเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นความตอนนี้รู้สึกหงุดหงิดใจอะไรบางอย่างคือจะดูที่ร่างกายหรือดูที่ใจได้หมดเลย
0: รู้เสร็จแล้วไงต่อ
1: คือพี่สงสัยว่ารู้เสร็จแล้วมันต้องไปคิดหรือต้องไปทำอะไรต่อ
0: ใช่แล้วเราทำอะไรกับมันต่อปล่อยมันไปอย่างนี้เหรอ
1: คือเชื่อไหมว่าถ้ารู้จนเป็นนิสัยอ่ะมันพี่มันต้องลองฝึกแล้วต้องลองเห็นได้ด้วยตัวเองอ่ะคือมันพูดยากมากว่าแบบคือเราจะเข้าใจจากการเรียนหนังสือนะว่ามันจะเป็นสมองส่วนความคิดว่าเราเหมือนต้องไปเรียนอะไรบางอย่างเพื่อให้เข้าใจความคิดใช่ไหม
0: อ
1: ย่างปกติคือเขาจะบอกว่าปัญญาเนี่ยมันมี3เลเวล3ระดับด้วยกันอย่างเช่นเรามาฟังคนนู้นบรรยายเราก็ได้ความรู้ตรงนี้มาเป็นระดับเบื้องต้นระดับที่2คือเรามาพิจารณาละเอามาจากความคิดของเราเป็นแบบความรู้ที่เกิดจากความคิดของเราก็เป็นระดับที่2ระดับที่3คือเกิดจากการลงมือทำจริงใช่แล้วพอเราพบเห็นด้วยตัวมันเองมันก็เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นในตัวเราเลยอะ
0: หมายถึงว่าเราต้องลงมือทำเอง
1: ใช่ลงมือทำลองทำดูแล้วแบบก็จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงขอแค่5นาทีได้ไหมแบบแค่กลับมาแล้วก็ให้เวลากับตัวเองอะเหมือนลงทุนกับชีวิตเราบ้างอะตั้งนาฬิกาแล้วก็กลับมาอยู่กับลมหายใจพยายามดูแล้วก็ความคิดจะเกิดขึ้นแต่เราก็แค่กลับมาอยู่กับลมหายใจเท่านั้นไม่ต้อง
0: หมายถึงการนั่งสมาธิหรอ
1: ใช่
0: ประมาณนั้นเลยป่ะ
1: นั่งสมาธิสัก5นาทีอย่างเงี้ยค่ะยิ่งโดยเฉพาะถ้าเราแบบไม่รู้วิธีการนั่งสมัยทันสมัยมากมีแอปเยอะแยะมากมาย
0: มีแอปด้วย
1: ใช่ Headspace Calm Insight Timer ที่เขาจะแบบเป็นเหมือนนำเราแล้วทำให้เราสามารถทำตามที่เขาบอกได้แล้วก็ทำเป็นใช่ไหม
0: อ๋อพอน้ำหมาดบอกว่า5นาทีเอาจริงนะบอกเลยว่า5นาทีไม่ได้ง่าย
1: ใช่
0: สำหรับทุกคน
1: คนเริ่มต้นดี
0: ใช่ใช่แล้วต้องทำทุกวันด้วย
2: นอกจากเธอจะสนใจธรรมะเป็นพิเศษแล้วเท่าที่ผมได้ยินมาน้องน้ำหวานยังเคยเป็นเกิร์ลกรุ๊ปมาก่อนด้วยนะครับแต่น้องก็ได้ตัดสินใจลาออกจากวงเพราะอยากจะมีเวลาให้กับการปฏิบัติธรรมมากกว่า
0: พี่รู้ว่าเราเคยอยู่ในวงเกิร์ลกรุ๊ปด้วยใช่หรือเปล่า
1: ใช่ค่ะพี
0: ่วงอะไรครับ
1: ชื่อวงว่า Seven Sense
0: อ๋อวงชื่อ

0: เซเว่นเซน
1: เป็นเหมือนไอดอลเกิร์ลกรุ๊ปค่ะ
2: ไอดอลเกิร์ลกรุ๊ปก็คือร้องเต้นเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะก็คือตอนนั้นอ่ะที่เข้าไปเพราะว่าเราคิดว่าเราสนใจเรื่องของการแสดงเพราะว่ามันเป็นการแสดงมันได้กลับมาเข้าใจตัวเองเวิร์กภายในใช่ไหม
2: ใช่ใช่
1: เราชอบด้านนี
2: ้เราเลยทดลองไปเป็นเกิร์ลกรุ๊ปดู
1: จริงๆเนี่ยเราก็มีความไม่แน่ใจว่าแบบไปแล้วมันจะเป็นยังไงนะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าพี่คนนึงก็บอกว่าเนี่ยลองทำไปก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยมาดูผลว่าเป็นยังไงไม่งั้นมันก็จะขาดใจใช่ไหม
2: อ๋อก็คือหมายถึงการเป็นเกิร์ลกรุ๊ปนี่ใช่ไหมเราก็เลยลองไปเป็นดูถูกป่ะ
1: ใช่เพราะว่าเหมือนถ้าอยู่ในสายของธรรมะการฝึกสติคนก็จะมองว่ามันแตกต่างกัน
2: ใช่เพราะว่าเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วโหแทบไปอยู่คนละขั้วเลยนะมันค่อนข้างต่างกันมากๆเลย
1: ค่ะซึ่งหวั่นรู้สึกว่าการแสดงเนี่ยมันจริงๆทุกอาชีพสามารถฝึกสติได
2: ้
1: จริงๆไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็ทำได้การแสดงยิ่งต้องใช้เลยใช่ไหมคะ
2: จริงๆก็ต้องใช้ครับต้องคุมให้ดี
1: จริงค่ะแต่คือตอนนั้นที่หวั่นไปอยู่เนี่ยไปอยู่มาได้ไม่เกินปีหนึ่งก็ได้ออกมา
2: อ๋อเหตุผลที่ออกเพราะอะไรครับ
1: เพราะว่าเหมือนรู้สึกว่าเรามาทบทวนชีวิตเราแหละว่าเป้าหมายในชีวิตเราอยากทำอะไรมีเราเกิดมาทำไมก็คือคำถามเดิมแหละแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากที่จะพัฒนาฝึกฝนทางด้านจิตใจด้านสติของเราให้มันดีขึ้นสำหรับตัววันเองหวันอยากที่จะพัฒนาตรงเนี้ยพัฒนาจิตใจแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นๆไปพร้อมกัน
2: อ๋อนี่คือเป้าหมายของเรา
1: ใช่ค่ะอยากที่จะเผยแพร่เรื่องของ mindfulness ให้กับคนอื่นๆได้รู้แล้วได้
2: ประโยชน์กับมัน

0: วันนี้ทางรายการ Gen Y ของเราก็ได้รับเกียรติจากคุณหมอโอยครั้งนึงนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เราจะมาคุยเรื่องวัยรุ่นกับธรรมะครับคุณหมอเพราะว่าเรื่องธรรมะเนี่ยพอวัยรุ่นได้ยินแล้วเนี่ยวัยรุ่นจะสายหน้าทุกคนเลย
2: ทำไมจะไม่ทุกคน
0: ส่วนใหญ่นะคุณหมอ
2: จริงๆมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งไม่เข้ากันนะเพียงแต่วัยรุ่นอาจจะรู้สึกว่าแบบเป็นเรื่องไกลตัวธรรมะคือเรื่องของคนแก่ธรรมะคือเรื่องของคนที่กำลังปรงชีวิตอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนกับคือพอพูดว่าธรรมะมันก็เลยถูกสร้างภาพเป็นแบบวัดเป็นแบบการสงบเย็นอะไรอย่างเงี้ยเน
0: า
2: ะ
0: มันคืออันนั้นแหละที่คนส่วนใหญ่คิดก
2: ันแต่คือเหมือนกับมันถูกสร้างภาพมาว่าธรรมะมันดูเป็นอย่างนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยธรรมะมันเป็นสิ่งที่อยู่กับเราแบบตลอดเวลาในชีวิตประจำวันมันถ้าวัยรุ่นเข้าใจคำว่าธรรมะว่ามันไม่ใช่แค่การเข้าวัดทำบุญสวดมนต์การศึกษาแบบพระธรรมอะไรเงี้ยเข้าใจมากขึ้นว่าอ้อจริงๆเนี่ยธรรมะก็เป็นสิ่งที่เราใช้มันในชีวิตประจำวันได้แบบปกติแล้วก็สามารถทำให้ชีวิตเราเนี่ยมีความสุขได้มากขึ้นคือธรรมะมันไม่ใช่แค่แบบบาปบุญเนาะมันมีอะไรที่แบบสอนเรามากกว่านั้นมันก็จะเป็นเรื่องของเมตตากรุณาอย่างเงี้ยจริงมันคือธรรมะนะการวางอุเบกขาอย่างเงี้ยก็เป็นธรรมะเนาะเป็นการเรียนรู้โลกแบบนึงการเข้าใจทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยนี่จริงๆคือการหาต้นเหตุแห่งทุกข์การจัดการที่ปัญหาการหาทางออกคือแบบอันนี้ถ้าเข้าใจตรงนี้ได้อะมันก็ใช้ชีวิตได้แบบดีขึ้นจริงๆอย่างสมมติธรรมะบางอย่างที่ง่ายๆอย่างไตรลักษณ์เนี่ยเข้าใจว่าการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมชาตินี่โอ้โหมันช่วยเยอะอ่ะมีแฟนเลิกกับแฟนเนี่ยถ้าเข้าใจว่ามันก็เป็นอย่างนี้แหละเป็นตามธรรมชาติเนี่ยโอ้โหมันก็ทุกข์น้อยลงนั่นจริงการเข้าใจธรรมะคือการเข้าใจธรรมชาติงั้นมันเลยมันสิ่งที่อยู่กับเราเป็นปกติ
0: อยากให้น้ำหวานลองแชร์หน่อยว่าถ้าเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งเนี่ยได้ปฏิบัติธรรมแล้วก็เอ้ยมันจะดีมีผลดีอะไรต่อเขาบ้าง
3: ในชีวิตเราวันหนึ่งมันต้องมีที่เราเจอความทุกข์มีความเครียดความกดดันอยู่แล้วใช่ไหมคะ
0: ครับ
3: ยิ่งสังคมสมัยนี้มันก็อยู่กับมือถืออยู่กับความคิดตลอดเวลา
0: ครับ
3: มันก็มีเรื่องที่ทำให้เราต้องมาคิดนู่นคิดนี่ไหนจะเรื่องงานเรื่องเพื่อนเรื่องความรักเรื่องการเรียนแล้วก็การที่มีธรรมะการที่เรามาหันมาฝึกสติวันคิดว่ามันเป็นเครื่องมือที่เมื่อเราเจอความทุกข์เรามีหลักเราตั้งหลักได้ทำให้จากที่เราจะคิดมากกังวลก็แค่กลับมาอยู่กับลมหายใจ

0: แล้วอยู่กับปัจจุบันแล้วรู้ว่าความสุขก็สามารถหาได้จากปัจจุบัน
1: แปลว่าก็เป็นเครื่องมือในการใช้ชีวิตที่ดี
0: ใช่ค่ะ
1: ผมเคยได้ยินคำว่า IQ EQ ครับแต่ MQ เนี่ยมันคืออะไรครับ
2: ก็มีคนก็ใช้คำว่า moral quotient ก็คือเรื่องของเรื่องของเขาเรียกศีลธรรมความฉลาดทางศีลธรรมจะมีความฉลาดในการยับยั้งตัวเองทำความดีไม่ทำสิ่งที่ละความชั่วคล้ายๆอย่างนั้นอันนึงที่หมอคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับวัยรุ่นมากๆคือเรื่อง mindfulness ก็คือเรื่องของการที่อยู่กับปัจจุบันได
1: ้อ๋อที่น้ำหนักพูดบ่อยๆใช่
2: ไหมอันนี้เป็นเรื่องที่คือมันไม่ใช่แค่สิ่งที่พุทธศาสนาสอนจริงๆตอนนี้อย่างศาสตร์ทางตะวันตกเนี่ยทางจิตวิทยาทางสมาคมใดๆที่เกี่ยวกับทำงานเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจเนี่ยตอนนี้เรื่อง mindfulness เนี่ยเป็นเรื่องที่แบบทุกคนต้องพูดถึงเพราะว่ามันเริ่มมีงานวิจัยออกมารองรับว่าการที่คนเราฝึกสติหรือการอยู่กับปัจจุบันการอยู่กับลมหายใจเป็นเนี่ยเขาพบว่ามันหนึ่งคือเรื่องของความฉลาดเนี่ยกลายเป็นเยอะขึ้นลดความทุกข์เด็กสามารถจัดการกับความทุกข์ได้ดีขึ้นลดเรื่องของความวิตกกังวลวิตกกังวลก็สามารถใช้ mindfulness รักษาได้ซึมเศร้าดีขึ้นด้วย mindfulness คือมันกลายเป็นว่าเอ้ยมันเหมือนกับยารักษาโรคอันหนึ่งที่แบบเราใช้กับการดูแลคนไข้งั้นต่างประเทศก็จะมี mindfulness course มีการทำเทอราปีโดยใช้วิธีที่เป็น mindfulnessซึ่งมันเป็นศาสตร์ที่แบบกลายเป็นสิ่งที่ได้รับการยอมรับกันในทางวิทยาศาสตร์ด้วยเนาะซึ่งจริงๆแล้วเป็นศาสตร์ที่พุทธเจ้าก็ค้นพบมายาวนานเป็นนับ2,000กว่าปีละแต่จริงมันก็กลับมาอยู่กับหลักสำคัญก็คือการอยู่กับปัจจุบันเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยเราเกิดความทุกข์เนี่ยเป็นเพราะว่าเราไม่อยู่กับปัจจุบันเราก็จะอยู่กับอดีตอยู่กับอนาคตอย่างเวลาเราเครียดอย่างเงี้ยเด็กวัยรุ่นก็จะเครียดแหละเครียดเรื่องเรียนคิดเรื่องการเรียนก็จะคิดว่าเราจะสอบได้ไหมเราจะได้คณะนี้หรือเปล่าคือใจมันก็ไปอยู่กับอนาคต
1: ไปถึงเลย
2: ทำไมที่ผ่านมาเราน่าจะอ่านหนังสือให้ดีกว่านี้รู้สึกแย่กับตัวเองจังเลยที่ทำไมก่อนหน้านี้เราไม่ขยันตอนนี้เหลือเวลาอยู่แค่นิดเดียวคือใจก็ไปอยู่กับอดีตโดยที่มันก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้ในทั้งสองอย่างนั้นที่สำคัญมันก็ทำลายปัจจุบันที่จะทำให้ตัวเองมีสติหรือมีสมาธิพอที่อ่านหนังสือนะตรงหน้าให้ดีที่สุดเนี่ยมันกลายไปอยู่แต่กับอดีตและอนาคตสลับไปสลับมาสมาธิที่อยู่กับปัจจุบันก็ไม่มีสุดท้ายแย่ไปหมดเลย
1: แล้วเด็กที่มีกับเด็กที่ไม่มีแตกต่างกันยังไงครับ
2: ก็ถ้าพูดถึงเรื่อง mindfulness เนี่ยนะก็จะเห็นเลยว่าเด็กที่มีสติเนี่ยก็จะทุกข์น้อยกว่าก็จะเท่าทันตัวเองมากกว่าจัดการอารมณ์ได้ดีกว่าคนที่มีสติเนี่ยก็จะรู้เลยว่าตอนนี้กำลังโกรธคนไม่มีสติโกรธปั๊บก็ด่าออกไปเลยต่อยเพื่อนเลยแต่คนที่แบบมีสติอยู่กับตัวก็รู้ว่าตอนนี้กำลังโกรธละเราอาจจะเริ่มเลี่ยงออกมาเราอาจจะเริ่มใช้วิธีการอื่นที่จะแสดงถึงความโกรธของเราไม่ใช่ใช้ความรุนแรงใช้กำลังเพราะฉะนั้นจริงๆการมีสตินี่มันโหแบบมันครอบคลุมอันนี้มันคือหลักสำคัญเลยถ้ามีอยู่กับตัวเนี่ยความทุกข์ก็น้อยกว่าการใช้ชีวิตด้วยความไม่เสี่ยงก็น้อยกว่าเด็กวัยรุ่นที่แบบซิ่งแว้นมันบางทีก็ขาดสตินะเพราะแบบไม่รู้ว่าเนี่ยกำลังอันตรายก็บิดเข้าไปด้วยความสนุกนี่คือขาดสติแล้วพอขาดสติมันก็เกิดความเสี่ยงเพราะตัวสติเนี่ยจริงๆมันกำกับเราทั้งการกระทำคำพูดการตัดสินใจการควบคุมอารมณ์การตัดสินใจบริหารความเสี่ยงต่างๆมันก็คือแทบจะอยู่กับเราแบบที่ตอนแรกหมอบอกว่ามันคือสิ่งที่อยู่กับมนุษย์ตลอดเวลามันไม่ใช่ธรรมะแบบที่เราต้องไปนั่งท่องพระธรรมขันธ์พระไตรปิฎกเลยจริงๆมันเป็นการเข้าใจธรรมชาติ
1: ถ้าอยากจะสอนลูกให้ปฏิบัติธรรมะอย่างเงี้ยควรเริ่มยังไงครับคุณหมอ
2: ก็ทำให้เขาเข้าใจว่าธรรมะมันไม่ใช่เรื่องการท่องธรรมะศีล5อะไรเงี้ยคือธรรมะมันอยู่กับตัวเราตลอดเวลาหลักๆก็คืออยู่กับลมหายใจนี่แหละมันก็เริ่มจากการทำให้เขารู้ว่าลมหายใจเนี่ยคือธรรมะ
1: ครับ
2: การมีสติอยู่เนี่ยคือธรรมะแบบนึงการที่เขาไม่ตัดสินใจที่จะไม่ทำอะไรที่ไม่ดีนี่คือธรรมะ
1: ไม่ต้องไปเข้าวัดอะไรก็ได้
2: ทำให้เขาอยู่ใกล้ตัวทำให้เขารู้สึกว่าธรรมะคือเรื่องใกล้ตัวแล้วก็อย่างอื่นก็สอนตามศาสนาเลยหลายศาสนาคริสต์จะสอนการเข้าโบสถ์สวดมนต์เป็นอะไรได้ยังไงเขาพุทธการเราเข้าวัดเราได้อะไรเราทำบุญได้อะไร ก็สอนตามศาสนาของตัวเองทีนี้มันไม่ได้สอนผ่านการพูดมันสอนผ่านการพาทำ
1: อ๋อคือก็ต้องไปทำด้วย
3: จริงค่ะหรือแม้

0: กระทั่งเป็นตัวอย่างถ้าพ่อแม่ทำก่อนจริงๆลูกเห็นตัวอย่างแล
1: ้
0: วอุ้ยเขาปฏิบัติแล้วเขาเปลี่ยนไปเขาดีขึ้นในทางที่ดีมันก็มีแต่คนอยากจะทำตาม
2: แปลว่า
1: จริงๆแค่เวลาเราโกรธอย่างเงี้ยหรือว่าเราโมโหแล้วเราหยุดแล้วเราหายใจเข้าลึกๆแล้วเราก็ไม่ตวาดลูกออกไปอย่างเงี้ยแล้วก็แบบหรือบางทีเราบอกลูกว่าเดี๋ยวขอแม่สงบก่อนหัวนี้คือการสอนธรรมะเข้ามั้ยคือการสอนให้รู้ว่าอ๋อการอยู่กับลมหายใจเนี่ยช่วยเราที่ทำให้เราตัดสินใจทำสิ่งที่ถูกต้องได้มากขึ้นอย่างงั้นนี่คือการสอนธรรมะลูกแล้วลูกก็จะเห็นผ่านตัวอย่างใกล้ตัวค่ะ
2: โอ้แปลว่าธรรมะนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับเด็กวัยรุ่นเลยนะครับนี่ก็ยกตัวอย่างน้องหวานก็เป็นหนึ่งคนที่ได้ปฏิบัติธรรมะต่างๆแล้วก็มีผลดีต่อตัวเองครับวันนี้รายการจังหวะขอขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะขอบคุณน้องหวานด้วยนะครับขอบคุณมากครับจังหวะของเราหมดเวลาลงแล้วนะครับพวกเราสามคนต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
1: ่หนูดีทำได้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

าทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสารการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ตอนผจญภัยเรือดำน้ำโบราณ
1: เฮ้ยร้อนร้อนเบื่อเซ็งอ้าวแล้วนี่ไปไหนกันหมดเนี่ย

0: ฮะไปไหนกันนะหยุดไปไหนกันเหรอคะ
1: ว่ายน้ำพายเรือปีนเขาไปพิพิธภัณฑ์ทำบุญกินขนม
2: โอ้ยเยอะจัง
1: ไปก่อนนะ
3: ไปเที่ยวกันมาพวกเราม
0: าตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะร้อนๆอย่างเงี้ยไปทะเลกันไหม
3: ฮะเยี่ยมเลย
0: พร้อมกันหรือยัง
4: พร้อมแล้ว
3: จะไปกันหรือยัง
1: ไม่ต้องมากพิธีจะไปทะเลใช่ไหมยานจะพาไปทะเล

0: เดี๋ยวไปเก็บเองเอ๊ะทำไมนานจังเลยอ่ะไปตามกันเถอะ
1: What is it?

0: โหเรือดำน้ำมาอยู่ตรงนี้ได้ไงอ่ะ
1: เฮ้ยน่ากลัวน่ากลัวจัง
2: เฮ้ยสุดยอดเลยตื่นเต้นไปดูใกล้ๆกันเถอะ
0: ระวังด้วยนะ
1: What is

0: snail. A snail.
1: จะไปไหนกัน
2: คือลูกบอลของพวกผมกระเด็นมาทางนี้ผมก็เลยมาเก็บครับ
1: กลับไปเถอะ
3: คือพวกเราเห็นแล้วน่าทึ่งมากเลยครับ
1: น่าทึ่งเหรอ
2: น่าสนใจอ่ะเขาไปผจญภัยกันเถอะ
1: พวกเธอสนใจเรือดำน้ำซอมๆนี่อย่างนั้นเหรอ
2: ก็เมื่อก่อนน่ะมันคงวิ่งอยู่ใต้ทะเลไปหลายที่เลยนะ
3: จริงด้วยแฮกคงจะมีเรื่องราวมากมายเลยอ่ะ
1: ฉันดีใจนะที่พวกเธอยังเห็นคุณค่าของมัน
3: ก็พวกเราอยากรู้นี่ครับว่าเรือเนี่ยไปทำอะไรมาบ้าง
1: งั้นตามฉันเข้ามาเลยฉันจะพาดูเอง
0: แต่เขาสวยกลัวนะคะ
1: เรือลำเนี่ยเคยใช้ในการทำสงครามด้วยนะ
2: โอ้โหแล้วชนะไหมครับ
1: แน่นอนต้องชนะสิปู่ของฉันเล่าให้ฟัง
3: แล้วไปทั่วมหาสมุทรเลยเหรอครับ
1: จะว่าอย่างนั้นก็ได้นะไปมาหลายที่

0: A spider. A spider.
1: โอ๊ยนี่ใครกันคะ
2: อ๋อนี่ก็คือเพื่อนฉันเองคุณแมงมุม
3: เข้ามาได้ยังไงกันน่ะไม่ได้เจอใครมานานแล้วนอกจากเจ้าหอยทากเนี่ย
4: คุณหอยทากพาเข้ามาครับ
2: ก็เห็นเด็กๆสนใจก็เลยเข้ามาทัวร์นิดนึง
3: เรือลำนี้เคยนำเที่ยวด้วยนะแต่พอใช้การไม่ได้ก็ถูกปล่อยให้ทรุดโทรมแล้วคนก็ลืมกันไป
1: ผมคิดว่าเรามาช่วยกันคิดดีกว่าว่าจะทำยังไงให้คนกลับมาเที่ยวเรือดำน้ำอีกดี
4: ฮะจริงด้วยไหมเอกฟังเรื่องของคุณหอยทากแล้วตื่นเต้นดีนะครับ
1: พวกเราช่วยกันคิดดีกว่าว่าจะทำอะไรได้บ้างดูว่าใครทำอะไรได้บ้าง
5: แล้วดาวี่และเพื่อนก็ช่วยกันคิด
4: เขาสวยว่าน่าจะมีที่ขายน้ำนะคะส่วนผมก็จะคอยเป็นนักแสดงตัวตลกเอง
2: ส่วนฉันเป็นคนนำเที่ยวเรือเอง
1: ผมเป็นคนเก็บตัวเองครับ
4: What is it?

0: A swing. A swing.
1: ซึ้งใจที่ทุกคนช่วยกันคิดเห็นคุณค่าของเรือดำน้ำนี
2: ้คิดแล้วก็ลงมือกันเลยพวกเรา
3: เก็บกวาดก่อนเลย

0: นเลยอ่ะเรือดำน้ำโบราณเปิดให้เข้าชมแล้วจ้า
1: เรือนี้เนี่ยใช้ในสมัยสงคราม
2: คนเยอะมากเลยอ่ะ
0: เหนื่อยแต่ก็มีความสุข
1: ไม่รู้จะขอบคุณพวกเธอยังไงดี
3: เป็นเพราะพวกเธอช่วยกันคิดแล้วก็เห็นคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่แท้ๆเลยอ
0: ่
3: ะ
0: เป็นปลื้มค่ะช่วยกันคิดช่วยกันทำ

0: ไหนนะคะมาเล่นเกม What is it กับพ่อสวยก่อนนะคะ
1: Let's play
0: What is it
1: Spider Submarine Snail Good job
0: What is it?
1: Swing Submarine Spider Good job
2: เพื่อนเพื่อนเก่งกันจริงๆครับ
0: แล้วพบกันใหม่นะคะ
3: บ๊ายบาย

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: อนศิลป
1: ์หอมหอมหอมหอมหอมสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับนี่วันนี้ก่อนที่จะมาสอนประดิษฐ์ชิ้นงานน่ารักน่ารักในรายการนะครับพี่โจเพิ่งทำนี่เสร็จสดๆร้อนๆเลยนะครับสปาเกตตี้ครับผมกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับเดี๋ยวพี่โจขออนุญาตเติมนิดนึงดีกว่านะครับนี่พริกไทยเสร็จเรียบร้อยแต่หลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยไม่ได้สนใจที่พริกไทยหรือว่าอาหารของพี่โจนะครับไปสนใจที่นี่หรือเปล่ากล่องใส่เครื่องปรุงของพี่โจนะครับนี่เลยนะฮะจะบอกว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาประดิษฐ์ชิ้นงานชิ้นนี้กันนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยถ้าใครกลัวว่ามันจะยากเกินไปนะครับเดี๋ยวพี่โจมีวิธีทำแบบง่ายๆมาสอนกันครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์แล้วครับมาเริ่มทำกล่องใส่เครื่องปรุงกันดีกว่านะครับนี่พี่โจวาดเอาเป็นรูปอาหารที่ดูน่ากินน่ากินก่อนนะครับวาดส่วนของเส้นโค้งเป็นคลื่นๆแบบนี้นะครับขนมปังที่มีรูตรงกลางนั่นก็คือโดนัทนั่นเองนะครับแต่คราวนี้วาดเป็นส่วนของเส้นโค้งโค้งไปโค้งมาเอาไว้กินตอนเช้าไข่ดาวง่ายๆนะครับคราวนี้มาระบายสีกันพี่โจจะใช้เป็นสีน้ำก่อนแล้วกันนะครับ
2: ผสมกับสีเหลืองๆตรงกลางนี่นะครับแล้วก็ตรงส่วนที่เป็นเส้นโค้งๆขอบๆนะครับเติมเป็นสีน้ำตาลเหมือนกับเป็นการเติมแสงเงาเข้าไปนะครับ
1: คราวนี้มาใส่ตัวซอสที่ราดอยู่ด้านบนนะครับคือพี่โจใส่เป็นสีม่วงๆก่อนนะครับและระหว่างที่สีม่วงยังไม่แห้งสนิทดีนะครับพี่โตแตะสีน้ำตาลนะครับแต้มลงไปนะครับระบายลงไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสีที่เป็นเหมือนกับไปละลายผสมกัน

0: บนภาพนะครับมันก็จะเป็นเทคนิคเปียกบนเปียกนะครับเทคนิคนี้นะก็คือสีมันก็จะไปผสมกันแล้วก็จะเป็นแบบสีวุ้งๆนิดนึงนะครับคราวนี้มาดูที่สีของไข่ดาวกันบ้างไข่ดาวจริงๆจะเป็นสีขาวๆใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มลวดลายกันไปนิดหน่อยนะครับด้วยการแตะสีเหลืองระบายตรงขอบฟองแล้วก็ใช้น้ำเกลี่ยๆนะครับบางทีบางบ้านอาจจะได้ไข่ดาวที่ไม่ไหม้ตรงขอบนิดนึงใช่ไหมตัวขอบของไข่ดาวเนี่ยจะไม่ไหม้นะครับเหมือนกับใช้กระทะทอดไข่แบบธรรมดาทั่วๆไปนะครับตอนนี้สีส้มลงไปเลยเหมือนกับให้เห็นเป็นความเงาของไข่แดงนะครับตรงนี้ใช้สีแดงแต้มลงไปบนสีส้มนิดเดียวพอถ้าสังเกตดีๆพี่ตัวจะใช้ผู้การเบอร์เล็กลงนะครับเพิ่มความมีมิติหรือว่านูนขึ้นนิดหนึ่งใส่ลวดลายตรงขอบๆนิดนึงตอนนี้โดนัทของเราเราก็ใส่ไอซิ่งได้แล้วก็ใส่เป็นสีสันต่างๆเช่นสีเขียวอ่อนนะครับแล้วก็อาจจะจุดตรงขอบๆนิดนึงแล้วหลังจากนั้นก็รอให้สีแห้งแล้วก็ไปตัดออกมาตามรูปนี้นะครับคราวนี้มาถึงขั้นตอนของการทำกล่องนะครับกล่องตรงนี้เนี่ยพี่โจก็นำกล่องกระดาษทิชชู่นะครับมาอุดรูมาปิดรูด้านบนตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับก็คือการใช้กระดาษกาวหรือว่าเทปกาวนะครับปิดไว้แล้วก็พันห่อรอบๆนะครับแล้วก็ระบายสีขาวนะครับคราวนี้แล้วก็มาวัดดูว่าตัวเครื่องปรุงของเราเนี่ยจะมีขนาดประมาณสักเท่าไหร่วงกลมอาจจะไม่ได้กลมดิ๊กนะครับแต่น้องๆสังเกตให้ดีๆนะครับพอเราได้ระยะเครื่องปรุงของเราที่เราจะตัดตรงนี้นะครับเราจะไม่ตัดให้ขนาดตรงนี้มันเท่ากันเป๊ะนะครับเราจะใช้วิธีการขยายออกมาประมาณครึ่งเซนเอาละก็ทำแบบนี้3วงพอตัดเสร็จเรียบร้อยออกมาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ครับนี่แล้วหลังจากนั้นเราก็มาออกแบบลวดลายระบายสีกันนะครับเราจะใช้เป็นสีอะคริลิกด้านบนตัวเขาใช้เป็นสีส้มโอโรสละกันนะครับโอโรสเนี่ยจะใช้สีแดง2ส่วนสีเหลือง1ส่วนแล้วก็สีขาว2ส่วนครับด้านบนตรงนี้ก็เอาให้หมดเลยนะครับแล้วก็เกลี่ยให้เท่าๆกันนะครับจะก็ระบายให้ดูประมาณนึงนะครับสีเหลืองด้านล่างถ้าจะให้สะดวกในการระบายจริงๆน้องๆอาจจะระบายทับตรงเส้นขอบไปเลยก็ได้แล้วก็เดี๋ยวเรามาตัดเส้นกันอีกทีนึงพอสีแห้งเรียบร้อยก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับตัวเส้นขอบหรือว่าเส้นร่างที่เราวางไว้ตรงนี้เนี่ยถ้าน้องๆใช้เป็นดินสอจะเหมาะสมกว่านะครับดินสอของพี่โตเนี่ยล่างเป็นเส้นปากกาเมจิกให้น้องๆเห็นชัดใช่ไหมครับถ้าเป็นดินสอเนี่ยน้องๆอาจจะพอระบายทับปุ๊บมันก็จะเนียนหายไปเลยจะอยู่ที่น้องแล้วว่าจะตัดเส้นหรือไม่ตัดเส้นอะไรยังไงแต่คราวนี้เดี๋ยวพี่โตขอไม่ตัดเส้นละกันเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ดูชิ้นที่เราวาดรูปไว้แล้วเอามาตกแต่งนะครับมาดูกันเป็นโดนัทใช่ไหมครับเราก็หามุมว่าจะวางแปะไว้ตรงไหนอะไรยังไงดีนะครับวิธีการนะครับเราใช้เป็นเทปกาว2หน้าแบบหนาพอเรามาตัดแล้วต่อกันวางซ้อนเป็นชั้นๆเวลาเราแปะติดเข้าไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่นูนออกมาประมาณนี้ให้นูนออกมานิดนึงเห็นไหมครับเวลาที่เรามองเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นแสงเงาตรงขอบด้านล่างนะครับแล้วก็อีกชิ้นนึงแปะปั๊บแล้วน้องๆอาจจะเพิ่มเติมอย่างอื่นเข้าไปนี่อันนี้ก็ชิ้นใหญ่เลยแซนด์วิชนะครับแปะไว้อีกด้านนึงแปะไว้ตรงขอบด้านข้างตัวการ์ตูนแซนด์วิชแบบนี้นะครับแล้วก็นำเครื่องปรุงมาลองวางใส่ดูแล้วก็จัดวางไว้โอเคตรงนี้เป็นมุมที่วางไว้แล้วก็อย่างที่ให้ดูไปตอนแรกนะครับน้องอาจจะใส่ลวดลายเพิ่มเติมเข้าไปวางซ้อนๆกันเป็นหลายๆชั้นเห็นไหมครับความหนาของชิ้นงานที่เราวาดรูปไว้ตรงนี้ที่เราออกแบบไว้อยู่ที่กระดาษเทปกาว2หน้านะครับแบบหนานะฮะวางซ้อนกันกี่ชั้น5ชั้นบ้าง2ชั้นบ้างอะไรอย่างนี้มันก็จะนูนขึ้นมาแตกต่างกันไปนะครับเอาละเสร็จเรียบร้อยแค่นี้เวลาที่เราทานอาหารอะไรแล้วเจอชิ้นงานศิลปะที่เราทำไว้อยู่บนโต๊ะอาหารของเรามันดูภูมิใจ
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับมาตอบจดหมายกันดีกว่านะครับจากนี่น้องสอนนรี

บุตรสงัดนะครับชื่อน้องเติร์ดนะครับสวัสดีค่ะพี่โจหนูชอบดูรายการสอนศิลป์มากค่ะหนูอยากให้พี่โจสอนวาดรูปชุดประจำชาติไทยนะครับก็จะเป็นชุดแบบมีชุดราชประแตนก็มีแบบผมสบายแบบชุดเต็มอะไรอย่างงี้โหมีเยอะแยะมากมายเต็มหมดเลยเดี๋ยวพี่โจจะค่อยๆทยอยมาให้ความรู้น้องๆแล้วก็มาสอนวาดไปด้วยละกันนะครับแต่ว่าตอนนี้น้องเติร์ดวาดรูปตัวเองมาด้วยมีคุณพ่อคุณแม่น้องเติร์ดน้องเต็มน้องตี้ตี่นะครับน่าจะเป็นรูปครอบครัวน่ารักมากๆเลยขอบคุณมากนะครับและคราวนี้มาดูข้อความใน Facebook กันบ้างนะครับน้องโฟนส่งชิ้นงานมานะครับวาดรูปและทำกระเป๋าจากกระดาษนะครับวาดมีวาดรูปมีปลาโลมาอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็วาดรูปบรรยากาศใต้ท้องทะเลนะครับแล้วก็กระเป๋าเนี่ยเป็นกระเป๋าที่เป็นรูปบ้านนะครับเป็นบ้านแล้วก็เป็นเมืองแล้วก็ผูกเชือกน่ารักมากๆเลยนะครับขอบคุณครับแล้วคราวนี้มาดูอีกหนึ่งคนดีกว่าเด็กหญิงอัสลานาลาโซนะครับจากจังหวัดสงขลานะครับส่งรูปมาให้พี่โจดูนะครับเป็นเหมือนกับคล้ายๆเป็นรูปนาฬิกานะครับแล้วบอกอยากจะให้พี่โจประดิษฐ์นาฬิกาจากกระดาษลังนะครับจำได้ว่าเคยสอนให้น้องๆทำเป็นนาฬิกาแขวนผนังนาฬิกาตั้งโต๊ะอะไรแบบนี้หลายครั้งแล้วเหมือนกันนะครับให้เราไปหยิบเอานาฬิกาเก่าๆมานะครับแล้วก็อาจจะดึงเอาเฉพาะตัวนาฬิกามาแล้วก็ใช้กระดาษลังใส่ลวดลายอะไรเข้าไปนะครับอย่างคล้ายๆกับที่ตัวน้องอัสลานาส่งมาให้พี่โจเลยนะครับเป็นนาฬิกาแล้วก็มีหน้ามีตาด้วยนะครับมีเข็มอันนี้เป็นเวลาประมาณ5โมงนะครับนี่จบสอนศิลป์พอดีเลยนะครับขอบคุณน้องอัสลานาด้วยนะครับอะไรอยากจะส่งมาแบบนี้นะครับ facebook.com/sonsinclub email address sonsin@thaipbs.or.th ตู้ปน12ปนฟประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมวันนี้เวลาหมดแล้วพี่โจและกล่องเครื่องปรุงตรงนี้โอ้ใช่ลืมไปเลยสปาเกตตี้ไม่รู้ผ่านนี้เย็นหมดแล้วหรือเปล่าขอตัวไปทานสปาเกตตี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ฉากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ัวตลกจังเลย
1: เฮ้ยถ้าเกิดพี่หัวใจวายตายขึ้นมาจะว่ายังไงฮะ
0: ไม่เป็นไรหรอกนะว่าแต่พี่กุ๊กอะทำอะไรอยู่นะ
1: กำลังเขียนไดอารี่อยู่จ้า
0: หื้อไดอารี่มันคืออะไรอะ
1: ไดอารี่ก็คือบันทึกส่วนตัวของเรายังไงล่ะเวลาเราไปเจอเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจมาแล้วก็จัดบันทึกเก็บไว้ในไดอารี
0: ่เออขออ่านมั่งสิ
1: ไม่ได้ไดอารี่น่ะเป็นความลับส่วนตัวของใครของมันแก๊ปก็ต้องไปเขียนไดอารี่ของแก๊ปมาแล้วกันอ่านนะ
0: โหยทำไมถึงยุ่งยากขนาดนี้ด้วยล่ะ
1: เอาล่ะถ้าไม่มีธุระอะไรก็ออกไปได้แล้วพี่จะเขียนไดอารี่ของพี่ต่อ
0: โถเอ้ย
1: วันนี้กึ๊กทำคะแนนสอบได้ได้เป็นที่1ในห้องคุณแม่เลยให้ของขวัญกับกึ๊กเป็นสมุดไดอารี่กึ๊กเลยว่าจะลองเขียนไดอารี่ดูเป็นวันแรกค่ะการอื่นก็คงต้องเริ่มจากการแนะนำตัวเองก่อนหนูชื่อกุ๊บค่ะอายุ8ขวบเป็นเด็กสาวน่ารักเรียบร้อยมารยาทงามสุดๆสมัยไหนล่ะคะ เอ๊ะหยุดนะครับอยู่ดีๆมาเขียนกระเป๋าที่เล่นอย่างนี้ได้ยังไงมานี่นะมาให้สั่งสอนซะดีๆแล้วนี่ชื่อแก๊ปค่ะน้องชายกุ๊บเองกำลังฟันสุดๆเลยค่ะคนเดียวที่ติดความสนของแก๊ปได้ก็คือคุณแม่ค่ะ
2: นี่น้องแก๊ปทำของพี่กุ๊กเสียอีกแล้วใช่ไหมแม่เตือนแล้วใช่ไหมว่าอย่าทำของเสียหายน่ะ
3: คุณแม่ขอโทษครับแก๊ปผิดไปแล้ว
1: แต่คุณแม่ก็มีจิตอ่อนอยู่นิดนึงนะคะ
3: อุ๊ยคุณแม่ครับคุณแม่ทำยาบึ้งจนหน้าย่นไปหมดแล้วนะครับ
4: ฮะจริงเหรอ
0: ยิ้มไว้ดีกว่านะครับคุณแม่จะได้สวยๆไงล่ะครับ
1: คุณแม่น่ะเป็นห่วงเรื่องความสวยความงามเป็นพิเศษจนบางทีก็ลืมเรื่องอื่นไปเลย
5: โอ้ไม่เป็นไรนะจ๊ะหลานยายเดี๋ยวยายจะซื้อกระเป๋าใบใหม่ให้แล้วกันนะ
1: จริงหรอคะกึกรักคุณยายที่สุดเลยค่ะ ส่วนนี้ก็คือคุณยายของพวกเราเองค่ะ
5: เอ๊ว่าแต่กุ๊กจะเอากระเป๋าสีอะไรดีล่ะ
1: คุณยายคะกุ๊กอยู่ทางนี้ค่ะไม่ใช่ทางนั้น
5: เอ๊ะอ้าวทางนี้เหรอ
1: คุณยายท่านแก่แล้วนะคะก็เลยอาจจะสายตาฟ้าฟางไปนิดนึงอ๋อในบ้านยังเหลือสมาชิกอีกหนึ่งคนนะคะนั่นก็คือคุณพ่อค่ะ
6: สายแล้วสายแล้วงานวันเกิดท่านผอ.กำลังจะเริ่มแล้วเว้ยเอ้ยโอ้ยแม่จ๋าเค้กวันเกิดที่จะเอาไปให้ทันผอ.อยู่ไหนอ่ะ
7: อยู่นี่ค่ะ

0: ว้าไม่จริงทำไมเค้กถึงเป็นอย่างนี้ล่ะเนี่ย
1: เอ๊ะรู้ว่าแก๊ปเกยขอโทษครับก็ผมไม่รู้นี่ครับ
2: วันหลังแก๊ปก็ควรจะถามให้แน่ใจซะก่อนเข้าใจไหม
1: ครับ
2: ยังไงของมันก็เสียไปแล้วลูกก็ควรไปซื้อเค้กก้อนใหม่ให้เจ้านายแทนแล้วกันนะ
0: ดึกป่านนี้ร้านเค้กใหญ่ๆก็ปิดหมดแล้วล่ะครับไม่มีเวลาออกไปตะเวนหาร้านใหม่แล้วล่ะครับ
3: เอ๊ะคุณพ่อขาทำไมเราต้องใช้เค้กอวยพรวันเกิดด้วยล่ะคะแล้วใช้อาหารอย่างอื่นอวยพรแทนไม่ได้ล่ะคะ
4: จริงๆมันก็ไม่ได้มีใครบังคับหรอกนะว่าต้องใช้เค้กอวยพรวันเกิดเท่านั้นจริงๆแล้วเราจะใช้อาหารอย่างอื่นแทนก็ได้แล้วนะ
0: นั่นสินะแต่ว่าพ่อก็อยากได้ที่มันมีสีสันสวยงามเหมือนเค้กวันเกิดอ่ะแล้วก็ต้องมีปริมาณเยอะๆแบ่งให้ทุกคนกินกันได้ด้วย
3: สีสันสวยๆเหมือนเค้กวันเกิดแล้วก็ปริมาณเยอะๆด้วยงั้นเราใช้พิซซ่าแทนนะก็กับแม่เพิ่งจะซื้อของมาทำพิซซ่ากันอยู่พอดี
4: เป็นไอเดียที่ดีเลยละจ้ะงั้นเรามาช่วยกันทำพิซซ่าไปอวยพรวันเกิดเจ้านายพ่อกันเถอะนะแก๊ปลูกก็ต้องมาช่วยด้วยนะจ๊ะ
1: ผมด้วยเหรอครับว่าแต่ผมไม่ชอบทำอาหารนี่ครับ
4: ถือว่าเป็นการรับผิดชอบต่อสิ่งที่ลูกทำผิดไปยังไงล่ะเป็นเด็กดีทำผิดก็ต้องยอมรับผิดปรับปรุงและแก้ไขไม่ใช่ไม่ทำอะไรเลย
1: ครับ
3: ถ้างั้นพวกเราก็มาเริ่มทำพิซซ่ากันได้เลยนะคะเริ่มจากเอาแป้งพิซซ่าสำเร็จรูปออกมาวางทาซอสมะเขือเทศให้ทั่วแล้วเลยเกลือตามวางชีสลางพื้นไว้ก่อนจากนั้นก็แต่งหน้าพิซซ่าตามใจชอบเอาเป็นไส้กรอกเห็ดแฮมมะเขือเทศหอมใหญ่ชะลันตาแล้วกันนะคะจากนั้นก็เลยชีสติดท้ายให้ทั่วๆเลยเสร็จแล้วก็เอาข้าวเปล่าอบประมาณ15นาทีก็เสร็จแล้วล่ะค่ะ
0: กลิ่นหอมน่าทานจังเลยนะเนี่ย
3: แม่ขาขอพริกหยดที่หั่นแล้วด้วยสิคะเรียบร้อยแล้วค่ะสีสันสวยงามเหมือนเค้กวันเกิดแล้วก็ปริมาณเยอะๆอยากให้ทุกคนกินได
0: ้โอ้สุดยอดไปเลยขอบใจทุกๆคนมากเลย
3: กึ๊บดีใจที่การทำอาหารของกึ๊บสามารถช่วยเหลือคุณพ่อได้น้องกัสเองก็ได้บทเรียนว่าทำผิดก็ต้องรับผิดและรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตัวเองทำและเรื่องวุ่นวายในวันนี้ก็จบลงได้ด้วยดีเพราะความช่วยเหลือของทุกคนอันนี้พักแค่นี้ก่อนแล้วกันนะนอนดีกว่า

0: กุ๊กตอนก้างปลาอันตราย
1: วันนี้เจ้าน้องจั๊บจอมซนของกุ๊กกันไม่ออกเลยละค่ะเรื่องทั้งหมดมันก็เป็นอย่างนี้ค่ะคุณพ่อขาคุณย่าขาน้องจั๊บเช้าเย็นเสร็จแล้วค่ะรีบมาทานกันเลยค่ะ
2: ว้าวปลาทอดนี่น่ากินจังเลย
1: ใช่ค่ะแม่ทอดปลายังไงล่ะคะเนี่ยสวยจังตอนทุกทอดทีไรป้าชอบไม่ติดกระทะทุกทีเลย
0: ง่ายๆเลยจ้ะแค่หยิบเกลือมาหยิบมือหนึ่งโรยลงไปในน้ำมันก่อนที่จะทอดปลาแค่นี้ก็จะช่วยให้ปลาไม่ติดกระทะแล้วล่ะจ้ะ
1: โอ้ง่ายขนาดนี้เลยล่ะคะ
0: ยังมีเคล็ดลับอีกนะน้ำมันที่จะใช้ทอดปลาก็น่าจะเป็นน้ำมันปาล์มดีกว่าแล้วตอนทอดปลาให้ปลาสุกไปข้างนึงก่อนแล้วค่อยกลับปลาอย่าเพิ่งกลับปลาไปมาตอนยังไม่สุกดีไม่งั้นเนื้อปลาจะแตกแล้วก็อาจจะหลุดไปไม่สวยนะ
1: ว้าวเคล็ดลับดีๆทั้งนั้นเลยขอจดลงไดอารี่ไว้ก่อนนะคะ
2: แก๊ปนี่เวลากินข้าวนะจ๊ะวางเกมลงก่อนแล้วก็กินข้าวได้แล้ว
3: ถุยโถพ่อรอเดี๋ยวสิครับมันยังไม่ผ่านด่านนี้เลยอ่ะนี่ให้มันผ่านด่านนี้ให้ได้ก่อนแล้วค่อยกินนะครับ
0: แก๊ปจะวางหรือไม่วาง
3: ครับกินก็ได้ครับ
4: แก๊ปจ๊ะตอนตักปลาเนี่ยอย่าเพิ่งตักใส่ปากอย่างนั้นสิจ๊ะเราต้องเอามาดูก้างปลาให้ดีก่อนนะนี่นี่อย่างนี้อย่างนี
3: ้โถยายครับมัวแต่พลิกไปพลิกมาอย่างนั้นมันก็กินไม่ทันคนอื่นนั่นสิครับพี่กุ๊กอะยิ่งชอบแย่งผมกินอยู
1: ่เอ้าไงมาว่าพี่อย่างนั้นล่ะ
0: แก๊ปคุณยายเตือนก็ฟังท่านดีๆสิจ๊ะถ้าเกิดไม่ระวังแล้วก้างปลาติดคอขึ้นมาจะว่ายังไงเหรอฮะ
3: โถแม่ก้างปลามันก็อันนิดเดียวเองมันจะทำอะไรได้นักหนาล่ะครับฮ่าอร่อยอร่อย
2: อ้าวเป็นอะไรไปนะแก๊ป
3: เอ้ยเจ็บเจ็บคอครับเหมือนมีอะไรแทงอยู่ในคอก็ไม่รู
0: ้นั่นไงล่ะสงสัยก้างปลาจะติดคอแล้วมั้ยล่ะ
1: เป็นยังไงล่ะแก๊ปก้างปลาแค่อันนิดเดียวเองแต่ถ้ามันติดคอมันก็ทรมานไม่ใช่เล่นเลยนะจ๊ะ
3: โอ้ย
0: ลองกินน้ำเข้าไปเยอะๆสิจ๊ะคือก้างปลามันจะหลุดออกมาได้
3: โอ้ยก้างปลายังไม่หลุดเลยอะครับก้างปลามันยังแทงคออยู่เลยอะ
2: ถ้างั้นเอางี้ลองกินข้าวเข้าไปคำใหญ่ๆเลยกินลงไปเลยนะไม่ต้องเคี้ยวเป็นไงบ้างแก๊ปก้างหลุดหรือยัง
3: โอ้ยก็ยังรู้สึกว่าติดอยู่ที่คออยู่เลยอะครับ
4: งั้นเอางี้ไหมจ๊ะลองบีบน้ำมะนาวเข้าไปในคอมันจะช่วยให้ก้างปลานิ่มขึ้นได
1: ้หรือว่าจะใช้น้ำอัดลมที่มีฤทธิ์เป็นกรดเหมือนกันก็ได้อะคะ
4: ลองดูนะจ๊ะแก๊ป
3: ก้างปลานิ่มขึ้นนิดหน่อยจริงๆด้วยอะครับถึงจะยังไม่หลุดออกไปแต่ก็นิ่มขึ้นแล้วล่ะครับ
1: ถ้างั้นตอนนี้ก็รีบกลืนข้าวลงไปคำโตๆเลยเดี๋ยวนะเช็ดขนมปังก้อนใหญ่ๆเลยดีกว่าข้าวมันอาจจะร่วนไป
3: โอ้ยหลุดแล้วล่ะครับก้างปลาหลุดไปแล้วล่ะครับ
2: เย้ในที่สุดก็หลุดแล้ว
0: เฮ้ยถ้ายังอีกแม่ว่าคงต้องไปหาหมอให้เขาใช้ครีมหนีบออกแล้วล่ะ
3: แต่ตอนนี้แก๊ปอืดไปหมดแล้วล่ะครับถึงกินน้ำกินข้าวกินขนมปังอ้อยอืดสุด เอ้ยไม่เอาแล้วล่ะครับต่อไปเนี้ยแกจะไม่กินปลาอีกแล้วล่ะครับอาหารอะไรก็ไม่รู้อ่ะอันตรายที่สุด
2: อ้าวไม่ต้องไปโทษปลาเลยนะแก๊ปความผิดน่ะมันอยู่ที่ตัวแก๊ปเองต่างหากเพราะแก๊ปประมาทเองไม่ดูกลางให้ดีมันถึงได้เป็นอย่างนี้เรื่องอื่นๆก็เหมือนกันถ้าเรารู้จักระมัดระวังสักอย่างทำอะไรให้รอบคอบมันก็ไม่มีอันตรายหรอก
0: ทีนี้เข้าใจหรือยังจ๊ะ

0: ข้าใจแล้วล่ะครับแต่ว่ามันก็ยังแหยงๆอยู่ล่ะครับ
1: ตามใจไม่อยากกินก็ไม่ต้องกินงั้นพี่กินเสร็จของแก๊ปเองก็ได้อร่อยสุดๆเลย
0: เฮ้ยไม่ได้ส่วนของแก๊ปแก๊ปก็ต้องกินเองสิเหมือนจะไม่มีก้างนะครับงั้นกินเลยล่ะครับ
2: ต้องงั้นสิจ้าหลานรัก
1: เรื่องคราวนี้ทำให้แก๊ปหายซึนไปพักหนึ่งเลยล่ะค่ะนานๆทีจะได้เห็นน้องแก๊ปสำนึกแบบนี้แต่ก็ดีแล้วนะคะแก๊ปจะได้รู้จักใช้ความระมัดระวังให้มากขึ้นสักทีว้าความระมัดระวังนี่มันสำคัญจริงๆด้วยอ๋อ

0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่
2: หนูดีทำได
1: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได
1: ้ใส่ติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้
1: แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได
1: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได
1: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได้
1: พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได
1: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
2: หนูดีทำได้
1: หนูดีทำได้

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดิน

0: ล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: เราสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ้าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ้ยมาลัยหนูดีทำ

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้
1: ใ
0: ส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดี
1: ทำได้
0: ล้างไม้ล้าง

0: ถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้
1: ทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้
1: ทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังมีลูกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลูกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดี
1: ทำได้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม่

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ICG ร่วมสสสเสนอ
1: เวจจี้จิ๋วซ่า

0: ดีเขียวหวาน
1: เช้าแล้วเหรอนี่ดีแล้วล่ะเราจะได้ไปพักผ่อนสักทีน้อยนะ
2: ขอนอนต่ออีกหน่อยก็ไม่ได
3: ้โรงเรียนใหม่จะมีอะไรน่ากลัวบ้างนะยิ่งคิดยิ่งไม่อยากไปเลยเรา
4: ขอโทษครับขอโทษครับผมเนินไม่ระวังตัวเองไม่ยอมดูทางให้ดีก่อนคุณคงจะไม่เป็นอะไรมากใช่ไหมครับฮะแย่ละสิแย่แล้วท่าทางจะอาการหนักมากแบบนี้ต้องเรียกหมอมาแล้วสิเอ๊ะแต่ว่าจะเรียกที่ไหนดีนะอ๋อนึกออกแล้วไปหาตู้โทรศัพท์เรียกรถพยาบาลมาดีกว่าปัดโถยไม่เป็นอะไรเลยเนี่ย
5: เรายังไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยนี่นา
3: อ๋อฉันเพิ่งย้ายมาอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้น่ะ
5: ฉันชื่อเขียวหวานนะแล้วเธอชื่ออะไรหรอ
3: เขียวหวานฉันชื่อหัวเห็ดนะ
5: หัวเห็ดงั้นหรอเอ๊ใช่แล้วล่ะเรายังไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยจริงๆด้วย
3: เอ้ยก็ฉันเพิ่งบอกไปเมื่อตะกี้ยังไงล่ะว่าฉันเพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่นะ
5: ยินดีที่รู้จักนะหัวเห็ด
3: ฉันก็ยินดีที่ได้รู้จักกับเขียวหวานเหมือนกันว่าแต่เรื่องที่นายถูกฉันชนล้มเมื่อตะกี้อ่ะไม่เป็นอะไรแน่หรอฉันเห็นนายสลบไปด้วยนะ
5: อ๋อเรื่องนั้นหรอฉันอ่ะสัญญากับตัวเองไว้อ่ะ
3: สัญญาอะไรหรอ
5: ก็เมื่อเช้าตอนที่พ่อมาปลุกฉันน่ะฉันน่ะตื่นขึ้นมาแล้วก็รู้สึกง่วงอยู่ฉันก็เลยสัญญากับตัวเองว่าตอนที่เดินมาถึงทางแยกตรงเนี้ยฉันจะขอนอนพักอีกนิดนึงอ่ะ
3: เอ้ยปัดโถยนอนหลับเนี่ยนะ
5: เป็นลูกผู้ชายอ่ะก็ต้องรู้จักรักษาคำมั่นสัญญานี่นะ
3: เฮ้ยช่างเป็นคนที่แปลกจริงๆเลยนะนายเนี่ย
6: หยุดนะหยุดไอ้สิลูกหยุดเดี๋ยวนี้
5: ไม่ไปแล้วเนี่ย
6: ดื้อติใส่กางเกงแล้วรีบไปโรงเรียนดี
7: ก็ผมไม่อยากไปโรงเรียนนี่นะไม่เอาไม่ไป
6: ติโรงเรียนไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะลูก
7: ผมไม่อยากไปโรงเรียนผมไม่อยากไปผมไม่อยากไปแม่ไม่เข้าใจไปรุ่นเลยแม่จับผมไม่ได้หรอก
6: ติแต่เพื่ออะไร

0: ของลูกเองแม่ต้องการการขั้นเด็ดขาดแล้วล่ะไปโรงเรียนเดี๋ยวนี
1: ้ขอไปอยากไปโรงเร
0: ีย
1: น
0: ต้องไปนะลูกแม่หวังดีกับลูกนะตี
1: ไปพร้อมไหม

0: วัสดีเขียวหวาน
1: สวัสดีสับปะรดสวัสดีข้าวโพด
0: แล้วนี่ใครหรอเขียวหวาน
1: เขาชื่อว่าหัวเห็ดสับปะรดกับข้าวโพดไม่เคยเจอกับเขาหรอกเพราะเขาเพิ่งย้ายมาอยู่เมืองนี
0: ้สวัสดีหัวเห็ดฉันชื่อสับปะรดนะแล้วนี่ก็ข้าวโพดข้าวโพดเขาเป็นคนขี้อายไม่ค่อยกล้าพูดนะ
1: เมื่อเช้าเนี้ยเราก็กินข้าวจนอิ่มแล้วอ่ะ
0: เฮ้ยซิปบอกด้วยแล้วเขียวหวานเขาเป็นคนอารมณ์ดีไม่ค่อยคิดอะไรมากแบบนี้แหละ
2: จ๊ะเ
3: อบ้า
0: เล่นอะไรแบบนี้น่ะฟักทอง
4: ไม่เป็นไรหรอกสับปะรดฉันผิดเองที่ตกใจกับการเล่นแบบเด็กๆแบบนี
0: ้เขียวหวาน
2: จะแก้แค้นคืนเมื่อไรก็ได้ทุกเมื่อเลยนะเขียวหวาน
0: ฟักทองไม่ใช่คนเกเรหรอกถึงบางครั้งเขาจะชอบเล่นแกล้งกันบ้างแต่ว่าจริงๆเขาเป็นคนรักเพื่อนมากเลย
4: อ๋ออย่างนั้นเหรอแต่ว่าดูเหมือนทุกคนเวลาที่อยู่ด้วยกันจะมีความสุขมากเลยนะ
0: ไม่ใช่แค่เวลาที่อยู่ด้วยกันหรอกเวลาไหนๆพวกเราก็มีความสุขได้ทั้งนั้นถ้าหัวเห็ดรู้เคล็ดลับแล้วก็นะ
4: เคล็ดลับอะไรหรอช่วยสอนฉันหน่อยสิ
0: เคล็ดลับก็คือต้องรู้จักคิดบวกเข้าไว้ยังไงล่ะ
4: คิดบวกอย่างนั้นเหรอ
0: ใช่แล้วคิดบวกก็คือการรู้จักมองโลกในแง่ดีคุณครูโทลันเตาเคยสอนพวกเราให้รู้จักการคิดบวกด้วยการร้องเพลงด้วยล่ะหัวเห็ดอยากฟังไหมล่ะ
4: อยากสิอยากสิ
0: ถ้างั้นพวกเรามาร้องเพลงคิดบวกให้หัวเห็ดฟังกันเถอะเอาล่ะนะหนึ่งสอง
5: รีบหนีแล้วเขาม
0: ีอะไรหรอคะคุณครู
5: เขื่อนมีรอยร้าวน้ำกำลังจะทะลักออกมาทั่วหมู่บ้านเราจะหนีน้ำขึ้นไปยังที่สูงๆกัน
1: เขื่อนร้าวนั่นเหรอครับคุณครู
5: ใช่แล้วล่ะคุณวิศวกรพ่อของสับปะรดน่ะกำลังแจ้งข่าวบอกคนในหมู่บ้านอพยพไปอยู่ที่สูงๆก่อนเพื่อความปลอดภัย
1: นะพี่เพิ่งเดี๋ยวผมมานะครับคุณครู
5: แล้วเธอจะไปไหนอะเขียวหวานกลับมาก่อนมันอันตรายนะเขียวหวานเขียว

0: เขียวหวานเข้าถึงบังคับฝูงผึ้งได้ล่ะ
1: พ่อของเขียวหวานบอกว่ามันเป็นพรสวรรค์ที่ติดตัวเขียวหวานมาตั้งแต่เกิดนะ
0: อย่างนั้นเองเหรอ
1: ใช่แล้วแต่ว่าไม่ต้องกลัวหรอกนะเขียวหวานเขาไม่เคยใช้พรสวรรค์ของเขาทำให้คนอื่นเดือดร้อนเลย
2: ดิฉันกับลูกต้องขอโทษด้วยนะคะที่เป็นต้นเหตุทำให้ทุกคนเดือดร้อนแหมทำให้แม่เหนื่อยทุกเช้าเลยนะลูก
3: ขอโทษครับ
4: เฮ้ยไม่เป็นไรหรอกคุณแม่เด็กๆก็อย่างเนี้ยที่โรงเรียนมีเรื่องให้ทำสนุกสนุกเยอะแยะเลย
3: ใช่ใช่ใช่เย้ขอฉันเป็นเพื่อนคนนะ
0: นี่สับปะรดเธอยังไม่ได้ร้องเพลงคิดบวกให้ฉันฟังเลยนี่นะ
1: งั้นก็พวกเรา1 2

B-Boy CG ร่วมกับสสสเสนอ

0: วัสดีเขียวหวาน
1: วันนี้อากาศดีพวกเราออกไปเล่นข้างนอกกันเถอะ
0: ก็ได้แต่ว่าตอนนี้ฉันกำลังยุ่งอยู่นิดหน่อยอ่ะเขียวหวานเข้ามารออีกแป๊บนึงได้ไหมอ่ะ
1: ได้สิ
0: ตอนนี้ฉันกำลังเก็บของของเจ้าของบ้านคนก่อนอยู
1: ่
0: เดี๋ยวเก็บเสร็จแล้วเราค่อยออกไปเล่นข้างนอกด้วยกันนะ
1: เดี๋ยวฉันช่วยเก็บนะ
0: เย้เขียวหวานนี่ใจดีจริงๆเลยอ่ะแบบนี้ฉันขอแรงหน่อยก็แล้วกันนะ
1: เรื่องแค่เนี้ยสบายมาก

0: ปิดกล่องเสร็จละตอนเนี้ยจะเอาไปไว้ที่ไหนอ่ะ
1: เอ๊ไว้ไหนดีนะ
2: นึกออกแล้วเอาขึ้นไปเก็บไว้บนห้องใต้หลังคาก็แล้วกันนะ
0: เอ๊ะเนี่ยอะไรอ่ะหัวเห็ด
2: คงเป็นของสะสมของเจ้าของบ้านคนก่อนละมั้ง
0: ฝุ่นจับหนาตึบเลยอ่ะถ้าเช็ดฝุ่นออกซะหน่อยอ่ะคงจะสวยกว่านี้แน่เลย
3: ขอพรได้เลย
0: อย่ากินพวกผมเลยครับ
3: ถ้าไม่กินพวกไหนทันหรอกได้ทันถูตะเกียงเรียกข้าออกมาเนี่ยดังนั้นจึงมีสิทธิ์ขอพรจากข้าได้3ข้อเลย
2: ฮะขอพรได้ตั้ง3ข้อเหร
0: อดีใจจังเลยไม่ถูกกินแล้วเรา
2: โธ่เอ้ยเขียวหวานใส่ใจให้มันถูกเรื่องหน่อยสิอ๋อที่แท้ตะเกียงเก่าๆใบนี้ก็เป็นตะเกียงวิเศษที่เจ้าของบ้านคนก่อนบังเอิญเก็บได้ตอนที่เดินทางท่องเที่ยวในต่างแดนนี่เอง
3: แม่นแล้วและตอนนี้พวกนายท่านก็เป็นคนถูตะเกียงราคาออกมาดังนั้นพวกนายท่านจึงมีสิทธิ์ขอพรได้3ประการ
2: ฮะแล้วแบบนี้เราจะขออะไรกันดีล่ะ
0: เอ๊จะขออะไรดีนะรู้แล้วล่ะ
2: เขียวหวานจะขออะไรเหรอ
0: ขอว่าไม่ต้องขอไงล่ะจะได้ไม่ต้องคิดมาก
2: โหยอะไรจะขี้เกียจคิดขนาดนั้นเล่า
3: คือว่าในเรื่องของการให้พรเนี่ยข้าเองก็มีคำสาปกำกับจุดด้วยเหมือนกันถ้าหากว่าพวกนายท่านขอพรจากข้าช้าเกินไปรัวขอไม่ครบทั้ง3ข้อข้าก็จะมีอาการแกะกระตุกแบบนี้แหละ
0: แบบเนี้ยพวกเราต้องรีบขอพรซะแล้วล่ะ
2: เนอแต่ฉันก็ไม่รู้จะขออะไรดีเหมือนกันนี่นา
0: แบบเนี้ยให้เพื่อนๆมาช่วยกันคิดกันดีกว่าพรข้อแรกผมขอให้คุณยักษ์ช่วยพาสับปะรดข้าวโพดแล้วก็ฟักทองมาที่นี่ด้วยนะครับ
3: อินนี่ด้วยความยินดีครับนายท่านโอ้โห
4: ว้าว
5: ก็ไม่รู้มันยังไงเนี่ย
0: ขอโทษนะครับที่ช้าไปหน่อยแต่ว่าตอนนี้พวกเราตกลงกันได้แล้วล่ะครับพรข้อต่อไปที่พวกเราจะขอก็คือ
6: หีบของเล่นสารพัดนึกที่มีของเล่นทุกอย่างที่พวกเราต้องการ
3: ยินดีด้วยความยินดีครับนายท่านโอ้มันก็เกยชัว
7: งั้นก็ไปเล่นกันเถอะพวกเรา

0: เขียวหวานเขียวหวานลืมอะไรไปอย่างนึงหรือเปล่า
1: ไม่ลืมหรอกเมื่อเช้าอ่ะแล้วอึมาเรียบร้อยแล้วล่ะ
2: ยัย
3: โถยใครเขาจะเป็นห่วงเรื่องนั้นกันเล่าสับปะรดเข้าหมายถึงเรื่องของการขอพรข้อสุดท้ายของพวกเราตั้งหาก
1: จริงด้วยสิเรื่องนั้นเองจำได้แล้วล่ะ
0: แล้วเขียวหวานว่าพวกเราควรจะขอพรอะไรดีหรอ
4: นี่ขอขนมกองท้าภูเขามาสักกล่องนึงสิพวกเราจะได้มั่มกันให้พุงกลางไปเลยอ่ะ
0: ฉันว่าพวกเราน่าจะขอของอะไรที่มีค่ามากกว่านั้นดีกว่า
3: ถ้างั้นก็ขอเป็นเงินทองจำนวนมากๆเลยสิจะได้ซื้อของที่พวกเราอยากได้กันเงินล่ะ
1: จริงด้วยสิ
3: ตกลงได้ได้เอาอย่างนั้นนะ
1: ทุกคนตามนี้นะ
5: โอ้โหยักษ์ออกมาแล้วน้อยเชิญในทางขอพรข้อสุดท้ายมาได้เลย
1: พวกเราปรึกษากันแล้วล่ะครับคุณยักษ์พรข้อสุดท้ายเนี้ยพวกเราจะทำตามคำแนะนำของข้าวโพด
4: คือข้าวโพดเขาบอกว่าคุณยักษ์อุตส่าห์ใจดีให้พรพวกเรามาตั้ง2ข้อแล้ว

0: ล่ะครับ
1: พอยต์ข้อที่3นี้พวกเราก็เลยสมควรที่จะ
2: ให้เป็นคนขอเองยังไงล่ะครับ
1: เพราะฉะนั้น
3: คุณยักษ์อยากได้อะไรบอกพวกเราได้เลย
4: จะให้ข้าเป็นคนขอพรเองจริงอย่างนั้นหรือ
1: ใช่ใช
4: ่มีแต่คนมาขอยักษ์นะแต่ไม่เคยมีใครให้ยักษ์เลยถ้าเช่นนั้นข้าจะขอให้ตัวข้าเป็นอิสระไปท่องเที่ยวในโลกกว้างจะได้ไหม
3: ได้เลยครับพวกเราขอให้คุณยักษ์ได้เป็นอิสระอย่างที่คุณยักษ์ต้องการ
4: ขอบคุณมากครับนายท่านโอ้มาแล้วก็เกยไปแล้วนะชิวว้า
3: โชคดีนะคะทุกท่านบ๊ายบาย
4: บ๊ายบายขอบคุณมากนะสำหรับของขวัญที่พวกเธอให้ฉันฉันมีความสุขมากๆเลย
5: แบบเนี้ยพวกเราก็กลับบ้านกันได้อย่างสบายใจแล้วสินะ
1: นั่นน่ะสิ
0: เอ๊ะแต่ว่าตอนที่ออกจากบ้านมาฉันไม่ได้บอกพ่อกับแม่ไว้ก่อนซะด้วยไม่รู้ว่าตอนนี้กำลังเป็นห่วงฉันอยู่หรือเปล่าอ่ะ
1: จริงด้วย
5: ทำแบบเนี้ยไม่ดีนะก่อนออกจากบ้านไปไหนก็ควรบอกพ่อแม่ไว้ก่อนสิ
1: ก็เขียวหวานนั่นแหละที่จู่ๆก็ขอพรให้พวกเรามา
5: ใช่ๆๆๆจริงด้วยสิ Ha ha ha ha!

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูป

0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ต้องทันเกมนะครับเพื่อต้องการให้เราต้องรู้ก่อนพังทันโลกไซเบอร์นะครับเพื่อที่จะได้เข้าถึงลูกหลานก่อนที่จะสายเกินแก้นะครับไม่เพียงแต่เทคโนโลยีพัฒนาความเร็วเน็ตสูงรับข้อมูลแบบได้มากมายมหาศาลนะครับแต่การพัฒนาแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันต่างๆนะครับรูปแบบการออกแบบงานสื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะเกมออนไลน์มีความเสมือนจริงมากภาพตัวแทนของผู้เล่นเนี่ยโอ้โหบอกได้เลยว่าสวยงามมากๆบุคลิกก็ถูกใจผู้เล่นนะฮะและด้วยวิธีการสร้างสรรค์เกมที่ทำให้ตื่นเต้นเล้าใจมันยิ่งทำให้ติดพันฮะเล่นเกมจนไม่อยากเลิกเลยกลายเป็นเสพติดเกมดังนั้นครับพ่อแม่ผู้ปกครองนะฮะต้องเหนื่อยกันนิดนึงจะไม่เล่นก็กลัวฮะกลัวลูกไม่ทันโลกฮะจะปล่อยให้เล่นมากเกินไปก็ต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับเท่านั้นไม่พอนะครับเด็กไซเบอร์หรือเด็กเนียมยุคนี้เนี่ยคุณผู้ปกครองนะฮะทั้งหลายก็ต้องขึ้นยานแบบขึ้นยานวิชั่วนะฮะไล่ตามให้ทันกันเองก็แล้วกันนะฮะรายการของเราเป็นสื่อกลางให้ผู้ปกครองนะฮะทุกท่านได้รับรู้เข้าใจนะครับและใช้เทคโนโลยีระดับเหมาะสมเพื่อให้เท่าทันเด็กไซเบอร์ไปด้วยกันนะครับมาเข้าสู่เกมการแข่งขันกันเลยดีกว่านะครับในแต่ละสัปดาห์นะครับจะมีการแข่งขันหมด2ทีมนะฮะแต่ละทีมจะมีสมาชิกน้องๆ1คนครับและคุณพ่อหรือคุณแม่หรือผู้ปกครองของเด็กอีก1คนนะครับเป็นคู่หูไซเบอร์แต่ละทีมนะครับจะต้องผ่านด่านเพื่อสะสมเหรียญคะแนนให้ได้มากที่สุดและถ้าขายสะสมได้มากที่สุดแล้วก็จะเป็นผู้ชนะประจำสัปดาห์แชมป์ออฟเดอะวีคครับคู่แรกนะครับชื่อทีมว่าเฮฮากาแล็กซี่คุณพระรักและน้องเฮฮาสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณพระรักและน้องเฮฮาแนะนำตัวเลยครับ
2: ลูกซ่าพ่อเซ
3: ลูกเฮพ่อฮา
0: โอ้นี่นะฮะนี่คือสโลแกนของทีมนี้นะฮะเป็นไงฮะแต่งตัวเหมือนจะมาสอบสวนอะไรผมเนี่ย
1: ไม่ใช่หน่วยงานอะไรพยายามแบบสุภาพเรียบร้อย
0: สุภาพเรียบร้อยแล้วนี่น้องเฮฮาผมบอกเลยผมเห็นน้องตัวตัวน้องเขาขาดฮะน้องเขางานแต่ตอนนี้โตแล้วอายุเท่าไหร่แล้วครับน้องเฮฮา
4: 10ขวบค่ะ
0: 10ขวบนะครับน้องเฮฮานี่จะสูงอีกถ้าเจออีกครั้งน่าจะสูงกว่าผมแล้ว
1: จะแซงได
0: ้อาจจะแซงนะน้องเฮฮาพ่อรักดื้อมั้ย
4: ไม่เรียกว่าดื้อค่ะ
0: เรียกว่าอะไร
4: แต่เขาเรียกว่าดุหนูตลอดค่ะแต
0: ่ดุทำไม
4: เพราะว่าหนูดื
0: ้อพ่อก็ดื
4: ้อหนูดื้อแทนพ
0: ่ออ๋อดื้อพ่อดื้อเยอะก็เลยดื้อแทนพ่อบ้าง
1: เออเขาก็เลยบอกว่าพ่อไม่ดื้อแต่พ่อดุให้หนูดื้อแทน
0: ทำไมถึงต้องดุน้องเฮฮา
1: ก็เราก็อยากที่จะแบบว่าสอนให้ลูกเราเนี่ยเป็นเด็กดีแล้วก็รู้ว่าอันนี้ไม่ควรอันนี้ควรอันนี้ไม่เหมาะ
0: เราเป็นครูแล้วเลยต้องดุ
1: จริงๆไม่หรอกถ้าดุก็คือเขาดื
0: ้
1: อถ้าเกิดว่าบอกแล้วสอนแล้วแล้วเขาทำก็โอเคไงก็ไม่ต้องมีการดุกันแต่ถ้าห้ามแล้วยังทำมันก็ต้องมีการดุกันบ้าง
0: เวลาคุณพ่อรักดุเราตื่นเต้นตกใจ
4: ตกใจอย่างเดียวค่ะ
0: ตกใจอย่างเดียวเหรอแบบมีตีไหมมีตีต
4: ีไม
0: ่ไม่ตีใช้อะไร
1: เขาไม่ใช่ล็อตไวเลอร์เลยลูกเวลาดุนี่น่าตกใจ
0: เอาล่ะผมเห็นความสัมพันธ์คู่นี้แล้วอ่ะเดี๋ยววันนี้มาต้องช่วยกันไม่คงจะไม่ดุในรายการอาจไม่แน่อาจจะดุได้
1: อาจจะโดนลูกดุเพราะเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยผมแพ้เขา
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ผมไม่อยากดูเทคเลย
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวดูความสามัคคีของคู่นี้ละกันนะครับกับทีมแรกครับทีมเฮฮากาแล็กซี่คุณพ่อรักและน้องเฮฮาเชิญครับ
1: ครับผม
0: เอาล่ะ คู่แรกผ่านไปครับมาดูคู่หูไซเบอร์คู่ที่2ครับ Ultimate Auto Mary และ Auto ครับ
5: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค
0: ่
5: ะ
0: เชิญตรงนี้นะฮะแนะนำตัวครับ
5: ใครจะเก่งแค่ไหนเราไม่กลัวเพราะเราชนะชัวร์ไม่ต้องห่วง
0: ไม่ต้องห่วงครับห่วงผมนี่แหละครับ ผมถามอย่างเดียวคือคุณแม่อายุเท่าไหร่เนี่ย คุณแม่อายุเท่าไหร่เนี่ยเข้าใจนะครับว่าเป็นการเสียมารยาทเวลาถามอายุกับผู้หญิง
5: 4 แล้วค่ะ
0: 48เหรอฮะมันเยอะไปนะฮะ
1: ขอบคุณมากครับที่ถามอายุผม
0: เพราะผมรู้อายุพี่สี่ต้นๆอ่ะมีลูกกี่คน
6: มีลูก2คนค่ะลูกชาย2คนค่ะ
0: น้องมอเตอร์และน้องออโต้
6: ใช่ค่ะ
0: ที่บ้านทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องยนต์เหรอฮะ
6: ใช่ค่ะเป็นเซียงกง
0: เป็นลูกคนเล็กถูกไหมฮะ
7: เป็นลูกคนโตค่ะ
0: เป็นลูกคนโตมีน้องอีกคนหนึ่งชื่อ
7: มอเตอร์ค่ะ
0: มอเตอร์เราเป็นพี่เราเคยแบบเอาแต่ใจตัวเองไหม
7: ไม่เคย
0: เหรอดูแลน้องไหม
7: ดูแลครับรักมากครับ
0: นะสายตาแบบโอ้สายตาเป็นสระอีมากเลยลูกเอ้ยน่าเล่นน่ารักทีเดียวเชียวดื้อไหมเราดื้อไหมกับคุณแม
7: ่ไม่ดื้อนะครับ
0: ไม่ดื้อเหรอ
7: ไม่ครับ
0: ถามคุณแม่ดีกว่าเราถามคุณแม่ดีกว่า
6: คนนี้ไม่ดื้อค่ะ
0: ไม่ดื้อ
6: ค่อนข้างเชื่อฟัง
0: ส่วนใหญ่เขาเคยทำมีทำอะไรผิดแล้วคุณต้องดูแล้วก็ลงโทษอะไรไหมฮะเคยไหมฮะ
6: เคยค่ะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องพี่น้องนี่ค่ะ
0: พี่น้องเขาทำอะไรกันถึงต้องดุเขา
6: อาจจะมีแบบเล่นของเล่นกันอะไรเงี้ยมีแย่งกันนิดหน่อยแต่นานๆทีอย่างเงี้ย
0: ส่วนใหญ่ใครจะได้ไปลูกถ้าสมมติแย่งกันเราหรือน้อง
7: น้อง
0: น้องได
7: ้ใช่
0: แล้วเรารู้สึกเสียใจไหมว่าน้องได
7: ้ไม่ค่ะรู้สึกดีใจว่าน้องได้แล้ว
0: แต่ต้องแย่งกันก่อนต้องใช้พละกำลังต่อสู
7: ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ต่อสู
0: ้ไม่ต่อสู
7: ้
0: เวลาแย่งเวลาแย่งแย่งไงอ่ะแย่งไง
7: ขอ
0: ดีๆแล้วน้องให้ไหม
7: ให้
0: ด้วย
7: แต่ว่าบางทีผมก็เสียสละให้น้องไป
0: เป็นพี่ที่ดีมากเลยนะลูกเคยเสียสละให้คุณแม่ไหม
7: เคยครับ
0: เสียสละอะไรบ้าง
6: ของกิน
0: ของกินคุณแม่ให้ของกิน
7: มันก็ให้
0: กันต้องให้นะ
7: ใช่คร
0: ับ ให้นะแล้วเราจะมาดูกันนะครับว่า2คนนี้แม่ลี่และน้องออโต้มีความสามัคคีกันแค่ไหนรู้เรื่องทันไซเบอร์ขนาดไหนเดี๋ยวดูกันนะครับเอาละครับทีมที่2นะครับทีมอัลติเมทออโต้แม่ลี่และน้องออโต้ครับเชิญครับ
7: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณนะฮะเชิญครับและนี่คือทั้ง2ทีมนะฮะบอกได้เลยว่าทั้ง2ทีมเนี่ยต้องมีความสามัคคีกันนะฮะแต่อาจผมเชื่อนะฮะผมถ่ายรายการมาผมเชื่ออาจจะไม่มีสามัคคีเล็กๆแต่พยายามรวบรวมความสามัคคีนะฮะตอบได้เต็มที่เลยนะลูกออโต้แล้วก็น้องเฮฮานะฮะอยากพูดอะไรพูดได้เลยคู่นี้ก่อนดีกว่า
1: ครับ
0: คุณพระรักครับ
1: ครับผม
0: น้องเฮฮาเนี่ยเขาเคยบอกไหมฮะว่าโตขึ้นเขาอยากเป็นอะไร
1: อ่ะลูกอยากเป็นอะไรบอก
4: หนูอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับด้านฟิสิกส์กับเคมีค
0: ่ะโอ้โหห่างตัวพี่หอยมากเลยนะครับ
1: ห่างตัวพ่อด้วย
0: ห่างตัวพ่อไหม
1: พูดมาพ่อไม่รู้เลย
0: เขาบอกว่าเราอ่ะเขาอยากเป็นแบบนี้พ่อรักรู้สึกไงฮะ
1: ก็รู้สึกดีที่เขามีแนวคิดของตัวเองไม่มาแบบว่าอุ๊ยอยากเป็นนักแสดงเหมือนพ่อหรืออยากอยู่วงการบันเทิงเหมือนพ่ออะไรเง
0: ี้
1: ยอันนี้แสดงว่าเขารักของเขา
0: เขา
1: เล
0: ือ
1: ก
0: ของเขา
1: ก็อยากสนับสนุน
0: ครับแล้วน้องเฮฮาไม่อยากเข้าวงการแบบพี่ลิซ่าแบ็คพิงค์แบบพ่อรักเขาเป็นครูสอนการแสดงเลยนะมีอยากเคยคิดอยู่ในวงการไหมฮะ
4: เคยอยากค่ะแต่คิดว่าหนูไม่เหมาะกับงานพวกนี้เพราะ
0: อะไรฮะ
4: หนูเป็นคนที่ไม่ได้มีความอดทนรอขนาดนั้นนะคะ
0: อ๋อเพราะว่าโอ้พี่ลิซ่ากว่าจะได้เป็นแบ็คพิงค์นี่โอ้หลายปีเลยนะ

0: โอ้โหหลายปีมีสี่ห้าปีอ่ะ
1: นานมาก
2: หรือเป็นคนที่แบบทำฟึบฟึบฟึบฟึบเสร็จ
0: นะฮะไม่ทำเป็นพวกขโมยของตามเซเว่นอะไรอย่างงี้ไม่เร็วแล้วนะไม่ควรเด็กๆไม่ควรนะฮะนี่คือความอยากเป็นความอยากที่ไม่ตรงกับคุณพ่อ
1: ใช่
0: อันนี้ดีมากเพราะว่าเด็กๆมีความคิดเป็นของตัวเองนะฮะส่วนครอบครัวนี้ล่ะฮะคุณแม่ลี่ฮะเขาเคยบอกไหมฮะว่าเขาเคยอยากเป็นอะไร
3: อยากเป็นมากเลยค่ะ
0: อยากเป็นอะไรฮะเป็นไข้หวัดหรือเป็น
2: ไม่ใช่คนละอัน
0: นะฮะอยากน้องออโต้อยากเป็นอะไรฮะโตขึ้น
4: อยากเป็นซูเปอร์สตาร์นักร้องนักเต้นระดับโลกครับ
0: นี่คือผมเชื่อว่าคนเราอ่ะสามารถฝันได้แล้วไปให้ถึงฝันได้แล้วตอนนี้ได้มีการแบบว่าฝึกฝนอะไรบ้างไหมฮะ
4: มีฝึกเต้นฝึกร้องแล้วก็ฝึกแสดงอยู
0: ่สักนิดได้ไหมล่ะ
4: ครับ
0: สักนิดนะเดี๋ยวนี่ครูสอนการแสดงของครูอะไรอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่แล้วน้องออโต้สักหน่อยได้ไหม
4: ครับ
0: อ่ะเชิญจะแสดงอะไรฮะ
4: เต้นครับ
0: เต้นนะฮะเป็นแบบเต้นเลยนะไม่ต้องมีเพลงอะไรเพราะมันลิขสิทธิ์มันแพงลูกครับผมพี่ขอเต้นเลยอ่ะพร้อมไปเฮ้ยนี่ปั๊บปึ๊บเป็นเสร็จแล้วส่งมาถึงไม่มีความสามารถอะไรเลยครับอ่ะกระซิบว่ามือให้น้องออโต้ด้วยอวยพรฮะอวยพรให้ทำในสิ่งที่ตัวเองฝันให้ได้แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับเชิญฮะเอาละครับและครอบครัวสองครอบครัวนี้นะฮะน่ารักมากครอบครัวหนึ่งคือเฮ้ยไม่อยากเป็นอย่างเงี้ยทั้งที่คุณพ่อเป็นแบบหนึ่งแต่คราวนี้คุณแม่น้องออโต้อยากเป็นก็ส่งเสริมด้วยการฝึกฝนให้นะครับเอาละครับเชื่อว่าผู้ใหญ่หลายๆครอบครัวนะครับก็จะเจอปัญหาอันนึงนะฮะอันนึงที่ผมเชื่อว่าเป็นแน่ๆลูกติดเกมเล่นไม่เลิกแหมหัวเราะเลยแสดงว่าเป็นแน่นอนหรือห้ามไม่อยู่กันบ้างนะฮะเป็นเรื่องที่หนักใจเลยทีเดียวนะครับวันนี้นะฮะเราจะมาพบกับภารกิจแรกของเราก็คือพักเถอะลูก
5: กติกาเกมที่1พักเถอะลูกการแข่งขันรอบที่1เกมพักเถอะลูกคู่หูไซเบอร์จะได้ชมคลิปไซเบอร์สตอรี่ซึ่งจะต้องทายให้ถูกว่าวิธีการของครอบครัว A หรือครอบครัว Bจะทำให้ลูกๆของพวกเขาพักจากการเล่นเกมไปทำกิจกรรมอย่างอื่นแต่ละคนจะต้องทายว่าครอบครัวใดจะทำได้สำเร็จโดยเลือกการ์ดครอบครัว A หรือครอบครัว B หรือโนหรือทำไม่สำเร็จทั้งสองครอบครัวหากคู่หูไซเบอร์เลือกคลิปตรงกันจะได้รับไปเลย100เหรียญและถ้าทายถูกว่าเป็นไซเบอร์สตอรี่ของครอบครัวใดที่ทำให้เด็กๆพักจากการเล่นเกมได้สำเร็จหรือไม่ได้ทั้งคู่ก็รับไปอีก100เหรียญ
0: ทั้ง2ทีมเข้าใจกฎกติกากันเรียบร้อยนะครับ
1: ครับผม
0: มีอะไรสงสัยไหมฮะ
1: ไม่สงสัย
0: ดีฮะถ้าสงสัยผมไม่ตอบผมดูทีอาร์เอาฮะนะเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปดูเหตุการณ์ในไซเบอร์สตอรี่จากทั้ง2ครอบครัวนะครับจำลองมาจากเรื่องจริงนะฮะจากครอบครัวที่เรานะฮะไปสำรวจมานะครับและน่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับทุกครอบครัวผมเชื่ออย่างนั้นนะในยุคนี้ไปชมกันเลยครับไซเบอร์สตอรี่ทั้งสองเรื่องครับ
6: นีน่าคะเลิกดูวิดีโอเลิกเล่นเกมได้แล้วค่ะ
7: เริ่มไม่ได้ค่ะ
6: แต่พรุ่งนี้หนูต้องไปเรียนแต่เช้านะคะมาแม่มีนิทานสนุกๆจะมาเล่าให้ฟังก่อนนอนด้วยนะคะนะคะคนเสิร์ฟของแม่ปิดเกมก่อนแล้วมาฟังแม่เล่านิทานดีกว่านะ
7: เดี๋ยวหมดเวลาเกมนี้หนูก็จะนอนเองค่ะ
6: ถ้าหนูนอนดึกสมองหนูก็จะดาวแทนเรียนไม่รู้เรื่องหนูอยากอัพเลเวลในเกมแต่เกรดเรียนไม่อัพเรียนตามเพื่อนไม่ทันนะคะ
8: เจเจครับตั้งแต่ตื่นนอนมาเนี่ยแปรงฟันหรือยัง
9: ยังครับ
8: แล้วอาบน้ำหรือยัง
9: ยังครับ
8: ทำไมตื่นมาไม่อาบน้ำแต่งตัวให้เรียบร้อยมานั่งเล่นเกมแบบนี้เนี่ยนะ
9: ก็วันนี้เจเจไม่ได้ไปไหนนี่ครับทำไมเจเจต้องอาบน้ำด้วย
8: วันนี้ข้างนอกอากาศดีมากเลยนะแม่ว่าเราเอาจักรยานไปขี่ที่สนามในหมู่บ้านดีกว่าไหม

0: ขี่จักรยานไปดูผีเสื้อเอาขนมปังไปให้ปลาที่สระบางทีอ่ะลุงป้อมอาจจะพาเจ้าลิซ่ามาเดินเล่นด้วยก็ได้นะ
1: ไซเบอร์สตอรี่ของทั้งสองครอบครัวเดี๋ยวจะให้เลือกกันนะฮะก่อนเลือกกันไหมผมถามพี่รังนิดนึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้บ้างไหมทั้งสองแบบก็คือลูกติดเกมแล้วเราเอาอะไรมาทำให้ลูกเลิกติดเกม
2: ประจำคือลูกเนี่ยจะใช้แบบถ้าสมมติว่าตอนยิ่งเขาตอนเด็กๆนะ
1: ครับ
2: ถึงเวลากินข้าวเขาบอกว่าขอเล่นก่
1: อ
2: นแล้วเดี๋ยวค่อยกินชวนให้ไปอาบน้ำก็บอกว่าเล่นเกมนี้จบก่อนแล้วค่อยไปอาบน้ำ
1: ครับ
2: แม้กระทั่งจะนอนเหมือนกันเลย คือขอเล่นเกมนี้จบก่อนแล้วถึงจะนอน
1: มีจะเล่าเรื่องนิทานอะไร
2: ก็ส่วนใหญ่ก็บีบคอใช้วิธีบีบค
3: อ
2: ตายซะเถอะลูก
1: นี่
2: ป่าวกูนี่
1: เป็นวิธีอารมณ์ขันก่อนนะฮะ
2: ใช่
1: จริงๆก็
2: ไม่ใช้ความรุนแรง
1: ไม่ใช้ความรุนแรง
2: เราก็จะอธิบายให้เขาฟังแหละว่าทำไมคล้ายๆกันเลย
1: คล้ายๆนะ
2: ผมว่าน่าจะเป็นวิธีแรกที่พ่อแม่ทุกคนทุกครอบครัวต้องใช้คืออธิบายให้ลูกฟังว่าถ้าเล่นต่อแล้วมันจะมีผลเสียยังไง
1: ไม่ใช่แบบไม่เดี๋ยวตีนะอะไรอย่างง
2: ี้ไม่ค่อย
1: อย่างนี้ยิ่งแบบโอ้โหแอบเล่นด้วย
2: ใช่แต่ก็กลายเป็นว่าลูกอ่ะเขาใช้มาต่อรองเรา
1: ว่า
2: คือขอเล่นก่อนแล้วถึงจะไปทำอะไรอย่างนี้มากกว่า
1: แต่ยังไม่รู้นะฮะเดี๋ยวน้องเฮฮาหรือว่าครูรักนะฮะจะเลือกข้อไหนผมไม่รู้นะกับเกมพักเถอะลูกมาถามฝั่งนี้บ้างแม่ดีฮะน้องออโต้เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไหมแบบจะเล่นไปเรื่อยไม่ยอมนอนบ้างหรือว่าแบบเอ้ยหาอะไรแบบเป็นข้อต่อรองอะไรอย่างนี้มีไหมฮะ
4: มีค่ะแต่ว่าเขาจะแบบไม่ค่อยเล่นเกมแต่เขาจะดูหนัง
1: ดูหนังอ่ะเขาชอบอยากเป็นเขาอาจจะดูคอนเสิร์ตดูอะไรแบบนี้นะ
4: ใช่ค่ะ
1: ครับ
4: ก็จะมีติดลมบ้างค่ะ
1: ทำยังไงถ้าเป็นคุณแม่รี
4: ทำยังไงส่วนใหญ่ก็จะต่อรองอย่างที่เขาชอบตอนนี้คือบ้ากินบัวลอยลาวาบัวลอยอะไรนะ
1: ไอ้บรรทัดทองใช่ไหมไอ้ทีมงานไปสั่งมาเดี๋ยวนี้เลยไม่น่าร้านวันอะไรป่ะ
4: อีกร้านหนึ่ง
1: นะฮะบอกเลยอร่อยมากทำไมบ้าตอนนี้กำลังมากินบัวลอย
5: อร่อยมากจริง
1: ๆอร่อยตรงไหนตัวบัวลอยหรือว่าไอ้ที่เขาลอยมา
5: ลาวา
1: ไอลาวาใช่ไหมไมโลใช่ไหมไมโลนะไอไมโลที่ลาวา
5: ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะมันเป็นแบบว่า
4: เป็น
5: ไส้คาราเมล
1: แล้วคุณพ่อแม่ต่อรองอย่างนี้เราบอกถ้าอย่างนั้นเอาวิธีการถ้าอยากกินอะไรสั่งอันนี้มาให้เราหยุดไหม
5: หยุดครับ
4: หยุดทันทีเลยค่ะหยุดทันทีเลยค่ะอ
1: ย่าให้รู้นะว่ากินบัวลอยไปด้วยเล่นเกมไปด้วย
5: ไม่ค่ะ
1: ไม่ใช่ใช่ไหม
5: ไม่ใช
1: ่เอาละครับอยากให้ทั้งสองครอบครัวนะฮะตัดสินใจจะเลือก AB หรือ no นะครับห้ามลอกกันนะเราจะทดสอบว่าเอ๊ความคิดของทั้งลูกและคุณแม่หรือพ่อกับคุณลูกเหมือนกันหรือเปล่านะฮะและจะถูกต้องหรือเปล่าจะได้คะแนนได้เหรียญไปหรือเปล่านะฮะถ้าพร้อมแล้วผมนับ1 2 3แล้วยกป้ายขึ้นมาพร้อมๆกันเลยนะครับถ้าพร้อมแล้ว1 2 3เลยครับเอาล่ะครับตอนนี้คู่นี้นะฮะเฮฮากาแล็กซี่ของเรานะฮะคุณพ่อยก A คุณลูกยก A นะฮะเหมือนกันเลยนะฮะมีความเข้าใจเท่ากันเลยครับเหมือนกันด้วยแต่ไม่รู้ว่าจะถูกหรือเปล่านะ
2: ครับ
1: เอาละครับส่วนทีมนี้นะฮะทีม Ultimate Auto นะฮะคุณแม่เลือก B เอาละสิครับความคิดเห็นเริ่มแตกต่างกันแล้วนะฮะทำไมเราถึงเลือกข้อนี้อ่ะเพราะมันเลือกไม่เหมือนคุณแม
5: ่เขาใช้การพูดดีๆแล้วก็อธิบายให้ฟังว่าแบบนี้การเล่นเกมมันไม่ค่อยดีนะอะไรแบบน
1: ี้อธิบายคุณแม่เคยอธิบายแบบนี้ไหมหรือว่
5: า
1: เอาบัวลอยมาล่อตลอด
5: ไม่ขนาดนั้น
1: ไม่ขนาดนั้น
5: เคยอธิบาย
1: อธิบายนะฮะแต่คุณแม่คิดต่างจากทำไมฮะถึงเป็นบี
4: ก็คิดว่าเสนอสิ่งที่เขาชอบอะค่ะ
1: ในชีวิตจริงเลยในชีวิตจริงที่เราเสนอบัวลอยอะไรอย่างเงี้ยนะ
4: ใช่ค่ะ
1: เอาละครับไม่รู้เหมือนกันว่าอันไหนจะถูกอันไหนจะผิดนะครับถ้าอย่างนั้นนะฮะเราไปดูเฉลยกันดีกว่านะครับว่าใครถูกใครผิดนะครับกับไซเบอร์สตอรี่ทั้งสองเรื่องครับเชิญครับ
6: มีนาว่าม
7: ีนารีบนอนดีกว่าเดี๋ยวสมองไม่วิ่งเกรดไม่อับแย่เลย
3: สำหรับแม่เกรดอัพไม่อัพไม่สำคัญค่ะแค่นี้น่าคิดได้แบบนี้ก็เก่งมากแล้วค่ะลูก
6: เล่านิทานให้ฟังหน่อยค่ะ
3: ได้ค่ะ
7: ไปครับแต่ขอไปตอนเย็นนะครับเพราะว่าผมอ่ะยังหลุดออกจากเกมยังไม่ได้เลยแล้วแม่ผมเห็นแม่ยังไม่ได้อาบน้ำเลยแล้วแม่ก็เพิ่งทำความสะอาดบ้านเสร็จแม่ไปอาบน้ำก่อนเลย
8: โอเค
9: เดี๋ยวแม่จะไปอาบน้ำก่อนว่าแต่เจเจจะนั่งเล่นแบบนี้จนถึงเย็นเลยลูกหรือว่าแม่จะยกจักรยานให้เด็กข้างบ้านดีกว่ามั้ง
10: จากคลิปทั้งสองเป็นตัวอย่างวิธีการสื่อสารกับลูกหลานได้ถูกต้องตามหลักวิชาการแต่อย่างไรก็ตามนะคะคุณแม่ของทั้งสองสถานการณ์จำลองเก่งและทำดีแล้วค่ะที่พยายามให้ลูกมามีกิจกรรมร่วมกันแต่หมออยากแนะนำเพิ่มเติมนะคะในสถานการณ์จำลองเอค่ะนิทานอาจจะให้ผัดกันเล่าก็ได้กรณีที่เด็กอ่านเองได้คุณแม่อาจจะสลับเป็นผู้ฟังก็ได้นะคะเพื่อให้เด็กรู้สึกว่าได้โชว์บางวันให้ลูกเป็นคนเล่าให้ฟังแล้วคุณแม่ก็ให้รางวัลที่ช่วยแม่อ่านส่วนคุณแม่ในสถานการณ์ B เลือกกิจกรรมที่เหมาะกับลักษณะเด็กและมีวิธีสร้างแรงจูงใจได้ดีแล้วแต่อาจจะเติมข้อจำกัดด้านเวลาเข้าไปนะคะเช่นงั้นไปอาบน้ำก่อนนะแม่จะให้เล่นสัก1ชั่วโมงแล้วไปกินเดินช่วยแม่แล้วค่อยมาเล่นต่ออีก1ชั่วโมงตอนบ่ายไปปั่นจักรยานก็ได้ค่ะหรือชวนทำกิจกรรมอื่นๆร่วมกันในระหว่างวันเด็กจะได้โฟกัสกับเกมน้อยลงให้ตามข้อตกลงเป็นเวลาไม่เกิน1ชั่วโมงต่อครั้งมีเวลาหยุดวันหนึ่งแค่2ช่วงและมีระยะรอคอยให้เด็กได้ตัดสินใจด้วยตัวเองก็จะเกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีสื่อสารกันง่ายขึ้นค่ะ
1: ไม่ไปนะโอ้โหเราพอเราตอนแรกหนูแรกน่าจะไปได้ทั้ง2 A แล้ว A แล้วก็ B นะจริงๆแล้วแต่สุดท้ายวิธีแรก A จะดีกว่านะฮะถ้าอย่างนั้นนะฮะเรามาสรุปคะแนนกันนะครับไปที่ Heha Galaxy นะครับได้คะแนนไปรวมโอ้ถูกทั้งคู่เลย300เหรียญครับ
11: เอาไป100เอาไป100
1: ผมถามตรงนี้เลย
2: ครับ
1: ทำไมถึงเลือกข้อเอก
2: คือถ้าตัวผมคือเราไม่ได้
1: ดูกัน
2: ก็เดาแต่ว่าใช้การเดาว่าแบบให้ลูกพักทีนี้ครอบครัว A เนี่ยคือลูกพักคือลูกหยุดปึ๊บแล้วนอน
1: พัก
2: แต่ว่าลูกชายเนี่ยเขาชวนไปถีบจักรยานไปให้อาหารปลาไม่ได้พัก
1: คุณน่ะได้เปรียบตรงเป็นคนแบบว่าเกี่ยวกับการแสดงเพราะว่าคุณตีโจทย์แตกเพราะว่าเราบอกว่าโจทย์นี้คือ
2: พักเธอลูก
1: เออแล้วอย่างน้องเฮฮาล่ะฮะทำไมถึงเลือกข้อนี
12: ้เพราะว่าเป็นการเตือนบอกดีค่ะแต่ว่าสำหรับบางคนการเตือนบอกดีๆก็ทำบางคนเขาก็ไม่ได้เชื่อฟังคือแบบต้องแบบดุว่าอะไรถึงเขาจะเชื่อฟัง
1: เลยเลือกข้อนี้ข้อบีไม่เลือกเลือกข้อนี้เอาตรงนะเฮฮาเข้าวงการทะลุวิธีการพูดหนูเนี่ยพี่หอยดูเนี่ยเหมือนสมัยตอนที่พี่หอยอายุเท่าเราเลยนะเมื่อก่อนที่น่ารักแบบหนูเลย
2: โอ้ยแย่แล้ว
1: แต่โต
2: ไม่ต้องไปนะลูกโตมาเป็นแบบนี้อย่าไปเข้าวงการอยู่ทางไหนลูก
1: เอาละครับได้ไป300เหรียญนะฮะ
2: ครับผม
1: มาที่นะฮะอัลติเมทนะฮะอัลติเมทออโต้ได้คะแนนรวมไป100เหรียญค่ะ
4: คุณ
1: แม่ไม่ต้องเสียใจนะไม่ต้องตกใจมันเป็นวิธีแต่ละอันเพราะว่าเราไม่ได้เห็นตอนสุดท้ายเราเป็นการคาดเดาว่าสิ่งที่เขาทำตรงนี้แต่คุณแม่อธิบายได้ถูกที่เอาอะไรที่แบบ
4: ใช้วิธีนี
1: ้ใช้วิธีนี้ด้วยนะครับแต่ฉีกเขาเรียกว่าเป็นความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้อยู่ในครอบครัวเอาละครับและตอนนี้นะฮะผู้ที่นำอยู่นะฮะก็คือทีมเฮฮากาแล็กซี่ครับแต่ว่าอย่าเพิ่งตกใจนะครับสงครามไม่จบเราไปต่อกันที่รอบที่2กันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมขอถามคุณพ่อคุณแม่นิดนึงนะฮะเคยเห็นเด็กเล่นเกมหรือว่าดูอะไรที่ไม่เหมาะสมกับเด็กบ้างไหมฮะอย่างครูรักฮะขออนุญาตถามครูรักนิดนึงนะฮะ

0: คือเวลาน้องเอฮาเขาดูคลิปที่แบบมันเขาเรียกว่ารุนแรงอะไรอย่างเงี้ยแบบตีกันหรือว่าอะไรเงี้ยพี่นัทมีวิธีการยังไงฮะ
1: ก็ขอเปลี่ยนก่อนแล้วก็บอกลูกว่าอันนี้มันไม่เหมาะกับเด็กลูกแล้วก็พยายามจะเปลี่ยนไปดูอะไรที่มันแบบนุ่มนวลสมวัยเขาอะไรอย่างเงี้ย
0: สมวัยใช้คำว่าสมวัย
1: ใช่
0: บางทีโตกว่านี้อาจจะมีการตัดสินใจได้มากกว่านี้
1: ใช่ตอนนี้ก็เพิ่ง10ขวบเท่ากัน
0: ครับ
1: ก็พยายามหาอะไรที่มันเหมาะกับวัยเหมาะกับความเป็นเด็กหญิงของเขา
0: ครับผมมีเดิมไม่เปลี่ยน
2: ตอนนี้หนูจะเป็นผู้ชายแล้วนะ
0: จริงเปล่าเอ้าสายเป็นผู้ชายเหรอลูกเพิ่งรู้ใช่ไหมฮะ
1: พ่อเพิ่งรู้ความจริงพ่อเข้าใจว่าลูกเป็นลูกสาวมาตลอดเวลาเลย
0: เคยเป็นผู้ชายแล้วเคยไหมคุณครับแบบไม่เปลี่ยน
1: ไม่มีเพราะเราจะต้องตกลงกันก่อนที่จะให้ลูกดูเงี้ยปกติก็จะตกลงกันว่าเช่นพ่อให้เวลา20นาทีนะลูกพอจบแล้วจบเลยก็จะต้องไปทำอย่างอื่นเช่นไปอาบน้ำไปกินข้าวไปนอนไปอะไรอย่างนี้ใช่อันนี้ก็ต้องตกลงกันก่อนถ้าไม่ตกลงก็ไม่ให้ดูเลยแต่ถ้าลูกตกลงก็คือว่าเราทำข้อสัญญากันแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าดูแล้วอันไหนไม่เหมาะก็บอกเขาว่าอันนี้ไม่ใช่ของเด็กลูกนี่ลูกดูอันนี้ดีกว่านี่ก็สนุกเหมือนกันอะไรเงี้ย
0: นะครับนี่เป็นตัวอย่างนึง
1: ครับ
0: คุณแม่นี่นะฮะเคยเห็นน้องออโต้เปิดอะไรที่ไม่ดูไม่เหมาะสมไหมฮะ
3: เปิดหนังค่ะหนังแบบต่อสู้เลือดสาดอย่างเงี้ยค่ะน่ากลัว
0: แล้วคุณแม่มีวิธียังไงฮะแบบพอเขาดูเสร็จแล้วปั๊บเราจะอยู่ข้างๆหรือทำอะไร
3: ก็บอกเขาว่าหนังแบบนี้ไม่ควรดูค่ะอันนี้มันต้องแบบวัยโต13บวก18บวกขึ้นไปอัน
0: นี้อายุเท่าไหร่ฮะ
3: 10ค่ะ
0: 10นะฮะ
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: ออโต้ชอบดูแบบนั้นรู้สึกเวลาดูแล้วรู้สึกเป็นไงเครียดหรือสนุกหรืออะไรฮะ
4: มันแบบก็พอดูได้ค
0: ่
4: ะ
0: พอดูได้
4: เพราะว่าบางครั้งผมก็ดูแบบนิดๆหน่อยๆนะฮะ
0: แต่เราก็คงไม่สามารถไปดูตามดูน้องๆเด็กๆลูกๆของเราตอนเล่นเกมหรือชมวิดีโอตลอดเลยนะฮะเป็นไปไม่ได้เพราะเราไม่ใช่เซเว่นอีเลเว่นนะฮะจะอยู่กับเขาตลอดไม่ได้เรามีวิธีง่ายๆมาแนะนำซึ่งเป็นการแข่งขันในภารกิจที่2นะฮะเราจะเล่นเกมแล้ว2แล้วนะตามได้นะเกมที่2ของเรามีชื่อว่าอย่างนี้ต้องแบก
5: กติกาการแข่งขันรอบที่2เกมอย่างนี้ต้องแบนกติกาการแข่งขันในรอบที่2นี้ก็คือเด็กๆถอดรหัสให้กับอุปกรณ์2ชิ้นจากนั้นให้นำรหัสที่ได้ใส่ลงในเครื่องอุปกรณ์แล้วนำเครื่องนั้นมาให้คู่หูไซเบอร์ทีละอุปกรณ์โดยคู่หูไซเบอร์จะต้องมาทำการตั้งค่าการป้องกันความเสี่ยงจากเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยหรือการสูญเสียเงินที่อาจจะมากับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันซึ่งอาจจะเป็นภัยต่อลูกหลานภายในเวลา5นาทีการตั้งค่าสำเร็จ1อุปกรณ์มีค่า100เหรียญหากทำได้ครบทั้ง2อุปกรณ์รับไปเลย200เหรียญนอกจากนี้ยังมีโบนัสพิเศษให้กับทีมที่ทำถูกต้องครบทั้ง2อุปกรณ์และทำได้เร็วกว่าจะได้รับเพิ่มอีก200เหรียญดังนั้นทีมที่ทำได้สำเร็จครบและเร็วกว่าจะได้รวมเหรียญคะแนนสะสมมากถึง400เหรียญกันเลยทีเดียวครับ
0: นั่นแหละครับคือกฎกติกาของเกมนี้นะครับเอาละครับถ้าอย่างนั้นนะฮะเชิญน้องเฮฮาแล้วก็น้องออโต้มาตรงนี้เลยนะครับเตรียมตัวให้ดีๆนะฮะเอาละครับนี่เขาเก่งฟิสิกส์อันนี้เขาเก่งทางแดนไม่รู้ว่าจะเกี่ยวกับเลขเลยใครจะเก่งกว่ากันนะครับเอาละครับนะลองดูนับ1 2 3แล้วเริ่มเลยนะครับถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ไปครับตอนนี้น้องเฮฮาก็ต้องคิดเลขนะครับแล้วน้องออโต้ก็ต้องบวกเลขคิดเลขกันนะฮะเพื่อที่จะเอารหัสไปปลดล็อกนะฮะปลดล็อกเสร็จแล้วก็ต้องรีบเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่นะฮะครับตอนนี้เครื่องแรกนะครับเป็นสมาร์ท
5: แหมกำลังสนุกกันเลยครับแต่ตอนนี้เวลาหมดลงซะแล้วนะครับตอนต่อไปเรามาติดตามเชียร์และลุ้นกันว่าลูกๆจะฝ่าด่านโจทย์ได้เร็วแค่ไหนและคุณพ่อคุณแม่จะตั้งค่าบล็อกกันได้ในเวลาหรือไม่พลาดไม่ได้เลยนะครับ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศวันที่17กันยายน2569นะคะวันนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าร่มยังได้ทำงานต่อนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะหลายพื้นที่ของประเทศไทยนั้นยังมีฝนค่อนข้างมากเลยค่ะทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะวันนี้เจอฝนหนักมากได้นะคะฝนวันนี้เกิดจากอะไรไปดูกันค่ะปัจจัยสำคัญวันนี้นะคะก็มาจากร่องมรสุมที่พาดผ่านหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนั้นมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะทำให้หลายพื้นที่ยังมีฝนและฝนตกหนักถึงหนักมากนั่นเองค่ะสำหรับคลื่นลมทะเลวันนี้ก็ค่อนข้างแรงนะคะทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็คลื่นสูงขึ้นไปมากกว่านั้นได้อีกส่วนอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยตอนบนนั้นคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะชาวเรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งเอาไว้ก่อนค่ะสำหรับประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับล่าสุดเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลตั้งแต่วันที่17ถึง20กันยายนนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะ17กันยายนฝนหนักถึงหนักมากจะเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคอีสานก่อนโดยพื้นที่ฝนหนักมากอยู่ที่จังหวัดน่านแพร่อุตรดิตถ์เลยหนองคายรวมถึงระนองและพังงาค่ะวันที่18กันยายนพื้นที่ฝนจะขยับลงมาภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ได้รับผลกระทบมากขึ้นโดยฝนหนักมากจะเน้นที่ระนองพังงาภูเก็ตชุมพรและสุราษฎร์ธานีค่ะวันที่19กันยายนนะคะจุดที่ต้องเฝ้าระวังฝนหนักมากจะอยู่ที่ราชบุรีระยองจันทบุรีและหลายจังหวัดของภาคใต้ตั้งแต่ฝั่งอ่าวไทยลงไปจนถึงฝั่งอันดามันค่ะส่วนวันที่20กันยายนฝนหนักมากจะเน้นบริเวณภาคกลางตอนล่างรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนนะคะช่วงนี้จึงต้องระวังฝนตกหนักและฝนที่สะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากส่วนทะเลอันดามันนะคะคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งตลอดช่วงวันที่17ถึง20กันยายนนี้ค่ะมาดูอากาศรายภาคกันนะคะภาคเหนือมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักหลายแห่งแล้วก็ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานวันนี้มีฝนมากที่สุดเลยนะคะร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากหลายแห่งโดยเฉพาะเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิและขอนแก่นมีโอกาสเกิดฝนตกหนักมากค่ะภาคกลางมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักโดยเฉพาะจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาไปจนถึงพื้นที่ด้านตะวันตกและตอนล่างของภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราไปจนถึงจันทบุรีและตราดค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้มีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไปจนถึงสงขลาส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบริเวณภูเก็ตกระบี่และตรังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักมากเป็นพิเศษที่ระนองและพังงานะคะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะวันนี้มีฝนร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งใครมีแผนเดินทางอย่าลืมเผื่อเวลาแล้วก็ตรวจสอบเส้นทางกันด้วยนะคะวันนี้นะคะฝนค่อนข้างขยันค่ะเพราะว่ากระจายเกือบทั่วทั้งประเทศเลยลมก็ยังเป็นของที่ต้องติดตัวนะคะส่วนพื้นที่เสี่ยงฝนหนักและฝนสะสมนั้นต้องเพิ่มความระมัดระวังกันหน่อยค่ะเดินทางปลอดภัยดูแลตัวเองนะคะแล้วพรุ่งนี้มาพบกันใหม่ค่ะมาดูกันค่ะว่าฝนจะเดินทางไปที่ไหนวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: DOITUNG ดอยตุงนี่มันเป็นชื่อดอยของเชียงรายที่มีดอกไม้เยอะๆไม่ใช่เหรอครับผมเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตเขาทำกาแฟขายด้วยเหรอครับ
1: ใช่แล้วล่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงนะมีแมคคาเดเมียด้วยลองชิมดูไหม
0: หืมอร่อยมากเลยครับ
1: นี่เป็นเพราะสมเด็จย่าหรือแม่ของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9โปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่นเราเลยมีของพวกนี้กินกันนะ
2: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
0: โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเธอนี่ถามอะไรวุ่นวายมาเล่นกันตรงนี้ดีกว่ามาฟังปู่เล่าอ่ะมันไม่เท่าไปดูของจริงหรอก
3: เฮ้
4: ดอยตุงพุทธศักราช2536
0: นะครับนะครับขอโทษทีนะครับพวกนี้คือฝิ่นหรือเปล่าครับ
5: มาชาพีหลอหนูนี่มากาแฟ
2: หนูได้ยินมาว่าเมื่อก่อนคนที่นี่ปลูกฝิ่นกันใช่ไหมคะ
3: ใช่เมื่อก่อนพวกเราไม่รู้จะทำมาหากินอะไรก็เลยต้องปลูกผีกันนะ
2: แล้วทำไมถึงเลิกล่ะคะ
5: ที่เราเลิกก็เพราะเมื่อ5ปีก่อนตอนน้าดอที่เหมาได้เปแบบนี้แล้วนะจะห้าปูป่าจะปูป่าปาทามา
4: ดอยตุงเนี่ยเป็นป่าต้นน้ำสมเด็จย่าท่านต้องการให้ช่วยกันรักษาป่าต้นน้ำไว้แล้วฝิ่นน่ะมันผิดกฎหมายคนติดฝิ่นก็เต็มไปหมดแล้วดูสิสภาพเป็นยังไงกันบ้างเนี่ย
5: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
4: ้คืออย่างนี้นะไม่ใช่แค่ให้ปลูกปลานะฉันจะให้ปลูกกาแฟแล้วก็แมคคาเดเมียด้วยเพราะพืชพวกนี้มันขึ้นใต้ต้นไม้ใหญ่ได้และที่สำคัญมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคนต้องการน่ะ
5: ไม่เอาไม่เชื่ออย่ามาหลอก
4: นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าปีนี้ท่านก็ทรงมีพระชนมากแล้วเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เผื่อมาหลอกเอ็งหรือไง
5: แม่หลัวถ้าพูดว่าถ้าต้องกาปูปลาปูโคถ้ามามีโคกาพัฒนาดอยตูขอทั้งป่านี้พวกน้าก็ยังโคเผาป่าปูผีไปเรื่อยๆเจ้าป่าหมดดอยแน่ๆ
3: และท่านก็อยากให้พวกเรามีรายได้ที่มากคงพวกงานฝีมือทอผ้าที่เราทาอยู่เดิมท่านก็ให้คงมาสอเอาแบบให้ตรงกับที่ตลาดต้องการด้วยนะ
5: ช่วงแรกนี่เราก็ละจ้าประกอแต่ถ้าหวานะว่าวันนึงพวกเราจะเปเจ้าขอกี่กาได้

0: และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงก็ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนไปทั่วประเทศเลยนะและท่านก็ยังมีโครงการอื่นอีกมากมายอย่างที่ทรงสร้างโรงเรียนตชด.เพื่อให้เด็กๆในพื้นที่ชายแดนได้เรียนหนังสือและยังมีมูลนิธิพสว.ที่ชวนให้หมอใช้เวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์มาเป็นอาสาสมัครไปช่วยรักษาชาวบ้านในท้องที่ห่างไกลซึ่งสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอก็ทรงสานต่อภารกิจนี้จนถึงปัจจุบันสมเด็จย่าทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่อย่างต่อเนื่องจนยูเนสโกยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการพัฒนามนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนะ
1: ทำไมคนไทยถึงโชคดีขนาดนี้คะปู
2: ่วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จย่าเสด็จไปช่วยเหลือประชาชนถึงถิ่นทุรกันดารทรงพลิกผืนป่าต้นน้ำโดยทรงช่วยให้ประชาชนที่เคยตัดไม้ทำลายป่าเพื่อปลูกฝิ่นมาปลูกพืชเศรษฐกิจนอกจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงท่านยังมีโครงการอีกมากมายทั้งมูลนิธิแพทย์อาสาพอ.ศว.และโครงการโรงเรียนตช.ด.ให้เด็กๆที่ชายแดนได้เรียนหนังสือมีหน้าท่านถึงได้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

0: ผ้าไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
2: คำแก้วเองสิไปใส
3: ่มันสิไปเห็นงานได้กุ้ง
2: ตอนนี้พระราชินีท่านทรงตั้งกลุ่มท่อผ้าไหมแพรวาและโครงการศิลปาชีพยุคกาฬสินธุ์แล้วบ่ต้องลำบากจากบ้านไปใส
0: ่เอาน
2: ี่แมวผู้ใดนี่

0: บัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าไหลหลากฉับพลันไม่ทันตั้งตัว
1: พวกนายเล่นน้ำกันไปเลยนะส่วนฉันขอจัดการมะม่วงบนต้นนี้เองนี่พวกเราดูท้องฟ้าบนภูเขาสิสีมันครึ้มกว่าเดิมอีกอ่ะเอาไงดี
2: แต่ดูแล้วเหมือนฝนตกอยู่บนภูเขาโน่นท้องฟ้าครึ้มเชียว
1: จริงด้วยมืดครึ้มมากเลยสงสัยตรงที่เราอยู่อีกแน่ๆเลย
3: โหยดำลงไปมองไม่เห็นอะไรเลยน้ำขุ่นมากอ่ะเมื่อกี้ยังไม่ขุ่นเลย
4: พวกเราเงียบแป๊บหนึ่งสิฉันเหมือนได้ยินเสียงอะไรดังๆเหมือนกิ่งไม้หักนะ
3: ไม่เห็นได้ยินเลย
1: ฉันรู้สึกว่าน้ำในห้วยมันสูงขึ้นจากเดิมเร็วมากเลยดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดี
0: พวกเราฉันว่าสถานการณ์มันไม่ค่อยจะดีนะฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: นี่ไงข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าสัญญาณบอกเหตุทางธรรมชาติถ้าฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานและถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและแหล่งน้ำในธรรมชาติคุณก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได
3: ้น้ำป่าไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัวขึ้นจากน้ำกันก่อนเถอะ
1: พวกเราดูทางนู้นน้ำไหลมาเยอะและแรงมากเอาไงดีดีเอลทีวี
0: จากข้อมูลเราต้องรีบขึ้นที่สูงให้พ้นจากเส้นทางน้ำที่ไหลเชี่ยวน้ำท่วมสูงและแนวแผ่นดินถล่มเพราะอาจจะเกิดแนวดินถล่มได
1: ้ถ้างั้นเรารีบหนีไปทางบ้านอิงฟ้ากันเถอะเพราะบ้านอิงฟ้าอยู่บริเวณเนินสูงคนละทางจากทางน้ำไหลและใกล้ที่สุดไปกันเลยพวกเราโอ้ย
3: ไหวไหมต้นกล้า
1: ไม่ไหวก็ต้องไหวน้ำไหล

0: มาแล้วฉันกลัว
1: คุณตาคุณยายคะพวกเรากลับมาแล้วค่ะ
2: ตายายกำลังเป็นห่วงทุกคนอยู่เลยทุกคนปลอดภัยนะ
3: ปลอดภัยทุกคนครับ
4: นั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนเดี๋ยวยายเอาน้ำมาให้แล้วจะได้โทรไปบอกพ่อแม่ของทุกคนด้วยว่าเด็กๆอยู่ที่บ้านอิงฟ้าปลอดภัยทุกคน
2: ตาเพิ่งฟังข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาว่ามีน้ำป่าไหลหลาก
3: ใช่ครับนู่นไงกำลังไหลมาทางนี้แล้วนี่ขนาดบ้านอิงฟ้าอยู่พ้นจากทางน้ำไหลแล้วนะเนี่ยน้ำยังไหลมาถึงเลยอ่ะดีนะที่ปกป้องตัดสินใจถูกเลือกมาหลบภัยที่บ้านอิงฟ้าพวกเราก็เลยปลอดภัย
4: นี่ DLTV ฉันขอถามหน่อยแล้วน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
3: จากข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะปกติแล้วน้ำป่าไหลหลากจะเกิดภายใน6ชั่วโมงจากที่ฝนตกหนักพื้นที่เสี่ยงก็คือที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วย
4: แล้วสาเหตุของการเกิดน้ำป่าไหลหลากมีอะไรบ้างหรอ
3: ก็มีทั้งเกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ฉันบอกไปเมื่อตะกี้นี้ไงล่ะส่วนจากฝีมือมนุษย์ก็อย่างการตัดไม้ทำลายป่าการทำเกษตรกรรมตามเชิงเขารวมถึงไม่มีพืชขึ้นปกคลุมดินฝายและเขื่อนพังตรงบริเวณภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้เหมือนกันนะ
1: แล้วมีวิธีรับมือยังไงบ้างถ้าเราต้องเจอกับน้ำป่าไหลหลาก
3: อย่างตอนนี้เลยนะเราต้องรีบตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วย
4: ถ้าเตรียมรับมืออย่างดีความเสียหายก็จะไม่เยอะใช่ไหมครับคุณตา
2: ใช่แล้วจ้ายิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาแต่น้ำป่าไหลหลากเนี่ยตากับยายก็เคยเจอมาบ้างนี่สองสามวันก่อนตากับพ่อของอิงฟ้าก็ยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าแล้วส่วนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้เส้นทางของน้ำป่าไหลหลากเขาจะต้องอพยพทันทีไปยังจุดที่ปลอดภัยตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
4: ้ส่วนยายเองก็เตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนเอกสารสำคัญครบเรียบร้อยพร้อมใช้ทุกสถานการณ์จ้าส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือยายก็เซฟไว้ที่โทรศัพท์แล้วจ้าส
1: ุ
4: ดยอดเลยครับคุณตาคุณยาย
3: แล้วถ้าบ้านไหนมีเวลาเตรียมตัวรับมือมากกว่านี้ก็ควรจะซ่อมแซมประตูหน้าต่างให้มั่นคงเพราะน้ำป่าไหลหลากอาจจะพัดพาเอาดินโคลนลงมาด้วย
5: แล้วถ้าน้ำป่าไหลหลากผ่านไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอครับ
3: ในข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังก็ต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมและต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษด้วยนะอีกอย่างเราก็ต้องรับฟังข่าวจากทางการเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินตามมาอีกหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆให้เราได้ประสานขอรับความช่วยเหลือได
4: ้แล้วอย่างข้าวของที่เปียกน้ำหลายๆวันล่ะเราจัดการยังไง
3: ส่วนข้าวของเครื่องใช้ที่เปียกน้ำถ้าขึ้นราก็ให้ทิ้งไปซะอย่าเสียดายทำความสะอาดบ้านฆ่าเชื้อโรคให้เรียบร้อยและน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
2: น้ำป่าไหลหลากจริงๆก็มีวิธีป้องกันได้นะโดยการที่เราไม่ตัดไม้ทำลายป่าหันมาทำเกษตรผสมผสานลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพิ่มการปลูกหญ้าแฝกการสร้างแหล่งน้ำขนาดต่างๆเพื่อรองรับน้ำเอาไว้ไม่ปล่อยมายังทันทีทันใดสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยบรรเทาและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้
3: ใช่ใช่จากข้อมูลที่ฉันหาไว้มีเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านทรงศึ

0: ษาเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำตั้งแต่ปีพ.ศ. 2534เพราะรากของหญ้าแฝกจะสานกันแน่นเหมือนตาข่ายช่วยพยุงดินไว้กลายเป็นกำแพงใต้ดินที่มีชีวิตยิ่งบริเวณเชิงเขาถ้าปลูกหญ้าแฝกไว้จะช่วยป้องกันหยุดยั้งการพังทลายของดินได้ดีเวลาที่มีน้ำป่าไหลหลากหญ้าแฝกนี่ละคือหนึ่งตัวช่วยในการบรรเทาความแรงของน้ำที่ไหลลงมาได้อย่างดีเลยละ
1: นี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านคลายทุกข์ร้อนได้จริงๆนะเด็ก
0: ๆนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.thยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: อย่างน้อยเหตุการณ์ครั้งนี้พวกเราก็ปลอดภัยแล้วได้เรียนรู้ภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากอย่างขึ้นใจเลยล่ะว่าไหมทุกคน
3: ใช่ป่าไหลหลากในท้องนายหรือเปล่าเนี่ย
0: น้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นอย่างฉับพลันหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานบริเวณที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือที่ที่มีแหล่งน้ำน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและน้ำในแหล่งธรรมชาติขุ่นก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ให้รีบขึ้นที่สูงพ้นจากเส้นทางของน้ำที่ไหลเชี่ยวและน้ำท่วมสูงทันทีนะครับ
3: พวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
2: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะหลิ่งแล้วล่ะ

0: สอนศิลป
1: ์ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับตอนนี้พี่โจก้มหัวมากไม่ได้นะครับถ้าก้มหัวมากหมวกจะหล่นหมวกที่พี่โจใส่อยู่ตรงนี้นะครับนี่อันนี้เป็นหมวกของนักรบญี่ปุ่นสมัยโบราณนะครับหรือที่เรียกว่าซามูไรนั่นเองนี่เป็นหมวกซามูไรนะครับก็จริงๆแล้วหมวกซามูไรเนี่ยต้องใส่พร้อมกับชุดเกราะเอาไว้ไปออกรบกันอะไรแบบนี้นะครับแต่หมวกซามูไรของพี่โจนะครับใช้แค่กระดาษแบบนี้เองครับนี่นะครับเราก็จะมามีหมวกซามูไรที่ประดิษฐ์แบบง่ายๆใช้กันในวันนี้สำหรับสอนศิลป์ครับผม
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาดูวิธีการทำหมวกซามูไรกระดาษกันนะครับของพี่โจก็ตัดกระดาษสีดำตรงนี้นะฮะขนาดประมาณ20เซนติเมตรนะครับและความยาวเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่นี่ก็พี่โจก็ลองวัดกะขนาดดูสมมุติว่านี่เราจะใส่บนหัวเราใช่ไหมครับให้เลยจากขนาดหัวของเรานะครับเลยออกมาประมาณ10ถึง15เซนติเมตรและหลังจากนั้นครับเราก็จะมาตัดแบบเว้นระยะอันนี้พี่โจขออนุญาตใช้เป็นสีไม้นะครับระบายให้น้องๆเห็นชัดๆหน่อยนะครับเว้นออกมาประมาณ6เซนเนาะ6-7เซนนะครับแบ่งให้เป็นช่องเท่าๆกันนะครับ

มานี้นะครับแล้วก็ยาวลงมาทั้งหมดตรงนี้คือ20เซนใช่ไหมเอาก็ลงมาสักประมาณ8เซนนะครับลากลงมา8เซนนี่พี่โจกะคร่าวๆให้ดูนะครับจริงๆน้องๆอาจจะวัดให้เป๊ะๆกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้มาระบายสีกันหน่อยดีกว่านะครับอาจจะแต่งแต้มเติมเข้าไปสีพี่โจวันนี้อาจจะใช้เป็นสีพิเศษนิดนึงนะครับสีอะคริลิกครับแต่ว่าคราวนี้ใช้เป็นสีทองนะมันจะได้ตัดกับสีดำตรงนี้นะครับแล้วเราก็ระบายลงไปเป็นวงกลมนะครับเว้นระยะห่างเท่าๆกันอาจจะถ้าน้องๆกะไม่ถูกนะครับอาจจะเว้นระยะพอๆกันกับแนวที่ตัดลงมาตรงนี้ก็ได้นะครับหลังจากนั้นเราก็นำไปตัดครับตัดตามแนวตรงนี้นะครับกระดาษมันก็จะมีความหนานะครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับน้องๆแต่อันนี้อาจจะลองตัดเองได้แต่ว่าต้องเป็นน้องที่โตขึ้นมาหน่อยนะครับสมาชิกชาวสอนศิลป์ที่ยังเล็กๆอยู่อย่าเพิ่งตัดเองนะครับให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยแต่ถ้าเกิดสมมติคนไหนที่โตหน่อยแล้วอยากจะลองตัดเองก็ลองได้แต่ว่าต้องมีสมาธิทำอย่างพี่โจไม่ได้เลยนะเวลาตัดไปพูดไปเนี่ยไม่ได้นะครับเอาละครับตัดเสร็จเรียบร้อยออกมาเป็นประมาณนี้เราก็มาจัดนะครับกดพับลงมาแบบนี้นะครับก็พับซ้อนกันมาเรื่อยๆให้เป็นรอยโค้งแบบนี้นะครับใช้แม็กนะครับต้องระมัดระวังอันนี้ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยจะดีกว่านะครับเพราะมันต้องจับค่อยๆจับเข้ามาแบบนี้นะครับก็จะค่อยๆโค้งลงมาแบบนี้เรื่อยๆเห็นไหมครับ

าแล้วครับก็ทำต่อแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนรอบนะครับก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับจนอย่างที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เพื่อความแน่นหนาน้องๆ อาจจะเพิ่มกระดาษกาวหรือว่าเทปใสแปะเข้าไปด้านในก็ได้นะครับหลังจากนั้นครับตัวที่สวมหัวของเราตรงนี้เสร็จแล้วนะครับมาทำตัวแผงด้านหน้าดีกว่าครับแผงด้านหน้าตรงนี้นะครับพี่โจก็ใช้เป็นกระดาษสีดำเหมือนกันตัดมาก็กะขนาดว่าเราจะให้สูงขึ้นมาเท่าไหร่นะครับแนะนำว่าอาจจะสูงเป็นสักประมาณ2เท่าของตัวขนาดหมวกนะครับแล้วก็มาร่างแบบลวดลายกันนะครับรูปทรงที่วาดตรงนี้นะครับพี่โจก็จะเริ่มวาดจากเป็นคล้ายๆกับครึ่งวงกลมก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ลองลากครึ่งวงกลมซ้อนมาตรงนี้นะครับลากส่วนของเส้นโค้งออกมาเป็นบานออกตรงนี้นะครับแล้วก็ลากส่วนของเส้นโค้งที่เป็นครึ่งวงกลมตรงนี้อีกทีนึงนะครับแล้วคราวนี้เราก็จะลากเป็นเหมือนกับก้านด้านหน้าตรงนี้นะครับส่งออกมาสูงๆขึ้นมาขนาดก็ประมาณนี้แล้วก็เป็นเส้นโค้ง2อันด้านบนเราวาดคล้ายๆกับรูปสัญลักษณ์ตรงกลางนะครับได้รูปทรงมาประมาณนี้แล้วนะครับแล้วก็ส่วนที่เราจะไปตัดนะครับเดี๋ยวพี่จะเติมเส้นหนาให้เห็นชัดๆอีกทีหนึ่งเติมเส้นหนาเข้าไปส่วนที่เราจะตัดใช้งานนะครับครับแล้วก็ตัดตามเส้นหนาที่พี่โจวาดให้น้องๆดูตรงนี้นะครับได้เป็นแบบนี้ครับแล้วหลังจากนั้นก็มาตกแต่งลวดลายละคราวนี้ลวดลายตรงนี้นะครับแล้วแต่น้องๆเลยนะครับแต่พี่โจก็ใช้เป็นลายสัญลักษณ์ง่ายๆนะครับอย่างอันนี้เป็นลายคล้ายๆกับดอกไม้อันเล็กๆนะครับเมื่อกี้สีทองไปแล้วใช่ไหมคราวนี้พี่โจใส่เป็นสีฟ้ากับสีขาวแล้วกันนะครับสีขาวก็ไม่ต้องผสมส่วนกับอะไรเลยนะครับสีฟ้านะฮะเป็นฟ้าอ่อนน้ำเงิน1ส่วนขาว2ส่วนครับอันนี้ด้านล่างก็อาจจะใส่เป็นจุดๆสีทองใส่สีทองลงไปด้านบนตรงนี้เลยนะครับตัวที่เราเว้นว่างไว้พอเราระบายลงบนสีดำเนี่ยถ้าน้องๆสังเกตดีๆมันจะเห็นเส้นของลวดลายชัดเจนประมาณหนึ่งใช่ไหมครับเราอาจจะระบายสัก2ชั้นน้องๆถามว่าแล้วอยากจะมีส่วนผสมของสีทองต้องทำยังไงบ้างอะไรยังไงบ้างอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็น

0: จะผสมเองไม่ได้นะครับเป็นสีเฉพาะนะครับเพราะมันจะมีความเงาหรือวาวอยู่นะครับก็ระบายให้เต็มทั้ง2ด้านนะครับพอเสร็จเรียบร้อยลวดลายทั้งหมดครบก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้ครับละสังเกตว่าตัวก็จะเพิ่มตรงจุดตรงนี้ด้วยนะครับนี่แล้วก็ตรงนี้พอระบายเต็มครบทั้งทุกๆด้านแล้วนะครับรายละเอียดต่างๆก็พร้อมที่จะไปประดับตกแต่งกับหมวกของเรานะครับตรงนี้นะครับแล้วก็หามุมจัดวางให้ดีปั๊บนี่นะมันก็จะได้เป็นอีกแบบนึงนะครับอันนี้เป็นแบบอย่างง่ายนะครับอันนี้สีแดงนะครับแล้วก็ลวดลายต่างๆเนี่ยจะใช้วิธีการทากาวนะครับเป็นกาวยางเห็นไหมครับทาลงไปให้เป็นลวดลายนะครับลักษณะก็จะแตกต่างกันไปนะครับอันนี้น้องๆเห็นในรายละเอียดใช่ไหมครับโครงสร้างจะคล้ายๆกันแต่ว่ารายละเอียดที่ใส่เพิ่มเติมเข้าไปนะครับจะแตกต่างกันเอาละครับลองเริ่มหัดจากอย่างง่ายๆก่อนให้เรารู้โครงสร้างไว้ก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นค่อยๆเพิ่มเติมรายละเอียดเข้าไปถ้าเกิดน้องๆชื่นชอบงานศิลปะแบบไหนอะไรยังไงนะครับฝึกฝนบ่อยๆแล้วก็จะพัฒนาชิ้นงานของเราได้มากขึ้นเรื่อยๆครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับมาดูจดหมายกันนะครับจากเด็กหญิงนูรินสวัสดีครับพี่โจหนูชอบดูรายการสอนศิลป์มากค่ะกลับมาจากโรงเรียนก็จะดูทุกๆครั้งเลยนะครับอยากจะให้พี่โจประดิษฐ์เกมที่มีสาระและสนุก ก็เป็นเกมแบบเหมือนกับแผนที่ประเทศต่างๆหรืออะไรอย่างนี้แบบนี้ไหมอาจจะน่ารักดีนะครับก็มาดูกันแล้วก็มีงานอดิเรกของหนูคือวาดรูปค่ะแล้วก็วาดรูปส่งมาให้ดูด้วยนะครับวาดรูปเป็นสามสาวแล้วก็มีหัวใจแล้วก็มีสายรุ้งตรงนี้นะครับที่สำคัญมีช่องให้พี่โจติ๊กให้คะแนนด้วยนะครับอ่ะติ๊กให้เลยก็ได้นะครับเอาไปเลยดีมากครับผมเอาล่ะคราวนี้มาดูข้อความใน Facebook กันบ้างดีกว่านะครับ facebook.com/sonsinclub นั่นเองนะครับน้องข้าวฟ่างครับสุวพัฒนะครับสุวพัฒอาจจะเป็นพัชระด้วยนะครับพลฤทธิ์ค่ะอนุบาล3อายุ6ขวบข้าวฟ่างชอบดูรายการพี่โจมากค่ะข้าวฟ่างอยากให้พี่โจสอนวาดรูปบ้านและนี่คือบ้านในจินตนาการของหนูค่ะน่ารักมากนะครับมีบ้านเป็นบ้าน2ชั้นเนาะแล้วก็มีหลังคาสีชมพูมีพระอาทิตย์มีก้อนเมฆมีพี่โจยืนอยู่หน้าบ้านด้วยนะครับน่ารักมากนะครับขอบคุณมากเลยนะครับน้องข้าวฟ่างเก่งมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะส่งมาfacebook.com/sonsinclub ครับอีเมล address sonsin@thaipbs.or.th นะครับแล้วก็จดหมายตู้ปน12ปนฝปริพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมวันนี้หมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวพี่โจขอตัวเอาหมวกทั้งสองเนี่ยไปหาที่ตั้งโชว์ก่อนมันดูเป็นชิ้นงานที่แบบดูอลังการมากเลยเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการลัดคิวหมอค่ะทางรามาชาแนลนะคะประจำวันอังคาร27เมษายน2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะเป็นตัวแทนของคุณผู้ชมในการถามคำถามนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายความเจ็บไข้ได้ป่วยที่คุณผู้ชมกำลังเผชิญอยู่แต่ในช่วงนี้บางทีการไปโรงพยาบาลอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายมากนักดังนั้นเนี่ยช่องทางตรงนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะถามกับอาจารย์หมอที่รามาของเราได้นะคะวันนี้เป็นรายการสดคุณผู้ชมถามมามีคำตอบรออยู่อย่างแน่นอนค่ะแล้ววันนี้นะคะในรายการของเราอยู่กับอาจารย์หมอที่น่ารักสองท่านด้วยกันนะคะท่านแรกนะคะอาจารย์หมอมะเหมี่ยวค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสิริสุชาโสพลคณาพรจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์นะคะและอีกหนึ่งท่านอาจารย์หมอแจ็คค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์จักรพงศ์บรูมินเทนนะคะจากสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชายุรศาสตร์ค่ะตอนนี้อาจารย์หมอมะเหมี่ยวอาจารย์หมอแจ็คอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีทั้งสองท่านเลยนะคะ
1: สว
0: ั
1: สดีค
0: ่ะช่วงนี้อาจารย์ของเราทำงานหนักมากนะคะวันนี้อาจารย์หมอแจ็คมาโรคติดเชื้อต่างๆโดยเฉพาะตอนนี้หลายคนถามเรื่องโควิดเรื่องวัคซีนกันเยอะมากอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังตอนนี้สถานการณ์การติดเชื้อในบ้านเราโดยเฉพาะเคสที่เรามารับในแต่ละวันเยอะแค่ไหนยังไงคะอาจารย
1: ์ก็ตอนนี้ก็เป็นไปตามอย่างที่ข่าวครับตอนนี้คือตอนนี้คนไข้ก็ค่อนข้างเยอะมากก็เรียกว่ารอบนี้นี่คืออย่างที่ทุกคนทราบเลยปริมาณคนไข้เยอะมากแล้วก็เนื่องจากว่าโรงพยาบาลก็อาจจะมีเตียงที่จำกัดตอนนี้ก็เลยต้องมีการปรับกระบวนยุทธ์มีการเพิ่มเตียงปรับวอร์ดต่างๆนะครับเพื่อที่จะรองรับผู้ป่วยโควิดซึ่งก็อยากให้ทุกๆคนแบบช่วยกันอยู่บ้านลดการแพร่กระจายหน่อยเพราะว่าตอนนี้ปริมาณที่ค่อนข้างมากเนี่ยจะนำมาสู่การดูแลที่อุปกรณ์หรือว่าบุคลากรก็จะไม่ค่อยพร้อมมันจะทำให้ผลลัพธ์ออกมาเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคร
0: ับ ดังนั้นเนี่ยคุณผู้ชมถ้ามีข้อสงสัยนะคะเดี๋ยวถามอาจารย์หมอแจ็คได้ส่วนอาจารย์หมอมะเหมี่ยวเรื่องในเด็กๆตอนนี้คุณพ่อคุณแม่หลายคนนะคะอยู่กับลูกอยู่แล้วแต่ว่าบางทีเจ็บไข้ได้ป่วยแค่ไหนยังไงถึงควรมาโรงพยาบาลเพราะเด็กๆไม่มีวัคซีนใช่ไหมคะอาจารย
2: ์วัคซีนสำหรับเด็กตอนน
0: ี้ในโควิดไม่มี
2: ในโควิดตอนนี้อายุที่ต่ำที่สุดก็คือประมาณ16แต่ว่าเขากำลังจะขอให้ลดเหลือประมาณ12แต่ว่ายี่ห้อที่อยู่ในประเทศไทยตอนนี้ยังไม่ได
0: ้ดังนั้นเนี่ยการจะมาโรงพยาบาลต้องเขาเรียกว่าเจ็บป่วยขนาดไหนยังไงถึงควรมาคะอาจารย
2: ์ค่ะก็ความเจ็บป่วยตอนนี้ในเด็กๆจริงๆตอนนี้ไม่ค่อยเจอว่าเด็กเจ็บป่วยเยอะเพราะว่ายังไม่ได้เปิดเทอมยังปิดเทอมอยู่ก็ยังไม่ได้มีเรื่องของโรคติดเชื้อที่เรากังวลนะคะแต่ว่าอาการเจ็บป่วยโดยส่วนใหญ่ที่เจอในเด็กๆก็คือเรื่องไข้แต่ว่าปกติเนี่ยเป็นไข้ถ้าเป็นวัน2วันแรกเนี่ยเราสามารถสังเกตดูอาการได้ยกเว้นว่าถ้าเกิดเป็นไข้แล้วมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยอย่างเช่นมีซึมกินไม่ได้เลยหรือว่าจากที่เคยเล่นแล้วก็นอนโซมตลอดเนี่ยก็คือเป็นจะบอกเราว่าอันนี้อาจจะต้องพาลูกมาตรวจที่โรงพยาบาลแต่ถ้าไม่แน่ใจก็เขียนถามมาได้ทาง Facebook Live
0: วันนี้นะคะก่อนที่จะบอกช่องทางกับคุณผู้ชมนะคะตอนนี้มีแฟนรายการเข้ามาในรายการเร็วมากมีสวัสดีแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับอาจารย์หมอมะเหมี่ยวอาจารย์หมอแจ็คแล้วก็คุณหมอทุกท่านที่รามานะคะแล้วก็รวมถึงคุณหมอทั่วประเทศด้วยมีคุณวีรพรคุณวรวรรณคุณน้ำนะคะคุณอรุณีคุณนิตยานะคะคุณหงแดงทราบแล้วนะคะอาจารย์ได้รับกำลังใจส่งต่อให้แล้วทีนี้คุณผู้ชมที่มีคำถามอยากถามนี่คือ1ชั่วโมงที่ถือว่าเป็นเวลาดีแล้วเวลาทองที่คุณผู้ชมจะได้อยู่ใกล้ชิดกับอาจารย์หมอที่รามามากที่สุดนะคะคุณผู้ชมสามารถถามคำถามได้ช่องทางแรกค่ะคุณผู้ชมถามมาได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ที่023547105นะคะ023547105จะมีน้องๆทีมงานจากรามา Channel นะคะคอยรับสายคอยจดคำถามให้ส่วนอีก1ช่องทางค่ะคุณผู้ชมเข้าไปในแฟนเพจรามา Channel นะคะช่องทางนี้สำหรับคุณผู้ชมที่ใช้กันอยู่แล้วขอความกรุณาเลยนะคะช่วยกันแบ่งปันรายการช่วยกันแชร์รายการให้หลายๆคนสามารถเข้าถึงในที่นี้คือเข้าถึงเข้าใกล้ชิดคุณหมอได้เพราะว่าบางทีบางท่านเนี่ยอยากไปโรงพยาบาลกังวลใจแต่ไม่รู้จะทำอย่างไรนะคะนี่คืออีกหนึ่งช่องทางที่เหมือนเราพาคุณหมอไปอยู่ที่บ้านของคุณเลยไปอยู่ใกล้ๆกันเลยนะคะแชร์รายการได้แล้วก็หลายท่านทำอยู่แล้วที่สำคัญคือรายละเอียดที่คุณผู้ชมจะถามเข้ามาอย่างน้อยขอความกรุณานะคะประกอบไปด้วยตามข้อมูลดังต่อไปนี้คืออายุเพศน้ำหนัก ส่วนสูงนะคะอาการของโรคที่คุณผู้ชมเป็นอยู่หรือว่าอยากถามอาการของใครเนี่ยบอกอาการของคนคนนั้นมาอายุเพศน้ำหนักส่วนสูงของคนคนนั้นมาถ้ามีเรื่องของการแพ้ยาร่วมด้วยอันนี้ก็จะถือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆนะคะจะได้นำมาถามคุณหมอให้นะคะแล้วใครที่อยากจะถามรีบถามเลยเพราะว่าเราจะพบว่าในตอนต้นๆคุณผู้ชมยังแบบเอ๊ะจะถามดีไหมจะถามดีไหมแล้วไปถามตอนท้ายๆบางทีถามไม่ทันนะคะตอนนี้เริ่มมีคำถามเข้ามาแล้วนะคะแต่ว่าระหว่างรอให้ทีมงานเราพิมพ์คำถามให้เสร็จเนี่ยนะคะไปที่คำถามเก็บตกกันก่อนนะคะมีคุณนิชดานะคะอายุ34ปีน้ำหนักคือ56สูง165บอกว่าเพิ่งหายนะคะจากการเป็นท่อปัสสาวะอักเสบเมื่อ2สัปดาห์ก่อนแล้วก็เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยไปเล่นน้ำนะคะในสระน้ำกับเพื่อนๆเผลอกั้นปัสสาวะไว้ประมาณ15นาทีนะคะจะรีบวิ่งไปห้องน้ำหลังจากนั้นก็ปรากฏว่าก็มีอาการปัสสาวะกระปิดกระปอยปัสสาวะไม่สูดคือเรียกได้ว่าการเดิมมาเริ่มกลับมาแล้วตอนนี้ผ่านไป3วันแล้วเริ่มมีอาการเจ็บที่ไตค่ะอยากทราบว่าเป็นไปได้ไหมที่จะติดเชื้อเพราะว่าเล่นน้ำในสระหรือที่เป็นแบบนี้เนี่ยเป็นเพราะว่ากลั้นปัสสาวะเอาไว้ก็เลยเกิดอาการนะคะ
1: ครับก็กระเพาะปัสสาวะอักเสบนี่ก็เจอบ่อยนะครับโดยเฉพาะคุณผู้หญิงซึ่งอาจจะมีท่อปัสสาวะที่ค่อนข้างสั้นกว่าคุณผู้ชายเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยหลายๆท่านก็จะรู้เลยว่าเอ๊ะเวลาเรากั้นปัสสาวะแล้วเนี่ยมันก็จะมีอาการตามมาได้อย่างที่บอกมาเลยก็คือมันจะรู้สึกปัสสาวะแสบปัสสาวะบ่อยต้องไปปัสสาวะบ่อยๆรู้สึกว่าปัสสาวะแล้วรู้สึกเหมือนปัสสาวะไม่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วสาเหตุหลักเลยก็คือเกิดจากการที่เรากั้นปัสสาวะแล้วก็อาจจะทำให้ปัสสาวะเนี่ยมันค่อนข้างคั่งอยู่ในกระเพาะปัสสาวะค่อนข้างนานนำไปสู่การอักเสบได้นะครับคราวนี้ถ้าเราไม่ทำการรักษาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้คือมันก็จะปัสสาวะเนี่ยมันก็จะทนขึ้นไปตามท่อไตอย่างภาพเจนมันมีท่อไตเนี่ยขึ้นไปข้างบนแล้วจะขึ้นไปที่ไตได้เลยทำให้อาจจะเริ่มเจ็บที่ไตซึ่งเราอาจจะเคยได้ยินว่ามันเป็นการติดเชื้อที่กรวยไตอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งซึ่งอาจจะเคยได้ยินเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปก็เพราะปัสสาวะอักเสบเนี่ยถ้าเราไม่รีบรักษาหรือไม่รีบทำให้หายเนี่ยอาจจะเกิดผลข้างเคียงได้ซึ่งขึ้นไปสู่ไตซึ่งอาจจะนำไปสู่เรื่องของการติดเชื้อในกระแสเลือดหรือทำให้มีอาการรุนแรงได้ครับ
0: ค่ะดังนั้นเนี่ยตอนนี้ถ้าจะให้ดีต้องทำยังไงคะจันแจ็คคะ
1: ก็ข้อแรกเลยก็คือทานน้ำเยอะๆนะครับแล้วก็พยายามอย่ากั้นปัสสาวะนะครับคราวนี้เนื่องจากว่าบางทีมันเกิดจากการติดเชื้อเพราะฉะนั้นการได้รับยาฆ่าเชื้อสั้นๆก็อาจจะช่วยได้นะครับการไปว่ายน้ำจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงแต่ว่าการไปว่ายน้ำอาจจะทำให้หรือกิจกรรมบางอย่างที่ทำให้แบบสมมติติดอยู่ในรถนานๆอย่างเงี้ยรถติดอะไรเงี้ยครับทำให้เราต้องกั้นปัสสาวะเนี่ยนั่นแหละเป็นสาเหตุหลักมากกว่าที่ทำให้เกิดเรื่องของกระเพาะปัสสาวะอักเสบ
0: ค่ะนะคะมาถึงคำถามนะคะในเรื่องของวัคซีนโควิด-19บ้างค่ะอาจารย์มีคุณเตยนะคะคุณเตยบอกว่าได้รับวัคซีนโควิด-19เมื่อวานนี้นะคะแล้วปรากฏว่าตอนรับวัคซีนเนี่ยไม่เป็นอะไรแต่กลางคืนรู้สึกแน่นหน้าอกและหายใจไม่ออกนะคะวันนี้เนี่ยไปโรงพยาบาลแล้วนะคะให้คุณหมอได้ไปตรวจวัดชีพจรหรืออะไรก็ตามเนี่ยเลยถามว่าไอ้การแน่นหน้าอกและหายใจไม่ออกมันมีผลมาจากวัคซีนไหมคะหรือว่าเป็นเพราะอะไรยังไงได้บ้างไหมคะ
1: ครับโดยทั่วไปเนี่ยต้องดูวัคซีนชนิดไหนด้วยนะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็น
0: น่าจะได้รับซีโนแวคไป
1: เอาซีโนแวคไปคือจริงโดยทั่วไปเนี่ยตัวของวัคซีนต้องพูดโดยรวมว่าโดยทั่วไปเนี่ยปลอดภัยตอนนี้เรายังมีข้อมูลเรื่องของผลข้างเคียงอะไรจากวัคซีนเนี่ยถือว่ายังไม่รุนแรงเมื่อเทียบกับประโยชน์จากการฉีดวัคซีนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเจออาการบางอย่างได้นะครับอย่างเช่นอาจจะมีลักษณะที่เจอบ่อยๆเลยก็คือลักษณะปวดบริเวณที่ฉีดอาจจะมีรอยแดงอาจจะมีไข้ต่ำๆรู้สึกง่วงๆมึนๆหน่อยวันนี้จะเจอเยอะมากอันนี้จะเจอบ่อยนะครับแต่ว่าเรื่องของอาการที่แบบมีการเจ็บหน้าอกหายใจไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งพวกนี้เป็นอาการที่เจอไม่บ่อยแล้วก็อาจจะต้องดูด้วยว่ามันมีจากสาเหตุอื่นๆด้วยหรือเปล่าต้องดูว่าเรามีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตอนนี้เท่าที่จากข้อมูลก็คือว่าอาการเหล่านี้อาจจะไม่ได้สัมพันธ์กับวัคซีนโดยตรงแต่แน่นอนว่าอาการเหล่านี้คนที่จะได้รับการวินิจฉัยคนที่จะรับการตรวจโดยคุณหมอดูว่ามันมีเรื่องของโรคอื่นหรือเปล่าเข้ามาเกี่ยวข้อง
0: อย่างท่านที่ให้ข้อมูลมาว่าปกติเราเป็นคนที่แบบทานยาลดความอ้วนลดน้ำหนักมาโดยตลอดนะคะแล้วก็ไปรับวัคซีนอันนี้มันมีผลเกี่ยวเนื่องกันไหมคะ
1: เป็นคุณผู้หญิงใช่ไหม
0: เป็นผู้หญิงค่ะ
1: อ๋อครับคือจริงตอนนี้เนี่ยมันอาจจะมีรายงานอันนึงอาจจะเคยได้ยินช่วงนี้อาจจะมีเรื่องของการที่มีเรื่องของ ผลข้างเคียงทางระบบประสาทอะไรเงี้ยมีได้เหมือนกันแต่ว่าในกรณีที่ของคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยที่บอกมาเนี่ยอันเนี้ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวโดยตรงเพราะฉะนั้นใจผมคิดว่าเรื่องของการหายใจเรื่องของการเจ็บหน้าอกอะไรพวกนี้มันควรที่จะได้รับการตรวจว่าจริงๆแล้วมันอาจจะไม่เกี่ยวกับวัคซีนเลยอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้เขาอาจจะไม่ได้คุมเรื่องของปัจจัยอื่นที่ดีพออาจจะมีเรื่องของหัวใจเรื่องของอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอย่างเงี้ยครับ
0: นะคะ
2: แล้วโดยส่วนใหญ่อาการผลข้างเคียงจากวัคซีนค่ะมันจะเกิดภายในกี่วันกี่ชั่วโมงเพื่อที่จะเนี่ยคนตอนนี้เริ่มได้รับวัคซีนมากขึ้นจะได้รู้ว่าจะต้องสังเกตอาการตัวเองนานแค่ไหนอาจารย์แจ็ค
1: คือจริงๆส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะแบ่งเป็น2ช่วงเนาะถ้าแบบเป็นอาการแบบช่วงที่มาแบบฉับพลันก็คือประมาณครึ่งชั่วโมงแรกหรือ15นาทีแรกซึ่งเป็นช่วงที่เราเนี่ยหลังจากฉีดเสร็จทุกคนจะรู้เลยว่าเขาจะให้เรานั่งรอก่อนสักประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ว่าถ้าเป็นอะไรที่มันช้าออกไปหน่อยเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณสัก48ชั่วโมงอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นภายในสัก2วันแรกหลังจากฉีด

0: เนี่ยส่วนใหญ่อาจจะต้องมาดูแล้วล่ะว่ามันเกี่ยวข้องกับวัคซีนหรือเปล่านะครับ
1: แต่ต้องบอกก่อนว่าอาจารย์แจ็คได้รับมา
2: 2 โดส
0: แล้วใช่
1: ก็ไม่เป็นอะไรบ้างคะ
0: ก็หลังจากโดสแรกก็อย่างที่บอกเลยคืออาจจะมีลักษณะแบบเหมือนหลับเหมือนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะอาจจะคล้ายๆกันก็คือจะรู้สึกแบบมันไม่เมื่อยนิดนึงปวดตรงที่ฉีดนิดหน่อย
2: ขั้นเดือ
0: ดขั้นตัวนิดหน่อยแต่ว่าเข็มที่2นี่ไม่มีปัญหาอะไรเลยคร
3: ับ
0: ครับครับ
3: ขอจะไม่มีได
1: ้ไปหนึ่งเข็มรออีก2 อาทิตย์แค่ปวดเมื่อย
0: นิดหน่อย
1: น
0: ิ
1: ดเดียวเอง
3: ค่ะก็เป็นปกติของการฉีดวัคซีนโดยทั่วไปนะคะซึ่งแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะคะคำถามเริ่มมาเยอะแล้วนะคะไปที่คำถามจากแฟนเพจรามาชาแนลนะคะคุณนิตยาคุณนิตยาบอกว่าอายุ50 ปีนะคะเป็นเพศหญิงน้ำหนัก46เป็นไวรัสตับอักเสบ B เคยกินยา10 ปีแล้วคุณหมอสั่งหยุดยามา3 เดือนนะคะมาตรวจใหม่ปรากฏว่าเจอเชื้อเยอะคุณหมอให้กลับมากินยาอยากทราบว่ามีโอกาสจะหายขาดไหมคะนะคะชื่อยาตัวนี้นะคะจะไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอย่างไร
0: ทีนีครับทีนีเวียครับ
3: ค่ะ
0: ก็เป็นเรื่องของตับอักเสบ B ซึ่งโดยปกติในตับอักเสบ B เนี่ยมันเป็นไวรัสซึ่งจะมีผลต่อทำให้ตับมันอักเสบ
3: ค่ะ
0: คราวนี้ประเด็นก็คือมันสามารถติดได้ทางเลือดทางเพศสัมพันธ์ทางแม่สู่ลูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับคราวนี้โดยทั่วไปเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบแบบนึงก็คือว่าเป็นปุ๊บภูมิของร่างกายเราสร้างภูมิขึ้นมาแล้วก็จัดการกับไวรัสได้อีกกลุ่มนึงจะเป็นกลุ่มที่มันสร้างภูมิไม่ได
3: ้
0: ก็เลยกลายเป็นว่ากลายเป็นการติดเชื้อแบบเรื้อรังซึ่งการติดเชื้อแบบเรื้อรังเนี่ยก็จะนำไปสู่ทำให้ตับเนี่ยมันอักเสบพออักเสบมากๆเนี่ยตับก็จะกลายเป็นตับแข็งแล้วก็กลายเป็นมะเร็งตับได
3: ้
0: เพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยในกรณีนี้ผมสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นในกรณีที่เป็นสร้างภูมิกันไม่ได้ม
3: ัน
0: ก็เลยกลายเป็นตับอักเสบเรื้อรังซึ่งคุณหมอเขาต้องให้ยาต้านไวรัสตับอักเสบ B นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันต้องกินค่อนข้างยาวไปเรื่อยๆเลยแต่ว่าหลายๆคนก็เริ่มรู้สึกว่ากังวล
3: มันจะมีผลต่อไตไหมอะไรไหม
0: ใช่ใช่ครับคราวนี้ประเด็นก็คืออาจจะมีการลองหยุดดูแล้วก็ตามดูอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าอย่างที่เห็นก็คือยาตัวนี้ที่พูดมาก็เป็นยาต้านไวรัสตับตัวนึงพอหยุดปุ๊บเขาก็ตรวจไวรัสดูมันก็ขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นอาจจะต้องลองคุยกับคุณหมอดูครับว่าอาจจะต้องกินต่อไปก่อนหรือเปล่าเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยยาค่อนข้างดีละ อาจจะไม่ต้องกังวลเรื่องไตเรื่องอะไรมากมายซึ่งยาตัวนี้ก็เป็นยาที่ดีมากตัวหนึ่ง
3: ค่ะค่ะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์บ้างนะคะมีถามเข้ามานะคะจากคุณสุวิชาญอายุ68 ปีหนัก71สูง170บอกว่ามีอาการหัวใจเต้นช้าช่วงเวลาประมาณ2 ทุ่มถึง 1โอ้วัดได้39 ครั้งถึง 40 ครั้งต่อนาทีความดันไม่สูงนะคะอยู่ที่109 57อาการแบบนี้ปกติไหมต้องรีบไปพบคุณหมอหรือไม่นะคะจะเป็นอาการแบบนี้คือเฉพาะเวลากลางคืนเท่านั้นตอนกลางวันปกติโอ้โห39 ครั้งถึง 40ถือว่าต่ำมากๆนะคะจ๊ะ
1: ถือว่าต่ำแต่ว่าจะต้องดูว่าคือต้องอธิบายก่อนว่าโดยปกติเวลาคนเราหลับนอนหลับสนิทเนี่ยชีพจรที่วัดได้เนี่ยก็จะต่ำกว่าช่วงเวลากลางวันอยู่แล้ว
3: คือเราไม่ได้เคลื่อนไหวตัวไม่ได้ทำอะไร
1: ใช่ค่ะกลางวันอาจจะสักประมาณ80กลางคืนอาจจะวัดได้ตอนนอนสนิทเนี่ยอาจจะแบบสัก60แต่ว่าถ้าต่ำกว่า60เนี่ยถือว่าต่ำไปแต่ว่าโดยส่วนใหญ่คือเห็นว่าเวลาช่วงเวลามันคือ2 ทุ่มถึง 1เลยไม่มั่นใจว่าการวัดเนี่ยใช้แบบเหมือนนาฬิกาใส่ที่มือหรือเปล่าแล้ววัดซึ่งบางทีถ้าเกิดมันมีการหลุดเลื่อนเนี่ยมันก็อาจจะทำให้การวัดเนี่ยมีการคลาดเคลื่อนได
3: ้
1: ดังนั้นคิดว่าก็อาจจะต้องมาสังเกตว่ามีการวัดที่คลาดเคลื่อนไปหรือเปล่าแต่ถ้าคิดว่าวัดด้วยนาฬิกาแล้วถูกเป็นปกติดีเนี่ยคิดว่าอาจจะต้องถามอย่างอื่นว่ามีโรคประจำตัวอะไรอย่างอื่นที่อาจจะมีกินยาในกลุ่มที่ทำให้หัวใจเต้นช้าลงนะคะเพราะยาหลายๆตัวอย่างเช่นยาลดความดันเนี่ยก็จะมียาผลข้างเคียงบางอันที่ทำให้หัวใจเต้นช้าลงซึ่งถ้าเกิดมีอาการแบบนี้ก็จำเป็นอาจจะต้องมาตรวจที่โรงพยาบาลเพราะว่าถือว่าเป็นหัวใจเต้นช้ากว่าปกติแต่ถามว่ารีบไหมคือถ้าเกิดปกติอาการของหัวใจเต้นช้าเนี่ยที่เรากลัวก็คือการวูบการหน้ามืดหรืออะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดไม่ได้มีอาการจะรอให้ช่วงโควิดอันเนี้ยซาไปก่อนแล้วค่อยมาโรงพยาบาลก็ได้เพราะว่ามาช่วงนี้ก็จะเสี่ยงเอาเชื้อกลับไปที่บ้านถ้าไม่นะคะแต่ถ้ามีอาการเวียนหัวเป็นลมหน้ามืดอะไรเงี้ยก็ควรจะมาโรงพยาบาล
0: ครับ
3: ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เป็นรายการสดนะคะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอมะเมี่ยวนะคะเรื่องของโรคเด็กๆจริงๆแล้วโรคภัยไข้เจ็บทุกเรื่องอาจารย์มะเมี่ยวตอบได้และโดยเฉพาะวันนี้อาจารย์หมอแจ็คมาโรคติดเชื้อนะคะช่วงนี้หลายคนกังวลใจกับโควิด-19เพราะว่าตัวเลขสูงแล้วก็ที่สำคัญคนเสียชีวิตก็เยอะมากขึ้นดังนั้น

0: คุณผู้ชมถ้าจะถามได้เลยนะคะแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์023547105กับในแฟนเพจ Drama Channel นะคะรอไลฟ์สดคุณผู้ชมไปถามตรงไลฟ์สดได้เลยนะคะมีคำถามจากคุณละอองถามมาในแฟนเพจนะคะคุณละอองบอกว่าอายุ39ปีนะคะน้ำหนักคือ90สูง160มีปัญหาเรื่องของกรดไหลย้อนเนื่องจากหลอดอาหารเนี่ยบีบตัวไม่ดีซึ่งตอนนี้นะคะก็เลือกกินอาหารเย็นเป็นนมที่เป็นอาหารเสริม1แก้วในตอนเย็นมาประมาณ2สัปดาห์แต่กลับมีปัญหาเรื่องของการแสบท้องค่ะแล้วก็เหมือนหิวตอนกลางดึกทำให้หลับๆตื่นๆเกือบทุกคืนควรทำอย่างไรดีคะกรณีกินยาน้ำแก้กรดไหลย้อนทุกคืนนานๆจะมีปัญหาต่อร่างกายไหมคะ
1: คืออันนี้เหมือนมื้อเย็นน่ะกินแค่
0: นมน้ำเป็นน้ำ
1: อาหารแล้วก็ไม่รู้ว่าช่วงเวลาที่กินเนี่ยเป็นช่วงกี่โมงแต่ว่าโดยปกติเนี่ยคนที่เป็นกรดไหลย้อนเนี่ยเราไม่ได้แนะนำว่าจะต้องงดอาหารอดอาหารนะคะแต่ว่าเราจะแนะนำว่าให้พยายามกินมื้อน้อยๆบ่อยๆแล้วก็เลือกเป็นอาหารที่ย่อยง่ายแล้วก็ลดไม่จัดทีนี้ถามว่าถ้ามีอาการหลังจากกินนมเนี่ยเป็นเวลา2สัปดาห์เนี่ยคิดว่าอาจจะต้องลองเปลี่ยนอาหารดูให้เป็นอาหารที่มันอยู่ท้องเพราะว่าการที่กินไม่เพียงพอเนี่ยมันก็จะมีการกระตุ้นการหลั่งของกรดก็ทำให้มีอาการนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าแนะนำเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นแบบข้าวต้มสมมติถ้าเกิดตั้งเวลานอนสักประมาณ3ทุ่มเนี้ยก็กินก่อน6โมงเพื่อให้มันไม่มีการไหลย้อนมาเวลาเรานอนราบอะค่ะเพราะฉะนั้นก็ลองเปลี่ยนดูว่าอาหารมื้อเย็นเนี่ยเป็นข้าวต้มข้าวต้มอ่อนๆกับที่ไม่ต้องมีรสจัดไม่เปรี้ยวจัดเผ็ดจัดเค็มจัดอย่างเงี้ยค่ะแล้วลองดูว่าอาการดีขึ้นหรือเปล่าแต่โดยส่วนใหญ่อาการกรดไหลย้อนเนี่ยก็จะต้องมาดูว่าเป็นแค่กรดไหลย้อนหรือว่ามีเรื่องของกระเพาะอาหารอักเสบร่วมด้วยเพราะว่าถ้าเกิดมีกระเพาะอาหารอักเสบร่วมด้วยแล้วถ้าเกิดเป็นเรื้อรังเนี่ยก็อาจจะมีข้อบ่งชี้ในการตรวจอย่างเช่นการส่องกล้องตรวจว่ามันมีลักษณะกระเพาะอาหารอักเสบอย่างเดียวหรือว่ามีการติดเชื้อแบคทีเรียบางชนิดในกระเพาะร่วมด้วยทำให้ปรับพฤติกรรมก็แล้วกินยาก็แล้วยังไม่ดีขึ้นอาจจะเป็นสาเหตุจากการติดเชื้อจากแบคทีเรียได
0: ้ค่ะดังนั้นต้องไปปรับพฤติกรรมเรื่องของการรับประทานอาหารนะคะแต่ดูแล้วเนี่ยคือถึงขนาดหิวแล้วแบบลุกขึ้นมากลางดึกนี่ก็ไม่ไหว
1: ใช่ชื่อว่านมน้อยไปเป็นอาหารเสริมด้วยค่ะ
0: ค่ะไปที่คำถามนะคะจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะเหมือนเห็นมีส่งเข้ามาในหลายคำถามเลยนะคะยังอยู่ไหมคะขออนุญาตเลื่อนไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์สักนิดนึงนะคะคำถามจากคุณอ้อนะคะคุณอ้ออายุ59ปีมีอาการเส้นเอ็นอักเสบบวมแดงปวดช้ำโอ้โหมา1เดือนแล้วนะคะคุณหมอให้ยานะคะอะคอกเซียนะคะ90มิลลิกรัม1เม็ดไม่เกิน5วันอยากสอบถามว่าถ้าเรากินยาอ๋อยาตัวนี้ไม่แน่ใจคุณหมอจะรู้จักหรือเปล่าเอเทอริแคปสามารถกินได้ไหมนะคะแพ้ง่ายอยู่แล้วจะมีอาการข้างเคียงไหมไม่แน่ใจ
1: ไม่แน่ใจเรื่อง
0: ชื่อยา
1: เอเทอริแคปตัวนี้ค่ะที่ส่งมาอาจจะบอกเพิ่มเติมนิดนึงว่าเป็นยารักษาอะไรเพราะว่าคือยาที่กินอยู่คือยาอาคอกเซียเนี่ยเป็นยากลุ่มที่เรียกว่าเอ็นเซดก็คือเป็นกลุ่มยาต้านลดการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ซึ่งยาตัวนี้ห้ามกินในกลุ่มเดียวกันที่เป็นเอนเซดที่เรารู้จักกันอย่างเช่นแอสไพรินเนี่ยค่ะก็คือเป็นกลุ่มนั้นหรือว่ายาชนิดอื่นๆอย่างเช่นพวกบูเฟนที่หาซื้อได้ตามร้านขายยาพวกนี้ห้ามกินร่วมกับอาคอกเซียเพราะเป็นกลุ่มเดียวกันแล้วก็มันจะมีผลกับไตกับตับได้เพราะฉะนั้นหมอไม่มั่นใจว่ายาที่ทานอยู่เนี่ยเป็นยาอะไรถ้าเป็นมันเป็นกลุ่มที่เป็นเรียกว่าเป็นเอนเซดเนี่ยก็ไม่ให้ทานด้วยกันค
0: ่ะนะคะคุณอ้อถ้าสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ส่งกลับเข้ามานะคะไปที่คำถามจากคุณบอมนะคะคุณบอมบอกว่าฝากคำถามเรื่องโควิด-19ครับอยากทราบว่าทำไมผู้ติดเชื้อโควิดที่มีโรคประจำตัวนะคะอย่างความดันโลหิตสูงเนี่ยถึงมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าคนธรรมดาทั่วไป
2: คือจริงๆตอนนี้ถ้าเราดูคนไข้ที่เป็นโควิดนะครับ
0: แล้วเสียชีวิตด้วยอาจารย์
2: ใช่มันก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มนึงก็คือเป็นกลุ่มที่อายุน้อยไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรกลุ่มนี้เขาอาจจะมีอาการค่อนข้างน้อยหรือบางทีไม่มีเลย
0: ไม่รุนแรง
2: ไม่รุนแรงใช่อาจจะมีไข้อาจจะมีไออะไรอย่างเง
0: ี้ยเป็นเหมือนเป็นหวัดอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
2: แต่ว่าในกลุ่มที่อายุเยอะกลุ่มที่มีโรคประจำตัวต่างๆนะครับอย่างเช่นโรคหัวใจโรคไตโรคตับเรื้อรังโรคความดันเบาหวานโดยเฉพาะโรคอ้วนน้ำหนักที่เกิน90กิโลกรัมหรือดัชนีมวลกายที่สูงเกิน30-35เนี่ยกลุ่มนี้เรากลับเจอว่า มันลงปอดเยอะ
0: ค
2: ือปกติโควิดเนี่ยถ้ามันไม่ได้ลงปอดเนี่ยถือว่าโชคดีมันจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้ามันลงปอดเนี่ยโดยเฉพาะที่มีความเสี่ยงที่บอกเนี่ยพอมันลงปอดปุ๊บเนี่ยจะเกิดปอดอักเสบพอปอดอักเสบปุ๊บเนี่ยถ้าไม่หายเร็วไม่ได้รับยาต้านไวรัสเนี่ยปอดมันก็จะมีการอักเสบที่ค่อนข้างมากแล้วนำไปสู่เป็นแผลเป็นที่ปอดซ
0: ึ่
2: งพอมันเป็นแผลเป็นที่ปอดปอดเราก็จะขยายได้ไม่ดีเรารับออกซิเจนได้ไม่ดีก็จะทำให้เกิดภาวะหัวใจภาวะการหายใจล้มเหลวอาจจะมีเรื่องของการติดเชื้อซ้ำเติมอะไรเงี้ยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตอบง่ายๆก็คือว่าปัจจัยเสี่ยงคือปกติเนี่ยเราจะดูว่าอะไรที่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่นำไปสู่เรื่องของมันลงไปที่ปอดเป็นปอดอักเสบเพราะฉะนั้นเนี่ยโรคของความดันโลหิตสูงโดยเฉพาะจะเจอเยอะในคนที่อายุเยอะด้วยเนี่ยมันก็เลยนำไปสู่เรื่องของปอดอักเสบแล้วทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่ค่อยดี
0: ะนะครับค่ะในพูดถึงเรื่องโควิดแล้วคุณผู้ชมหลายท่านสงสัยคือปัจจุบันนี้เราจะพบว่าหลายคนบอกว่ารู้สึกว่าตัวเองเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือมีอาการไปตรวจแล้วก็จะมีข้อความส่งมาว่าผลเป็นลบหรือเป็นบวกก็ว่ากันไปท
2: ี
0: น
2: ี้
0: กรณีผลเป็นบวกสมมติว่ารู้แล้วว่าติดโควิดบางพื้นที่อาจจะมีเจ้าหน้าที่มารับไปอย่างรวดเร็วแต่บางพื้นที่บอกโหรอกันหลายวันเลยกว่าจะมารับอาจารย์แจ็คค่ะจริงๆแล้วขออนุญาตเรียนถามอาจารย์แจ็คในฐานะที่อยู่ทางด้านนี
2: ้ครับ
0: กระบวนการช้าหรือเร็วมันขึ้นอยู่กับอะไรคะหมายถึงว่าต้องหาเตียงเพื่อจะซัพพอร์ตรองรับคนติดเชื้อหรือว่าอะไรยังไงคะอาจารย์
2: คือตอนนี้นโยบายก็คือถ้าไปตรวจตามสถานพยาบาลแล้วเป็นบวกเนี่ยเราให้ทุกคนเข้ามาทำการรักษาในโรงพยาบาลนะครับแต่นึกสภาพว่าตอนนี้มันบวกเยอะมากโรงพยาบาลเนี่ยไม่พอเราเลยมีการเปิดเพิ่มอย่างเช่นเป็นโรงพยาบาลสนามนะครับอย่างที่เราเห็นที่มันจะเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นยิมแล้วทุกคนเข้าไปอยู่ด้วยกันขึ้นในนั้นทุกคนเนี่ยจะเป็นบวกหมดอ
0: ี
2: กอันนึงที่เราเห็นก็คือเราเปิดเพิ่มโดยการเราใช้โรงแรมนะเขาเรียก hospital ก
0: ็
2: คือเป็น hospital บวก hotel นะครับซึ่ง2กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่พอบวกปุ๊บเนี่ยโรงพยาบาลก็จะโทรไปนะครับเพื่อส่งรถไปรับแล
0: ้
2: วก็พาไปอยู่ที่โรงพยาบาลสนามหรือว่าหรือ hospital ซ
0: ึ่
2: ง2กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่อาการไม่หนักอาย
0: ุ
2: ไม่มากโรคประจำตัวไม่เยอะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าอยู่ในสถานพยาบาลซึ่งอาจจะไม่ได้รับการคือมันไม่ต้องใช้บุคลากรที่ดูแลมาก
0: คือไม่ต้องมีเครื่องมืออะไรที่มาซัพพอร์ตมากนะ
2: ใช่ไม่ต้องมากใช่แต่ว่าคราวนี้มันจะมีกลุ่มอีกกลุ่มนึงซึ่งเป็นกลุ่มที่เริ่มมีอาการละไข้ละไอละเหนื่อยละกลุ่มนี้ต่างหากที่จะต้องเข้ามาในโรงพยาบาลจริงๆนะครับซึ่งตอนนี้เตียงเนี่ยก็จะค่อนข้างแน่นละเพราะว่ามันจะไม่เหมือนฮอสพิทอลกับโรงพยาบาลสนามซึ่งสร้างเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่ากลุ่มที่หนักเนี่ยมันจะเริ่มเข้ามาฟิลเตียงในโรงพยาบาลละแล้วถ้าหนักมากๆก็ต้องเข้า ICU นะคร
0: ับ
2: เพราะฉะนั้นเราเห็นว่าจริงๆแล้วในโรงพยาบาลเนี่ยโดยปกติไม่ได้มีเยอะมากถ้าเกิดว่าเรามีคนไข้ที่หนักมากขึ้นเรื่อยๆสมมติว่าปกติแล้วเรามีคนไข้100คนเนี่ยในช่วงอาจจะเป็นระลอกแรกระลอกที่2เนี่ยมันก็จะมีแค่ประมาณ 15% ที่หนักต้องเข้าในโรงพยาบาลอาจจะม
0: ี
2: สัก 1-2 คนที่ต้องอยู่ใน ICU อย่างเงี้ยเราสบายแล
0: ้
2: วแต่ตอนนี้เรากำลังคูณ100คนเนี่ยด้วย20เท่าอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีปัญหานิดนึงเวลาคนเขาโทรเข้ามาแล้วเนี่ยอาจจะเข้ามาไม่ได้คือถ้าอาการน้อยเนี่ยสบายอาการน้อยเนี่ยคือไปฮอสพิทอลไปโรงพยาบาลสนามได้แต่ถ้าอาการเริ่มหนักเนี่ยหมอเองก็กังวลจะเอาไปโรงพยาบาลสนามก็ไม่ได้ก
0: ็
2: ต้องเข้าในโรงพยาบาลพอเข้าในโรงพยาบาลปุ๊บเนี่ยมันก็เต็
0: ม
2: มันก็เลยทำให้ช้านิดนึงนะคะ
0: นะคะนี่ก็เพื่อที่คุณผู้ชมหลายท่านจะได้เข้าใจว่าอ๋อจริงๆแล้วที่ไปรับช้าเนี่ยไม่ใช่ว่าอะไรคือถ้าไปโรงพยาบาลสนามอย่างที่อาจารย์แจ็คว่าโอ้สบายเลย
2: ใช่ใช่
0: นะคะพื้นที่เยอะเพียงพอแต่ว่าถ้าเป็นกรณีที่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของคุณหมออยู่ในห้อง ICU หรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือที่ต้องครบครันเนี่ยตอนนี้ปริมาณค่อนข้างเต็มนะคะ
2: ครับ
0: มาที่คำถามจากคุณบอมบ้างค่ะคุณบอมถามมาในแฟนเพจรามาชาแนลนะคะคุณบอมบอกว่าฝากคุณบอมถามไปแล้วนะคะคุณวิบูลเป็นอีกหนึ่งแฟนรายการประจำที่มีคำถามถามเสมอนะคะบอกว่าช่วยลดระยะเวลาคือไม่ต้องไปโรงพยาบาลได้ดีมากบอกว่าผมอายุ73หนัก67นะคะสูง163ขอถามเรื่องของเล็บมือเล็บเท้าครับผมรู้สึกว่ามันจะงอกออกเร็วเกินไปหรือเปล่าไม่รู้คือตัดสักอาทิตย์นึงงอกมาอีกรอบนึงแล้วอยากรู้ว่าคนที่เล็บตัดพร้อมกันจะงอกยาวออกมาไม่เท่ากันแบบนี้มีผลอะไรไหมนะคะคนที่เล็บงอกเร็วหรือว่าคนงอกช้าอย่างไรบ้างคือจริงๆแล้วเล็บมือกับเล็บเท้าอาจารย์หลายคนจะบอกเฮ้ยตัดพร้อมกันแต่มันจะงอกต่างกันถ้ามันงอกต่างกันอะไรเงี้ยมันเขาเรียกผิดปกติไหมหรือมันควรจะต้องงอกเร็วพร้อมๆกันหรือเปล่า
1: จริงๆโดยปกติเนี่ยเล็บมือเนี่ยจะงอกเร็ว
0: เร็วกว่าเล็บเท้า
1: ค่ะเป็นอันนี้เป็นปกติในทุกๆคนอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ได้มีโรคทางการแพทย์ใดๆที่จะเป็นโรคที่ว่าแบบเอ้ยเล็บงอกเร็วกว่าปกตินะ

0: แต่ว่ามันก็จะมีคนกลุ่มคนไข้ที่บางทีเนี่ยเล็บแต่ละนิ้วเนี่ยงอกไม่เท่ากันก็จะต้องไปดูว่าก่อนหน้านี้เราเคยมีการได้รับการบาดเจ็บอะไรที่เล็บทำให้มีแผลเกิดขึ้นทำให้เล็บเนี่ยงอกไม่เท่ากันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าเล็บงอกออกมาแล้วหน้าตาเล็บปกติดีไม่ได้มีรอยขรุขระหรือว่ามีลักษณะการติดเชื้อใดๆเนี่ยหมอคิดว่าไม่ต้องกังวลใดๆนะคะคุณวิบูลก็ตัดเล็บตามปกติก็อาจจะยาวเร็วกว่าคนปกติมีแต่ว่าที่เล็บไม่ค่อยงอกอ่ะจะเจอในกลุ่มคนไข้ที่เป็นคนไข้เรื้อรังมีโรคเรื้อรังที่ร่างกายไม่แข็งแรงก็พยายามเอาโปรตีนเอาแหล่งพลังงานเนี่ยไปสร้างที่อื่นไม่มาสร้างที่เล็บซึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเล็บงอกเร็วเนี่ยก็แสดงว่าคุณวิบูลเป็นคนสุขภาพแข็งแรงไม่มีอะไรน่ากังวลค่ะ
1: ค่ะนะสบายใจได้นะคะคุณวิบูลคุณวิบูลนี่เหมือนไปโรงพยาบาลอยู่ทุกวันนะคะเพราะว่ารับชมรัดคิวหมอตลอดแล้วก็กรุณาแชร์รายการให้ตลอดขอบคุณนะคะไปที่คำถามนะคะจากคุณแอมค่ะคุณแอมอายุ39ปีบอกว่าเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองกรณีที่จะต้องฉีดวัคซีนโควิด-19 เนี่ยควรต้องระวังเรื่องอะไรบ้างคะต้องมีการหยุดยากดภูมิคุ้มกันก่อนที่จะไปรับการฉีดวัคซีนไหมคะ
2: คือคำถามนิดดีนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าตอนนี้ผู้ป่วยที่เขามีภูมิคุ้มกันบกพร่องเนี่ยเขาก็กลัวว่าเวลาเขาติดโควิดเนี่ยมันจะหนักคราวนี้ประเด็นก็คือว่าเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่เป็นแล้วหนักก็คือกลุ่มภูมิคุ้มกันบกพร่องโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นผู้ป่วยแพ้ภูมิตัวเองที่ต้องกินยากดภูมิคราวนี้เวลาเราคำนึงเรื่องของการฉีดวัคซีนในผู้ป่วยกลุ่มนี้ที่เราคำนึงจะมีอยู่2ส่วนส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของเซฟตี้ก็คือเรื่องความปลอดภัยปกติเนี่ยเราจะไม่ฉีดวัคซีนเชื้อเป็นให้กับคนไข้กลุ่มนี้เนื่องจากว่าจะทำให้กลายเป็นโทษมากวัคซีนที่มีอยู่ในท้องตลาดในปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีวัคซีนตัวไหนที่เป็นวัคซีนเชื้อเป็นนะครับคือสามารถฉีดได
1: ้คือที่มีอยู่ในเมืองไทยนะตอนนี้นะ
2: ที่อยู่ในเมืองไทย2ชนิดก็คือซิโนแวคกับแอสตราเซเนกาเนี่ยไม่ได้ถือว่าเป็นเชื้อเป็นแต่ว่าตัวที่เราอาจจะมีข้อมูลได้มากกว่าก็คือตัวซิโนแวคซึ่งเป็นวัคซีนเชื้อตายเลยแล้วก็เป็นเทคโนโลยีที่ทำในวัคซีนไข้หวัดใหญ่อยู่แล้วซึ่งปกติไข้หวัดใหญ่เนี่ยเรารู้เลยว่าเราฉีดมาหลายปีแล้วฉีดในกลุ่มคนไข้ภูมิกันบกพร่องเนี่ยก็ถือว่าปลอดภัยแอสตราเซเนกาเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีอีกอันนึงซึ่งใช้ตัวไวรัสเป็นตัวนำพาเรื่องของโปรตีนของโควิดเข้าไปสร้างภูมิอิทธิพลอันนี้ข้อมูลในกลุ่มผู้ป่วยภูมิกันบกพร่องเนี่ยจะน้อยนะครับเพราะนั้นถามว่าถ้าฉีดเนี่ยฉีดโดยทั่วไปเนี่ยถ้าฟังอย่างนี้ก็คือแปลว่าฉีดได้ทั้งคู่แต่ถ้าเกิดว่ามีข้อมูลมากกว่าเนี่ยจะรู้สึกว่าตัวซิโนแวคเนี่ยอาจจะรู้สึกสบายใจกว่านิดนึงอีกส่วนนึงนอกจากเซฟตี้ก็คือเรามองว่าภูมิขึ้นไหมแน่นอนเลยว่าเวลาเราฉีดวัคซีนเข้าไปเนี่ยร่างกายเราอ่ะต้องภูมิดีเพื่อที่จะสร้างภูมิเพราะฉะนั้นถ้ากินยากดภูมิเนี่ยก็อาจจะภูมิขึ้นไม่ค่อยดีโดยเฉพาะถ้าคนไข้ของอาจารย์มะเมียวเนี่ยทานยาบางอย่างซึ่งมันเหมือนกับไปยับยั้งโรคแพ้ภูมิตัวเองแต่มันก็กลายเป็นทำให้ว่าภูมิที่จะสร้างขึ้นมาที่จะไม่เป็นพลังสู้กับโควิดก็ไม่ขึ้นด้วยอะไรเงี้ยอาจจะต้องปรึกษาอาจารย์มะเหมี่ยวไปว่าอาจารย์ครับ
0: สามารถลดยาได้ไหม
2: ลดยาได้ไหมหรือยาบางตัวอาจารย์แบบเลี่ยงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ก็คือโดยปกติเนี่ยก็จะมีในคนไข้เด็กด้วยก็จะได้วัคซีนอย่างอื่นๆนะคะหรือว่าแต่คำถามในปัจจุบันเนี่ยก็คือวัคซีนโควิดเนี่ยเราจะต้องลดยากดภูมิที่เราให้คนไข้อยู่หรือเปล่าจริงๆก็คืออย่างที่อาจารย์แจ็คบอกแต่ว่าอีกอันนึงที่ต้องคำนึงเพิ่มเติมเนี่ยก็คือการให้วัคซีนแล้วการลดยาสมมติเราเป็นลดยากดภูมิเนี่ยจะทำให้โรคคนคนนั้นเนี่ยกำเริบหรือเปล่าอย่างเช่นเป็นโรค SLE อยู่เดิมแล้วกินยากดภูมิอยู่เพื่อคุมโรค SLE แล้วถ้าเกิดอยากลดยาเพื่อที่จะได้ฉีดวัคซีนแล้วจะได้ให้ภูมิขึ้นดีเนี่ยมันก็อาจจะทำให้โรค SLE กำเริบได้เพราะว่าเราไปลดยาดังนั้นเนี่ยต้องพิจารณาเป็นคนไข้เป็นรายๆไปบางคนที่สามารถคุมโรคได้ดีกินยาไม่ได้โดสสูงเนี่ยเราก็อาจจะลองพิจารณาว่าอาจจะลดยาลงได้อีกแต่บางคนเนี่ยถ้าอยู่ในระยะที่โรคกำเริบเยอะแล้วกินยาโดสสูงเนี่ยแล้วเราพิจารณาแล้วว่าโหยถ้าลดเนี่ยโรคกลับมากำเริบแล้วก็จะเป็นอันตรายกับชีวิตของคนไข้เนี่ยเราก็คิดว่าอย่างน้อยเนี่ยอาฉีดวัคซีนไปภูมิขึ้นไม่ดีแต่ว่าอย่างน้อยก็ยังมีภูมิมากกว่าที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนเลย
2: ใช่ครับอันนี้ดีมากเลยคือโรคคือทั่วไปเนี่ยโรคจะต้องนิ่งหน่อยถ้าจะไปฉีดในกลุ่มเนี่ยก็คงโรคต้องนิ่งๆนิดนึง
1: ค่ะโหนี่คำถามมากมายหลากหลายเลยนะคะแล้วคุณผู้ชมที่กำลังชมอยู่นะคะอย่างบางท่านเดี๋ยวให้กำลังใจอาจารย์ให้อาจารย์พักเหนื่อยหน่อยเพราะวันนี้ตอบคำถามกันรัวๆเลยคุณวิจิตรนะคะบอกว่าฝากขอบคุณอาจารย์หมอนะคะที่ให้ความรู้ความเข้าใจผู้ที่มีร่างกายชำรุดบกพร่องได้กลับสู่ฐานะเดิมด้วยวิธีการด้วยตนเองอยู่หลายครั้งหลายกรณีนะคะบอกว่าเป็นผู้รับชมอยู่ตลอดแล้วคุณวิพลก็สวัสดีอาจารย์หมอมาด้วยนะคะทีนี้มาที่คำถามที่เมื่อสักครู่นะคะถามเรื่องยามาเป็น

0: ขออนุญาตกลับไปที่คำถามของคุณอ้อก่อนหน้านี้สักนิดหนึ่งได้ไหมคะคุณอ้อถามเรื่องยาตัวที่ทานอะคร็อกเซียอยู่แล้วก็อยู่ก็มีคุณหมอไปทานยาเอทอริแคปเพิ่มเติมคือคุณอ้อบอกว่าโทรปรึกษานะคะคุณหมอที่โรงพยาบาลได้ยา
1: เรพาริลค่ะ
0: เรพาริลนะคะยาจะถึงพรุ่งนี้เช้าคุณหมอให้กินอะคร็อกเซีย1เม็ดเช้ากลางวันเย็น90มิลลิกรัมไม่เกิน5วันแล้วก็ยาเรพาริลเนี่ยนะคะอีก20มิลลิกรัม1เม็ดเช้ากลางวันเย็นไม่เกิน5วันอยากทราบว่ายาที่ได้มาตรงกับที่มีอาการเส้นอักเสบบวมแดงช้ำหรือเปล่าโอ้โหอันนี้ตอบยากมากเลยเพราะไม่เห็นภาพใช่ไหมคะ
1: ก็คือจริงๆยาเรพาริลเนี่ยค่ะก็คือเป็นยาที่ช่วยลดอาการบวมแต่ว่าถามว่าที่หมอกังวลก็คือที่เขียนมาว่าบอกว่ากินได้รับจะได้รับยาเซีย90มิลลิกรัมให้กิน1เม็ดเช้ากลางวันเย็นเนี่ยอันเนี้ยเยอะเกินไปค่ะปกติยาอะคร็อกเซียเนี่ยเราจะกินแค่วันละครั้งเพราะฉะนั้นอันเนี้ยถือว่าโดสสูงเกินไปคิดว่าเดี๋ยวอาจจะต้องได้ยามาอาจจะต้องมีการอ่านฉลากอีกรอบนึงนะคะแล้วก็อาจจะต้องเช็คกับที่โรงพยาบาลว่าถ้าเกิดกินเป็นเช้ากลางวันเย็นอาจจะต้องโทรกลับไปถามว่าใช่หรือเปล่าเพราะว่าอันนี้คือถือว่าเกินขนาดใช่ค่ะปกติอะคร็อกเซียกิน90มิลลิกรัมแล้วก็ตัวเรพาริลเนี่ยเป็นยาลดบวมอะคร็อกเซียเป็นยาลดการอักเสบลดอาการปวดลดเรื่องของเส้นเอ็นอักเสบเนี่ยได้เลยค่ะ
0: นะยังไงได้ยาแล้วโทรกลับไปหาคุณหมอนะอย่าแบบได้ปุ๊บแล้วโอ้ทานเลยนะคะขอไปที่คำถามต่อไปในหมายเลขโทรศัพท์มีไหมคะยังมีคำถามค้างทางหมายเลข023547105อยู่ไหมคะคำถามนะคะจากคุณเจตคุณเจตอายุ60ปีนะคะน้ำหนักคือ68สูง167คุณเจตบอกว่ามีความดันสูง68น่าจะเป็น167 68มากกว่านะคะฝ่าเท้าชามือชาเย็นขาเย็นแล้วก็กินวิตามิน B1 62แต่เพื่อนบอกว่าไม่ให้กินให้กินแค่ผักผลไม้แทนจริงไหมนะคะโอ้แต่ความดันสูงมากนะอาจารย์ถ้าดูตัวเลข
1: ความดันยังค่อนข้างสูงอยู่ตัวบน167ค่ะใช่ก็คือเหมือนความดันอาจจะต้องดูว่ายาที่กินเนี่ย เพียงพอหรือเปล่าแล้วก็อาจจะต้องดูเรื่องการคุมอาหารการออกกำลังกายร่วมด้วยลดอาหารลดการรับประทานอาหารรสเค็มนะคะนอกจากนี้ก็ เรื่องที่ชาเนี่ยถามว่าโดยปกติชาเราก็จะต้องดูก่อนว่าสาเหตุเนี่ยเกิดจากอะไร คือถ้าเกิดชาปลายมือปลายเท้าทั่วๆไม่ได้เป็นแค่เฉพาะข้างใดข้างหนึ่งนิ้วใดนิ้วหนึ่งเนี่ยก็อาจจะเป็นเหมือนแค่เหมือนเป็นปลายประสาทเฉยๆ ไม่ได้แบบมีอะไรกดทับเส้นประสาทนะคะซึ่งถามว่ากินผลไม้แทนได้ไหมก็จริงๆเนี่ยกินอาหารให้ครบ5หมู่สามารถทดแทนวิตามินได้ในกรณีที่คนไข้เนี่ยไม่ได้มีได้รับการผ่าตัดช่องท้องอะไรใดๆที่จะทำให้การดูดซึมวิตามิน B มีปัญหาเนี่ยเพราะฉะนั้นสามารถกินอาหารให้ครบ5หมู่กินข้าวซ้อมมือกินผักผลไม้ตามที่เพื่อนแนะนำเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากกว่าทานวิตามินค่ะ
0: นะคะไม่เปลืองตังค์ด้วยนะไม่ต้องซื้อเพิ่มนะคะมาที่คำถามจากคุณวิพลนะคะคุณวิพลบอกว่าวันที่5พฤษภาคมผมมีนัดกับคุณหมอที่รักษาเบาหวานเพื่อรับยาแต่ยาเนี่ยก็ยังพอมีเหลืออยู่อีกสักพักสักระยะควรจะเลื่อนไปก่อนดีมั้ยครับเพราะว่ากลัวโควิดมากเลยนะคะ
2: ครับคืออันนี้เป็นคำถามที่ว่าทันยุคทันสมัยมากคือไม่ใช่ว่าตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยคิดว่าโรงพยาบาลหรือว่าสถานพยาบาลเนี่ยจะโทรไปเลื่อนนัดด้วยเพราะว่าเราต้องการลดปริมาณคนไข้ที่เข้ามาในโรงพยาบาลคราวนี้โดยทั่วไปโรคเบาหวานเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าคุมได้ดีไหมคือจริงตัวเราเองอาจจะพอทราบว่าตัวเราคุมได้ดีไหมเพราะว่าถ้าคุมได้ดีนะครับก็อาจจะสามารถทานยาแล้วก็ควบคุมอาหารต่อไปได้อีกสักระยะหนึ่งก็ในปัจจุบันนี้ก็มีเรื่องของเทเลเมดิซินก็คืออาจจะมีลักษณะแบบแทนที่จะเข้ามาก็เป็นการนัดเจอคุยกับคุณหมอทางโทรศัพท์แล้วก็อย่างที่รามาธิบดีเนี่ยก็มีเซอร์วิสนี้เหมือนกันก็คุยกันอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้าทุกอย่างนิ่งไม่มีอะไรก็สามารถที่จะสั่งยาแล้วส่งไปให้ได้ที่บ้านเพื่อเป็นการลดการเดินทางจะได้ไม่เสี่ยงต่อการติดโควิด
1: ใช่ค่ะแต่คิดว่าแนะนำว่าคือแนะนำว่าให้เลื่อนถ้าเกิดก่อนหน้านี้คุมน้ำตาลได้ดีแต่ว่าพยายามอยากขาดยาถึงไม่ได้มาโรงพยาบาลสมมติถ้าเกิดตรวจที่โรงพยาบาลรามาอย่างอาจารย์แจ็คบอกก็จะมีเทเลเมดิซีนนะคะก็คือโทรติดต่อคนไข้เราส่ง
0: ยาให้
1: ทางไปรษณีย์แต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้อยู่ที่รามาแต่ว่าหมอมั่นใจว่าที่โรงพยาบาลอื่นๆใหญ่ๆอย่างโรงพยาบาลจุฬาศิริราชเนี่ยก็จะมีระบบนี้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดหาไม่ได้จริงก็อาจจะต้องไปซื้อร้านขายยาใกล้บ้านเอายาที่เดิมที่รับประทานเนี่ยให้เภสัชกรช่วยดูว่าจะต้องกินเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันพวกนี้แนะนำว่าควรจะกินยาต่อเนื่อง
0: ค่ะเพราะว่าบางทีที่เราคุมได้

0: ได้อาจจะไม่ใช่คุมด้วยตัวเราเองแต่คุมด้วยยา
1: ใช่
0: ไหมคะไปที่คำถามจากคุณวรวรรณถามเรื่องของการเตรียมตัวในการฉีดวัคซีนโควิด-19นะคะบอกว่าก่อนที่เราจะไปรับวัคซีนโควิดเนี่ยต้องมีการเตรียมการอย่างไรบ้างนะคะบอกว่า10 นาฬิกา50

0: เพราะว่าอายุ65
1: ค่ะต้องเตรียมตัวยังไงเป็นพิเศษคะอาจารย์แจ๊
2: คจริงๆไม่ก็คือจริงไม่มีอะไรก็คือจริงฉีดวัคซีนโดยทั่วไปเนี่ยถือว่าปลอดภัยมากก็คืออาจจะเป็นว่าก่อนฉีดวัคซีนวันนั้นพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำมากๆนะครับแล้วก็ทำจิตใจให้สบายอ่ะแล้วก็วันนั้นไปก็สามารถทานข้าวได้ทานน้ำได้พยายามอย่าอดอาหารเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยบางทีเราเจอว่าคนไข้มาฉีดวัคซีนแล้วเหมือนจะเป็นลมอะไรจริงๆเพราะว่า
1: ไม่ได้ทาน
2: อะไรนานอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ารอนานขาดน้ำเพราะจริงๆเนี่ยอยากให้ทำตัวตามปกติเลยพักผ่อนให้เพียงพอก่อนหน้านั้นนะครับแล้วเช้าวันนั้นก็ทานอาหารเช้าดื่มน้ำเยอะๆนะครับแล้วก็มาฉีดวัคซีนจริงๆไม่ได้มีข้อห้ามอะไรยาแก้แพ้จริงๆแล้วโดยทั่วไปถ้าเราไปดูครับ เราอยากให้ภูมิเราขึ้นดีๆเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆครั้งก็อาจจะต้องดูว่ายาแก้แพ้เนี่ยมันจำเป็นต้องทานทุกวันไหมนะครับเพราะว่าถ้าสามารถเลื่อนได้นิดหน่อยก็น่าจะดีเหมือนกันน
1: ะ
2: เพราะว่าเราอยากให้ภูมิเราขึ้นดีเราคงไม่อยากกินยาที่ไปกดให้ภูมิมันไม่ค่อยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: งั้นเดี๋ยวถามอาจารย์แจ็คเพิ่มช่วงนี้มีคนแชร์ใน Facebook ว่าก่อนให้ยาซิโนแวคอะ
2: ค่
0: ะมีแบบจะต้องกินน้ำดื่มน้ำ
1: เยอะๆ
0: 5ลิตรให้กินเบบี้แอสไพรินก็คือเป็นแอสไพรินโดสต่ำๆด้วยก่อนฉีดแล้วก็ยังมีคนถามมาหลายรอบแล้วค่ะอาจารย์แจ็คแนะนำยังไงคะ
2: ครับคือจริงๆแล้วตอนนี้มันเหมือนกับจะถ้าได้ยินอะมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของผลข้างเคียงกับระบบประสาทอันนึงซึ่ง
0: สำหรับซิโนแวค
2: ใช่ตัวซิโนแวคเนี่ยตอนนี้มันจะมีล็อตหนึ่งครับล็อตของวัคซีนล็อตหนึ่งซึ่งฉีดในโรงพยาบาลหนึ่งแล้วมันจะมีปัญหาเรื่องของระบบประสาทมันจะเหมือนกับฉีดไปปุ๊บภายใน15นาทีเนี่ยเขาจะมีเหมือนกับชาอ่อนแรงหรือว่าตาเริ่มมัวอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆตรงเนี้ยพอเขาเอาคนไข้กลุ่มนี้ครับไปฉีดสีแล้วก็ดูเรื่องเกี่ยวกับหลอดเลือดต่างๆเนี่ยมันเป็นกลไกของคล้ายๆเหมือนกับมีเรื่องของการบีบตัวของการหดตัวของหลอดเลือดแดงนะครับซึ่งเขาไม่ได้เจอเป็นลิ่มเลือดอะไรคือปกติอย่างเงี้ยคือถ้าเรารู้สึกชาหรืออ่อนแรงเนี่ยแปลว่าเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงเลือดที่ไปเลี้ยงบริเวณนั้นของสมองอะไรเงี้ยหรือไขสันหลังเนี่ยมันลดลงซึ่งมันทำได้มันเกิดได้จาก2แบบหนึ่งก็คือเกิดจากลิ่มเลือดในกรณีนี้ไม่ได้เกิดจากลิ่มเลือดแต่เกิดจากการที่เหมือนกับหลอดเลือดมันหดใช่คราวนี้เขาก็เลยมองว่าอาจจะทำให้เป็นที่เข้าใจว่าจะต้องทานน้ำเยอะๆเพื่อจะได้ทำให้เลือดเนี่ย
1: มันไหลเวียนได้ดี
2: อันนี้ก็คืออาจจะมีการทานแอสไพรินหรือเปล่าซึ่งจะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดลิ่มเลือดอะไรเงี้ยครับซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่หลายๆคนกังวลแต่ว่าตอนนี้เขาก็มีการแถลงออกมาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของผลข้างเคียงทางระบบประสาทที่เกี่ยวกับตัวซิโนแวคซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการติดตามข้อมูลนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังมองว่าเรื่องของประโยชน์เนี่ยมีมากกว่าโทษนะครับสามารถยังแนะนำให้ได้รับการฉีดวัคซีนอยู่แล้วก็ติดตามอาการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะมันจะเกิดขึ้นค่อนข้างเร็วภายใน15นาทีแล้วจะเป็นชั่วคราวไม่ได้เป็นแบบถาวรส่วนมากจะเกิดขึ้นในช่วงที่เรายังให้คนไข้เนี่ยนั่งรออยู่นะครับเพราะนั้นถามว่าดื่มน้ำมากๆผมว่าดีครับอาจจะไม่ต้องถึงกับ5ลิตรการทานแอสไพรินอาจจะไม่ได้จำเป็นใช่อาจจะยังไม่ได้จำเป็นเพราะอย่างที่เราทราบคือมันไม่ได้เกิดจากลิ่มเลือดมันเป็นเรื่องของการหดตัวของหลอดเลือดซะมากกว่า
1: ค่ะอีกหนึ่งเรื่องการแชร์ตอนนี้เราจะเห็นแชร์ในไลน์กันเยอะมากคือการเอาหัวหอมผ่าซีกจิ้มเกลือแล้วทานแล้วก็บอกว่าจะช่วยป้องกันหรือว่ารักษาโควิด-19ได้จริงไหมคะอาจารย์ในทางการแพทย์มีไหมคะ
2: หัวหอม
1: หอมแดงอาจารย์รู้จักหอมแดงไหม
2: หอมแดงคือตอนนี้ไม่ได้ยินกับหอมแดงแต่ได้ยินเกี่ยวกับเรื่องของ
0: กระชาย
2: หรือว่าฟ้าทลายโจรตอนนี้ฟ้าทลายเลยขออนุญาตเปลี่ยนเป็นท็อปคือฟ้าทลายโจร
1: ตอนนี้มีคนถามเยอะเหมือนก
2: ัน ฟ้าทลายโจร
1: ผมว่า
2: ฟ้าทลายโจรเนี่ยตอนนี้กำลังเห็นว่าเขากำลังฮิตซื้อกันนะฮะซึ่งคือวันนั้นที่ได้ฟังของทางองค์การเภสัชกรรมอะไรเงี้ยเขาก็พูดอยู่2 ส่วนก็คือ1กินเพื่อป้องกันกินเพื่อป้องกันเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลคือไม่ได้การกินเนี่ยสารประกอบในฟ้าทลายโจรเนี่ยไม่ได้ป้องกันการที่ไวรัสมันมาจับกับปอดเราอันนี้ไม่มีข้อมูลตอนนี้นะครับแต่ว่าในกรณีที่มีอาการนิดหน่อยมีอาการเบาๆอย่างเงี้ยแล้วยังเข้าไม่ถึงการรักษายังไม่ได้ยาต้านอะไรอย่างเงี้ยมีข้อมูลเหมือนกันว่าอาจจะช่วยบ้างในกรณีป้องกันไม่ให้โรคที่มันเบากลายเป็นหนักน
1: ะ
2: เพราะฉะนั้นตอบง่ายๆคือว่ากินป้องกันกินไปเลยตั้งแต่ตอนนี้กินไปเลยนี่อาจจะไม่มีข้อมูลตรงนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราเริ่มเป็นนิดๆแล้วเนี่ยอาจจะมีข้อมูลกินได้บ้างซึ่งตอนนี้ยังไม่พบผลข้างเคียงอะไรที่

0: แรงนะครับแต่ว่าเรื่องของ
1: ก็คือกินไม่ได้ฆ่าเชื้อไวรัส
0: คือมันไม่ได้เป็นการฆ่าเชื้อไวรัสโดยตรงครับแต่ว่าเขาเชื่อว่ามันมีสารประกอบในพาราไทโจนที่อาจจะเพิ่มภูมิคุ้มกันอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะ
1: ซึ่งก็ไม่ได้ป้องกันอาการทางปอดด้วย
0: ครับไม่ได้ป้องแต่เขาคือเหมือนกับว่าเขาลองให้ทานในคนที่อาการน้อยๆแล้วก็ตามดูว่าเอ๊ะมันจะลงปอดหรือเปล่านะดูเหมือนว่าในกลุ่มที่ทานพาราไทโจนเนี่ยดูเหมือนจ
1: ะ
0: ลงปอดน้อยกว่านิดนึงแต่ว่าคงต้องรอการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป
1: ครับแล้วกระชายขาวอะค่ะตอนนี้แบบว่า
2: ขายตลาดนะจ๊ะ
1: ไม่ใช่แล้วขายใน Facebook เต็มเลยค่ะ
0: คือคิดว่าคือจริงๆแล้วอย่างสมุนไพรไทยเนี่ยเราทราบอยู่แล้วว่าจริงๆแล้วมันในหลายๆครั้งเราก็เอามาใช้ในการรักษาเพราะว่ามันมีส่วนประกอบบางอย่างซึ่งอาจจะมีประโยชน์ในการป้องกันโรคต่างๆอะไรเงี้ยครับซึ่งตรงเนี้ยเราก็ทราบว่าจริงๆยาหลายๆตัวมันก็มาจากสมุนไพรคราวนี้โดยทั่วไปเนี่ยคิดว่ามันอาจจะมีประโยชน์เพียงแต่ว่าเราคงจะต้องรอการศึกษานิดนึงเพราะว่าเวลาเราทานเข้าไปเนี่ยเราไม่รู้ว่าต้องทานเท่าไหร่อะไรเงี้ยถึงจะได้ปริมาณที่มีออกฤทธิ์ป้องกันได้อย่างเงี้ยครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยคงอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาแล้วก็คงจะต้องรออีกสักพักนึงนะครับโดยทั่วไปคงในเรื่องของผลข้างเคียงถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ประจำตัวอะไรบางอย่างที่ไม่ควรทานหรือทานไปแล้วมีผลข้างเคียงอันนี้คิดว่าไม่ควรทาน
3: ค่ะวันนี้คำถามเยอะมากนะคะคาดว่าจันแจ็คจะตอบไม่หมดแน่นอนเลยไปที่คำถามคุณโอ๊ตเรื่องโควิดเหมือนกันบอกว่ากรณีไม่มีอาการป่วยแต่กลัวว่าเชื้อจะลงปอดเราสามารถเช็คปอดตัวเองเบื้องต้นได้ไหมคะด้วยวิธีการใดดีคะว่าปอดเราอะปลอดภัยไหมนะคะยังเขาเรียกว่าปอดเขาเรียกโควิดยังไม่ลงปอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับอันนี้ก็น่าสนใจครับคือจริงปกติเวลามันลงปอดเนี่ยเราจะเหนื่อยเนาะแต่บางคนก็บอกว่าเอ๊ะเหนื่อยเนี่ยมันก็ค่อนข้างแบบเราไม่รู้ว่าเราเหนื่อยหรือเปล่าคราวนี้เขาจะมีวิธีก็คืออย่างเราจะทำให้เราเหนื่อยยังไงก็คือการออกกำลังกายน
1: ะ
0: โดยทั่วไปเราอาจจะให้เดินรอบห้องนะครับดูว่าเหนื่อยไหมหรืออันนึงก็คือเขาเรียกว่าปั่นจักรยานอากาศก็คือนอนลงแล้วเอาขาขึ้นนะครับปั่น
3: เหมือนปั่นจักรยานในอากาศ
0: ใช่ดูว่าเหนื่อยไหมอันนี้ก็เป็นอันนึงคือจริงๆมันเป็นการจำลองว่าในกรณีที่เรานั่งเฉยๆถึงแม้ปอดเราจะไม่ดีแต่เราก็อาจจะไม่ได้เหนื่อยอะไรแต่กรณีที่เราเริ่มแบบทำงานเริ่มกิจกรรมเนี่ยแล้วเหนื่อยอันนี้ก็เป็นสัญญาณหนึ่งว่ามันอาจจะลงปอดอันนี้เป็นอันหนึ่งที่ทำได้นะครับอีกอันนึงก็คือไอเยอะๆไอแบบแล้วโดยทั่วไปเนี่ยจะลงปอดหรือไม่ลงปอดเนี่ยมันจะประมาณวันที่7นะ
3: ไปแล้ว
0: ใช่ประมาณวันที่7เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปถ้ามันเพิ่งเป็นวัน2วันแรกเนี่ยจะไม่ค่อยลงเพราะฉะนั้นถ้าเราสงสัยว่าลงปอดหรือเปล่าเนี่ยมันจะต้องผ่านไปสักระยะหนึ่งแล้ววันที่7วันที่10อย่างเงี้ยครับ
3: คือเหมือนกับว่าอาการมันเริ่มหนักขึ้น
0: ใช่ครับคือถ้าวันที่7วันที่10นี่ยังไม่หายมันจะเริ่มลงปอดแล้วแต่บางคน7กับ10เนี่ยมันไม่ลงปอดก็คือจบละครับ
3: ค่ะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์บ้างนะคะที่023547105คุณสรัญญูอายุ62ปีสูง160หนัก52บอกว่าเป็นกรดไหลย้อนลำไส้แปรปรวนหลอดเลือดในสมองตีบกินยาแอสไพรินช่วง2อาทิตย์ตอนเช้าตื่นนอนมีเสมหะสีเหลืองขุ่นไปหาคุณหมอให้ยารีวอกซาซินกับยาละลายเสมหะแต่ยังไม่หายนะคะตอนนี้ก็เลยถามว่าควรทำอย่างไรดีดูจากอาการแล้วเสมหะสีเหลืองขุ่นในตอนเช้าเหมือนเป็นภูมิแพ้ไหมคะอาจารย์หลายคนชอบมีเสมหะตอนเช้าๆแล้วตอนสายๆแต่คือข้อมูลคือหมายถึงว่าเป็นทั้งวันไหมหรือว่ามีเสมหะแค่ตอนเช้าแล้วก็หายไปเนาะ
0: คือจริงเหมือนถ้าเป็นภูมิแพ้นี่เสมหะมันน่าจะเป็น
3: สีใส
0: เนาะใช่แต่อันนี้ดูเหมือนว่า2อาทิตย์ช่วงนี้2อาทิตย์เนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองขุ่นซึ่งเราก็รู้สึกว่ามัน
3: ไม่ปกติ
0: แล้วไม่ปกติแล้วกลัวจะเป็นสีของเม็ดเลือดขาวอะไรที่มากำจัดเชื้อแบคทีเรียก็อาจจะมีเรื่องของการติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำเติมอะไรเงี้ยโดยหาคุณหมอแล้วคุณหมอก็ให้ยาลีโวฟอกซาซินซึ่งก็เป็นยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะครับซึ่งโดยทั่วไปพวกนี้ก็คงต้องใช้เวลาหน่อยนะโดยทั่วไปเวลาทานยาก็อาจจะต้องใช้เวลาร่วมกับคงต้องมีการบรรเทาอาการด้วยยาละลายเสมหะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คงต้องดูว่าเอ๊ะโรคภูมิแพ้ตัวเองอาจจะต้องถามอาจารย
1: ์
0: มันมีว่าแบบมีอะไรที่พอช่วยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับที่คุมอาการ
1: ค่ะคืออีกอันนึงอาจจะต้องดูว่าคืออันนี้เหมือนเป็นอาการเป็นหวัดที่ดูเป็นเรื้อรังแล้วจริงๆยารีโวฟลอกซาซินเนี่ยก็คือเป็นยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ถ้าเกิดเป็น ติดเชื้อแบคทีเรียในโพรงจมูกเนี่ยมันควรจะรักษาได
0: ้
1: เพราะฉะนั้นอาจจะต้องดูว่าการที่มีน้ำมูกสีเหลืองตลอดเนี่ยตอนในช่วงตอนเช้าเป็นมา2อาทิตย์เนี่ยมีอาการอย่างอื่นแทรกซ้อนอย่างเช่นการเป็นไซนัสอักเสบหรือเปล่าซึ่งถ้าเป็นไซนัสอักเสบเนี่ยน้ำมูกก็จะเป็นข้นบางคนข้นเขียวข้นเหลืองก็แล้วแต่ซึ่งถ้าเป็นไซนัสอักเสบเนี่ยโดยปกติการกินยาฆ่าเชื้อเนี่ยค่ะจะต้องใช้ระยะเวลานานคือไม่ใช่กินแบบ3วัน4วัน
3: แล้วหายเลย
1: ใช่ค่ะถ้าเกิดเป็นไซนัสอักเสบเนื่องจากมันเป็นโพรงอากาศภายในกะโหลกศีรษะเรามันจะอยู่ลึกมันจะจำเป็นต้องใช้ยาฆ่าเชื้อเนี่ยที่นานขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าอาการไม่ดีหมอคิดว่าถ้าเกิดยังไม่มีไข้ไม่ได้มีอาการปวดศีรษะไม่ได้มีอาการปวดบริเวณใบหน้าเนี่ยอาจจะลองช่วยตัวเองอย่างเช่นการล้างจมูก
3: ค่ะ
1: ซึ่งการล้างจมูกด้วยน้ำเกลือเนี่ยมันก็จะช่วยเคลียร์พวกเสมหะสิ่งแปลกปลอมสารกระตุ้นที่ทำให้จมูกบวมหรือว่าตัวไม่ว่าจะเชื้อโรคเนี่ยก็จะช่วยลดอาการได้นะคะในบางคนก็ไม่จำเป็นจะต้องกินยาฆ่าเชื้อเสมอไปลองล้างจมูกดูก่อนเช้าเย็นถ้าดีขึ้นเนี่ยหมอคิดว่าก็อาจจะต้องล้างต่อเนื่องแล้วก็อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ยาฆ่าเชื้อแต่ถ้าลองล้างอย่างต่อเนื่องสัก 2-3 วันแล้วยังไม่ดีขึ้นยังมีน้ำมูกอยู่ตลอดเนี่ยหมอคิดว่าอาจจะเป็นจะต้องใช้ยาฆ่าเชื้อต่อเป็นระยะเวลาอย่างน้อย2สัปดาห์อย่างเงี้ยค่ะ
3: ค่ะไปที่คำถามจากคุณวิไลวันนะคะบอกว่ากินยาความดันสูงอยู่เป็นประจำนะคะเวลาปวดหัวมากๆเนี่ยมักจะกินยาไอบูโปรเฟนนะคะกับยาอะมีทริปทีรีนจะเป็นอันตรายไหมคะถ้ากินคู่กัน
1: ไม่เป็นอันตรายค่ะก็คือไอบูโปรเฟนก็อย่างที่บอกไปตอนต้นรายการก็คือเป็นกลุ่มยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยซึ่งก็สามารถทานได้แต่อย่าทานเกินขนาดก็คือไม่ใช่แบบไม่หายแล้วก็กินซ้ำทุกชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ก็คือไอบูโปรเฟนก็กินวันนึงไม่เกิน 3-4 ครั้งนะคะแล้วก็ตัวอะมีทริปทีรีนก็คือเป็นเหมือนยาคลายกังวลยาแก้เครียดก็สามารถทานร่วมกันได้แต่ว่าที่ต้องกังวลก็คือที่บอกว่าปวดหัวปวดศีรษะเนี่ยเป็นจากเพราะว่ามีโรคประจำตัวเป็นความดันโลหิตสูงต้องดูด้วยว่าความดันโลหิตเนี่ยคุมได้ดีหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดความดันสูงก็ทำให้มีอาการปวดศีรษะซึ่งยาที่รับประทานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะมีทริปทีรีนหรือว่าตัวยาที่เป็นเอนเซมเนี่ยมันเป็นยารักษาปลายเหตุถ้าอาการปวดหัวนั้นเกิดจากความดันโลหิตสูงนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเช็คความดันที่บ้านดูนิดนึงว่าความดัน อยู่ในช่วงเท่าไหร่อ่ะนะคะ
3: ค่ะมีหนึ่งคำถามที่มีประโยชน์มากๆในตอนนี้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเป็นคนที่บังเอิญติดเชื้อเมื่อไหร่อย่างไรนะคะบอกว่าอยากให้คุณหมอได้แนะนำการรักษานะคะแล้วก็ให้ยารักษาแก่ผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันว่าติดโควิด-19ในเบื้องต้นแต่รอการมารับจากเจ้าหน้าที่ในกรณีที่อาจจะมารับตัวช้าเพื่อลดความเสี่ยงของอาการรุนแรงควรจะดูแลหรือป้องกันตัวเองอย่างไรดี
0: ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยนะครับต้องบอกก่อนว่าส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะไม่มีอาการหรืออาการน้อยเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยก็คือเป็นการรักษาแบบประคับประคอง
3: สมมติถ้ามีไข้ขึ้นต้องทานยาลดไข้
0: สามารถทานพาราได้ครับหรือถ้าไอมากอาจจะมีเรื่องยามีเสมหะมีอะไรก็อาจจะใช้ยาละลายเสมหะได้แล้วก็ช่วงนี้ก็อาจจะต้องพักผ่อนหน่อย
3: ค
0: ือจริงๆแล้วการที่อย่าเรารู้เลยว่าเราเป็นหวัดอ่ะการที่เราแบบพักผ่อนเยอะๆนอนเยอะๆดื่มน้ำเยอะๆทานอาหารที่มีประโยชน์เนี่ยมันช่วยทำใหทุกอย่างเนี่ยดีขึ้นได้ทำให้ร่างกายเราแข็งแรงทำให้ภูมิเราแข็งแรงเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำได้ที่บ้านก็คือพักผ่อนนอนเยอะๆนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือพยายามอยู่แบบกักตัวเองพยายามอย่า
3: ไปเจอใครในบ้าน
0: ใช่อย
3: ่
0: าไปเจอใครในบ้านซึ่งมันจะเป็นโอกาสแพร่เชื้อได้สูงมากเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปตอนนี้ที่เจอเนี่ยคือแต่การอยู่ในบ้านเนี่ยมันค่อนข้างจะยากนะคือต้องยอมรับว่าสังคมไทยมันอาจจะถ้าบ้านมันอยู่ด้วยกันเนี่ยมีโอกาสติดกันสูงมากแต่คือพยายามอย่าออกไปข้างนอกเพื่อไปแพร่เชื้ออย่างเงี้ยครับแล้วก็พยายามพักผ่อนเยอะๆนะครับอันนี้เป็นประเด็นนึงซึ่งสามารถทำได้ที่บ้านเลย
3: ค่ะแล้วก็มีคำถามเพิ่มเติมจากคุณวิชานะคะรบกวนขยับขึ้นไปนิดนึงได้ไหมคะเดี๋ยวจะได้ให้อาจารย์ดูข้อความคุณวิชานะคะที่ถามเรื่องหัวใจเต้นช้านะคะบอกว่าคือวัดด้วยเครื่องวัดความดันเปรียบเทียบ2เครื่องวัดตอนตื่นนอนแต่ก็ยังช้าอยู่นะคะส่วนตัวเนี่ยเป็นคนนอนดึกอยากทราบว่าถ้ามีอาการแบบเนี้ยคือโอ้โหหัวใจเต้นช้ามากความดันก็เหมือนจะสูงด้วยนะคะสามารถฉีดวัคซีนโควิด-19ได้ไห
0: มคือจริงๆแล้ววัคซีนโควิดเนี่ยค่อนข้างปลอดภัยถึงจะมีโรคประจำตัวอะไรต่างๆเนี่ยนะครับถ้าคุมดี สามารถฉีดได้หมดนะครับคราวนี้ประเด็นคือเรื่องของหัวใจเต้นช้าเนี่ยเราก็ค่อนข้างกังวลเหมือนกันว่าถ้ามันเต้นช้ามาตลอดแล้วก็ไม่มีอาการอะไรจริงๆก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าเกิดว่าบางจังหวะมันช้าอะไรอย่างเงี้ยคือโดยทั่วไปเนี่ยเวลาจะมาฉีดเนี่ยเขาจะตรวจสัญญาณชีพก่อนด้วย

0: อนที่จะฉีดเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใจผมคิดว่าสามารถมาฉีดได้แต่ถ้าเกิดว่ามาถึงแล้วเนี่ยมันไม่ผ่านการคัดกรองหรือเขาคิดว่าต้องเจอคุณหมอเนี่ยก็อาจจะเป็นโอกาสดีที่อาจจะได้รับการดูแลจากคุณหมอไปเลยแต่โดยทั่วไปผมคิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรครับ
1: นะคะวันนี้คำถามเยอะมากนะคะคุณผู้ชมอาจารย์หมอแจ๊คอาจารย์หมอมะเหมียววันนี้ตอบไม่หมดคือ นี่คือพยายามตอบอย่างเร็วที่สุดแล้วต้องขอบคุณคุณผู้ชมด้วยและที่สำคัญต้องขอบคุณอาจารย์หมอที่น่ารักของเราทั้งสองท่านเลยอาจารย์หมอแจ๊คนะคะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะอยู่ใกล้ชิดกับอาจารย์หมอที่รามาแบบนี้ได้นะคะในรายการรัดคิวหมอทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะทางรามาชาแนลค่ะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะเสื้อผ้าจากวลินดาแบรนด์ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้เรา3คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าแล้วกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ
0: ้
1: าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดี
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ๋ยมาลัยหนูดีทำได้

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้
1: ใส
0: ่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดี
1: ทำได้
0: ล้างไม้ล้างมือ

บ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นพี่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้า

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได
1: ้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม
2: ่ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: ี่มานี่มานี่มานี่มานี่มานี่มานี่เอารวมกันก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับน้องๆทุกคนและนี่คือรายการอนุบาลชานสมองรายการนี้นะครับจะเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการใช่ไหมมาวาดรูปต่อเติมจากลายเส้นต้นแบบที่เรามีให้และเหมือนกันครับทุกครั้งเลยเราจะมีภาพปริศนาเป็นภาพลายเส้นเริ่มต้นอยากเห็นกันหรือยังว่าวันนี้เป็นภาพอะไร
1: อยากเห็น
0: แล้วค่ะอยากเห็นไหมอยากเห็นแล้วนะครับถ้าอยากเห็นภาพปริศนาเป็นแบบนี้ครับมีเส้นแนวนอนยาวๆ1เส้นแล้วก็มีเส้นแนวตั้งขีดลงมา2เส้นแบบนี้นะครับตอนนี้ต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยกันลากเส้นให้น้องๆเป็นแบบก่อนนะครับให้เวลา1 2และ3นะครับเอาละเด็กๆจะวาดรูปตะแคงแบบนี้ก็ได้หรือจะกลับหัวอย่างนี้ก็ได้นะครับพวกเราพร้อมจะไปวาดรูปกันหรือยัง
1: พร้อมค่ะ

พี่เซฟเห็นน้องนานะใช้สีระบายลงไปแล้วนะครับก็เหมือนกับจะมีหน้าคนหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับน้องนานะมีสมาธิมากเลยเดี๋ยวเรามาถามตอนเฉลยแล้วกันนะน้องๆทั้งบ้านครับอย่ามัวแต่ดูโทรทัศน์นะครับน้องๆต้องเร่งมือและทำงานของตัวเองด้วยนะครับสนุกไปพร้อมๆกันกับน้องๆที่นี่เลยนะครับเอาเร่งมือหน่อยเร็ว

0: น้องๆครับเป็นยังไงบ้างครับวาดกันเสร็จหรือยังครับเร่งมือนะครับโค้งสุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้พี่เซฟจะมานับเวลาถอยหลังนะเริ่มจาก5 4 3 2 1แล้วก็0หมดเวลาแล้วนะครับหลังจากที่เด็กๆวาดกันเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาคุยกับเด็กๆแล้วล่ะว่าเด็กๆวาดอะไรกันบ้างนะเริ่มจากน้องคนแรกเลยน้องฟ้าใสนะครับนี่คือผลงานของน้องฟ้าใสเป็นไงบ้างสวยไหมล่ะครับน้องฟ้าใสตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
1: โต๊ะอาหารค่ะ
0: โต๊ะอาหารนะครับนี่ไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิว่าโต๊ะอาหารนี้มีอะไรบ้างครับ
1: มีพ่อมีแม่ค่ะ
0: ค่ะแล้วเขามีอะไรอยู่บนโต๊ะบ้างนะโต๊ะอาหารโต๊ะนี้เนี่ย
1: แล้วก็ไข่เจียวแล้วก็เต้าหู
0: ้น้องฟ้าใสจินตนาการว่าเส้นนี้นะครับที่มีให้กับตรงนี้มองเป็นโต๊ะใช่ไหมครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ้าวแล้วเป็นโต๊ะอาหารที่แสดงว่าชอบทานอาหารมากเลยผลงานโต๊ะอาหารแล้วก็มีอาหารเต็มไปหมดเลยนะครับของน้องฟ้าใสนะครับปรบมือน้องฟ้าใสหน่อยแล้วก็มาถึงผลงานของน้องคนที่2นะครับสุดหล่อน้องมาวินครับตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
2: บ้านมาร์คไรเดอร์โอ๊ตกับมาร์คไรเดอร์โอ๊ตครับ
0: บ้านมาร์คไรเดอร์โอ๊ตกับมาร์คไรเดอร์โอ๊ตเอาแล้วต้องมาถามแล้วว่ามาร์คไรเดอร์โอ๊ตคือใครอ่ะ
2: ไอ้คือซุปเปอร์ฮีโร่ที่เก่งที่สุดแค่ใส่เหรียญเข้าไปในเข็มขัดแล้วก็อาชีพแปลงร่างมารูดมันก็จะแปลงร่างเลยคร
0: ับ จะแปลงร่างได้เลยใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: เด็กผู้ชายรู้จักแล้วเด็กผู้หญิงรู้จักไหมครับรู้จักไหมมาร์คไรเดอร์โอ๊ตเนี่ยโอ้ยใส่หน้ากันหมดเลยรู้จักไหมครับน้องฟ้าใสแล้วในบ้านนี้ตอนที่ดูในโทรทัศน์อ่ะมีบ้านรูปแบบนี้มีบ้านหน้าตาอย่างนี้เลยหรือเปล่า
2: ไม่มีบ้าน
0: ไม่มี
2: ไม่มีแต่ว่าผมจินตนาการ
0: โอ้โหเก็บของอะไรอยู่เยอะแยะเลยล่ะครับเนี่ย
2: นี่คือที่แปลงร่าง
0: ที่แปลงร่าง
2: ที่ใส่เข็มขัดหรือว่านาฬิกาหรือว่าปืน
0: นี่คือความคิดที่คิดจากหัวสมองของน้องมาวินเองนะไม่ได้ลอกใครมาเลยนะครับปรบมือให้น้องมาวินหน่อยครับปรบมือให้ตัวเองด้วยตอนนี้ผมอยู่กับน้องอีกคนนึงนะครับนี่ผลงานของน้องนานะเป็นแบบนี้นี่ตั้งชื่อผลงานว่าอะไรครับ
3: หมวกใบน่ารักของฉัน
0: หมวกนะครับเป็นรูปหมวกใบน่ารักของฉันนะครับไหนเล่าให้พี่เซฟฟังหน่อยครับ
3: อันนี้คนนี้เขาไม่มีหมวกไม่เคยมีหมวกเลยแต่ก็เคยเห็นเพื่อนเอาหมวกมาให้ก็เลยเห็นว่าน่ารักดีก็เลยใส่ทุกวันเลยค่ะ
0: อ๋อเหรอครับแล้วน้องนานะวาดต่อเติมจากเส้นนี่มีเส้นนี้นะครับแล้วก็เส้นเล็กๆตรงนี้ถ้าใครจำได้นะครับต่อเติมมาจากตรงนี้เติมมาให้กลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมนี้เป็นหมวกใช่ไหมครับ
3: ใช่
0: แล้วหมวกนี้เป็นหมวกธรรมดาหรือว่าไม่ธรรมดาเนี่ย
3: ไม่ธรรมดามันสามารถเอาขนมกินให้ด้วยมันมีเครื่องอยู่ในนี้มีอัตโนมัติ
0: อะไรนะมันมีอะไรอยู่ในนี้นะ
3: มันมีเป็นอัตโนมัติอันนี้มันเป็นดอกไม้แล้วเครื่องมันก็จะโผล่ออกมาจากรูอดออกมาตรงนี้ค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อเครื่องนี้จะช่วยทำอะไรครับ
3: คืนนี้จะช่วยทำขนมแต่อาบน้ำไม่ได้เพราะว่าถ้ามันโดนอาบน้ำแล้วมันก็จะพังค่ะ
0: อ๋ออ้าวนี่นะครับคือจินตนาการของน้องนานะที่เติมเส้นสายลงไปแล้วกลายเป็นรูปหมวก

0: ศษนะครับปรบมือให้น้องนานะหน่อยต่อมาเรามาดูกันต่อนะครับกับน้องข้างๆคนนี้โชว์ผลงานของน้องหยกนี่น้องหยกครับตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
1: แม่ของฉันค่ะ
0: แม่ของฉันนะครับโอ้พอบอกว่าเป็นแม่มองออกเลยนะครับว่าเป็นหน้าคนแล้วก็น่าจะเป็นผู้หญิงด้วยนะครับไหนเล่าให้พี่เซฟฟังหน่อยครับว่าแม่ของฉันคนนี้ทำอะไรบ้างครับ
1: แม่หนูทำอาหารให้แล้วก
0: ็
1: ล้างจานกวาดบ้านถูบ้านค่ะ
0: ครับ
1: บางทีก็เช็ดพัดลม
0: อ๋อเช็ดพัดลมด้วยนะครับน้องหยกวาดรูปคุณแม่เนี่ยจินตนาการต่อจากเส้นนอนเส้นแนวนอนยาวๆนี้กับเส้นแนวตั้งนี้เป็นส่วนไหนของคุณแม่ครับ
1: อันนี้มันจะเป็นเส้นของปากอันนี้ก็ตา
0: คุณแม่ปากกว้างมากเลยนะลูกทำไมคุณแม่ปากกว้างอย่างนี้ครับ
1: ก็มันเป็นเส้นยาว
0: อ๋อเส้นมันยาวไม่ใช่ว่า
1: ก็หน้าใหญ่ด้วย
0: โอ้หน้าใหญ่คุณแม่หน้าใหญ่ด้วยเหรอ เป็นการจินตนาการไปอีกรูปแบบนึงนะครับจินตนาการให้เป็นหน้าของคนก็ได้ปรบมือให้น้องหยกหน่อยนี่เรามาดูน้องคนสุดท้ายกันเลยนะครับน้องบูกิสลุกมาเลยลุกมาเลยลูกนี่คือผลงานของน้องบูกิสนะครับนี่ตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
1: อันนี้รถของคุณแม
0: ่รถของคุณแม่นะครับรถกำลังจะทำอะไรจะไปไหนครับเนี่ย
1: ไปห้าง
0: ไปห้างนะครับไหนอธิบายหน่อยในรูปนี้มีอะไรบ้างครับ
1: อันนี้แม่ค่ะอันนี้ลูก
0: อันนี้
1: ปลา
0: ครับ
1: อันนี้เป็นรถ
0: อ
1: ันนี้ไฟอันนี้ล้ออ
0: ๋อก็มีล้ออ ัน
1: นี้พื้นที
0: ่ไปจอดรถแล้วบึ้นบึ้นจอดแล้วจอดแล้วอี๊ดเอากุญแจออกแก๊กๆๆเอากุญแจออกแล้ว
1: แล้วก็เดิน
0: ไปซื้ออะไรครับ
1: ไปซื้อขนมให้ลูกกิน
0: ไปซื้อขนมให้ลูกกิน
2: แล้วอะไร
0: เนี่ยแล้วพอหรือยังแล้วจะกลับหรือยัง
2: จะกลับแล้ว
0: ออกมาซื้อขนมให้ลูกกินแล้วกลับเลยนะครับนี่นะครับคือความคิดนะครับจากเด็กตัวน้อยๆเด็กอนุบาลน้องบูกิสนะครับปรบมือให้หน่อยแอบอยู่ตรงไหนมานี่มาลาท่านผู้ชมก่อนสิโหยมาลาก่อนมาดูมันก่อนมานี่น้องมาวินมานี่นี
2: ่
0: เนี่ยครับความซนของเด็กก็เป็นธรรมชาติอย่างนี้ครับแต่ว่านอกจากเขาจะซนแล้วความคิดก็ไม่ธรรมดาด้วยใช่ไหมเก่งไหมครับทุกคนเก่งไหมเห็นจากงานวันนี้แล้วนะครับจะเห็นได้ว่าเด็กๆนั้นสามารถคิดและต่อเติมเส้นได้ต่างๆนานาได้อย่างหลากหลายเลยไม่เหมือนกันเลยนะครับไม่รู้ว่าน้องๆทางบ้านคิดต่อเติมให้เป็นเส้นอะไรบ้างนะครับลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับรายการ
3: อนุบาลช้างน้อง
0: หลบบ้างขอหลบบ้างขอหลบบ้าง

0: ก็น่าจะเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลในประเทศแล้วก็เศรษฐกิจครับ
1: เกี่ยวข้องกับอาชีพในอนาคตครับแล้วก็เทรนด์เศรษฐกิจแล้วก็การพัฒนาของบ้านเมืองเราครับ
2: ยังไม่ค่อยได้คิดไว้เลยครับ
3: การเมืองก็น่าเกี่ยวกับผู้บริหารประเทศก็เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอะไรด้วย
4: ถ้าเกิดว่าเราไม่สนใจมันก็เหมือนจะไม่เกี่ยวแต่จริงๆมันก็ยังเกี่ยวอยู่ดีเพราะว่ามันมีผลต่อทุกๆอย่างรอบๆตัวเราเช่นแบบสังคมหรือว่าอาชีพการงานของพ่อแม
5: ่การเมืองเหมือนเป็นตัวกำหนดทิศทางประเทศครับคือถ้าเกิดประเทศจะเป็นที่ได้ดีหรือไม่ดีครับก็ขึ้นอยู่กับว่าการเมืองมันเป็นแบบไหน
6: ก็น่าจะเกี่ยวในหลายอย่างครับถ้าสมมติผมอยากจะซื้อเบียร์หลังเที่ยงคืนผมก็ซื้อไม่ได้เพราะว่ามันมีกฎหมายมันมีการเมืองอะไรหลายๆอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องครับ
7: ที่จริงแล้วการเมืองมันคือเรื่องของอำนาจนะครับมันคือการเรื่องของอำนาจที่เราจะใช้ในการที่จะเลกูเลตในการที่จะเอาเข้ามาควบคุมจัดการดูแลปัญหาที่เกี่ยวข้องกับประชาชน
0: ไม่ทราบกัน
1: การใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งเป็นครั้งแรกครับ
2: ตามเพื่อนเลยครับถูกต้อง
8: ผมเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกเลยครับ
9: ก็เคยได้ยินบ้างครับก็รู้จัก

0: ครับ first time voter นะคะก็เป็นคำที่เพิ่งรู้จักมาไม่นานมานี้เองนะฮะเพราะจริงๆแล้วตัวเองก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะฮะแต่ว่าก็มีพี่คนนึงนะฮะก็เคยบอกไว้ว่า first time voter นี่ก็คือการที่เป็นกลุ่มคนนะฮะที่ไม่เคยเลือกตั้งเลยนะฮะในอายุ 18-25 ปีนะฮะก็จะเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกของเขานะฮะ
1: เด็กในอายุ 18-25 ถูกต้องไหมครับเขาอาจจะไม่ได้ใส่ใจมากขนาดนั้นซึ่งบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือว่าเรื่องของสิทธิ์ขั้นพื้นฐานอะไรแบบนี้คิดว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยทราบมาก่อนด้วยซ้ำครับ
2: สวัสดีค่ะพวกเรานักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตยรุ่นที่8นะคะเป็นตัวแทนจากกลุ่มนกหัวขวานค่ะสำหรับกลุ่มของพวกเรานะคะโครงงานของพวกเรามีชื่อว่า1เสียงของคุณดังแค่ไหนวัตถุประสงค์หลักของโครงงานนี้ตั้งใจที่จะรณรงค์ให้คนไทยออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วยใจที่ใสสะอาดหรือเรียกสั้นๆว่าโหวตจากใจที่ใสสะอาดค่ะซึ่งการโหวตจากใจที่ใสสะอาดนั้นจำเป็นจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการมีความรู้ในระบอบประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นความรู้ในเรื่องการเลือกตั้งระบบใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะหรือความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคนสิทธิหน้าที่ของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยค่ะสิ่งเหล่านี้จึงจำเป็นสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะ

0: ครับกลุ่มเราได้เป็นแพลตฟอร์มกลางในการรณรงค์ให้ความรู้และก็เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ในด้านต่างๆทั้งออฟไลน์และออนไลน์เพื่อให้ผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านได้ตระหนักถึงการรณรงค์ถึงประชาธิปไตยที่ยั่งยืนรวมทั้งคนยุคใหม่ที่มาร่วมกันสร้างพลังในการสร้างสรรค์ประชาธิปไตยให้ดีกว่าทุกวันนี้นะครับ
1: VIP นะคะร่วมวิ่งกับดารานะคะ
2: สนุนรณรงค์การเลือกตั้งของคนหนุ่มหน่วยนะครับอันนี้คือจะเป็นคนหนุ่มหน่วยหมดเลยเราร่วมมือกับกกต.นะครับโดยการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
0: โดยกลุ่มเราได้เป็นศูนย์กลางหรือแพลตฟอร์มกลางในการ PR ประชาสัมพันธ์ทั้งที่เป็นออนไลน์คือ Facebook ไวรัลแล้วก็ Instagram ต่างๆรวมทั้งออฟไลน์บนป้ายบิลบอร์ด LED บนจุดที่ประชาชนสนใจและสามารถเห็นและตระหนักได้
3: กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสถาบันพระปกเกล้านะคะพร้อมด้วยกกต.ของกรุงเทพมหานครจัดงาน Democ Day ก็คือวันส่งเสริมประชาธิปไตยสะท้อนถึงแนวคิดประชาธิปไตยโดยคนรุ่นใหม่ค่ะ
4: พวกเราทุกคนช่วยกัน
5: คนรุ่นใหม่เลยซึ่งผมคิดว่าจะเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่ากลุ่ม First Time Voter เนี่ยซึ่งจะมีถึง7ล้านคนวันนี้เนี่ยถ้าเรานับคนอายุ18ปีเนี่ยย้อนหลังไป10ปีเนี่ยอายุเพียง8ขวบเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้จะเห็นประสบการณ์ทางการเมืองแบบหนึ่งดังนั้นเนี่ยอาจจะต่างจากคนอายุ40 50 60นะครับซึ่งเห็นการเมืองมาหลายแบบดังนั้น First Time Voter เนี่ยจะมีความสำคัญมากว่าถ้าเขาเป็นฝ่ายที่กระตือรือร้นที่จะเข้ามาแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจเนี่ยเราก็เชื่อว่ากิจกรรมเหล่านี้ก็จะส่งเสริมให้ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมั่นคงขึ้น
6: ปีที่ผ่านมานะคะช่องทางออนไลน์ก็โตขึ้นเรื่อยๆนะคะข้อมูลล่าสุดที่ออกมาเนี่ยคนไทยก็ใช้ Facebook มากกว่า8ชั่วโมงต่อวันเลยนะคะทางกลุ่มนกหัวขวานของเราเนี่ยก็เลยเลือกใช้ Instagram กับ Facebook ในการสื่อสารกับผู้คนค่ะ
7: ครับในครั้งนี้นะครับเราก็เลยใช้แพลตฟอร์มนี้ในการตั้งเพจขึ้นมานะครับเพจที่เราใช้ในการสื่อสารครั้งนี้ที่ว่าเพจตลาดประชาธิปไตยนะครับเพื่อส่งเสริมการโหวตครั้งนี้แล้วก็ประชาธิปไตยในครั้งนี้ของเรานะครับโดยที่เราใช้เพจเนี้ยแชร์ไปสู่เพจต่างๆซึ่งมีคนดูหลายแสนคนถึงเป็นหลักล้านคนนะทำให้ประสบความสำเร็จในการโปรโมทกิจกรรมในครั้งนี้นะครับ
8: อยากรู้ว่าสิทธิและหน้าที่ของพวกเราในระบอบประชาธิปไตยมีอะไรบ้างคะ
9: ประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยแล้วเราคนไทยมีสิทธิและหน้าที่อย่างไรบ้างในทางประชาธิปไตยหัวขวานจะบอกเองรัฐธรรมนูญยังบัญญัติให้ประชาชนชาวไทยที่มีอายุ18ปีขึ้นไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระ
10: เสียงสะอาดในการลงคะแนนคืออะไรล่ะคะ
9: เสียงสะอาดคือเสียงที่ปราศจากการซื้อสิทธิ์ขายเสียงแล้วการซื้อสิทธิ์ขายเสียงคืออะไรมาดูกันการซื้อสิทธิ์หมายถึงพฤติกรรมการทุจริตเลือกตั้งโดยใช้เงินแลกเปลี่ยนกับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งการซื้อขายเสียงเป็นเหมือนธุรกิจเมื่อมีการลงทุนแล้วก็ต้องมีการเอาทุนคืนเมื่อชนะเลือกตั้งเข้ามาก็ต้องโกงเอาเงินกลับมา

0: ในนี้ใครที่อายุไม่ถึง18ไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยจะเป็นกลุ่มของพี่เป็นทาร์เก็ตกลุ่มพี่ทั้งหมด
1: การเมืองในชีวิตปัจจุบันเนี่ยนะครับที่เขาพูดว่าการเมืองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับชีวิตคนของน้องๆยังไงบ้างเดี๋ยวพี่จะลองเปิดคลิปสั้นๆนะครับให้น้องๆลองดูก่อน
2: คิดว่าเกี่ยวกับเศรษฐกิจครับก็คือปากท้องของเราค่าข้าวที่กินแต่ละวันหรือว่าระบบการจัดการขนส่งอะไรทำนองเนี้ยครับ
0: สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของรัฐนะคะหรือหน่วยงานราชการเนี่ยถ้าเราอยากจะรับทราบข้อมูลเนี่ยเรามีสิทธิ์นะคะที่จะร้องขอ

0: ลุ่มนกหัวขวานก็ได้มาให้ความรู้ในเรื่องของการเลือกตั้งนะคะซึ่งก็ถือว่ามีประโยชน์สำหรับพวกเรามากค่ะเพราะว่าก็เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกของพวกเราค่ะแล้วก็การเมืองจะเป็นยังไงก็คือขึ้นอยู่กับพวกเราเหมือนกันค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ได้รับความรู้ไปมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นความรู้เบื้องต้นการเมืองของเราเนี่ยเป็นยังไงระบบการเลือกตั้งในครั้งนี้ของเราเป็นยังไงแล้วก็คิดว่าครั้งนี้นะคะจะไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งอย่างแน่นอนค่ะ
2: ก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นคนที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องการเมืองมาก่อนเลยจนได้มาเจอกับพี่ๆค่ะก็ขอบคุณพี่ๆมากนะคะที่มาให้ความรู้ตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงขั้นลึกเลยค่ะทำให้พวกเราได้รู้แล้วก็อยากออกไปใช้เสียงกันให้ทุกครบทุกคนเลยค่ะ
3: เราจะเป็นหนึ่งในเสียงสะอาดที่จะไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะ
4: สำหรับท่านี้นะครับเป็นท่าประจำตัวของกลุ่มเรานะครับแสดงว่าพวกเราทุกคนจะไปบวช ด้วยจิตใจที่ใสบริสุทธิ
5: ์ใสสะอาดครับ
4: ใสสะอาดใสสะอาดครับ
6: ย
4: ู
6: โหวต
4: ไอโหวต
7: ยูโหวตไอโหวต
8: ยูโหวตไอโหวต
9: ยูโหวตไอโหวต
10: ยูโหวตไอโหวต
11: ยูโหวตไอโหวต
12: ยูโหวตไอโหวต
13: ยูโหวตไอโหวต

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ LTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชสบดีที่17กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยและเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเป็นอันเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่16กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 11:46 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเท่ากับเวลาในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณห้องจูเนียร์บอลรูม1โรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะผู้ตามเสด็จถวายงานฝ่ายไทยประกอบด้วยข้าราชการทีมประเทศไทยประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศข้าราชการกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศและเจ้าหน้าที่บริษัท SCBX จำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกกับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะผู้ตามเสด็จถวายงานฝ่ายเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกด้วยเวลา 15:11 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากโรงแรมที่ประทับโดยมีผู้จัดการทั่วไปและพนักงานโรงแรมรองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการทรัพย์สิน

0: ของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยตั้งขึ้นเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2552ภายใต้โครงการพัฒนาภาษาไทยของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศเพื่อเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมไทยโดยจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะวิชาโทแก่นักศึกษาคณะต่างๆนับแต่ปี2552มหาวิทยาลัยฮานอยมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยจำนวน19แห่งอาทิจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒในการนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆณหอประชุมใหญ่อาคาร A1ได้แก่วีดิทัศน์ผลการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยการแสดงรำไทยประยุกต์ประกอบเพลงรากไทยโดยนักศึกษาภาควิชาภาษาไทยของมหาวิทยาลัยฮานอย
1: ปวงประชาสุขสันต์
0: พร้อมกันนี้ตัวแทนนักศึกษาภาควิชาภาษาไทยกราบบังคมทูลบทกลอนถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นภาษาไทยขอให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานแล้วทอดพระเนตรสาธิตการเรียนการสอนภาษาไทยของมหาวิทยาลัยณห้องไทยศึกษาอาคารบีทั้งนี้ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยยังเปิดหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้นแบบเร่งรัดสำหรับบุคคลภายนอกมุ่งเน้นเยาวชนชาวเวียดนามและผู้สนใจทั่วไปเพื่อพัฒนาทักษะภาษาและความรู้ด้านวัฒนธรรมไทยโดยเน้นทักษะการสื่อสารพื้นฐานในชีวิตประจำวันปัจจุบันศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมีบุคลากร3คนมีนักศึกษาวิชาโทภาษาไทยสะสมรวม959คนและผู้เรียนหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้นแบบเร่งรัดสะสมรวม180คนและมีผู้สนใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากการมีทักษะภาษาไทยจะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานกับบริษัทไทยที่ไปลงทุนในเวียดนามแล้วส่งพระดำเนินไปยังห้องศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยอาคารบีบริเวณหน้าห้องได้ติดตั้งภาพที่ทำจากกระเบื้องลายพิเศษในโอกาสร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามในปี2569ถ่ายทอดวิถีชีวิตของชาวไทยและชาวเวียดนามผ่านสายน้ำโดยไทยมีแม่น้ำเจ้าพระยาและเวียดนามมีแม่น้ำแดงที่ช่วยหล่อเลี้ยงคนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันและยังมีภาพสถานที่สำคัญของทั้งสองประเทศใช้สีครามเป็นตัวแทนสายน้ำที่เชื่อมโยงวัฒนธรรมในการนี้ทอดพระเนตรการสาธิตงานหัตถกรรมไทยโดยนักศึกษาชาวเวียดนามได้แก่การวาดร่มการทำตุงการร้อยมาลัยและการทำกระทงที่ผ่านมาศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยจัดกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวเวียดนามและนักศึกษามหาวิทยาลัยฮานอยได้เรียนรู้และสัมผัสวัฒนธรรมไทยอาทิเทศกาลลอยกระทงและสงกรานต์การรำไทยการร้อยพวงมาลัยการแกะสลักผลไม้การแต่งกายชุดไทยและการทำอาหารไทยรวมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยอาทิโครงการเพื่อนมิตรไทยเวียดนามเยาวชนสัมพันธ์เพื่อพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืน2569การเป็นอาสาสมัครในงานเทศกาลไทยและกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องโอกาสนี้พระราชทานสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยแก่อธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอยอาทิหนังสือพระราชกรณียกิจหนังสือการเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยคอมพิวเตอร์ชุดเครื่องเสียงจอกระดานอัจฉริยะอุปกรณ์เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมไทยเช่นชุดแต่งกายสีผ้าของไทยหัวโขนชุดเล็กอุปกรณ์รำไทยมวยไทยร่มบ่อสร้างและอุปกรณ์เล่นน้ำสงกรานต์โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภาพปักวิหารวรรณกรรมวันเหมียวกัวเต้ยยำซึ่งเป็นโบราณสถานและมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนามตั้งอยู่ในกรุงฮานอยเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเวียดนามแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายระยะทาง31กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง30นาทีเวลา 16:55 นาทีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายส่งพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศและแถวผู้ส่งเสด็จฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามโดยผู้ส่งเสด็จฝ่ายไทยประกอบด้วยนางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยนางสาววีรกามุทิตาพรกงสุลใหญ่ณนครโฮจิมินห์ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกทหารเรือและทหารอากาศพร้อมด้วยภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จผู้ส่งเสด็จฝ่ายเวียดนามประกอบด้วยนายเลแข้งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดี

เวียดนามในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามนางเหวียนถิฮวาเวินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายฝั่งเวียดหุงเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทยนางเหวียนวูฮาเลอธิบดีกรมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสำนักงานประธานาธิบดีเวียดนามนายเลกงซุงอธิบดีกรมพิธีการทูตและการแปลนางเหวียนถิงอกซุงรักษาการอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชียใต้และแปซิฟิกใต้กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงฝ่ายเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จในการนี้นางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเสด็จขึ้นไปบนเครื่องบินพระที่นั่งเพื่อกราบบังคมทูลลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งและทรงทำการบินด้วยพระองค์เองเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเป็นอันเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ในโอกาสร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามซึ่งช่วยกระชับความสัมพันธ์ในทุกระดับระหว่างไทยและเวียดนามให้กระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นและเป็นหมุดหมายสำคัญที่สะท้อนว่าไทยและเวียดนามให้ความสำคัญต่อการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านและพร้อมสำหรับความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดนราธิวาส
1: วันนี้เวลา 8:19 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานของดีเมืองนราครั้งที่49ประจำปี2569ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสซึ่งจัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2519เพื่อเผยแพร่ผลงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตลอดจนส่งเสริมสินค้าผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดนราธิวาสและพื้นที่โดยรอบอันเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวในปีนี้ยังจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบ111ปีการพระราชทานนามเมืองจากบางนราเป็นนราธิวาสโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าเมื่อวันที่10มิถุนายน2458เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีต่อจังหวัดนราธิวาสและประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าโอกาสนี้พระราชทานพระราชโอกาสให้ผู้ชนะการประกวดผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรผู้ชนะการประกวดกิจกรรมที่ไปร่วมแสดงผลงานในงานมันลองกองและการประกวดริ้วขบวนงานของดีเมืองนรารวม54ประเภทผู้ชนะเลิศการประกวดและแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและกระจูดและเจ้าของนกเขาที่ชนะการแข่งขันการประชันนกเขาชวาทั้ง4ประเภทเสียงเฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลสำหรับงานของดีเมืองนราครั้งที่49จัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง21กันยายน2569ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆอาทิวันลองกองการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและงานกระจูดการประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยรางวัลพระราชทานการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคดชสีชิงถ้วยรางวัลพระราชทานรวมถึงขบวนแห่ทางบกจากทั้ง13อำเภอที่นำเสนอตลักษณ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่นอกจากนี้ยังจัดแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการจาก26หน่วยงานแบ่งเป็น5โซนภายใต้หัวข้อใต้ร่มพระบารมี111ปีเมืองนราสืบสานศาสตร์พระราชาพัฒนาสู่ความยั่งยืนประกอบด้วยโซนเกษตรสรรสร้างความอุดมแห่งแผ่นดินอาทิสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาสกรมส่งเสริมการเกษตรสำนักชลประทานที่17นราธิวาสกรมชลประทานศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาสกรมวิชาการ

เกษตรนำเสนอการพัฒนาภาคการเกษตรตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางโดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้กับการเกษตรในพื้นที่จังหวัดภาคใต้การสร้างความมั่นคงทางอาหารการส่งเสริมเกษตรผสมผสานการพัฒนาผลผลิตให้ได้มาตรฐานการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดจนการเชื่อมโยงตลาดให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองและพัฒนาอาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนส่งสนองงานพระราชดำริอาทิสถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาสกรมพัฒนาที่ดินศูนย์หม่อนไม้เฉลิมพระเกียรตินราธิวาสกรมหม่อนไม้นำเสนองานการสนองตามพระราชดำริทางด้านการพัฒนาที่ดินและทรัพยากรการเกษตรหม่อนไม้การสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มอาชีพอันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในการพัฒนาคนพัฒนาอาชีพและพัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ส่วนเส้นทางสร้างอนาคตสายการศึกษาอาทิสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาสมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์นำเสนองานการพัฒนาเด็กและเยาวชนในการสร้างโอกาสทางการศึกษาการเสริมสร้างทักษะอาชีพการพัฒนานวัตกรรมตลอดจนการนำองค์ความรู้เทคโนโลยีและการวิจัยมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์และอาชีพของชุมชนส่วนทรัพยากรและการอนุรักษ์อาทิสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่6สาขาปัตตานีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนำเสนองานรักและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะระบบนิเวศป่าพรุและทรัพยากรป่าไม้การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างสมดุลเพื่อให้เกิดความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปกับการดำรงชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืนและส่วนพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอาทิสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน25นราธิวาสโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์และเรือนจำจังหวัดนราธิวาสนำเสนองานการพัฒนาคนในมิติต่างๆทั้งการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานการเตรียมความพร้อมด้านอาชีพการส่งเสริมสุขภาพสมัยใหม่และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถกลับคืนสู่สังคมและดำรงชีวิตได้อย่างยั่งยืนโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการและผลิตภัณฑ์ต่างๆของกรงานศิลปาชีพและงานกระจูดซึ่งจัดภายใต้ชื่อศิลปาชีพนราก้าวไกลล้อมดวงใจด้วยพระบารมีอาทินิทรรศการราชภัตราสู่สากลจะแสดงชุดไทยพระราชนิยม8แบบซึ่งเป็นรากวัฒนธรรมสู่ความสง่างามร่วมสมัยเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกิจกรรมการสาธิตผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพอาทิกระจูดใบลานปานหนันปักผ้าเซรามิกและผลิตภัณฑ์ทอผ้านอกจากนี้มีการสาธิตผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพสู่รั้วโรงเรียนเพื่อถ่ายทอดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และสืบสานให้คงอยู่สืบไปเวลา 12:39 ณบริเวณหน้าอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสพระราชทานพระราชโอกาสให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนำคณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอ้อมพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยดังนี้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาสคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาสคณะกรรมการบริษัทตากใบการโยธาจำกัดและคณะกรรมการห้างหุ้นส่วนจำกัด MBA Engineering เวลา 13:40 เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริณโรงเรียนบ้านปานหนันอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสในการนี้พระราชทานอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาแก่นักเรียนและตัวแทนโรงเรียนและพระราชทานต้นไม้แก่ตัวแทนชุมชนในพื้นที่เพื่อนำไปขยายพันธุ์ต่อไปโอกาสนี้ทรงเปิดอาคารโรงอาหารพระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดสร้างขึ้นทดแทนอาคารโรงอาหารหลังเก่าที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยเป็นประจำทุกปีเริ่มดำเนินการก่อสร้างในวันที่9กุมภาพันธ์2567แล้วเสร็จในวันที่26สิงหาคมปีเดียวกันเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก2ชั้นกว้าง 10.70 เมตรยาว18เมตรปูพื้นกระเบื้องเซรามิกแบ่งเป็นห้องรับประทานอาหารและห้องประกอบอาหารจากนั้นพระราชทานของที่ระลึก

แก่ผู้สนับสนุนการก่อสร้างอาคารโรงอาหารพระราชทานจำนวน25คนโรงเรียนบ้านปานนั้นเดิมชื่อโรงเรียนบ้านปาแนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่17พฤษภาคม2525บนพื้นที่6ไร่ได้รับการปรับปรุงก่อสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์เพิ่มเติมเรื่อยมาโดยในปี2548ได้รับเงินพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการสร้างอาคารเรียนจำนวน1หลัง6ห้องเรียนเพื่อให้มีจำนวนห้องเรียนเพียงพอต่อปริมาณนักเรียนและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนแห่งนี้อย่างต่อเนื่องปัจจุบันเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน411คนครูและบุคลากร29คนมีนายอาฮัมมัดสดามาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนจากนั้นทอดพระเนตรการดำเนินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนอาทิเด็กที่มีภาวะเตี้ยผอมแก้ปัญหาด้วยการเสริมนมและร่วมมือกับจังหวัดนราธิวาสจัดโครงการเสริมอาหารเช้าแก่นักเรียนและให้ความรู้เรื่องการรับประทานอาหารให้ถูกหลักโภชนาการครบ5หมู่ชุมนุมป้านันเบเกอรี่ฝึกนักเรียนทำเค้กกล้วยหอมเต้าหวยนมสดขนมโคและขนมชั้นส่งขายเพศสหกรณ์โรงเรียนโดยนำกำไรที่ได้เก็บเข้าเงินกองทุนชุมนุมไว้สำหรับซื้อวัตถุดิบในครั้งต่อไปและรวบรวมไว้จ่ายปันผลแก่นักเรียนในปีการศึกษานั้นๆชุมนุมสวนสมุนไพรโดยครูร่วมมือกับปราชญ์ชาวบ้านให้ความรู้ด้านสมุนไพรแก่นักเรียนเน้นสมุนไพรที่เป็นพืชสวนครัวเช่นขิงข่าขมิ้นมะกรูดการประรูปสมุนไพรเป็นยาดมน้ำมันนวดและบาล์มสมุนไพรโอกาสนี้ทรงฟังบทกลอนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้านักพัฒนาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประพันธ์โดยอาจารย์สอนวิชาภาษาไทยเป็นการฝึกทักษะการจำการอ่านและการออกเสียงภาษาไทยอย่างถูกต้องแก่นักเรียนที่ห้องสมุดมีการจัดกิจกรรมต่างๆอาทิยุวบรรณรักษ์น้อยให้รุ่นพี่ชั้นประถมศึกษาตอนปลายอ่านหนังสือให้รุ่นน้องชั้นประถมศึกษาตอนต้นฟังกิจกรรมทายคำสุภาษิตในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6และกิจกรรมบันทึกการอ่านสร้างแรงจูงใจในการอ่านหนังสือโดยมอบรางวัลแก่นักเรียนที่อ่านและทำบันทึกได้มากที่สุดในแต่ละเดือนนักเรียนมีสมรรถภาพร่างกายตามเกณฑ์โดยในปี2568พบนักเรียนเป็นไข้ปวดศีรษะอุบัติเหตุเป็นแผลและปวดท้องตามลำดับด้านทันตกรรมพบนักเรียนมีปัญหาฟันผุเป็นจำนวนมากจึงเข้าร่วมโครงการเด็กไทยฟันดีของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขส่งผลให้นักเรียนมีฟันผุลดลงร้อยละ3ด้านสายตามีการตรวจวัดสายตาเบื้องต้นหากพบมีปัญหาจะส่งไปทำการรักษาต่อที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกิจกรรมสหกรณ์ดำเนินการจัดกิจกรรมออมทรัพย์กิจกรรมร้านค้าและพานักเรียนไปทัศนศึกษาดูงานณโรงเรียนบ้านบางเก่าจังหวัดปัตตานีเพื่อนำเอาองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้กับระบบสหกรณ์ของโรงเรียนสินค้าที่วางขายในสหกรณ์ส่วนมากเป็นผลผลิตจากโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอาทิผักบุ้งผักไซซินมะเขือเปราะปลาดุกไข่ไก่เห็ดนางฟ้าและสินค้าที่ชุมชนนำมาฝากขายอาทิกล้วยฉาบโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันจัดทำแปลงเกษตรโดยยึดหลักตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฝึกให้นักเรียนหมุนเวียนการรับผิดชอบดูแลแปลงเกษตรตลอดจนดูแลรับผิดชอบให้อาหารเป็ดไก่ปลาดุกและปลาทับทิมซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนสำคัญของโรงเรียนปัจจุบันผลผลิตมีเพียงพอต่อการบริโภคแต่ไม่เพียงพอต่อการแบ่งปันสู่ชุมชนเนื่องจากโรงเรียนประสบปัญหาอุทกภัยเป็นประจำทุกปีจึงทำให้ผลผลิตมีจำนวนน้อยโรงเรียนดำเนินการแก้ปัญหาด้วยการเฝ้าระวังน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนเพื่อขนย้ายผลผลิตและสัตว์เลี้ยงไปในที่ที่ปลอดภัยส่งเสริมการปลูกผักยกแคร่และพืชที่มีระยะการเติบโตเร็วสามารถเก็บเกี่ยวได้ในเวลาอันสั้น
จากนั้นทรงเยี่ยมการดำเนินงานของหน่วยแพทย์พระราชทานจากโรงพยาบาลศรีสาครโรงพยาบาลรือสอและโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์จังหวัดนราธิวาสที่ออกหน่วยให้บริการณโรงเรียนบ้านปานันระหว่างวันที่16และ17กันยายน2569มีนักศึกษาและนักเรียนเข้ารับบริการตรวจโรคทั่วไปและทันตกรรมรวมจำนวน316คนพบผู้ป่วยส่วนมากเป็นโรคทางเดินหายใจเหงือกและฟันตามลำดับโอกาสนี้ส่งเยี่ยมราษฎรและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ไปเฝ้าทูลองพระบาทรับเสด็จเวลา 15:32 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนดาราวิทยาอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเปิดสอนตั้งแต่ปี2522ในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีครูและบุคลากร149คนมีนักเรียน 1,697 คนโดยได้ดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหรือกพด.มาตั้งแต่ปี2563ด้านการศึกษาในส่วนของผลการประเมินคะแนน NT และผลการประเมินคะแนน O-NET มีคะแนนต่ำกว่าระดับประเทศแก้ไขโดยการสอนพิเศษเพิ่มเติมในรายวิชาที่มีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ด้านจริยธรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบมีจิตสาธารณะรู้จักเคารพสิทธิและช่วยเหลือเกื้อกูลกันสำหรับกิจกรรมส่งเสริมอาชีพได้นำผลผลิตในท้องถิ่นมาแปรรูปเช่นทำกล้วยตากธัญพืชทำน้ำกระเจี๊ยบน้ำอัญชันมะนาวและน้ำพริกเห็ดนางฟ้ากิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีการเลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงปลาปลูกพืชผักและไม้ผลเช่นกล้วยมะเขือม่วงกระเจี๊ยบและถั่วฝักยาวทำให้โรงเรียนสามารถนำผลผลิตที่ได้มาใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาชีพและการพึ่งพาตนเองกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนดำเนินกิจกรรมร้านค้ากิจกรรมออมทรัพย์กิจกรรมการทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงนอกจากนี้ยังขยายผลไปสู่ผู้ปกครองนักเรียนสามารถนำผลิตภัณฑ์ต่างๆมาฝากขายได้โอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนการสอนเช่นวิชาคอมพิวเตอร์ซึ่งให้เริ่มเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาโดยเริ่มตั้งแต่การเรียนขั้นพื้นฐานการค้นคว้าหาข้อมูลไปจนถึงการสร้างและการส่งต่อข้อมูลเพื่อช่วยในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันการฝึกหัดเย็บเสื้อผ้าโดยรับจากเย็บผ้าและอุปกรณ์ตัดเย็บพระราชทานโดยเน้นให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงทำให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ด้วยตนเองและสามารถนำไปต่อยอดในการสร้างรายได้กิจกรรมห้องสมุดส่งเสริมให้รู้จักค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองสร้างเสริมนิสัยรักการอ่านโดยได้รับหนังสือพระราชทานในหมวดหมู่ต่างๆจำนวน137เล่มก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปตรวจรักษานักเรียนและราษฎรในพื้นที่และมีผู้เข้ารับการตรวจรักษาจำนวน 1,078 คนส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจและทรงเยี่ยมคณะผู้บริหารครูและนักเรียนโรงเรียนในโครงการกพด.สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและราษฎรบ้านแกแหม่เก้าตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสที่ไปเฝ้าทูลองพระบาทรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดชมรมทวีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทวีนัมเบอร์วันของโรงเรียนมัธยมตากสินระยองและทรงติดตามผลการดำเนินโครงการทวีนัมเบอร์วันของจังหวัดระยองวันนี้เวลา 21:00 นทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังโรงเรียนมัธยมตากสินระยองอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองในการนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
จากนั้นทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพร่คลุมป้ายชมรมทูบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันซึ่งโรงเรียนน้อมนำหลักการดำเนินโครงการทูบีนัมเบอร์วันมาใช้เป็นแนวทางในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในโรงเรียนโดยมีหน่วยงานที่เห็นความสำคัญผู้บริหารคณะครูให้ความร่วมมือชุมชนมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายที่เข้มแข็งที่สำคัญมีเด็กและเยาวชนเป็นพลังในการขับเคลื่อนโครงการทำให้ชมรมทูบีนัมเบอร์วันของโรงเรียนมีความเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายในการสอดส่องดูแลสมาชิกทุกคนเพื่อสนองพระปณิธานตามคำขวัญโครงการ

ดีนัมเบอร์วันเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดที่จะสร้างเด็กและเยาวชนให้มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจอยู่ในสังคมได้อย่างเข้มแข็งเก่งดีมีสุขและห่างไกลจากยาเสพติดซึ่งในศูนย์เพื่อนใจทวีนัมเบอร์วันมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆสลับหมุนเวียนในแต่ละวันเช่นกิจกรรมทำสละลอยแก้วกิจกรรมจัดสวนแก้วกิจกรรมแปรรูปเมล็ดกระบอกและใบชะมวงกิจกรรมทำยาดมสมุนไพรกิจกรรมพัฒนา EQ กิจกรรมเต้น Cover Dance กิจกรรมส่งเสริมทักษะภาวะผู้นำรวมทั้งยังบริการให้คำปรึกษาแก้ปัญหาพัฒนา EQ เปิดบริการทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์พร้อมกันนี้ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ To Be Number One ของจังหวัดระยองที่น้อมนำพระดำริมาขับเคลื่อนโครงการ To Be Number One อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา24ปีมีการบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐสถานศึกษาสถานประกอบการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนดำเนินงานตาม3ยุทธศาสตร์หลักของโครงการสร้างกระแสพัฒนาเครือข่ายและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจแก่เด็กเยาวชนและประชาชนให้เป็นคนดีคนเก่งและเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดซึ่งมุ่งขับเคลื่อนโครงการ To Be Number One มุ่งแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้กลไก To Be Number One ช่วยขับเคลื่อนงานอย่างเป็นระบบโอกาสนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเข้าโครงการ To Be Number One เราได้พระราชทานเงินดังกล่าวแก่เลขาธิการมูลนิธิโครงการ To Be Number Oneต่อจากนั้นพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกโครงการใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยองและศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนระยองจำนวน30คนที่ไปเฝ้าเพื่อได้มีแนวทางการดำเนินชีวิตและมีกำลังใจในการเปลี่ยนแปลงตนเองให้สามารถเลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างยั่งยืนพร้อมกับพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดระยองโดยผลสำเร็จที่ได้จากการดำเนินงานชมรมทูบีนัมเบอร์วันคือสมาชิกทุกคนมีพื้นที่ในการแสดงความสามารถเกิดความภาคภูมิใจในตนเองมีเป้าหมายในชีวิตมีจิตอาสาผู้ที่เคยมีพฤติกรรมไม่ดีได้กลับตัวมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นและได้รับการยอมรับจากนั้นได้ทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ต To Be Number One ร่วมกับเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number One Idol รุ่นที่16ก่อนเริ่มการแสดงทรงยืนสงบนิ่งและแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบรมราชชนนีพันปีหลวงและการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาปัจจุบันจังหวัดระยองเป็นจังหวัดทวีนัมเบอร์วันระดับเพชรปีที่1มีชมรมทวีนัมเบอร์วันจำนวน 2,301 ชมรมมีศูนย์เพื่อนใจทวีนัมเบอร์วันจำนวน685แห่งมีสมาชิกจำนวน 131,123 คนโดยมุ่งเน้นกิจกรรมสร้างสรรค์ให้แก่เด็กและเยาวชนทั้งการพัฒนาทักษะชีวิตการเป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number One Idol และ To Be Number One Dancer Side เพื่อสร้างโอกาสในการแสดงศักยภาพและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการประทานรางวัลครูดีเด่นมีจิตอาสาและทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนธรรมาธิปไตยจังหวัดราชบุรีวันนี้เวลา 14:25 พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนธรรมาธิปไตยอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าจากนั้นเสด็จไปยังห้องประชุมค่ายหลวงบ้านไร่ในการประทานรางวัลครูดีเด่นมีจิตอาสาจำนวน3คนและประธานทุนการศึกษาแก่นักเรียนจำนวน75ทุนโรงเรียนธรรมาธิปไตยเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อปี2531จัดตั้งขึ้นโดยหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลเพื่อสืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6ในการปลูกฝังเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทยโดยเน้นการจัดการเรียนการสอนในเรื่องสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ประกอบกับโรงเรียนตั้งอยู่บริเวณค่ายหลวงบ้านไร่ซึ่งเป็นสถานที่ที่รัชกาลที่6ทรงใช้ในการซ้อมรบเสือป่า

ณมณฑลราชบุรีเป็นประจำทุกปีโรงเรียนนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าพัชรราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาในการพระราชทานกำเนิดสถาบันการศึกษาและพระราชทานชื่อโรงเรียนโดยเมื่อปี2557ได้รับการอุปถัมภ์เป็นหนึ่งสถานศึกษาเครือข่ายของมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน75คนครูและบุคลากร7คนพระอนุวงศ์องคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆโดยในวันนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 11:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารณบัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละสี่รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และเวลา 19:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพพวรารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้จากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thองคมนตรีเป็นประธานในโครงการอุปสมบทหมู่พระภิกษุสงฆ์จำนวน47

ูปเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทรราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสดิพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในโครงการอุปสมบทหมู่พระภิกษุสงฆ์จำนวน47รูปเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีผู้เข้าร่วมอุปสมบทหมู่ประกอบด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากกรมสอบสวนคดีพิเศษกรมราชทันกรมคุมประพฤติกรมบังคับคดีและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมตลอดจนเครือข่ายภาคประชาชนของกรมสอบสวนคดีมีกำหนดระยะเวลาระหว่างวันที่17ถึง24กันยายน2569ได้ศึกษาและปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยฝึกสติสมาธิและปัญญาเพื่อน้อมนำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่

องคมนตรีติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดเพชรบุรีวันนี้ที่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลทับคางอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีพลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะรองประธานอนุกรรมการคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่สำนักงานกปร.ร่วมรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่จากนั้นองคมนตรีพบปากเกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้ำพร้อมทั้งมอบพันธุ์ไม้และเมล็ดพันธุ์พืชให้แก่กลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริก่อตั้งขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานพระราชดำริเมื่อปี2521ว่าควรพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำให้ราษฎรในเขตอำเภอเขาย้อยเพื่อให้มีน้ำใช้ในการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปีเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวประสบปัญหาขาดแคลนน้ำโดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้งกรมชลประทานสนองพระราชดำริก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่แล้วเสร็จในปี2525มีลักษณะเป็นเขื่อนดินขนาดความจุที่ระดับเก็บกัก 70,000 ลูกบาศก์เมตรสามารถส่งน้ำช่วยเหลือราษฎร156ครัวเรือนจำนวน900คนมีพื้นที่รับประโยชน์200ไร่ปัจจุบันปริมาณน้ำในอ่างไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งานโครงการชลประทานจังหวัดเพชรบุรีจึงปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่พร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบภายใต้แผนพัฒนาพื้นที่ด้วยกระบวนการวันแพลนเพื่อขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำด้วยการปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้นเสริมความสูงสันทำนบขุดลอกอ่างเก็บน้ำและก่อสร้างระบบส่งน้ำระยะทาง3กิโลเมตรรวมถึงซ่อมแซมระบบส่งน้ำเดิมซึ่งคาดว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี2571เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนได้อีก 50,000 ลูกบาศก์เมตรทำให้การจัดสรรน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นองคมนตรีร่วมประชุมสัมมนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำปี2569วันนี้ที่หอประชุมพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีร่วมการประชุมสัมมนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำปี2569ซึ่งศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีทักษะองค์ความรู้ที่จะขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และนโยบายด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสามารถปรับรูปแบบการเผยแผ่ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายในยุคปัจจุบันตามแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 2506-2580 อันจะนำไปสู่ทิศทางการเผยแผ่

ุทธศาสนาระยะยาวที่มีความเป็นเอกภาพโดยมีพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสในฐานะกรรมการมหาเถรสมาคมประธานกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นประธานฝ่ายบรรพชิตมีคณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดทั้ง77จังหวัดบุคลากรด้านการเผยแผ่ที่เกี่ยวข้ององค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุมกว่า800รูปและคนในการนี้องคมนตรีบรรยายพิเศษเรื่องสืบสานรักษาและต่อยอดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใต้ร่มพระบารมีซึ่งสอดรับกับห้วงเวลาสำคัญในปีพุทธศักราช2570มงคลสมัย1ศตวรรษแห่งธรรมราชาสืบสานงานพ่อต่อยอดความดีตามรอยพระบาทนิรันดร์ในโอกาสครบ100ปีวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อน้อมรำลึกในพระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ทรงอุทิศพระวรกายและมีพระราชหฤทัยมั่นในการพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยและมวลมนุษยชาติองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่3ทับ2569วันนี้อาคารรับรอง606สนามเสือป่าสำหรับพระราชวังเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพลเอกกัมปนาถรุจดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่3ทับ2569เพื่อติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2569และพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนภารกิจในปีงบประมาณ2570โดยมุ่งสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นที่สูงควบคู่กับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติโดยมีระเบียบวาระการประชุมอาทิประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการเกษียณอายุราชการและการโยกย้ายของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงพร้อมกล่าวขอบคุณคณะกรรมการทั้ง8ท่านสำหรับการปฏิบัติหน้าที่และสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงด้วยดีมาอย่างต่อเนื่องรับทราบผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2569ระยะ11เดือนมีความก้าวหน้าร้อยละ91เป็นไปตามกรอบแผนงานภายใต้6กลยุทธ์สำคัญเพื่อพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตและดูแลสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงในด้านงานวิจัยและนวัตกรรมดำเนินโครงการวิจัย29โครงการเกิดผลสำเร็จเป็นนวัตกรรม9รายการโดยให้ความสำคัญกับการศึกษาวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชพระราชทานเช่นกุหลาบควีนสุธิดาการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเอเดลไวส์และลาเวนเดอร์รวมถึงการวิจัยพืชทางเลือกที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสร้างรายได้แก่สมาชิกแก่เกษตรกรสมาชิก1427รายมูลค่ารวมกว่า857ล้านบาทการถ่ายทอดความรู้โดยปี2569มีผู้สนใจเข้ารับการเรียนรู้ 2,867 คณะรวม 87,189 คนจำนวน12หลักสูตรเปิดรับนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพกว่า241คน20สถาบันสร้างความร่วมมือทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศการพัฒนาเศรษฐกิจดูแลงานสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านโครงการสืบสานพระราชนิทานงานโครงการหลวงโดยมอบสิ่งของพระราชทานในปี2519แก่เจ้าหน้าที่เกษตรกรชุมชนและกลุ่มเปราะบางในพื้นที่17แห่งจำนวน 1,465 ถุงมอบเสื้อกันหนาวแก่เด็กและเยาวชน647คนและร่วมโครงการหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ในพื้นที่ห่างไกล5พื้นที่มีผู้เข้ารับบริการ 1,216 คนสำหรับการดำเนินงานในระยะต่อไปที่ประชุมพิจารณาร่างกรอบแนวทางการจัดทำแผนกลยุทธ์มูลนิธิโครงการหลวงระยะ5ปีพุทธศักราช 2571 ถึง 2575 บริหารจัดการหลักสูตรการเรียนรู้มูลนิธิโครงการหลวงการพัฒนาและก่อสร้างโรงงานต้นแบบการผลิตชาพร้อมดื่มเพื่อสุขภาพ

น่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังสภากายภาพบำบัดบริษัทมิวส์คอร์ปอเรชั่นจำกัดโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยและสมาคมผู้ปกครองครูและศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมและมูลนิธิปัญญพัฒน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารวัดนรนาถสุนทริการามวัชนะสงครามวัดใหม่อมตะรสกรุงเทพมหานครวัดสนามพรามวัดอุทัยโพธารามจังหวัดเพชรบุรีวัดทาศพเมยจังหวัดลำพูนวัดสุจินประชารามจังหวัดสกลนครและวัดเจ็ดยอดจังหวัดเชียงรายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์เสด็จประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนกรุงเทพมหานครวิทยาลัยเชียงรายจังหวัดเชียงรายวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงรายไทยเยอรมันจังหวัดเชียงรายนายครองศิลป์วีระเดชะพร้อมคณะบริษัท ACC Food จำกัดและบริษัท Eco Camp and Cafe จำกัดจังหวัดเพชรบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดดาวดึงสารามวัดโมลีโลกยารามวัดครหบดีวัดหงรัตนารามวัดเทพากรวัดบางบำรุกรุงเทพมหานครและวัดหนองกุงจังหวัดบุรีรัมย์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพาจังหวัดชลบุรีบริษัทยันวอยุนคอร์ปอเรชั่นกรุ๊ปจำกัดคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น MC6 และศิษย์เก่าโรงเรียนสมทวินราชดำริรุ่น2514บริษัทท็อปโปรไวเดอร์ซิสเต็มกรุ๊ปจำกัดมูลนิธิสถาบันวิทยาการและหลักสูตรนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตและภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดธรรมมงคลถาบุญนนทวิหารวัดสุบรรณารามกรุงเทพมหานครวัดบ่อมะกรูดวัดบ้านจังหวัดราชบุรีวัดพระบรมธาตุสวีวัดชนลทีพฤกษารามจังหวัดชุมพรวัดลำนารายจังหวัดลพบุรีและวัดโพชัยจังหวัดหนองคายสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นมูลนิธิคุณพ่อกำนันสนมคุณแม่สำรองเอี่ยมสะอาดสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยและโรงเรียนมัธยมบัณฑิตบพิตรกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานคร4รูปและวัด7ยอดจังหวัดเชียงราย4รูป

คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวเด่นที่ราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด

เดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลนครเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่คณะผู้บริหารพนักงานส่วนตำบลและสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิงจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนวัดดอนยอจังหวัดนครนายกสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชรและองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชและณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดำเนินที่ราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิมูลนิธิคุณพ่อกำนันสนมคุณแม่สำรองเอี่ยมสะอาดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมแกะจังหวัดหนองคายเทศบาลนครเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่คณะผู้บริหารพนักงานส่วนตำบลและสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิงจังหวัดสุรินทร์สมาคมผู้ปกครองครูและศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมโรงเรียนวัดดอนยอจังหวัดนครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชรทันทีวันที่18และ19กันยายน2569จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดำเนินที่ราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทางสำนักพระราชวังขอแจ้งดังนี้วันที่18กันยายน2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นสำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นส่วนวันที่19กันยายน2519เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นสำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 15:30 นกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดำเนินที่ราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ที่สำนักงานอัยการสูงสุดศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550อาคารราชวรีดิเรกฤทธิ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครสำนักงานอัยการสูงสุดจัดพิธีมอบโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดำเนินที่ราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาให้แก่สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดที่ชนะเลิศการประกวดในโครงการแนวทางปฏิบัติที่ดีในการขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2569อัยการประสานสหวิชาชีพในการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กโดยมีพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นประธานในพิธีมอบโล่พระราชทานหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดำเนินที่ราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาให้แก่คณะทำงานเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดำเนินที่ราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกในพระกรุณาธิคุณภายในจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระกรณียกิจด้านต่างๆโดยเฉพาะงานด้านอัยการตั้งแต่ทรงเริ่มรับราชการอัยการตำแหน่งอัยการผู้ช่วยจนถึงตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญกิจกรรมแสดงผลงานตามแนวพระดำริรวมถึงการจัดทำหนังสือและโปสการ์ดในห้องสัตมวานครบ100วันแห่งการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอีกด้วยจบข่าวในพระราชสำนักดิ

0: พระเสด็จสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: ถูกต้องนะคะและอย่างแรกที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือแกนทิชชู่นั่นเองค่ะนี่พอน้องๆได้แกนทิชชู่มาแล้วนะคะเราก็จะเอากระดาษสีค่ะที่โบเลือกใช้เป็นกระดาษสติกเกอร์นะแต่ถ้าน้องๆคนไหนนะคะไม่มีก็สามารถใช้กระดาษสีแทนได้นะ
2: ตัดตามรอยเส้นเลยค่ะ
1: จากนั้นก็จะติดลงไปรอบๆเลยค่ะแล้วตอนนี้พี่โบก็ติดเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะน้องๆเราจะมาวาดหน้ากบกันค่ะก็ลองวัดขนาดดูค่ะว่ากบของเราเนี่ยอยากได้หน้าใหญ่ขนาดไหน
3: กบของเราก็จะต้องมีแก้มป่องๆหน่อยนะคะมีดวงตาขึ้นมาก่อน
4: เติมจมูกให้เป็นกบด้วยค่ะ
1: โอเคน้องๆตัดตามรอยที่วาดเอาไว้ได้เลยนะคะได้หน้ากบออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะคะน้องๆทุกคนก็เอากระดาษกบของเราเนี่ยนะคะไปแปะลงบนกระดาษแข็งค่ะที่เราแปะลงบนกระดาษแข็งนะคะน้องๆเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับใบหน้าของกบเราค่ะทีนี้เราก็มาตัดตามรอยอีกรอบนึงเลยค่ะทีนี้ค่ะน้องๆมาถึงขั้นตอนการทำตัวกบกันแล้วเพื่อที่เราจะทำเป็นหุ่นเชิดกันค่ะเราจะทำการเจาะรูเข้าไปบนฝานะคะเพื่อร้อยไหมพรมลงไปทำเป็นเท้าของกบกันโบก็จะใช้ไขควงนะคะเจาะลงไปเลยถ้าน้องๆมีผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองอยู่ด้วยขอให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะเราจะเจาะกันทั้งหมด4ฝานะคะน้องๆเราก็จะทำการร้อยไหมพรมเข้าไปเลยค่ะให้มันยาวพอประมาณนึงค่ะนี่นะคะน้องๆจะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้เลยเราจะทำกันทั้งหมด4ฝาด้วยกันนะคะทีนี้นะคะน้องๆเราจะมาติดขากบเข้าไปกันที่ตัวกันเลยค่ะน้องๆต้องมาเจาะรูกันก่อนนะคะเพื่อที่เราจะได้ร้อยไหมพรมเข้าไปค่ะเวลาผูกขานะคะน้องๆพยายามทำขาของกบให้มันมีขนาดที่เท่ากันนะคะเพราะว่าเวลาเราพาน้องกบเดินเนี่ยมันจะได้ไม่เอียงค่ะอีกทีเราก็จะได้ทั้ง4ขาที่พอดีกันแล้วค่ะน้องๆแบบนี้เลยขั้นตอนต่อมาค่ะเราจะมาทำตัวเชิดกันโดยการที่น้องๆ นะคะนำไม้ตะเกียบค่ะติดเข้าด้วยกันนะคะเป็นตัวกากบาทแบบนี้ทีนี้นะคะเราจะตัดเอ็นนะคะน้องๆให้มีขนาดเท่ากัน2เส้นค่ะส่วนเส้นที่3ของเรานะคะจะให้มีขนาดที่สั้นกว่าจากนั้นค่ะน้องๆเราก็จะติดเอ็นนะคะฝั่งซ้ายฝั่งขวาของเราเนี่ยด้วยตัว2เส้นยาวค่ะส่วนตรงกลางฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวที่สั้นค่ะทีนี้นะคะเมื่อเราได้3เส้นออกมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วเราจะทำการติดนะคะ2เส้นนี้เข้าไปที่เท้าของกบกันค่ะส่วนเส้นนี้นะคะเราจะไปติดกันที่หลังคอของกบกันแล้วน้องๆสามารถใช้ไขควงนะคะเป็นตัวเจาะนำทางก่อนได้ค่ะเราจะแอบสกอตเทปเข้าไปที่ด้านในกันนะคะทีนี้นะคะน้องๆอีก2เส้นค่ะเราจะมาติดที่เท้าด้านหลังกันเลยค่ะแบบนี้ทีนี้ค่ะก็ได้เรียบร้อยแล้วตัวกบของเรานะคะได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวพี่โบนะคะจะเอาตัวหน้ากบค่ะที่เราทำเอาไว้มาติดเพิ่มเข้าไปค่ะพี่โบก็ได้ทำหุ่นเชิดเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะน่ารักมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะแต่วันนี้นะคะน้องๆเรายังไม่หมดกันแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูของเล่นชิ้นที่2กันเลยดีกว่านั่นก็คือบาสจิ๋วลงห่วงอุปกรณ์มีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยอุปกรณ์ทำบาสจิ๋วลงห่วงกล่องลังแก้วน้ำกระดาษลูกปิงปองกระดาษ A4 กรรไกรคัตเตอร์สีเมจิกขั้นตอนในการทำบาสจิ๋วลงห่วงนะคะน้องๆง่ายมากๆเลยค่ะอันดับแรกเราก็จะมาตัดตรงฝากล่องกันก่อนนะคะที่โบจะใช้กรรไกรนะคะในการตัดอันนี้ฝากล่องทั้ง4ด้านค่ะเราไม่ได้ใช้ก็ตัดออกไปเลยตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ตัดฝากล่องออกทั้งหมดแล้วนะคะทีนี้ค่ะน้องๆเราจะมาวาดเป็นแป้นบาสกันโดยพี่โบนะคะจะใช้ด้านกว้างด้านนี้เลยวัดขึ้นมาประมาณ 2.5 ซมนะคะหรือว่า1ไม้บรรทัดก็ได้พี่โบจะใช้ประมาณ18ซมค่ะก็มาร์คจุดเอาไว้เลยนะคะหลังจากนั้นเราจะเอาจุดที่18ซมของเราเนี่ยลากขึ้นไปให้ชนมุมกล่องข้างบนได้เลยด้านนี้ของเราก็ได้ค่ะวัดเอาไว้ก่อนเลยวัดรอบกล่องเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ขนาดเซนติเมตรตามเดิมเลยค่ะน้องๆแล้วก็ตัดตามรอยให้ครบเลยค่ะต้องค่อยๆตัดนะคะน้องๆ

ต้องใช้ความใจเย็นแล้วก็ความอดทนกันนิดนึงนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้พี่โบก็ได้ตัดแป้นบาร์เสร็จแล้วจะได้ออกมาเป็นทรงแบบนี้เลยต่อมานะคะน้องๆในการทำแป้นบาร์เนี่ยง่ายมากๆเลยค่ะน้องๆพับครึ่งกระดาษ A4 แบบนี้ได้เลยนะคะจากนั้นก็ตัดครึ่งได้เลยค่ะเมื่อตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่โบก็จะพับครึ่งแบบนี้แต่เราไม่ต้องไปรีดมันให้มันเป็นรอยนะคะมันจะได้เวลาตัดแล้วเนี่ยมีความโค้งขนาดที่เท่ากันเราก็ตัดเลยแบบนี้เลยค่ะทีนี้เราก็มาวาดตัวแป้นกันเลยค่ะเราจะใช้แบบนี้นะคะน้องๆทั้งหมด3แผ่นด้วยกันก็คือตัวแป้นบาร์ของเราเนี่ยจะมีทั้งหมด2คะแนน3คะแนนแล้วก็5คะแนนค่ะแต่แป้นบาร์ของเรายังขาดตัวห่วงอยู่ใช่ไหมล่ะคะกับลูกบาร์เดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาน้องๆมาทำห่วงและลูกบาสไปพร้อมๆกันค่ะเราจะใช้แก้วน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นแก้วน้ำกระดาษหรือว่าแก้วน้ำพลาสติกก็ได้เพื่อทำเป็นห่วงของเรากันค่ะน้องๆก็วัดขึ้นมานะคะประมาณ1ข้อนิ้วเราก็จะมาร์กเอาไว้แบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมาตัดตูมมันออกค่ะนี่นะคะตอนนี้พี่โบก็ได้ห่วงออกมาแบบนี้แล้วนี่เลยจากนั้นนะคะน้องๆเราก็จะมาตกแต่งห่วงกันต้องเป็นตาข่ายใช่ไหมคะวาดง่ายๆมากๆเลยค่ะน้องๆเราก็จะวาดเป็นเส้นทะแยงนะคะซ้อนทับกันทั้งหมด2เส้นค่ะและแล้วเราก็ทำห่วงเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะนี่เลยเราจะทำห่วงแบบนี้นะคะน้องๆทั้งหมด3อันด้วยกันค่ะหลังจากนั้นเราก็จะไปติดกันที่แป้นที่เราทำเอาไว้นะคะพี่โบจะใช้เป็นลูกปิงปองนะคะแทนลูกบาสของเราอันดับแรกเลยค่ะน้องๆเราจะมาวาดตัวบ่วงนะคะรอบๆ ลูกปิงปองของเราเลยพอเราได้เส้นแนวนอนแล้วเราก็มาวาดเส้นแนวตั้งกันต่อค่ะพอเราได้ตัวบ่วงของเราออกมาเรียบร้อยแล้วน้องๆสังเกตด้านข้างนะคะวาดเป็นคล้ายๆกับวงรีแบนๆค่ะทั้งสองฝั่งเลยแค่นี้ค่ะน้องๆเราก็จะได้ลูกบาสออกมาแล้วเราจะทำแบบนี้นะคะน้องๆทั้งหมด3ลูกด้วยกันค่ะเราจะต้องเผื่อเอาไว้นะคะเผื่อว่าลูกของเราเนี่ยหายไปหรือว่าเพื่อนมาเล่นด้วยก็จะได้เล่นกันได้ค่ะ

0: ้างคะวันนี้เราได้ทำของเล่นไปทั้งหมด2อย่างด้วยกันเลยนะน้องๆอย่าลืมนะคะชวนเพื่อนๆมาเล่นด้วยกันหรือว่าน้องๆอาจจะเอาไปเล่นกับพี่น้องที่บ้านก็ได้นะคะรับรองว่าสนุกอย่างแน่นอนแล้วสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ประดิษฐ์เกมทั้ง2เกมตามพี่โบ๊ทแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยนะทางแฟนเพจ Mahidon Channel ค่ะคนไหนทำถูกใจพี่โบ๊ทเนี่ยมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่บ้านอย่างแน่นอนเลยและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวเราเจอกันค่ะบ๊ายบาย
1: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทจะพาทุกคนนำของเหลือใช้มาประดิษฐ์ใหม่ค่ะเพื่อให้เป็นสิ่งของชิ้นใหม่ซึ่งบอกได้เลยว่าของชิ้นนี้เนี่ยนะคะน้องๆสามารถเอาไปเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนก็ได้หรือจะเอามาเล่นกับครอบครัวก็ได้นะคะมันเป็นสิ่งประดิษฐ์ DIY ที่เท่สุดๆไปเลยและของชิ้นนั้นก็คือโปรเจคเตอร์จากกล่องกระดาษนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์การทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำโปรเจคเตอร์จากกล่องกระดาษกล่องกระดาษกระดาษสีแว่นขยายดินสอกาวกรรไกรคัตเตอร์เรามาดูวิธีการทำกันเลยในพี่โบนะคะก็เตรียมเป็นกล่องไปรษณีย์มาค่ะแต่น้องๆคนไหนนะคะถ้ามีกล่องกระดาษแบบอื่นก็ใช้ได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นกล่องรองเท้ากล่องเครื่องเขียนหรืออะไรก็ได้ค่ะเราจะทำการตัดส่วนเกินออกก่อนค่ะสิ่งที่โบจะเหลือตัวหลักๆก็คือแค่ตัวกล่องนะคะกับตัวฝาปิดค่ะน้องๆอย่าลืมนะคะว่าการใช้กรรไกรเนี่ยมันเป็นของมีคมนะถ้ามีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะทีนี้เราจะมาติดกระดาษกันนะคะเพื่อตกแต่งตัวกล้อง

0: ก็จะวัดกระดาษตามขนาดหน้ากล่องของเราเลย
1: นี่นะคะ
0: แล้วเราก็จะแปะลงไปด้านหน้าแบบนี้เลยพี่โบก็จะตกแต่งเป็นตัวกล้องนะคะเราก็จะใช้อีกสีหนึ่งในการทำฐานด้านล่างค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนี้ค่ะน้องๆถึงขั้นตอนสำคัญของเราแล้วนั่นก็คือการติดเลนส์นั่นเองพี่โบจะเอาตัวเลนส์นะคะวางพอดีเข้ากับตรงกลางของขนาดกล่องของเราค่ะหลังจากนั้นเราก็วัดลงไปได้เลยและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ขนาดเลนส์ออกมาเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะแต่การตัดของเราเนี่ยเราจะไม่ได้ตัดพอดีกับตัวเลนส์นี้นะคะเราจะตัดให้มันมีขนาดเล็กกว่าเพื่อที่เลนส์ของเราเนี่ยเวลาใส่เข้าไปแล้วจะได้มีตัวยึดติดได้ค่ะขั้นตอนนี้นะคะน้องๆต้องระมัดระวังอย่างดีเลยนะเพราะว่าเราจะใช้คัตเตอร์ในการตัดควรให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยนะแล้วตอนนี้นะคะพี่โบก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะได้แล้วตัวใส่เลนส์ของพี่โบสแบบนี้เลยนะคะทีนี้ค่ะน้องๆเราก็จะเอาเลนส์ของเรานะคะทากาวค่ะแล้วก็ติดเข้าไปที่ด้านในของกล่องครั้งนี้ต้องใจเย็นๆนะคะค่อยๆทำค่ะปิดฝากาวให้สนิททุกครั้งนะคะรอสักพักนึงค่ะจนกว่ากาวจะแห้งเลนส์ของพี่โบนเนี่ยเขาติดกับกล่องแบบแน่นสนิทเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะดังนั้นเราจะมาทำแท่นวางกันนี่พี่โบก็จะใช้ความหนาประมาณ7ซมขีดยาวได้เลยค่ะค่อยๆตัดนะคะทีนี้ค่ะเราจะมาพับครึ่งกันน้องๆโทรศัพท์มานะคะแล้วก็วัดความหนาลงไปเลยของพี่โบก็จะประมาณ1ซมนะคะเราก็วัดตามความหนาของโทรศัพท์ตัวเองเลยนะคะตรงนี้เป็นกึ่งกลางใช่ไหมคะน้องเราจะเหยียบมาทางขวานิดนึงนะพี่โบก็จะเอามา1ซมประมาณตรงนี้หลังจากนั้นน้องๆลากเส้นเฉียงขึ้นไปได้เลยค่ะสำหรับตรงนี้ค่ะน้องๆมันจะเป็นที่เอาไว้พิงโทรศัพท์ของเราอันนี้นะคะก็คือความหนาของโทรศัพท์พี่โบสค่ะนี่น้องๆก็ขุดร่องลงไปได้เลยประมาณนี้จากนั้นก็ลบรอยออกค่ะก็จะได้หน้าตาออกมาเป็นแบบนี้สำหรับอันนี้นะคะน้องๆพี่โบจะใช้คัตเตอร์ในการตัดนะน้องๆจะใช้ตามเนี่ยก็ต้องระวังมือให้ดีๆเลยนะคะหรือถ้ามีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยกันค่ะเราจะค่อยๆกรีดลงไปค่ะและตอนนี้พี่โบก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่แดนทีนี้เมื่อน้องๆ นะคะเอาโทรศัพท์มาวางเนี่ยมันก็จะอยู่ได้พอดีเลยค่ะทีนี้เราก็สามารถเอาไปใส่ในกล่องโปรเจคเตอร์ของเราได้แล้วล่ะค่ะและในการฉายหนังของเรานะคะน้องๆถ้าสมมติน้องๆรู้สึกไม่ชัดเนี่ยน้องๆสามารถเลื่อนขยับเข้าออกได้เลยนะคะทันใดแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะโปรเจคเตอร์จากกล่องกระดาษของเราเห็นไหมล่ะคะน้องๆง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะที่สำคัญเนี่ยน้องๆสามารถชวนเพื่อนมาดูพร้อมกันก็ได้ด้วยนะจากการที่เราจะดูคนเดียวเนี่ยเราสามารถเรียกเพื่อนมาดูพร้อมกันได้เลยหลายคนเลยนะคะน้องๆแค่คิดก็สนุกแล้วใช่ไหมล่ะคะแต่สิ่งประดิษฐ์ของพี่โบในวันนี้นะคะยังไม่จบแค่นี้ค่ะอีกอย่างหนึ่งที่พี่โบจะพาน้องๆไปประดิษฐ์นั่นก็คือกระเป๋าเป้จากเสื้อตัวเก่าค่ะถ้าน้องๆพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำเป้จากเสื้อเก่าเสื้อตัวเก่าเชือกเข็มได้เข็มกลัดกันไกน้องๆอยากได้เป้ขนาดไหนเนี่ยน้องๆสามารถตัดตามขนาดนั้นได้เลยนะคะแต่พี่โบจะเอาขนาดใหญ่หน่อยเพราะว่าพี่โบจะเอาไปใส่รองเท้าเราก็จะขีดเอาไว้ก่อนโอเคเมื่อพร้อมแล้วก็ตัดตามรอยได้เลยค่ะในการตัดนะคะน้องๆต้องใจเย็นๆระมัดระวังให้ดีเลยนะคะเพราะว่ากรรไกรเนี่ยเป็นของมีคมอันตรายมากค่ะเนี่ยเสื้อตัวเก่าของเรานะคะน้องๆแทนที่เราจะเอาไปทิ้งเนี่ยเราก็สามารถเอามาประดิษฐ์ใหม่ได้นะคะน้องๆแค่นี้เราก็ได้ของใช้ใหม่ขึ้นมาด้วยนะทีนี้ค่ะเราจะเตรียมเชือกกันโดยเชือกของเรานะคะเลือกสีตามใจชอบเลยน้องก็ลองพับครึ่งเชือกดูนะเราจะต้องใส่แบบนี้เข้าไปที่ตรงส่วนปลายแบบนี้นะคะอันนี้พี่โบตัดออกมาประมาณ2เมตรครึ่งนะคะทีนี้เรามาทำการร้อยเชือกเข้าไปกันเลยค่ะน้องเอาปลาย2อันนี้นะคะขึ้นมาแบบนี้แล้วเราก็จะตัดเฉียงแบบนี้เลยเพื่อให้มันมีรูสำหรับการสอดเชือกค่ะซึ่งตัดอีกข้างนึงเหมือนกันเลยค่ะพี่โบก็จะเข็มกัดนะคะจับกับตัวเชือกไปก่อนเลยทีนี้ค่ะน้องๆเราจะเอาตัวนี้นะคะใส่เข้าไปในปลายของชายเสื้อกันค่ะมาเรื่อยๆเลยนะคะจนออกมาอีกข้างหนึ่งน ี่เห็นไหมคะทางพี่โบก็ได้ฝั่งแรกแล้วทีนี้เดี๋ยวพี่โบจะลอยเข้าไปในตัวด้านหลังกันนะคะที่มันต่อกันแบบนี้เลยเพื่อทำให้มันโค้งทั้งหมด1รอบค่ะนี่ค่ะน้องๆตอนนี้ก็ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้เดี๋ยวเราจะดึงนะคะเพื่อให้ปลายเชือกของเรานะคะน้องๆมีขนาดที่เท่ากันค่ะแบบนี้เราก็จะมามัดปลายของเชือกกันค่ะผูกเป็นปมเลยนะคะน้องๆดึงให้แน่นเลยค่ะเดี๋ยวเราจะทำแบบนี้นะคะน้องๆอีกรอบนึงค่ะทีนี้เราจะร้อยจากฝั่งซ้ายค่ะกลับเข้ามาฝั่งขวาบ้างและตอนนี้นะคะน้องๆพี่โบก็ได้ร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะทั้งสองฝั่งเลยทีนี้เราจะเย็บนะคะเพื่อคล้องเชือกของเรากันค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่อาจจะยังเย็บไม่เป็นนะน้องๆอาจจะให้คุณแม่เข้ามาช่วยก็ได้นะคะเราจะทำการเย็บทับกับเชือกเลยนะคะทีนี้ก็เย็บไปเรื่อยๆเลยนะคะน้องๆ นี่นะคะน้องๆเราก็เย็บแบบนี้นะคะมาจนสุดเลยค่ะทีนี้เราก็พันเอาไว้หลายๆรอบหน่อยนะคะกันเชือกหลุดค่ะเพื่อเป็นการจบได้ของเราค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆนี่เลยกระเป๋าเป้ DIY ของเราเพียงแค่เรามีเสื้อตัวเก่านะเราก็สามารถเอามา DIY ใหม่เป็นกระเป๋าเป้ที่เป็นสิ่งของใหม่ของเราได้เลยน้องๆสามารถใส่สะพายไปโรงเรียนก็ได้หรือว่าจะไปสอนเพื่อนๆทำก็ได้นะคะ

ของเราในวันนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วมีทั้งโปรเจคเตอร์นะคะจากกล่องกระดาษแล้วก็กระเป๋าเป้จากเสื้อตัวเก่าเป็นการ DIY ของคู่เลยใช่ไหมล่ะคะซึ่งของชิ้นนี้นะคะน้องๆน้องอาจจะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆก็ได้หรือว่าจะเอาไปดูกับครอบครัวก็ได้ส่วนชิ้นนี้นะคะกระเป๋าเป้น้องๆสามารถใส่ของไปโรงเรียนก็ได้นะคะหรือว่าจะใส่ไปไหนก็ได้เช่นกันและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ทำสิ่งประดิษฐ์เรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่งผลงานมาให้พี่โบดูนะทางแฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบรอดูอยู่นะและที่สำคัญค่ะน้องๆคนไหนทำถูกใจพี่โบดมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่บ้านอย่างแน่นอนเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่โบดและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวเราเจอ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนเงงงงชะงงชะงง
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
1: หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋า

0: มากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีทำได้

0: บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
2: ่หนูดีทำได้
1: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได้
1: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได
1: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได้
1: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได
1: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้แม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได้
1: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
2: หนูดีทำได้
1: หนูดีทำได้

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์แพทย์เราทำตั้งแต่การวิจัยทำการผลิตปรับปรุงอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อให้แพทย์พยาบาลผู้ใช้งานเครื่องแพทย์เนี่ยมีเครื่องมือแพทย์ที่ปลอดภัยมีเครื่องแพทย์ที่สมบูรณ์นำมาใช้ในคนไข้จริงๆแล้วก็ดูแลผู้ป่วยตั้งแต่เข้ามารับบริการจากโรงพยาบาลจนกลับบ้านไป

0: การแพทย์ในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นการรักษาทางยาการผ่าตัดการใช้รังสีรักษาเป็นต้นซึ่งมักจะต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เฉพาะทางมาช่วยในการรักษาและผู้ที่ประดิษฐ์และบำรุงรักษาเครื่องมือเหล่านี้ทำงานเหมือนการปิดทองหลังพระก็คือนักฟิสิกส์อุปกรณ์การแพทย
1: ์ผมชื่อเฉลิมพลสืบแสงอินนะครับชื่อเล่นชื่อป๋องปัจจุบันทำงานอยู่ที่บริษัทอาร์เวสจำกัดดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปสายงานวิศวกรรมซึ่งจะดูแลในงานทั้งวิศวกรรมชีวการแพทย์หรือว่างานเครื่องมือแพทย์กับงานวิศวกรรมระบบประกอบอาคารและยังมีหน้าที่หนึ่งที่ผมรับผิดชอบคือนักฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์อาชีพนี้ทำงานอะไรบ้างล่ะเราทำงานตั้งแต่การออกแบบการสร้างโดยรับ requirement จากทางแพทย์พยาบาลต่างๆมาดูว่าเครื่องมือแพทย์เนี่ยจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสร้างยังไงเพื่อให้ใช้งานกับผู้ป่วยได้จริงสามารถใช้งานได้ตักตรงความต้องการของแพทย์และพยาบาลได้จริงๆนอกจากการผลิตเครื่องมือแพทย์แล้วหรือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเครื่องมือแพทย์ได้ดีเหมาะสมแล้วเนี่ยก็จะมีด้านการบริหารจัดการทั้งทางด้านเทคนิคนะครับก็คือเกี่ยวกับงานซ่อมบำรุงทำยังไงก็ตามเพื่อให้เครื่องมือแพทย์เนี่ยพร้อมใช้งานอยู่เสมอมีความเที่ยงตรงแม่นยำปลอดภัยกับคนไข้ส่วนสุดท้ายที่ต้องทำก็คือการบริการงานเอกสารคุณภาพการเอกสารคุณภาพเนี่ยสำคัญมากสำหรับระบบเครื่องมือแพทย์โดยเฉพาะสำคัญในด้านของความปลอดภัยการจัดการความเสี่ยงต้องจัดให้พร้อมกับการตรวจรับรองคุณภาพต่างๆของโรงพยาบาลด้วยครับสำหรับความสำคัญของอาชีพนี้นะครับต่อคนไข้ต่อผู้มาใช้บริการในโรงพยาบาลเนี่ยครับผมมองว่ามีความสำคัญมากเนื่องจากว่าทุกวินาทีที่เครื่องมือแพทย์ต้องใช้งานผู้ป่วยนะครับเราต้องการเรื่องความปลอดภัยเป็นสำคัญ

ความเที่ยงตรงแม่นยำในการตรวจวิเคราะห์อาการโรคของคนไข้ความเที่ยงตรงแม่นยำในการรักษาโรคต่างๆที่คนไข้เป็นอยู่เพื่อให้เขาหายจากโรคนั้นๆนะครับแล้วก็กลับบ้านไปใช้ชีวิตกับครอบครัวได้อย่างมีความสุขครับสำหรับการดูแลให้คนไข้มีความปลอดภัยด้วยเครื่องมือแพทย์ที่มีความพร้อมใช้งานนี้นะครับเราก็ต้องบำรุงรักษาให้เครื่องมือแพทย์มีความเที่ยงตรงแม่นยำโดยเราต้องการทำการ performance verification หรือทำ calibration อยู่เป็นประจำอยู่เสมอเพื่อให้รู้ว่าค่าต่างๆที่เครื่องมือแพทย์เนี่ยวัดจากตัวคนไข้แล้วมีค่าออกมาถูกต้องแม่นยำมากน้อยแค่ไหนหรือค่าต่างๆที่ออกมาจากตัวเครื่องต้องถ่ายทอดไปยังคนไข้เป็นค่าที่ถูกต้องตามที่แพทย์และพยาบาลเซตอัพไว้หรือเปล่าตรงนี้สำคัญมากนะครับมันจะสอดคล้องกับไปยังความปลอดภัยของคนไข้อยู่เสมอครับผมอาชีพนี้มีความจำเป็นมากในปัจจุบันนะครับเพราะเนื่องจากว่าเครื่องมือแพทย์ในเมืองไทยเนี่ยมีปริมาณสูงขึ้นมากทั้งเครื่องมือแพทย์ที่เราผลิตได้เองในประเทศไทยกับเครื่องมือแพทย์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศนะครับแต่เรายังขาดคนที่ต้องมาดูแลบำรุงรักษาการปรับเปลี่ยนการผลิตการปรับปรุงต่างให้มันใช้งานได้ดีบุคลากรในอาชีพนี้ยังขาดแคลนอยู่มากนะครับปีนึงเราผลิตได้อยู่แค่ร้อยกว่าคนเท่านั้นเองแต่ปริมาณเครื่องมือแพทย์เนี่ยมีสูงมากขึ้นนะครับแล้วก็โรงพยาบาลที่ขยายขนาดจำนวนเตียงเพิ่มมากขึ้นหรือขยายจำนวนอาคารหรือเปิดใหม่เพิ่มมากขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับผมถือว่าจำเป็นมาก

ในความฝันตอนเด็กๆนะครับเนื่องจากครอบครัวผมเนี่ยประกอบอาชีพเกี่ยวกับด้านการซ่อมบำรุงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็อยากจะเลยลอยตามครอบครัวผมก็คือมีร้านเล็กเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็คอมพิวเตอร์ครับผมชอบอาชีพเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยตั้งแต่สมัยเรียนประถมตั้งแต่ป.6เลยนะครับเนี่ยได้มีโอกาสเนี่ยเข้าไปคุกคีเรื่องเกี่ยวกับการซ่อมวิทยุซ่อมทีวีจนได้ใบประกาศการเรียนต่างๆพวกนี้มาด้วยนะครับในสมัยประถมปลายในช่วงมัธยมศึกษาตอนต้นนี่นะครับผมเรียนจบม.3อยู่ที่โรงเรียนเซนจอนจากนั้นต่อที่วิทยาลัยเซนจอนนะครับในสายอาชีพในด้านของปวช.สาขาอิเล็กทรอนิกส์จบปวช.ปี3สาขาอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็จะมาต่อที่ปริญญาตรีก็ได้มาพบมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่สอนเกี่ยวกับด้านนักฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์แพทย์นั่นก็คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือผมก็มีโอกาสได้เข้ามาสอบคัดเลือกเข้ามาเป็นนักศึกษาของภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ครับตอนที่ผมเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับเรามีการเรียนตั้งแต่ภาควิชาปกติทั่วไปก็คือฟิสิกส์เคมีต่างๆนะครับซึ่งเป็นวิชาส่วนวิชาที่เจาะเฉพาะทางด้านเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับเราเรียนตั้งแต่การออกแบบการทำวิจัยการซ่อมบำรุงรักษาการสอบเทียบการดูแลให้เครื่องมันพร้อมใช้งานอยู่เสมอด้วยครับการเรียนจบนะครับมาปุ๊บเนี่ยผมได้ทำงานที่แรกอยู่ที่บริษัท Medical Intensive Care จำกัดก็จะทำงานในตำแหน่งวิศวกรบริการตำแหน่งนี้เนี่ยก็จะทำหน้าที่เกี่ยวกับการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์โดยผมมีหน้าที่ต้องไปซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องมือต่างๆในโรงพยาบาลที่บริษัทนั้นๆขายเครื่องมือไปให้โรงพยาบาลต่างๆในทั่วประเทศเลยครับสำหรับการทำงานในส่วนของนักฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์นะครับผมเนี่ยได้เข้ามาจริงจังตั้งแต่สมัย15ปีที่แล้วตรงนี้เนี่ยเราเข้ามาเราได้รับฟีดแบคจากทั้งผู้ใช้งานเครื่องมือแพทย์พยาบาลหรือตัวแพทย์เองนะครับที่ต้องดูแลคนไข้โดยตรงนะครับว่าอยากให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงออกแบบต่างๆให้สามารถใช้งานได้เหมาะสมกับคนไข้จริงๆครับ

สำหรับผลงานที่ผ่านมานะครับมีหลายสิ่งที่ผมภูมิใจมากไม่ว่าจะเป็นการได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรรับเชิญนะครับหรืออาจารย์พิเศษให้กับภาครัฐและภาคเอกชนให้เข้าไปสอนเกี่ยวกับด้านเครื่องมือแพทย์ให้องค์กรนั้นๆหรือว่าภาครัฐนั้นๆเนี่ยได้มีองค์ความรู้ด้านเครื่องแพทย์เพิ่มเติมขึ้นมาครับผลงานต่อไปก็คือการได้รับให้เป็น Certified Trainer จากองค์กร ECI Institute ซึ่งเป็นองค์กรที่ดูแลด้านเครื่องมือแพทย์ที่เป็นสากลอยู่ที่อเมริกาให้ดูแลด้านการสอนเครื่องมือแพทย์ต่างๆในภาคพื้นประเทศไทยครับและสำหรับผลงาน

ที่สำคัญนะครับที่ผมประทับใจมากที่สุดเลยนะครับแล้วก็ยังทำงานอยู่ทุกวันนี้ก็คือการได้รับโอกาสจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและบริษัทอาร์เวสให้มีโอกาสเข้ามาเซตอัพระบบซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากลให้เครื่องแพทย์ต่างๆมีความพร้อมใช้งานมีความเที่ยงตรงแม่นยำรวมถึงประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้ปีหนึ่งหลายสิบล้านครับ

ถ้าพูดถึงแนวคิดในการทำงานอาชีพนี้นะครับผมยึดอยู่3อย่างอย่างที่1คือถ้ามีโอกาสมาผมต้องทำอยู่เสมอแล้วก็ทำอย่างเต็มที่เพื่อให้มันเป็นจริงให้ได้อันที่2ก็คือเราต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเพราะว่าการที่เราจะต้องก้าวไปข้างหน้าเพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีทันกับความรู้สมัยใหม่แล้วก็ทันกับความต้องการของผู้ใช้งานเครื่องมือแพทย์เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากส่วนสุดท้ายก็คือผมยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางนะครับหรือเราเรียกว่า patient center การที่เรามีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางนั่นแสดงว่าเราสามารถที่จะทำทุกอย่างไม่ว่าเป็นอุปสรรคต่างๆนะครับให้ตอบประโยชน์ให้กับผู้ป่วยได้เสมอครับผมสำหรับมอตโต้ที่ผมยึดเป็นหลักเลยนะครับก็คือผมยึดมอตโต้จากท่านดร.เทียมโชควัฒนาก็คือว่าเพียงเมื่อท่านหยุดก้าวท่านก็เริ่มถอยแล้วครับเทคโนโลยีมันเปลี่ยนก้าวไปตลอดเวลานะครับองค์ความรู้ต่างๆมันพัฒนาไปเรื่อยๆถ้าเราหยุดที่จะเรียนรู้หยุดที่จะก้าวไปข้างหน้านั่นแสดงว่าเราล้าหลังชาวบ้านเขาแล้วครับ

0: ปัจจุบันประเทศไทยนำเข้าเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ปีละประมาณ 40,000 ล้านบาทคิดเป็น 80% ของปริมาณที่ใช้จริงส่วนอีก 20% เป็นกลุ่มสินค้าที่ผลิตได้ภายในประเทศส่วนใหญ่เป็นสินค้าขั้นพื้นฐานที่ใช้เทคโนโลยีไม่สูงนักซึ่งประเทศไทยยังขาดนักฟิสิกส์อุปกรณ์การแพทย์ที่จะมาทำงานในหน้าที่เหล่านี้อีกจำนวนมาก
1: สำหรับอาชีพนักฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์นะครับกระบวนการในการทำงานนะครับเราเริ่มตั้งแต่ผู้ใช้งานเครื่องมือแพทย์พยาบาลโทรเข้ามาที่ระบบเซอร์วิสเซ็นเตอร์ของเราจากนั้นแจ้งความต้องการไม่ว่าเป็นการขอปรับปรุงการออกแบบหรือว่าผลิตต่างๆนะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์การแพทย์หรือแม้กระทั่งการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์นะครับให้กลับมาสู่สภาพปกติน้องๆในทีมเซอร์วิสเซ็นเตอร์ก็จะรับข้อมูลต่างๆแล้วก็เปิดใบงานผ่านระบบคอมพิวเตอร์ข้อมูลในใบงานต่างๆก็จะวิ่งเข้ามาที่แท็บเล็ตของทีมช่างอุปกรณ์การแพทย์เข้าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆนะครับไปหาข้อมูลจากทางผู้ใช้งานรับรีไควร์เมนต์มาดูแลปรับปรุงออกแบบซ่อมบำรุงให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิมครับสำหรับการออกแบบเครื่องมือแพทย์นะครับเราต้องเริ่มตั้งแต่การรับ requirement จากผู้ใช้งานเครื่องมือว่าเขาประสบปัญหาอะไรบ้างเราเอา pain point ของเขามาแล้วก็มาศึกษานะครับมาทำวิจัยนะครับว่าอุปกรณ์ชิ้นไหนบ้างต้องมีวงจรอะไรบ้างต้องมีหลักการทำงานยังไงบ้างเพื่อไปช่วยซัพพอร์ตคนไข้แล้วก็ต้องคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยของคนไข้เป็นสำคัญด้วยและจากนั้นก็ต้องมีการทำโปรโตไทป์ไปร่วมกับการใช้งานจริงกลับไปกลับมาอยู่หลายครั้งแล้วก็จนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อให้ไปใช้งานได้จริงๆครับสำหรับในการทำงานออกแบบวิจัยสร้างสรรค์นะครับเราต้องทำงานร่วมกับทีมแพทย์ทีมพยาบาลเพื่อรับความต้องการของแพทย์และพยาบาลนำมาทำการออกแบบวิจัยวิเคราะห์ต่างๆแล้วก็ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ออกไปสำหรับอาชีพฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์แพทย์นะครับปัญหาหลักๆนะครับและอุปสรรคที่เราเคยเจอกันมานะครับก็คือปัญหาด้านการสื่อสารเราจะสื่อสารยังไงให้กับทีมแพทย์และทีมพยาบาลเพื่อให้เราเข้าใจวัตถุประสงค์ความต้องการของเขาและเขาต้องเข้าใจระบบการทำงานของเราด้วยนะครับทางด้านวิศวกรรมทางด้านเทิงคลินิกเอา2 อย่างนี้มาบรรจบรวมกันก็จะทำงานได้อย่างประสบความสำเร็จครับ

ุณสมบัติที่ดีของการประกอบอาชีพนี้นะครับก็คือขยันซื่อสัตย์อดทนความขยันเนี่ยเราต้องมีอยู่แล้วนะครับเพราะว่างานต่างๆที่เข้ามาเนี่ยมันมาอยู่เรื่อยๆซื่อสัตย์เนี่ยเป็นความสำคัญมากนะครับในการประกอบอาชีพอดทนเนี่ยเนื่องจากว่าอาชีพนี้ต้องทำงานภายใต้แรงกดดันสูงความต้องการของแพทย์พยาบาลผู้ใช้งานเครื่องแพทย์เนี่ยมีอยู่มาเรื่อยๆเราจะทำไงเพื่อให้

ตรงกับความต้องการของเขาแล้วก็เป็นไปตามที่เขาอยากได้ภายใต้เวลาที่กำหนดไว้อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากเลยคือมีความคิดริเริ่มที่สร้างสรรค์อยู่เป็นประจำมีอินโนเวชันในการออกแบบเครื่องมือแพทย์ออกแบบกระบวนการในการทำงานเพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ต่างๆครับ

ทำให้ประสบความสำเร็จในอาชีพนักวิจัยอุตสาหกรรมและอุปกรณ์แพทย์นะครับเนี่ยสิ่งหลักๆเลยแหละครับคือเราต้องเรียนรู้อยู่เสมอขยันพัฒนาตัวเองเนื่องจากเทคโนโลยีเนื่องจากความต้องการต่างๆเนี่ยมันปรับตัวเข้ากับสังคมสิ่งแวดล้อมตลอดเวลาและไปอย่างรวดเร็วเราต้องปรับตัวให้ได้เราต้องพัฒนาตัวเองอย่างเสมอจุดเริ่มต้นของความก้าวหน้าในอาชีพฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์แพทย์นะครับเนี่ยเราต้องมีองค์ความรู้ครับในปัจจุบันเนี่ยองค์ความรู้เนี่ยมีมากมายและมาตรฐานต่างๆที่ต้องใช้ในวิชาชีพนี้เนี่ยมีมากมายงั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้คือเราต้องมีความรู้เราต้องรู้เรื่องมาตรฐานต่างๆมากมายเพื่อที่จะไปออกแบบวิจัยวิเคราะห์ผลิตหรือการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์เพื่อให้เครื่องแพทย์เนี่ยมีความปลอดภัยเที่ยงตรงแม่นยำไปใช้กับผู้ป่วยได้

สำหรับการทำงานและการดำเนินชีวิตในสายอาชีพฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์แพทย์นะครับเนี่ยเป็นอาชีพที่เราต้องเสียสละมากเพราะเนื่องจากอาชีพนี้เราต้องทำงานในโรงพยาบาลโดยการเปิดให้บริการ24ชั่วโมงใน7วันเครื่องมือแพทย์เป็นส่วนหนึ่งในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลทุกที่แน่นอนครับเครื่องแพทย์อาจจะมีเสียมีชำรุดในเวลาที่เราไม่ได้อยู่ที่โรงพยาบาลบ้างเพราะนั้นเนี่ยเราต้องเตรียมความพร้อมอยู่เสมอนะครับในการเข้ามาดูแลนั่นเป็นสิ่งที่เราต้องเสียสละครับแต่มันเป็นเกียรติของเรานะครับเราได้ช่วยแพทย์ได้ช่วยพยาบาลช่วยคนไข้ตลอดเวลาครับ

0: สวัสดีค่ะนางสาวบุญยวัฒน์เอี่ยมแพ่งนะคะกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่3สาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือค่ะสำหรับแรงบันดาลใจในการเลือกเรียนสาขานี้ของหนูนะคะตอนแรกยังไม่รู้จักชื่อสาขานี้มากพอค่ะฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์นะคะจึงเลยลองค้นคว้าในอินเทอร์เน็ตดูค่ะสาขานี้นะคะมีความท้าทายมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นความรู้นะคะที่เกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร์แพทยศาสตร์นะคะแล้วก็วิทยาศาสตร์ค่ะจึงลองเลือกเข้ามาเรียนที่สาขานี้ดูค่ะโดยคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ของเรานะคะแบ่งออกเป็น7สาขาค่ะสาขาแรกนะคะได้แก่คณิตศาสตร์ประยุกต์นะคะสาขาที่2นะคะจะเป็นเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและชีวภาพนะคะแล้วก็จะเป็นสาขาที่3นะคะฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ค่ะสาขาที่4นะคะสถิติประกันภัยค่ะสาขาที่5นะคะจะเป็นเทคโนโลยีชีวภาพค่ะส่วนสาขาที่6นะคะจะเป็นคอมพิวเตอร์ค่ะส่วนสาขาที่7นะคะจะเป็นสาขาเคมีอุตสาหกรรมค่ะ
1: สวัสดีครับผมนายธนกิจคุ้มครองครับกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ชั้นปีที่3ครับจุดเด่นเอกลักษณ์ของภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์นะครับจุดเด่นแรกก็คือการศึกษานะครับคือเป็นการนำความรู้จากหลายสาขาหลายวิชานะครับมารวมกันทั้งวิศวกรรมศาสตร์ทั้งแพทยศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์นะครับ

นักเรียนที่จะสอบเข้าได้จะต้องมีคุณสมบัติคือเรียนสายวิทยาศาสตร์นะครับจะต้องมีความถนัดในด้านคณิตวิทยาศาสตร์หรือวิชาที่เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับแล้วก็ความคิดความอ่านที่ว่าชอบประดิษฐ์คิดค้นนะครับในการพัฒนาอุปกรณ์ต่างๆครับ

0: วัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภัทรวีรินทร์ วรรณสุนทรนะคะเป็นอาจารย์ประจำอยู่ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือค่ะสาขาฟิสิกส์และอุปกรณ์การแพทย์นี้นะคะถ้าเกิดเรามองย้อนไปในสมัยก่อนเนี่ยจะไม่มีใครรู้จักเลยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีมานานและมีมานานกว่า30ปีแล้วเริ่มต้นด้วยจากมหาวิทยาลัยมหิดลที่เปิดหลักสูตรปวสขึ้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหลักสูตรของเราเนี่ยเปิดระดับปริญญาตรีขึ้นมานะคะเพื่อรองรับงานในด้านซ่อมบำรุงเกี่ยวกับทางด้านเครื่องมือแพทย์ค่ะสำหรับหลักสูตรฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์เนี่ยเราจะใช้เวลาในการเรียนทั้งหมดคือ4ปีจะเรียนมุ่งเน้นเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือแพทย์รวมถึงการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ในชั้นปีที่1เนี่ยจะเรียนเหมือนกันทุกหลักสูตรของภาควิชาก็คือจะเริ่มที่วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อย่างเช่นวิชาฟิสิกส์อันนี้คือที่ขาดไม่ได้นะคะวิชาคณิตศาสตร์เคมีแล้วก็ชีววิทยาพอขึ้นสู่ปีที่2ก็จะเริ่มมีวิชาอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาเพราะว่าวิชาอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการเรียนสาขาอุปกรณ์การแพทย์แล้วก็พอขึ้นชั้นปีที่3ชั้นปีที่3เนี่ยจะเข้าสู่วิชาชีพมากขึ้นก็คือจะเป็นพวกหลักการใช้เครื่องมือแพทย์ต่างๆอย่างเช่นเครื่องมือแพทย์ทางห้อง ICU ห้องผ่าตัดหรือเครื่องมือแพทย์ทางด้านรังสีส่วนพอมาปีที่4ก็จะเน้นวิชาชีพอย่างเช่นวิชาปฏิบัติการอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆนะคะทีนี้ในช่วงก่อนที่จะขึ้นปี4คือเป็นช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนเนี่ยก็จะมีการฝึกงานนะคะซึ่งเราจะแบ่งการฝึกงานออกเป็น2รูปแบบด้วยกันคือรูปแบบแรกเนี่ยจะเป็นการฝึกงานแบบปกตินะคะซึ่งอันนี้จะใช้เวลาในการฝึกงานเนี่ยไม่น้อยกว่า200ชั่วโมงส่วนฝึกงานอีกรูปแบบหนึ่งก็จะเป็นการฝึกงานแบบสหกิจศึกษาอันนี้จะใช้ระยะเวลาประมาณ6เดือนซึ่งการฝึกงานในลักษณะเนี้ยจะทำให้เด็กเนี่ยมีโอกาสที่จะทำงานในสถานประกอบการนั้นได้เลย
1: สำหรับสาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์นะคะจบแล้วสามารถประกอบอาชีพเป็นช่างทีมคาลิเบตนะคะหรือเรียกอีกอย่างว่าช่างควบคุมนะคะจะเป็นการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ค่ะหรือว่าจะเป็นช่างอุปกรณ์วิศวกรรมการแพทย์นะคะหรือว่าจะเป็นพนักงานการขายเครื่องมือแพทย์ก็ได้ค่ะ
2: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านนักฟิสิกส์อุปกรณ์การแพทย์สถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์สาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ชีวการแพทย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลของสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
3: สำหรับน้องๆที่สนใจจะเข้าภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์นะครับก็อยากให้น้องๆลองถามตัวเองว่ามีความชอบหรือความถนัดด้านวิชาฟิสิกส์ด้านวิทยาศาสตร์ด้านคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษนะครับรวมถึงอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ไมโครคอนโทรลเลอร์ถ้าน้องๆมีความสนใจหรือว่ามีความถนัดในด้านนี้อยู่แล้วก็เชิญชวนน้องนะครับลองเข้ามาสอบดูครับวิธีการสอบเข้านะครับก็จะแบ่งเป็นพอร์ตโฟลิโอนะครับสอบตรงเป็นการสอบข้อเขียนแล้วก็รอบโควต้านะครับเช่นโควต้านักกีฬาครับแล้วก็รอบเพิ่มเติมครับ
0: ยังค้นหาตัวเองไม่เจอนะคะว่าชอบที่จะเรียนทางด้านแนวไหนลองดูก่อนว่าตัวเองถนัดที่จะเรียนในวิชาอะไรนะคะแล้วก็ลองไปค้นหาข้อมูลดูต่อซิว่าในรายวิชาที่ตัวเองชอบ

0: ในสาขาหรือภาควิชาไหนหรือในมหาวิทยาลัยไหนบ้างแต่ถ้าน้องๆมีความรู้สึกว่าตัวเองชอบที่จะประดิษฐ์คิดค้นนะคะชอบที่จะช่วยเหลือคนก็ลองดูข้อมูลของภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ในสาขาอุปกรณ์การแพทย์ดูเผื่อน้องๆจะสนใจ
1: ความสุขและความภาคภูมิใจในอาชีพนี้นะครับจริงอาชีพนี้เนี่ยผมมองว่าทุกคนในทําอาชีพนี้ได้ปิดทองหลังพระเพราะไม่มีใครรู้เลยว่าเครื่องมือแพทย์ทุกๆเครื่องในโรงพยาบาลที่เราใช้กันอยู่สามารถที่จะทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพทํางานได้อย่างเที่ยงตรงแม่นยํามากน้อยแค่ไหนมีแต่เพียงแค่แพทย์และพยาบาลผู้ใช้เครื่องมือแพทย์เนี่ยไปใช้คนไข้แต่ไม่มีใครรู้เบื้องหลังเลยว่ามีคนอาชําอาชีพนี้อยู่และทําให้เครื่องมือแพทย์ที่ต้องใช้งานอยู่กับทุกๆคนในโรงพยาบาลสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยเที่ยงตรงและแม่นยําครับสําหรับอาชีพฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ให้สิ่งต่างๆกับผมมากมายการทํางานในปัจจุบันทุกครั้งที่ผมไปทํางานเกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์เนี่ยผมถือเป็นการทํางานที่ได้บุญเพราะว่าเราทำให้เครื่องมือแพทย์มีความเที่ยงตรงแม่นยำปลอดภัยเราถือว่าการทำของเราเนี่ยส่งต่อไปยังคนไข้ทุกๆคนครับส่วนการทำงานให้สังคมเนี่ยในเมื่อเครื่องแพทย์มีความเที่ยงตรงแม่นยำปลอดภัยนะครับเพราะนั้นระบบสาธารณสุขในบ้านเราก็จะมีการรักษาการดูแลชีวิตคนไข้ได้อย่างดีครับฝากถึงน้องๆ นะครับที่จะสนใจเข้ามาทำงานในอาชีพนี้แล้วก็เข้ามาเรียนในสาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์นะครับน้องๆเนี่ยทุกคนขอให้มีความตั้งใจในการเรียนนะครับมันศึกษาความรู้มันดูเทคโนโลยีต่างๆนะครับประกอบกับการทำงานฝึก practice อยู่เรื่อยๆนะครับในเชิงภาคปฏิบัติแล้วน้องจะสามารถเรียนและก้าวมาสู่อาชีพนี้ได้อย่างดีและมั่นคงครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV

รางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้นะคะกับโน้ตนัทการประสบสายพรกุลค่ะรายการที่จะพาเหล่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกๆบ้านเลยนะคะมาพบกับเรื่องราวของการเรียนรู้ที่สมวัยของเด็กๆรวมถึงเรื่องราวของศักยภาพของสมองเด็กๆที่สามารถกระตุ้นและก็ต่อยอดการเรียนรู้ได้อยู่ตลอดเวลาด้วยละค่ะวันนี้นะคะรายการของเราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญคนสำคัญถึง2ท่านด้วยกันหนึ่งในนั้นค่ะเป็นคุณแม่ที่เรียกได้ว่าเปรียบเสมือนเป็นส่วนหนึ่งในรายการของเราเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าคุณแม่เนี่ยเป็นแฟนรายการแล้วก็รวมเป็นถึงแฟนคลับแฟนเพจของ BBL ด้วยนะคะรวมถึงสมองดีช่างได้แถมคุณแม่ยังได้ส่งคลิปสั้นเข้ามาประกวดค่ะในโครงการประกวดคลิปสั้นสมองดีสร้างได้นะคะแล้วก็เป็นผู้ชนะในช่วงวัย0ถึง3ปีกับหัวข้อเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจนั่นเองค่ะถ้าอย่างนั้นต้องขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราทั้ง2ท่านในวันนี้เลยนะคะท่านแรกค่ะเราอยู่กับคุณแม่จีรพัฒน์สุกางโฮงนะคะแล้วก็น้องถูกใจด้วยค่ะสวัสดีค่ะอีกหนึ่งท่านนะคะสวัสดีค่ะถูกใจ
1: สวัสดีค่ะ
0: ถูกใจแลบลิ้นทักทายกันนะคะสวัสดีค่ะอีกหนึ่งท่านนะคะขาดไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าท่านเป็นวิทยากรที่จะมาพูดคุยแล้วก็นำหลักการ BBL สู่ทุกๆครอบครัวนะคะเพื่อให้เด็กๆเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่เต็มประสิทธิภาพค่ะท่านเป็นนักจัดการความรู้อาวุโสสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ค่ะคุณนลินีโสรนสุทธิค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวขอสัมภาษณ์คุณแม่ของน้องถูกใจก่อนนะคะ
1: ค่ะ
0: ชื่อเล่นชื่ออะไรนะคะคุณแม่
1: ครูนกเล็กค่ะ
0: ครูนกเล็กอ๋อเป็นคุณครูด้วยนะคะ
1: เ
0: ห็นว่าคุณแม่ติดตามสมองดีสร้างได้มาตลอดเลยเข้าร่วมโครงการประกวดคลิปสั้นของสมองดีสร้างได้ได้ยังไงคะ
1: ก็ทราบผ่านจากทางรายการนี่แหละค่ะแล้วก็ดูจาก YouTube แล้วก็ดูย้อนหลังอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าเทปนึงเราก็ไม่ได้ดูรอบเดียวนะคะก็ดูรีเทปดู
0: ดีจังเลยและได้ทำหลักการ BBL ต่างๆที่วิทยากรได้บอกกับเราไปใช้กับน้องถูกใจยังไงบ้างไหมคะ
1: มีค่ะเพราะว่า อย่างคลิปเรื่องที่บอกว่าเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจของอาจารย์ที่แนะนำมาเนี่ยเราก็หลักการนั้นมาใช้ด้วยคือบางทีเราก็เลี้ยงเขาด้วยการผ่านกิจกรรมบางทีกิจกรรมที่เราทำกับเขานี่แหละ

0: มันก็คือการส่งเสริมให้เขาเรียนรู
1: ้
0: ไปโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจแล้วเขาก็ไม่ได้ตั้งใจด้วยมันก็ส่งเสริมกัน
1: ค่ะไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าสนุกอยู่ก็สามารถเรียนรู้ได้นะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ต่อยอดได้อีกเยอะเลยด้วยนะคะเป็นยังไงคะคุณหนูหนูวันนี้มีเคล็ดลับอะไรอยากจะแบ่งปันหรือว่าบอกในช่วงต้นนี้กับครูนกเล็กของเราบ้างคุณครูสอนชั้นไหนคะ
0: สอนในระดับชั้นประถมอะค่ะ
1: ป.1
0: ถึงป.6
1: ค่ะ
0: ค่ะ
2: ก็ในส่วนของคลิปที่คุณครูนกเล็กส่งมาเนี่ยจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าคุณครูเนี่ยส่งมาให้เรา2คลิปซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักการพัฒนาสมองของเด็กวัย0ถึง3ปีทั้ง2คลิปเลยนะคะทั้งในเรื่องของอาหารกายอาหารใจแล้วก็ในเรื่องของการเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจด้วยนะคะเพราะงั้นจริงๆแต่เราสามารถตัดสินเลือกได้1อันแล้วก็เลยเลือกอันนี้มาเพราะว่ามันจะเห็นกระบวนการชัดเจนนะคะจริงๆแล้วตัวที่เป็นเรื่องอาหารกายอาหารใจเนี่ยก็สำคัญมากๆเช่นเดียวกันแต่เดี๋ยวเราคงจะได้คุยต่อไปว่าคุณแม่มีหลักการยังไงบ้างที่จะให้อาหารกายอาหารใจกับลูกนะคะกับน้องถูกใจนะคะตรงนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันว่าเอ๊ะทำไมคุณแม่ถึงอยากให้ลูกไปเล่นสัมผัสกับทรายทำไมคุณแม่ถึงอยากจะให้ลูกไปเล่นกับน้ำทำไมคุณแม่ถึงอยากให้ลูกปีนตรงนี้หรือว่าเดินไปตรงนี้อาจจะต้องมีความตั้งใจบางอย่างแต่น้องถูกใจเนี่ยไม่ทราบหรอก
0: ใช่ค่ะ
2: น้องถูกใจเรียนรู้แบบไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะคะ
1: เอาละค่ะฟังดูก็มีหัวใจซึ่งเป็นหลักการของ BBL ที่คุณเล็กเองคุณนกเล็กเองได้นำไปใช้กับน้องถูกใจด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปดีกว่าว่าคลิปนี้จะมีการเรียนรู้อย่างไม่ตั้งใจอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
3: ไปเที่ยวทะเลนะคะวันนั้นก็น้องเนี่ยไม่กล้าที่จะเดินเหยียบทรายนะคะ
1: เกาะแม่แน่นเลยนะคะ
3: คุณยายอุ้มอยู่ค่ะ
4: อยากคุณย
3: ายเขาร้องตั้งแต่ลงจากรถอะค่ะพอเห็นทะเลแล้วไม่เอาไม่เอาอย่างเงี้ยค่ะพอไป
1: นี่คือครั้งแรกเลยที่ไปเจอทะเลไหมคะ
3: ไม่ใช่ค่ะเขาเคยไปตอนเล็กๆแต่เขายังไม่รู้
1: ค่ะ
3: ความอะไรถึงดูเหยียบบนเท้าคุณยายคุณยายเอาเท้าก
1: รี๊ดเลย
3: เขาไม่เอาจริงๆค่ะ
1: ยายคนดองใจสะใจมากเลยค่ะสนุกค่ะสนุก
5: ยายไม่ทำ
3: คุณแม่ก็เอาเสื่อมาปูพอเสื่อมาปูเขาก็ยอมที่จะเดินแต่เดินบนเสื่อนะคะเขาก็มีการเรียนรู้อีกว่าเขาอยากจะเล่นทรายแต่ก็ไม่กล้าที่จะเดินออกมาเล่นก็เอามือเอื้อมออกมาเล่นอยู่ข้างๆแต่ไม่เดินออกมาอ่ะยอมเดินบนเสือ แต่ไม่ออกเอามือเอื้อมออกไปเล่นก็ยังไม่ยอมออกทำไงก็ยังไม่ยอมออก
5: เก็บหอยมาให้แม่หน่อย
3: หลอกล่อจะเก็บล่อเอาหอยโยนมาเก็บหอยให้แม่ซิเก็บหอยให้ยายซิเขาก็ค่อยๆหยิบแล้วก็หลอกล่อด้วยการโยนหอยไปให้ไกลขึ้นเขาก็ค่อยเอื้อมไปหยิบนะคะหยิบมาให้อ่ะก็ยังหยิบถึงอยู่รอบต่อไปก็โยนไปให้ไกลขึ้นเขาก็เอื้อมไม่ถึงแต่เขาต้องทำไงดีเขาก็จับสังเกตเห็นเราใส่รองเท้าเขาก็ใส่บ้างเอารองเท้ามาใส่บ้างมันก็เกิดการพัฒนาการทำให้เขาเกิดการเรียนรู
6: ้เหยียบรองเท้าหน่อยเราหอยได้แม่เก่งแม
3: ่อย่างการเล่นเนี่ยเขาก็ได้สัมผัสได้มีสังคมกับเพื่อนๆได้หยิบนู่นหยิบนี่จากการสังเกตการมองเห็นรสชาติหรือว่าการได้ยินนะคะมันเป็นการสร้างพัฒนาการเขาได้ทั้งหมดเลย

0: โอ้โหคุณแม่คะดูแล้วเป็นเด็กที่ระวังตัวสูงนะคะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าก็ไม่แปลกเพราะว่าถ้าเด็กเจอสิ่งแวดล้อมใหม่ๆหรือถ้ายังไม่เคยได้สัมผัสเลยเท่าที่จำความได
1: ้
0: ก็จะมีปฏิกิริยาแบบนี้เกิดขึ้นไหมคะคุณหนู
1: ใช่ค่ะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยใหม่สำหรับเขาหมดเลยนะคะถ้าเกิดว่าเด็กเนี่ยมีความรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยหรือว่าไม่รู้จักสิ่งนั้นเนี่ยเขาอาจจะไม่กล้าที่จะไปสัมผัสนะคะแต่คราวนี้เราอยากให้เขาเรียนรู้ใช่ไหมคะเราต้องให้เขาสัมผัสคุณพ่อคุณแม่ต้องค่ะคุณพ่อคุณแม่จะต้องมีกลยุทธ์หรือว่าวิธีการที่จะหลอกล่อใช่ไหมคะอย่างที่คุณนกเล็กทำเนี่ยหลอกล่อว่าอ่ะลองดูซิทำอย่างนี้ทำได้ไหมทำยังไงก็ได้ให้เด็กมีความรู้สึกว่าปลอดภัยมันไม่ได้ทำอันตรายมันไม่ได้เจ็บไม่ได้ทำให้เรารู้สึกแย่ขนาด

0: อันนี้จะเห็นได้ชัดจากเรื่องสัมผัสคือทรายเนี่ยมันจะเป็นสัมผัสที
1: ่แบบใหญ่ๆที่
0: ใช่ไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ให้เขาเดินก่อนแต่ว่าถ้าคุณค่าแต่คุณแม่ให้เขาเล่นด้วยมือก่อนเด็กก็จะเริ่มรู้จักเริ่มเข้าใจว่ามันก็ไม่ได้แบบรู้สึกแย่ขนาดนั้นหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะค่อยๆเริ่มเดินบนทรายได้ตอนนี้เดินได้ยังคะ
1: เดินได้แล้วค่ะนี่เพิ่งพาไปทริปเมื่อวันพ่อมาย
0: อมเดินบนทรายแล้ว
1: เดินบนทราย
2: โอ้เล่นน้ำ
3: สนุกเลยค่ะ
1: สนุกเลยไม่ยอมขึ้น
3: โอ้ดีจังเลยค่ะเล่นทรายมีลูกถูกใจเล่นทรายไหมค่ะ
0: ค่ะ
3: เอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้พักให้ถูกใจเล่นกันสักแป๊บนึงนะคะช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมห้ามพลาดเพราะว่าเราจะมีเรื่องราวดีๆจากหลักการ BBL นะคะที่สามารถนำมาประยุกต์ในชีวิตจริงแล้วก็จากเรื่องราวของคลิปที่ได้ชมกันเมื่อกี้นี้ด้วยนะคะว่าจะนำมาประยุกต์ใช้กับลูกรักของเราให้เกิดการเรียนรู้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้ยังไงสักครู่เดียวกับสมองดีสร้างได้ช่วงหน้าค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสมองดีสร้างได้ค่ะคุณผู้ชมยังคงอยู่กับคุณหนูวิทยากรของเรานะคะรวมถึงคุณแม่จากทางบ้านครูนกเล็กคุณแม่ของน้องถูกใจนั่นเองนะคะเมื่อกี้เราได้ชมคลิปที่ส่งมาประกวดแล้วก็ได้รับรางวัลชนะเลิศสำหรับช่วง0ถึง3ปีเป็นการเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจทีนี้อยากเรียนถามคุณหนูค่ะว่าจากคลิปที่ดูเนี่ยส่งเสริมการเรียนรู้อะไรของเด็กๆในช่วงวัยนี้บ้างคะ
0: ค่ะจากคลิปที่ดูนะคะคุณแม่ส่งมาในเรื่องของเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจนะคะคำว่าเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจหมายถึงอะไรคือเมื่อสักครู่คุณแม่อธิบายไปว่าคุณแม่ก็ไม่ตั้งใจแต่เรียนรู้ผ่านกิจกรรมนะคะแล้วก็ลูกเนี่ยได้เรียนรู้ด้วยตัวเองโดยที่ลูกก็ไม่รู้ว่าตอนนี้คุณแม่กำลังสอนอยู่ถูกไหมคะแต่ว่าได้ทำกิจกรรมตรงนี้เนี่ยคำว่าเรียนรู้โดยไม่ตั้งใจเนี่ยก็คือการเรียนรู้ผ่านสิ่งแวดล้อมคือเราไม่ได้บอกว่าต้องเรียนสิ่งนี้นะนะคะแต่ว่าเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมต่างๆนะคะที่อยู่ใกล้ตัวเด็กแล้วเด็กเกิดความสนใจนะคะก็คือเมื่อสักครู่ที่คลิปที่ดูไปเนี่ยในเรื่องของการที่เขาสนใจอยากจะเล่นทรายแต่เขาเกิดความกลัวเกิดความกลัวขึ้นมาไม่แน่ใจ
3: กับสิ่
0: งใช่กับสิ่งที่เขากำลังจะไปเล่นอยู่เนี่ยแต่เขาสนใจอยากจะเล่นเพราะฉะนั้นการเรียนรู้เกิดขึ้นตรงไหนพัฒนาการด้านการคิดของเขาเกิดขึ้นทันทีฉันจะทำยังไงถึงจะได้เล่นโดยที่ฉันไม่ต้องไปสัมผัสกับความกลัวตรงนั้นมันเกิดความคิดขัดแย้งขึ้นมาตรงส่วนนี้ใช่ไหมคะทำให้เกิดการเรียนรู้คราวนี้สิ่งที่น้องถูกใจทำคืออะไรเขาเรียนรู้ด้วยการเรียนแบบและลองผิดลองถูกนะคะถ้าคุณแม่เห็นเนี่ยเอ๊ะก็คือจะดูว่าเอ๊ะแล้วเขาทำยังไงกันถึงจะแบบออกไปได้ถูกไหมคะอันนี้จะเป็นเรื่องของการเรียนแบบคุณแม่จะเห็นชัดมากเลยแล้วก็ลองผิดลองถูกคือขยับไปนิดนึงขยับไปนิดนึงมันยังถึงอยู
3: ่ใช่มันยังทรายทีละเล็กทีละน้อย
0: มันยังถึงอยู่ยังได้อยู่ขยับไปจนถึงแบบขอบเสื่อแล้วก็เอื้อมไปเอาหอยค่อยตักทรายขึ้นมาเนี่ยค่ะเป็นการลองผิดลองถูกคือทำยังไงได้ฉันไม่ต้องสัมผัสตรงนี้แต่ฉันจะเล่นได้นะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าน้องเริ่มมีการแก้ปัญหาแบบเด็ก
3: ๆ
0: ขึ้นมาละเนี่ยพัฒนาการเกิดขึ้นจากการเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจ
3: ดูเหมือนน้องถูกใจพยายามทุกวิถีทางที่จะไม่เหยียบไม่เอาเท้าเนี่ยไปโดนทรายเลยนะคะแต่ก็ยังเล่นสนุกได้อยู
0: ่
3: จนกระทั่งเรียนรู้มองจากคุณแม่เห็นคุณแม่ใส่รองเท้าใส่รองเท้าบ้างแล้วก็ลงไปใกล้ชิดสัมผัสกับตัวทรายมากขึ้นจนทุกวันนี้ก็เล่นได้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลินเลย
0: ค
3: ่
0: ะ
3: ขอบคุณค่ะ
0: ถ้าจะดูกันอีกทีเนี่ยจะเห็นว่าเขามีวิธีการแก้ปัญหาหลายแบบมากเลยนะคะตั้งแต่บอกว่าขยับไปใกล้ใกล้ๆกับการเรียนแบบโดยการใส่รองเท้า
3: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละขั้นเนี่ยมันเป็นพัฒนาการทั้งนั้นเลยนะคะเราจะเห็นว่าโอ้ตั้งแต่เด็กที่เล่นไม่ได้จนไปถึงเล่นได้เล่นอ่
3: ะ
0: ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการทำเนี่ยมันเห็นชัดมากนะคะว่าเด็กเรียนรู้จริง
1: ๆ
3: ค่ะอย่างนี้ระหว่างเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นหรือแม้แต่เหตุการณ์ที่น้องเองยังไม่อยากจะเล่นไม่อยากมีส่วนร่วมอะไรแบบนี้เราสามารถสอนอะไรระหว่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้กับลูกเราได้บ้างไหมคะ
0: ได้หลายอย่างนะคะ
3: ตั
0: วอย่างเช่นว่าโดยการให้เขาสัมผัสเองนะคะให้รู้เองว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เป็นอันตรายแล้วก็ จะไม่ทำให้เขาจะต้องกลัวกับความกลัวที่เขามีอยู่นะคะซึ่งมันอาจจะเป็นนิทานก็ได้เล่าผ่านนิทานก็ได้ในเรื่องของทรายในเรื่องของหาดทรายทำให้เด็กเนี่ยมีความสนใจอยากจะไปสัมผัสมันมากขึ้นหรือว่าอาจจะ

0: ทำกิจกรรมบางอย่างที่มันมีทรายเข้ามาเป็นส่วนประกอบแล้วก็ได้สัมผัสจริงๆขึ้นมาใช่ไหมคะพอเขารู้สึกว่านั่นมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เห็นอย่างที่คิดอะไรเงี้ยเขาก็สามารถที่จะกล้าที่จะลงไปได้แต่สำหรับเด็กเล็กในวัยนี้เนี่ยนิทานจะเป็นสิ่งที่ช่วยได้มากที่สุดเลยนะคะเพราะว่าเด็กจะรู้สึกว่าตัวเองคือตัวละครในนิทานนั้นถ้าตัวละครในนิทานนั้นหรือว่าเป็นเพื่อนตัวละครในนิทานนั้นเป็นลูกหนูหรือลูกปูอะไรเงี้ยที่เดินตามแม่ปูไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปสู่สิ่งที่เขาไม่รู้จักหรือว่ายังไม่เคยสัมผัสได้
1: หรือว่าอย่างถ้าลูกมีตัวการ์ตูนตัวโปรดในนิทานแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องอย่างเช่นตุ๊กติ๊กไปเที่ยวทะเลอะไรแบบนี้เขาดูแล้วก็โอ้โหเที่ยวทะเลสนุกแบบนี้อยากไปบ้างเรื่องราวนี้ท่านก็สามารถนำลูกสู่อีกโลกหนึ่งเปิดโลกกว้างให้
0: ใช่
1: ในด้านที่เขาอาจจะยังไม่เคยหรือว่าไม่กล้าได้
0: ใช่
1: ไหม
0: คะ
1: เพราะอย่างโน้ตเองลูกอยู่ในวัยนี้เหมือนกันค่ะ2ขวบก็เริ่มจะแบบความคิดเป็นตัวของตัวเองไม่ค่อยฟังแม่บ้างสอนอย่างทำอย่างเวลาอยากให้ทำอะไรเล่านิทานเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นเลยค่
0: ะ
1: เขาเล่าไปเขาก็ทำตามได้อย่างง่ายดายเชื่อนิทานมากกว่าเชื่อแม่นะคะ
0: ถูกต้องค่ะตัวละครในนิทานคือคนที่ใกล้กับเขามากที่สุดเป็นเพื่อนของเขาหรือเป็นตัวเขาเองเพราะฉะนั้นเด็กจะยินดีจะทำตามตัวละครในนิทานมากกว่าทำตามที่คุณพ่อคุณแม่บอกเพราะงั้นเราอาจจะต้องใช้กลยุทธ์ตรงนี้ในการที่โน้มน้าวให้เขาทำกิจกรรมบางอย่าง
1: ค่ะจากคลิปที่คุณแม่ครูนกเล็กเนี่ยนะคะได้ส่งเข้ามาเราได้เรียนรู้แล้วก็มีหลักการ BBL อะไรที่อยู่ในคลิปที่ได้ใช้กับลูกใช้กับเด็กๆบ้างคะ
0: ในส่วนของตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปนะคะคุณแม่เนี่ยจะมีวิธีการจัดการถึงแม้คุณแม่จะบอกว่าก็ไม่ได้ตั้งใจจะทำอย่างนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วคุณแม่มีวิธีการที่จะจัดการให้ลูกเนี่ยสามารถที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะคะโดยการเป็นตัวอย่างนะคะโดยการที่เรียกว่าอะไรนะคะโน้มน้าวใจ
2: ใ
0: คือหาวิธียังไงก็ได้
2: ไม่บังคับเขาว่าจะต้องขยันขยอทำสี่ทำสี่
0: ใช่นะคะ
2: คือเราก็ทำเหมือนเป็นกุศโลบายหลอกล่อไปเขาก็เพลินไปอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะถ้าเราสังเกตดูตอนแรกเนี่ยนะคะถ้าตอนที่คุณยายอุ้มมาแล้วก็จะให้เขาลงไปเขากลัวมาก
1: เกาะเหมือนแบบว่า
0: ใช่แน่นเลย
1: ไม่
0: ผ่อนเลยนะคะบอกว่าไม่กล้าเลยแล้วก็ร้องตรงนั้นเนี่ยพอถ้าคุณแม่บังคับต่อไปเนี่ยเด็กจะกลัวไปเลยจะไม่ชอบตรงนี้เราบอกว่าลิมบิกเด็กปิดลิมบิกคือหมายถึงว่าสมองส่วนอารมณ์เขาเนี่ยปิดทันทีเลยไม่เล่นไม่เอาแล้วกลัวร้องไห้เลิกแล้วอาจจะกลัวทรายไปอีกนานแต่ว่าคุณแม่ไม่ได้ทำแบบนั้นก็ปูเสือ
1: ไม่เอาก็ไม่เอาเราไม่อยู่พื้นที่ปลอดภัยเซฟโซนของลูกนะ
0: คะใช่ค่ะแล้วค่อยๆขยับออกไปในลักษณะแบบนี้ก็คือช่วยให้ตุ้นเราบอกว่ากระตุ้นหรือเปิดสมองส่วนที่เป็นส่วนอารมณ์ของเขาให้เบิกบานขึ้นอยากรู้อยากทำมากขึ้นเพราะนั้นเด็กในวัยนี้เนี่ยพอเขารู้สึกว่ามันโอเคนะอยากทำและอยากเล่นเขาก็จะค่อยๆที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเขาเองโดยไม่ต้องมีใครบังคับ
1: แล้วก็มีอีกเรื่องนึงนะคะที่พี่หูหนูบอกว่าสำคัญเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะกับเด็กๆในเรื่องของอาหารกายอาหารใจที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ประสิทธิภาพตามพัฒนาการของลูกรักของเราอันนี้เป็นยังไงคะคุณแม่ที่ได้ทำคลิปอีกตัวนึงตัวนี้ด้วยค่ะ
2: ค่ะในเรื่องของอาหารกายอาหารใจเราก็ดูแลเขามาตั้งแต่อยู่ในครรภ์นะ
1: คะ
2: แล้วก็ใส่ใจในเรื่องอาหารการกินตั้งแต่
1: สำคัญมาก
2: ค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้มองถึงเน้นแต่เรื่องนั้นอย่างเดียวเราก็พูดถึงอยากให้เขาพัฒนาการดีตั้งแต่ในครรภ์
1: สามารถกระตุ้นได้ตั้งแต่อยู่ในท้องคุณแม่เลย
2: ค่ะก็ศึกษาดูในวิดีโอคุณหมอ
1: คุณแม่ทำอะไรบ้างที่คิดว่าโอ้ได้ผลเนี่ยลูกเราคลอดออกมาแล้วมันเกิดมาจากเรื่องที่เราทำกับเขาตั้งแต่ตอนอยู่ในท้องอะค่ะ
2: ร้องเพลงร้องเพลงเป็นนิทานเพลง
1: ตั้งแต่ท้องได้กี่เดือนคะ
2: โอ้ท้องได้ตั้งแต่ประมาณ5เดือนที่เขาเริ่มดิ้น
1: ค่ะ
2: ก็เริ่มร้องเพลงร้องเพลงแล้วตบท้องเบาๆอะไรเงี้ยเป็นจังหวะไปอะไรเงี้ยก็พอดีว่าได้นิทานเพลงมาก็ร้องเพลงนั้นนะคะซ้ำๆ
1: เพลงเดิมเลยคุณแม่ร้องอะไรแฮปปี้ก็ร้องไปเรื่อยๆ
2: ใช่ค่ะก
1: ็
2: จนกระทั่งใกล้คลอดแต่สังเกตว่าทุกครั้งที่เรามีการร้องแล้วก็คลอดท้องเขาจะมีการตอบสนองค่ะเขาจะดิ้นตลอด
1: ค่ะโหดีจังเลยเ
2: มื่อ
1: จริ งอย่างเด็กตอนที่อยู่ในครรภ์ของเราประมาณ5เดือนประสาทสัมผัสทางด้านการได้ยินก็สร้างหูนี่สร้างครบสมบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้นก็ได้ยินคุณแม่พูดคุยอะไรถึงแม้จะผ่านน้ำคร่ำก็ตามทำนองการพูดคุยของคุณแม่ก็เด็กก็จำได้ดีแม้กระทั่งวันคลอดออกมาถ้าได้ยินเสียงที่เคยได้ยินในท้องก็อุ่นใจนะคะและอย่างเรื่องของอาหารกายได้ดูแลยังไงต่อเนื่องหลังจากคลอดออกมาบ้างคะ

0: ก็ให้ดื่มนมแม่ทานนมแม่จนกระทั่งขวบ2เดือน
1: ดีจังเลยค่ะ
0: น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงมากไม่ป่วยเลยค่ะอันนี้ดีจริงๆแล้วก็พัฒนาการเขาดีมากเขาคว่ำตั้งแต่ได้ประมาณ2เดือนกว่าๆก็คว่ำแล้วแต่ปกติเด็กประมาณ3เดือน
1: ค่ะ3 4 5เดือน
0: ใช่
1: กว่าจะคว่ำ
0: คอเขาก็ตั้งเลย
1: พัฒนาการวัยสุขภาพแข็งแรงจริงๆนมแม่ก็เปรียบเสมือนทั้งอาหารกายแล้วก็อาหารใจด้วยเพราะว่านอกจากได้โภชนาการที่ดีครบถ้วนได้ภูมิต้านทานจากคุณแม่ยังมีเรื่องของเวลาเราอุ้มเขาทานนมสัมผัสซบตาอกกอดลูกจะอบอุ่นมากๆเลยนะคะ
0: ใช่ก็ เวลาทานนมก่อนจะนอนก็เปิดเพลงนิทานแล้วก็เพลงกล่อมเด็กคุณพ่อเขาก็ไลฟ์เพลงกล่อมเด็กใส่อินสามแล้วก็เสียบให้ฟังก่อนนอนทุกคืนเลยตั้งแต่เล็กๆเลยอย่างเงี้ย
1: ดีจังเลยถูกใจเลยดูเป็นเด็กอารมณ์ดี
0: อ
1: ยู่ตลอดเวลาด้วย
2: ตามที่คุณแม่ได้บอกมานะคะคุณนกเล็กบอกมาว่าเนี่ยตั้งแต่เด็กอยู่ในน้องถูกใจอยู่ในท้องเลยเนี่ยคุณแม่ร้องเพลงเปิดเพลงเปิดเพลงให้ฟังในขณะเดียวกันเคาะไปด้วยนะคะเด็กจะได้ในเรื่องของจังหวะด้วยนะคะอันนั้นเนี่ยเด็กเนี่ยเกิดการเรียนรู้แล้วแล้วพอเขาคลอดออกมาเนี่ยเพลงเดิมๆของเขาเนี่ยมันก็ยังอยู่ในวังวนของการคิดหรือสมองของเขาอยู่คุณแม่ก็สามารถที่จะร้องพอเขาร้องเพลงนี้ได้พอแม่ร้องเพลงนี้เนี่ยถ้าเกิดเด็กร้องไห้เนี่ยบางทีเนี่ยเด็กจะรับรู้ได้ทันทีเลยเขาจะรู้สึกปลอดภัยได้ทันทีเลยไม่แน่ใจว่าคุณแม่เคยสังเกตตรงนั้นด้วยหรือเปล่า
1: เคยไหมคะเคย
0: พิสูจน์เวลาเขางอแงมากๆก่อนเพราะว่าเขาจะชอบงอแงมากๆตอนง่วงนอนจะนอนเด็กง่วงนอนจะงอแงมากก็ร้องเพลง
2: ค่ะ
0: ตบก้นร้องเพลง
2: แล้วเขาก็จะสงบลงถูกไหมคะเพราะว่าเขาเรียนรู้ตั้งแต่อยู่ในท้องแล้ว
1: ดีจังเลยของโนเดนก็พิสูจน์เรื่องนี้เหมือนกันนะคะเพราะว่าร้องก็ร้องตั้งแต่5เดือนพอรู้มาว่าดีกับลูกก็ร้องมาเลยเพลงหนึ่งร้องไปพอวันคลอดนดคลอดธรรมชาติก็เลยขอว่าคุณหมออยากให้ลูกกินนมแม่เร็วๆอะไรเงี้ยเอามากระตุ้นนมแม่เลยระหว่างที่ลูกแบบยังทานนมแม่ไม่ได้ก็เริ่มงอแงเริ่มร้องไห้แล้วร้องเพลงที่เคยร้องให้เขาฟังตอนอยู่ในท้องตั้งแต่5เดือนหยุด
2: หยุด
1: หยุดร้องแล้วก็เงี่ยหูฟังเลยตั้งแต่แรกคลอดเขาก็รับรู้ได้จริงแล้วเกิดพัฒนาการดีด้วย
2: ใช่ค่ะอันนั้นพิสูจน์ได้ชัดเจนมากเลยนะคะอีกอย่างนึงที่เราพูดถึงอาหารกายอาหารใจเนี่ยนอกเหนือจากที่คุณแม่เป็นคนให้แล้วเนี่ยทุกคนที่อยู่ในครอบครัวก็มีส่วนที่จะให้อาหารใจกับเด็กเหมือนกันนะคะว่าจะเป็นคุณตาคุณยายที่เราเห็นอยู่ในคลิปนะคะคุณพ่อนะคะทุกคนเนี่ยคือส่วนประกอบของการให้อาหารใจนะคะคุณตาคุณยายเนี่ยช่วยดูแลน้องนะคะน้องถูกใจตั้งแต่เริ่มต้นเลยไหมคะ
0: คุณยายมาดูแลตั้งแต่คลอดเลยค่ะตั้งแต่วันแรกที่คลอดเลย
2: ค่ะ
0: ก็มานอนอยู่ที่โรงพยาบาลด้วย
2: เพราะฉะนั้นน้องก็จะรู้สึกว่าเขามีสังคมที่ปลอดภัยจะเราจะเห็นว่าน้องถูกใจเนี่ยค่อนข้างจะเรียกว่าไม่ห่วงตัวคือไปกับคนนี้ก็ได้คนนั้นก็ได้
1: ค่ะนี่ก็ไปกับทีมงานแล้วนะ
2: คือหมายถึงว่าเป็นมิตรแล้วก็ร่าเริงแจ่มใสนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ค่อนข้างจะอบอุ่นนะคะมีหลายๆคนที่เข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กจะรู้จักเปิดตัวเข้าสู่สังคมได้ง่ายขึ้นนะคะอันก็เป็นส่วนหนึ่งของอาหารใจด้วยเช่นเดียวกันนะคะความรู้สึกปลอดภัยที่จะเข้าหาผู้คนได้นะคะแล้วตรงนี้เนี่ยเราถามว่าแล้วการที่เด็กได้รับอาหารกายอาหารใจเนี่ยมันจะช่วยพัฒนานอกเหนือจากเรื่องร่างกายยังไงบ้างนอกเหนือจากเรื่องอารมณ์อย่างไรบ้างนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอาหารกายอาหารใจเนี่ยเปรียบเสมือนรากของต้นไม้ต้นไม้จะเจริญเติบโตได้เนี่ยจะต้องมีอาหารส่งเสริมมาจากทางรากนะคะเด็กที่มีความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยก็จะสามารถที่จะพาตัวเองไปสู่การเรียนรู้ที่ดีขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นการเรื่องการคิดเขาจะไม่กลัวที่จะคิดเขาจะไม่กลัวที่จะลงมือทำเพราะเขารู้สึกว่ารากฐานเขามั่นคงปลอดภัยอย่างที่น้องถูกใจแสดงให้เราเห็นว่าเออทำอย่างนี้ถึงแม้ฉันจะกลัวทรายแต่ฉันกล้าที่จะแบบทำตามที่แม่ทำขยับเข้าไปได้อย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กที่ได้รับอาหารใจจากคนรอบข้างจะมีความได้เปรียบมากกว่าในการเรียนรู้
1: สุดท้ายนี้อยากให้ทั้งสองท่านได้ฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านเริ่มจากคุณแม่ของเราก่อนเลยนะคะคุณครูนกเล็กถึงเรื่องของหลักการ BBL ที่สามารถนำไปใช้กับลูกแล้วก็ดูแลลูกของเราให้เติบใหญ่อย่างสมบูรณ์ทั้งกายและใจค่ะ
0: ค่ะก็ต้องฝากไว้ถึงคุณพ่อคุณแม่นะคะบางทีเราเลี้ยงเขาเนี่ยเราอย่าไปมุ่งเน้นแต่อาหารภายนอกคือสภาพจิตใจเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมาก

0: ค่ะก็จะทำให้เขาเติบโตมาเป็นเด็กที่ดีแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตได
1: ้ค่ะสุดท้ายขอทำแนะนำจากพี่หูหนูวิทยากรของเราด้วยค่ะ
2: จริงๆคุณแพะคุณแม่คุณนกเล็กพูดไปเนี่ยชัดเจนมากเลยเป็นความเข้าใจที่ชัดเจนมากๆคือเราไม่ได้หวังพึ่งแต่สิ่งแวดล้อมภายนอกหรือว่าอาหารที่เราให้เข้าไปจากภายนอกแต่ว่าความใส่ใจเวลาที่มีคุณภาพที่คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองให้กับเด็กอันนั้นคือสิ่งสำคัญที่สุดเราบอกว่าเราอยากให้ลูกเราฉลาดเพราะฉะนั้นเราต้องลงทุนกับสิ่งนี้ด้วยการให้เวลาด้วยการให้ความรักนะคะด้วยการใส่ใจเขาให้มากที่สุดตั้งแต่เขายังอยู่ในท้องของเราจนเขาเติบโตขึ้นมานะคะเขาจะเรียนรู้ได้อย่างสมวัยขึ้นอยู่กับคุณพ่อคุณแม่และปกครองและคนที่อยู่รอบข้างค่ะสมองดีสร้างได้จริงๆนะคะ
1: ค่ะสมองดีสร้างได้นะคะคุณผู้ชมคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองคนที่อยู่ใกล้ชิดกับลูกที่สุดเลี้ยงดูลูกมาตั้งแต่เล็กๆนะคะเป็นคนสำคัญที่จะช่วยให้เขาเติบใหญ่ได้อย่างเต็มที่รวมไปถึงสามารถจัดเรื่องของกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะแล้วก็ดีที่สุดให้กับลูกของเราได้ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณวิทยากรของเราทั้งสองท่านนะคะขอบคุณคุณนลินีโสรนสุทธิค่ะนักจัดการความรู้อาวุโสนะคะสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ค่ะรวมถึงคุณแม่ของเรานะคะคุณครูนกเล็กค่ะคุณจิรพัฒน์สุการทงคุณแม่ของน้องถูกใจขอบคุณน้องถูกใจด้วยนะคะตอนนี้ไปเที่ยวเล่นพัฒนาการอยู่แล้วด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมครั้งหน้านะคะมาพบกับผู้ชนะการประกวดค่ะโครงการประกวดคลิปสั้นสมองดีสร้างได้ในช่วงวัย 3-7 ปีจะเป็นใครและเป็นเรื่องราวของคลิปอะไรนั้นน่าสนใจมากๆห้ามพลาด นะคะครั้งหน้านั่นเองวันนี้เราทั้ง3คนต้องลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ในสมองดีสร้างได้สวัสดีค่ะ
3: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
3: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่
1: หนูดีทำได้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนู

0: ค่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูได้

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จ็บได้ป่ะ
1: ทนไหวอยู่ล่ะ
0: ทนเข็มได้ป่ะ
1: ทนได้อยู่แล้ว
0: มาขนาดนี้ก็ดีเลยกับคาร์บอนบดของฟิลเลอร์มันสามารถเทียบเท่ากับการยกกระชับหน้าได้หรือเปล่าผิวที่ไหม้จากการกระชับผิวหน้าด้วยความร้อนเนี่ยเราจะต้องมีวิธีการระวังยังไงไม่ให้เกิดขึ้นหรือมีวิธีการรักษายังไงเตรียมตัวยังไงเดี๋ยวให้คุณหมออธิบายได้เลยค่ะสวยหล่อขอสืบกับซาร่าค่ะวันนี้จะพาทุกคนนะคะไปเฟ้นหาความจริงเกี่ยวกับความสวยความหล่อตั้งแต่หัวจรดเท้าทำแบบไหนถึงดูดีกินอย่างไรให้ถูกต้องจะเสริมตรงไหนให้เข้ากับตัวคุณโดยที่เราจะได้รับคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยพยานและโจทย์ที่จะเป็นตัวแทนไขข้อสงสัยไปด้วยกันสวยหล่อขอสืบของเราเข้าประเด็นกันเลยดีกว่านะคะกับประเด็นในวันนี้ค่ะเราจะมาเจาะคดีซึ่งคดีก็คือยกกระชับหน้าไม่ต้องผ่าตัดนี่เรื่องไหนที่เป็นประเด็นอยู่บ้างเดี๋ยวเราจะค้นหาไปพร้อมๆกันนะคะไม่ว่าจะเป็นยกกระชับหน้าคืออะไรบอทฟิลเลอร์เทียบเท่ายกกระชับหน้าแบบไม่ผ่าตัดได้หรือไม่กระชับหน้าแบบไม่ผ่าตัดหรือผ่าตัดแบบไหนดีกว่ากันยกกระชับเสร็จแล้วจะทำให้เรายิ้มแข็งๆเหมือนกับฉีดโบท์หรือเปล่ารวมไปถึงผิวที่ไหม้จากการยกกระชับหน้าด้วยความร้อนเนี่ยเราจะมีวิธีการระวังอย่างไรหรือว่ามีวิธีรักษาไม่ให้เกิดขึ้นได้อย่างไรบ้างนะคะยกกระชับหน้าเมื่อได้ยินคำนี้จะทำให้รู้สึกถึงความแก่ของผิวหน้าขึ้นมาทันทีเลยหรือบางครั้งนะคะผิวหน้าที่เราหย่อนเกินอายุไปบ้างไม่ว่าจะเป็นใต้ตาร่องแก้มหางตานะคะถึงเวลาต้องกระชับให้กลับมาเต่งตึงกันแล้วค่ะช่วงหน้าต้องติดตามกันให้เต่งตึงนะคะสวยหล่อขอสืบสวยหล่อขอสืบในช่วงนี้นะคะเราจะมาไขคดีกันค่ะซึ่งคดีที่เราจะมาสืบกันในช่วงนี้ก็คือยกกระชับหน้าไม่ต้องผ่าตัดค่ะและแน่นอนที่สุดนะคะวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมกับอินฟลูเอนเซอร์ที่จะมาไขข้อสงสัยไปด้วยกันค่ะขอต้อนรับศาสตราจารย์แพทย์หญิงกมุฎนาถจันทประภาสาขาวิชาโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยอินฟลูเอนเซอร์ของเราค่ะน้องมายธนพรรัตนสติวิมลค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค
0: ่
2: ะ
0: อาจารย์หมอสวัสดีค่ะน้องมาย
2: สวัสดีค่ะ
0: เอาล่ะประเด็นนะคะของเราแน่นอนยกกระชับหน้าไม่ต้องผ่าตัดในประเด็นนี้ถามคุณหมอเลยนะคะว่ายกกระชับหน้าคืออะไรคะ
3: ค่ะก่อนอื่นที่เราจะรู้เนี่ยว่ายกกระชับหน้าคืออะไรเราต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าพอเราอายุมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยโครงสร้างต่างๆมันก็เปลี่ยนไปนะคะของใบหน้าไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนที่ลดลงไม่ว่าจะเป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันต่างๆมันก็หย่อนคล้อยลงมาหรือแม้แต่ไขมันในที่ต่างๆที่เราไม่ต้องการอย่างเหนีย

0: อย่างเงี้ยมันก็โผล่ขึ้นมาใช่มั้ย
1: คะ
0: ดังนั้นการยกกระชับหน้าเนี่ยก็คือเราจะไปทํายังไงเพื่อแก้ไขสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะทํายังไงให้คอลลาเจนมันสร้างมากขึ้นจะทํายังไงให้เหมือนกับเชือกที่หย่อนลงมาเนี่ยขึงตึงขึ้นมามากขึ้นหรือทําให้ไขมันบริเวณส่วนเกิดที่เราไม่ต้องการเนี่ยลดลงไปโดยรวมก็คือจะทํายังไงให้ใบหน้าเนี่ยอ่อนเยาว์ลงไปนะคะ
1: แสดงว่าเหมาะกับคนที่มีอายุ
0: ก็มีอายุพอสมควร
1: ตอนนี้ไม่เด็กนะไม่ต้อง
0: ใช่ใช่สวยมากอยู่แล้ว
2: ขอบคุณค่ะคุณหมอขอรับคำชมนะคะ
1: เคยยกกระชับหน้า
3: จริงๆแล้วอ่ะส่วนตัวยังไม่เคยยกกระชับจริงจังขนาดนั้นแต่ว่านี่คิดว่าฟิลเลอร์อะไรเงี้ยใส่จิ้มก็น่าจะพอ
1: พูดมาขนาดนี้ก็ดีเลยนะคะกับคำว่าโบท็อกซ์ฟิลเลอร์เนี่ยมันสามารถเทียบเท่ากับการยกกระชับหน้าได้หรือเปล่า
0: จริงๆมันแตกต่างกันนะคะโบทูนหรือน้องท็อกซินเขาก็คือจะไปออกฤทธิ์ที่กล้ามเนื้อค่ะเวลาที่เราแสดงอารมณ์มาชั่วนาตาปีนะคะใบหน้าของเราเนี่ยไม่ว่าจะยิ้มตีดกาขึ้นไม่ว่าจะขมวดคิ้วสงสัยหรือว่าเหม็นอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีร่องตรงจมูกใช่ไหมคะที่ต่างๆเหล่านี้เวลาทำไปนานๆมันจะเริ่มเยอะขึ้น
1: เยอะขึ้น
0: เรื่อยๆเราก็จะใช้โบทูลินัมท็อกซินเนี่ยไปคลายกล้ามเนื้ออันนี้ก็คือไปลดริ้วรอยจากการแสดงอารมณ์นะคะแต่ในส่วนของฟิลเลอร์เนี่ยอย่างที่เกริ่นให้ฟังแล้วก็คือว่ามันเริ่มมีการสูญเสียองค์ประกอบบางอย่างเช่นร่องลึกร่องแก้มต่างๆหรือแม้โครงสร้างต่างๆของผิวบางอย่างที่มันยุบลงไปฟิลเลอร์เนี่ยก็จะไปเติมเต็มขึ้นมาขณะที่เครื่องมือที่ใช้ในการยกกระชับเนี่ยเขาจะใช้พลังงานความร้อนค่ะเขาไปทำให้เกิดการยืดตึงขึ้นมาสร้างคอลลาเจนแล้วก็ลดไขมันในส่วนต่างๆที่เราไม่ต้องการดังนั้นกลไกการออกฤทธิ์เนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะคะ
1: โอเคงั้นสรุปทบทวนอีกสักนิดนึงสำหรับในเรื่องของโบทก็จะเป็นในเรื่องของกล้ามเนื้
0: อโบทลดริ้วรอยที่เกิดจากการแสดงอารมณ์ฟิลเลอร์เติมเต็มร่อง
1: ที่ลึกลงไปใต้ตาร่องแก้มน้ำหมากอะไร
0: อย่างนั้นถูกต้องส่วนเครื่องยกกระชับเนี่ยก็ไว้ขึงลิฟต์หน้าขึ้นมาหรือว่าลดไขมันในส่วนที่เราไม่ต้องการของใบหน้าค่ะ
1: แสดงว่าเป็นเรื่องของนวัตกรรมเหมือนกัน
0: ใช่ไหม
1: ในเร
0: ื่อง
1: ของ
0: การ
1: ยกกระชับเพราะว่ามันมีเรื่องของความร้อนเรื่องของเทคโนโลยีที่เข้ามาด้วยถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันมีการยกกระชับแบบผ่าตัดกับไม่ผ่าตัด
0: ค่ะ
1: ยังไงคะ
3: กรณียกกระชับแบบไม่ผ่าตัดเนี่ยเขามีวิธีไหนบ้างคะ
0: ก่อนอื่นก็ขอเปรียบเทียบระหว่างผ่าตัดกับไม่ผ่าตัดก่อนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยจะทำอะไรขึ้นอยู่กับความพอใจค่ะแล้วก็อายุด้วยนะคะถ้าเกิดว่าอายุค่อนข้างมากแล้วหย่อนคล้อยมากๆแล้วเครื่องเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะช่วยคุณได้ระดับหนึ่งเท่านั้นเองก็ถ้าต้องการการเปลี่ยนแปลงแบบทันทีทันใดก็ผ่าตัดอาจจะดีกว่าแต่แน่นอนการผ่าตัดเนี่ยก็จะต้องเสี่ยงกับการดมยานะคะมีระยะพักฟื้นแล้วใบหน้าก็จะเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วคือเปลี่ยนไปเลยก็ต้องยอมรับว่าอย่างคนไทยอะค่ะบางคนเขาก็อาจจะไม่ได้ชอบให้มีคนมาทักว่าไปทำอะไรมาผ่าตัดมาหรือเปล่ากรณีแบบนี้เครื่องยกกระชับจะตอบโจทย์ค่ะเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นมันจะค่อยเป็นค่อยมาค่อยสร้างคอลลาเจนมากขึ้นค่อยๆไปขึงอวัยวะหรือว่าโครงสร้างเนื้อเยื่อต่างๆที่มันหย่อนให้มันขึงมากขึ้นเรื่อยๆพูดง่ายๆก็คือก็จะอายุย้อนลงไปสักระดับนึง5ปี8ปีโดยที่ยังเป็นตัวเราไม่เหมือนเป็นคนอื่นนะคะก็ค่อนข้างธรรมชาติแต่ว่าก็ไม่ได้มากมายเท่ากับการผ่าตัดค่ะ
1: แต่ว่าถ้าในเรื่องของผ่าตัดมันเป็นการเปลี่ยนทันที
0: มันเป็นการเปลี่ยนทันทีก็จะเห็นชัดไปเลยแล้วก็ถาวรกว่าอันนี้แน่นอนก็คือเขาจะมีฤทธิ์ที่ยาวนานกว่าในขณะที่ในส่วนของเครื่องยกกระชับเนี่ยอาจจะ6เดือน1ปีก็อาจจะคล้อยกลับมาใหม่แล้วในส่วนของกรอบหน้าเนี่ยถ้าเราต้องการให้ชัดเจนมากขึ้นเพราะบางคนก็หน้ากลมๆนึกออกมั้ยคะเครื่องเหล่านี้ก็จะสามารถยกกระชับให้เราเห็นทํานองจอลายอ่ะค่ะกรอบหน้าเนี่ยชัดเจนมากขึ้นได้ค่ะ
1: ในส่วนตรงนี้
0: ใช่ใช
1: ่แต่สุดท้ายแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นการยกกระชับหน้าแบบไม่ผ่าตัดก็จะมีวันกลับคืน
0: แน่นอนค่ะ
1: อยากถามคุณหมอในเรื่องของที่คุณหมอบอกว่ามันช่วยเรื่องคอลลาเจนด้วยเลย
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ถ้าเรายิ่งไปกระตุ้นเนี้ยมันมีวันหมดไหมคะหรือมันจะดีขึ้น
0: คือธรรมดาแล้วพอเราอายุมากขึ้นเรื่อยๆอะค่ะจริงๆอายุเกิน30นะคะคอลลาเจนก็จะลดลงเป็นเปอร์เซ็นต์มากขึ้นเรื่อยๆตามอายุถ้าเรามีวิธีการใดที่จะเสริมการสร้างสิ่งเหล่านี้ความร้อนจากเครื่องมือเหล่านี้จะไปกระตุ้นเซลล์ที่สร้างคอลลาเจนให้เขาทำงานมากขึ้นก็เหมือนกับรีสตอร์กลับมาค่ะกระตุ้นให้มันมีมากขึ้นกลับมาฟื้นให้เราดูมีความอ่อนเยาว์เทียบเท่ากับตอนสัก5ปีที่แล้วอะไรประมาณนี้นะคะ
1: แสดงว่าเป็นความเข้าใจผิดของซาร่าเหมือนกันเวลาคิดว่าโดนความร้อนเยอะๆเนี่ยมันจะยิ่งไปกระตุ้นใ

0: ขาเกิดขึ้นแต่ว่ามันก็จะมีวันที่เสื่อมเร็วหรือเปล่า
1: คือเวลาที่กระตุ้นเนี่ยเราต้องพักด้วยนะคะสาระไม่ใช่ว่าเรากระตุ้นทุกๆ 2-3 เดือนไปเรื่อยๆคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามี injury เรากระตุ้นให้เกิดการสร้างเราก็ต้องรอให้เขาสร้างแล้วถึงจุดหนึ่งที่เขาสร้างจนจบแล้วอะเราก็กระตุ้นใหม
0: ่
1: ค
0: ่ะก็ต้องทิ้งระยะเวลาให้ธรรมชาติเขาได้ทำงานเขาไปด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: น่าสนใจมากนะคะถ้ามองในกรณีแบบนี้นะน้องไมค์ก็รู้สึกว่าจะน่าสนใจเหมือนที
2: ่
0: กับการทำไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องเจ็บด้วย
2: ไม่ต้องพักฟื้น
1: แต่ว่าอันนี้ขอแก้ตัวนะขอแก้นิดนึงค่ะเจ็บอยู่ค่ะเจ็บอยู่
0: เหรอคะ
1: no pain no gain ค่ะ
2: ยังไม่โอเคค่ะ
0: เจ็บต่างกับผ่าตัดยังไง
1: คือผ่าตัดเราก็ดมยาสลบใช่ไหมคะก็ไม่ได้รู้สึกถึงความเจ็บปวดในตอนนั้นแต่ตื่นมาก็จะรู้สึกเจ็บแต่เครื่องมือเหล่านี้เนี่ยจะต้องอาศัยฟีดแบคระหว่างตัวผู้ทำกับคุณหมออยู่เสมอนะคะว่าความร้อนระดับนี้จะรู้สึกร้อนๆจะรู้สึกร้อนๆจี๊ดๆได้หรือรู้สึกร้าวๆได้บ้างในบางบริเวณดังนั้นเนี่ยถ้าจะเรียกได้ว่าไม่มีความเจ็บปวดเลยอาจจะไม่ใช่นะคะ
0: เราต้องมีเจ็บบ้าง
1: ใช
0: ่ทนเจ็บได้ป่ะ
2: ทนไหวอยู่แล้ว
0: ทนเข็มได้ป่ะ
2: ทนได้อยู่แล้ว
0: เคยเจอเข็มแบบว่าใหญ่ๆวะ
2: มีหลายสายแหละ
0: ใช่พี่ก็แบบว่าก็สู้นะเพื่อความสุขเอาจริงผู้หญิงคนเราอ่ะเป็นเพศที่แข็งแรงมากและอดทนมากๆไม่ใช่แค่อดทนเรื่องเข็มนะอดทนกับการใช้ชีวิตเองก็เริ่มจะอดทนละ
1: แต่ผู้ชายก็มาทำเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวนี้ผู้ชายดูแลตัวเองมากค่ะก็ไม่มีใครอยากแก่เน
0: า
1: ะ
0: ส่วนใหญ่ที่เขามาดูแลเนี่ยเขาดูแลส่วนไหนเป็นพิเศษคะ
1: ค่ะผู้ชายก็เช็คเช่นเดียวกับผู้หญิงเลยค่ะเขาก็ต้องการความเฟิร์มใช่ไหมคะต้องการความกระชับของใบหน้าริ้วรอยต่างๆที่เกิดจากการแสดงอารมณ์หรืออะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเป็นมากขึ้นเรื่อยๆมันก็ถาวรนะคะดังนั้นเขาก็จะพยายามอยากจะหยุดเวลาตรงนั้นไว้หรือว่าย้อนกลับไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยโอ้ผู้ชายก็ดูแลตัวเองมากจริงๆค่ะ
0: ก็ไม่มีขยะแก่เนาะอยากอยู่แบบอยากอยู่แบบยังๆไปตลอดแต่ช่วงนี้แบบถ้าเกิดสมัยนี้นะก็ยังดีกว่าสมัยก่อนนะถ่ายมือถือยังมีฟิลเตอร์แล้วยังโกงอายุได้แต่ถ้าเกิดเห็นตัวจริงมันก็ควรที่จะใกล้เคียงกับสิ่งที่เขาเห็นด้วยอะไรอย่างนี้นะ
1: คะ
0: พูดถึงนวัตกรรมดีกว่าในเรื่องของการยกกระชับเนี่ยมันต้องใช้เทคโนโลยีมันมีชื่อเรียกเยอะเหลือเกินค่ะมันมีอะไรบ้างคะคุณหมอเอาต้า
1: ก็คือเอาเป็นว่าเทคโนโลยีหลักที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีไม่กี่อย่างนะคะมีตั้งแต่การใช้เครื่องวิทยุอย่างเช่นเครื่องมือพวกเตอร์มาชเนี่ยไม่รู้เคยได้ยินไหมนะคะหรือใช้พวกอัลตราซาวด์นะคะอย่างเช่นพวกไฮฟู
0: ่
1: หร
0: ือ
1: เอาเทอร่าอย่างเง
0: ี้
1: ยนะคะ
0: ซ
1: ึ่งเครื่องมือเหล่านี้ใช้หลักการคล้ายๆกันก็คือไปสร้างความร้อนที่ผิวให้คอลลาเจนเยอะขึ้นขึงเนื้อเยื่อต่างๆให้มันหดตัวลงให้เรามีการลิฟติ้งขึ้นมา
0: ค่ะ
1: ดังนั้นก็คือใช้ได้ผลทั้งหมดนะคะ
0: โอเคแสดงว่าหลักๆแล้วในเรื่องของการยกกระชับหน้าก็เป็นเรื่องของการใช้ความร้อน
1: ใช่ค่ะ
0: เข้าไปในยังชั้นผิว
1: ชั้นผิวในตำแหน่งที่แตกต่างกันไปก็คือเครื่องแต่ละเครื่องเนี่ยจะออกฤทธิ์ในจุดที่แตกต่างกันออกไปค่ะ
0: แต่ก็จะทำให้ผิวหน้าของเรากระชับ
1: ขึ้นendpoint เหมือนกัน
0: หลังจากทำเลยไหมคะเห็นผลทันทีเลย
1: คือการเห็นผลเนี่ยในวันแรกๆเนี่ยจะบวมก่อนนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะรู้สึกตึงๆบวมๆก่อนแต่ว่าการสร้างคอลลาเจนหรือการยึดขึงของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันเนี่ยมันจะค่อยๆเป็นมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นจุดสูงสุดที่เราจะเห็นเนี่ยก็อาจจะสัก1เดือนถึง2เดือนแล้วแต่ความนะคะมันจะ gradual มากค่ะมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นแล้วก็สวยสุดที่ประมาณ6เดือนแล้วก็อาจจะอยู่ถึงประมาณ1ปีก็กลับมาใหม
0: ่ก็กลับมาเติมปกตินะคะอย่างนี้อย่างมีคำถามสมมติว่าการยกกระชับเสร็จแล้วเนี่ยจะทำให้เราแบบยิ้มเป็น
2: ยิ้มพิซซ่าประสบการณ์ตรงคือนี่เคยไปบนแล้วนัดเจอผู้หลังจากนั้นผู้คิดว่าเรางอนเขาบอกทำไมวันนี้เธอดูตึงๆ
0: ทำให้ยิ้มให้ฉัน
2: ใช่คือฉันจริงๆแล้วในใจเรามีความสุขเราอิ่มเอมมาก
0: แต่
2: เรา
0: เนี่ยคือตึง
2: เรามีความเราโอเคใช่
0: ไหมเราไม่ได้ดึงแต่เราแค่ตึง
2: ตึงโบ
0: เราแค่ตึงโบ
2: ใช่ก็เลยแบบอยากรู้ว่าอย่างเงี้ยมันมีผลลัพธ์มันเหมือนกันไหมคะ
1: ผลลัพธ์ไม่เหมือนกันค่ะแตกต่างกันเลยนะคะอย่างที่หมอเรียนให้ทราบตั้งแต่ต้นนะคะว่าบทออกฤทธิ์ที่กล้ามเนื้อที่ใช้ในการแสดงอารมณ์มันจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมน้องไมค์ถึงอาจจะแสดงอารมณ์ได้ลดลงเวลาที่ฉีดมาแต่ว่าในเครื่องยกกระชับเนี่ยเขาไม่ได้ออกฤทธิ์แบบนั้นอย่างที่บอกก็คือเขาค่อยๆค่อยไปทำให้คอลลาเจนสร้างมากขึ้นดังนั้นเนี่ยผลมันจึงค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็ไม่ได้มีความตึงแบบเปลี่ยนไป
2: ยังไม่ถึงกับเปลี่ยนทันทีแต่ต้องค่อยๆ
0: เท่าที่ฟังแล้ว

0: แสดงว่าการยกกระชับเนี่ยในช่วงแรกหลังจากทำเสร็จปุ๊บบวมก่อนเริ่มบวมเหมือนร่างกายค่อยๆแบบปรับหน้าปรับคอลลาเจนปรับทุกอย่างหลังจากนั้นผ่านไปสักระยะหนึ่ง2อาทิตย์หรือถึงเดือนไหมคะ
1: 2บางคนก็2อาทิตย์ก็เห็นแล้วนะคะบางคนก็เดือนนึงบางคนก็2เดือน
0: ก็แล้วแต่ใช่แล้
1: วแต่ปฏิกิริยาแต่ละคนนี่เหมือนกัน
0: ค่ะนะคะแต่หลักๆก็คือจะเป็นในเรื่องของการนวัตกรรมการใช้ความร้อน
1: เป็นพลังงานจากเครื่องไปสร้างความร้อนใต้ผิว
2: แบบมันจะมีพวกไฮฟูอัลทาร่าเทอร์มาอย่างเงี้ยค่ะหนูจะรู้ได้ไงว่าอะไรหนูควรทำตัวไหนเหมาะกับหนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อย่างแรกเลยหมอต้องถามหนูว่าหนูต้องการแก้ไขส่วนไหนนะคะ
2: เหลี่ยงค่ะ
1: ค่ะโอเคค่ะเครื่องมือเหล่านี้เนี่ยนะคะจริงๆอัลทาร่ากับไฮฟูเป็นเครื่องมือตระกูลอัลตราซาวด์เหมือนกันในขณะที่เครื่องเทอร์มาเป็นเครื่องคลื่นวิทยุนะคะการออกฤทธิ์ของเขาเนี่ยจริงอยู่ทั้งคู่สร้างพลังงานมาเพื่อกระตุ้นให้ผิวเราดีขึ้นแต่เขาออกฤทธิ์กันคนละชั้นในส่วนของเตอร์มาดเนี่ยเขาจะออกฤทธิ์ความร้อนออกมาเป็นลำและลงไปถึงชั้นไขมันเลยดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราต้องการให้ใบหน้าเราเล็กลงหรือน้องมาอยากให้เหนียงเนี่ยหายไปเตอร์มาดอาจจะตอบโจทย์นะคะในส่วนของไฮฟูอัลเทอร่าเนี่ยเขาจะใช้ความร้อนคลื่นอัลตราซาวด์ไปทำตรงผิวในส่วนที่ต้องการขึงผิวจริงๆนะคะเขาเรียกชั้นนี้ว่าชั้นซัชก็คือเป็นชั้นที่เราต้องการยกหน้าเป็นชั้นที่หมอผ่าตัดใช้ผ่าตัดยกหน้าอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยตำแหน่งที่เขาใช้ฮิตเนี่ยมันจึงเป็นตำแหน่งที่จำเพาะเจาะจงมากก็คือใช้ยกขึ้นมาเลยนะคะในส่วนของอัลตร้ากับไฮฟูเนี่ยอาจจะเหมาะกับคนที่ไม่ได้ต้องการให้หน้าเล็กลงมากแต่ต้องการลิฟติ้งเอฟเฟกต์เยอะๆ อาจจะเหมาะกับคนที่อายุมากขึ้นหน่อยที่ไม่ต้องการให้ขึ้นม
0: าเป็นยกตัวอย่าง
1: ค่ะยกตัวอย่าง
0: ว่าคนที่มีอายุแล้วอยากจะแบบเรื่องผิว
1: ใช่ใช่เขาอาจจะไม่ได้ต้องการให้หน้าขุ่นหมองมากขึ้นนึกออกไหมคะก็เลยต้องการความร้อนเนี่ยไปฮิตตรงจุดที่มันขึงผิวให้มันยกขึ้นจริง
0: ๆแต่ไม่ได้อยากถึงขั้นแบบ
1: ไม่ถึงขั้นว่าเปลี่ยนโครงสร้างหรือไขมันให้มันลดลงเพราะต้องยอมรับว่าถ้าเราอายุมากขึ้นแล้วหน้าเราตอบเราจะยิ่งสูงมันก็จึงเป็นเรื่องของว่าโครงสร้างหน้าของคุณอายุของคุณเหมาะกับเครื่องไหนแล้วก็วัตถุประสงค์หลักที่ผู้มุ่งหวังนะคะคนไข้ต้องการจะแก้ไขส่วนไหนมากกว่านะคะ
0: โอเคก็ในเรื่องของช่วงวัยก็มีผลในการที่จะเลือกใช
1: ้แล้วก็โครงสร้างใบหน้าด้วยค่ะเพราะว่าบางคนอาจจะอายุเยอะแต่หน้าใหญ่ก็มีค่ะ
0: แบบเนื้อเยอะอะไร
1: ใช่ค่ะ
0: ที่ต้องการแบบยกกระชับขั้นแบบเต็มที่เลยซึ่งมันก็แน่นอนนะคะก็อยู่ที่ว่าคุณอยากจะได้ผลแบบไหนในเรื่องของการแบบไม่ผ่าตัดมันก็จะเป็นอีกวิธีนึงที
1: ่
0: หนึ่งมันต้องมีค่าใช้จ่าย
1: ถูก
0: มันก็ค่าใช้จ่ายก็อาจจะสูงหน่อยใช่ไหมคะหรือว่าแบบผ่าตัดสูงกว่า
1: ต้องเรียนว่าอย่างคนบางคนเนี่ยก็ต้องการคือเติมหมากับอัลทราเนื่องจากว่าเขาออกฤทธิ์คนละชั้นคนบางคนก็ต้องการแบบคอมพลีทใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็อาจทำสลับกันก็ได้ครั้งแรกทำอัลทราไฮฟูอีก6เดือนทำเติมหมากคิดกันคนละที่ไปเลยก็จะก็อย่างเงี้ยแต่แบบนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายแน่นอนมันก็จะต้องเยอะ
0: เยอะขึ้นแน่นอนค่ะก็ต้องมีทุนนิดนึง
1: ใช่ค่ะ
0: แต่จะสวยทั้งทีก็ต้องสวยเต็มที
1: ่
0: เอาให้ครบไปเลยเพราะว่าแน่นอนอย่างน้อยเราก็จะได้ผิวหน้าที่ค่อยๆกระตุ้นดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยมันก็จะยิ่งปล่อยโซมไปเรื่อยๆนะคะช่วงนี้ใครๆก็อยากจะสวยหล่อก็สามารถมาปรึกษาอาจารย์หมอได้นะคะก็เราพูดถึงข้อดีไปแล้วแน่นอนถ้าเกิดว่าเกิดมันมีอุบัติเหตุเอ็กซิเดนต์อะไรจากการทำขึ้นมาเราจะมีวิธีการรักษาหรือว่าป้องกันวิธีต่างๆเหล่านั้นยังไงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีคำตอบค่ะกลับมาสืบกันต่อนะคะกับสวยหล่อขอสืบกับประเด็นที่ว่ายกกระชับแบบไม่ต้องผ่าตัดนะคะและในช่วงนี้นะเราจะมาพูดถึงเรื่องของการเตรียมตัวบ้างดีกว่าว่าเรามีอะไรที่ต้องระวังไหมเกี่ยวกับการที่จะมายกกระชับหน้านะคะซึ่งแน่นอนผิวที่ไหม้จากการกระชับผิวหน้าด้วยความร้อนเนี่ยเราจะต้องมีวิธีการระวังยังไงไม่ให้เกิดขึ้นหรือมีวิธีการรักษายังไงเตรียมตัวยังไงเดี๋ยวให้คุณหมออธิบายได้เลยค่ะ
1: ค่ะอย่างที่กล่าวเกริ่นตั้งแต่เริ่มต้นนะคะว่าเครื่องมือเหล่านี้เป็นเครื่องมือที่ผลิตความร้อนใต้ผิวดังนั้นเนี่ยเราก็จะต้องระมัดระวังผลข้างเคียงจากความร้อนที่เกิดขึ้นอาจจะมีผิวไหม้อย่างที่น้องซาร่าพูดมาข้างต้นนะคะแต่ว่าอันดับแรกเลยเนี่ยก็คือ จะต้องเลือกค่ะเลือกเครื่องมือเพราะต้องยอมรับว่าในปัจจุบันเนี่ยตามท้องตลาดก็มีทั้งของจริงของไม่จริงเราอาจจะต้องตรวจสอบอย่างชัดเจนเลยว่าเครื่องที่เรากำลังจะไปทำเนี่ยผ่าน FDA นะคะผ่าน อย. อย่างแท้จริงเป็นเครื่องของจริงจริงๆนะคะอันที่สองก็คือสถานพยาบาลและคุณหมอค่ะว่ามีประสบการณ์ในการทำมากน้อยแค่ไหนนะคะก็ควรจะเลือกเฟ้นนิดนึงเพื่อไม่ให้มีข้อผิดพลาดในอนาคตได้แต่ไงก็แล้วแต่ต่อให้ทำด้วยเครื่องมือที่เรามั่นใจแล้วแล้วก็คุณหมอที่เชี่ยวชาญมากแล้วมันก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดผลข้างเคียงได้เหมือนกันนะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นเครื่องมือที่ใช้ความร้อนเหล่านี้อย่างเช่นอัลเทอร่าถ้าเกิดว่ายิงโดนเส้นประสาทก็อาจจะมีหนังตาตกง่ายอะไรอย่างนี้ก็มีนะคะแต่พวกนี้ไม่ถาวรแต่อย่างไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเลือกคุณหมอที่เชี่ยวชาญทำมาเยอะมากๆแล้วมีการระมัดระวังให้เราอย่างมากเนี่ยมันก็จะทำให้สิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ค่อยเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นน้อยกว่าในส่วนของผิวไหม้นะคะก็ต้องยอมรับว่าเครื่องมือเหล่านี้กว่าที่เขาจะผ่านอย.เนี่ยเขาต้องผ่านกระบวนการวิจัยต่างๆมากมายเครื่องบางเครื่องเนี่ยมีแม้กระทั่งการพ่นความเย็นในส่วนบนทำให้ป้องกันผิวในส่วนบนไม่ให้ไหม้แล้วก็ความร้อนเนี่ยลงไปถึงข้างล่างอย่างเดียวอย่างนี้นะคะดังนั้นเนี่ยความจำเป็นจึงมีอยู่ว่าคุณจะต้องเลือกเครื่องมือที่ดีจริงๆไม่ได้เอาเครื่องมือที่แบบของปลอมของอะไรเหล่านี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จริงๆเกิดไหม้ขึ้นมาแบบนี้ก็คุณหมอผู้เชี่ยวชาญเขาก็รักษาได้ค่ะเพื่อไม่ให้มันมีผลข้างเคียงยาวนานในอนาคต
0: เพราะว่าอย่างที่คุณหมอบอกเลยนะคะว่าการป้องกันเบื้องต้นก็คือต้องศึกษาให้ดีก่อนข้อมูลต่างๆคุณหมอหรือว่าโรงพยาบาลที่เราจะไปใช้บริการเราควรที่จะมีใบรับรองให้เป็นที่เรียบร้อยรวมถึงถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมานะเราเลือกแล้วเราป้องกันแล้วแต่เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาก็มีวิธีการรักษาด
1: ี
0: อย่างที่คุณหมอบอกว่ามีการเหมือนตาตกอะไรไหมคะมันสามารถกลับมาปกติไหมคะ
1: คือพวกนี้จะไม่ถาวรค่ะก็คือผ่านไปสักหลายสัปดาห์ก็กลับมาเหมือนเดิมค่ะ
2: มีเคสที่แบบว่าทำแล้วหน้าเบี้ยวหรือรูปหน้าอะไรอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: มีเคสตัวอย่าง
1: ไหมก็มีเหมือนกันนะคะอย่างเช่นแต่ส่วนใหญ่ที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นในกรณีที่บวมไม่เท่ากันในสัปดาห์แรกนะคะแต่ว่าในที่สุดแล้วพอผ่าน 2-3 สัปดาห์ก็จะกลับมาเหมือนเดิมค่ะ
2: พวกผิวเป็นสิวอย่างเงี้ยค่ะอะไรเงี้ยทำได้ไหมแพ้ง่ายอะไร
1: ทับสิวเนี่ยเป็นอย่างหนึ่งที่ไม่มีปัญหาในการทำนะคะเพราะว่าเครื่องเหล่านี้เนี่ยมันบางทีสามารถใช้รักษาสิวด้วยซ้ำแต่แน่นอนเครื่องพวกนี้แพงมากเราก็จะไม่ได้ใช้มารักษาสิวโดยตรงแต่ว่ามันก็เหมือนเป็นผลพลอยได้อะค่ะถ้าเกิดว่ายิงทำเครื่องยกกระชับแล้วก็สิวดีขึ้นไปด้วย
0: ก็เหมือนเราฟื้นฟูจากข้างใน
1: ใช่ค่ะ
0: กระตุ้นจากข้างในแล้วมันก็ส่งผลออกมาจากผิวภายนอกด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นน่าสนใจมากวันนี้เราสืบกันลึกมากพอสมควรเลยนะคะทั้งในเรื่องของประเภทของนวัตกรรมในการที่จะมาเลือกใช้ให้เหมาะกับผิวหน้าของเรารวมไปถึงวิธีการป้องกันรักษาเบื้องต้นแล้วและแน่นอนที่สุดอย่างที่บอกนะคะมันมีความสบายใจตรงที่การยกกระชับหน้าแบบไม่ต้องผ่าตัดมันสามารถที่จะกลับสู่ปกติได้
1: ใช่ค่ะมันเหมือนตัวเราที่ไม่ได้เปลี่ยนไปทุกคนก็ยังรู้ว่าเป็นตัวเราแต่เราเด็กลงสัก5ปี8ปีอย่างที่ว่าน
0: ะค่อยๆแบบบำรุงเขาไปเรื่อยๆเองนะคะก็น่าจะสบายใจหลายๆคนน่าจะได้ข้อมูลเยอะพอสมควรนะคะแต่ในกรณีบางเคสที่เพื่อนซาร่าเคยไปค่ะเขาแบบว่าไปทำยกกระชับหน้าแล้วหน้าไหม้แล้วเขาก็เลยหาวิธีป้องกันหาวิธีรักษาเขาก็เลยโทรหารถกระเพง
2: แล้วไหม้หรือเปล่าไ
0: หม้น้องไหม้อยากทำอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
2: ค่ะแล้วระหว่างที่เราทำไปแล้วเนี่ยหลังจากทำค่ะเราต้องดูแลตัวเองยังไงบ้างคะ
1: ค่ะเวลาที่หลังจากเราใช้เครื่องมือเหล่านี้ค่ะก็ต้องยอมรับว่าใบหน้าเราก็เหมือนได้รับinjury เนาะเหมือนกับได้รับความร้อนนะคะดังนั้นเราก็จะต้องป้องกันผิวดีๆหน่อยอาจจะหลีกเลี่ยงแดดสักประมาณ2สัปดาห์นะคะใบหน้าอาจจะแห้งลงในช่วงหลังทำโดยเฉพาะอย่างนี้ถ้าเป็นช่วงนี้หน้าหนาวอย่างเงี้ยก็ต้องหมั่นทาครีมบำรุงนะคะต่างๆเหล่านี้แต่ว่าเรียกได้ว่าถ้าเราปฏิบัติใช้เครื่องมือที่ดีคุณหมอที่เชี่ยวชาญผลข้างเคียงอะไรต่างๆเนี่ยก็ถ้าจะไม่ได้ต้องระวังเลยในต่างประเทศเนี่ยเขาเรียกว่าการทำเครื่องมือเหล่านี้เป็นเหมือน lunch time procedure หรือด้วยซ้ำคือมาทำช่วงเบรกเที่ยงอ่ะแล้วหลังจากนั้นก็กลับไปทำงานใหม่คือมันปลอดภัยเบอร์นั้นนะคะ ค่ะ
0: และแน่นอนที่สุดมันไม่จำเป็นต้องทำถี่
1: ใช่ค่ะ
0: ปีละครั้ง2คร
1: ั้งใช่ค่ะใช่ค่ะปีละครั้งก็ได
0: ้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าลงทุนในความสวยความงามความหล่อของทุกคนเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้นะคะเชื่อได้เลยว่าน่าจะได้ความรู้กันเยอะพอสมควรเราสืบกันเกือบทุกประเด็นเลยน้องมายมีอะไรอยากจะสอบถามเพิ่มเติมไหมคะในเรื่องของการยกกระชับหน้า
2: ก็โหถามไปแทบจะทุกอย่าง
0: แล้วเนาะ
2: รู้ลึกเลยเพราะว่าจากที่เราเข้าใจมีความเข้าใจผิดๆหลายอย่างเงี้ยก็เคลียร์ไปเยอะเหมือนกันจะได้รู้ว่าคราวหลังเนี่ยเราต้องทำอะไรจะได้ประหยัดเงินไม่ต้องไปทำทุกอย่างขนาดนั้น
0: น่ารักมาก

0: อันนี้ก็เป็นความรู้สึกนะคะของอินฟลูเอนเซอร์ของเราในวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ถามอาจารย์หมออีกสักครั้งนึงค่ะเผื่ออยากจะแนะนำสำหรับใครที่สนใจอยากจะยกกระชับหน้าคุณหมอมีอะไรจะแนะนำไหมคะ
1: ก็เน้นย้ำเหมือนเดิมค่ะว่าปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีมันก็พัฒนาไปเยอะนะคะอย่างไรก็แล้วแต่ท่านเป็นผู้บริโภคก็จะต้องเลือกเครื่องมืออย่างชาญฉลาดนะคะเลือกสถานที่บริการที่มีคุณหมอที่เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะทำให้เราสามารถที่จะดูดีย้อนวัยได้อย่างปลอดภัยค่ะ
0: ที่สำคัญที่สุดนะคะความสวยความหล่อควรที่จะมาควบคู่กับความปลอดภัยด้วยนะคะโอ้โหวันนี้ได้ข้อมูลกันเยอะมากๆนะคะเรียกได้ว่าไขกันทุกประเด็นเลยทีเดียวกับสวยหล่อขอสืบนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงกมุฒนาถ จันทร์ประภาสค่ะสาขาวิชาโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลรวมถึงแขกรับเชิญของเราในวันนี้น้องไมล์ธนพรรัตนสศิวิมลค่ะขอบคุณ
2: ขอบคุณค่ะ
0: สนุกสนานมากมายนะคะได้ความรู้ความสวยความหล่อกันไปแล้วนะคะสำหรับครั้งหน้านะคะจะมีประเด็นอะไรมาให้ไขข้อสงสัยในเรื่องของความสวยความหล่อห้ามพลาดค่ะกับสวยหล่อขอสืบ

หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีและเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้าน

ร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 น.กิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 น.กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 น.และกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 น.ถึงเวลา 10:40 น.ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: สวยนะเนี่ยสวยมาตั้งแต่เด็กแล้วอะแต่ไม่เห็นมีใครเคยรู้เลยอะสีไหนดีอะอันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยอันนี้ก็ได้จริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับที่คนมากกว่าเนาะมันไม่ได้อยู่ที่สีอะแต่งหน้าเตรียมไปแว้นดีกว่าใครๆก็คงคิดว่าเราสวยโลกแน่เลยอะจริงๆไม่น่าปล่อยให้เลยวัยที่เขารับประกวดนางงามเลยเนาะทำไมช่วงนี้เราถึงได้สวยขนาดนี้เนี่ยผิวก็ผุดผ่องตาก็กลมโตน่ารัก
1: นึกออกแล้วเราต้องยิ่งขับจุดเด่นของเราให้ยิ่งเด่นขึ้นกว่าเดิมเติมตาของเราให้มันแบบดูเข้มขึ้นดีกว่าแล้วก็ทำให้ปากของเรามีสีที่ระเรื่อขึ้นสวยๆๆๆ
0: ใช่แหละนี่เลยสวยอ่ะเดี๋ยวนี้สวยมากเลยอ่ะต้องแบบนี้แหละตาดูสโมกี้ลึกลับน่าค้นหาริมฝีปากก็ดูอวบอิ่มสวยสวยสวยมากอ่ะสวยมากสวยมากสวยมากสวยแบบนี้โลกต้องรู้เรารู้โลกต้องรู้ใช่หรอรู้สึกเข้าใจอะไรผิดแน่เลยดูแบบเยอะเกินอ่ะไม่เอาละทนดูไม่ไหวแล้วค่ะจะหลงตัวเองมากๆเลยนะคะรู้สึกจะเข้าใจอะไรผิดถ้าให้ดูนะน้องในคลิปคนนี้นะคะก็หน้าตาก็พอใช้ได้อะนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าจะมีอาการหลงตัวเองไปนิดนึงเพราะฉะนั้นอบันว่าดีเลยวันนี้นะคะเรามาทำความรู้จักกับคนที่มีบุคลิกหลงตัวเองในรายการปลดชนวนป่วนใจกันดีกว่าค่ะคนหลงตัวเองเนี่ยถ้าเป็นภาษาอังกฤษนี่คือเขาใช้คำว่า narcissist นะคะเอแล้ว narcissist นี่มีที่มาอย่างไรไปหาคำตอบกันดีกว่าค่ะนี่ชวแวบแหมสะดวกมากนะคะมีหนังสือให้คำตอบเราอยู่ข้างๆนี้เลยนาร์ซิสซัสก็เป็นพรานหนุ่มรูปงามที่เดินทางออกรอบโลกเพื่อที่จะตามหาคนที่จะมาเป็นคนรักของเขาแต่ว่าก็ยังไม่เคยเจอเลยค่ะจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้ไปเจอกับนางไม้ที่งามมากๆมีชื่อว่าเอ็กโคเอ็กโคเนี่ยหลงรักเขาเลยค่ะแล้วก็อยากจะฟังเสียงของนาร์ซิสซัสตลอดเวลาแต่นาร์ซิสซัสกลับปฏิเสธค่ะเพราะว่าเธอยังไม่ใช่คนรักที่เขาตามหาในที่สุดค่ะวันหนึ่งนาซิซัตก็ได้เจอคนๆนั้นแล้ววันหนึ่งขณะที่เขากำลังก้มลงดื่มน้ำในบ่อน้ำแห่งหนึ่งเขาได้เจอกับเงาสะท้อนของคนคนหนึ่งที่มีรูปงามมากงดงามเสียจนเขาตกหลุมรักนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะถอนใจไปทำอะไรได้อีกเลยเงาที่ว่านั้นก็คือเป็นเงาสะท้อนของตัวเขาเองค่ะทีนี้นาซิซัตเนี่ยหลงรักเงาของตัวเองจนกระทั่งไม่ยอมกินข้าวไม่ยอมไปไหนไม่ยอมทำอะไรทั้งสิ้นเกาะอยู่แต่ขอบบ่อน้ำแล้วก็เฝ้ามองคนที่เขารักซึ่งก็คือตัวเขาเองเนี่ยนะคะจนกระทั่งจมน้ำสิ้นใจตายไปเทพอโฟรไดนะคะพอเห็นแล้วก็นึกเวทนามากก็เลยเสกให้เขากลายเป็นดอกไม้เพื่อระลึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นดอกที่ว่านี้ก็

0: ที่ชื่อว่าดอกนาร์ซิสซัสค่ะพอฟังแล้วนะคะเราก็สามารถเรียนรู้จากตำนานเรื่องนี้ได้ว่าการที่เราระลึกหรือว่าคิดถึงแต่เรื่องของตัวเองมากเกินไปเนี่ยมันก็อันตรายได้เหมือนกันเหมือนกับพรานหนุ่มรูปงามที่มีชื่อว่านาร์ซิสซัสค่ะยังมีเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจกันอีกเยอะกับคนหลงตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นอาบันจะพาทุกคนไปคุยกับอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะอาบันถึงเข้าขั้นเป็นโรคหลงตัวเองหรือยังคะแบบนี้เพราะว่ามองตัวเองก็รู้สึกว่าก็สวยดีนี่นาเป็นโรคหลงตัวเองยังคะ
1: อย่าเพิ่งกังวลไป
0: คุณหมอครับ
1: ครับ
0: อาบันถึงเข้าขั้นเป็นโรคหลงตัวเองหรือยังคะแบบนี้เพราะว่ามองตัวเองก็รู้สึกว่าก็สวยดีนี่นาความสามารถก็ไม่เบาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องหลงตัวเองยังคะ
1: อย่าเพิ่งกังวลไปนะเพราะว่าไอ้คำว่าหลงตัวเองหรืออะไรเงี้ยนะครับมันเป็นคำไทยที่คนเราพูดกันแต่ว่าในทางของโรคของทางจิตเวชแล้วเนี่ยที่เรากำลังต้องมาทำความเข้าใจเรากำลังพูดถึงกันเรื่องของโรคของบุคลิกภาพบางอย่าง
0: บุคลิกภาพไม่ดีอะไรเงี้ยหรอคะมันเป็นยังไงโรคบุคลิกภาพ
1: ครับคือเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าเรื่องโรคบุคลิกภาพที่มันอาจจะเกี่ยวข้องกับความว่าเนี่ยเอ๊ะคนนี้เป็นคนหลงตัวเองหรือเปล่าเนี่ยมันมีชนิดไหนยังไงนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละอย่าเพิ่งกังวลใจไปว่าเอ๊ะความเป็นอย่างนี้มันเราเป็นหลงตัวเองหรืออะไรต่างเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันก่อนมันเป็นเรื่องของโรคนึงที่มันมีรูปแบบแผนของการคิดของลักษณะความคิดของลักษณะอารมณ์ลักษณะพฤติกรรมนะครับที่มันเป็นต่อเนื่องมานานแล้วตั้งแต่อาจจะสมัยวัยรุ่นตอนปลายแล้วต่อเนื่องมาเรื่อยๆจนถึงวัยผู้ใหญ่คําว่าบุคลิกภาพเนี่ยคือลักษณะอย่างนี้คําว่าโรคหลงตัวเองที่เรากําลังพูดถึงในวันนี้เนี่ยเรากําลังพูดถึงเรื่องของโรคที่ชื่อว่า narcissistic personality disorder หรือว่าโรคบุคลิกภาพผิดปกติชนิด narcissistic
0: แล้วทําไมมันถึงจะต้องมาเริ่มตอนที่เป็นวัยรุ่นอย่างเงี้ยคะมันเกิดเหตุการณ์อะไรที่ทําให้เริ่มเกิดอาการหรือว่าเป็นข้อบ่งชี้ว่าเป็นโรคหลงตัวเองมันเกี่ยวข้องยังไงความสําคัญยังไงกับเรื่องวัยอ่ะค่ะ
1: ที่มันเกี่ยวข้องเลยเพราะว่าวันนี้เรากําลังพูดถึงเรื่องบุคลิกภาพแล้วถ้าเราลงไปสํารวจเรื่องของบุคลิกภาพของคนเราจริงๆเนี่ยนะฮะมันจะเป็นสิ่งที่ถูกค่อยๆสร้างและค่อยๆปรับมาในช่วงวัยเด็กมาเป็นวัยรุ่นแล้วมันจะคล้ายๆกับเป็นพื้นเป็นแน่นขึ้นในชีวิตเราแล้วเนี่ยตอนผู้ใหญ่แหละเพราะฉะนั้นนั่นแหละมันเลยต้องบอกว่าเหตุมันเป็นเพราะว่าตอนเด็กๆเรามีการเรียนรู้การที่มันยังปรับอะไรได้อยู่เยอะแต่พอโตแล้วมันก็จะคล้ายๆฝังแน่นอยู่ในตัวเรา
0: ที่คุณหมอบอกว่าที่อบันเป็นเนี่ยยังไม่น่าจะถือว่าเป็นโรคหลงตัวเองแล้วโรคหลงตัวเองอะคะตกลงมันมีอาการบ่งชี้หรือว่ามีลักษณะยังไงที่คุณหมอดูปุ๊บแล้วบอกอันเนี้ยมีแนวโน้มที่จะเป็นนะคะ
1: ครับจริงๆดูปุ๊บเลยแล้วบอกเลยเนี่ยยากมากแต่ถ้าจะพูดถึงว่าโรคบุคลิกภาพชนิดหลงตัวเองหรือ narcissistic เนี่ยเป็นยังไงเนี่ยนะครับลักษณะเลยเนี่ยจะเป็นลักษณะที่คนที่มีบุคลิกภาพชนิดนี้เนี่ยจะมีลักษณะความมั่นใจในตัวเองสูงนะครับในการแสดงออกมา
0: ต้องมั่นใจขนาดไหนถึงว่ามันเกินไปแล้วอะคะ
1: มันจะสะท้อนออกมานะครับในเรื่องของการใช้ชีวิตมันจะมีผลกระทบนะครับกับทั้งชีวิตตัวเองหรือชีวิตคนอื่นๆนะครับเช่นความมั่นใจนี้มันมากเกินจนบางทีถ้าใช้คำทั่วไปนะครับบางคนที่มีลักษณะของโรคนี้เนี่ยอาจจะมีความกลางความมองว่าตัวเราเนี่ยแบบสำคัญมากใหญ่มากแล้วก็กลายเป็นว่าเนี่ยนำเอาสิ่งเนี้ยไปคล้ายๆกับมีผลต่อคนอื่นๆรอบข้างหรือในข้างกับกันนะครับพอไปมีผลกับคนอื่นๆรอบข้างเนี่ยคนรอบข้างก็อาจจะไม่พอใจ
0: ไม่อยากอยู่ด้วยกับคนแบบนี้
1: ไม่อยากอยู่ด้วยไม่อยากมีความสัมพันธ์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: เวลาเขาอยู่กับคนอื่นเนี่ยบางทีเขาก็จะพยายามยกตัวเองเขาเรียกว่ายกตนขึ้นข่มคนอื่นนี่เป็นอาการหนึ่งได้ใช่ไหมคะ
1: ถือว่าเป็นอาการหนึ่งได้เพราะว่านอกจากเรื่องของความมั่นใจในตัวเองที่สูงมากเนี่ยนะครับลักษณะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องนี้แหละเรื่องความที่ต้องการได้รับการยอมรับและต้องการได้รับการชื่นชมและเคารพจากคนอื่นอย่างมากนะครับคล้ายกับว่าเดินไปไหนเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเนี่ยตัวเราน่าจะต้องเป็นศูนย์กลางของคล้ายกับความสนใจนะตรงนั้นแล้วก็อีกฝ่ายนึงควรจะต้องเคารพควรจะต้องชื่นชมอย่างมากนะครับจนเกินพอดีจริงตัวอย่างมีได้หลายรูปแบบนะครับแบบนึงที่อาจจะเห็นได้บ่อยๆนะครับคืออารมณ์ที่บางทีเราเรียกว่าคนที่เป็นผู้มีความสําคัญอย่างมากนะครับแต่ความสําคัญอันนี้คือหมายถึงว่าไม่ใช่แค่คนอื่นให้ความสําคัญอย่างเดียวเนาะเจ้าตัวเนี่ยก็เหมือนกับมองตัวเองว่าเนี่ยเราต้องเป็น VIP นะ เราต้องเป็นคนสําคัญนะอีกคนนึงเนี่ยมาเทคแคร์มาให้การดูแลมาเอาสิ่งต่างๆที
0: ่
1: สําหรับคนที่มีอภิสิทธิ์เนี่ยควรจะได้รับอย่างเงี้ยนะครับซ
0: ึ่
1: งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงที่ชัดเจนสําหรับคนที่มีบุคลิกภาพชนิดนี้คนที่มีลักษณะของโรคนี้เนี่ยถ้าดูลึกๆลงไปในจิตใจ

0: แสดงออกแบบใหญ่กว่าจริงอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
1: พูดง่ายๆก็อย่างนั้นก็ได
0: ้คุณหมอบอกว่าถ้าคนที่เป็นโรคนี้ที่เห็นอาการอย่างได้ชัดๆประเภทแรกก็คืออาการแบบแสดงออกมั่นใจมากไปที่ไหนรู้เลยคือออกจะเรียกว่าเหมือนกลางแล้วมีความเป็นไปได้ไหมคะว่าคนที่เป็นโรคนี้ที่อย่างที่คุณหมอบอกว่าอ่อนไหวเนี่ยเขาไม่ได้มีบุคลิกกลางแต่ว่าจริงๆเขาก็มีความรู้สึกว่าตัวเองแบบเจ๋งกว่าคนอื่นอยู่อะไรเงี้ย
1: หลักๆแล้วเนี่ยจะมี2แบบแบบแรกที่คุยกันไปแล้วคือแบบที่มันมีการแสดงออกอย่างชัดเจนนะครับในอีกแบบนึงเนี่ยเขาเรียกว่าในแบบที่มันเหมือนกับเป็นอาการในแบบซ่อนๆจะเป็นลักษณะที่คนเนี้ยอาจจะไม่ได้ดูกลางไม่ได้ดูว่าแบบเหมือนกับแสดงออกว่าเป็นคนใหญ่คนโตต้องการให้คนอื่นมาชื่นชมอะไรมากนะครับจะออกแนวๆเป็นแบบเหมือนกับนิ่งๆแล้วก็บางทีดูกังวลนิดๆได้ซ้ำนะครับ
0: ตรงกันข้ามกับประเภทแรกเลย
1: ใช่ครับคล้ายๆกับลองสอบถามเขาเพิ่มเติมนะครับหลายๆที่จะพบว่ามันมีความที่เขาเองรู้สึกว่ามันแบบเขาดีนะเขามีความสามารถนะเขาเก่งนะมากๆอยู่ข้างในแล้วความที่มันเหมือนกับว่าเขามองอย่างเงี้ยอย่างติดแน่นมากนะครับว่าเขาควรจะเนี่ยได้รับการชื่นชมหรืออะไรตรงเนี้ยอย่างมากเลยนะครับมันทําให้เขายิ่งอ่อนไหวต่อการที่จะถูกปฏิเสธต่อการที่จะถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากแล้วก็อาจจะแสดงออกมาเป็นความกังวลในบางทีถ้าเขาไปอยู่ในสถานการณ์ที่คนอื่นไม่ยอมรับเขาหรือว่าคนอื่นพร้อมจะวิพากษ์วิจารณ์เขาอะไรเงี้ยนะครับ
0: อ๋อค่ะอย่างที่บอกว่าคําภาษาไทยคําว่าหลงตัวเองนี่มันทําให้เข้าใจผิดไปได้เหมือนกันนะคะฟังดูอาการมันไม่ใช่หลงตัวเองอย่างนั้นแต่มันเป็นเรื่องของความมั่นใจในตัวเองคิดว่าตัวเองมีดีและคิดว่าคนอื่นคนจะรับรู้ว่าเขาดีกว่า
1: เป็นลักษณะหลัก
0: เป็นลักษณะหลักเลยอ๋อ
1: ใช่ครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยคนที่เป็นโรคเนี้ยจะต่างจากคนที่ไม่เป็นโรคนี้ที่สําคัญมากอีกอย่างนึงนะครับก็คือว่าคนที่เป็นโรคนี้เนี่ยจะไม่ค่อยมีความสามารถในการที่จะรับรู้และเข้าใจความรู้สึกของอีกฝ่ายได้ก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้สนใจเลยว่าอีกฝ่ายจะรู้สึกยังไง
0: ถ้าเราสามารถรับรู้ได้ถึงผลกระทบของการกระทําของเราอะค่ะก
1: ็
0: จะทําให้เราเลิกทําสิ่งนั้นไปแต่คนที่เป็นโรคหลงตัวเองเนี่ยจะไม่ทราบก็เลยยังทําต่อเนื่องไป
1: ครับแน่นอนที่สุดเลยเพราะว่ามนุษย์เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีสังคมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราไม่ได้เห็นว่าอีกฝ่ายนึงเขาจะรู้สึกยังไงมันจะทําให้เกิดพฤติกรรมมากมายเลยที่แบบกลายเป็นว่าไปกระทบกับคนอื่นแล้วก็เนี่ยแหละคนอื่นก็จะอาจจะได้รับผลกระทบได้รับผลเสียและแน่นอนสิ่งที่ตามมาก็กลายเป็นว่าสังคมก็จะน้อยลงสําหรับคนที่เป็นผู้ป่วยอาจจะไม่ได้มีใครรู้สึกมีความสัมพันธ์ที่ดีอย่างลึกซึ้งกับคนคนนี้จริงๆอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นชีวิตที่มีความทุกข์ได้มากเหมือนกันแล้วนอกจากเรื่องของความที่เขามั่นใจมากความที่เขาต้องการความชื่นชมและการยอมรับอย่างมากเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะอื่นอีกที่น่าเห็นใจนะครับแต่จริงๆเจ้าตัวแล้วอาจจะไม่ค่อยรับรู้เท่าไหร่นะครับคือในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยนะครับคนที่มีบุคลิกภาพชนิดนี้ที่ถึงขนาดเป็นโรคเลยนะครับจะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ลึกไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่แน่นมากนะครับพูดง่ายๆคือเวลาคบใครจะออกมาแนวคบผิวเผินไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่เหมือนกับแน่นแฟ้นสนิทสนมชัดเจนนักอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นลักษณะหนึ่งที่ทําให้กลายเป็นว่าดูเหมือนเขาไม่มีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเป็นความสัมพันธ์ใกล้ชิดที่ชัดเจนเลย
0: เพราะอะไรอะคะทําไมเขาไม่สามารถที่จะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนอื่นได
1: ้อย่างแรกอาจจะอย่างที่เราคุยกันไปแล้วนะครับคือโดยลักษณะแบบแผนของการใช้ชีวิตของการที่จะไปมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเนี่ยเขาจะมีลักษณะความมั่นใจที่สูงมากความที่ถ้าเป็นในด้านหนึ่งอาจจะเป็นกลางแล้วไปข่มคนอื่นเนี่ยนะครับก็อาจจะทําให้โอกาสที่คนจะมาสนิทใกล้ชิดเนี่ยน้อยลงแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับคนที่เป็นโรคบุคลิกภาพชนิดนี้เนี่ยก็จะมีความเขาเรียกว่าอ่อนไหวมากต่อการที่ถูกปฏิเสธหรือว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างเงี้ยนะครับ
0: รับไม่ได้
1: ใช่ครับ
0: จะเจ็บปวดมากกว่าคนอื่นเยอะใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับแล้วก็กลายเป็นว่าความที่มันจะไปเข้าไปมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเนี่ยมันจะยากต้องมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันเนี่ยมันจะมีการคล้ายๆกับการตอบสนองการพูดคุยกันอะไรเงี้ยกันนะครับ
0: เขาเรียกว่าเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าไม่สนิทกันมากเราก็อาจจะนําแต่สิ่งที่ดีนําเสนอแต่สิ่งที่ดีของเราได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะมีความสัมพันธ์กับใครอย่างใกล้ชิดเนี่ยมันเหมือนถ้าใช้คําง่ายๆคือเหมือนเห็นธาตุแท้กันละกันถ้าคนที่เป็นโรคนี้ก็คืออาจจะอย่างที่บอกว่าจริงๆความเคารพตัวเองอาจจะต่ําหรือว่าไม่มั่นใจมากว่าตัวเองดีจริงหรือเปล่าก็เลยเป็นไปได้มั้ยคะว่าเค้าก็เลยพยายามปกปิดสร้างกําแพงมาเพื่อไม่ให้คนอื่นเข้ามาใกล้ที่จะเห็นจุดอ่อนของเขาหรือว่าข้อที่มันไม่เพอร์เฟ
1: ค
0: แล้วก็อาจจะปฏิเสธเขาไม่ชอบเขาวิพากษ์วิจารณ์เขา
1: ครับ
0: ก็เลยสร้างเกราะขึ้นมาอย่างนั้นใช่ไหมคะ
1: ในสมมติฐานทางจิตวิทยาเราก็ศึกษาแล้วก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเรามีสมมติฐานว่าอย่างนั้นนะครับว่ามันมีความอ่อนมากข้างในจนมันออกมาเป็นแบบในลักษณะบุคลิกภาพแบบนี้
0: ถ้าเราเข้าไปจัดการดูแล

0: เด็กคนหนึ่งตั้งแต่ในช่วงที่กำลังเกิดกระบวนการนี้ค่ะจะสามารถป้องกันไม่ให้คนนี้เป็นนาร์ซิสซิสติกหรือว่าเป็นโรคหลงตัวเองได้ไหมคะ
1: ก็น่าจะเป็นไปได้แต่ว่าความที่เด็กคนหนึ่งจะเติบโตมาเป็นยังไงนี่มันมีหลายปัจจัยมากเลยนะครับ
0: คุณหมอบอกว่าในเรื่องของบุคลิกภาพอะค่ะว่าจะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างรูปแบบที่ชัดเจนเนี่ยในตอนสมัยวัยรุ่นถ้าเราเข้าไปจัดการดูแลเด็กคนหนึ่งตั้งแต่ในช่วงที่กำลังเกิดกระบวนการนี้ค่ะจะสามารถป้องกันไม่ให้คนนี้เป็นนาร์ซิสซิสติกหรือว่าเป็นโรคหลงตัวเองได้ไหมคะ
1: เป็นไปได้ไหมก็น่าจะเป็นไปได้แต่ว่าความที่เด็กคนหนึ่งจะเติบโตมาเป็นยังไงนี่มันมีหลายปัจจัยมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ครับปัจจัยหลายๆอย่างที่มันจะทำให้คนคนหนึ่งพัฒนาบุคลิกภาพมาเป็นยังไงเนี่ยมันมีได้ตั้งแต่แรกเกิดมาเลยเรื่องของพันธุกรรมกรรมพันธุ์ต่างๆแต่นั้นก็ไม่ใช่ปัจจัยเดียวป
0: ั
1: จจัยอื่นๆก็มีเช่นเด็กคนนี้เกิดขึ้นมาแล้วสภาพร่างกายเป็นยังไงเพราะว่าหลายๆคนพ่อแม่อาจจะแบบเป็นคนที่เรียกว่าใจเย็นอะไรเงี้ยฮะแต่เด็กเกิดมาตั้งแต่แรกก็อาจจะมีแบบว่าภาวะแบบดูเหมือนงองแงง่ายใจร้อนอะไรเงี้ยตั้งแต่เด็กก็มีนะครับเพราะฉะนั้นความแตกต่างของร่างกายของอารมณ์ของคนเราตอนเกิดมาแต่ละคนก็ต่างกันแหละนะครับรวมไปถึงเรื่องของการเลี้ยงดูก็มีผลอย่างมากแน่นอนเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้แหละที่ผมจะบอกว่าถ้าถามว่าการเลี้ยงดูการดูแลนะช่วงเด็กช่วงวัยรุ่นจะช่วยให้เขาเองเนี่ยมีเรื่องของบุคลิกภาพผิดปกติได้น้อยลงได้ลดลงม
0: า
1: คือเป็นบุคลิกภาพที่ปกตินะฮะมากขึ้นอะไรเงี้ยนะฮะก็มีผลแน่นอนเช่นการให้ความดูแลใส่ใจที่พอเหมาะ
0: ลองยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าแบบไหนเนี่ยไม่พอเหมาะ
1: ส่วนใหญ่แล้วแบบที่ไม่พอเหมาะก็คือแบบที่หนึ่งนะครับที่ชัดมากๆเลยละเลยไปเลย
0: ไม่สนใจลูกทิ้งไปเลยให้เขาอยู่คนเดียว
1: ครับหรือเวลาที่ลูกแบบว่าเหมือนกับมีความเจ็บป่วยหรือว่าคล้ายๆกับร้องงอแงอย่างมากและไม่ได้รับการดูแลเลยอะไรเงี้ยก็ทำให้มีผลได้แต่ในขณะเดียวกันการเข้าไปโอ้การเข้าไปดูแลจนเกินพอดีก็ทำให้มีผลได้เหมือนกันว่ามีผลกับบุคลิกภาพอะไรบางอย่างเราไม่ได้บอกได้สรุปโดยแท้หรอกว่าทางใดทางหนึ่งจะต้องเป็นแบบเป็นอย่างนี้จะต้องเป็นอย่างนั้นเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: เพราะมันซับซ้อนมากแล้วก็อาจจะมีหลายๆปัจจัยอะไรอย่างงี้ร่วมกันด้วยใช่ไหมคะ
1: สิ่งที่สำคัญเลยอย่างนึงก็คือว่าเมื่อไหร่ที่ลูกของเราอย่างเงี้ยครับเขาทำอะไรในสิ่งที่ดีๆคุณพ่อคุณแม่ก็อย่าลืมแบบที่จะชม
0: ะ
1: นะให้การยอมรับให้การที่สนับสนุนว่าเอ้ยเนี่ยเขาทำดีมากเลยตรงจุดเนี้ยก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เติมนะครับในส่วนที่เขาเองรู้สึกว่ามีความมั่นใจในตัวเองที่ดีที่พอเหมาะนะคร
0: ับ การที่จะรู้ว่าตัวเองเป็นโรคหลงตัวเองเนี่ยมันซ่อนอยู่ข้างในลึกมากๆคนที่เป็นโรคเนี้ยค่ะเขาจะสามารถได้รับการช่วยเหลือยังไงได้บ้างอะคะเพราะตัวเขาเองอาจจะยังไม่ทราบหรือเป็นไปได้ไหมคะว่าทราบแล้วปฏิเสธความจริงคุณหมอมองว่าคุณหมอหรือว่าสังคมเนี่ยสามารถช่วยเหลือพวกเขายังไงได้บ้างอะคะ
1: ครับเริ่มต้นเลยอย่างแรกเลยเนี่ยนะฮะก็คือคงต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่ามันมีนะโรคนี้มันมีนะภาวะบุคลิกภาพแบบนี้เวลาเราเข้าใจมันมากขึ้นแล้วก็ทำให้เราเองสังเกตตัวเองได้มากขึ้นหลายๆทีที่คนที่เป็นโรคนี้ไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือว่าไม่ได้มาดูแลตัวเองเนี่ยก็เพราะว่าไม่ได้สังเกตตัวเองเลยว่านี่แหละมันเป็นเพราะรูปแบบการใช้ชีวิตแบบนี้ของตัวเราแต่ส่วนโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่มีปัญหาเรื่องบุคลิกภาพเนี่ยนะครับต้องบอกตามตรงว่าโดยทั่วไปจะยากแก่การมารับการรักษาหรือรับการดูแลจะมารับการดูแลก็ต่อเมื่อเขามีโรคอย่างอื่นหรืออาการอย่างอื่นร่วม อย่างเช่นผลของการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยทำให้เกิดความเครียดมากขึ้นทำให้เกิดโรคทางอารมณ์เช่นโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลอย่างเงี้ยนะครับบางคนถึงขั้นไปใช้อาจจะเป็นสารเสพติดหรืออะไรอย่างเงี้ยบางอย่างก็ได้จากจุดเนี้ยคนที่เป็นผู้ป่วยของโรคนี้เนี่ยก็มีส่วนหนึ่งที่มารับการรักษาด้วยเรื่องพวกนี้ก่อนแต่ว่าพอรับการรักษาไปแล้วไปมาเริ่มมาดูสังเกตเห็นมากขึ้นว่าจริงๆมันมีเรื่องของบุคลิกภาพเร
0: ื่อง
1: ของแบบแผนการใช้ชีวิตด้วยที่มันเป็นผลที่ทำให้เป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ค่อยๆมารับการดูแลรักษาถามว่าโดยปกติเราทำยังไงที่จะทำให้เขาอยู่กับการรักษามากขึ้นคือการอธิบายตามตรงนี่แหละครับว่ามันมีนะที่มันเป็นโรคแบบนี้แต่สิ่งพวกนี้ต้องทำไปโดยความเข้าใจและความที่ก็เป็นห่วงเป็นใยเขาจริงๆเพราะแน่นอนอย่างที่บอกคนที่เป็นโรคบุคลิกภาพผิดปกติชนิดนี้เนี่ยอ่อนไหวมากต่อการที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกอะไรใช่ไหมครับ
0: อาบันก็รู้สึกเห็นภาพเหมือนกันเช่นดูช่วงนี้แบบว่าดูสีแบบนิสัยไม่ดีเลยอย่างเงี้ยคนถึงไม่ค่อยอยากอยู่ด้วย

0: รู้ไหมว่าต้องเป็นโรคของตัวเองแน่เลยไปหาหมอสักทีสิถ้าไม่หายดูสิชีวิตแย่คนอื่นเขาก็แย่อย่างนี้ใครฟังปุ๊บก็แบบยิ่งไม่อยากไปยิ่งแบบยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เลย
1: จริงๆไม่ได้ต้องเป็นโรคบุคลิกภาพผิดปกติชนิดไหนเลยก็ได้นะครับเพื่อโดยคนทั่วไปที่กำลังมีปัญหาหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้รับการเข้าใจจริงๆแล้วมันยากเหมือนกันที่จะทำให้เกิดการสื่อสารร่วมกันว่าเอ้ยเรามาดูแลตัวเองไหมอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นยังไงความเข้าใจเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมาก
0: แล้วในเรื่องของการรักษาล่ะคะเห็นคุณหมอบอกว่าสิ่งนึงที่เขาบกพร่องไปเนี่ยก็คือเรื่องของการเข้าใจความรู้สึกของคนอื่น
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นในกระบวนการรักษานี้มีขั้นตอนอะไรเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหานี้ไหมคะ
1: เพราะว่าการรักษาหลักๆของโรคนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการทำจิตบำบัด
0: จิตบำบัดคืออะไรคะ
1: จิตบำบัดคืออะไรถ้าพูดให้เห็นภาพง่ายๆคือการมาพูดคุยเพื่อเป้าหมายของการรักษาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำคือมันจะเป็นการพูดคุยเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นลักษณะของความคิดพฤติกรรมหรือว่าเรื่องของการรับมือกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในใจและสิ่งพวกนี้พอเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยโอกาสที่บุคลิกจะมีการเปลี่ยนแปลงได้มากขึ้นก็จะมีสูงขึ้นอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นจิตบำบัดก็คือเนี่ยครับการที่มาพูดคุยแล้วก็มาดูแลเรื่องพวกนี้ซึ่งจะมีการคล้ายๆกับนัดต่อเนื่องเพื่อทำงานกันต่อเนื่อง
0: จิตบำบัดนี่คือคล้ายๆกับการระบายด้วยป่ะคะ
1: การระบายเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับในส่วนแบบส่วนน้อยมากๆของจิตบำบัดนะครับเพราะว่าระบายก็จะทำให้เกิดความคล้ายๆกับสบายใจรวมไปถึงความมั่นคงของจิตใจมากขึ้นแต่แน่นอนการทำจิตบำบัดไม่ใช่แค่นั้นเพื่อเป้าหมายของการรักษาเนี่ยมันน่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นนะครับการระบายไปอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็จะมีส่วนอื่นๆนะครับนอกจากเหนือจากการระบายนะครับเช่นการมาหาทางแก้ปัญหาบางอย่างการมาทบทวนตัวเองดูว่าที่เราเป็นแบบนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นในใจบ้างมาตรวจสอบกันกับคุณหมอว่ามันแบบมีสิ่งนี้นะมันจริงไหมจริงแท้ 100% ไหมมันเคยก่อให้เกิดชีวิตอะไรกับชีวิตบ้างเราจะปรับเปลี่ยนยังไง
0: เ
1: นี่ยค่ะ
0: คนที่มารับการทำจิตบำบัดเนี่ยก็คือแสดงว่ามาพูดคุยกับคุณหมอแต่คุณหมอเองก็จะมีเหมือนเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนใช่ไหมคะว่าไม่ได้ให้พูดไปแบบอย่างสเปะสปะให้เขาระบายอย่างเดียว คุณหมอก็จะดึงจุดต่างๆมาแล้วก็สะท้อนกลับให้เขาคิดตั้งคำถามให้สังเกตตัวเองให้สำรวจตัวเอง
1: ใช้เทคนิควิธีการต่างๆนะครับในการที่ทำความเข้าใจจิตใจแล้วก็นำไปสู่การรักษาการปรับเปลี่ยนการอะไรเงี้ยครับ
0: ถ้าเกิดอบันแบบไม่เข้าใจความรู้สึกคนอื่นนะคะแล้วคุณหมอมาสอนให้อบันแบบต้องเข้าอกเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นต้องรู้ว่าการกระทำตัวเองเนี่ยส่งผลกระทบต่อคนอื่นอย่างไรบ้างให้เข้าอกเข้าใจเขาเนี่ยแต่อบันบกพร่องตรงนี้ค่ะแล้วอบันจะต้องเสแสร้งอย่างเงี้ยหรอคะเพื่อที่จะแบบคนอื่นนะเขาทำกันแบบนี้เราก็จะต้องทำแบบนี้คือคุณหมอจะแนะนำเขายังไงอะคะ
1: การแนะนำอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะครับของการรักษามันจะอาจจะบางส่วนที่มันเป็นการแนะนำจากหมอนะครับว่ามันก็อาจจะทำให้เกิดแบบนี้ได้นะหรืออย่างงี้นะฮะแต่ว่าในส่วนหนึ่งของการรักษาที่สำคัญเลยเนี่ยคือการที่ให้คนไข้เนี่ยค่อยๆได้สำรวจดูสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตแล้วก็ลองคล้ายๆกับคบคิดหรือลองตระหนักดูว่ามันมีอะไรเป็นเหตุเป็นผลบ้างมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเนี้ยตัวคนไข้เองจะค่อยๆเกิดการเรียนรู้มันมีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าอย่างที่ถามนี่ก็น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วความสามารถในการรับรู้อารมณ์ใจคอของคนอื่นความรู้สึกคนอื่นน้อยในผู้ป่วยกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้จะใช้เวลาในการที่ค่อยเป็นค่อยไปในการที่ให้เขาได้ลองดูส่วนใหญ่แล้วคนไข้กลุ่มนี้มาหาหมอแล้วแปลว่ามันเกิดปัญหาอะไรบางอย่างขึ้นแล้วจากจุดนี้แหละมันจะค่อยๆกลับมาชวนกลับมาลองดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาอาจจะค่อยๆเห็นว่าในมุมนึงนะมันก็มีส่วนที่มันกระทบกับจิตใจเขาในอีกมุมนึงมันมีไหมที่มันก็ความรู้สึกคนอื่นเป็นยังไงอย่างเนี้ยอาจจะเป็นจุดที่ค่อยๆเป็นค่อยๆกันในการรักษา
0: เขาเรียกว่าเป็นกระบวนการเรียนรู
1: ้
0: โดยให้สำรวจความรู้สึกของตัวเองความทุกข์ของตัวเองที่เกิดขึ้นจากสิ่งนี้ก่อนแล้วก็เอาความรู้สึกนี้ไปใส่ว่าคนอื่นก็เกิดความทุกข์ชนิดได้เช่นเดียวกันประมาณนั้น
1: อย่างน้อยๆพอเรารู้ว่ารู้จักแล้วมันมีความรู้สึกเนี่ยคนอื่นก็เป็นมนุษย์เหมือนกันนะคนอื่นมีความรู้สึกไหมแล้วเป็นยังไงแต่ว่าอันเนี้ยต้องค่อยๆใช้เวลาในการทำการบำบัดรักษากันไปแล้วก็ค่อยๆดูแลกันไป
0: วันนี้อบันก็เลยได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของnarcissistic หรือว่าโรคหลงตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็ที่อบันรู้สึกแน่ๆเลยก็คือมุมมองของตัวเองอะค่ะเปลี่ยนไปกับคนที่เป็นโรคนี้หรืออาจจะเป็นโรคนี้จากเมื่อก่อนที่เราจะรู้สึกตัดสินว่าโหคนนี้ทำไมถึงแบบ ยกตนข่มคนอื่นจังเลยทำไมถึงดูถูกคนอื่นหรือคนนี้ทำไมดูกังวลมากอะไรเงี้ยค่ะจากเมื่อก่อนที่ไม่เข้าใจเนี่ยตอนนี้รู้สึกกับกลายเป็นว่าอาบันใช้คำว่าเห็นใจพวกเขามากขึ้นเพราะจริงๆข้างในเขาต้องการให้ใครสักคนเห็นความสำคัญของเขาอะค่ะแต่พอดีมันอาจจะมากเกินไปเท่านั้นเอง
1: คร
0: ับค่ะก็พอฟังวันนี้ก็รู้สึกว่าเข้าใจเรื่องเหล่านี้มากขึ้นนะคะรวมถึงก็หวังว่าคนที่ชมรายการเนี่ยค่ะก็จะสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเองหรือว่าความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นที่เป็นอยู่ด้วยก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากนะคะ
1: ครับ
0: วันนี้ก็เลยได้เข้าใจคนเหล่านี้มากขึ้นนะคะแล้วก็หวังว่าคนที่ฟังอยู่เนี่ยไม่ว่าจะกำลังประสบปัญหาเป็นโรคนี้อยู่โดยที่อาจจะไม่รู้ตัวหรือว่าคนรอบข้างที่สังเกตว่าเอ๊ะคนที่เรารู้จักเป็นเนี่ยก็จะเกิดความเห็นอกเห็นใจพวกเขามากขึ้นวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอที่มาให้ความรู้กับพวกเรานะคะอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: ยินดีครับ
0: พบกับปลดชนวนป่วนใจได้ใหม่นะคะสำหรับวันนี้อาบานกับคุณหมอก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ไอ้ตรงนี้งามป๊าบอืมเฮ้ยเฮ้ยอย่าดิเดี๋ยวภาพไหวไม่ชัดโอ้โหใครว่ามาแฮะโอ้ตกใจหมดเลยต้อง
1: ชัดเลยพี่แอบถ่ายแบบนี้นะพี่ต้องเป็นพวกถ้ามอง
0: เอ้ยเนี่ยโป้ดูหน้าฉันเนี่ยหน้าอย่างเงี้ยถ้ามอง
1: โอ้โหทะเลด้วยแบบนี้มองจุดเดียวด้วย
0: โอ้ไม่ใช่นี่คือฉันอะนะมาถ่ายรูปมุมต่างๆของโรงพยาบาลเนี่ยนะไปให้น้องแกดู
1: อ๋อถ่ายให้ป้องเหรอพี
0: ่เ
1: ออเห็นมันบอกว่าอยากมาเรียนที่รามาแต่ว่าทำไมมันไม่มาดูเองอะ
0: อ๋อมันไม่ว่างมันบอกมันติดงาน
1: อ๋อทำอะไรงาน
0: ติดงานมันเกิดสาวมันก็เลยจ้างให้ฉันนะมาถ่ายรูปให้มันแต่ทีนี้ฉันเห็นว่ามันเป็นน้องแกฉันก็เลยคิดในราคามิตรภาพ500บาทแต่มันบอกว่าให้มาเก็บเงินกับแกนะเว้ยมาก
1: ลับไปโดนเตะแน่ป้อง500นะพี่นะ
0: ใช่เฮ้ยลวงยาก
1: คือตอนนี้พี่ก็ติดเงินผมอยู่500เหมือนกัน
0: เออ
1: ก็ค่าจ้าง500งั้นก็หายกันมาดีเลยหายกัน500หายกัน
0: หายกันหายเลยเงินกูหายเลยเนี่ยพี่น้องคู่นี้มันคบไม่ได้เลยบ้านนี้คบไม่ได
1: ้โอ้ย
0: โหหลอกใช้ถ่ายฟรีกันชัดๆดูดิเป็นไงวะ
1: เฮ้ยโหมุมนี้สวยพี่
0: มุมนี้เลยนี่เฮ้ยอันนี้นี่ชัดเลย
1: สวยงาม
0: อย่างนั้นเลยแล้วก็มามุมนี
1: ้
0: โอ้โอ้ดีเลยพ้นเลยครับหันหลังชนกันชนกันคุณหมอมาแป๊บซบหน่อยดีมากครับเอาคุณหมอเอาแต่อะไรคุณหมอมาแป๊บแต่อะไรอย่างงั้นปุ๊บสุดท้ายสลังเฮโยเยี่ยมมากโอ้ย
1: เห็นสองกล้องมาทางผมก็ดูใจเราสองคนเป็นแบบให
2: ้แต่ว่าหมอวิทย์เนี่ยเป็นนายแบบได้เลยนะคะ
3: หมอแป้งนี่ก็เป็นนางแบบได้เหมือนกันผมว่าดีไหมเราออกจากการเป็นหมอเลยแล้วก็ไปเป็นท็อปโมเดลกัน
2: จะดีนะคะ
1: โอ้ยไม่ดีแล้วครับผมใจเย็นอยู่ครับคือถ้าเผื่อคุณหมอไม่อยู่นะฮะคนไข้คิดถึงแย่เลยครับผมก็รอไม่หายยากครับเอาว่าแต่ทำไมพี่กล้ามาถ่ายรูปล่ะครับเพราะว่าจะลาออกแล้วจะเก็บรูปไว้เป็นที่ระลึก
0: อ๋อใช่ครับผมจะลาออกแล้วก็ไปเป็นนายแบบครับลาออกครับหมอ
1: น้องผมครับพวกมันอยากมาเรียนต่อที่นี่แต่ว่าอยู่ในช่วงที่ตัดสินใจว่าจะเลือกอะไรดีระหว่างวิศวะหรือว่าแพทย์คือมันชอบทั้งคู่ครับ
3: อืมเข้าใจละเฮ้ยจริงๆผมมีวิธีเขาเลือกนะแต่ว่ามันอาจจะยากหน่อย
1: วิธีไหนครับ
3: จับไปสั้นไม่ยาก
0: โอ้ยนี่ไงหาแบบนี้ไงผมให้ถึงนี่ติด
3: ใจ
0: ติดตังค์
3: เฮ้ยเอาจริงๆผมว่าโป้งเนี่ยไปบอกน้องได้เลยนะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ต้องเลือกแล้วว่าจะไปแพทย์หรือว่าจะไปวิศวะเพราะว่าทางคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเขาได้จับหลักสูตร2หลักสูตรเนี่ยมารวมไว้ด้วยกันเรียบร้อยใช้เวลาศึกษาแค่7ปีได้2ปริญญาเลยนะ
0: โอ้โหทำไมผมไม่รู้เรื่องนี้เลยครับหมอ
2: เพราะว่าหลักสูตรนี้นะคะเพิ่งเปิดรับนักศึกษาเมื่อปี2563ที่ผ่านมานี่เองค่ะหลักสูตรนี้เนี่ยต้องการสร้างแพทย์ที่จะให้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ค่ะโดยสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์กับการรักษาผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและให้ประสิทธิภาพสูงสุดค่ะโดยปลูกฝังความเป็นนักวิจัยและนวัตกรให้แก่นักศึกษาแพทย์ทั้งในด้านของกระบวนการคิดทักษะและความสามารถในการวิจัยค่ะ
3: ซึ่งรูปแบบการเรียนการสอนเนี่ยใช้เวลาศึกษาทั้งหมด7ปีในปีการศึกษาที่1ถึง3เนี่ยเราจะมีการเรียนการสอนให้ความรู้เรื่องพรีคลินิกพอขึ้นปีที่4เนี่ยเราก็จะมีการเรียนการสอนพร้อมดําเนินงานวิจัยในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมชีวภาพการแพทย์และกลับเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรของแพทยศาสตร์บัณฑิตในชั้นปีที่5ถึง7โดยจะจัดให้มีการเรียนการสอนให้ความรู้ทางด้านคลินิกและยังคงดําเนินงานวิจัยของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมชีวภาพการแพทย์หรือจะต่อยอดงานวิจัยในชั้นคลินิกอย่างต่อเนื่องเมื่อจบการศึกษาตลอดโครงการเราก็จะได้รับปริญญา2ใบเลยคือแพทยศาสตร์บัณฑิตและวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเขาจบออกมาเนี่ยเขาจะกลายเป็นแพทย์ที่เป็นได้มากกว่าแพทย์เพราะเขามีความรู้เรื่องวิศวกรใช่ไหมเขาจะสามารถมองเห็นปัญหาแล้วก็โอกาสแก้ไขปัญหาด้วยหลักการของวิศวกรรมและตัวเขาเองเนี่ยก็จะสามารถคิดและวิเคราะห์ได้เป็นระบบมากขึ้น
2: หรือจะเป็นแพทย์นวัตกรก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นแพทย์ที่ได้รับการปูพื้นฐานพร้อมเพื่อการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์หรือว่าจะไปเป็นแพทย์เฉพาะทางเลยก็ได้นะคะ
1: เท่มากสุดยอดเลยพี่งั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับผมไปแล้ว
2: ไปไหนคุณป้อง
1: ครับ
2: ไปไหนคะ
1: ไปสมัครเลยครับ
0: โอ้โหอายุเกินแล้วล่ะเราอ่ะ
1: เราเล่นนะครับคือจะรีบโทรไปบอกน้องชายผมครับกลัวลืม
3: แล้วก็เข้าไปในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหิดลก็ได้เพราะในนั้นเนี่ยจะมีข้อมูลเพิ่มเติมให้คุณอยากจะศึกษาเพิ่ม
4: ครับ
1: ดีเลยครับต้องขอบคุณหมอวิทย์กับหมอแป้งมากเลยนะครับสำหรับข้อมูลดีๆแบบนี้ครับ
3: ไม่ต้องขอบคุณพวกผมหรอกพวกเราคิดตังค์รอเล่น
4: โอ้ย
3: เฮ้ยลืมเลยอ่ะ
2: ลืมเลยครับหมอ
0: ลืมว่ามีผ่าตัดนะครับ
3: ลืมกินข้าว
0: โอ้โหใจซะใหญ่เลย
3: ไปเราไปกินข้าวดีกว่า
2: ไปค่ะ
0: คุณหมอครับผมก็ลืมครับ
3: ลืมแล้วคนไข้เหรอ
0: ลืมไปว่าไม่มีตังค์อะครับ
2: น่าสงสารนะ
3: เนาะสงสารดีไหม
2: สงสาร
0: เถอะ
3: งั้นดีข้าวเขาสักมื้อดีกว่าตาทำกินข้าวกันหมดเลยเหรอครับ
0: โอ้โหกินน้อง
5: นี่ป้องถ้าเผื่อแกอยากจะดูข้อมูลของสถาบันจักรีนฤบดินทร์นะกดเข้าไปดูตรงนี้ได้เลย
6: ยังไง
7: โหสวยมาก
8: ของมันแน่อยู่แล้ว
7: สุดยอดมากเลยอ่ะ
8: อุ๊ยไม่ใช่แกคนเดียวหรอกที่พูดแบบนี้กับฉันน่ะ
7: ผมชมบันจักรีนฤบดินทร์ไม่ได้ชมพี
8: ่นึกว่าชมฉัน
1: เข้ามาครับอุ้ย
9: สวัสดีค่ะคุณป้าสวัสดีค่ะ
8: แม่แม่สวัสดี
10: สวัสดีจ้า
9: สวัสดีจ้า
7: พี่สวัสดีครับ
1: เฮ้ยคุณอิงอ๋อผมรู้แล้วนี่คุณอิงแอบชอบผมมาตั้งนานเลยใช่มั้ยถึงเอาเสื้อผมกลับไปบ้านแอบขโมยไปนอนกอดอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแหมไม่บอกตรง
9: ๆนี
1: ่ใช่
9: เสื้อคุณน่ะปลิวไปบ้านฉันแล้วฉันก็อุตส่าห์เก็บเอามาให้นะยังปากเสียอีกตอนแรกคิดว่าเป็นเสื้อป้องถ้าเกิดว่าเป็นเสื้อคุณใช่มั้ยก็เราไปทำรีวิวดีกว่า
8: เลิกจ้ะ
9: เปล่าค่ะอ
8: ุ้ยอ๋อเป็นไรอ่ะ
9: ไม่เป็นไรค่ะอุ้ย
8: อ๋ออ
9: ุ้ย
8: เป็นอะไรน้องเอง
9: มัน
1: อุ้ย
9: ขอโทษค่ะขอโทษค่ะคืออิงสะอึกอะค่ะมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ตั้งแต่เช้าแล้วค่ะอุ้ย
7: นี่เลยในฐานะที่ป้องจะเป็นหมอในอนาคตเนี่ยหมอมีวิธีรักษาแบบถูกต้องมาแนะนำ
1: โอ้โห
7: แต่เดี๋ยวหมอขอประชุมทีมแป๊บทุกคนครับ
9: อุ้ย
7: ไป
8: เหรอ
7: ไปเร็ว
1: อะไรกันแกเนี่ย
7: มาเร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็วนี่ทุกคนจำได้ไหมครับตอนเด็กๆเนี่ย
8: จำไม่ได้อ่ะ
7: แม่ผมยังไม่ได้พูดเลยแม่ฟังมันสิคือตอนเด็กๆเนี่ยเวลาที่พวกเราสะอึกเนี่ยแม่ก็จะทำให้พวกเราตกใจแล้วพอพวกเราตกใจเนี่ยพวกเราก็จะหายสะอึกไง
8: โอ้ใช่พี่จำได้แสดงว่าถ้าอย่างนั้นเราต้องทำให้น้องอิงเนี่ยตกใจใช่ไหม
7: ฉลาดมากเลยพี่สาวหมอป้อง
8: ว่าที่คุณห
7: มอแม่เริ่มก่อน
8: จัดเลยแม
1: ่เอาเลยแม
8: ่มันหนูอิงจ๋า
9: จ๋าน
7: ี่แม่มีความลับจะบอก
9: ความล
7: ับ
9: นะ
7: คะคือว่า
8: แม่เป็นอินทรี
7: ย์ไม่ตกใจเหรอ
9: แม่อยู่24เหรอคะ
8: อือ
9: ไม่ตกใจค่ะ
8: แม่นี่นั่งนี่นะแม่แม่เนี่ยหน้ายับผมก็ขาวขนาดเนี้ยบอกเขา24ใครเขาจะเชื่อ
9: ขอบใจที่ชมนะ
8: ไม่ได้ชมนี่ดอนหนูนะดูพี่
1: จัดไป
8: น้องอิงจ๋าหัวเราะทำไมอ่ะไม่ตกใจเหรอ
9: ไม่ตกใจกลัวมากกว่าก
7: ลับมานี่เลยพี่ปามันเรื่องนี่พี่ป้อง พี่เป็นความหวังของบ้านเราแล้วนะตาพี่แล้วไปทําให้พี่อิงหายตกใจให้ได้
6: ได้รับรองหายสนิทแน่นอน
9: อุ๊ยโอ๊ย
6: โอ้นี่แค่เดินก็ตกใจแล้วยังไงล่ะ
9: อะไร
6: พร้อมหรือยังครับ
9: พร้อมอะไร
6: นี
0: ่โอ้โห
8: ได้จริง
0: โ
8: อ้โ
6: หมึนนี่คุณต่อยผมทำไมเนี่ยฮะ
9: เฮ้ย
6: ผมกะที่จะแบบว่าทำให้คึก
9: ใช่สิ
6: โอ้โห
9: เฮ้ยฉันถ่ายแล้วอ่ะ
8: อ
9: ้
8: าว
9: ฉันถ่ายจริงๆด้วยทุกคนถ่ายแล้วค่ะ
6: ถ่ายจริงๆด้วย
9: แต่ว่า
6: แต่คุณนี่หมัดหนักเหมือนนักมวยจริงๆนะ
9: ขอโทษ
6: เต็มๆเลยอ่ะ
9: คุยเจ็บไหมเนี่ย
6: ใช่ได้ครับ
9: บวมแล้วเนี่ย
8: อุ้ยตาบอดเนี
7: ่
8: ย
7: ไม่ต้องห่วงครับผมเดี๋ยวป้องเนี่ยจะรีบไปเรียนหมอและรีบไปอ่านหนังสือแล้วพอป้องเรียนจบเนี่ยเดี๋ยวป้องจะมารักษาให้พี่ป้องเอง
8: พระคุณนี่ว่าจะเรียนจบตาบอดพอดีไปอ่านหนังสือต่อแล้วไปว่าที่คุณหมอ
7: โอเคเดี๋ยวป้องไปก่อนเนาะ
8: ไปเลย
7: ไป
6: มองไม่ค่อยเห็นเลยครับผมโอ้ย
9: เริ่มเจ็บไหมเนี่ย
8: นะ
9: แม่ขาแม่เจ็บตรงไหนไหมคะเนี่ย
6: คุณเองครับ
8: เจ็บตรงไหน
6: ผมครับผม
9: คุณนี่เนาะ
6: ใช่ฮะ
9: ฉันนึกว่าคุณแม่
6: เมื่อกี้ใช้มือหรือเท้าครับ
9: อ๋อน่าจะเป็นเท้าอ่ะ
6: อ๋อเหรอครับผม
9: ขอดูหน่อยสิ
6: เข้ายอดเลยครับ
9: โอ้น่าจะโดนแรงกว่านี้นะ
6: ครับ
9: คุณแม่คะมีอะไรมาประคบไหมคะ
6: อ๋อใช่
9: อ๋อฉันไม่
8: ตาแดงแล้วอ่ะ
9: แอลกอฮอล์ได้ไหม
6: ยาดีกว่า
9: อังไว้
6: โอ้โหครับผมเริ่มแสบแล้วล่ะครับผมเริ่มแสบตาแล้วครับผม
9: จะได้ช่วยได
6: ้ครับผม
7: โอ้ย
6: ป้องเป็นไรเนี่ยดูหมดสภาพมากๆเลยฮะ
7: ก็ป้องอ่านหนังสือตั้งแต่เมื่อคืนแล้วอ่ะนี่ก็เผลอหลับไปอ่ะตื่นขึ้นมาก็เลยปวดตัวไปหมดตัวร้อนกินอะไรไม่ได้เลย
0: นอนไม่หลับกระส่ายกระสับตับพิการอาหารไม่ย่อยลิ้นก่อยไม่รู้รสท้องอืดไม่ตดมีกรดในลำไส้หายใจละเม้นเหม็นเช้าเจียนอังอาเจียนวิงเวียนศีรษะอุจจาระไม่ออกหัวเข่าข้อศอกถลกถลอกมีเม็ดผื่นคันมีความดันเลือดสูง
6: โอ้โหพอแล้วนะครบเลยงี้ตายดีกว่า
0: เอออ้าวแบบเนี้ยนี่อ่ะนี่ฉันซื้อซุปเป็ดสกัดมาฝาก
7: เขามีแต่ซุปไก่สกัด
0: นี่ก็ฉันน่ะเดินผ่านร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดนี่เชื่อไหมหัวล้มหกล้มทิ่มหัวตำเลย
7: ทำไมอ่ะ
0: เจอเป็ดสกัดฉันก็เลยซื้อซุปเป็ดสกัดมาฝากแกแน่ที่ท่าทางแกจะอ่านหนังสือเยอะนะเว้ยพักผ่อนบ้างนะ
7: ก็ถ้าผมไม่ตั้งใจเนี่ยผมจะสอบติดเหรอ
0: เออกินซุปไก่ซุปเป็ดไม่ใช่ซุปไก่ซุปเป็ด
7: สรุปเป็ดหรือไก่เนี่ย
0: ตอนแรกมันก็เป็นไก่ปากแหลมแหลมแม่ค้ามันทุบปากให้แบนกลายเป็นเป็ดเลย
7: อ้าวแสดงว่าโดนหลอก
0: น่าจะหลอกมา
6: แล้วสรุปว่าแกเป็นไรเนี่ยไหวไหม
7: ก็นอนไม่หลับกระสับกระส่ายตับพิการ
0: เฮ้ยไอ้ป้องฉันเพิ่งเล่นไปเมื่อกี้ที่ตับเนี่ย
7: อ๋อก็อุตส่าห์เล่นแยกๆไม่เหมือนแล้วยังจำได้อีกเหรอ
0: โอ้โหจำได้แต่กระส่ายกระสับแล้วอ่านหนังสือเยอะเนี่ยเบอร์ความจำไม่ด
7: ีก็เนี่ยแหละที่ป้องเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าป้องอ่านหนังสือทั้งคืนแล้วป้องก็เลยเผลอหลับไปแล้วพอป้องเผลอหลับไปแล้วตื่นขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยปวดเมื่อยตามตัวเนี่ยป้องก็เลยไม่รู้จะต้องทำไงให้หายเนี่ย
0: นี่ซุปเป็ดสกัด
6: เป็ดสกัด
7: ป้องจะโดนสกัดไหมเนี่ย
0: พี่ไม่โดนมันมีทำให้สมอง
7: อ้าว
0: ปื๊ดปื๊ด
7: ครับ
6: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: เฟรม
7: สวัสดีครับ
0: อะไร
7: เอาซุปเป็ดสกัดมา
0: โอ้โหเอามาทำไมล่ะนี่ตั้งสองถุงยังไม่ได้กินเลย
7: นี่เจ้าเดียวกันปะเนี่ย
0: น่าจะเจ้าเดียวกันเนี่ยเออ
7: เมื่อกี้เห็นปวดเมื่อยใช่ไหมครับ
11: ใช่ครับ
7: อ๋ออาการนี้นี่น่าจะเกิดจากภาวะเครียดจากการอ่านหนังสือใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะเกิดจากการที่ไม่ขาดการออกกำลังกายแล้วก็พักผ่อนไม่เพียงพอด้วยแต่เดี๋ยววันนี้เรามีวิธีการทำให้หายเครียดได
11: ้ทำไงครับพี่
7: เดี๋ยวไปดูกันเลยไหมครับ
11: ครับ
7: ไปดูกันเลยครับ
11: ดูตรงไหนครับ
7: นี่อ๋อวันนี้เราจะมายืดเหยียดนะครับการคลายกล้ามเนื้อเนาะระหว่างเราเครียดหรือว่าในระหว่างที่เราทำงานหรือว่าเราอ่านหนังสือพี่เควินเคยรู้สึกปวดคอไหมครับตอนเวลาทำงานหนักหรือว่ามีภาวะเครียดนะฮะ
11: มันก็มีบ้างอะนะฮะคือถ้าเราแบบว่าเราคิดอะไรนานๆเนี่ยปั๊บมันจะล้าคล้ายๆมันล้าใช่ไหม
12: ใช่เหมือนมันรู้สึกหน่วงๆบริเวณต้นคอหรือว่าบริเวณบ่าใช่ไหมฮะเพราะว่าบางทีเวลาเราเครียดเนี่ยแหละครับเราอาจจะกล้ามเนื้อบริเวณคอบ่าไหล่เนาะที่เราเคยได้ยินกันอาจจะตึงมาโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยก็ได้
11: เป็นประจำเลยมีวิธีแก้ไขไหม
12: อ
11: ๋
12: อเดี๋ยววันนี้เราจะมีท่ายืดเหยียดนะครับเพื่อลดการตึงของบริเวณคอบ่าไหล่เนาะ
11: ครับ
12: เพื่อที่จะให้เราได้ทำงานเนี่ยต่อไปได้ดีมากขึ้นแล้วใช้ชีวิตหรือว่าอ่านหนังสือต่อไปได้ดีมากขึ้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยไหมครับสำหรับท่าแรกเนาะ
11: ดีฮะ
12: โอเคครับเดี๋ยวให้พี่เควิน
11: ครับ
12: มือประสานด้านหน้าก่อนเน
11: า
12: ะ
11: ด้านหน้าเลยฮะ
12: ประสานซ้อนกันไว้ในลักษณะนี้เลยแล้วประกบวางบนท้ายทอย
11: โอเคนี่แหละฮะ
12: เอ้ยยังครับยืดอกขึ้น
11: อ๋อยืดอก
12: ยืดอกครับอึ๊บจากนั้นหายใจเข้าลึกๆนะฮะจังหวะหายใจออกเนาะเราค่อยๆกดศีรษะลงมาก
11: ดลงไปเลย
12: ฮะใช่ครับกดลงมาเลยให้คางนะฮะชิดบริเวณหน้าอกแล้วก็หลังเนี่ยหน้าอกเนี่ยยืดเอาไว
11: ้ครับ
12: ตรงไว
11: ้
12: แล้วกดค้างเอาไว้นะฮะลักษณะนี้เนาะ
11: ครับ
12: จะรู้สึกตึงบริเวณต้นคอด้านหลังนะครับ
11: ตึงไหม
12: รู้สึกตึงไหมฮะ
11: ครับ
12: ลองค้างไว้สักแป๊บหนึ่งในระหว่างค้างนะครับพยายามหายใจด้วย
11: ค้างต้องโทรไปบอกเมียก่อนเดี๋ยวเมียบอกเอ้ยไปไหนมา
12: อ๋อไม่ใช่นะคนละค้างพ
11: ี่อ๋อเหรอครับ
12: ใช่เราดึงค้างไว้เฉย
11: ผมไม่เข้าใจผิดก็ไงต่อฮะ
12: กดค้างไว้ครับหายใจเข้าออกปกติไม่กั้นหายใจ
11: ไม่กั้นหายใจ
12: ใช่ครับทำค้างไว้ประมาณ10ถึง15วิเนาะพอที่ไหวอันนี้รู้สึกตึงแล้วเนาะ
11: ครับ
12: เดินถ้าตึงไว้แล้วก็เราก็ค้างไว้มุมนี้เลย
11: เอ๊ะทำไมต้องมันปวดข้างหลังด้วย
12: ถ้าเกิดมีบางรายนะครับถ้าเกิดเราตึงมากเนาะ
11: ครับ
12: อาจจะตึงถึงหลังเลยก็ได้สะบักแล้วก็ลามไปหลังเลยก็ได้ใช่ถ้าเกิดเรายืนตัวตรงเนาะแล้วกดลงลองกดค้างไว้ดู
11: อย่างนี้นะ
12: ใช่ครับ
11: ประมาณกี่วิครับคุณเปรม
12: 10ถึง15วิครับ
11: โอ้ครับ
12: ทำค้างไว้ก่อนเน
11: า
12: ะ
11: อ๋อเรานับ1ถึง15
12: ใช่ครับแล้วหายใจตลอดเวลา
11: ปกติอะไรงี้ใช่ไหม
12: ปกติเลยครับหายใจช้าๆไม่ต้องรีบค้างไว้เนาะรู้สึกตึงบริเวณต้นคอด้านหลัง
11: ครับ
12: โอเคเดี๋ยวค่อยๆผ่อนนะครับมือลงก่อน
11: มือลง
12: อันนี้รู้สึกไงฮะ
11: โอ้ผ่อนคลายมันผ่อนคลาย
12: ผ่อนคลายมากเลยเนาะ
11: มันคล้ายๆมันโล่งขึ้นฮะหายใจโล่งเลยนะ
12: ใช่ครับเพราะว่าเลือดไปเลี้ยงบริเวณนี้มากขึ้น
11: ครับ
12: เดี๋ยวเรามาลองทำอีกสักรอบไหม
11: อีกสักรอบ
12: ไหมโอเคมาเริ่มจาก
11: ประสาน
12: ด้านหน้า
11: ด้านหน้าแล้ว
12: ใช่ครับจากนั้นเซฟที่สองวางบริเวณท้ายทอยเน
11: า
12: ะ
11: ครับ
12: ศีรษะสำคัญมากเลยนะฮะอย่าลืมเลยหายใจเข้าลึกหายใจออกค่อยๆกดศีรษะลงนะฮะค้างไว
11: ้ท่านนี้นึกถึงเมียเลย
12: ทำไมนะ
11: เมียชอบจับกดศีรษะประจำมันไม่เถียง
12: จับนวด
11: ข้างเงยหน้า
12: อ๋อครับข้างไว้ครับข้างไว้นะ
11: 14วิใช่ไหม
12: 10ถึง15วินะฮะ
11: 15วิ
12: โอเคข้างไว
11: ้ตัวตรงทำ
12: ตัวตรงเหมือนกันครับยืดอกขึ้นเนาะ
11: ครับ
12: ข้างไว้ฮะหายใจเข้าออกปกติเลยถ้าครบ40ถึง15วิแล้วนะฮะ

0: ค่อยๆผ่อน3 2 1โอเคครับค่อยๆผ่อนโอเคอย่าลดมือลงเป็นไงฮะดีขึ้นไหม
1: โอ้ดีขึ้นต้องค่อยๆผ่อนเนี่ย
0: ใช่ครับค่อยๆผ่อนเราไม่กระชากเนาะเดี๋ยวบางทีกล้ามเนื้ออาจจะกระตุกได้กับฉีกขาดได
1: ้อันนี้เขาเรียกท่าอะไรนะ
0: นี่ท่ายืดบริเวณต้นขอด้านหลัง
1: โอ้ครับผม
0: ต่อไปเดี๋ยวมาดูท่าต่อไปกันเลยไหมฮะ
1: เป็นท่าอะไรฮะ
0: เป็นท่ายืดบริเวณต้นคอเหมือนกันแต่ว่าจะนี้จะเป็นด้านข้างเน
1: า
0: ะ
1: เพราะด้านนี้ด้านไหนก็ด้านหนึ่งก็ได้ใช่ไหม
0: ด้านไหนก็ได้ครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากมือขวาก่อน
1: ครับ
0: มือขวากลางไว้ลักษณะนี
1: ้เอาข้าง
0: ใช่ครับจากนั้นมาจับบริเวณศีรษะด้านซ้าย
1: ปั๊บ
0: หนึ่งครับผม
1: จับจับปกติ
0: ใช่ครับจากนั้นหายใจเข้าเหมือนเดิมเลยหายใจออกค่อยๆดึงศีรษะไปทางด้านขวาครับลำตัวตรงไว้เหมือนเดิม
1: ดึงกับกระชากไม่เหมือนกันไหม
0: ไม่เหมือนฮะกระชากไม่ดี
1: กระชากมาอย่าง
0: น
1: ี้ใช่ไหม
0: โอ้โหอันตรายเลยฮะอย่างนั้น
1: โอ้
0: โ
1: หเหรอครับ
0: แล้วยิ่งถ้าเป็นผู้สูงอายุด้วย
1: อ๋อไม่ได้เลยใช่ไหม
0: ไม่ได้เลยฮะเราต้องค่อยๆดึงเน
1: า
0: ะตัวตรงไว
1: ้ทิ้งไว้นานไหมครับ
0: เหมือนเดิมเลยฮะคอนเซปต์10-15วิเนาะ
1: อืมครับช่วงที่เรารอเนี่ยเราก็คิดอะไรเป็นเพลินๆใช่ไหม
0: ใช่ครับแต่ถ้ารู้ยังรู้สึกไม่ตึงนะฮะ
1: ครับ
0: มือซ้ายว่างสอดมาด้านหลังเลย
1: เพื่ออะไรฮะ
0: เพื่อให้มันตึงขึ้นรู้สึกตึงขึ้นไหมฮะ
1: ต้องบิดไปให้สุดใช่ไหม
0: ใช่ครับเราจะรู้สึกตึงขึ้น
1: ครับเสียงก็เริ่มเปลี่ยนด้วยครับ
0: โอเคครับถ้าเกิดครบแล้วเนาะ
1: ครับ
0: 3 2 1ค่อยๆผ่อนครับเอามือมาก่อนมือมาแล้วค่อยศีรษะกลับมารู้สึกไงฮะ
1: โอ้หายใจโล่งขึ้น
0: ใช่แล้ว
1: มันเกี่ยวกับระบบการหายใจของปอดอะไรไหม
0: อ๋อนี่อาจจะไม่เกี่ยวแต่ว่ามันพอเลือดมันไปเลี้ยงเนี่ยมันรู้สึกสบายขึ้นเดี๋ยวเราลองมาเปลี่ยนฝั่งไหมเป็นด้านซ้ายบ้างเพราะเราทำทั้งสองฝั่งจะได้บาลานซ์กัน
1: อ๋อได้ครับผมนั่งฝั่งนู้นใช่ไหม
0: อ
1: ๋
0: อไม่ใช่ครับ
1: ฮะ
0: เปลี่ยนมือครับเปลี่ยนมือเลือกมือซ้ายครับ
1: เอามือซ้ายนะครับ
0: มาด้านซ้ายเน
1: า
0: ะมาจับศีรษะด้านขวา
1: ครับ
0: จากนั้น
1: เหมือนเดิมใช่ไหม
0: หายใจเข้าก่อนแล้วค่อยๆดึงครับค้างไว้เหมือนเดิมครับมือขวาว่างไปเลยสอดด้านหลังจะรู้สึกตึงขึ้นนะฮะ
1: เบียดให้สุดเลยฮะ
0: ใช่ครับ
1: จริงๆแล้วเนี่ยต้องค่อยๆวาดหรือว่ามาปกติได้เลย
0: มาปกติได้ไม่ต้องเร็วมากนะครับมาปกติเลยช้า
1: ๆครับ
0: วางไว้ด้านหลังเลยฮะ
1: ดีขึ้นนะ
0: รู้สึกตึงและค้างไว
1: ้ครับ
0: อาจจะรู้สึกตึงบริเวณบ่านะฮะท่านี้
1: ช่วงนี้เราก็หายใจปกติใช่ไหม
0: หายใจปกติครับไม่กั้นหายใจนะอันตรายนะครับไม่กั้นหายใจ
1: ครับอันนั้นฆ่าตัวตายนะ
0: ครับครบ10-15วิเนาะ
1: ครับ
0: โอเคเหมือนเดิมเอามือกลับมาก่อน
1: เอากลับมาครับเอามือมาแล้ว
0: ค่อยๆศีรษะลงมือลง
1: รู้สึกไงครับคุณเฟรมครับ
0: โอ้โหรู้สึก
1: คุณเฟรมต้องถามผมดิขอโทษที
0: รู้สึกไงบ้างฮะ
1: สองข้างอะโล่งเลยฮะ
0: โล่งเลย
1: โล่ง
0: เดี๋ยวเรามาลองทำสักอีกรอบนึงไหม
1: อีกรอบครับ
0: เพื่อทวนเน
1: า
0: ะโอเคครับมาเลยมือขวาม
1: ือขวาป้า
0: ด้านขวาครับ
1: ไป
0: ครับซ้าย
1: ครับ
0: ค่อยๆดึง
1: ฮึบ
0: ฮึบดึงไปเลยอึบโอเค
1: มาพอมันทำแล้วก็เริ่มคล่องแล้วนะ
0: เริ่มคล่องครับเริ่มชินเนาะ
1: ครับ
0: สมมุติครบ10วิ3 2 1ไปครับมือหลังออกมา
1: เนี่ย
0: มือซ้ายครับไปคึบมาเลยจับศีรษะด้านขวาค่อยๆดึงมือขวาครับว่างสอดเลย
1: ได้ครับเหมือนเดิมนะ
0: ค้างไว้หายใจปกติฮะ
1: ไอ้วันหนึ่งทำได้ประมาณอย่างนี้กี่รอบ
0: เราทำได้บ่อยเท่าที่ต้องการเลยครับถ้าเป็นยืดเหยียดเนาะ
1: อ๋อเป็น10เซตก็ได้10ครั้งก็ได้ใช
0: ่ไหมใช่ครับทำบ่อยยิ่งดีเลยโอเคสมมุติครบแล้ว3 2 1ค่อยๆมือกลับมามือขวานะฮะเอาลงดีไหมฮะ
1: โอ้ผมว่าถ้าวันหนึ่งทำสัก10ครั้งได้นะผู้สูงอายุนะฮะดีขึ้นเยอะเลย
0: ดีขึ้นเยอะเลยโอเคเราไปต่อท่าหนึ่ง
1: ท่านี้ท่าอะไรฮะ
0: ท่านี้ท่ายืดข้างลำตัว
1: ยังไง
0: เดี๋ยวให้คุณเควิน
1: ครับ
0: มือขวาม
1: ือขวา
0: จับข้างเก้าอี้
1: ข้างเก้าอี้นี่ใช่ไหม
0: ใช่ครับจับขวางมาลักษณะนี
1: ้งะ
0: ล้างไว้เนาะมืดมองหน้าตรงไว
1: ้ครับ
0: มือซ้ายยกขึ้นฮะ
1: มือซ้าย
0: ค่อยๆเอียงตัว
1: ไม่ต้องค้ำหัวเลยใช่ไหมฮะ
0: ไม่ต้องฮะมองมือนะครับผ่านศีรษะไปเลยนั่นครับ

0: จะรู้สึกตึงบริเวณข้างลำตัวเนาะ
1: อันนี้คือทิ้งตัวไปเต็มที่ได้เลยใช่ไหม
0: ใช่ครับมือนี้เราล้างไว้อย่างเดียว
1: ถ้าเราไม่ล้างนะฮะ
0: ยังไงก็
1: ร่วง
0: แน่นอน
1: ไม่ขายคือร่วงนะ
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: เราค้างไว้ลักษณะนี้เนาะ
1: ครับ
0: เหมือนเดิมเลย10-15วิรู้สึกตึงบริเวณไหนไหมฮะ
1: โอ้โหมันตึงข้อแขนเนี่ยแล้วก็เอี้ยวข้างตัวเนี่ยมันตึง
0: ข้างตัวตึงมาก
1: สี่ข้างเนี่ย
0: ใช่ครับถึงจะถูกต้องแล้ว
1: ครับ
0: สมมติครบแล้ว
1: ครับ
0: 3 2 1ค่อยๆกลับมาโอเคยกลดมือลง
1: โอ้โหคล้ายมันจะล็อกตรงนี้ไหม
0: โอ้ยัง
1: ไหม
0: ใช่ครับตอนนี้เปลี่ยนข้างบ้างมือซ้าย
1: ก็เหมือนเดิม
0: จับด้านนี้มือขวายกขึ้น
1: ครับ
0: จากนั้นค่อยๆเอียงตัวครับไปด้านข้างเลยค้างไว
1: ้เอ้ยมันทำไมเหมือนตะคริวมันกินอยู่ช่วงหน้าอกฮะมันเกี่ยว
0: พอจะห่อลองยืดอกขึ้นฮะโอเคกดลงนะฮะ
1: เนี่ยไม่ส่วนถ้าเราไปห่อตัวตะคริวจะกินช่วงนี้ฮะ
0: ใช่แล้ว
1: โอ้ใช่
0: พยายามยืดอกขึ้นนะฮะครับค้างไว้3 2 1เราค่อยเอาลง
1: ช่วงเอาลงเนี่ยเราก็พยายามช่วยใช้มือออกกำลังเหมือนเดิม
0: ใช่รู้สึกไงบ้างฮะ
1: เริ่มปวดฮะหรือว่าเรากำลังทำครั้งแรก
0: เดี๋ยวเพิ่งเคยทำยังไม่ชินเพราะว่าท่าพวกนี้นะฮะเราสามารถทำได้ตลอดเลยเนาะเราสามารถช่วยที่เวลาเราตึงกล้ามเนื้อระหว่างทำงานท่านั่งไม่ต้องลุกไปไหนเลยทำได้
1: ถ้าเรายกของยกอะไรมีส่วนช่วยไหมช่วยให้มันดีขึ้นนะ
0: ถ้าเรายกของนี่จะเป็นการออกแรงเป็นการเสริมสร้างมากกว่าใช่ฮะ
1: ครับ
0: แต่ทั้งนี้เราก็สามารถทำได้ตลอดเลยนะฮะระหว่างทำงานเนาะรู้สึกปวดบ่ากด
1: ครับ
0: รู้สึกปวดตัวปวดหลังลองยืดดู
1: ครับ
0: ช่วยได้ทันเลยระหว่างทำงาน
1: ขอบคุณคุณเฟย์มากเลยครับ
0: ครับวันนี้สำหรับท่ายืดก็เรียบร้อยครับ
2: โอ้โหดีมากเลยครับพี่นี่ผมบอกเลยว่าออกกำลังกายแค่นี้นี่ง่ายมากเลยง่ายอยู่แล้วครับเดี๋ยวผมขอตัวไปอ่านหนังสือต่อก่อนนะคร
3: ับ ได้เลยครับ
4: โอ้โหแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะอ่านหนังสือเนี่ยมันก็ดีนะแต่ว่าอย่าอ่านแบบหักโหมจนไม่ได้พักผ่อนหรือเปล่านอนพักผ่อนให้เยอะก่อนแล้วค่อยมาอ่านหนังสืออีกทีนึงก็ได
5: ้โอเคสุเป็ดเฟรมขอสุเป็ดแล้วกลับบ้านไปเลยนะขอบใจมาก
3: ผมขอตัวก่อนนะ
5: เอาเลยขอตัวเลย
2: ก้า
5: ฮะ
2: นี่ของเขา
5: ก็ของเขาไง
2: แล้วไม่เอาของเราให้เขาแล้วเอาของเขามาไว้ที่เราอ่ะ
5: ของเราแท้ของแท้นี่ของเราทุกเป็ดสเป็ดปลอมเป็ดเซินเจิ้น
2: แล้วของเราอ่ะ
5: ของเราดิไก่ทุกปากแ
2: บบปวดคอ
5: เฮ้ยโอ้ไม่น่าอย่างนี้มันไม่น่าแล้วทางนี้มันต้องไอ้นี่ไล่ถ้าปวดคอให้เอาประคบด้วยในซุปเป็ด
2: โอ้ประคบก็ได้ด้วย
5: เป็นไงอุ่นอยู่ไหม
2: นี่มันมีประโยชน์หลายอย่างพี่กล้าปวดคอไหม
5: ฮะ
2: พี่กล้าปวดคอไหม
5: พี่หายแล้วออกกำลังกายที่คอบ่อยมาก
6: คุณยิงครับผมรักคุณยิงมากนะครับผมรักคุณสุดหัวใจเลยครับคุณอิง
7: จริงเหรอ
6: จริง
7: พี่พูดอะไรกับคุณอิงแบบนั้นไปเลยเหรออ
6: ันแน่แน่แค่หยอกเล่นแค่นี้ก็เผยไตเอาซะแล้ว
7: ไม่ได้เผยไตหรอกน้องเอ้ยจะเผยเตะแอมมากกว่า
6: แอมนะแอมนะแอมนะแอมจะบอกพี่โป้งยิงจริงเฮ้ยจริงแม่เฮ้ยเฮ้ยโป้งชอบอิงโป้งชอบอิงโป้งชอบอิง
7: เจ๊เจ๊จะไปฟังไอ้ป้องมากเลยไอ้ป้องก็พูดเพ้อเจ้อกุเรื่องไปเรื่อย
6: พี่หลี
7: ผู้หญิงนั้นเคยชอบเจ
8: ๊แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ตายดูนี้งามป๊าบอืมเฮ้ยฮะเฮ้ยอย่าดิเดี๋ยวภาพไหวไม่ชัดโอ้โหใครว่ามาฮะโอ้ตกใจอะไรต้อง
1: ชัดเลยพี่แอบถ่ายแบบนี้นะพี่ต้องเป็นพวกถ้ามอง
0: เอ้ยเนี่ยโป้งดูหน้าฉันเนี่ยเนี่ยหน้าอย่างเงี้ยถ้ามอง
1: โอ้โหทะเลด้วยแบบนี้มองจุดเดียวด้วย
0: โอ้ไม่ใช่นี่ๆคือฉันอ่ะนะมาถ่ายรูปมุมต่างๆของโรงพยาบาลเนี่ยนะไปให้น้องแกดู
1: อ๋อถ่ายให้ป้องเหรอพี
0: ่เ
1: ออเห็นมันบอกว่าอยากมาเรียนที่รามาแต่ว่าทำไมมันไม่มาดูเองอ่ะ
0: อ๋อมันไม่ว่างมันบอกมันติดงาน
1: อ๋อทำอะไรงาน
0: ติดงานมันเกิดสาวมันก็เลยจ้างให้ฉันนะมาถ่ายรูปให้มันแต่ทีนี้ฉันเห็นว่ามันเป็นน้องแกฉันก็เลยคิดในราคามิตรภาพ500บาทแต่มันบอกว่าให้มาเก็บเงินกับแกนะเว้ยมาก
1: ลับไปโดนเตะแน่ป้อง
0: 500
1: นะพี่นะ
0: ใช่เฮ้ยลวงยาก
1: คือตอนนี้พี่ก็ติดเงินผมอยู่500เหมือนกัน
0: เออ
1: ก็ค่าจ้าง500งั้นก็หายกันมาดีเลยหายกัน500
0: หายกันหายเลยเงินกูหายเลยเนี่ยพี่น้องคู่นี้มันคบไม่ได้เลยบ้านนี้คบไม่ได
1: ้อุ้ย
0: โหหลอกใช้ถ่ายฟรีกันชัด
2: ๆดูดิเป็นไงวะ
1: โอ้มุมนี้สวยพี่
0: มุมนี้เลยนี่เฮ้ยอันนี้นี่ชัดเลย
1: สวยงาม
0: อย่างนั้นเลยแล้วก็มามุมนี
1: ้
0: โอ้ดีเลยโพสเลยครับหันหลังตรงกันจนถึงคุณหมอแป้งซบหน่อยดีมากครับนั่นเลยคุณหมอแป้งแต่ไรอย่างงั้นปุ๊บสุดท้ายสลังเฮโยเยี่ยมมากโอ้ย
1: เห็นสองกล้องมาทางผมก็ดูใจให้เราสองคนเป็นแบบให
3: ้แต่ว่าหมอวิทย์เนี่ยเป็นนายแบบได้เลยนะคะ
4: หมอแป้งนี่ก็เป็นนางแบบได้เหมือนกันผมว่าดีไหมเราอาจจะกลายเป็นหมอเลยแล้วก็ไปเป็นท็อปโมเดลกัน
3: จะดีนะคะ
1: โอ้ยไม่ดีแล้วครับผมใจเย็นอยู่ครับคือถ้าเผื่อคุณหมอไม่อยู่นะฮะคนไข้คิดถึงแย่เลยครับผมก็รอไม่หายยากครับ
4: เอาว่าแต่ทำไมพี่กล้ามาถ่ายรูปล่ะครับหรือว่าจะลาออกแล้วจะเก็บรูปไว้เป็นที่ระลึก
0: อ๋อใช่ครับผมจะลาออกแล้วก็ไปเป็นนายแบบครับครับหมอ
1: น้องผมครับพวกมันอยากมาเรียนต่อที่นี่แต่ว่าอยู่ในช่วงที่ตัดสินใจว่าจะเลือกอะไรดีระหว่างวิศวะหรือว่าแพทย์คือมันชอบทั้งคู่ครับ
4: อืมเข้าใจละเฮ้ยจริงๆผมมีวิธีเขาเลือกนะแต่ว่ามันอาจจะยากหน่อย
1: วิธีไหนครับ
4: จับไปสั่นไม่อยาก
0: นี่ไงผมให้ถึงได้ติด
4: ใจ
0: ติดตัง
4: เอาจริงๆผมว่าโป้งเนี่ยไปบอกน้องได้เลยนะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ต้องเลือกแล้วว่าจะไปแพทย์หรือว่าจะไปวิศวะเพราะว่าทางคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเขาได้จับหลักสูตร2หลักสูตรเนี่ยมารวมไว้ด้วยกันเรียบร้อยใช้เวลาศึกษาแค่7ปีได้2ปริญญาเลยนะ
0: โอ้โหทำไมผมไม่รู้เรื่องนี้เลยครับหมอ
3: เพราะว่าหลักสูตรนี้นะคะเพิ่งเปิดรับนักศึกษาเมื่อปี2563ที่ผ่านมานี่เองค่ะหลักสูตรนี้เนี่ยต้องการสร้างแพทย์ที่จะให้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ค่ะโดยสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์กับการรักษาผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและให้ประสิทธิภาพสูงสุดค่ะโดยปลูกฝังความเป็นนักวิจัยและนวัตกรให้แก่นักศึกษาแพทย์ทั้งในด้านของกระบวนการคิดทักษะและความสามารถในการวิจัยค่ะ
4: ซึ่งรูปแบบการเรียนการสอนเนี่ยใช้เวลาศึกษาทั้งหมด7ปีในปีการศึกษาที่1ถึง3เนี่ยเราจะมีการเรียนการสอนให้ความรู้เรื่องพรีคลินิกพอขึ้นปีที่4เนี่ยเราก็จะมีการเรียนการสอนพร้อมดําเนินงานวิจัยในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมชีวภาพการแพทย์และกลับเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรของแพทยศาสตร์บัณฑิตในชั้นปีที่5ถึง7โดยจะจัดให้มีการเรียนการสอนให้ความรู้ทางด้านคลินิกและยังคงดําเนินงานวิจัยของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมชีวภาพการแพทย์หรือจะต่อยอดงานวิจัยในชั้นคลินิกอย่างต่อเนื่องเมื่อจบการศึกษาตลอดโครงการเราก็จะได้รับปริญญา2ใบเลยคือแพทยศาสตร์บัณฑิตและวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเขาจบออกมาเนี่ยเขาจะกลายเป็นแพทย์ที่เป็นได้มากกว่าแพทย์เพราะเขามีความรู้เรื่องวิศวกรใช่ไหมเขาจะสามารถมองเห็นปัญหาแล้วก็โอกาสแก้ไขปัญหาด้วยหลักการของวิศวกรรมและตัวเขาเองเนี่ยก็จะสามารถคิดและวิเคราะห์ได้เป็นระบบมากขึ้น
3: หรือจะเป็นแพทย์นวัตกรก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นแพทย์ที่ได้รับการปูพื้นฐานพร้อมเพื่อการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์หรือว่าจะไปเป็นแพทย์เฉพาะทางเลยก็ได้นะคะ
1: เท่มากสุดยอดเลยพี่งั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับผมไปแล้ว
3: ไปไหนคุณป้อง
1: ครับ
3: ปไหนคะ
1: สมัครเลยครับ
0: โอ้โหอายุเกินแล้วล่ะเราอ่ะ
1: เราเล่นนะครับคือจะรีบโทรไปบอกน้องชายผมครับกลัวลืม
4: แล้วก็เข้าไปในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหิดลก็ได้เพราะในนั้นเนี่ยจะมีข้อมูลเพิ่มเติมถ้าเกิดอยากจะศึกษาเพิ่ม
5: ครับ
1: ดีเลยครับต้องขอบคุณหมอวิทย์กับหมอแป้งมากเลยนะครับสำหรับข้อมูลดีๆแบบนี้ครับ
4: คือต้องขอบคุณพวกผมรอพวกเราคิดตังค์รอเล่น
5: โอ้ย
4: เฮ้ยลืมเลยอ่ะ
3: ลืมเลยครับหมอ
0: ลืมว่ามีผ่าตัดนะครับ
4: ลืมกินข้าว
0: โอ้โหใจซะใหญ่เลย
4: ไปเราไปกินข้าวดีกว่า
3: ไปค่ะ
0: ขอบคุณหมอครับผมก็ลืมครับ
4: ลืมแล้วคนไข้เหรอ
0: ลืมไปว่าไม่มีตังค์อะครับ
3: น่าสงสารนะ
4: เนาะสงสารดีไหม
3: สงสาร
0: สงสารเถอะ
4: งั้นรีบเข้าไปเขาสักมื้อดีกว่าตาทำกินข้าวกันหมดเลยครับขอบคุณครับ
0: กินบ้าง
6: นี่ป้องถ้าเผื่อแกอยากจะดูข้อมูลของสถาบันจักรีนฤบดินทร์นะกดเข้าไปดูตรงนี้ได้เลย
7: ยังไง
8: โหสวยมาก
9: ของมันแน่อยู่แล้ว
8: สุดยอดมากเลยอ่ะ
9: อุ๊ยไม่ใช่แกคนเดียวหรอกที่พูดแบบนี้กับฉันน่ะ
8: ผมชมสถาบันจักรีนฤบดินทร์ไม่ได้ชมพี
9: ่นึกว่าชมฉัน
10: เข้ามาครับ
1: อุ๊ย
11: สวัสดีค่ะคุณป้าสวัสดีค่ะ
9: แม่แม่สวัสดี
12: สวัสดีจ้า
11: สวัสดี
9: จ้า
13: พี่สวัสดีครับ
1: เฮ้ยคุณอิงอ๋อผมรู้แล้วนี่คุณอิงแอบชอบผมมาตั้งนานเลยใช่ไหมถึงเอาเสื้อผมกลับไปบ้านแอบขโมยไปนอนกอดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแหมไม่บอกตรง
11: ๆนี
1: ่ใช่
11: เสื้อคุณอะปลิวไปบ้านฉันแล้วฉันก็อุตส่าห์เก็บเอามาให้นะยังปากเสียอีกตอนแรกคิดว่าเป็นเสื้อป้องถ้าเกิดว่าเป็นเสื้อคุณใช่ไหมก็เอาไปทำดูดีกว่า
9: เลิกจ้ะ
11: เ
9: ปล่า
11: ค่ะอ
9: ุ้ยอ๋อเป็นไรอ่ะ
11: ไม่เป็นไรค่ะอุ้ย
9: อ๋ออ
11: ุ้ย
9: เป็นอะไรน้องเอง
11: มัน
1: อุ้ย
11: ขอโทษค่ะขอโทษค่ะคืออิงสะอึกอะค่ะมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ตั้งแต่เช้าแล้วค่ะอุ้ย
8: นี่เลยในฐานะที่ป้องจะเป็นหมอในอนาคตเนี่ยหมอมีวิธีรักษาแบบถูกต้องมาแนะนำ
1: โอ้โห
8: แต่เดี๋ยวหมอขอประชุมทีมแป๊บทุกคนครับ
11: อุ้ย
8: ไป
9: เด
8: ี๋
9: ยว
8: มาเร็วอ
1: ะไรแกงวะเนี่ย
8: มาเร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็วนี่ทุกคนจำได้ไหมครับตอนเด็กๆเนี่ย
9: จำไม่ได้

0: ฉลาดมากเลยพี่สาวหมอป้อง
1: ว่าที่คุณห
2: มอแม่เริ่มก่อน
1: จัดเลยแม่
3: เอาเลยแม
4: ่มันหนูอิงจ๋า
1: จ๋าน
2: ี่แม่มีจะบอก
1: ค่ะ
2: นะ
1: คะ
4: เออคือว่าแม่เป็นยี่สิ
2: บไม่ตกใจเหรอ
5: แม่อยู่24เหรอคะ
4: อื
5: ้อไม่ตกใจค่ะ
1: แม่นี่นั่งนี่นะแม่แม่เนี่ยหน้ายับผมก็ขาวขนาดเนี้ยบอกว่า24ใครเขาจะเชื่อ
4: ขอบใจพี่ชมนะ
1: ไม่ได้ชมนี่นอนอยู่นะดูพี
3: ่กลับไป
4: น้องเอ็งจ๋า
2: เลยพี่ปามันได้เรื่องนี่พี่โป้งพี่เป็นความหวังของบ้านเราแล้วนะตาพี่แล้วไปทำให้พี่อิงหายตกใจให้ได้
3: ได้รับรองหายสนิทแน่นอน
5: อุ้ยโอ้ย
3: ช่องช่องช่องช่องช่องช่องโหนี่แค่เดินก็ตกใจแล้วยังไงแล้ว
5: อะไร
3: พร้อมหรือยังครับ
5: พร้อมอะไร
3: นี
1: ่โอ้โหได้ด้วย
3: โอ้โหมึนมึนนี่คุณต่อยผมทำไมเนี่ยฮะ
5: เฮ้ย
3: ผมกะที่จะแบบว่าทำให้คุณหายสะอึก
5: สะอ
3: ึ
5: กอ๋อ
3: สะอ
5: ึ
3: ก
5: ใช่สะอึก
3: โอ้โห
5: เฮ้ยฉันหายแล้วอ่ะ
1: อ
5: ้
1: าว
5: ฉันหายจริงๆด้วยทุกคนหายแล้วค่ะ
3: หายจริงๆด้วยแต่คุณนี่หมัดหนักเหมือนนักมวยจริงๆนะ
5: ขอโทษขอโทษ
3: เต็มๆเลยอ่ะ
5: คุยเจ็บไหมเนี่ย
3: ใช่ได้ครับ
5: บวมแล้วเนี่ย
4: อุ้ยตาบอดเนี
0: ่
4: ย
0: ไม่ต้องห่วงครับผมเดี๋ยวป้องเนี่ยจะรีบไปเรียนหมอและรีบไปอ่านหนังสือแล้วพอป้องเรียนจบเนี่ยเดี๋ยวป้องจะมารักษาให้พี่ป้องเอง
1: พระคุณนี่กว่าจะเรียนจบตาบอดพอดีไปอ่านหนังสือต่อเลยไปว่าที่คุณหมอ
0: โอเคเดี๋ยวป้องไปก่อนเนาะ
1: ไปเลย
0: ไปไปไป
3: หมอไม่ค่อยเห็นเลยครับผมโอ้ย
5: เริ่มเจ็บไหมเนี่ย
1: นะ
5: แม่ขาแม่แม่แม่เจ็บตรงไหนไหมคะเนี่ย
3: คุณเองครับ
1: เจ็บตรงไหน
3: ผมครับผม
5: อ๋อคุณนี่เนาะ
3: ใช่ฮะ
5: ฉันนึกว่าคุณแม
3: ่เมื่อกี้ใช้มือหรือเท้าครับ
5: อ๋อน่าจะเป็นเท้าอ
3: ๋อ
5: เ
3: หรอครับผม
5: ขอดูหน่อยสิ
3: เข้ายอดเลยครับ
5: โอ้น่าจะโดนแรงกว่านี้นะ
3: ครับ
5: คุณแม่คะมีอะไรมาประคบไหมคะ
3: อ๋อใช่ใช่ใช
5: ่ฉันไม่
1: ตาแดงแล้วอ่ะ
5: แอลกอฮอล์ได้ไหม
3: ยาดีกว่า
5: อังไว้
3: โอ้โหครับผมเริ่มแสบแล้วล่ะครับผมเริ่มแสบตาแล้วครับผม
5: จะได้ช่วยได
3: ้ครับผม
2: โอ้ย
3: ป้องเป็นไรเนี่ยดูหมดสภาพมากๆเลยฮะ
0: ก็ป้องอ่านหนังสือตั้งแต่เมื่อคืนแล้วอ่ะนี่ก็เผลอหลับไปอ่ะตื่นขึ้นมาก็เลยปวดตัวไปหมดตัวร้อนกินอะไรไม่ได้เลย
6: นอนไม่หลับกระส่ายกระสับตับพิการอาหารไม่ย่อยลิ้นก่อยไม่รู้รสท้องอืดไม่ตดมีกดในลำไส้หายใจละเม้นเหม็นเช้าเจียนอังอาเจียนวิงเวียนศีรษะอุจจาระไม่ออกหัวเข่าข้อศอกถลกถลอกมีเม็ดผื่นคันมีความดันเลือดสูง
3: โอ้โหครบเลยงี้ตายดีกว่า
6: เอออ้าวแบบเนี้ยนี่อ่ะนี่ฉันซื้อซุปเป็ดสกัดมาฝาก
0: เขามีแต่ซุปไก่สกัด
6: นี่ก็ฉันน่ะเดินผ่านร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดนี่เชื่อไหมหัวล้มหกล้มจิ้มหัวตำเลย
0: ทำไมอ่ะ
6: เจอเป็ดสกัดฉันก็เลยซื้อซุปเป็ดสกัดมาฝากแกนะที่ท่าทางแกอ่านหนังสือเยอะนะเว้ยตั้งนะ
0: ก็ถ้าผมไม่ตั้งใจเนี่ยผมจะสอบติดเหรอ
6: เออกินซุปไก่ซุปเป็ดไม่ใช่ซุปไก่ซุปเป็ด
0: ฉันรู้เป็ดหรือไก่เนี่ย
6: ตอนแรกมันก็เป็นไก่ปากแหลมแม่ค้ามันทุบปากให้แบนกลายเป็นเป็ดเลย
0: อ้าวแสดงว่าโดนหลอก
6: น่าจะหลอกมา
3: แล้วสรุปว่าแกเป็นอะไรเนี่ยไหวไหม
0: ก็นอนไม่หลับกระสับกระส่ายตับพิการ
6: เฮ้ยเฮ้ยไอ้ป้องฉันเพิ่งเล่นไปเมื่อกี้ที่ตับเนี่ย
0: อ๋อก็อุตส่าห์เล่นแยกๆไม่เหมือนแล้วยังจำได้เหรอ
6: โอ้โหจำได้แต่กระส่ายกระสับแล้วอ่านหนังสือเยอะเนี่ยเบื่อความจำไม่ดี
0: ก็เนี่ยแหละที่ป้องเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าป้องอ่านหนังสือทั้งคืนแล้วป้องก็เลยเผลอหลับไปแล้วพอป้องเผลอหลับไปแล้วตื่นขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยปวดเมื่อยตามตัวเนี่ยป้องก็เลยไม่รู้จะต้องทำไงให้หายเนี่ย

0: นี่ไงสุดเป็นสกัด
1: เป็นสกัด
0: โอ้
2: ป้องจะโดนสกัดไหมเนี่ย
0: นี่ไม่โดนมันมีทำให้สมอง
2: อ้าว
3: ปื๊ดปื๊ด
4: คร
3: ับ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับ
5: เฟรม
2: สวัสดีคร
5: ับ ยังไง
2: เอาซุปเป็ดสกัดมา
5: โอ้โหเอามาทำไมล่ะนี่ตั้งสองถุงยังไม่ได้กินเลย
2: นี่เจ้าเดียวกันปะเนี่ย
5: น่าจะเจ้าเดียวกันเนี่ยเออ
2: เมื่อกี้เห็นปวดเมื่อยใช่ไหมครับ
6: ใช่ครับ
2: อ๋ออาการนี้นี่น่าจะเกิดจากภาวะเครียดจากการอ่านหนังสือใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะเกิดจากการที่ไม่ขาดการออกกำลังกายแล้วก็พักผ่อนไม่เพียงพอด้วยแต่เดี๋ยววันนี้เรามีวิธีการทำให้หายเครียดได
6: ้ทำไงครับพี่
2: เดี๋ยวไปดูกันเลยไหมครับ
6: ครับ
2: ไปดูกันเลยครับ
6: ดูตรงไหนครับ
2: วันนี้เราจะมายืดเหยียดนะครับการคลายกล้ามเนื้อเนาะระหว่างเราเครียดหรือว่าในระหว่างที่เราทำงานหรือว่าเราอ่านหนังสือเยอะพี่เควินเคยรู้สึกปวดคอไหมครับตอนเวลาทำงานหนักๆหรือว่ามีภาวะเครียดนะฮะ
7: เออมันก็มีบ้างอะนะฮะคือถ้าเราแบบเราคิดอะไรนานๆเนี่ยปั๊บมันจะล้าคล้ายๆมันล้าใช่ไหม
2: ใช่เหมือนมันรู้สึกหน่วงๆบริเวณต้นคอหรือว่าบริเวณบ่าใช่ไหมฮะเพราะว่าบางทีเวลาเราเครียดเนี่ยแหละครับเราอาจจะกล้ามเนื้อบริเวณคอบ่าไหล่เนาะที่เราเคยได้ยินกันอาจจะตึงมาโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยก็ได้
7: เป็นประจำเลยมีวิธีแก้ไขไหม
2: อ๋อเดี๋ยววันนี้เราจะมีท่ายืดเหยียดนะครับเพื่อลดการตึงของบริเวณคอบ่าไหล่เนาะ
7: ครับ
2: เพื่อที่จะให้เราได้ทำงานเนี่ยต่อไปได้ดีมากขึ้นแล้วใช้ชีวิตหรือว่าอ่านหนังสือต่อไปได้ดีมากขึ้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยไหมครับท่าแรกเนาะ
7: ดีฮะ
2: โอเคครับเดี๋ยวให้พี่เควิน
7: ครับ
2: มือประสานหน้าก่อนเนาะ
7: ด้านหน้าเลยฮะ
2: ประสานซ้อนกันไว้ในลักษณะนี้เลยแล้วประกบวางบนท้ายทอย
7: โอเคนี่แหละฮะ
2: เอ้ยยังครับยืดอกขึ้น
7: อ๋อยืดอก
2: ยืดอกครับอึ๊บจากนั้นหายใจเข้าลึกๆนะฮะจังหวะหายใจออกเนาะเราค่อยๆกดศีรษะลงมาก
7: ดลงไปเลย
2: ใช่ครับกดลงมาเลยให้คางนะฮะชิดบริเวณหน้าอกแล้วก็หลังเนี่ยหน้าอกเนี่ยยืดเอาไว
7: ้ครับ
2: ตรงไว
7: ้
2: แล้วกดค้างเอาไว้นะฮะลักษณะนี้เนาะ
7: ครับ
2: จะรู้สึกตึงบริเวณต้นคอด้านหลังนะครับ
7: ตึง
2: รู้สึกตึงไหมฮะ
7: ครับ
2: ลองค้างไว้สักแป๊บหนึ่งในระหว่างค้างนะครับพยายามหายใจด้วย
7: ค้างนี่ต้องโทรไปบอกเมียก่อนเดี๋ยวเมียบอกไปไหนมา
2: อ๋อไม่ใช่นะคนละค้าง
7: อ๋อเหรอครับ
2: ใช่เราดึงค้างไว้เฉย
7: ผมไม่เข้าใจผิดก็ไงต่อฮะ
2: กดค้างไว้ครับหายใจเข้าออกปกติไม่กั้นหายใจ
7: ไม่กั้นหายใจ
2: ใช่ครับทำค้างไว้ประมาณ10ถึง15วิเนาะเอาที่ไหวอันนี้รู้สึกตึงแล้วเนาะ
7: ครับ
2: เดินถ้าตึงไว้แล้วก็เราก็ค้างไว้มุมนี้เลย
7: เอ๊ะทำไมต้องมันปวดข้างหลังเลย
2: ถ้าเกิดมีบางรายนะครับถ้าเกิดเราตึงมากเนาะ
7: ครับ
2: อาจจะตึงถึงหลังเลยก็ได้สะบักแล้วก็ลามไปหลังเลยก็ได้ใช่ถ้าเกิดเรายืนตัวตรงเนาะแล้วกดลงลองกดค้างไว้ดู
7: อย่างงี้นะ
2: ใช่ครับ
7: ประมาณกี่วิครับคุณเฟรม
2: 10ถึง15วิครับ
7: โอ้ครับ
2: ทำค้างไว้ก่อนเน
7: า
2: ะ
7: อ๋อเรานับ1ถึง15
2: ใช่ครับแล้วหายใจตลอดเวลา
7: โอ้ปกติอะไรงี้ใช่มั้ย
2: ปกติเลยครับหายใจช้าๆไม่ต้องรีบ
7: โอ้
2: ค้างไว้เนาะรู้สึกตึงบริเวณต้นคอด้านหลัง
7: ครับ
2: โอเคเดี๋ยวค่อยๆผ่อนนะครับมือลงก่อน
7: มือลง
2: อันนี้รู้สึกไงฮะ
7: โอ้ผ่อนคลายมันผ่อนคลาย
2: ผ่อนคลายมากเลยเนาะ
7: มันคล้ายๆมันโล่งขึ้นฮะหายใจโล่งเลยนะ
2: ใช่ครับเพราะว่าเลือดไปเลี้ยงบริเวณนี่มากขึ้น
7: ครับ
2: เดี๋ยวเรามาลองทำอีกสักรอบไหม
7: อีกสักรอบนะ
2: โอเคมาเริ่มจาก
7: ประสาน
2: ด้านหน้า
7: ด้านหน้าแล้ว
2: ใช่ครับจากนั้นเซตที่สอง
7: ปึ๊บ
2: วางบริเวณท้ายทอยเน
7: า
2: ะ
7: ครับ
2: ที่สามสำคัญมากเลยนะฮะอย่าลืมเลยหายใจเข้าลึกหายใจออกค่อยๆกดศีรษะลงนะฮะค้างไว
7: ้ท่านี้นึกถึงเมียเลย
2: ทำไมนะ
7: เมียชอบจับกดศีรษะประจำมันไม่เสียง
2: จับนวด
7: ท่าเงยหน้า
2: อ๋อครับข้างไว้ครับข้างไว้นะ
7: 14วิใช่ไหม
2: 10ถึง15วินะฮะ
7: 15วิ
2: โอเคข้างไว
7: ้ตัวตรง
2: ตัวตรงเหมือนกันครับยืดอกขึ้นเนาะ
7: คร
2: ับข้างไว้ฮะหายใจเข้าออกปกติเลยถ้าครบ40ถึง15วิแล้วนะฮะค่อยๆผ่อน3 2 1โอเคครับค่อยๆผ่อนโอเคอย่าลดมือลงเป็นไงฮะดีขึ้นไหม
7: โอ้ดีขึ้นต้องค่อยๆผ่อนเนี่ย
2: ใช่ครับค่อยๆผ่อนเราไม่กระชากเนาะเดี๋ยวบางทีกล้ามเนื้ออาจจะกระตุกได้ก
7: ับ
2: ชิดขาดได
7: ้อันนี้เขาเรียกท่าอะไรนะ
2: นี่ท่ายืดบริเวณต้นคอด้านหลัง
7: โอ้ครับผม
2: ต่อไปเดี๋ยวมาดูท่าต่อไปกันเลยไหมฮะ
7: เป็นท่าอะไรฮะ
2: เป็นท่ายืดบริเวณต้นคอเหมือนกันแต่ว่าจะนี้จะเป็นด้านข้างเน
7: า
2: ะ
7: ด้านนี้ด้านไหนก็ด้านหนึ่งก็ได้ใช่ไหม
2: ด้านไหนก็ได้ครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากมือขวาก่อน
7: ครับ
2: มือขวากลางไว้ลักษณะนี้
7: ออกข้างใช่ไหม
2: ใช่ครับจากนั้นมาจับบริเวณ

0: ศีรษะด้านซ้าย
1: ปั๊บ
0: หนึ่งครับผม
1: จับอ๋อจับปกติ
0: ใช่ครับจากนั้นหายใจเข้าเหมือนเดิมเลยหายใจออกค่อยๆดึงศีรษะไปทางด้านขวาครับลำตัวตรงไว้เหมือนเดิม
1: ดึงกับกระชากไม่เหมือนกันไหม
0: ไม่เหมือนฮะกระชากไม่ดี
1: กระชากมาอย่าง
0: น
1: ี้ใช่ไหม
0: โอ้โหอันตรายเลยฮะอย่างนั้น
1: โอ้โห
0: เ
1: หรอครับ
0: แล้วยิ่งถ้าเป็นผู้สูงอายุด้วย
1: อ๋อไม่ได้เลยใช่ไหม
0: ไม่ได้เลยฮะเราต้องค่อยๆดึงเน
1: า
0: ะตัวตรงไว
1: ้ทิ้งไว้นานไหมครับ
0: เหมือนเดิมเลยฮะคอนเซปต์10-15วิเนาะ
1: อืมครับช่วงที่เรารอเนี่ยเราก็คิดอะไรเป็นเพลินๆใช่ไหม
0: ใช่ครับแต่ถ้ายังรู้สึกไม่ตึงนะฮะ
1: ครับ
0: มือซ้ายว่างมือสอดมาด้านหลังเลย
1: เพื่ออะไรฮะ
0: เพื่อให้มันตึงขึ้นรู้สึกตึงขึ้นไหมฮะ
1: อ๋อต้องไปให้สุดใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: อ๋อ
0: เราจะรู้สึกตึงขึ้น
1: ครับเสียงก็เริ่มเปลี่ยนเลยครับ
0: โอเคครับถ้าเกิดครบแล้วเนาะ
1: ครับ
0: 3 2 1ค่อยๆผ่อนครับเอามือมาก่อนมือมาแล้วค่อยศีรษะกลับมารู้สึกไงฮะ
1: โอ้หายใจโล่งขึ้น
0: ใช่แล้ว
1: มันเกี่ยวกับระบบการหายใจของปอดอะไรไหม
0: อ๋อนี่อาจจะไม่เกี่ยวแต่ว่ามันพอเลือดมันไปเลี้ยงเนี่ยมันรู้สึกสบายขึ้นเดี๋ยวเราลองมาเปลี่ยนฝั่งไหมเป็นด้านซ้ายบ้างเพราะเราทำทั้งสองฝั่งจะได้บาลานซ์กัน
1: อ๋อได้ครับผมนั่งฝั่งนู้นใช่ไหม
0: อ๋อไม่ใช่ครับเปลี่ยนมือครับเปลี่ยนมือเลิกมือซ้ายครับ
1: เอามือซ้ายนะครับ
0: มาด้านซ้ายเน
1: า
0: ะมาจับศีรษะด้านขวา
1: ครับ
0: จากนั้น
1: เหมือนเดิมใช่ไหม
0: หายใจเข้าก่อนแล้วค่อยๆดึงครับค้างไว้เหมือนเดิมครับมือขวาว่างไปเลยสอดด้านหลังจะรู้สึกตึงขึ้นนะฮะ
1: เบียดไว้สุดเลยฮะ
0: ใช่ครับ
1: จริงๆแล้วเนี่ยต้องค่อยๆวาดหรือว่ามาปกติได้เลย
0: มาปกติได้ไม่ต้องเร็วมากนะครับมาปกติเลยช้า
1: ๆครับ
0: วางไว้ด้านหลังเลยฮะ
1: ดีขึ้น
0: นะตึงและค้างไว
1: ้ครับ
0: อาจจะรู้สึกตึงบริเวณบ่านะฮะท่านี
1: ้ช่วงนี้เราก็หายใจปกติใช่ไหม
0: หายใจปกติครับไม่กั้นหายใจนะอันตรายนะครับไม่กั้นหายใจ
1: ครับอันนั้นฆ่าตัวตายนะ
0: จะครบ10-15วิเนาะ
1: ครับ
0: โอเคเหมือนเดิมเอาหมด
1: เอาสามครับมือมาแล้ว
0: ค่อยๆศีรษะลงมือลง
1: รู้สึกไงครับคุณเฟรมครับ
0: โอ้โหรู้สึก
1: คุณเฟรมต้องถามผมดิขอโทษที
0: รู้สึกไงบ้างฮะ
1: สองข้างอะโล่งเลยฮะ
0: โล่งเลย
1: โล่ง
0: เดี๋ยวเรามาลองทำสักอีกรอบหนึ่งไหม
1: อีกรอบครับ
0: เพื่อทวนเน
1: า
0: ะโอเคครับมาเลยมือขวาม
1: ือขวาป้า
0: ด้านขวาครับ
1: ไป
0: ครับซ้าย
1: ครับ
0: ค่อยๆดึง
1: ฮึบ
0: อึบดึงไปเลยอึบโอเค
1: มาพอมันทำแล้วก็เริ่มคล่องแล้วนะ
0: เริ่มคล่องครับเริ่มชินเนาะ
1: ครับ
0: สมมุติครบ10วิ3 2 1ไปครับมือหลังออกมาน
1: ี่ฮะ
0: มือซ้ายครับไปคึบมาเลยจับศีรษะด้านขวาค่อยๆดึงมือขวาครับว่างสอดเลย
1: ได้ครับเหมือนเดิมนะฮะ
0: ค้างไว้หายใจปกติฮะ
1: ไอ้วันนึงทำได้ประมาณอย่างนี้กี่รอบ
0: เราทำได้บ่อยเท่าที่ต้องการเลยครับถ้าเป็นยืดเหยียดเนาะ
1: อ๋อเป็น10เซตก็ได้10ครั้งก็ได้ใช
0: ่ไหมใช่ครับทำบ่อยยิ่งดีเลยโอเคสมมุติครบแล้ว3 2 1ค่อยๆมือกลับมามือขวานะฮะเอาลงดีไหมฮะ
1: โอ้โหผมว่าถ้าวันหนึ่งทำสัก10ครั้งได้นะผู้สูงอายุนะฮะดีขึ้นเยอะเลย
0: ดีขึ้นเยอะเลยโอเคเราไปต่ออีกท่าหนึ่ง
1: อีกท่านี้ท่าอะไรฮะ
0: ท่านี้ท่ายืดข้างลำตัว
1: ยังไง
0: เดี๋ยวให้คุณเควิน
1: ครับ
0: มือขวาม
1: ือขวา
0: จับข้างเก้าอี
1: ้ข้างเก้าอี้นี่ใช่ไหม
0: ใช่ครับจับขวามาลักษณะนี
1: ้งะ
0: ล้างไว้เนาะมือมองหน้าตรงไว
1: ้ครับ
0: มือซ้ายยกขึ้นฮะ
1: มือซ้าย
0: ค่อยๆเอียงตัว
1: ไม่ต้องค้ำหัวเลยใช่ไหมฮะ
0: ไม่ต้องฮะมองมือนะครับผ่านศีรษะไปเลยด้านข้างจะรู้สึกตึงบริเวณข้างลำตัวเนาะ
1: อันนี้คือทิ้งตัวไปเต็มที่ได้เลยใช่ไหม
0: ใช่ครับมือนี้เราล้างไว้อย่างเดียว
1: ถ้าเราไม่ล้างอะฮะ
0: ยังไงก
1: ็ล่วง
0: แน่นอน
1: ไม่ล้างมือล่วงนะ
0: ใช่ฮะ
1: ครับ
0: เราค้างไว้ลักษณะนี้เนาะ
1: ครับ
0: เหมือนเดิมเลย10-15วิรู้สึกตึงบริเวณไหนไหมฮะ
1: โอ้โหมันตึงข้อแขนเนี่ยแล้วก็เอี้ยวข้างตัวเนี่ยมันตึง
0: ข้างตัวตึงมากเลย
1: สี่ข้างเนี่ย
0: ใช่ครับถึงจะถูกต้องแล้ว
1: ครับ
0: สมมติครบแล้ว
1: ครับ
0: 3 2 1ค่อยๆกลับมาโอเคยกลดมือลง
1: คล้ายมันจะล็อกตรงนี้ไหม
0: อ๋อยัง
1: ยังไหม
0: ใช่ครับตอนนี้เปลี่ยนข้างบ้างมือซ้าย
1: ก็เหมือนเดิม
0: จับด้านนี้มือขวายกขึ้น
1: ครับ
0: จากนั้นค่อยๆเอียงตัวครับไปด้านข้างเลยค้างไว
1: ้เอ๊ะมันทำไมเหมือนตะคริวมันกินอยู่ช่วงหน้าอกอะฮะมันเกี่ยว
0: พอจะห่อลองยืดอกขึ้นฮะโอเคกดลงนะฮะ
1: เนี่ยอ๋อไม่ส่วนถ้าเราไปห่อตัวตะคริวจะกินช่วงนี
0: ้
1: ฮะ
0: ใช่นะ
1: โอ้ใช่ใช่
0: พยายามยืดอกขึ้นนะฮะอึ๊บค้างไว้3 2 1เราค่อยเอาลง
1: ช่วงเอาลงเนี่ยเราก็พยายามช่วยใช้มือออกกำลังเหมือนเดิม
0: ใช่รู้สึกไงบ้างฮะ
1: เริ่มปวดนะหรือว่าเรากำลังทำครั้งแรก
0: อาจจะเพิ่งเคยทำยังไม่ชินเพราะว่าท่าพวกนี้นะฮะเราสามารถทำได้ตลอดเลยเนาะสามารถช่วยที่เวลาเราตึงกล้ามเนื้อระหว่างทำงานท่านั่งไม่ต้องลุกไปไหนเลยทำได
1: ้ถ้าเรายกของยกอะไรมีส่วนช่วยไหมช่วยให้มันดีขึ้นไหม
0: ถ้าเรายกของนี่จะเป็นการออกแรงเป็นการเสริมสร้างมากกว่าใช่ฮะ
1: ครับ
0: แต่ทั้งนี้เราก็สามารถทำได้ตลอดเลยนะฮะระหว่างทำงานเนาะรู้สึกปวดบ่ากด
1: ครับ
0: รู้สึกปวดตัวปวดหลังลองยืดดู
1: ครับ
0: ช่วยได้ทั้งเลยระหว่างทำงาน
1: ขอบคุณคุณเฟย์มากเลยครับ
0: ครับท่ายืดก็เรียบร้อยครับ
2: โอ้โหดีมากเลยครับพี่นี่ผมบอกเลยว่าออกกำลังกายแค่นี้นี่ง่ายมากเลยง่ายอยู่แล้วครับเดี๋ยวผมขอตัวไปอ่านหนังสือต่อก่อนนะ
0: ได้เลยครับ
3: โอ้โหแต่ว่าจริงๆแล้วนะอ่านหนังสือเนี่ยมันก็ดีนะแต่ว่าอย่าอ่านแบบหักโหมจนไม่ได้พักผ่อนหรือเปล่านอนพักผ่อนให้เยอะก่อนแล้วค่อยมาอ่านหนังสืออีกทีนึงก็ได
4: ้โอเค
5: อ้าวนี่ไง
4: ซุปเป็ด
5: อ้าว
4: เฟรมขอซุปเป็ดแล้วกลับบ้านไปเลยนะขอบใจมาก
2: ผมขอตัวก่อนนะ
4: เอาเลยขอตัวเลย
2: พี่ก้า
4: ฮะ
2: นี่ของเขา
4: ก็ของเขาไง
2: แล้วไม่เอาของเราให้เขาแล้วเอาของเขามาไว้ที่เราอ่ะ
4: ของเราแท้ของแท้นี่ของเราซุปเป็ดสเป็ดปลอมเป็ดเซินเจิ้น
2: แล้วของเราอ่ะ
4: ของเราดิไก่ทุบปาก
2: ไก่ปวดคอ
4: เฮ้ยโอ้ไม่ได้อย่างนี้มันไม่ได้แล้วทางนี้มันต้องไอ้นี่ได้ถ้าปวดคอให้เอาประคบด้วยในซุปเป็ด
2: โอ้ประคบก็ได้ด้วย
4: เป็นไงอุ่นอยู่ไหม
2: นี่มันมีประโยชน์หลายอย่างพี่กล้าปวดคอไหม
4: ฮะ
2: พี่กล้าปวดคอไหม
4: พี่หายแล้วออกกำลังกายที่คอบ่อยมาก
6: คุณยิงครับผมรักคุณยิงมากนะครับผมรักคุณสุดหัวใจเลยครับคุณอิง
7: จริงเหรอ
6: จริง
7: ที่พี่พูดอะไรกับคุณอิงแบบนั้นไปเลยเหรออ
6: ันแน่แน่แค่หยอกเล่นแค่นี้ก็เผยไตเอาซะแล้ว
7: ไม่ได้เผยไตหรอกน้องเอ้ยจะเผยเตะแกมากกว่า
6: แอมผมมีอะไรจะบอกพี่โป้งพี่อิงจริง
8: เฮ้ย
6: จริ งแม่
8: เฮ้ยเฮ้ยป้องชอบอิงป้องชอบอิงป้องชอบอิง
7: ปะเจ๊เจ๊จะไปฟังไอ้ป้องมากเลยไอ้ป้องก็พูดเพ้อเจ้อกูเรื่องไปเรื่อยอ่ะ
6: พี่หลี
7: ผู้หญิงนั้นเพ่งชอบเจ
9: ๊แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อบอย
0: สวัสดีครับคุณแม่นิน่าครับ
1: โอ้โหขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
2: พ่อแม่สู้สู
1: ้รายการที่จะมาสร้างความเข้าใจและความมั่นใจนะคะและให้กำลังใจคุณพ่อคุณแม่ในการดูแลคุณลูกค่ะและวันนี้พี่บอยคะเราจะมาเรียนรู้ยุทธวิธีการรับมือกับสถานการณ์เมื่อลูกไม่พูดความจริง
0: ลูกเฉยเฉยไหลไหลเนียนเนียน
1: แน่นอนนะคะวันนี้เราสองคนคงจะไม่มายืนพูดกันเองนะเราก็ต้องมีตัวแทนครอบครัวนะคะ5ครอบครัวขอเสียงปรบมือต้อนรับทั้ง5ครอบครัวด้วยค่ะก่อนอื่นเราคงจะต้องถามก่อนเลยนะคะว่ามีครอบครัวไหนบ้างที่เจอประสบการณ์ลูกแบบเชสใช้ซิกแซกสับขาหลอกบอกไม่หมด
3: ใหญ่นี่คือลูกจะชอบใช้คำว่าแค
0: ่แค
3: ่แค่ค่ะ
0: ประมาณไหนฮะแม่ฮะ
3: ประมาณว่าฟันฟันแค่วิ่งผ่านน้องน้องก็ล้มไปเอง
0: อ๋อแค่ทำแบบนี้มันก็เกิดขึ้นเอง
3: หรือว่าหยิบของมาจากโรงเรียนแล้วคุณแม่ก็จะถามน้องว่าขอคุณครูมาหรือยัง
0: ครับ
3: เขาก็จะบอกว่าฟันฟันแค่ยืมมาแค่ยืมมาพรุ่งนี้ฟันฟันก็จะเอาไปคืนเขาก็จะไม่ได้เอามาเลยคือแค่
0: คือมีคำว่าแค่เนี่ยนำหน้าในสิ่งที่ตัวเองทำอยู่เสมอ
3: ใช่ค่ะเขาจะรู้สึกว่าความผิดที่ใหญ่เขาจะรู้สึกเหมือนว่ามันเล็กลง
0: มันเล็กลงเพราะเขาแค่นี้เอง
1: แค่นี้เอง
0: และเรื่องที่ลูกของเราสับขาหลอกไหลไหลเนียนๆแบบนี้เกิดจากลูกเข้าใจยากหรือพ่อแม่เข้าใจผิดครับวันนี้เรามีนักจิตวิทยาด้านเด็กโดยตรงเลยครับขอต้อนรับดร.จิตราดุษฎีเมธาอาจารย์เปิ้ลครับ
1: อาจารย์เปิ้ลมีคำแนะนำอะไรคุณพ่อคุณแม่บ้างไหมคะเกี่ยวกับเรื่องนี้
4: จริงๆเหมือนกับที่คุณพ่อบอยได้ทิ้งไว้ว่าเอ๊ะตกลงลูกเฉยๆหรือว่าเด็กเขาอาจจะยังไม่รู้คำว่าโกหกก็ได้แต่สำคัญเลยค่ะหรือในเรื่องของการเฉยๆหรืออาจจะแบบเด็กพูดไม่หมดเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งค่ะเด็กอาจจะไม่รู้จริงๆในเรื่องนั้นนะคะสองอาจจะเป็นไปได้ว่าบางทีเนี่ยเด็กกลัวว่าพ่อแม่จะไม่รักเพราะส่วนใหญ่คุณพ่อคุณแม่หลายครั้งเวลาพูดอะไรก็ถ้าทำอย่างนี้นะถ้าทำอย่างนั้นนะเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่จะไม่รักหนูนะแล้วก็อย่างที่สามค่ะเขาห่วงมากๆเลยคือถ้าเกิดทำไปแล้วจะถูกลงโทษหรือเปล่าหรือบางคนอาจจะจับแยกไปข้างนอกหรือห้ามไปเที่ยวห้ามไปอะไรก็เลยจะรู้สึกเนี่ยว่าไม่เอาดีกว่างั้นไม่พูดดีกว่างั้นไม่บอกดีกว่า
1: เดี๋ยววันนี้ได้เห็นกันแน่นอนนะว่าที่เราทำไปบางทีมันอาจจะทำให้เด็กเขาไม่พูดความจริงโดยไม่รู้ตัวนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้ยุทธวิธีการรับมือกับเรื่องนี้ด้วยกันนะคะแต่ก่อนอื่นพี่บอยคะเราไปรู้จักน้องๆของเรากันดีกว่าทั้ง
0: ไปรู้จักน้องๆทั้ง5คนกันเลยครับ
1: ค่ะ
5: คือน้องแพงค่ะ
1: แพงอยู่บ้านกับใครบ
5: ้
1: าง
5: บ้านกับคุณแม่คุณพ่อแล้วก็พี่แล้วก็ใหญ่อ
1: ย
5: ู่
1: ที่บ้านใครครับ
5: คุณยายแม่ทำกับข้าวไม่เป็นแต่ว่าแม่เทกับข้าวเป็น
1: คุณแม่ใจดีไหมคะ
5: ใจดี
1: เคยโดนตีไหม
5: ตีเบาๆถ้าว่าหนูยอมรับผิด
1: หนูรู้จักคำว่าโกหกไหมคะ
5: รู้จักคุณครูเคยเล่าให้ฟังตอนนี้ใครโกหกอ่ะยังมาทุบจับตัว

0: ัวไปรู้จักตัวทู่ไหมคะหนูเคยเห็นตัวทู่หนูเคยเห็นแล้วในการ์ตูน
1: ชื่อน้องอะไรคะ
0: เจแปน
1: อยู่บ้านกับใครคะที่บ้าน
0: คุณพ่อคุณแม่
1: คุณพ่อดุไหม
0: ไม่ไม่ดุตอนที่เจแปนหายดื้อแล้วสวัสดีครับ
1: พี่เกิ้ลอยู่บ้านกับใครบ้าง
0: มาม่าป๊าป๊า
1: ไปทำของข้าวให้พี่เกิ้ลกิน
0: มาม่าป๊าป๊าป๊าป๊าหนุ่มอารมณ์ไม่ดี
1: ใช
0: ่ใช่ดุมาม่าและมาม่าก็เลยป๊าป๊าเป็นน้องข้างล่าง
1: ป๊าป๊าเคยดุพี่เกิ้ลไหม
0: มาม่าไม่อยู่แต่ป๊าป๊าทำกับข้าวให้หนุ่มแต่ป๊าป๊ากินพริกไม่หมดเพราะป๊าป๊ากลัวสาบตูดป๊าป๊าชอบทำกับร่างกายอย่างนี
1: ้ทำไม
0: ใช
2: ่นี่มันแนะนำตัวหรือว่าแฉคุณพ่อเนี่ย
0: ฟาดฟาดครับ
1: ใครหล่อที่สุดในบ้าน
0: ฟาด
1: บ้านใครทำกับข้าวฟาด
0: บ้า
1: แม่ทำไหม
0: ไม่ทำครับขี้เกียจหนังสือ
1: จริงอ่ะ
0: จริง
1: อ่านหนังสืออะไรคร
0: ับ กอไก่ขอไข
1: ่แล้วคุณพ่อชอบทำอะไรตลกตลกให้ฟ้าดูปะ
0: ทำผ้าอิซาโกแม่ยังตลกอ่ะ
1: แม่สวยไหม
0: สวยสวยเหมือนนางฟ้า
1: คุณพ่อหล่อไหมครับ
0: หล่อเหมือนตุ๊กแกคุณพ่อคุณแม่
1: แล้วอยู่ที่บ้านใครทำกับข้าวให้เฟิร์นก
0: ิน
1: แม่หมอม้าใจดีไหมคะ
0: ในโลกนี้
1: แล้วอยู่บ้านหมอม้าชอบทำอะไรบ้าง
0: นอน
1: หมอม้าสวยไหมคะ
0: สวย
1: แล้วหมอม้าหล่อไหม
0: หล่อ
1: เขารู้จักคำว่าโกหกไหม
0: โกหก
1: โกหกคืออะไรคะ
0: โกหกพ่อแม่
1: โกหกพ
0: ่
1: อแม
0: ่ไม่ผิด
1: ผิดยังไงอ่ะ
2: บ๊ายบายนี่คือลูกๆทั้ง5คนนะฮะเราเลยไม่แน่ใจว่าเด็กๆมาแนะนำตัวหรือมาแฉพ่อแม่กันนะฮะมีแฉมีแฉกันด้วยนะ
3: ดูคุณพ่อคุณแม่บอกก็ดูพูดความจริงนะดูไม่ได้มีอะไรปิดบังทีนี้วันนี้นะคะเราจะมาเข้าสู่ช่วงแรกของเรานะคะกับช่วง guessing game ค่ะกับการทายใจลูกรักจากสถานการณ์ตัวอย่างวันนี้เราก็จะมีสถานการณ์ตัวอย่างแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่ลองทายใจดูว่าเอ๊ะถ้าเกิดสถานการณ์แบบนี้ลูกๆจะทำอย่างไร
2: เดี๋ยวก่อนไปดูสถานการณ์กันนะครับเราลองมาถามพ่อคุณแม่ดูก่อนว่าพ่อคุณแม่ครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมั้ยฮะที่บ้านเราเข้าไปเปิดประตูห้องเข้าไปโอ้โหของกระจายเลยหรือของกินกำลังเละเทะอยู่เลยแล้วเราก็รู้สึกว่าเนี่ยลูกทำแน่ๆเคยเกิดอะไรขึ้นมั้ยฮะ
4: ค่ะก็เปิดเข้าไปในห้องนั่งเล่นก็ตกใจข้าวของกระจายเต็มพื้นไปหมดเลยก็ถามเขาว่าเจแปนบอกมาม่ามาซะดีๆว่าฝีมือใคร
2: นั่นคือถามเลยเนี่ยฝีมือใครจ้องไปที่ลูกเลย
5: ในบางสถานการณ์อย่างเช่นเมื่อมีสิ่งของเสียหายและคุณพ่อคุณแม่ไปเห็นทีหลังมักจะตัดสินเด็กในทันทีว่าเขาน่ะมีส่วนทำของพังแน่ๆเราจึงจำลองสถานการณ์ครับมีสิ่งของที่พังง่ายล้มง่ายและถ้ามันเกิดล้มเกิดพังขึ้นมาล่ะเด็กจะพูดจริงหรือพูดไม่จริงกันแน
2: ่ว่าคุณแม่ดูด้วยกันนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกตัวเองบ้างโดยที่สถานการณ์นี้มีคุณครูร่วมมือกับเราด้วยเชิญครับ

0: ขยับตัวนิดเดียวมันล้มได้ยังไงเนี่ยของมันพังลงไปโดยไม่ได้แตะต้องจะบอกครูว่ายังไงครับ
1: อะไรคะลูกอะไรหล่นลูก
0: น้องแพมก็บอกไปว่ามันล้มเองครับมาดูเจแปนบ้างโอ้โหมาแตะปั๊บล้มเลยเอาละสิเมื่อคุณครูเข้ามาจะบอกคุณครูว่ายังไงครับ

0: แม่อธิบายด้วย
1: พี่นักอยู่ตรงนี้จะไปไหนอะครับ
2: พยายามอธิบายกับคุณครูครับว่าไม่คิดว่ามันจะล้มมาดูฟันฟาดครับมองไปมองมา
0: ของฟันฟาดฟันฟาด
2: ขยับโต๊ะนิดเดียวโอ้โหล้มเลยเอาละสิก็แค่ขยับโต๊ะแล้วล้มจะบอกคุณครูว่ายังไงล่ะครับเนี่ย
0: หล่นไปแล้ว
1: พี่ป้าล้มใครทำพี่ป้าเห็นไหมครับ
2: ฟันฟาดงงอยู่ครับว่ามันล้มได้ยังไงมาดูเฟิร์สกันบ้างครับเอามือแตะโต๊ะอ้าวหันกลับมามันล้มเลยเฟิร์สงงครับว่าเอ๊ะเรามีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่าเนี่ย
1: ไงครับพี่เฟิร์สต่ออะไรได้บ้างครับแค่ตัวรถเองแค่ตัวรถเองอ้าว
3: ฮะ
2: คุณครูถามจะตอบยังไงเนี่ยก็เอามือไปโดนโต๊ะตัวต่อมันล้มของมันเองครับคิดว่ามันล้มเองครับมาดูทิกเกอร์ครับ
0: ทิกเกอร์ครับ
2: เอาละสิทำของหลุดมือไปโดนครับแม่แล้วจะทำยังไงล่ะทีนี้โอ้โหลุกลี้ลุกลนเลยครับพอคุณครูมาก็รีบบอกทันทีเลยว่ามันล้ม
4: ยังไงคะเราดู
0: มีทั้งอธิบายแล้วก็มีทั้งนิ่งนิ่งสายหน้าสุดท้ายมีหนีด้วยนะครับก็แค่หนี
4: ตกใจหนีก่อนตั้งหลักอย่างนี้จากที่เราดูสถานการณ์ต่างๆแล้วก็วิธีการที่เด็กๆ เขารับมือกับสถานการณ์นั้นเราจะบอกอะไรได้บ้างคะ
5: ต้องบอกว่ามันมีสถานการณ์หลายแบบมากเลยนะคะอย่างแรกเลยเรากลับเข้าไปสู่คำว่าไม่รู้ก่อนเช่นนะคะจะเห็นว่ามีสถานการณ์บางอย่างที่เด็กไม่รู้จริงๆนะคะว่านั่งเล่นๆอยู่แล้วตัวเองแค่กระเถิบตัวแล้วอยู่มันหล่นลงมาแล้วมันก็พังมาคือเขาแค่จับอะค่ะมือไม่ได้โดน
0: ฉัน
5: ไม่คือรู้อะไรก็จะงงๆว่าเอ๊ะมันตกได้ยังไงเพราะฉะนั้นพอบอกว่าใครทำส่วนใหญ่เด็กจะพูดคำแรกเลยคือ
4: ไม่รู้
5: แล้วบางคนนะคะจะเห็นว่าพอหันตัวไปนิดนึงนะคะแล้วก็ของตกปุ๊บเราจะเห็นเลยว่าเด็กเหมือนกับไม่ได้คิดว่าตัวเองเกี่ยวข้องกับของคือมันเริ่มต้นจากคำว่าเด็กเนี่ยไม่รู้ว่าคืออะไรหรือว่าไม่คิดว่าสิ่งที่ทำอยู่คือเป็นตัวเองแหละที่ทำให้ตกแต่ถ้าในกรณีที่ว่ามีลักษณะที่เด็กพอจะรู้บ้างเช่นอาจจะสนใจนิดนึงนะคะอาจจะเกือบละอาจจะไม่โดนก็ได้นะคะแต่มันเหมือนกับพุ่งความสนใจไปตรงนี้ละนะคะสังเกตปฏิกิริยาถ้าเด็กโดยทั่วไปสมมติเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเด็กจะมีอาการแบบมองซ้ายมองขวาใครเห็นหรือเปล่าเนี่ยมีอะไรเปล่าเนี่ยคือภาวะเนี้ยค่ะเป็นภาวะเหมือนกับว่าเป็นการป้องกันตัวเองโดยอัตโนมัติอยู่แล้วของคนทุกคนจะเป็นเด็กก็ได้ผู้ใหญ่ก็ได้นะคะหรือแม้กระทั่งพอของมันตกลงมาปุ๊บนะคะที่บอกว่าเมื่อกี้บอกอุ๊ยเด็กวิ่งเลยวิ่งเลยโอ้เพราะเขารู้ว่าอุ๊ยถ้าทําอะไรลงมาแล้วมันเกิดความเสียหายอยากที่จะบอกก่อนว่าไม่ใช่ฉันนะไม่ใช่นะเพราะว่าอาจจะหนึ่งในเรื่องของการกลัวลงโทษแม้ว่าจะรู้นะคะแม้ว่าบางทีแบบไม่แน่ใจเนี่ยแต่จะบอกเลยว่ากลัวว่าถ้าเป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวจะถูกลงโทษหรือเปล่าเดี๋ยวจะถูกดุไหมนะคะมันก็อาจจะมีลักษณะแบบที่เราเห็นได้ว่าส่วนใหญ่จะตอบแบบนี้ว่าไม่รู้อ่ะคือเด็กอาจจะบอกไม่หมดแล้วก็เขายังงงๆอยู่เพราะว่าเด็กยังเชื่อมโยงไม่ได้ค่ะระหว่างสิ่งที่เขาอยู่ข้างหน้ากับสิ่งที่มันยังไม่ได้แตะต้องอะไรเลยค่ะ
4: ฟังดูแล้วความไม่รู้ของเด็กก็คือไม่รู้จริง
0: ๆไม่รู
4: ้เนาะแต่ผู้ใหญ่เนี่ยเข้าใจแล้วไงว่าแตะโต๊ะแล้วจะทำล้มได้ก็อาจจะตีความไปว่าเด็กไม่พูดความจริงก็เป็นไปได
0: ้ครับ
4: คราวนี้เรามีอีกสถานการณ์หนึ่งนะคะดูซิว่าจะเป็นสถานการณ์อะไรค่ะ
2: กล่องนี้เมื่อถึงเวลาอยู่คนเดียวล่ะเด็กๆจะทำอย่างไรแล้วเมื่อผู้ใหญ่กลับมาถามจะตอบจริงหรือไม
0: ่คุณพ่อคุณแม่คิดว่าเหตุการณ์สถานการณ์นี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างฮะเชิญครับคุณพ่อ
6: ผมเชื่อใจน้องแพม
0: ครับ
6: ว่าเขาเชื่อคุณครูครับ
0: เชื่อคุณครู
6: นั่งเฉย
0: นั่นคือคุณครูบอกว่าอย่าเล่นกล่องนี้นะน้องแพมไม่เล่นแน่
3: เล
0: ยแล้วถ้าคุณครูเข้ามาน้องแพมไม่ได้ดูจะบอกครูว่าดูไหมครับ
3: ไม
0: ่ก็นั่นแหละไม่ควรจะบอกว่าดูนะนี่คือสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่เชื่อว่าลูกตัวเองจะเป็นอย่างนั้นครับ
4: ค่ะ
0: น้องแพมไม่คิดเลยนะครับน้องแพมไม่ทำลุกไปเลยนอกจากดูแล้วเคาะด้วยว่าเป็นอะไรนะฮะ

0: ะสิน้องแพมจะบอกคุณครูไปตามจริงหรือเปล่าดูน้องเฟิร์สครับกับสถานการณ์เดียวกันเลยจ้า
1: คิดว่าดูค่ะ
2: เพราะคิดว่าไปดูกล่องนี้แน
1: ่แน่นอนเพราะว่าคิดว่าเขาน่าจะอยากรู้ว่ามีอะไรอยู่แล้วถ้าครูเข้ามาเขาคงจะแบบไม่ได้ดู
2: คือคิดว่าน่าจะบอกแน่เลยว่าไม่ได้ดูแน่ๆครับ

0: นี้คุณแม่ทายไว้ว่า
1: แล้วถ้าครูเข้ามาเขาคงจะแบบไม่ได้ดู
2: คือถ้าครูเข้ามาบอกแน่เลยว่าไม่ได้ดูแน่ๆอ๋อครับ
0: แล้วน้องเฟิร์สก็ตอบว่าม าดูน้องเจแปนกันบ้างครับ
3: คิดว่าดูเหมือนกันครับ
2: คิดว่าดูแล้วถ้าพอครูเข้ามาแล้วคิดว่าลูกเราจะบอกว่าอะไร
3: จะบอกครับ
2: บอกว่า
3: บอกว่าดูฮะ
2: บอกว่าดู
3: ใช่อยากจะแปลงอยากรู้ว่าข้างในมีอะไรอะไรเงี้ย
2: นั่นคือบอกตามที่ตัวเองทำเลยว่าดู
3: ใช่ค่ะ
0: คุณพ่อทายว่าอย่างไรครับ
3: บอกว่าบอกว่าดูฮะ
2: บอกว่าดู
3: ใช่ครับอยากจะแปลงอยากรู้ว่าข้างในมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: นั่นคือบอกตามที่ตัวเองทำเลยว่าดู
3: ใช่ครับ
0: อ้าวแล้วเจแปนจะตอบว่าอย่างไรครับมาดูน้องทิกเกอร์ครับ
2: เชิญครับ
4: คิดว่าน้องดูเหมือนกันนะ
2: ครับ
4: ค่ะเพราะว่าอาจจะอยากรู้อยากเห็นข้างในว่ามีอะไร
2: ครับ
4: ค่ะ
2: แล้วถ้าคุณครูเข้ามาแล้วคิดว่าน้องจะบอกว่าไงครับ
4: บอกว่าดูแต่อาจจะเสริมท้ายนิดนึงว่าดูนิดเดียว
2: ไม่ดูอะไรเยอะเลย
4: ใช่ค่ะ
2: นิดเดียวเอง
4: ใช่ค่ะ
2: ยังไง
4: ค่ะ
0: หน้านี้คุณแม่ทายว่าอย่างไรครับ
4: บอกว่าดูแต่อาจจะเสริมท้ายนิดนึงว่าดูแนว
2: ไม่ดูอะไรเยอะเลย
4: ใช่ค่ะ
2: เดียวเอง
4: ใช่ค่ะค่ะ
0: เอ้าแล้วทิกเกอร์จะบอกคุณครูว่ายังไงล่ะเนี่ยมาถึงน้องฟ้านฟ้านครับดูหน้าคุณพ่อคุณแม่สิครับเอ็นดูลูกในสถานการณ์นี้เหลือเกินครับ
5: ในกล่องมันมีอะไรอาจารย์เปิ้ลคะเราดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเด็กๆทำอย่างไรกับสถานการณ์เหล่านั้นเราพอจะอธิบายอะไรได้บ้างคะ
6: ต้องบอกอย่างนี้แม้ว่าไม่ใช่เด็กๆนะเป็นผู้ใหญ่นะคะต้องถามเลยแอบดูไหมคุณแม่ค่ะ
5: เกิดแบบใช่ไหมคะเกิดมีกล่องแล้วแบบพี่บอยอย่าเปิดดูนะเดี๋ยวนี้นะกลับมา
2: อันนี้อย่ากินนะอันนี้อย่าไปแตะนะโอ้โหเป็นเราเนี่ยขนาดนี้เราก็ทำ
5: ใช่ไหมมันมีพลังขับเคลื่อนบางอย่าง
6: ใช่ใช่เพราะว่าภาษาเหมือนกับถ้ายิ่งเห็นวัยรุ่นนะเขาจะบอกว่ายิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุบนะคะคือถ้าในสถานการณ์นี้ต้องเรียกว่าทางพาไปที่เราทำให้เด็กเลยตอบไม่ตรงความจริงหรือทำให้เด็กจะต้องปกป้องตัวเองว่า ไม่ได้ดูเปล่า
5: เป็นเพราะอันนี้ค่ะถ้าเกิดในสถานการณ์นี้เนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่ภาษาละขอบคุณพ่อคุณแม่ที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ทราบว่าภาษาของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยกระตุ้นนะคะต่อมจินตนาการเขาเพราะเด็กวัยนี้เป็นเด็กวัยอยากรู้อยากเห็นอยากมีจินตนาการอะไรก็ไม่รู้อยู่ในกล่องแล้วมีรูเจาะไว้ต่างหากมันสงสัยอะนะคะแล้วก่อนออกไปก็มาใกล้เลยนะมีแตะตัวด้วยนะมือก็ชี้ไปที่กล่องนะคะ
4: ชี้นำมา
5: ชี้นำนะคะอย่าเปิดนะลูกอย่าดูนะลูก
2: โอ้จริงนะคะ
5: ถูมือเลยอะไรละเนี่ยอะไรละเนี่ยถูกต้องนะคะพอพูดแบบนี้ปุ๊บจะสังเกตว่ามันเป็นลักษณะอะค่ะว่าเราจะเห็นธรรมชาติออกไปเลยว่าพอผู้ใหญ่หันหลังปุ๊บเด็กทุกคนเลยจะมีอาการไงคะ
4: โอ๊ยอะไรอยู่ในกล่อง
5: ฉันสงสัยฉันสงสัยเพราะวัยนี้ก็อยากจะรู้อยากจะเห็นอยู่แล้วนะคะที่เขาจะดูเพราะนั้นพอเข้าไปปุ๊บมันจะเกิดอาการไงส่องเพราะว่าภาษาชี้นำห้ามแอบเลยแอบดูแม้ภาษาชินะห้ามแอบเลยแอบเปิดพอคุณครูกลับมาปุ๊บนะคะคุณครูกลับมาปุ๊บคุณครูก็เดินมาเลยถามคำถามเดิมเลยนะคะเมื่อกี้ลูกเปิดดูหรือเปล่าภาษาชี้นำอีกแล้วชี้ไปที่กล่องเพราะฉะนั้นอย่างที่ว่าค่ะเด็กๆกลัวค่ะกลัวการถูกลงโทษกลัวแล้วภาษาทุกอย่างมันบอกไปหมดแล้วก็เลยบอกว่าเปล่าค่ะแต่สุดท้ายค่ะถ้าในกรณีของน่ารักนะน้องคนสุดท้ายนะคะที่เมื่อกี้มาปุ๊บแล้วพอคุณครูเดินมาปุ๊บคาเลยคาเลยเปิดมาปุ๊บจังหวะตกใจแต่เด็กก็น่ารักนะคะน้องบอกว่าอะไรคะดูค่ะ
2: ดู
5: ค่ะดูนะคะแต่ดูแล้วคือยังไม่รู้เขาก็บอกตามนั้นนะคะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เด็กก็รู้ว่าผู้ใหญ่มาเห็นเขาพอดีนี่คือเป็นความซื่อสัตย์ของเด็กนะที่เขาก็บอกค่ะว่าดูไหมดูแต่ของคนอื่นนี่คือผู้ใหญ่ไม่เห็นเพราะฉะนั้นแล้วภาษาที่พาไปด้วยก็คือกลัวถูกดูอ่ะกลัวถูกว่าเพราะถูกบอกไปแล้วว่าอย่าก็เลยอย่างนี้แล้วกันว่าเปล่าไม่ได้ดู
4: อาจารย์เปิ้ลคะแล้วอย่างนี้เราจะทำยังไงให้ลูกเราพูดความจริง
5: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เลยถ้าเป็นในกรณีนี้เนี่ยต้องมาบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เองจะต้องปรับตั้งแต่คำพูดแรกคือหนึ่งคุณพ่อคุณแม่จะต้องพูดในเรื่องที่เป็นคำพูดบวกคือคำพูดที่อยากให้เขาทำไม่ใช่คำพูดที่ไม่อยากให้เขาทำนะคะเพราะนั้นโอกาสที่จะเลี่ยงในเรื่องของการที่เด็กอย่างที่ว่าทางพาไปเนี่ยจะน้อยลงอันนี้คือในกรณีแรกแต่ถ้าในกรณีสองที่เราจะต้องการที่เราพูดไปแล้วล่ะแล้วเราต้องการตรวจสอบนะคะขอเป็นภาษาเปิดเป็นไงลูกเมื่อกี้ทำอะไรบ้างคะแล้วเวลาภาษาเปิดเนี่ยคือทำอะไรบ้างเป็นอย่างไรบ้างเล่นอย่างไรคือไม่ลงไปแล้วก็พูดตรงไปเลยว่าเปิดหรือเปล่าหรือไม่เปิดนะคะใบหน้าเนี่ยยิ้มนิดนึงเพื่ออยากรู้ว่าเขาเปิดไม่เปิดเพื่อต้องการเช็คเป็นไงจ้าเมื่อกี้ทำอะไรจ้าไม่ใช่เมื่อกี้ทำอะไรอ่ะลูกนั่งทำอะไรคือถ้ามาปุ๊บค่ะเด็กก็กลัวแล้วว่าเอ๊ะเดี๋ยวฉันจะถูกดุไหมฉันจะถูกทำโทษไหมเพราะฉะนั้นภาษาบวกนะคะแล้วก็ใช้ภาษาที่เปิดเวลาถามคำถามพร้อมทั้งใบหน้าที่ดูเหมือนว่าเป็นมิตรกันนะ
4: เป็นยังไงล่ะกระจ่างเลยนะคะก็เป็นคำแนะนำดีๆจากอาจารย์เปิ้ลแต่ว่ายังไม่หมดเท่านี้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาเรียนรู้ยุทธวิธีการรับมือกับอาการที่ลูกเนี่ยพูดไม่หมดพูดเฉยเฉยไหลไปเรื่อยๆดูซิว่าเราจะรับมือได้อย่างไรนะคะไม่ต้องเป็นกังวลเพราะว่าพ่อแม่ทำได้พ่อแม
7: ่สู้

0: วของรายการพ่อแม
1: ่สู้สู
0: ้ช่วงนี้นะคะเราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเทคนิคจากครอบครัวจากทางบ้านบ้างนะ
2: ค
0: ะซึ่งแน่นอนแต่ละครอบครัวก็จะมีเทคนิคในการรับมือกับการที่ลูกไม่พูดความจริงหรือว่าพูดไม่หมดเฉยใช้ไปเรื่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่ากับครอบครัวแรกนะคะว่าเขาจะมีเทคนิคอย่างไรในการรับมือกับลูกพูดความจริงไม่หมดนะคะกับครอบครัวน้องโบนัสค่ะ
3: แม่ไดนะคะเป็นคุณแม่ของน้องโบนัสค่ะน้องจะเป็นเด็กค่อนข้างจะเลี้ยงง่ายเขาจะสนุกสนานอย่างทุกวันนี้เวลากินข้าวตอนข้าวเที่ยงหรืออะไรมากินข้าวเขาจะมาแล้วเอาน้ำเทให้หม่ำม้า

สิ่งที่เป็นกังวลนะคะก็เรื่องการโกหกนะคะการโกหกบางครั้งมันทำให้เราเป็นกังวลอยู่เล็กน้อยแต่ถามว่าพฤติกรรมนี้มันสามารถละลายพฤติกรรมได้ด้วยการที่ว่าเราใช้เหตุผลกับเขาอะพอดีจะไปทานข้าวหรือเราจะออกไปล้างรถเราบอกให้เขาอ่านหนังสือแต่เขากลับมาเล่นซึ่งเขาไปเล่นตุ๊กตาโดเรมอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: เราก็เอ๊ะเขาเล่นหรือเปล่าเขาบอกว่าเขาปฏิเสธเขาไม่ได้เล่นเขาแค่จับเฉยๆซึ่งจริงๆแล้วเขาเล่น
1: มามาเมื่อกี้ดินสอมันกุดแล้วพี่ฝนก็เปลี่ยนดินสอใหม
0: ่ใช่มามาถามหนูว่าเมื่อกี้หนูเล่นของเล่นหรือเปล่าคะหนูเล่นของเล่นหรือเปล่าบอกมามามามามาไม่ทำโทษหนูซึ่งเราก็ใช้เหตุผลว่าการที่เราอ่ะยอมรับความจริงว่าเราอ่ะเล่นเราก็บอกว่าเราเล่นเราโกหกมันไม่น่ารักนะรู้ไหมซึ่งถามว่าเขาก็ยอมรับในสิ่งที่ว่าเขาโกหกแล้วเขาเล่นจริงมามาก็ไม่ตีหนูอ่านหนังสือใช่ไหมสรุปหนูเล่นแล้วใช่ไหมคะหนูยอมรับแล้วใช่ไหมรู้สึกว่าเขาเหมือนกับว่าพฤติกรรมที่โกหกเนี่ยมันสามารถละลายได้เก่งมากเลยนะหนูเป็นเด็กดีหนูยอมรับความผิดนะมามาให้รางวัลหอมกันที่หนึ่งจุ๊บอีกข้างหนึ่งอ่ะหอมมามาหน่อย

0: การที่ลูกโกหกแล้วเราจับได้แล้วเราให้อภัยนะคะมันเป็นสิ่งสำคัญตรงที่ว่าเขาจะยอมรับในสิ่งที่ว่าเกิดขึ้นแล้วการให้อภัยเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเราควรจะพูดตรงๆก็ได้ไม่ควรจะพูดโกหกเป็นการละลายพฤติกรรมอย่างหนึ่งที่ว่าครั้งต่อไปเขาไม่จำเป็นต้องพูดโกหก
1: อธิบายเหตุผลให้ลูกเข้าใจแล้วก็ส่งเสริมให้ลูกพูดความจริงมีว่าคุณแม่เคยใช้วิธีนี้บ้างไหมครับ
2: มีอย่างน้องได้ของเล่นจากคุณพ่อเป็นเครื่องบิน
1: ครับ
2: อันนี้ก็เล่นไปเล่นมาเล่นดีๆก็หล่น
1: ครับ
2: แล้วไอ้ตรงข้างหน้ามันแตก
1: ครับ
2: ที่เป็นกระจกเขาก็บอกว่านักบินมันขับไม่ดีมันขับเครื่องบินตก
1: นักบินขับเครื่องบินตก
2: ใช่
1: ฮะ
2: ที่มันตกลงไปนักบินขับไม่ดี
1: ครับ
2: เราก็รู้ว่าเขาพยายามจะเลี่ยงความผิดของตัวเองแล้วก็เลยบอกเขาว่าเนี่ยหนูถือไม่ดีมันก็ตกแล้วก็แตกซื้อมากี่ชิ้นเนี่ยถ้าไม่ระวังของเล่นมันก็จะตกแตกได้อะไรเงี้ยแล้วก็ให้เขายอมรับแล้วก็ให้ระวังมากขึ้น
3: ก็อย่างสมมติว่าถ้าเขาทำนมหกอย่างเงี้ย
1: ครับ
3: แล้วถามว่าใครทำแล้วเขาบอกเหมือนจะปฏิเสธอย่างเงี้ยฮะก็บอกว่าบอกเขาว่าถ้าจะแปลงทำก็ไม่เป็นไรลูกมันเป็นเรื่องเล็กน้อยทำก็ให้บอกผู้ใหญ่จะได้มาเช็ดจะได้ไม่มีคนลื่น
1: ฮะให้เหตุผลด้วยว่าไม่ว่าหรอก
3: ไม่ว่าครับ
1: ทำก็บอกจะได้มาช่วยกัน
3: ใช่คร
1: ับ อ๋อนี่ครับนี่คือการใช้เหตุผลฮะ
4: เป็นวิธีการหนึ่งที่ดีนะคะใช้ได้ค่ะใช้ได้เลยที่เราให้เหตุผลตอนนี้มันมีสิ่งที่เพิ่มเติมเหมือนกับคุณพ่อคุณแม่เมื่อกี้ก็ได้บอกไปนะคะอย่างเมื่อกี้จะชอบคำพูดคุณพ่อมากใบหน้าของคุณพ่อจะเห็นเลยนะว่าลูกก็พร้อมที่จะพูดความจริงไม่เป็นไรนะลูกถ้าลูกทำนมหกเนี่ยแต่ให้บอกคุณพ่อคุณแม่มานะตอนนี้มันมีเทคนิคอันนึงที่ถ้าปรับแล้วมันจะดีขึ้นเลยค่ะคือก่อนที่เราจะพูดลบเนี่ยนะคะให้เราพูดบวกก่อนเช่นถ้าหนูบอกความจริงคุณแม่นะหนูจะเป็นเด็กที่น่ารักมากเลยค่ะแต่โดยส่วนใหญ่เราจะพูดเป็นลักษณะคำพูดลบก่อนนะคะคุณแม่จะไม่รักนะถ้าหนูไม่พูดความจริงอย่าโกหกคุณแม่นะคะอย่าโกหกนะเพราะฉะนั้นพออย่าโกหกปุ๊บภาษามันมาละ ก็คือภาษาด้านลบแล้วก็คำมันขึ้นคำแรกเลยว่าอุ๊ยโกหกเด็กก็จะทันทีว่า
5: ปิดกั้นตัวเองขึ้นมาทันท
4: ีใช่ว่าหนูโกหกหรือเปล่าคะกับไม่ได้พูดอะไรนะคะคือเอาคำนั้นมาเลยคุณแม่อยากรู้จริงหนูบอกความจริงคุณแม่มาก็ได้ค่ะหน้าเป็นแบบนี้นะถ้าอย่างเงี้ยคุณแม่จะดีใจมากเลยถ้าหนูบอกคุณแม่ตามความเป็นจริงนะและสิ่งที่ทําได้ก็อาจจะคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเรียนรู้ให้เด็กเรียนรู้เพราะเด็กเรียนรู้เร็วมากเลยเนาะขนาดท่าออกกําลังกายเด็กยังเรียนรู้ได้เลยนะคะคุณพ่อเพราะนั้นเราก็เป็นตัวอย่างให้เด็กดูก็คือขอโทษนะคะคุณแม่ขอโทษนะลูกคือถ้าพ่อแม่พูดขอโทษเป็นเด็กจะเรียนรู้ว่าเด็กต้องพูดขอโทษเป็นเหมือนกัน
1: ครับ
6: อย่างนี้นี่เองนะเอาละค่ะหลังจากที่ได้ดูเทคนิคจากครอบครัวของน้องโบนัสไปแล้วนะคะเรามาดูอีก1เทคนิคนะคะของครอบครัวน้องอาราเร่ค่ะ
7: ชื่อแม่โจนะคะเป็นคุณแม่ของอาราเร่เด็กหญิงอภิสราอุณหเดชตอนนี้ก็อายุ4ขวบนะคะ4ขวบแล้วนะคะแล้วก็เป็นเด็กค่อนข้างจะร่าเริง
8: อุ้ยเป็นรอยฟัน
7: โดยรวมน้องอาราเร่แหละคะหลากหลายอารมณ์นะคะแต่ว่าจุดเด่นของเขาเนี่ยเป็นคนร่าเริงแล้วก็เป็นคนค่อนข้างจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจคือลื่นไหลจนบางครั้งเนี่ยออกแนวเอ๊ะโกหกหรือเปล่าตอนแรกไม่คิดว่าเขาโกหกอะนะคะพอไปโรงเรียนเราเริ่มมีข้อเปรียบเทียบคือไปโรงเรียนเนี่ยเวลาเขาจะอาจจะมีฟกช้ำดำเขียวมาบ้างเป็นธรรมดาของเด็กๆ เวลาเราถามเนี่ยถามแล้วคำตอบเขาคือหนูโดนเพื่อนผลักบ้างหรือหนูเดินชนเองบ้างคือคำถามเดียวแต่ได้คำตอบมา 4-5 อันดูไปดูมาเหมือนกับว่าเอ๊ะอันไหนคือจริงกันแน่เขาบอกเด็กไม่โกหกเราเริ่มไม่เชื่อเริ่มมีความรู้เฮ้ยเด็กเดี๋ยวนี้อย่างนี้เลยเหรอแล้วตามทันไหมเนี่ยแล้วอันไหนคือจริงอันไหนคือเท็จเวลาค่ะถามตั้งหน้าตั้งตาถามจริงจังอย่างเงี้ยเขาก็จะมองไปทางอื่นแล้วก็เฉยเฉยไปคุยเรื่องอื่นไม่ยอมตอบซะอย่างนั้นเลยไม่รู้จะถามยังไงถ้าเจอเรื่องโกหกอย่างน้อยๆหนึ่งคุณแม่ต้องใจเย็นอย่างน้อยเราต้องใจเย็นแล้วก็ค่อยๆถามเอะอะมึงมาพาโวยจะไม่ได้อะไรเลยจากเด็กนอกจากความกลัวและจะโกหกเพิ่มมากขึ้นเรื่อย พราะเขาจะไม่ไว้ใจเราเลยถ้าเราใช้วิธีหนึ่งให้เขายอมรับแล้วชมเขากอดเขาแล้วพฤติกรรมเขาลดลงเราก็ยังใช้ได้แต่ถ้าเกิดเราใช้วิธีนี้แล้วไม่ดีขึ้นเราก็จะปรับเปลี่ยนอ่านนิทานเลยค่ะตัวไหนที่เกี่ยวกับพฤติกรรมเขาอะใช้ได้หมดเลยหนูอยากเก่งแบบนี้ไหมหนูอยากได้แบบนี้ไหมหนูเป็นตัวนี้ไหมเป๊ะใช้ได้เรื่องนิทานนี่ช่วยแม่ได้เยอะเพราะเขาเป็นเด็กชอบให้อ่านหนังสือให้ฟังเป็นชั่วโมงชั่วโมงโดยที่ไม่ไปไหน
9: ใช
7: ่เออแล้วหนูเป็นเด็กกล้าหาญปะเนี่ย
9: กล้า
7: ที่จะบอกใช่ไหมคะ
9: ใช่
7: ถามว่าลดลงไหมนิสัยโกหกน้อยลงค่ะชัดเจนเขาดีขึ้นเขาก็จะยอมรับโดยเฉพาะการขอบใจนะลูกนะที่หนูไม่โกหกแสดงว่าหนูเป็นเด็กดีแล้วหนูรักแม่

0: ใช้วิธีเล่านิทานฮะวิธีการเล่านิทานเปรียบเทียบเพื่อชวนเปลี่ยนพฤติกรรมให้กับลูกคุณพ่อคุณแม่มีใครเคยใช้วิธีเล่านิทานบ้างไหมครับ
1: ทำอะไรไปแล้วเมื่อมีความผิดอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: ก็จะเชื่อมเข้าตรงที่นิทานว่าเรื่องพินอคคิโอเรื่องเด็กเลี้ยงแกะอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเราก็เปรียบเทียบให้เขาดูว่าแบบนั้นดีไห
0: ม
1: แล้วก็ให้มองมุมกลับว่าถ้าเป็นตัวเองชอบไหมมีคนโกหกหรืออะไรอย่างเงี้ย
0: ครับก็คือคุณพ่อคุณแม่ก็จะเลือกใช้นิทานที่เกี่ยวกับการพูดไม่จริงมาเล่าให้ลูกฟังครับ
2: โอ้โหเป็นเทคนิคที่ดีมากค่ะนี่ต้องชมคุณแม่ของน้องอาราเล่แล้วก็คุณแม่หลายๆคนนะคะหลายๆบ้านเลยที่ใช้เทคนิคนี้เพราะว่าการใช้รูปแบบของนิทานเนี่ยเด็กในวัยนี้ค่ะชอบฟังนิทานและเราก็เรียนรู้ว่าการที่เราจะให้เด็กมีพฤติกรรมอะไรเนี่ยเราสามารถสอนผ่านทางนิทานได
3: ้
2: เพราะถ้าเด็กมีการชื่นชอบหรือไม่ชื่นชอบตัวละครไหนเด็กก็พร้อมที่จะทำตามถ้าเขารู้ว่าถ้าตัวละครนี้ทำแล้วคนจะรักจะประสบความสำเร็จเขาก็พร้อมจะทำตามถ้าตัวละครนี้ทำแล้วมันมีอะไรที่จะเกิดสิ่งที่ไม่ดีกับตัวละครเด็กก็พร้อมที่จะบอกว่าไม่เอาดีกว่าเพราะเด็กกลัวจะไม่ได้รับรางวัลกลัวการถูกลงโทษนะคะตอนนี้น่ารักมากเลยคือหนึ่งเนี่ยถ้าเราใช้นิทานแบบเดิมๆที่มีมาอย่างเช่นสมมติพูดถึงเด็กเลี้ยงแกะนะคะตอนสุดท้ายอาจจะเพิ่มแบบว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเด็กเลี้ยงแกะควรจะทำยังไงดีลูกเกิดเหตุการณ์ขึ้นเป็นแบบนี้ค่ะคือเด็กเขาก็จะได้คิดถ้าเราจะเพิ่มขึ้นไปอีกเนี่ยสมมุติเด็กตอบได้ถูกนะคะคุณพ่อคุณแม่รีบใส่หน้าตาค่ะลงไปว่าโอ้โหมันเป็นสิ่งที่ดีมากค่ะโอ้เยี่ยมมากเลยลูกเนี่ยถูกต้องเลยคุณลูกนี่น่ารักมาก
3: และนี่ก็เป็นเทคนิคจากทางบ้านนะคะแต่ว่ายังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ค่ะเรายังมียุทธวิธีนะคะที่จะมารับมือนะคะปรับให้ลูกเราเป็นเด็กที่พูดความจริงไปดูกันเลยกับยุทธวิธีเล่นคุยอ่านค่ะอาจารย์เปิ้ลขาเราเล่นยังไงคะเกมนี
2: ้วิธีการนะคะเพื่อที่ให้เด็กรู้ว่าถ้าเขาพูดสิ่งดีสิ่งที่ถูกต้องแล้วเขามั่นใจเนี่ยให้เขานะคะบอกขึ้นมาเลยแล้วเราจะให้รางวัลโดยการที่เราแสดงออกว่าเรารู้สึกดีกับเขาแสดงความภูมิใจนะคะหรือพูดคำพูดที่เป็นบวกได้แต่ถ้าเกิดว่าเขาพูดแล้วมันไม่ถูกต้องเช่นของแต่ละชิ้นนะคะว่าเป็นของใครถ้าเด็กพูดแล้วผิดขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะทำหน้าเหมือนกับหน้าสลดนิดนึงเพื่อให้เขาได้เรียนรู้ว่าถ้าเขาทำผิดแน่นอนค่ะคุณพ่อคุณแม่เสียใจแต่เราไม่ต้องพูดว่าพ่อแม่เสียใจแต่ให้เขาเรียนรู้จากการเล่นเพราะนั้นแล้วเราก็จะทำหน้าสลดนิดนึงถ้าเขาตอบผิดนะคะค่ะ
0: ลองดู
3: ลองดูเลยค่ะคุณแม่วีขาลองกันเลยดีกว่า
0: แม่ลองดูครับ
2: เริ่มหยิบชิ้นไหนก่อนก็ได้เลยค่ะ
4: นี่นะคะเฟิร์สครับ
0: ครับ
4: อันนี้ของเฟิร์สหรือเปล่าครับ
0: โอ้โดเรมอนเนี้ยตีทุกวันของเฟิร์สครับขอบคุณครับแม่
3: เอ็นดูจัดที่ต่อไป
4: โอเคแล้วอันนี้ล่ะคะของใคร
0: สวยจังของคุณแม่ครับ
2: เก่งจังเก่งอย่างนี้เก่งอย่างนี้ไม่ใช่ลูกของแกนะคะ
0: นี่บวมสองข้างเลยครับแม่
3: เต็มที่เต็มที่อ่ะชิ้นต่อไปมีอีกไหมคะ
2: ลองสักชิ้นหนึ่งที่
0: ลองชิ้นหนึ่งที่อาจจะพูดไม่จริง
2: ค่ะ
0: โอเคครับ
3: เช่น
4: อันนี้ของใครเอ่ยไม
0: ่จังของเฟิร์สเองครับอันนี้ของเฟิร์ส
4: จริงเหรอแน่ใจไหม
0: งั้นไม่แน่ใจอะครับ
4: ไม่แน่ใจ
5: บอกคุณแม่ดีๆนะคะ
0: ถ้างั้น
4: คุ้นๆไหม
0: ของคุณพ่อครับ
4: เก่งมาก
3: ตอนที่ลูกบอกว่าไม่แน่ใจถ้าไม่รู
2: ้
3: ไม่ใช่ว่าบอกไปเรื่อยของคนนู้นคนนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีอันนึงจะเห็นเลยว่าคุณแม่เนี่ยนะคะแม่วีเนี่ยจะเปิดโอกาสให้ลูกพูดอันนี้ลูกดูดีๆสิคะ
0: ให้ดูดีๆให้มีเวลาด้วย
2: นะคะเพราะบางทีเด็กอาจจะตอบเพราะว่าอาจจะสนุกก็ได้ตอนช่วงนั้นฉันสนุกฉันก็เลยบอกว่าของหนูแต่แล้วบอกว่าอย่าก็ขอคุณแม่นะคะอุ๊ยเด็กจะโดนไปแล้วทันทีให้บอกลูกดูดีๆนะคะให้อีกครั้งนึงเนาะแต่ว่าตอนช่วงที่ใช่ค่ะให้มีเวลานิดนึงเพราะตอนช่วงนั้นเค้าอาจจะไม่ได้ตั้งใจหรือเค้าอาจจะบอกไม่หมดหรือไม่ได้ดูดีๆเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็ใช้ได้หรือเมื่อกี้นี้เด็กจะเริ่มรู้แล้วว่าสายตาเราสลดลงนะคะถ้าสายตาสลดลงเขาจะเอ๊ะนิดนึงแล้วเราก็บอกว่าถ้าสมมติว่าหนูไม่แน่ใจนะหนูขอโทษคุณแม่แล้วตอบใหม่ไหมคะนะคะไม่แน่ใจคือไม่แน่ใจนะคะแบบนี้ค่ะก็ได้แปลว่าเราให้เด็กอย่างที่ว่า

0: ามลูกตั้งคำถามให้ลูกนะคะแล้วก็เหมือนกับสอนให้ลูกเรียนรู้ที่จะพูดความจริงหรือว่าถ้าไม่ทราบก็บอกว่าไม่ทราบหรือว่าไม่แน่ใจนะคะอันนี้ก็เป็นยุทธวิธีแรกที่เรามาแนะนำนะคะเรื่องของการเล่นมาดูยุทธวิธีต่อไปกันเลยค่ะคุย
1: ครับ
0: คุยยังไงคะอาจารย
2: ์วิธีการคุยนะคะเราก็อาจจะให้หนึ่งเลยในเรื่องของการให้เหตุผลลูกนะคะถ้าสมมติว่า เกิดเราคิดว่าลูกตอนนี้เฉยๆอยู่หรือยังพูดไม่หมดเพราะเด็กก็ยังไม่รู้ว่าคืออะไรถ้าเราให้เหตุผลเขาว่าผลจากการกระทำตรงเนี้ยถ้าเขาไม่บอกเราเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเราบอกในสิ่งที่ เขาควรจะต้องทำว่าเขาควรจะทำอะไรนะคะแล้วก็ถ้าในสิ่งที่เขาทำได้ตามนั้นแล้วเนี่ยอย่างที่ว่าเลยค่ะสำคัญมากเลยจับถูกเขานะคะก็คือใช้หลักของการชมหรือพูดให้เขารู้สึกว่าโอ้สิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาพูดอ่ะมันใช่แน่เลยถ้าเป็นแบบนี้โอเคเลย
0: เอาละค่ะทีนี้เรามีสถานการณ
1: ์
0: ตัวอย่าง
1: สถานการณ์ตัวอย่างนั่นคือถ้าคุณพ่อคุณแม่จับได้ว่าลูกของเราไปเอาสีเทียนของเพื่อนมาครับอันแรกนั่นคือการใช้เหตุผลครับ
0: ใช้เหตุผล
1: การใช้เหตุผลคือหนูหยิบสีเทียนของเพื่อนมาแล้วเพื่อนจะใช้อะไรระบายสี
0: นี
2: ่ได้ค่ะอันนี้ก็สามารถใช้ได้เพราะฉะนั้นการใช้แบบนี้ก็ได้ว่าเอาแล้วเพื่อนจะใช้อะไรระบายสีลูก
1: ครับ
2: คุณหน้าจะต้องเหมือนกับว่าอ๋อเห็นใจเพื่อนนะคะเด็กจะได้รู้ว่าการหยิบมาอาจจะหนึ่งไม่ได้บอกเขาแล้วหยิบมาเลยเพราะฉันอยากทำเด็กไม่รู้ไงเริ่มต้นด้วยการไม่รู้แล้วเลยหยิบมาเด็กจะได้โอ้เนาะฉันไม่ได้คิดถึงเพื่อนเลยเนาะเพราะเราใช้หน้าของเราที่บอกว่าแล้วเพื่อนจะใช้ยังไงล่ะลูกนะคะตรงนี้ก็ได้แล้วค่ะ
1: แล้วต่อไปก็คือการบอกสิ่งที่ควรทำ
0: ตัวอย่างเช่น
1: พรุ่งนี้หนูเอาสีเทียนไปคืนเพื่อนดีกว่านะ
2: ถูกต้องเลยค่ะเพราะนั้นเทคนิคของคำว่าบอกสิ่งที่ควรทำเนี่ยถ้าสังเกตนะคะคำที่เราจะใช้กับลูกคือคำในอนาคต
0: ค่ะ
2: ไม่ใช่คำในอดีตสิ่งที่ควรคืออะไรเห็นไหมภาษาผมมันเริ่มใหม่แล้วพรุ่งนี้คืออนาคตพรุ่งนี้หนูเอาไปคืนเพื่อนดีกว่านะคะแต่ถ้าเกิดว่าภาษามันจะพลาดทันทีเลยว่าบอกสิ่งที่ไม่ควรทำเช่นทำไมหนูเอาหยิบของเขามาล่ะคะคุณแม่สอนไม่ใช่หรอคะทำไมคือเราไปว่าอดีตนะคะเพราะนั้นเราบอกไปเลยว่าสิ่งที่ควรทำคืออะไรบอกสิ่งนั้นค่ะอันนี้จะดีมากเลย
1: ครับ
0: นะคะและปิดท้าย
1: หนึ่งเลยนั่นคือการรู้จักชมเชยครับคุณแม่ภูมิใจในตัวหนูมากที่เอาสีเทียนไปคืนเพื่อน
2: การปิดท้ายตรงนี้นะคะสิ่งที่ทำได้ถ้าเราพูดคำว่าภูมิใจนี่มันยิ่งใหญ่มากเลยนะเด็กจะรู้สึกว่าโอ้ฉันนั่นมากเลยแต่คำนี้จะพูดเมื่อพฤติกรรมมันพรุ่งนี้ค่ะทำสำเร็จเรียบร้อยละเป็นไงลูกคืนสีเทียนเพื่อนหรือยังคะหนูเอาไปคืนแล้วค่ะหนูไปคืนน้องฟันฟ้านแล้วนะคะโอ้คุณแม่ภูมิใจมากเลยนะหนูทำถูกต้องแล้วค่ะหรือดีแล้วล่ะค่ะลูกตรงนี้ค่ะเด็กก็จะเรียนรู้ว่าอ๋อต้องทำยังไงนะคะ
1: สถานการณ์ต่อไปนะครับถ้าคุณพ่อคุณแม่บังเอิญจับได้ว่าลูกทำนมหกฮะแล้วลูกบอกว่าไม่ได้ทำแล้วก็ไม่เช็ดให้เรียบร้อยด้วยคุณพ่อคุณแม่จะพูดยังไง
3: ก็จะพูดขึ้นมาลอยๆว่าเอ๊ะใครทำนมหกนะเจแปนเรามาช่วยกันเช็ดดีกว่าเนี่ยถ้าเกิดมีใครเดินผ่านมาแล้วลื่นล้มหัวแตกขึ้นมาเนี่ยต้องพาเขาไปโรงพยาบาลเรื่องใหญ่เลยเจแปนเห็นไหมว่าใครทำถามเขาอย่างนี้ค่ะให้เขาค่อยๆพูดออกมาเอง
2: สำหรับอันนี้ก็ใช้ได้ค่ะเพราะคุณพ่อแม่รู้สึกเป็นทิศทางเดียวกันนะคะอ่ะถ้าลูกทำสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่รู้แล้วนะคะแล้วเราจะบอกว่าอันนี้คือลูกโดยตรงคือไม่เป็นไรนะหนูบอกคุณพ่อมาได้ค่ะว่าหนูทำนะแล้วเราจะได้มาช่วยกันเช็ดจะได้ไม่มีใครต้องลื่นเพราะนมวันนี้นะคะทุกคนจะได้ปลอดภัยเลยลูกนะคะ
0: ทีนี้มาดูคำแนะนำเนาะ
1: การใช้เหตุผลคือเมื่อหนูทำนมหกแล้วปล่อยทิ้งไว้ถ้าใครมาเหยียบอาจจะลื่นล้มได้นะคะ
0: อย่างที่คุณแม่พูดเลยนะคะ
1: อันต่อไปครับบอกสิ่งที่ควรทำหนูควรบอกคุณแม่นะคุณแม่จะได้ช่วยเช็ดได้ทันทีการพูดชมเชยครับหนูเก่งมากเลยที่รีบบอกคุณแม่ครั้งหน้าหนูควรระวังด้วยนะ
2: นะคะเพราะนั้นจะเห็นเลยว่าเนี่ยหนูควรบอกคุณแม่นะเราจะได้มาช่วยกันเช็ดนะลูกเพราะตอนนี้กลายเป็นคุณแม่จะทำมีคนเดียวนะคะถ้าเพิ่มก็คือหนูกับคุณแม่เราจะได้มาช่วยกันเช็ด
1: มีกิจกรรมร่วมกันด้วย
2: เราจะได้มีตรงนี้ได้
0: ให้คำรับผิดชอบกับสิ่งที่เขาทำไปด้วย
2: ใช่ค่ะเพราะนั้นเด็กก็จะเรียนรู้ไปพร้อมกันแม่ก็แค่บอกคุณแม่แล้วหนูก็ไปเล่นต่อนะคะได้ค่ะ
1: น
2: ี
1: ่
0: นะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นยุทธวิธีการคุยนะคะอย่าลืมนะคะแจ้งเหตุผลบอกสิ่งที่ควรทำและรู้จักชม

0: ชย3หลักการนี้ไม่ยากเลยนะคะเอาละค่ะแล้วยังมีอีก1ยุทธวิธีนะคะนั่นก็คือยุทธวิธีการอ่านค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่เวลาจะเล่านิทานให้ลูกฟังก็จะมีหนังสือนิทานอยู
0: ่
1: หรือเดี๋ยวนี้ก็เป็นแบบ DVD CD ก็มีนะฮะแต่ถ้าเกิดเผอิญไม่มีตัวช่วยคุณพ่อคุณแม่อาจต้องแต่งนิทานขึ้นมาเอง
0: ฮะ
1: เรามาลองดูคุณพ่อคุณแม่ของเราจะทำยังไงดีนะฮะพ่อคุณแม่ถ้าลองแต่งนิทานเองลองดูครับ
2: ก็จะเล่าให้น้องฟังว่าวันหนึ่งนะมีน้องกุ๊กไก่เนี่ยเขาเผลอทำแก้วแตกไปแต่เขาไม่บอกคุณแม่เขาแล้วน้องเขาเนี่ยตัวเล็กๆเดินผ่านมาแล้วก็เอาเท้าไปเหยียบแก้วเลือดออกขึ้นมาน้องเลือดออกร้องไห้ใหญ่เลยเนี่ยต้องรีบพาน้องไปโรงพยาบาล
1: ครับนั่นคือทำแก้วแตกไม่ยอมบอกน้องเดินไปเหยียบเลือดออกเลยต้องไปหาหมอด้วยแบบนี้ได้ไหมครับอาจารย์เปิ้ล
3: ได้ค่ะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าจะสร้างขึ้นมาเพราะว่าเรารู้ว่าเหตุการณ์เนี่ยเคยมีเหตุการณ์ที่ลูกเรานะคะคล้ายๆกันอาจจะทำแก้วแตกแล้วก็หรือมีเหตุการณ์หลายๆครั้งเนี่ยที่เรารู้สึกลูกเหมือนกับลูกจะกลัวเราไปเปล่าเพราะว่าเขากลัวพ่อแม่ดุเปล่าเด็กเลยไม่ยอมบอกเลยเพราะสาเหตุหนึ่งที่ลูกอาจจะไม่ยอมบอกพูดไม่หมดหรือพูดเฉยๆไปทางอื่นนะคะคุณพ่อคุณแม่ต้องดูตัวเองก่อนเลยว่าเพราะเราทำตัวเหมือนกับน่ากลัวหรือเปล่านะคะเพราะนั้นสิ่งที่เราจะใช้การแก้ผ่านทางนิทานเนี่ยแล้วก็บอกว่าลูกว่าถ้าลูกไก่น้อยเนี่ยควรจะทำยังไงดีเนาะน้องอ่ะก็จะได้ไม่เจ็บหรือว่าไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลนะลูกนะคะเพราะนั้นเด็กเขาก็จะคิดลูกไก่น้อยควรจะบอกคุณแม่ถ้าเขาพูดถูกก็คืออ๋อถูกเลยลูกนะเพราะว่าการที่แก้วมันตกแตกอาจจะมีอะไรคมๆแล้วทำให้น้องเจ็บได้ลูกน่ารักมากเลยว่าถ้าเป็นลูกไก่น้อยเขาจะบอกคุณแม่นะคะแล้วคุณแม่ก็จะสอนให้เขาต้องระมัดระวังในการถือถ้วยแก้วมากขึ้น
0: อันนี้ก็เป็นวิธีที่ถือว่าได้ผล
1: โดยใช้อาจจะใช้สถานการณ์จริงที่ลูกทำนี่แหละเอามาแต่งเป็นนิทาน
3: ใช่ค
1: ่
3: ะ
0: โอ้โหสุดยอดมากๆเลยนี่ก็เป็นยุทธวิธีการอ่านนะคะครบแล้ววันนี้3ยุทธวิธีที่เรามาเล่นคุย
1: อ่าน
0: วันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะทั้ง5ครอบครัวของเรามากๆเลยที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์กันนะคะขอบพระคุณนะคะ
1: ขอบคุณมากครับพ่อคุณแม่ครับ
0: ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์เปิ้ลด้วยนะคะที่มาร่วมแนะนำแล้วก็ให้คำแนะนำที่ดีๆกับเราในวันนี้ด้วยนะคะขอบพระคุณนะคะ
1: อาจารย์เปิ้ลครับสนุกมากครับขอบคุณครับ
0: ขอเบอร์นะคะอาจารย
1: ์
0: ก่อนจะคุยอะไรกับล
1: ู
0: ก
1: เลยนะ
0: อาจารย์เปิ้ลคะพูดกับลูกยังไงดีคะ
1: รับรองว่าได้ผลแน่ๆฮะ
0: ใช
1: ่
0: แล้วค่ะ
1: คุณผู้ชมครับแล้วก็ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook ครับสิ่งเล็กๆที่สร้างลูกครับ
0: ค่ะและอย่าลืมนะคะในการดูแลลูกนะคะพ่อแม่นั้นสำคัญที่สุดค่ะเพราะว่าพ่อแม่ทำได้พ่อแม
4: ่สู้ๆ
0: สว
4: ั
0: สดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
5: ความชั่ว

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 น

0: นั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: พี่กระเป๋าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เอาเฮ้เฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ้
0: หนูดีทำได้

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 น

0: Bell TV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
2: ่หนูดีทำได้
1: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได้
1: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได
1: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือแข่ง
2: หนูดีทำได้
1: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได
1: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได้
1: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
2: หนูดีทำได้
1: หนูดีทำได้

ากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ครั้งกับรายการ Gen Y ครับวัยรุ่นไม่อิงธรรมะเหมือนจะไม่ใช่เรื่องจริงซะแล้วนะครับเพราะวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งที่หลงใหลในธรรมะและปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่เด็กเลยครับเธอจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวเราไปรู้จักเธอครับ

0: ชื่อกันตพรขจรเสรีชื่อเล่นน้ำหวานอายุ21ปีค่ะปกติแล้วเราเรียนหนังสือมา20ปีอะค่ะพี่เราเรียนเรื่องข้างนอกหมดเลยอะแต่มันจะมีสักกี่ครั้งที่เราได้กลับมาศึกษาข้างในใจว่ามันเกิดขึ้นอะไรในเราแล้วมันเป็นยังไงอย่างความคิดเรามันวันนึงเราคิดเรื่องเยอะมากเรามีอารมณ์เกิดขึ้นเยอะมากทำไมเราไม่เคยได้มาสังเกตมันเรารู้จักที่จะควบคุมมันถ้าเราบอกว่าเป็นธรรมะในความหมายของคนผู้ใหญ่เช่นการไปเข้าวัดสวดมนต์พูดใช้ภาษาบาลีอันนั้นก็อาจจะเป็นธรรมะที่ไม่เข้ากับวัยรุ่นมันมีกรอบของคำว่าภาษาเข้ามาพอเราใช้คำว่าทุกสมุทัยอย่างตัณหากิเลสมันเป็นคำที่วัยรุ่นเข้าถึงยากแต่มันไม่ได้หมายความว่าเขาไม่เข้าใจธรรมะเลยบางทีการที่เขาใช้ชีวิตอย่างเช่นเขาอยากที่จะสำเร็จมากๆเพราะเจนนี้เป็นวัยที่อยากจะสำเร็จเร็วแต่พอเขาทำอะไรสักอย่างเขาเฟลเขาไม่สำเร็จแล้วเขาก็มายอมรับว่าเออทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่แน่นอนเขาอาจจะเข้าใจธรรมะในมุมของเขาก็ได้ค่ะพี่
1: ตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับน้องน้ำหวานแขกรับเชิญของรายการเจนวายของเราวันนี้ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับขอสารภาพตามตรงนะตอนที่ทีมงานบอกพี่ว่าต้องมาคุยธรรมะเนี่ยพี่ถึงว่าเฮ้ยต้องไปเข้าวัดหรือเปล่าต้องไปนุ่งขาวห่มขาวหรือเปล่าเออเนี่ยแล้วเราก็อยู่ที่นี
0: ่
1: ที่นี่คืออะไรครับพี่ไม่เคยมาเลยจริงๆ
0: ค่ะพี่ก็ที่นี่ก็คือหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโยค่ะ
1: ที่นี่เขาไม่มีไว้ทำอะไรครับ
0: คือเราก็จะจัดกิจกรรมมีกิจกรรมหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการเหมือนมาปฏิบัติธรรมฝึกสติหรือว่ามีการแบบดูหนังหาแก่นธรรมแบบกิจกรรมหลากหลายมากที่เราสามารถมาเข้าร่วมได้อะค่ะแล้วก็เป็นสถานที่ที่หวานเคยมาทำงานอาสาคือหวานก็จะเป็นทั้งรับงานวิทยากรนะคะ
1: งานวิทยากร
0: ที่สอนน้องเรื่องเกี่ยวกับการฝึกสติ mindfulness โดยเฉพาะแล้วก็มีให้กับทั้งองค์กรต่างๆเช่นโยพุทธหรือว่าเคยไปจัดในค่ายต่างๆข้างนอกด้วยใช่ค่ะ
1: พวกค่ายธรรมะอะไรประมาณนี้ถูกไหมฮะ
0: คือจริงๆไม่
1: ก็ไม่เชิงใช่ไหม
0: คือจะเรียกว่าธรรมะคนก็จะติดภาพว่าเหมือนการแบบทำบุญนั่งสมาธิที่แบบน่าเบื่อใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งที่วันพยายามทำคืออยากให้มันประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้เพราะว่าจริงๆแล้วธรรมะมันก็สอดคล้องกับชีวิตประจำวันของเราเลยไม่จำเป็นต้องทำที่วัดอย่างเดียว
1: อ๋อครับเดี๋ยวก่อนเราอยู่เท่าไหร่ตอนนี
0: ้21ปี
1: 21ปีก็คือเรียนมหาลัยอยู่
0: ใช่ค่ะอยู่ปี4ค่ะอ
1: ยู่ปี4แล้วครอบครัวเรานี้เป็นครอบครัวที่แบบเข้าวัดเข้าวาทําบุญทุกเช้าอะไรอย่างงี้ป่ะ
0: อ๋อจะบอกก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นค่ะพ
1: ี่ไม่ขนาดนั้น
0: อ๋อแต่ก็มีบ้างที่แบบไปตักบาตรหรือไปทํา
1: ตามวันเกิดหรืออะไรประมาณน
0: ี้ใช่ค่ะ
1: แล้วอะไรเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราเริ่มสนใจอย่างจริงจังขึ้นมาครับ
0: จุดเริ่มต้นก็เป็นตอนที่เราเริ่มตั้งคำถามค่ะพี่ว่าเราเกิดมาทำไมทำไมเราต้องมีชีวิตอยู่มันคืออะไรคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะมีคำถามสงสัยเหมือนกันไหมคะเพราะแบบมันเป็นเรื่องธรรมดาพี่ที่จะสงสัย
1: เอาจริงพี่เคยสงสัยเหมือนกันแต่ก็อยู่ในจุดที่ว่าเราไม่รู้จะไปหาคำตอบมาจากไหนก็เลยหยุดคิดไปแล้วก็ไม่ได้ขวนขวายจะหามันแต่เรามีคำตอบเหร
0: อจะเรียกว่าเป็นคำตอบที่ตายตัวก็คงไม่ใช่แต่ว่าก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้มาค้นหา

0: ังเอิญมากว่าตอนนั้นไปเข้าร้านหนังสือ
1: ร้านหนังสือ
0: เราไปเจอหนังสือเล่มนึงอ่ะชีวิตเราเอาไงดี
1: ชีวิตเราเอาไงดีที่นี่มีไหมครับ
0: ที่นี่ไม่น่ามีค่ะเป็นหนังสือเก่าแล้ว
1: อ๋อหนังสือเก่าแล้ว
0: แต่ว่าตรงไททอลแบบเขียนว่าเราเกิดมาทำไม
1: เราเกิดมาทำไม
0: ใช่
1: มันคือตรงกับคำถามที่เรามีอยู่ตลอดเวลาถูกไหม

0: ค่ะพี
1: ่พออ่านหนังสือจบแล้วเป็นไง
0: บอกเลยว่าไม่รู้เรื่อง
1: อ้าว
0: อ่านหนังสือมันของผู้ใหญ่มากแล้วก็พูดเกี่ยวกับชีวิตความรักแบบตอนนั้นเรายังแบบประมาณอ
1: ายุเท่าไหร่ครับ
0: 7-8ขวบเอง
1: 7-8ขวบอ่านหนังสือกันแล้วเหรอ
0: ใช่พออ่านไม่รู้เรื่องค่ะก็เลยโอเคตั้งไว้ก่อน
1: แล้วหลังจากนั้นมาเราทำอะไรต่อ
0: คือหลังจากนั้นเนี่ยแม่ส่งไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมสำหรับเด็กที่ยูโอพุทธค่ะ
1: ตอนนั้นคือเราอยากไปเองเหรอหรือว่า
0: คือจริงๆตอนนั้นแม่ส่งไป
1: อ๋อคุณแม่ส่งไป
0: อยากหากิจกรรมให้ลูกทำประมาณนี้ค่ะซึ่งเราก็ยังไม่รู้อะไรเท่าไหร่แต่ว่าโอเคแม่ส่งไปอยากปิดเทอมอะค่ะอยากทำอะไรก็โอเคเข้าไปตอนแรกก็งงแล้วก็มีความแบบอยากกลับบ้านคิดถึงแม่ด้วยนะตอนนั้นใช่
1: ก็คือยังไม่ได้ชอบแต่แรกถูกไหมครับ
0: คือหวันเป็นคนที่แบบค่อนข้างเปิดรับต่อสิ่งใหม่ๆไม่ได้แบบตัดสินอะไรค่ะก็คือฟังแล้วก็เข้าหัวก็แบบเข้าใจโอเคไม่ได้แบบต่อต้านอะไรค่ะแล้วก็แต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบเก็ตอินมากกับเรื่องราวของมัน
1: แล้วตอนเข้าไปตอนนั้นเสร็จพอกลับมาจากค่ายแล้วหลังจากนั้นรู้สึกไงครับ
0: ค่ะคือจริงๆรู้สึกสงบมากเพราะปกติแล้วก็จะต้องเป็นคนที่คิดมากหรือมันก็มีความกังวลใช่ไหมคะเหมือนจริงๆเด็กก็ควรจะสดใสแหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้สดใสทุกวันทุกทั้งปีมันก็ต้องมีโมเมนต์ที่เรากังวลแต่พอเราได้มาสวดมนต์เนี่ยอารมณ์มันเปลี่ยนเลยยังเห็นได้ชัดว่าจากตอนแรกกังวลดาวรู้สึกไอ้นั่นมากพอสวดมนต์เสร็จรู้สึกผ่อนคลายและสงบมากขึ้น
1: การสวดมนต์และการเข้าใจศึกษาธรรมะนี่มันช่วยอะไรบ้างครับ
0: ช่วยหลายอย่างเลยนะคะก็อย่างเช่นแต่ก่อนเป็นคนที่คิดมากมากๆเรามีความคิดในหัวพี
1: ่เยอะมากเข้าใจมันมีอะไรเข้ามาเยอะมาก
0: เราคิดตลอดตั้งแต่ตื่นนอนมาแปรงฟันกินข้าวอาบน้ำ
1: ก่อนนอนยิ่งแล้วใหญ่เลย
0: ใช่เราไม่รู้ตัวว่าเราคิดด้วยซ้ำไปแต่เราไม่เคยคิดวิธีที่เราจะดูแลมันเลยเรามีแต่รักษาร่างกายต้องไปออกกำลังกายใช่ไหมคะหรือกินอาหารดีๆแต่ว่าจิตใจของเราบางทีเราเสพสื่อดูอะไรบางอย่างมันสะสมเข้าไปข้างในใจเราโดยเราไม่รู้ตัวใช่ไหมหรือแม้กระทั่งตอนโกรธอ่ะคือบางทีเรามีอารมณ์โกรธใจร้อนเราจะตอบโต้กลับอย่างเช่น
1: ทันทีสมมุติถ้าเป็นคนใจร้อนอ่ะ
0: ใช่แบบมีคนมาว่าเราแบบเข้าใจเราผิดเราก็จะแบบ
1: ขึ้นผิวขาดไปเลย
0: ไม่เข้าใจแต่ว่าพอมาฝึกอ่ะมันเหมือนเราหยุดทันแล้วเราเห็นทางเลือกว่าเราจะทำตอบโต้แบบไหน
1: ก็คือเรามีสติที่หยุดความโกรธนั้นและสามารถที่จะเลือกทางที่ดีกว่าได้อย่างนี้หรอ
0: ใช่จริงๆความโกรธไม่ได้หยุดแต่พอเรารับรู้แล้วมันเหมือนเปลี่ยนกลับมาโฟกัสที่ลมหายใจมากกว่าความคิดว่าเราจะแบบไปฟุ้งซ่านต่อแบบเอ้ยคนนั้นมาทำงั้นรู้สึกแย่มากเราจะคิดไปเรื่อยๆปรุงแต่งต่อไปเรื่อยๆจาก1กลายเป็น100เพราะความปรุงแต่งในความคิดของเราใช่มั้ยคะ
1: ก็คือเราสามารถคุมตัวเองให้ดีขึ้นนั่นเอง
0: ใช่ตัดสินใจได้ดีขึ้น
1: ด้วย
0: โดยเฉพาะแค่เรากลับมาหายใจอ่ะ
1: ถ้าพูดถึงธรรมะเราอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ของคนสูงอายุแต่พอได้คุยกับน้องน้ำหวานผมว่าธรรมะไม่ใช่เรื่องไกลตัวสำหรับวัยรุ่นอย่างเรา

0: ีวัยรุ่นบางกลุ่มที่มองว่าการฝึกธรรมะหรือการเข้าวัดเข้าวาเนี่ยเป็นเรื่องคนแก
1: ่
0: เราคิดว่าไง
1: ใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีต่างชาติเยอะแยะเลยนะที่นำเรื่องของการฝึกสติใน mindfulness เนี่ยไปใช้อย่างบริษัทชั้นนำเช่น Google เนี่ยก็ยังได้นำ mindfulness เนี่ยการฝึกสติไปใช้เปิดเป็นจัดคอร์สสอนให้พนักงานของเขาเลย
0: จัดคอร์สสอนเลยเหรอเรื่อง mindfulness เนี่ยนะ
1: ใช่ให้พนักงานเขามาเรียนได้
0: จริงเหรอ
1: คือการฝึกสติเนี่ยมันมีประโยชน์มากๆแม้กระทั่งสำหรับการทำงานถ้าพนักงานทำงานมีประสิทธิภาพขึ้นมันก็ดีต่อองค์กรอย่างเช่นแบบพนักงานถ้าปกติพนักงานมีเรื่องส่วนตัวมีเรื่องครอบครัวเขาก็อาจจะทำงานได้ไม่ด
0: ีต้อง
1: บางคนมีความเครียดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราสุขภาพจิตดีเราก็สามารถทำงานได้อย่างแบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่
1: แม้กระทั่งในตอนก่อนประชุมเนี่ยปกติการประชุมเป็นอะไรที่น่าเบื่อแบ
0: บ
1: ใช้เวลานานใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเรามามีสติก่อนประชุมมาหายใจพร้อมกัน3ครั้งก่อนเริ่มเพื่อให้เราแบบรู้ว่าวันนี้เราจะมาทำอะไรมาคุยเรื่องอะไร
0: ครับ
1: ใช่ค่ะค
0: ือก็ช่วยเหรอ
1: ไปถึงขนาดนั้นแล้วค่ะตอนนี
0: ้เอาจริงมั้ยเนี่ย
1: ใช่แม้กระทั่งในโรงเรียนก็ยังมีแบบ mindfulness based learning ที่เขาสอดแทรกเข้าไปในโรงเรียนด้วย
0: เพราะว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากเลยนะ
1: ใช่มีครั้งนึงที่เคยไปประชุมของทางยูพุทธโลกที่จัดที่ประเทศเกาหลีอะค่ะ
0: อ๋อเราเป็นตัวแทนเหรอครับ
1: ใช่ใช่ค่ะเป็นเหมือนตัวแทนเยาวชนของทางยูพุทธที่กับสมาคมไปก็ทำให้เราได้เจอแบบต่างชาติเยอะมากแล้วได้เห็นความคิดของเขาได้รู้ว่าโอ้ยจริงๆแล้วศาสนาพุทธก็ไม่ได้มีแค่ในไทยอย่างเดียวก็มีพุทธหลายแบบมากๆเลยอะไรเงี้ยดังนั้นเราก็ได้เรียนรู้เยอะมากว่าจริงๆแล้วมันมีเรื่องของวัฒนธรรมที่มันเป็นกรอบให้เราบางทียังติดและยังไม่เข้าใจบางอย่างด้วยซ้ำ
0: เรื่อง mindfulness เนี่ยอยากจะให้อธิบายได้ไหมครับว่ามันประกอบด้วยอะไรบ้าง
1: ค่ะการฝึกสติมันก็คือการที่เรามาอยู่กับปัจจุบันค่ะพี่โดยที่แบบมันเป็นการระลึกรู้สิ่งที่เกิดขึ้นจะรู้ร่างกายก็ได้รู้จิตใจก็ได้โดยที่เราไม่ต้องไปตัดสินมันเหมือนดูอย่างดูด้วยความเมตตาสงสัยแค่รู้มันเฉยๆอย่างเช่นจะดูเป็นความรู้สึกเอ้ยตอนนี้ร้อนจังเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นความตอนนี้รู้สึกหงุดหงิดใจอะไรบางอย่างคือจะดูที่ร่างกายหรือดูที่ใจได้หมดเลย
0: รู้เสร็จแล้วไงต่อ
1: คือพี่สงสัยว่ารู้เสร็จแล้วมันต้องไปคิดหรือต้องไปทำอะไรต่อ
0: ใช่แล้วเราทำอะไรกับมันต่อปล่อยมันไปอย่างนี้เหรอ
1: คือเชื่อไหมว่าถ้ารู้จนเป็นนิสัยอ่ะมันต้องลองฝึกต้องลองเห็นได้ด้วยตัวเองอ่ะคือมันพูดยากมากว่าแบบคือเราจะเข้าใจจากการเรียนหนังสือนะว่ามันจะเป็นสมองส่วนความคิดว่าเราเหมือนต้องไปเรียนอะไรบางอย่างเพื่อให้เข้าใจความคิดใช่ไหม
0: uh-huh. อ
1: ย่างปกติคือเขาจะบอกว่าปัญญาเนี่ยมันมี3เลเวล3ระดับด้วยกันอย่างเช่นเรามาฟังคนนู้นบรรยายเราก็ได้ความรู้ตรงนี้มาเป็นระดับเบื้องต้น
0: uh-huh.
1: ระดับที่2คือเรามาพิจารณาละเอามาจากความคิดของเราเป็นแบบความรู้ที่เกิดจากความคิดของเราก็เป็นระดับที่2ระดับที่3คือเกิดจากการลงมือทำจริงใช่แล้วพอเราพบเห็นด้วยตัวมันเองมันก็เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นในตัวเราเลยอะ
0: หมายถึงว่าเราต้องลงมือทำเอง
1: ใช่ลงมือทำลองทำดูแล้วแบบก็จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงขอแค่5นาทีได้ไหมแบบแค่กลับมาแล้วก็ให้เวลากับตัวเองอะเหมือนลงทุนกับชีวิตเราบ้างอะตั้งนาฬิกาแล้วก็กลับมาอยู่กับลมหายใจพยายามดูแล้วก็ความคิดจะเกิดขึ้นแต่เราก็แค่กลับมาอยู่กับลมหายใจเท่านั้นไม่ต้อง
0: หมายถึงการนั่งสมาธิหรอ
1: ใช่
0: ประมาณนั้นเลยป่ะ
1: นั่งสมาธิสัก5นาทีอย่างเงี้ยค่ะยิ่งโดยเฉพาะถ้าเราแบบไม่รู้วิธีการนั่งสมัยทันสมัยมากมีแอปเยอะแยะมากมาย
0: มีแอปด้วย
1: ใช่ Headspace Calm Insight Timer ที่เขาจะแบบเป็นเหมือนนำเราแล้วทำให้เราสามารถทำตามที่เขาบอกได้แล้วก็ทำเป็นใช่ไหม
0: อ๋อพอน้ำหมาดบอกว่า5นาทีเนี่ยเอาจริงๆนะบอกเลยว่า5นาทีไม่ได้ง่าย
1: ใช่
0: สำหรับทุกคน
1: คนเริ่มต้นดี
0: ใช่ใช่แล้วต้องทำทุกวันด้วย
2: นอกจากเธอจะสนใจธรรมะเป็นพิเศษแล้วเท่าที่ผมได้ยินมาน้องน้ำหวานยังเคยเป็นเกิร์ลกรุ๊ปมาก่อนด้วยนะครับแต่น้องก็ได้ตัดสินใจลาออกจากวงเพราะอยากจะมีเวลาให้กับการปฏิบัติธรรมมากกว่า
0: พี่รู้ว่าเราเคยอยู่ในวงเกิร์ลกรุ๊ปด้วยใช่หรือเปล่า
1: ใช่ค่ะพี
0: ่วงอะไรครับ
1: ชื่อวงว่า Seven Sense
0: อ๋อวงชื่อ Seven Sense
1: เป็นเหมือนไอดอลเกิร์ลกรุ๊ปค
0: ่
1: ะ
0: ไอดอลเกิร์ลกรุ๊ปก็คือร้องเต้นเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะก็คือตอนนั้นอ่ะที่เข้าไปเพราะว่าเราคิดว่าเราสนใจเรื่องของการแสดงเพ ราะว่ามันเป็นการแสดงมันได้กลับมาเข้าใจตัวเองเวิร์คภายในใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: ชอบด้านนี
0: ้เราเลยทดลองไปเป็นเกิร์ลกรุ๊ปดู
1: จริงๆเนี่ยเราก็มีความไม่แน่ใจว่าแบบแอบไปแล้วมันจะเป็นยังไงนะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าพี่คนนึงก็บอกว่าเนี่ยลองทำไปก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยมาดูผลว่าเป็นยังไงไม่งั้นมันก็จะขาดใจใช่ไหม
0: อ๋อก็คือหมายถึงการเป็นเกิร์ลกรุ๊ปนี่ใช่ไหมเราก็เลยลองไปเป็นดูถูกป่ะ
1: ใช่เพราะว่าเหมือนถ้าอยู่ในสายของธรรมะการฝึกสติคนก็จะมองว่ามันแตกต่างกัน
0: ใช่เพราะมันเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วโหแทบไปอยู่คนละขั้วเลยนะมันค่อนข้างต่างกันมากๆเลย
1: ค่ะซึ่งหวานรู้สึกว่าการแสดงเนี่ยมันจริงๆทุกอาชีพสามารถฝึกสติได
0: ้
1: จริงๆไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็ทำได้การแสดงยิ่งต้องใช้เลยใช่ไหมคะ
0: จริงๆก็ต้องใช้ครับต้องคุมให้ดี
1: จริงค่ะแต่คือตอนนั้นที่หวันไปอยู่เนี่ยไปอยู่มาได้ไม่เกินปีหนึ่งก็ได้ออกมา
0: อ๋อเหตุผลที่ออกเพราะอะไรครับ
1: เพราะว่าเหมือนรู้สึกว่าเรามาทบทวนชีวิตเราแหละว่าเป้าหมายในชีวิตเราอยากทำอะไรมีเราเกิดมาทำไมก็คือคำถามเดิมแหละแล้วเรารู้สึกว่าเราอยาก

0: ที่จะพัฒนาฝึกฝนทางด้านจิตใจด้านสติของเราให้มันดีขึ้นสำหรับตัววันเองหวันอยากที่จะพัฒนาตรงเนี้ยพัฒนาจิตใจแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นๆไปพร้อมกัน
1: อ๋อ นี่คือเป้าหมายของเรา
0: ใช่ค่ะอยากที่จะเผยแพร่เรื่องของ mindfulness ให้กับคนอื่นๆได้รู้แล้วได้
2: ประโยชน์กับมัน

0: วันนี้ทางรายการ Gen Y ของเราก็ได้รับเกียรติจากคุณหมอโอยครั้งนึงนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เราจะมาคุยเรื่องวัยรุ่นกับธรรมะครับคุณหมอเพราะว่าเรื่องธรรมะเนี่ยพอวัยรุ่นได้ยินแล้วเนี่ยวัยรุ่นจะสายหน้าทุกคนเลย
2: ทำไมจะไม่ทุกคน
0: ส่วนใหญ่นะคุณหมอ
2: จริงๆมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งไม่เข้ากันนะเพียงแต่วัยรุ่นอาจจะรู้สึกว่าแบบเป็นเรื่องไกลตัวธรรมะคือเรื่องของคนแก่ธรรมะคือเรื่องของคนที่กำลังปรงชีวิตอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนกับคือพอพูดว่าธรรมะมันก็เลยถูกสร้างภาพเป็นแบบวัดเป็นแบบการสงบเย็นอะไรอย่างเงี้ยเน
0: า
2: ะ
0: มันคืออันนั้นแหละที่คนส่วนใหญ่คิด
2: แต่คือเหมือนกับมันถูกสร้างภาพมาว่าธรรมะมันดูเป็นอย่างนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยธรรมะมันเป็นสิ่งที่อยู่กับเราแบบตลอดเวลาในชีวิตประจำวันมันถ้าวัยรุ่นเข้าใจคำว่าธรรมะว่ามันไม่ใช่แค่การเข้าวัดทำบุญสวดมนต์การศึกษาแบบพระธรรมอะไรเงี้ยเขาก็จะเข้าใจมากขึ้นว่าอ้อจริงๆเนี่ยธรรมะก็เป็นสิ่งที่เราใช้มันในชีวิตประจำวันได้แบบปกติแล้วก็สามารถทำให้ชีวิตเราเนี่ยมีความสุขได้มากขึ้นคือธรรมะมันไม่ใช่แค่แบบบาปบุญเนาะมันมีอะไรที่สอนเรามากกว่านั้นมันก็จะเป็นเรื่องของเมตตากรุณาอย่างเงี้ยจริงๆมันคือธรรมะนะการวางอุเบกขาเนี่ยก็เป็นธรรมะเนาะเป็นการเรียนรู้โลกแบบหนึ่งการเข้าใจทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยนี่จริงๆคือการหาต้นเหตุแห่งทุกข์การจัดการที่ปัญหาการหาทางออกคือแบบอันนี้ถ้าเข้าใจตรงนี้ได้อะมันก็ใช้ชีวิตได้แบบดีขึ้นจริงๆอย่างสมมติธรรมะบางอย่างที่ง่ายๆอย่างไตรลักษณ์เนี่ยเข้าใจว่าการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมชาตินี่โอ้โหมันช่วยเยอะอ่ะมีแฟนเลิกกับแฟนเนี่ยถ้าเข้าใจว่ามันก็เป็นอย่างนี้แหละเป็นตามธรรมชาติเนี่ยโอ้โหมันก็ทุกข์น้อยลงนั่นจริงการเข้าใจธรรมะคือการเข้าใจธรรมชาติงั้นมันเลยมันสิ่งที่อยู่กับเราเป็นปกติ
0: อยากให้น้องหวานลองแชร์หน่อยว่าถ้าเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งเนี่ยได้ปฏิบัติธรรมแล้วก็เอ้ยมันจะดีมีผลดีอะไรต่อเขาบ้าง
3: ในชีวิตเราวันหนึ่งมันต้องมีที่เราเจอความทุกข์มีความเครียดความกดดันอยู่แล้วใช่ไหมคะยิ่งสังคมสมัยนี้มันก็อยู่กับมือถืออยู่กับความคิดตลอดเวลามันก็มีเรื่องที่ทำให้เราต้องมาคิดนู่นคิดนี่ไหนจะเรื่องงานเรื่องเพื่อนเรื่องความรักเรื่องการเรียนแล้วก็การที่มีธรรมะการที่เรามาหันมาฝึกสติวันคิดว่ามันเป็นเครื่องมือที่เมื่อเราเจอความทุกข์เรามีหลักเราตั้งหลักได้ทำให้จากที่เราจะคิดมากกังวลก็แค่กลับมาอยู่กับลมหายใจแล้วอยู่กับปัจจุบันแล้วรู้ว่าความสุขก็สามารถหาได้จากปัจจุบัน
0: แปลว่าก็เป็นเครื่องมือในการใช้ชีวิตที่ดี
3: ใช่ค่ะ
0: ผมเคยได้ยินคำว่า IQ EQ ครับแต่ MQ เนี่ยมันคืออะไรครับ
2: ก็มีคนก็ใช้คำว่า moral quotient ก็คือเรื่องของเรื่องของเขาเรียกศีลธรรมความฉลาดทางศีลธรรมเนี่ยจะมีความฉลาดในการยับยั้งตัวเองทำความดีไม่ทำสิ่งที่ละความชั่วคล้ายๆอย่างนั้นอันนึงที่หมอคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับวัยรุ่นมากๆคือเรื่อง mindfulness ก็คือเรื่องของการที่อยู่กับปัจจุบันได้อ๋อ
0: ที่น้ำหวานพูดบ่อยๆ
2: อันนี้เป็นเรื่องที่คือมันไม่ใช่แค่สิ่งที่พุทธศาสนาสอนจริงๆตอนนี้อย่างศาสตร์ทางตะวันตกเนี่ยทางจิตวิทยาทางสมาคมใดๆที่เกี่ยวกับทำงานเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจเนี่ยตอนนี้เรื่อง mindfulness เนี่ยเป็นเรื่องที่แบบทุกคนต้องพูดถึงเพราะว่ามันเริ่มมีงานวิจัยออกมารองรับว่าการที่คนเราฝึกสติหรือการอยู่กับปัจจุบันการอยู่กับลมหายใจเป็นเนี่ยเขาพบว่ามันหนึ่งคือเรื่องของความฉลาดเนี่ยกลายเป็นเยอะขึ้นลดความทุกข์เด็กสามารถจัดการกับความทุกข์ได้ดีขึ้นลดเรื่องของความวิตกกังวลวิตกกังวลก็สามารถใช้ mindfulness รักษาได้ซึมเศร้าดีขึ้นด้วย mindfulness คือมันกลายเป็นว่าเอ้ยมันเหมือนกับยารักษาโรคอันหนึ่งที่แบบเราใช้กับการดูแลคนไข้

0: งั้นต่างประเทศก็จะมี mindfulness course มีการทำเทอราปีโดยใช้วิธีที่เป็น mindfulness ซึ่งมันเป็นศาสตร์ที่แบบกลายเป็นสิ่งที่ได้รับการยอมรับกันในทางวิทยาศาสตร์ด้วยเนาะซึ่งจริงๆแล้วเป็นศาสตร์ที่พุทธเจ้าก็ค้นพบมายาวนานเป็นนับ2,000กว่าปีละแต่จริงมันก็กลับมาอยู่กับหลักสำคัญก็คือการอยู่กับปัจจุบันเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยเราเกิดความทุกข์เนี่ยเป็นเพราะว่าเราไม่อยู่กับปัจจุบันเราก็จะอยู่กับอดีตอยู่กับอนาคตอย่างเวลาเราเครียดอย่างเงี้ยเด็กวัยรุ่นก็จะเครียดแหละเครียดเรื่องเรียนเครียดเรื่องการเรียนก็จะเครียดว่าเราจะสอบได้ไหมเราจะได้คณะนี้หรือเปล่าคือใจมันก็ไปอยู่กับอนาคต
1: แต่เรายังไม่ไปถึงเลย
0: ทำไมที่ผ่านมาเราน่าจะอ่านหนังสือให้ดีกว่านี้รู้สึกแย่กับตัวเองจังเลยที่ทำไมก่อนหน้านี้เราไม่ขยันตอนนี้เหลือเวลาอยู่แค่นิดเดียวคือใจก็ไปอยู่กับอดีตโดยที่มันก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้สองอย่างมันที่สำคัญมันก็ทำลายปัจจุบันที่จะทำให้ตัวเองมีสติหรือมีสมาธิพอที่อ่านหนังสือนะตรงหน้าให้ดีที่สุดเนี่ยมันกลายไปอยู่แต่กับอดีตและอนาคตสลับไปสลับมาสมาธิที่อยู่กับปัจจุบันก็ไม่มีสุดท้ายแย่ไปหมดเลย
1: แล้วเด็กที่มีกับเด็กไม่มีแตกต่างกันยังไงครับ
0: ก็ถ้าพูดถึงเรื่อง mindfulness เนี่ยนะก็จะเห็นเลยว่าเด็กที่มีสติเนี่ยก็จะทุกข์น้อยกว่าก็จะเท่าทันตัวเองมากกว่าจัดการอารมณ์ได้ดีกว่าคนที่มีสติเนี่ยก็จะรู้เลยว่าตอนนี้กำลังโกรธคนไม่มีสติโกรธปั๊บก็ด่าออกไปเลยต่อยเพื่อนเลยแต่คนที่แบบมีสติอยู่กับตัวก็รู้ว่าตอนนี้กำลังโกรธละเราอาจจะเริ่มเลี่ยงออกมาเราอาจจะเริ่มใช้วิธีการอื่นที่จะแสดงถึงความโกรธของเราไม่ใช่ใช้ความรุนแรงใช้กำลังเพราะฉะนั้นจริงๆการมีสตินี่มันโหแบบมันครอบคลุมอันนี้มันคือหลักสำคัญเลยถ้ามีอยู่กับตัวเนี่ยความทุกข์ก็น้อยกว่าการใช้ชีวิตด้วยความไม่เสี่ยงก็น้อยกว่าเด็กวัยรุ่นที่แบบซิ่งแว้นมันบางทีก็ขาดสตินะก็แบบไม่รู้ว่าเนี่ยกำลังอันตรายก็บิดเข้าไปด้วยความสนุกนี่คือขาดสติแล้วพอขาดสติมันก็เกิดความเสี่ยงเพราะตัวสติเนี่ยจริงๆมันกำกับเราทั้งการกระทำคำพูดการตัดสินใจการควบคุมอารมณ์การตัดสินใจบริหารความเสี่ยงต่างๆมันก็คือแทบจะอยู่กับเราแบบที่ตอนแรกหมอบอกว่ามันคือสิ่งที่อยู่กับมนุษย์ตลอดเวลามันไม่ใช่ธรรมะแบบที่เราต้องไปนั่งท่องพระธรรมขันธ์พระไตรปิฎกอะไรอย่างจริงมันเป็นการเข้าใจธรรมชาติ
1: ถ้าอยากจะสอนลูกให้ปฏิบัติธรรมะอย่างเงี้ยควรเริ่มไงครับคุณหมอ
0: ก็ทำให้เขาเข้าใจว่าธรรมะมันไม่ใช่เรื่องการท่องธรรมะศีล5อะไรเงี้ยคือธรรมะมันอยู่กับตัวเราตลอดเวลาหลักๆก็คืออยู่กับลมหายใจนี่แหละมันก็เริ่มจากการทำให้เขารู้ว่าลมหายใจเนี่ยคือธรรมะ
1: ครับ
0: การมีสติอยู่เนี่ยคือธรรมะแบบหนึ่งการที่เขาไม่ตัดสินใจที่จะไม่ทำอะไรที่ไม่ดีนี่คือธรรมะ
1: ไม่ต้องไปเข้าวัดอะไร
0: ทำให้เขาอยู่ใกล้ตัวทำให้เขารู้สึกว่าธรรมะคือเรื่องใกล้ตัวแล้วก็อย่างอื่นก็สอนตามศาสนาเลยหลายศาสนาคริสต์อาจจะสอนว่าการเข้าโบสถ์สวดมนต์เป็นอะไรได้ยังไงเขาพุทธการเข้าวัดเราได้อะไรเราทำบุญได้อะไร ก็สอนตามศาสนาของตัวเองทีนี้มันไม่ได้สอนผ่านการพูดมันสอนผ่านการพาทำ
1: อ๋อคือก็ต้องไปทำด้วย
2: จริงค่ะหรือแม้กระทั่งเป็นตัวอย่างถ้าพ่อแม่ทำก่อนจริงๆลูกเห็นตัวอย่างแล้วอุ้ยเขาปฏิบัติแล้วเขาเปลี่ยนไปเขาดีขึ้นในทางที่ดีมันก็มีแต่คนอยากจะทำตาม
1: แปลว่า
0: จริงๆแค่เวลาเราโกรธอย่างเงี้ยหรือว่าเราโมโหแล้วเราหยุดแล้วเราหายใจเข้าลึกๆแล้วเราก็ไม่ตวาดลูกออกไปอย่างเงี้ยแล้วก็แบบหรือบางทีเราบอกลูกว่าเดี๋ยวขอแม่สงบก่อนหัวนี้คือการสอนธรรมะเข้าใจคือการสอนให้รู้ว่าอ๋อการอยู่กับลมหายใจเนี่ยช่วยเราที่ทำให้เราตัดสินใจทำสิ่งที่ถูกต้องได้มากขึ้นอย่างนี้นี่คือการสอนธรรมะลูกแล้วลูกก็จะเห็นผ่านตัวอย่างใกล้ตัวค่ะ
1: โอ้แปลว่าธรรมะนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับเด็กวัยรุ่นเลยนะครับนี่ก็ยกตัวอย่างน้องหวานก็เป็นหนึ่งคนที่ได้ปฏิบัติธรรมะต่างๆแล้วก็มีผลดีต่อตัวเองครับวันนี้รายการจังหวะขอขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะแล้วก็น้องหวานด้วยนะครับขอบคุณมากครับจังหวะของเราหมดเวลาลงแล้วนะครับพวกเราสามคนต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: มันนอกโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ผจญภัยเรือดำน้ำโบราณ
1: โอ้ยร้อนร้อนเบื่อเซ็งอ้าวแล้วนี่ไปไหนกันหมดเนี่ย

0: ฮะไปไหนกันนะหยุดไปไหนกันเหรอคะ
1: ว่ายน้ำพายเรือปีนเขาไปพิพิธภัณฑ์ทำบุญกินขนม
2: โอ้ยเยอะจัง
1: ไปก่อนนะ
3: ไปเที่ยวกันมาพวกเราม
0: าตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะร้อนๆอย่างเงี้ยไปทะเลกันไหม
3: ฮะเยี่ยมเลย
0: พร้อมกันหรือยัง
4: พร้อมแล้ว
3: จะไปกันหรือยัง
0: คุณยานครับ
1: ไม่ต้องมากพิธีจะไปทะเลใช่ไหมยานจะพาไปทะเล

0: เดี๋ยวไปเก็บเองเอ๊ะทำไมนานจังเลยอ่ะไปตามกันเถอะ
1: What is it?

0: Submarine. A submarine.
1: โอ้เรือดำน้ำมาอยู่ตรงนี้ได้ไงอ่ะ
2: เฮ้ยน่ากลัวน่ากลัวจัง
1: เฮ้ยสุดยอดเลยตื่นเต้นไปดูใกล้ๆกันเถอะระวังด้วยนะเออ

0: snail. A snail.
1: จะไปไหนกัน
2: คือลูกบอลของพวกผมกระเด็นมาทางนี้ผมก็เลยมาเก็บครับ
1: กลับไปเถอะ
3: คือพวกเราเห็นแล้วน่าทึ่งมากเลยครับ
1: น่าทึ่งเหรอ
2: น่าสนใจอ่ะเขาไปผจญภัยกันเถอะ
1: พวกเธอสนใจเรือดำน้ำสมๆนี่อย่างนั้นเหรอ
2: ก็เมื่อก่อนน่ะมันคงวิ่งอยู่ใต้ทะเลไปหลายที่เลยนะ
3: จริงด้วยแฮะคงจะมีเรื่องราวมากมายเลยอ่ะ
1: ฉันดีใจนะที่พวกเธอยังเห็นคุณค่าของมัน
3: ก็พวกเราอยากรู้นี่ครับว่าเรือเนี้ยไปทำอะไรมาบ้าง
1: งั้นตามฉันเข้ามาเลยฉันจะพาดูเอง
0: แต่เขาสวยกลัวนะคะ
1: เรือลำเนี้ยเคยใช้ในการทำสงครามด้วยนะ
2: โอ้โหแล้วชนะไหมครับ
1: แน่นอนต้องชนะสิปู่ของฉันเล่าให้ฟัง
3: แล้วไปทั่วมหาสมุทรเลยเหรอครับ
1: จะว่าอย่างนั้นก็ได้นะไปมาหลายที
3: ่เฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะ
2: What is it?

0: spider. A spider.
1: โอ๊ยนี่ใครกันคะ
2: อ๋อนี่ก็คือเพื่อนฉันเองคุณแมงมุม
3: เข้ามาได้ยังไงกันน่ะไม่ได้เจอใครมานานแล้วนอกจากเจ้าหอยทากเนี่ย
4: คุณหอยทากพาเข้ามาครับ
2: ก็เห็นเด็กๆสนใจก็เลยเข้ามาทัวร์นิดนึง
3: เรือลำนี้เคยนำเที่ยวด้วยนะแต่พอใช้การไม่ได้ก็ถูกปล่อยให้ทรุดโทรมแล้วคนก็ลืมกันไป
1: ผมคิดว่าเรามาช่วยกันคิดดีกว่าว่าจะทำยังไงให้คนกลับมาเที่ยวเรือดำน้ำอีกดี
4: ฮะจริงด้วยไหมเอกฟังเรื่องของคุณหอยทากแล้วตื่นเต้นดีนะครับ
1: พวกเราช่วยกันคิดดีกว่าว่าจะทำอะไรได้บ้างดูว่าใครทำอะไรได้บ้าง
5: แล้วดาวี่และเพื่อนก็ช่วยกันคิด
4: เขาสวยว่าน่าจะมีที่ขายน้ำนะคะส่วนผมก็จะคอยเป็นนักแสดงตัวตลกเอง
2: ส่วนฉันเป็นคนนำเที่ยวเรือเอง
1: ผมเป็นคนเก็บตัวเองครับ
4: What is it?

0: swing. A swing.
1: ซึ้งใจที่ทุกคนช่วยกันคิดเห็นคุณค่าของเรือดำน้ำนี
2: ้คิดแล้วก็ลงมือกันเลยพวกเรา
3: เก็บกวาดก่อนเลย

0: ียบแล้ว
1: เสร็จแล้ว
2: เฮ้ยเหนื่อยสุดๆเลยอ่ะ

0: คนเลยอ่ะ
1: เรือดำน้ำโบราณเปิดให้เข้าชมแล้วจ้า
2: เรือนี้น่ะใช้ในสมัยสงคราม
0: คนเยอะมากเลยอ่ะ
1: เหนื่อยแต่ก็มีความสุข
2: ไม่รู้จะขอบคุณพวกเธอยังไงดี
3: เป็นเพราะพวกเธอช่วยกันคิดแล้วก็เห็นคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่แท้ๆเลยอ
1: ่
3: ะ
1: เป็นปลื้มค่ะช่วยกันคิดช่วยกันทำ

0: นะคะมาเล่นเกม What is it กับพ่อสวยก่อนนะคะ
1: Let's play
0: What is it?
1: Spider? Submarine? Snail. Good job.
0: What is it?
1: Swing. Submarine. Spider. Good job.
2: เพื่อนเก่งกันจริงๆครับ
0: แล้วพบกันใหม่นะคะ
3: บ๊ายบาย

พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด

0: 24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สอนศิลป
1: ์ในสุดุ
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับตอนนี้พี่โจกำลังใช้วิธีการสืบตามหาว่าใครเป็นคนหยิบกระดาษที่พี่โจใช้สอนน้อง
3: กระดาษคร
2: ับ
3: อ้
2: าว
3: ไม่ได้ไม่ไหนครับอยู่นี่แหละ
2: อ๋อ
3: ลืม
2: ผมครับผมครับ
4: ครับ
2: ไม่มีใครหยิบไปไม่มีใครหยิบไปทั้งนั้นครับรวมทั้งพี่โจด้วยนะครับไม่ได้หยิบมานะครับขอบคุณน้องที่เอามาให้ดูแหมอุตส่าห์ตามหาแหมอุตส่าห์ไปนี่ใช้อุปกรณ์อย่างนี้เลยนะครับแว่นขยายอยากจะเป็นนักสืบอยากจะเป็นเชอร์ล็อกโฮมครับนี่แต่น้องๆบางคนอาจจะไม่รู้จักเชอร์ล็อกโฮมใช่ไหมเชอร์ล็อกโฮมนี่เป็นนักสืบชื่อดังเลยครับเขาเป็นเคยทำเป็นทั้งละครเป็นหนังเป็นอะไรแบบนี้นะครับเยอะแยะเต็มไปหมดเลยถือว่าเป็นนักสืบที่อันดับต้นๆของโลกเลยนะครับเดี๋ยวนี้ในรายการสอนศิลป์พี่โจสอนน้องๆพับเชอร์ล็อกโฮมครับผมนี่เชอร์ล็อกโฮมจะถูกพับออกมาได้ยังไงต้องติดตามครับผม
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
2: ์เอาละครับมาพับเชอร์ล็อกโฮมกันแต่ว่าก่อนที่จะพับเชอร์ล็อกโฮมนะครับขอวาดก่อนเนี่ยเพราะว่าอันนี้เนี่ยจะต้องใช้วิธีการทั้งวาดด้วยแล้วก็มาพับด้วยทีหลังนะครับอ่ะร่างแบบเชอร์ล็อกโฮมกันก่อนดีกว่านะครับก่อนอื่นนะฮะวาดหน้าตาของเชอร์ล็อกโฮมก่อนต้องมีลักษณะเด่นอย่างนึงคือใส่หมวกนะครับแล้วก็เติมผมเข้าไปข้างๆเติมหน้าตาเข้าไปหน่อยนะครับเติมจมูกเติมคิ้วแล้วก็เติมตาวงกลมเข้าไปปากยิ้มนิดนึงแล้วคราวนี้มาเติมชุดของเชอร์ล็อกโฮมกันนะครับคอเสื้อครับโค้งๆลงมาแล้วก็มีหูกระต่ายนิดนึงปกเสื้อออกมาแบบนี้นะครับนักเส้นยาวๆลงมาเติมกระดุมเข้าไปเส้นยาวๆสามเหลี่ยมขึ้นมาแบบนี้ครับคราวนี้ลากเส้นยาวต่อลงมาเป็นชุดของเชอร์ล็อกโฮมแล้วนะครับเรียบร้อยต่อไปก็ขากางเกงกางเกงก็ยาวๆลงมานะครับแล้วก็รองเท้าแล้วก็เติมแขนเข้ามาตรงนี้นะครับพอเป็นปลายตรงมือตรงนี้เนี่ยเธอใส่เป็นถุงมือครับผม

0: เอาละครับคราวนี้มาระบายสีกันวาดรูปเชอร์ล็อกโฮมเสร็จแล้วแต่ว่าลักษณะของเชอร์ล็อกโฮมน้องๆอาจจะดูแล้วแบบเฮ้ยทำไมดูชุดลำลองจังเลยจริงๆต้องมีโอเวอร์โค้ทหรือว่าเสื้อคลุมยาวๆด้วยนะครับแต่ส่วนนั้นจะเป็นส่วนที่เดี๋ยวเราจะมาพับกันครับผมเอาละครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราต้องมาระบายสีตัวเชอร์ล็อกโฮมก่อนนะครับจะเริ่มจากสีน้ำเงินมาเป็นหมวกนะครับแล้วก็ตัวปลายปีกหมวกตรงนี้นะครับส่วนของผมนะครับเราก็อาจจะใส่เป็นผมสีน้ำตาลหน่อยอันนี้มาถึงตรงบริเวณหน้านะครับโจก็ใช้เป็นสีเนื้อแล้วคราวนี้มาถึงข้างในตรงปากนะครับก็เป็นสีชมพูตามด้วยสีส้มครับคราวนี้มาที่ชุดนะครับ
1: แล้วแต่น้องๆหรือว่าจะดีไซน์แบบไหนอะไรยังไงนะครับอยากจะให้ออกแบบให้มันเป็นสีที่น้องๆชื่นชอบก็ได้นะครับแต่ของพี่โจใช้เป็นสีเขียวๆแล้วกัน
0: หลังจากนั้นนะครับเราก็ระบายส่วนที่เป็นกางเกงถุงมือแล้วก็รองเท้าแล้วก็ส่วนเสื้อด้านในอะไรอย่างนี้ทั้งหมดเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยครับคราวนี้เดี๋ยวเราก็จะนำเอาเชอร์ล็อกโฮมของเราเนี่ยไปตัดตามรอยออกมานะครับตัดตามรอยออกมาและที่สำคัญเดี๋ยวเราจะตัดช่วงแขนของเชอร์ล็อกโฮมของเราเนี่ยแยกออกมาครับแล้วเดี๋ยวจะเอาแขนเสียบเข้าไปที่ไหนอะไรยังไงต้องรอดูนะครับแล้วเราก็จะมาพับส่วนต่อไปตรงนี้นะครับนะครับมีกระดาษสีหน้าเดียวนะครับอีกด้านหนึ่งเป็นสีขาวด้านหนึ่งเป็นสีแดงนะครับนำสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับตรงนี้มาพับครึ่งครับพับครึ่งเสร็จปั๊บกางออกครับผมแล้วก็พับครึ่งอีกทีนึงแล้วหลังจากนั้นกางออกครับพับจากด้านข้างนี้นะครับพับทบเข้ามาตรงจุดตรงกลางคราวนี้เราก็พับต่อด้านบนนะครับครึ่งหนึ่งให้มาถึงจุดกลางตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นครับพลิกกลับอีกด้านหนึ่งแล้วก็พับกลางนะครับแล้วก็เฉียงๆเข้ามาตรงขอบๆนี้หน่อยนึงนะครับด้านนึงก็พับให้เท่ากันเสร็จแล้วกางออกครับเอานิ้วสอดเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็พับทบมาแบบนี้ครับแล้วก็พับเก็บตรงขอบด้านข้างตรงนี้เข้าไปเอาละครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นโอเวอร์โค้ทตัวยาวๆสีแดงนะครับแล้วเราก็นำเชอร์ล็อกของเรานะครับแล้วก็ตัดแขนออกมาด้วยพอตัดแขนออกมาเสร็จเรียบร้อยตัวเชอร์ล็อกโฮมของเราใส่ไว้ข้างในครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าตรงนี้นะครับด้านล่างยาวเกินไปนะครับเราก็พับทบขึ้นไปส่วนช่วงแขนตรงนี้เนี่ยเราก็จะเสียบเข้าไปด้านในครับแล้วเราก็ทากาวแปะแขนไว้ด้านหลังนะครับเชอร์ล็อกโฮมของเราก็เสร็จเรียบร้อยเห็นไหมครับใช้ทั้งเทคนิคการพับแล้วก็วาดรูปมาผสมกันแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าอยากจะทำเป็นนักสืบผู้หญิงล่ะนี่ครับก็วาดออกมาได้แบบนี้นะครับเป็นตัวผู้หญิงที่เป็นผู้ช่วยหรือจะเป็นนักสืบสาวที่ออกมาเป็นคู่แข่งกับเชอร์ล็อกโฮมก็ได้นะครับเอาละครับเดี๋ยวไปดูช่วงหน้ากันดีกว่าว่าใครจะส่งจดหมายมาถึงพี่โจแล้วบ้างครับผม
2: สอนศิลป์อินบ็อกซ
0: ์มาดูจดหมายกันดีกว่านะครับเด็กหญิงพรนิภาสันทัศน์หรือว่าน้องพลอยนะครับหนูชอบวาดรูปชอบดูรายการสอนศิลป์นะครับเขียนชื่อตัวเองนะครับมาอยู่ในดอกไม้แบบนี้นะครับมีการตกแต่งชื่อของตัวเองนะครับให้อยู่ตรงกลางเกสรดอกไม้นะครับแล้วก็วาดรูปครอบครัวมาให้พี่โจดูครับครอบครัวแล้วก็เห็นรายละเอียดไหมครับแค่เขียนว่าครอบครัวก็มีดอกไม้อยู่ตรงข้างๆนะครับนี่แล้วก็มีฉันพ่อน้องแล้วก็แม่นะครับทุกคนยิ้มยิงฟันหมดเลยอื้อละขอบคุณมากๆเลยนะครับอันนี้แอบเห็นอะไรก็ไม่รู้เป็นขดๆอยู่ตรงก้านดอกไม้ด้วยนะครับไม่รู้คืออะไรถ้าเกิดอยากจะเขียนมาอธิบายเพิ่มเติมให้

โจก็เขียนไม่ได้อีกนะครับน้องพลอยยังรอจดหมายของน้องพลอยแล้วก็น้องๆคนอื่นๆอยู่เรื่อยๆนะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมเอาละเสร็จเรียบร้อยสำหรับจดหมายของน้องพลอยนะครับคราวนี้มาดูชิ้นงานยีราฟจากเด็กหญิงชิตานุมาตรประสมแก้วนะครับน้องชมพูนะครับส่งชิ้นงานมาให้พี่โจแต่ว่ามองไม่เห็นหน้าไม่เห็นแต่ชิ้นงานเป็นยีราฟคอยาวๆทำมาจากไม้หนีบผ้าใช่ไหมครับแล้วก็ที่สำคัญเป็นยีราฟสีชมพูด้วยนี่ดูรู้เลยว่าต้องเป็นชิ้นงานของน้องผู้หญิงแต่ไม่เห็นหน้าของน้องชมพูครับถ้าเกิดสมมุติว่าคราวหน้าจะส่งชิ้นงานอีกนะครับบอกไปถึงน้องชมพูแล้วก็น้องๆคนอื่นๆด้วยนะครับลองถ่ายรูปพร้อมกับชิ้นงานตัวเองถือมาโชว์หน่อยมาอวดกันหน่อยนะครับว่านี่เป็นชิ้นงานของเรานะครับก็ใส่ในรายละเอียดดีเทลเพิ่มเติมมาแล้วอย่าลืมพี่โจอยากเห็นหน้าสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราทุกๆคนเลยนะครับใครอยากส่งมาแบบนี้ก็ facebook.com/sonsinclub ครับหรืออีเมล sonsin@thaipbs.or.th วันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับพี่โจและรายการสอนศิลป์ทางไทย PBS ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่สภาเสียงไร้เดียงสาสภาเด็กแห่งแรกที่จะเปิดโลกประชาธิปไตยและทัศนะของเด็กๆในแบบไร้เดียงสาแต่ไม่ไร้สาระครับ
1: และนี่คือเวทีที่เชื่อมโยงความคิดให้ผู้ใหญ่

0: ึ้นเพราะการคิดและการตัดสินใจไม่ใช่เรื่องผู้ใหญ่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้นนะครับ
1: ครับผมแล้วก็ความคิดเห็นของสมาชิกสภาเสียงไร้เดียงสาทั้ง50ท่านเนี่ยก็พร้อมรอคุณผู้ชมอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาชิกนอกสภาเนี่ย40ท่านแล้วก็สมาชิกในสภาอีก10ท่าน
0: ถูกต้องครับ
1: เดี๋ยวเราไปพบกับสมาชิกในสภาทั้งหมด10ท่านเลยครับเชิญครับไม่เป็นไรไม่เป็นไร
2: ได้
1: เชิญนั่งครับเชิญนั่งสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สบายดีนะฮะ
2: สบายดีครับ
1: โอเคว่าแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดประเด็นแล้วก็มีอะไรที่จะมาจุดประกายพวกเราไหมฮะ
0: มีแน่นอนครับท่านโฆษกครับ
1: ว่าแต่ว่า
0: เป็นประเด็นที่กี๊ดมากๆครับแล้วก็เป็นเกร็ดความรู้ที่ให้กับพวกเรา
1: ไป
2: เดี๋ยววันหน้าพูด
1: ไฟเดี๋ยวก่อนเลย
2: เ
4: ปล่าเล่นเกมเปล่าเล่นเกมเปล่าเล่นเกม
2: เปล่าเล่นเกม
4: ต่อคำสาบต่อคำสาบ
2: เล่นเกม
4: เล่นเกมเล่นเก
2: มเ
4: ล่นเกม
2: สามสอง
1: อ่ะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวเราจะมีประเด็นอะไรคุยกันฮะวันนี
0: ้ก็ต้องมีแน่นอนสิครับ
1: เอ้าเดี๋ยวพี่เล่นต่อแป๊บเดียวไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อย
4: แล้วมีปัญหาทุกอย่างเลย
2: เล่นต่อ
4: เกมเลยวิ่งเลยฟินเกินต้องรู้แล้ว
2: พร้อมครับ
4: พร้อมแล้วเล่นเกมทุกเมื่อแล้ว
2: พี่ต้อยครับ
0: พี่ต้อยครับพี่ต้อยคร
1: ับเฮ้ยอย่าเพิ่งเดี๋ยว
0: ขอแป๊บนึง
2: สามสองอุ้ย
1: ว่าไงกัน
0: ครับ
1: เอาเข้ายังเนี่ย
0: เข้าแล้วครับ
1: เดี๋ยวเรามาเข้าประเด็นเลยฮะวันนี้ครับเราจะคุยกันเรื่องอะไรครับท่านประธาน
0: เรื่องที่เราจะคุยกันนะครับก็พี่ต้อยครับเมื่อกี้พี่ต้อยสังเกตเห็นอะไรบ้างไหมครับตอนที่เมื่อกี้เสียงแล้วก็ไฟมีปัญหาเนี่ย
1: มันก็เป็นเรื่องปกติเวลาเราอัดรายการเดี๋ยวก็เสียงมีปัญหาไฟก็ปกติครับ
0: โอ้โหพี่ต้อยไม่สังเกตเห็นแล้วครับว่าเมื่อกี้เนี่ยพอว่างปุ๊บคนสมัยเนี่ยเป็นไม่ได้ต้องหยิบแท็บลงแท็บเล็ตขึ้นมาเล่นเกมตลอดเวลา
1: ว่าผมก็เห็นท่านประธานหยิบขึ้นมาเล่นนะครับ
0: เดี๋ยวผมจะให้ดูว่าผมเล่นเกมอะไร
2: ก็เล่นเกมต่อคำสั่งนะครับ
1: ก็เล่นเหมือนกันนะคร
0: ับคอร์สวอร์ดครับเสริมทักษะภาษาอังกฤษด้วย
1: อ้าว
2: แต่
1: ท
2: างโคศกเขาเล่น DTA ครับ
1: ไม่ใช่ครับเกมที่โคศกเล่นเนี่ยนะครับมันก็เป็นเกมแบบว่ายิงกันฟันกันมันก็ฝึกสมาธิครับผมอ้าวเวลามันมีไอ้ซอมบี้มาเงี้ยก็ยิง
2: ไม่มีซอมบี้ไหมครับคุณจะฆ่าคนเหรอครับ
0: วันนี้ครับท่านโคศกครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องเกมนี่แหละครับจะถามท่านสมาชิกทุกท่านว่าท่านเคยเล่นเกมกันหรือเปล่าคะ
1: โฟกัสจากตัวเองไปประท้วงอยู่นอกสภา
0: ใครเล่นเกมยกมือ
1: เฮ้ยเขาเคยทุกคนนะ
0: อ้าวงั้นอย่างนี้ลองมาถามกันดีกว่าว่าแต่ละท่านเนี่ยเล่นเกมอะไรกันบ้าง
1: ท่านโฟกัสเล่นเกมอะไร
5: มันสองเกม
1: โอ้โหนึกเหมือนเยอะสองเกมเหรอมีเกมอะไรบ้าง
5: มีเกมไมน์คราฟต์แล้วก็เกม GTA
1: ไมน์คราฟต์เนี่ยเห็นพูดยังไงมันเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาคราฟต์เหรอ
5: ไม่ใช่ครับเกี่ยวกับการสร้างบ้านครับ
1: โอเคเอาเท่านี้ก่อนนะเอาเท่านี้ก่อนโอ้ยอ่ะท่านประธานคงจะขาดใจเดี๋ยวท่านอื่นใจเย็นนะเดี๋ยวให้ท่านเกมเม้งก่อน
6: เคยเล่นเกมดูกันแค่หนึ่งเกมครับ
1: คือเกมอะไรครับ
6: Minecraft
1: อันนี้เป็นเกมหรือว่าเป็นท็อปฮิตเลยใช่ไหม
6: เกม
2: ฮิตมากครับตอนนี
0: ้งั้นต่อไปไม่เอาเกม Minecraft และเอาเกมอื่น
1: ใครอยากไปท่านน้ำ
7: ผมเล่นเกมอยู่4เกมครับ
1: 4เกม
7: ไม่5เกม
1: 5เกมเลยอ่ะเอาเกมอันดับ1ที่เราชอบ
7: อันดับมวยปั้มครับ
1: มวยปั้ม1เลย
7: 2ก็ GTA ครับ
1: คืออะไร
2: GTA
1: เมื่อกี้ไงเกมที่พี่ต้อยเล่นเมื่อกี้ไงจำได้ละ
7: 3ก็เจ้าพ่อมาเฟียครับ
1: อุ้ยอันนี้เหมือนกันเลยเจ้าพ่อมาเฟีย
7: มาเฟีย
1: ที่มันเป็นไอซีรีส์ต่างประเทศป่ะ
0: ไม่ใช่มันเป็นซีรีส์
7: ไม่ใช่มันเป็นเกมต่อสู้กับแก๊งชั่วร้ายครับ
1: อ๋ออ่ะแล้วอีก2เกม
7: แล้วก็แล้วเกมพี่สีก็รถแข่งครับ
1: เกมรถแข่ง
7: เกม GTA ก็ไม่อยากบอกเลย
0: ไม่ครับ
7: ทำอาหาร
1: ถามจริงใช่ไหม
7: ไม่ใช่ค่ะ
1: นี่ทำเหมือนรับมุกดีนะ
2: เราตัวเองก็ใช่ไหม
1: คร
2: ับ
0: เกม
1: เดี๋ยว
0: ท่านโนเอล
1: ชื่ออะไรเนี่ย
0: โนเอล
1: ไม่มาที่หนึ่งลืมท่านโนเอลเล่นกี่เกม
8: เล่นอยู่2เกมค่ะ
1: 2เกมมีเกมอะไรบ้างคะ
8: มีเกมทำอาหารกับวิ่งแข่งค่ะ
1: วิ่งแข่งเป็นยังไงคะ
8: วิ่งแข่งมันจะมีอยู่มันสามารถเล่นได้2คนค่ะ
0: เล่นแล้วมันได้อะไรบ้าง
8: สนุกค่ะได้เพลิดเพลินได้ผ่อนคลายแล้ว เกมทำอาหารก็มันก็บางทีมันก็เหมือนกับไปทำอาหารเองเลยอะค่ะ
1: โอเค
0: ไปบ้างโอ้โห
1: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับพอมาถึงท่านนี้นะคร
0: ับไปนะครับทุกคน
3: ไปได
8: ้เลย
1: เดี๋ยวท่านต่อไปนี้นะครับเราจะมาดูว่าอาจจะมีพลังงานบางอย่าง
0: อยู่
1: ข้างบนเวียนแถวนี
8: ้เฮ้ยพี่
1: ก็เป็นได้
0: นี่ก็ชื่อ
1: ริวเหมือนกัน
0: ใช่ที่ไหนทีมงานก็โอ้โห
1: ผมขอทราบ
0: ไม่ต้องแล้วเสียง
1: วันเดือนปีเกิดนะครับ
0: ไม่ต้อง
1: เข้าเรื่องเท่าทีมาถึงท่านริว
0: ท่านริวเล่นเกมอะไรบ้าง
1: เล่นเกมอะไรบ
0: ้
1: างครับ
9: มี3เกมครับ
1: มีอะไรบ้าง
9: ชอบสุดก็มินเนี่ยนะเกมมินเนี่ยนรันแล้วก็
1: มินเนี่ยนรันใช่ไหม
9: ครับแล้วก็วินนิ่ง2013ครับ
1: โอ้โหรุ่นใหม่เลยดิ
9: ครับ
1: เออ
9: แล้วก็มีเทอร์โบครับ
1: นี่เขาเป็นเกมทันสมัยหมดเลยนะ
0: ครับ
1: นี่เพิ่งออกมาวานนี้เพิ่งโหลดมาเลย
0: แล้วท่านโคศกเล่นอะไรครับ
1: เกมแรกที่เล่นคือคอนท่าแล้วก็เกมที่มันโดดเอาหัวชนไอ้เห็ดอะไรนะ
9: อ๋อมาริโอครับ
1: มีไหมสมัยนี้มีไหม
9: มีครับยังเล่นเนนเทนโดเลย
1: แสดงว่าพวกเราก็รุ่นเดียวกันน่ะ
9: เล่นเนนเทนโดเลยคร
1: ับ ใช่ไหม
9: ยังเล่นเนนเทนโดเลย
1: เดี๋ยวขยับไปทางโน้นดอน
10: ครับ
1: เล่นเกมไหมครับ
10: เล่นครับ
1: เล่นกี่เกมครับ
10: เล่นครับตั้งแต่เกิดมาเหรอครับเล่นนับไม่ทั่วเลยครับ
1: นับไม่ทั่วเหรอ
10: ใช่ครับ
1: เอาล่าสุดที่เล่น
0: ที่ชอบที่สุดอะ
10: ที่ชอบที่สุดใช่ไหมครับ
1: ครับ
10: จะเป็นเกมแพนกวินครับจะเป็นออนไลน์แบบจะคุยกับคนอื่นได
1: ้อะเล่นยังไงก็คือแบบว่าวิ่งไล่จับ
0: มันให้เล่นอะไรบ้าง
10: ไม่คือมันคล้ายๆแบบเป็นชีวิตประจำวันอะแล้วให้พูดแล้วถ้าอยากคุยกับเพื่อนต้องพูดภาษาอังกฤษเพราะว่ามันเป็นเกมในมีเซิร์ฟจำกัดอาจจะมีภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษ
1: คือเราเล่นเนี่ยเราเล่นออนไลน์ใช่ไหม
10: ใช่ครับ
1: กับคนเด็กทั่วโลก
10: คนทั่วโลกเลยครับ
1: โอ้โหนี่ไปไกลเนาะคันเท
0: พ
1: คันเทพ
0: ฝั่งนี้ยังมีใคร
1: ฝั่งนี้ยังมีใครไม่ตอบข้างหลังอ่ะเอาออมสินก่อนออมสินที่เล่นชอบเล่นสุดๆมีอะไรบ้างอันดับหนึ่ง
8: สตาร์เกิร์ลค่ะ
1: เฮ้ยสตาร์เกิร์ล
0: ใช่ไหม
8: เป็นเกมแต่งตัวแล้วก็เป็นเหมือนก็แต่งตัวแหละ
0: ตัวบาร์บี้ใช่ไหม
8: ไม่บาร์บี้นะเป็นตัวการ์ตูน
1: เขาแต่งตัวเสร็จแล้วไอ้เจ้าตัวการ์ตูนตัวนี้จะไปไหน
8: ไปเป็นทำจ็อบของดาราอะไรประมาณนี้ค่ะเช่นแบบไปถ่ายหนังแล้วก็ต้องรอแล้วก็จะได้เงินมาไปซื้อชุดต่อแล้วก
1: ็ชุดใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยและนี่ก็คือความคิดเห็นของสมาชิกในสภานะครับเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของสมาชิกนอกสภากันบ้างดีกว่าว่าพวกเขาเนี่ยเล่นเกมกันหรือเปล่าไปชมกันเลยครับ
11: ไป
12: เด็กๆเล่นเกมกันหรือเปล่า
13: ก็เล่นบ้างครับก็จะเล่นเกมเพย์ทูอะไรอย่างเงี้ยครับผมวินนิ่งฟีฟ่าแล้วก็เกม GTA ครับ
14: เล่นครับเกมหมากฮอดเกมเศรษฐีอะไรพวกเนี้ย
15: ส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบเล่นเท่าไหร่เล่นแล้วมากๆแล้วมันเวียนหัว
16: เล่นครับ Sleeping Dog Minecraft แล้วก็ GTA ครับวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์อ่ะครับพ่อก็จะให้เล่น1ชั่วโมงครับ
17: เล่นเกมทําอาหารแต่งตัวเจ้าหญิงนะคะแล้วก็พวกเล่นเกมวิ่งอะไรอย่างนั้นนะคะ
18: Minecraft กับ GTA ครับก็เล่นเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์วันละ1ชั่วโมงครับก็เล่นเพื่อให้ผ่อนคลาย
19: ก็มีเกมออนไลน์คือ Dota ครับเหมือนสร้างฐานแล้วไปสู้กันครับ
20: เล่นค่ะมันสนุกตรงที่สัตว์ประหลาดที่อยู่ในเกมอะคือแบบเราต้องฆ่ามันอะ
12: เดี๋ยวนี้เกมมีมากมายหลายอย่างเลยนะครับจะเล่นเกมอะไรก็ต้องเลือกกันดีๆนะครับ
1: ทั้งความคิดเห็นของสมาชิกในสภาและก็นอกสภานะครับถึงเกี่ยวกับการเล่นเกมนะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเล่นเกมกันทุกคนแต่ว่าทุกวันเนี่ยเกมมันก็จะมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ในการเล่นเกมก็เยอะ
0: ใช่แล้วครับ
1: นะครับ
0: แล้วที่น่าสนใจมากๆเลยครับก็เด็กสมัยนี้นะครับไม่ได้เข้าร้านเกมเหมือนเด็กสมัยก่อนแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะครับโคศกตอยครับเทคโนโลยีมันใกล้ตัวของน้องๆมากยิ่งขึ้นครับเขาก็เลยเลือกที่จะเล่นที่บ้านดีกว่าครับ
1: ครับผม
0: แหมผมว่าเราลองไปฟังความคิดเห็นของผู้ใหญ่เกี่ยวกับเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับเชิญเลยครับ
1: ไปชมครับ
21: เกมในปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่แล้วมันเป็นเรื่องของการที่เราทำลายกันพวกนี้ตัดออกไปเลยอย่าให้เด็กเล่นเพราะว่ามันจะสร้างปัญหาเราจะใส่ความคิดที่จะทำลายให้กับเด็ก กมต้องเป็นเกมที่สร้างสรรค์ท้าทายให้เขารู้จักคิดวิเคราะห์ในทางที่ดีโอ้โหเกิดประโยชน์มากครับมาแทนครูได้บ้าง
4: เกมยุคผมเนี่ยมันเป็นเกมยุคที่เล่นแล้วมีวันจบเราจะเรียกว่าเคลียร์หรือเรียกว่าน็อกใช่ไหมก็คือเล่นแล้วมันจบอ่ะหนึ่งตลับนี่ความจุมันแค่328Kเงี้ยมันน้อยมากนะแต่เกมทุกวันนี้มันเป็นโลกแบบ massive multiplayer online role playing game ที่มันเล่นกันแบบไม่มีวันจบสิ้น never ending story นะฉะนั้นความต่างเลยที่เด็กยุคนี้ต้องมีภูมิต้านทานมากกว่าวันที่ผมเป็นเด็กคือคุณต้องรู้จักหยุดเนื่องจากเกมยุคผมพอเล่นจบมันหยุดให้มันบอกว่าคุณชนะแล้วแล้วมันก็มีด่านจบเราก็น้ำหูน้ำตาไหลหน้าจอโอ้เล่นมา8ชั่วโมงโอ้จบสักทีมีความสุขใช่ไหมแต่ทุกวันนี้มันไม่จบเหตุผลมันก็คือตลาดเกมเนี่ยทำให้นักพัฒนาเกมเริ่มรู้สึกว่าถ้าทุกคนจะก๊อปเกมเล่นโดยไม่ซื้อเกมเนี่ยเอาเกมฟรีไปเล่นเลยแต่มาจ่ายในระหว่างทางแล้วกันนะอยากจะได้ความสามารถเพิ่มก็กดซื้อซึ่งโลจิกเนี้ยอันตรายเหมือนกันนะมันจะไปสอนให้คนเข้าใจว่าถ้าอยากเก่งใช้เงินทีนี้ทั้งนั้นตลาดเกมเป็นตัวบอกนักพัฒนาว่าคนชอบแบบไหนเขาก็ทำแบบนั้นออกมา
1: แล้วเกมส่วนใหญ่นี่นะครับที่เด็กๆเขาเล่นกันเนี่ยจริงๆเนี่ยเกมกับเด็กเนี่ยถือว่าเป็นของคู่กันนะแล้วก็เดี๋ยวนี้นะครับเกมเนี่ยก็จะระบุอายุด้วยว่าอายุแค่ไหนสมควรจะเล่นกับเกมอะไรนะคร
0: ับใช่แล้วครับเกมกับเด็กนี่นะครับเป็นของคู่กันจริงๆครับแต่ผมอยากรู้ว่าทำไมเด็กๆถึงชอบเล่นเกมครับท่านสมาชิกท่านตุ๋ยเม้งเรื่องนี้ท่านยกก่อนตลอดต้องให้ท่านครับ
1: ประเด็นนี้ทำไมเด็กๆถึง
0: ชอบเล่นเกมมาได้ความสนุกสนานคลายเครียดแล้วก็คือแบบแล้วก็มีข้อเสียด้วยครับ
1: ข้อเสียคือ
0: ถ้าเราเล่นเกมรุนแรงไปคือแบบเราอาจจะใช้ในชีวิตประจำวันใช่ไหมสมมุติเมื่อกี้เล่นเกมต่อยตู้ๆแล้วไปเจอท่านโกศกต่อย
1: เฮ้ยเอาอะไร
0: แล้วก็อันนี้หมายเขาว่าอันนี้คือเหตุการณ์สมมุติครับ
1: ครับ
0: ท่านโกศกก็ต้อง
2: ยืนชายตัวแม่งขึ้นมา
1: โกศกต้องยืนด้วยนะฮะ
0: สมมุติว่า
1: อะไรล่ะ
0: ชายตัวแม่งมีปืนจริงไปเล่นเกมมาอินมาก1 2 3ปังเฮ้ยแล้วก็ไปต่อครับแล้วก็คิดว่าตายไปเลยเขาฟื้นคืนชีพไปตรงไหนสักแห่งครับ
1: ให้มายืนแค่นี้เหรอ
0: ใช่ครับ
1: ไม่มีอะไรมากกว่านี้เหรอ
0: ใช่ก็ควักปืนมายิงก็ปัง
1: อุ้ยนี่แสดงว่าการเล่นเกมใช้ความรุนแรงมันก็ไม่ดีกับเด็กๆใช่ไหม
0: คร
1: ับ เดี๋ยวท่านน้ามายืนทำไมเนี่ย
0: มาเป็นกรรมการ
1: โอ้โหตลอดเลยเพราะแสดงว่าเกมที่เราเล่นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเกินกับวัยของเราเนี่ยมันจะไม่ดีใช่ไหม
0: จะไม่เหมาะสม
1: ใช่ป่ะ
11: ท่านโคศกครับไอเกมที่ท่านโคศกเล่นเมื่อกี้เนี่ยครับมันก็มีข่าวลงเหมือนกันเขาไปกระชากคนแล้วก็คว้างออกไปกลางถนนนะครับแล้วก็ขับรถหนีไปพอตำรวจตามเจอเขาให้สัมภาษณ์ว่าทำไมคุณทำงี้ครับชีวิตผมเหมือนเกม GTA ขโมยได้เสมอครับ
1: อ๋อจริงป่ะ
11: จริงครับ
1: โอ้แสดงว่าไอที่โคศกเล่นเมื่อกี้นี่ไม่ดีเอา iPad ทิ้งไปเลยครับที่ของโยนทิ้งไปเลยไม่เล่นแล
0: ้
1: ว
0: โอ้ยโยน
11: อะไรแล้วครับแค่ลบเกมก็พอครับ
1: แค่ลบก็พอนะอ๋อโอเคไม่จำเป็นไม่คิดได้อย่างนั้นเอามาเข้าเรื่องกันก่อนอ่ะริวเราเคยเล่นเกมที่มันไม่ต้องใช้เทคโนโลยีอะไรไหมครับ
11: เคยครับ
1: เช่น
11: พวกฟุตบอลอะไรเงี้ยป้งแปะอะไรเงี้ยครับ
1: ถามจริงว่าเวลาเล่นเกมที่มีเทคโนโลยีไอ้พวกเนี้ยในเล่นคอมพิวเตอร์กับไอ้เล่นไอ้ป้งแปะเล่นมอนสเตอร์อัน
0: ไหนสนุกกว่ากัน
1: อันไหนสนุกกว่ากัน
11: ป้งแปะครับเพราะว่ามันได้กำลังกายนะครับและทำให้แข็งแรงด้วย
0: แล้วก็ทำให้สนุกสนานมากกว่าเทคโนโลยีครับเพราะว่าเทคโนโลยีเราต้องนั่งแล้วก็จ้องแล้วก็พิมพ์ไปครับ
1: โอเคตุ๋ยเม้งจะเลิกเล่นเกมในคอมพิวเตอร์ณบัดนี้ครับผมมือหน่อยฮะ
11: ให้แจ้งความเลยครับ
0: ตุ๋ยเม้งสั่นเป็นเจ้าของ
1: เดี๋ยวเมื่อกี้พูดดีพอบอกว่าห้ามเล่นเกมแล้วสั่นเป็นทำไมอ่ะ
11: ใครขึ้นครับใครขึ้น
0: ไม่ใช่
11: โ
0: อ้บางทีแบบก็จะเล่นบ้างไม่เล่นบ้าง
11: ครับ
1: อ๋อยังไงก็เล่นบ้างโอเคถึงท่า
0: ตั
1: วเอง
11: ท่าต
1: ั
11: วเอง
1: ทำไมถึงชอบเล่นเกม
11: เพราะมันรู้สึกว่ามันดีครับ
1: มันดีเหรอเวลาเราเล่นเรารู้สึกมันสะใจเนี่ยเราเล่นเกมอะไร
0: มันยังไงฮะ
11: ก็เกมมวยปั้มครับ
1: มวยปั้ม
11: แบบอย่างเช่นเราได้อย่างเช่นเรามันอย่างเช่นเราแบบเบื่อๆใช่ไหมแล้วเรามาเล่นของแรงเนี่ยอย่างเช่นต่อยโดนใช่ไหมแล้วก็แบบ
1: เวลาเราเล่นเกมมวยปั้มจบแล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราเคยเอามันออกมาใช้แบบว่าโอ้โหทุ่มของหรือไปอุ้มหมาแล้วก็ทุ่มอะไรอย่างเงี้ย
0: แบบ
1: เออ
0: แบบเดินเจอหมาเก่าเหรอ
11: บางทีน่าจะใช้
5: ไปยกน้ำใช่ไหมครับแล้วเล่นเกมมือปั๊มใช่ไหมในโรงงานครับแม่ก็จะให้เล่นเกมใช่ไหมพอยกน้ำผมก็ต้องแบบไหวอ่ะมันรู้สึกว่าเราได้ใช้กำลังครับ
1: อ๋อแพนด้าครับ
6: แพนด้าครับ
1: ทำไมถึงชอบเล่นเกมครับ
22: มันคลายโกรธได้ค่ะคลายโกรธ
1: คลายเครียดคือเล่นเพื่อให้หายโกรธคนอื่นเ
22: น
1: ี้ยเหรอ
22: ใช่หรือว่าตัวอย่างเช่นวันนี้เองโฟกัสท่านโฟกัสทำให้อารมณ์เสียขึ้นมา
1: เขาพลาดพิงหน่อยไม่เป็นไรเขาพลาดพิงใจเย็นใจเย็นใจเย็นฟังท่านสมาชิก
22: ท่านโฟกัส
1: ครับ
22: เดินมาอยู่เดินมาเราจะนั่งท่านโฟกัสผลักเก้าอี้ไปปึ้ง
6: เซ็งยังงงเลย
1: โกรธ
22: โกรธมาก
1: แล้วทำไง
22: ไอ้เรื่องเนี้ยเรามีวิธีการคลายเครียดมันเยอะมันเลยเริ่มจากการเล่นเกมเล่นไปแม่งไปปุ๊บพอคิดไปใหม่ไอ้เรื่องนี้มันก็ผ่านไปนานแล้วไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องมันก็ได
1: ้ก็ดีเล่นเกมคลายโกรธอานาทำไมถึงชอบเล่นเกม
22: สนุก
1: นอกจากสนุกแล้วยังมีอย่างอื่นอีกไหม
22: ก็
1: คลายเครียดไหมอย่างคนอื่นเขาแล้วเคยเล่นเกมอะไรที่มันไม่ได้ใช้เทคโนโลยีไหม
22: เคยค่ะ
1: เกมอะไรคะ
22: บิงโกค่ะ
1: ที่เล่นกับใครเล่นกับใคร
22: เล่นกับน้องค่ะมีน้อง
1: แล้วเกม2 อย่างเนี้ย
6: เราช
1: อ
6: บ
1: อันไหนสนุกกัน
22: ชอบไอ้ที่เล่นเป็นอูโน่ค่ะเพราะมันเล่นได้หลายคนแต่ว่าถ้าเล่นเกมใน iPad มันก็เล่นได้คนเดียว
1: อ๋อทุกวันนี้ก็ยังเล่นอยู่มั้ยเกมที่มัน
22: ก็เล่นอยู่ค่ะ
1: ก็ยังเล่นอยู่ใช่มั้ยก็ดีนะตอนนี้ครับทำไมถึงชอบเล่นเกม
23: สนุกแล้วคลายเครียดอ่ะ
1: คลายเครียดเรามีเกมอะไรที่ไม่ต้องใช้เทคโนโลยีป่ะ
23: มี
1: เกมอะไรคะ
23: เกมคนตัดไม้อ่ะเหมือนวิ่งวิ่งแล้วเพื่อนเขาหันมาแล้วเราต้องหยุดอะไรแบบเนี้ย
1: อ๋อเล่นที่โรงเรียน
23: ค่ะ
1: โอเคเราก็ได้รู้ความคิดเห็นของสมาชิกในสภากันแล้วว่าทำไมถึงชอบเล่นเกมเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของสมาชิกนอกสภากันบ้างดีกว่าว่าเขาเนี่ยชอบเล่นเกมกันหรือเปล่าไปชมกันเลยครับ
24: ไปเลย
25: ทำไมเด็กๆถึงชอบเล่นเกม
26: แต่บางคนที่จะคิดด้วยค่ะมันมีความสนุกบางเกมก็จะมีความรู้แฝงมาด้วยค่ะ
27: ความชอบส่วนตัวหรือไม่ก็อาจจะเขาอยากมีอาการผ่อนเขาอยากผ่อนคลาย
28: เพราะว่าจะทำให้คลายเครียดนะคะอย่างเช่นไปเรียนหนังสือมาแล้วเครียดก็เลยไปเล่นเกมนะคะ
29: อาจจะไม่มีอะไรทำก็เล่นเกมเพื่อความสนุกอะไรเงี้ย
30: ทำให้เรารู้จักคิดสร้างสรรค์อย่างเงี้ยก็คือออกแบบดีไซน์บ้านที่ตัวเองชอบเล่นทีนึงก็ต้องชาร์จแบตเลยอะแบตจะหมดอะนานมากอะสำหรับหนูนะ
31: ได้ความบันเทิงครับแบบว่าเกมออกแนวเถื่อนมันก็สะใจฮะอย่างเช่นอยู่ดีๆเดือนกับเพื่อนก็ปืนยิงหัว
32: เล่นเกมเพื่อระบายความเครียดอะค่ะบางคนก็เข้า Facebook ไปบอกว่าเครียดจุงเบยประมาณนั้นอะ
25: สมาชิกทั้ง50ท่านได้แสดงความเห็นว่าทำไมเด็กๆถึงชอบเล่นเกมจัดอันดับได้ดังนี้ครับอันดับที่1ชอบเล่นเพราะความสนุกครับรองลงมาคือเล่นแล้วคลายเครียดได้อันดับที่3คือเล่นแล้วได้เพื่อนครับเด็กๆเล่นแล้วสนุกก็อย่าลืมแบ่งเวลาความสนุกไปทำอย่างอื่นบ้างนะครับ
1: เราจะมาสรุปประเด็นกันอย่างนี้นะครับว่าใช่ว่าเด็กๆเนี่ยจะชอบเล่นเกมเพื่อความสนุกสนานเพียงอย่างเดียวนะครับจริงๆเนี่ยเค้าเล่นเนี่ยเพื่อการคลายเครียด
24: ครับผมว่าเราลองไปฟังเสียงของผู้ใหญ่ในเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับเชิญเลยครับ
21: ก่อนอื่นการเล่นเกมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จะช่วยให้เด็กสนุกสนานนั้นถ้าเผื่อเราออกแบบเกมให้มันดีๆเด็กก็จะเรียนรู้ได้เยอะแต่ขออย่างเดียวว่าเกมต้องเป็นเกมที่มีประโยชน์ถ้าเผื่อเกมมีความรุนแรงอันนี้ไม่เหมาะเลยเกมที่ฆ่าคนหรือฆ่าอะไรต่ออะไรหรือทำลายกันยิงแล้วก็ทำลายยิงทำลายอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ดีแน่นอนแล้วก็ไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นเราต้องออกแบบเกมที่จะสอนให้รู้จักคิดรู้จักวิเคราะห์เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใส่คุณธรรมเข้าไปเยอะ
4: เนื้อหาสาระทุกวันนี้เนี่ยในเกมเนี่ยนะครับเกมไม่ได้ถูกสร้างเพื่อคนทุกวัยนี่แน่นอนคือมันจะมีช่วงวัยของแต่ละกลุ่มอยู่แล้วนะครับข้อดีก็คือทุกวันนี้มันมีเรตติ้งแล้วที่เป็นตัวกำกับน้องหนู13น้องหนู15น้องหนู18ช้อชิง20ว่านไปหรือแนะนำใช่ไหมบางทีก็จะมีเด็ก6ขวบแนะนำให้เล่นเกมนี้ส่งเสริมก็ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเอาทำออกมาถามว่าทำไมมีเกมรุนแรงเหตุผลง่ายๆครับ เกมเนี่ยมันถูกพัฒนามาในรอบ30ปีเนี่ยไอ้นักพัฒนาที่มาตั้งแต่ยุคแรกๆอ่ะมีความกระหายความรู้ที่จะพัฒนาให้มันดีขึ้นกราฟิกโพลีกอนละเอียดขึ้นเหมือนจริงขึ้นสมจริงขึ้นทุกคนแข่งความสมจริงกันงั้นพอแข่งความสมจริงไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีงานกราฟิกที่มันเริ่มเหมือนชีวิตจริงเกินไปพอเหมือนปุ๊บก็โอ้โหเฮ้ยมันฆ่ากันนี่เลือดมันสาดแบบนี้เลยเหรอนู่นนี่นั่นถ้าทุกคนเห็นเรื่องนี้เป็นปัญหานะกระทรวงมหาดไทยถามสักนิดนึงเปิดเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรไม่ต้องเปิดหมดนะเปิดแค่ให้ค่ายเกมที่เขารับไอตัว ID บัตรประชาชนน่ะให้เขาส่งค่ามาถามได้ว่าคนเนี้ยที่ใส่เลขนี้เข้ามาเนี่ยมีอยู่จริงเปล่าอายุ18จริงเปล่าหรือคนนี้ใช่รูปนี้จริงหรือเปล่าแล้วค่อยรีพลายกลับรีพลายแค่ yes or no กระทรวงมหาดไทยต้องทำครับเพราะว่าถ้ากระทรวงไม่ทำเนี่ยกระบวนการการตรวจเช็คอายุที่เขาเรียกว่าเกมออนไลน์มีเรตติ้งเนี่ยมันไลฟ์บอยครับ
1: และนั่นก็คือมุมมองความคิดของผู้ใหญ่นะครับซึ่งเขาแนะนำมาเนี่ยบางทีก็มีทั้งข้อดีนะ
24: แต่ผู้ใหญ่บางคนเนี่ยนะคะพี่ต้อยครับก็ยังไม่เข้าใจการเล่นเกมของเด็กครับและที่ได้ยินกันบ่อยๆเวลาพูดถึงเรื่องนี้นะครับก็คือเด็กติดเกมครับ
1: โอ้โห
24: อยากรู้แล้วสิครับว่าท่านสมาชิกคิดเห็นอย่างไรกับการที่ผู้ใหญ่มองว่าเราเป็นเด็กติดเกมครับ
25: สิครับถ้าผู้ใหญ่มองว่าเด็กๆติดเกมกันแบบนี้ช่วงหน้าต้องมาฟังพวกเขาชี้แจงกันแล้วครับ
26: ถ้าติดเกมจริงๆก็จะอยู่ทั้งวันเลยไม่กินข้าวไม่รู้สึกหิวอะค่ะ
31: เราเล่นเกมนี้ไปนานๆก็อาจทำให้เราตายได้
30: โทษทีนะครับอันนี้เป็นส่วนบุคคลครับไม่เกี่ยวกับคุณ
31: ความจริงแล้วมันก็ไม่ใช่ว่ามันไม่ได้อะไรเลยนะได้สิ่งที่ผู้ใหญ่เขาไม่รู้เพราะผู้ใหญ่เขาไม่เคยเล่นนะพี่
30: ผู้ใหญ่ควรดูแลเด็กเรื่องเล่นเกมไม่งั้นถ้าไม่มีขีดจำกัดนะรับรองเมาเกมติดหลุดโลกไปเลย
24: อยากรู้แล้วสิครับว่าท่านสมาชิกคิดเห็นอย่างไรกับการที่ผู้ใหญ่มองว่าเราเป็นเด็กติดเกมครับ
1: โอ้โหนี่ทางนี้เร็วมาก
24: เอาทางนี้ก่อน
1: เลย
24: ก็ได
1: ้โนเอลโนเอลกำลังเล่นแท็บเล็ตอยู่ไม่เราเฮ้ยหนูทำไมติดเกมอย่างนี้ลูกรู้สึกไงแล้วจะบอกกับพี่ต้อยว่าไง
30: ก็อยากจะบอกว่าหนูไม่ได้ติดเกมแต่บางทีหนูก็เครียดบ้างก็เลยก็จะเล่นเกมนิดหน่อย
1: อ่ะมาทาง
24: อันดับสอง
1: อันดับสองครับผม
24: จะให้เกิดเม้ง
1: รู้สึกไงเวลาที่ผู้ใหญ่มาบอกว่าตัวเม้งเนี่ยเป็นเด็กติดเกม
31: รู้สึกแบบน่ามันไส้คือแบบถ้าผมเล่นเป็นเกมตัวปกติถ้าเขามาด่าว่าผมติดเกมมันก็จะรู้สึกในใจว่าผู้ใหญ่คนนี้อยู่ๆก็ไม่ด่าเด็กว่าเด็กติดเกม
1: อ๋อโอเคท่านเร็วครับรู้สึกไงเวลาที่ผู้ใหญ่มาบอกว่าเราเนี่ยติดเกม
30: ก็ถ้าเขาไม่รู้จริงแล้วเขามาว่าเนี่ยเราก็ไม่ชอบแต่เขาสมมติเราเล่นเกินไปจริงๆอ่ะแต่เราบอกเฮ้ยเด็กติดเกมอย่างนี้เรารู้ตัวว่าเราติดเกมจริงแล้วก็ต้องยอมรับคำพูดเขา
1: สมมติว่าอย่างเราไม่รู้จักกัน
30: ครับ
1: แต่ถ้าเรานั่งอาจจะนั่งอยู่ป้ายรถเมล
30: ์
1: นั่งเล่นเกมอยู่พี่ต้อยว่าเอ้ยน้องนี่เด็กติดเกมมากเนี่ยเราเนี่ยอะไรเงี้ยเรารู้สึกไง
30: บอกเขาไปว่าโทษทีนะครับอันนี้เป็นส่วนบุคคลครับไม่เกี่ยวกับคุณเพราะเป็นส่วนบุคคลคร
1: ับอันนี้เนียนเนียนเนียน
30: ว่า
1: แต่แรง
30: ว่า
1: ท
30: างอ้อมครับ
1: อ๋อทางอ้อมมาฝั่งนี้มาฝั่งนี้
24: แทนแพนด้าแทนแพนด้าคิดยังไงเวลามีคนมาว่าแล้วว่าเนี่ยเป็นเด็กติดเกมนะแพนด้า
30: หนูจะบอกเขาว่าก่อนที่คุณจะมาว่าเราเนี่ยคุณลองสำรวจตัวเองก่อนว่าคุณติดหรือเปล่าล่ะ
1: เต็มเต็มโดนบอกแล้วแพนด้าไม่ธรรมดาแล้วไงอีกแล้วไงอีก
30: ตามหนูเล่นเนี่ยหนูไม่ได้ติดนะแต่บางครั้งแม่จะบอกว่าหนูติดแต่จริงๆแล้วหนูไม่ได้ติดหนู
1: ตกลงหนูติดไหม
30: ไม่ค่ะ
1: ไม่ติดนะ
30: ไม่ติดเพราะว่าหนูโกรธใครอยู่เวลาส่วนมากหนูเป็นคนโกรธง่าย
1: โกรธโฟกัสอยู่ป่ะ
30: ใช่ตอนนี้กำลังโกรธอยู
24: ่โฟกัสจ้าทำไมแกล้งแพนด้า
1: ไม่แต่ว่าก็เล่นเกมแล้วก็หายแล้วไม่เหรอ
30: หายแต่ว่ามันก็ยังฝังลึกอยู่ในใจ
1: โอ้ฝังลึกเลย
24: อย่างนี้ต้องเล่นนาน
1: ๆ
24: จะได้ถอนลงหมดเลย
1: ดอนครับรู้สึกยังไงเวลาที่ผู้ใหญ่มาบอกว่าเราเป็นเด็กติดเกมครับ
30: ไม่พอใจอย่างมากครับ
1: โอ้ยกัดฟัน
24: ชอบไหมชอบผู้ใหญ่คนนั้นไหม
30: ไม่ชอบแต่ว่าบางทีเขาก็อาจจะถูกอย่างที่ผมเคยว่าพอเวลาผมติดเกมผมจะติดหลุดโลกไปเลยแต่ว่าตอนน้ำหมัดนั้นน่ะผมคงจะไม่ติดเกม
24: ตอนน้ำหมัดนั้น
1: ก็จะอธิบายให้เขาฟังดีๆและนี่ก็คือความคิดเห็นของเด็กๆในสภานะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของสมาชิกนอกสภากันก่อนดีกว่าว่าเขามีความคิดเห็นยังไงกับคำที่ว่าเด็ก ติดเกมชมเลยครับ
3: ไปเลย
25: รู้สึกอย่างไรเมื่อผู้ใหญ่มอง

0: เด็กติดเกม
1: ก็รู้สึกว่าเขาหวังดีกับเรานิดนึงนิดนึงครับแล้วก็จะเคืองเขานิดนึงแต่บางทีถ้าเราปรับปรุงตัวได้แล้วก็ปรับปรุงตัวแต่มันไม่ได้ครับ
2: ถ้ามันเป็นความจริงเราก็ต้องยอมอ่ะครับถ้าเราติดเกมมากเกินไปเราก็ต้องเลิกเล่น
3: ก็พยายามเลิกไม่ได้เล่นเยอะมาก
4: คือคิดว่าเสียใจครับคือแบบไม่มีแรงบันดาลใจให้จะอ่านหนังสือครับมันเหมือนลมมีคนมาว่าเราร
5: ู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับว่าเด็กติดเกมเราอาจจะไม่ติดถึงขนาดนั้นก็ได้ครับ
1: ถ้าติดเกมจริงๆก็จะอยู่ทั้งวันเลยไม่กินข้าวไม่รู้สึกหิวอะค่ะ
2: ก็บางทีผู้ใหญ่ก็ไม่เข้าใจเด็กอย่างแม่เนี่ยชอบว่าทำไมชอบเล่นกันนักเกมเล่นแล้วมันก็ไม่ได้อะไรเลยความจริงแล้วมันก็ไม่ใช่ว่ามันไม่ได้อะไรเลยนะได้สิ่งที่ผู้ใหญ่เขาไม่รู้เพราะผู้ใหญ่เขาไม่เคยเล่นไงพี
6: ่คำว่าเด็กติดเกมนะเวลานี้มีจริงแล้วก็มีอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าติดจนที่เห็นเป็นปัญหาเนี่ยผมมองว่านี่พ่อแม่ต้องเห็นด้วยว่าเป็นปัญหาพ่อแม่บางคนไม่เห็นเป็นปัญหาแล้วมีอีกจำนวนมากที่คิดว่าไม่เป็นไรปล่อยลูกไปร้านเกมมันปลอดภัยดีใช่ไหมร้านเกมก็พูดว่าเราไม่มีร้านเกมสิถ้าเกิดประเทศนี้ไม่มีร้านเกมเลยเด็กอาจจะไปติดอย่างอื่นและถ้าลูกคุณไปติดอย่างอื่นคุณคงจะเสียใจกว่านี้ใช่ไหมถ้าเขาจะต้องไปติดยาเสพติดหรือไปอะไรต่างใช่ไหมแต่ว่าผมก็บอกว่าร้านเกมก็ทำหน้าที่เป็นนอสเซอรี่กันไปนิดนึงคือพ่อแม่บางคนก็มองร้านเกมเป็นสถานรับเลี้ยงอ่ะก็คือต้องไปทำงานอ่ะเอาอยู่นี่แล้วกันเอาให้ตังค์ไว้ร้อยนึงว่าร้อยนึงอยู่ได้ทั้งวันฉะนั้นผมมองว่ามันอาจจะต้องมีการพัฒนาเรื่องโครงสร้างราคาใหม่นะครับ
7: แน่นอนพอเราเล่นเกมเนี่ยมันสนุกสำหรับเด็กมันตื่นเต้นแล้วก็พอเด็กเล่นเข้าก็จะสนใจที่จะเล่นอีกหรือเล่นเกมอย่างอื่นที่มันเหมือนกันที่เขาตื่นเต้นที่มันไปกระตุ้นอารมณ์ของเขาลักษณะแบบนี้คือการที่เด็กเริ่มจะติดเกมละพอเด็กติดเกมเนี่ยเขาจะไม่ค่อยคิดวิเคราะห์อะไรมากเขาแค่กดปุ่มแล้วมันก็ปุ้งไปหรือเกิดอะไรขึ้นทันทีแต่พอชีวิตจริงเนี่ยเขาจะคิดอะไรไม่ค่อยออกคุณพ่อคุณแม่เมื่อเด็กกลับบ้านต้องใช้เวลาอยู่กับลูกให้มากที่สุดพยายามมาเล่นเกมกับเด็กแต่เล่นแบบเกมจริงๆอย่างเช่นหมากรุกเล่นหมากคอสหมากอะไรเงี้ยด้วยกันกับเด็กโอ้เด็กชอบนะเล่นเกมกับคุณพ่อคุณแม่เอาของจริงเลยแต่มันมีความรู้สึกที่ดีระหว่างกันพ่อแม่ต้องให้เวลากับเด็กถ้าไม่งั้นเด็กก็ไม่รู้จะทำอะไรก็ไปเล่นเกม
8: ที่ท่านโฆษกได้บอกไปนะคะว่าเกมเนี่ยสามารถทำให้เด็กๆเนี่ยครับได้เรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็วเลยล่ะครับ
9: ครับ
8: ผมก็เลยอยากจะลองถามท่านสมาชิกดูครับว่าการเล่นเกมเนี่ยดีหรือไม่ดีอย่างไรครับ
9: โอ้โหเอางี้เราแถวหลังก่อนอันนาครับ
10: ก็มีทั้งดีและไม่ดีค่ะ
9: เริ่มดีก่อน
10: ดีก็เหมือนกับบางเกมก็ช่วยให้เหมือนอย่างเกมคอสเวิร์ดอย่างเงี้ยค่ะ มันช่วยให้บางเกมก็ช่วยในด้านทักษะภาษาอังกฤษด้วยแต่มันก็มีด้านไม่ดีก็เหมือนกับเกมแรงอะค่ะที่มันยิงกันอย่างเงี้ยค่ะ
8: อย่างเมื่อกี้ที่อันโคศกเล่นเนี่ย
9: ไม่ดีใช่
8: ไห
9: ม
8: ไม่ดีเลย
9: อ่ะนนี่ดีหรือไม่ดียังไงเล่นเกมเนี่ย
11: ก็ไม่ดีนะคะ
9: ไม่ดีย
8: ังไง
9: ไม่ดีเลยใช่ไหมไม่ดียังไงครับ
11: เพราะเราอยู่แต่หน้าจอเราไม่ได้ไปออกกำลังกายข้างนอกเลยอะเราได้แต่คลิกเมาส์กับกดคีย์บอร์ดเล่น
9: แล้วมันจะส่งผลกับตัวเรายังไงไหมแบบว่าเฮ้ยมันอาจจะยิ่งเล่นยิ่งเครียดหรือเปล่า
8: ไม่ออกกำลังกายเลย
11: บางคนอาจจะผ่อนคลายบางคนก็เครียดอ่ะ
9: แล้วหนูล่ะ
11: แล้วแต่อารมณ์
9: แล้วแต่อารมณ์ความสินดีหรือไม่ดียังไงครับกับการเล่นเกมเนี่ย
12: ก็แล้วแต่เราจะเล่นในเกมโหดหรือว่าใช้ทักษะค่ะก็มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีค่ะ
9: มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีอ่ะโฟกัสครับ
13: คร
9: ับ
13: ตัวแม่ทําอะไร
9: เล่นเกมเนี่ยดีหรือไม่ดียังไงครับ
13: ดีก็คือเช่นเกมแบบว่าสอนทักษะใช่มั้ยครับทําให้เราคิดไปด้วยแล้วก็อย่างเช่นเกมคําศัพท์อ่ะครับให้เราแบบว่าเรารู้จักคําศัพท์อันไหนเราได้รู้จักเพิ่มยิ่งขึ้นครับ
9: เดี๋ยวมาทางด้านนี้บ้างโนเอลครับตกลงว่าไอการเล่นเกมมันดีหรือไม่ดีครับ
14: ก็มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีค่ะไม่ดีมันก็จะอยู่ที่สุขภาพเราเนี่ยแหละค่ะเพราะถ้าเล่นไปนานๆแล้วมันติดอะค่ะแล้วเราเล่นไปนานๆคุณแม่บอกว่าให้มากินข้าวอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ยอมกินแล้วจะทำให้เสียสุขภาพด้วยโดยเฉพาะตาก็ต้องใส่แว่น

0: อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะจะทําให้สายตาสั้น
1: อืมโอ้นี่ทุกคนเขาก็รู้นะทั้งดีแล้วก็ไม่ดี
2: ใช่เขาถึงบอกว่าอยู่ที่วิจ
1: ารณญาณใช่ใช่อ่ะขยับไปทางอ้ําครับ
3: มันแบ่งเป็น2ประเภทนะครับ
1: อ่ะ2
3: ดี 20% ไม่ดี 80%
1: อู้ดีน้อยมากเลย
3: ครับ
1: อ่ะเอาแบบว่าไอ้ 20% เนี่ยดีเนี่ยมันดียังไงครับ
3: อย่างทุกคน
1: น
3: ่ะอาจจะชอบเลขวิทยาศาสตร
1: ์
3: พ่อแม่ก็โหลดมาให้แล้วเราก็เล่นเล่นไปแล้วถ้าเราติดเกมถ้าเราเล่นเกมอย่างเช่นรุนแรงเนี่ยเราควรจะแบ่งเวลาให้ดีก่อนนะครับเกมอ่ะมันก็ต้องจำได้อยู่แล้วครับเพราะว่าเราผ่านอะไรมาบ้างเราก็สมองเราก็เป็นเหมือนเป็นชั้นเก็บข้อมูลเหมือนเก็บกระดาษที่เราทำนะครับ
1: ครับอ๋อก็แสดงว่าไอการเล่นเกมเนี่ยบางทีเล่นนานๆเกินเนี่ยมันอาจจะเก็บแล้วก็เก็บเอาไปเครียดอย่างนี
3: ้ครับ
1: แล้วบางทีก็อาจจะเอาไปใช้ข้างนอก
3: ครับ
1: โอ้ก็ไม่ดีนะ
2: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้จักแบ่งว่าอันนี้เป็นเกมอันนี้เป็นชีวิตจริง
1: อ่ะเดี๋ยวอีกท่านนึง แพนด้า
4: ถ้าเป็นดีมันจะได้ความเพลิดเพลินความสนุกแต่ถ้าเกิดทางที่ไม่ดีเราเล่นเกมนี้ไปนานๆนานจนติดแล้วเราไม่ยอมทำอะไรเลยที่มันดีต่อสุขภาพก็อาจทำให้เราตายได้เคยมีพี่อายุประมาณ15ติดเกมจนไม่ยอมทำอะไรเลย
1: ไม่กินข้าวไม่
4: ทำอะไรเลยจนตายคาหน้าจออ
1: ่าใช่ๆในร้านเกมไงที่เคยมีข่าวอันนี้ก็ต้องระวังนะและนี่ก็คือความคิดเห็นของสมาชิกในสภานะครับแต่เดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของสมาชิกนอกสภากันดีกว่าว่าเขามีความคิดเห็นยังไงกับประเด็นนี้ครับไปชมกันเลยครับ
5: เล่นเกมดีหรือไม่ดีอย่างไร
6: คิดว่าดีแต่ถ้าเล่นนานก็ไม่ดีต่อสายตาม
7: ันดีครับเพราะว่ามันสามารถคลายเครียดเราที่เราเรียนมาอะไรอย่างเงี้ยครับ
8: ไม่ดีครับคือมันทำให้การเรียนเราต่ำครับเกรดต่ำ
9: ส่วนที่ดีก็ถ้ามีคำแนะนำอย่างผู้ใหญ่มาคอยมาแนะนำให้ก็อาจจะใช้ในทางที่ดีได้ค่ะ
10: ดีเพราะว่าถ้าเป็นเกมแข่งกันก็ได้รู้จักแพ้รู้ชนะครับ
11: ดีนะคะถ้าเล่นเกมแบบมีประโยชน์นะคะในมุมที่ไม่มีประโยชน์ก็อย่างเช่นเกมต่อสู้นะคะก็ไม่มีประโยชน
12: ์มันก็ดีตรงที่เราช่วยผ่อนคลายแต่ต้องเล่นไม่มากเกินไปเล่นให้มันพอดีครับบางคนที่เขาติดไปแล้วครับคิดว่าตัวเองต้องเล่นตัวเองต้องเล่นทุกวันต้องเล่นนานๆแบบนี้ครับคือเวลาไม่ได้ก็จะเหมือนต้องเอาไว้ได้อะครับมันจะติดเป็นนิสัยอะครับ
5: จากความเห็นของสมาชิกทั้ง50ท่านในประเด็นเกมมีข้อดีข้อเสียอย่างไรปรากฏว่าอันดับที่1ดีครับเพราะได้คลายเครียดอันดับที่2ดีเพราะสนุกและได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์อันดับที่3ไม่ดีครับเพราะเสียสุขภาพสายตารู้ข้อดีข้อเสียแล้วก็ต้องเล่นให้เป็นเวลาและอย่าลืมว่าการเรียนต้องมาก่อนเสมอนะครับ
1: ก็อยากจะฝากถึงน้องๆแล้วก็เด็กๆบางคนนะครับเพราะว่าก็เข้าใจเนาะเพราะว่าบางทีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่มีเวลาที่จะมาดูแลยังไงเนี่ยเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วย
2: ครับ
1: เลือกเล่นเกมที่เสริมทักษะอย่าไปหมกมุ่นกับเกมที่มันต่อสู้อะไรกันมากนะครับอันนี้คือความคิดเห็นของพวกเราเราไปฟังความคิดเห็นของผู้ใหญ่กันบ้างดีกว่าครับว่าเขาจะมีความคิดเห็นยังไงกับประเด็นนี้ครับไปชมกันเลยครับ
13: ไปเลย
14: คนที่เล่นเกมเก่งก็จะเป็นคนที่สามารถที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีนะครับในขณะเดียวกันเกมฝึกให้คนหัวไวเพราะว่าโจทย์ที่ท้าทายมาตลอดเวลาใช่ไหมครับก็สามารถทำให้ความคิดและสติปัญญาเนี่ยไวขึ้นนะครับผมเองได้อะไรผมก็ได้ความนอกจากความสนุกที่มันได้แน่ๆนะครับมันก็จะได้เรื่องการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ผมรู้สึกว่าตัวเองสามารถที่จะตอบคำถามที่เข้ามาในเวลาสั้นๆได้ไวนะอย่างวันนี้มาผมก็ไม่ได้อ่านคำถามมาก่อนใช่ไหมพอถามปุ๊บผมก็ตอบเลยวันนี้มันก็น่าจะเกิดจากองค์ประกอบที่มันได้จากเกมที่เกิดขึ้นในช่วงวัยเด็กของผม
15: ติดเกมเนี่ยมันไม่ค่อยได้คิดหรอกครับส่วนใหญ่มันใช้วิธีการกดปุ่มมีปฏิกิริยาอย่างรวดเร็วตัดสินใจอย่างรวดเร็วต้องทำนู่นทำนี่อะไรต่ออะไรเงี้ยซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้มีการคิดว่าเอ๊ะมันดีสำหรับเราไหมเราต้องสอนเด็กทุกคนให้รู้จักคิดนี่ดีสำหรับเราไหมแล้วถ้าเกิดดีสำหรับเราแล้วมันดีสำหรับทุกคนไหมต้องตอบนี้ให้ได้ด้วยแล้วถ้าเกิดมันดีสำหรับทุกคนเอาไปใช้ได้เลยแต่ถ้าเกิดมันไม่ดีสำหรับทุกคนเราก็อย่าไปใช้เลย
1: และนั่นก็คือมุมมองความคิดของผู้ใหญ่นะครับซึ่งเราในฐานะที่เป็นเด็กๆแล้วก็ เล่นเกมเนี่ยยังไงก็เอาไปปรับใช้
2: ใช่แล้วครับมาถึงประเด็นสุดท้ายกันแล้วเหรอครับ
1: สุดท้ายแล้วเหรอ
2: ประเด็นที่ว่า อยากจะบอกอะไรกับผู้ใหญ่เกี่ยวกับการเล่นเกมของเด็กครับ
1: เอาเรื่องอย่างนู้นมาบ้
2: างนะไม่เป็นไร
13: คิดว่าอยากจะบอกว่าก่อนที่คุณจะมาบอกเราเนี่ยคุณต้องมาถามเราก่อนว่าเราเป็นเด็กติดเกมหรือเปล่าและคุณก็ต้องสำรวจตัวเองด้วยก่อนที่คุณจะมาบ้าเราด้วยค่ะ
1: โอเค
3: ก็อยากจะบอกกับผู้ใหญ่นะครับว่าคุณต้องเข้าใจเด็กๆด้วยครับอย่างเช่นเขาสอบเนี่ยเขาติวเรียนมาหนักใช่ไหมครับเขาก็ต้องมีเวลาเล่นเกมของเขามั่งพักผ่อน
1: คือเหมือนกับว่าให้เปิดโอกาสหรือว่าให้เวลาเนี่ยให้เด็กเนี่ยมาเล่นเกมบ้าง
3: ครับถ้าเด็กติดจริงอ่ะคุณสามารถไปว่าเขาได้แต่ถ้าเด็กเขาเล่นผ่อนคลายเนี่ยคุณก็อย่าไปห้ามเขา
1: อ
3: ย่างนี้ครับ
1: โอเคครับ
2: เอาท่านตัวเองครับ
16: เพราะว่าอยากบอกกับผู้ใหญ่ว่าผมมาไม่ได้ติดเกมจริงๆก็แค่มาเล่นแบบเล่นพวกเอาความสนุกเฉยๆ
2: เล่นปกติ
16: ใช่
1: โอเคโอเคไปทางโน้นท่านอนา
17: บอกว่าคือเราก็อยากเล่นเพราะว่ามันก็ทำให้สนุกถ้าแบบไปเรียนหนังสือมาเหนื่อยๆเงี้ยกลับมาเล่นเกมมันก็ดี
1: ท่านดอนครับ
18: ผู้ใหญ่ควรดูแลเด็กเรื่องเล่นเกมบ้างควรจะมีขีดจำกัดไม่งั้นถ้าไม่มีขีดจำกัดนะรับรองเมาเกมติดหลุดโลกไปเลย
1: โอเค
16: ที่จริงแล้วใครเคยเล่นเกมหมัดเมาจริงๆบ้าง
1: ไม่เป็นไรเกมหมัดเมาจริงไม่เป็นไรแต่เดี๋ยวนี่คือความคิดเห็นของพวกเรา นะครับแต่เดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของสมาชิกนอกสภากันดีกว่าว่าเขาจะมีความคิดเห็นยังไงไปชมกันเลยครับ
2: ไปกันเลย
5: อยากบอกอะไรกับผู้ใหญ่เรื่องการเล่นเกม
19: ก็อยากบอกว่าเด็กทุกคนเขาต้องเล่นเกมกันหมดทุกคนนะครับ
20: ถ้าผู้ใหญ่เข้าใจว่าเด็กชอบเล่นเกมแต่ก็ต้องดูด้วยว่าเราเล่นมากน้อยขนาดไหนถ้าเล่นมากก็ว่าเราได้เลย
21: ก็อยากบอกว่าให้ผู้ใหญ่บางท่านนะครับให้เขาให้ลูกเล่นเกมบ้างนิดหน่อยบางครั้งก็มีครับแต่เพราะว่าถ้าเกิดว่าถ้าติดกันก็คงไม่ไหวครับก็มีแบ่งให้อ่านหนังสือบ้างเล่นเกมบ้างสลับกันครับ
22: เรียนเยอะประมาณนี้เสาร์ที่ก็ไม่ได้เล่นแล้วขอวันนึงเต็มที่เลย
23: ก็อยากบอกว่ามักจะติดเกมบางคนก็ไม่ติดเกมนะคะขออยากให้เพื่อนๆ เล่นเกมวันละไม่มากถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวอาจจะสายตาเสียก็ได
15: ้ก่อนอื่นเนี่ยควรจะมีเวลาที่เหมาะสมที่เขาจะเล่นเกมไม่ใช่เมื่อไหร่ก็ได้นะฮะแล้วก็ไม่ควรจะเล่นนานเกินไปเพราะว่าเราจ้องจออะไรต่ออะไรส่วนใหญ่มันมีจอใช่ไหมฮะแล้วเราเล่นเกมของเรามันตามันก็จะเริ่มเสียอันที่สองก็คือเรื่องที่มันฝังเข้าไปในจิตใต้สำนึกของเราซึ่งจะสร้างปัญหาให้กับเราตลอดเวลานะครับมันจะฝังเข้าไปฝังเข้าไปแล้วเราก็เก็บไว้นะฮะเพราะฉะนั้นเกมพวกนี้ต้องทิ้งไปเลยอย่าให้มี
14: ขอมองตาน้องๆเลยแล้วกันนะครับผมรู้ว่าน้องๆที่เล่นเกมเนี่ยมีความทุกข์ระทมแล้วก็มีความเจ็บปวดอยู่หลายเรื่องหลายมุมนะครับมุมหนึ่งก็จะคิดว่าพ่อแม่ก็ด่าครูก็ด่าสังคมก็ด่านะใครๆก็ด่าว่าเกมมันไม่ดีนู่นนี่นั่นทั้งที่ตัวเราก็รู้ใช่ไหมว่าเกมมันดีฉะนั้นเราต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยการต่อยอดครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยผู้ใหญ่จะชอบใช่ไหมว่าเออเล่นแล้วได้อะไรต่อยอดได้ไหมใช่ไหมสิ่งที่เราควรจะประจักษ์ให้เขาเห็นคืออะไรเมื่อเราเล่นเกมเก่งแล้วเราหัวไวแล้วเราต้องเรียนดีด้วยเพื่อให้เขาไม่มาบ่นเราได้ให้เขารู้สึกว่าเราไม่ได้ทำให้เขาปรามาสหรือสบประมาทเราตลอดเวลาเราต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นเราต้องเรียนดีให้เขาเห็นเราต้องได้ดีให้เขาเห็นนะสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดคือการเรียนหนังสือนะครับคือตั้งใจเรียน
1: เดี๋ยวเราจะมาสรุปประเด็นสุดท้ายอย่างนี้นะครับจากสมาชิกทั้ง50ท่านด้วยกันนะครับก็ในประเด็นที่ว่าอยากจะบอกอะไรกับผู้ใหญ่เรื่องของการเล่นเกมของเด็กๆเนี่ย
2: ครับ
1: เป็นอย่างนี้ครับอันดับแรกนะครับเรียนเยอะนะฮะก็ต้องคลายเครียดกันบ้างนะครับข้างในสภาเนี่ย3เสียงนอกสภาเนี่ย17คิดเป็นร้อยละ40ครับอันดับต่อไปครับเด็กก็รู้เวลานะครับแล้วก็กำหนดเวลาให้เล่นก็ได้นะครับในสภาเนี่ย2เสียงนอกสภาเนี่ย14เสียงคิดเป็นร้อยละ32ครับอันดับต่อไปครับผู้ใหญ่เนี่ยเคยเล่นก็อย่าว่าเด็กเพราะว่าเด็กเนี่ยก็ไม่ติดเกมเหมือนกันในสภาเนี่ย5เสียงนอกสภาเนี่ย6เสียงคิดเป็น ร้อยละ22เท่านั้นเองนะครับแล้วก็อันดับสุดท้ายครับขอเล่นเถอะอันนี้ขอร้องกันดีๆเลยนะฮะยังไงเด็กก็ต้องเล่นครับนอกสภาเนี่ย3เสียงคิดเป็นร้อยละ6เท่านั้นเองนะ
2: ครับ
1: จริงๆในการเล่นเกมนี่นะครับก็ถือว่ามีดีแล้วก็ไม่ดีนะครับก็ฝากไปถึงคุณพ่อคุณแม่ด้วยอาจจะหาเกมที่เล่นด้วยกันทั้งครอบครัวได้หรือหากิจกรรมอะไรก็ได้ที่ทำกันทั้งครอบครัวนะครับอย่าให้เกมเนี่ยมาแย่งลูกคุณไป
2: ใช่แล้วครับและเสียงของสมาชิกทุกท่านนะครับคือพลังที่จะสะท้อนสู่สังคมให้ผู้ใหญ่เปิดใจรับฟังเสียงของเด็กๆมากยิ่งขึ้นครับ
1: และยังมีอีกหลายเรื่องหลายประเด็นนะครับที่เด็กๆเนี่ยเขาอยากจะพูดแต่เขาไม่เคยได้พูดมาก่อนนะครับก็อยู่ที่คุณ

0: ก็น่าจะเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลในประเทศแล้วก็
1: เกี่ยวข้องกับอาชีพในอนาคตครับแล้วก็เทรนด์เศรษฐกิจแล้วก็การพัฒนาของบ้านเมืองเราครับ
2: ยังไม่ค่อยได้คิดไว้เลยครับ
3: การเมืองก็น่าเกี่ยวกับผู้บริหารประเทศก็เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอะไรด้วย
4: ถ้าเกิดว่าเราไม่สนใจมันก็เหมือนจะไม่เกี่ยวแต่จริงๆมันก็ยังเกี่ยวอยู่ดีเพราะว่ามันมีผลต่อทุกๆอย่างรอบๆตัวเราเช่นแบบสังคมหรือว่าอาชีพการงานของพ่อแม่
5: การเมืองเหมือนเป็นตัวกำหนดทิศทางประเทศนะครับคือถ้าเกิดประเทศจะเป็นที่ได้ดีหรือไม่ดีครับก็ขึ้นอยู่กับว่าการเมืองมันเป็นแบบไหน
6: ก็น่าจะเกี่ยวในหลายอย่างครับถ้าสมมติผมอยากจะซื้อเบียร์หลังเที่ยงคืนผมก็ซื้อไม่ได้เพราะว่ามันมีกฎหมายมันมีการเมืองอะไรหลายๆอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องครับ
7: ที่จริงแล้วการเมืองมันคือเรื่องของอำนาจนะครับมันคือการเรื่องของอำนาจที่เราจะใช้ในการที่จะเลกูเลตในการที่จะเอาเข้ามาควบคุมจัดการดูแลปัญหาที่เกี่ยวข้องกับประชาชน
0: ไม่ทราบกัน
1: การใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งเป็นครั้งแรกครับ
2: ตามเพื่อนเลยครับถูกต้อง
8: ผมเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกเลยครับ
9: ก็เคยได้ยินบ้างครับก็รู้จักครับ
10: ผมไม่รู
11: ้ครับ first time voter นะฮะก็เป็นคำที่เพิ่งรู้จักมาไม่นานมานี้เองนะฮะเพราะจริงๆแล้วตัวเองก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะฮะแต่ว่าก็มีพี่คนนึงนะฮะก็เคยบอกไว้ว่า first time voter เนี่ยก็คือการที่เป็นกลุ่มคนนะฮะที่ไม่เคยเลือกตั้งเลยนะฮะในอายุ18ถึง25ปีนะฮะก็จะเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกของเขานะฮะ
12: เด็กในอายุ18ถึง25ถูกต้องไหมครับเขาอาจจะไม่ได้ใส่ใจมากขนาดนั้นซึ่งบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือว่าเรื่องของสิทธิ์ขั้นพื้นฐานอะไรเหล่านี้คิดว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยทราบมาก่อนด้วยซ้ำครับ
13: สวัสดีค่ะพวกเรานักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตยรุ่นที่8นะคะเป็นตัวแทนจากกลุ่มนกหัวขวานค่ะสำหรับกลุ่มของพวกเรานะคะโครงงานของพวกเรามีชื่อว่า1เสียงของคุณดังแค่ไหนวัตถุประสงค์หลักของโครงงานนี้ตั้งใจที่จะรณรงค์ให้คนไทยออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วยใจที่ใสสะอาดหรือเรียกสั้นๆว่าโหวตจากใจที่ใสสะอาดค่ะซึ่งการโหวตจากใจที่ใสสะอาดนั้นจำเป็นจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการมีความรู้ในระบอบประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นความรู้ในเรื่องการเลือกตั้งระบบใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะหรือความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคนสิทธิหน้าที่ของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยค่ะสิ่งเหล่านี้จึงจำเป็นสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะ

0: ครับกลุ่มเราได้เป็นแพลตฟอร์มกลางในการรณรงค์ให้ความรู้และก็เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ในด้านต่างๆทั้งออฟไลน์และออนไลน์เพื่อให้ผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านได้ตระหนักถึงการรณรงค์ถึงประชาธิปไตยที่ยั่งยืนรวมทั้งคนยุคใหม่ที่มาร่วมกันสร้างพลังในการสร้างสามประชาธิปไตยให้ดีกว่าทุกวันนี้นะครับ
2: หนุนรณรงค์การเลือกตั้งของคนหนุ่มหน่วยนะครับอันนี้คือจะเป็นคนหนุ่มหน่วยหมดเลยเราร่วมมือกับกกต.นะครับในการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
0: โดยกลุ่มเราได้เป็นศูนย์กลางหรือแพลตฟอร์มกลางในการ PR ประชาสัมพันธ์ทั้งที่เป็นออนไลน์คือ Facebook ไวรัลแล้วก็ Instagram ต่างๆรวมทั้งออฟไลน์บนป้ายบิลบอร์ด LED บนจุดที่ประชาชนสน

0: ใจและสามารถเห็นและตระหนักได้
1: กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสถาบันพระปกเกล้านะคะพร้อมด้วยกกต.ของกรุงเทพมหานครจัดงานดีม็อกเดย์ก็คือวันส่งเสริมประชาธิปไตยสะท้อนถึงแนวคิดประชาธิปไตยโดยคนรุ่นใหม่ค่ะ
2: พวกเราทุกคนช่วยกัน
3: คนรุ่นใหม่เลยซึ่งผมคิดว่าจะเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่ากลุ่ม First Time Voter เนี่ยซึ่งจะมีถึง7ล้านคนวันนี้เนี่ยถ้าเรานับคนอายุ18ปีเนี่ยย้อนหลังไป10ปีเนี่ยอายุเพียง8ขวบเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้จะเห็นประสบการณ์ทางการเมืองแบบหนึ่งดังนั้นเนี่ยอาจจะต่างจากคนอายุ40 50 60นะครับซึ่งเห็นการเมืองมาหลายแบบดังนั้น First Time Voter เนี่ยจะมีความสำคัญมากว่าถ้าเขาเป็นฝ่ายที่กระตือรือร้นที่จะเข้ามาแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจเนี่ยเราก็เชื่อว่ากิจกรรมเหล่านี้ก็จะส่งเสริมให้ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมั่นคงขึ้น
4: ปีที่ผ่านมานะคะช่องทางออนไลน์ก็โตขึ้นเรื่อยๆนะคะข้อมูลล่าสุดที่ออกมาเนี่ยคนไทยก็ใช้ Facebook มากกว่า8ชั่วโมงต่อวันเลยนะคะทางกลุ่มนกปกขวัญของเราเนี่ยก็เลยเลือกใช้ Instagram กับ Facebook ในการสื่อสารกับผู้คนค่ะ
5: ครับในครั้งนี้ครับเราก็เลยใช้แพลตฟอร์มนี้ในการตั้งเพจขึ้นมานะครับเพจที่เราใช้ในการสื่อสารครั้งนี้ชื่อว่าเพจตลาดประชาธิปไตยนะครับเพื่อส่งเสริมการโหวตครั้งนี้แล้วก็ประชาธิปไตยในครั้งนี้ของเรานะครับโดยที่เราใช้เพจเนี้ยแชร์ไปสู่เพจต่างๆซึ่งมีคนดูหลายแสนคนถึงเป็นหลักล้านคนนะครับทำให้ประสบความสำเร็จในการโปรโมทกิจกรรมในครั้งนี้นะครับ
6: อยากรู้ว่าสิทธิและหน้าที่ของพวกเราในระบอบประชาธิปไตยมีอะไรบ้างคะ
7: ประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยแล้วเราคนไทยมีสิทธิและหน้าที่อย่างไรบ้างในทางประชาธิปไตยหัวขวานจะบอกเองรัฐธรรมนูญยังบัญญัติให้ประชาชนชาวไทยที่มีอายุ18ปีขึ้นไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระ
8: เสียงสะอาดในการลงคะแนนคืออะไรล่ะคะ
7: เสียงสะอาดคือเสียงที่ปราศจากการซื้อสิทธิ์ขายเสียงแล้วการซื้อสิทธิ์ขายเสียงคืออะไรมาดูกันการซื้อสิทธิ์หมายถึงพฤติกรรมการทุจริตเลือกตั้งโดยใช้เงินแลกเปลี่ยนกับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งการซื้อขายเสียงเป็นเหมือนธุรกิจเมื่อมีการลงทุนแล้วก็ต้องมีการเอาทุนคืนเมื่อชนะเลือกตั้งเข้ามาก็ต้องโกงเอาเงินกลับมา

0: ในเนี้ยใครที่อายุไม่ถึง18ไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยจะเป็นกลุ่มของพี่เป็นทาร์เก็ตกลุ่มพี่ทั้งหมด
1: การเมืองในชีวิตปัจจุบันเนี่ยนะครับที่เขาพูดว่าการเมืองการเมืองอะไรก็แล้วแต่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตคนของน้องๆยังไงบ้างเดี๋ยวพี่จะลองเปิดคลิปสักครั้งให้น้องๆลองดูก่อน
2: ว่าเกี่ยวกับเศรษฐกิจครับก็คือปากท้องของเราค่าข้าวที่กินแต่ละวันหรือว่าระบบการจัดการขนส่งอะไรทำนองเนี้ยครับ
0: สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของรัฐนะคะหรือหน่วยงานราชการเนี่ยถ้าเราอยากจะรับทราบข้อมูลเนี่ยเรามีสิทธิ์นะคะที่จะร้องขอ

0: กลุ่มนกหัวขวานก็ได้มาให้ความรู้ในเรื่องของการเลือกตั้งนะคะซึ่งก็ถือว่ามีประโยชน์สำหรับพวกเรามากค่ะเพราะว่าก็เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกของพวกเราค่ะแล้วก็การเมืองจะเป็นยังไงก็คือขึ้นอยู่กับพวกเราเหมือนกันค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ได้รับความรู้ไปมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองของเราเนี่ยเป็นยังไงระบบการเลือกตั้งในครั้งนี้ของเราเป็นยังไงแล้วก็คิดว่าครั้งนี้นะคะจะไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งอย่างแน่นอนค่ะ
2: ก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นคนที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องการเมืองมาก่อนเลยจนได้มาเจอกับพี่ๆค่ะก็ขอบคุณพี่ๆมากนะคะที่มาให้ความรู้ตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงขั้นลึกเลยค่ะทำให้พวกเราได้รู้แล้วก็อยากออกไปใช้เสียงกันให้ทุกครบทุกคนเลยค่ะ
3: เราจะเป็นหนึ่งในเสียงสะอาดที่จะไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะ
4: สำหรับท่านี้นะครับเป็นท่าประจำตัวของกลุ่มเรานะครับแสดงว่าพวกเราทุกคนจะไปบวช ด้วยจิตใจที่ใสบริสุทธิ
5: ์ใสสะอาดครับ
4: ใสสะอาดใสสะอาดครับ
6: ย
4: ูโหวตไอโหวต
7: ยูโหวตไอโหวต
8: ยูโหวตไอโหวต
9: ยูโหวตไอโหวต
10: ยูโหวตไอโหวต
11: ยูโหวตไอโหวต
12: ยูโหวตไอโหวต
13: ยูโหวตไอโหวต

0: ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข109ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าและกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ
0: ้
1: าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได
1: ้
0: พวงเจ้าเอ้ยมาลัย

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนู

านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้า

0: ม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังมีลูกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลูกหนูทำได
1: ้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได
1: ้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม่

0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ต้องทันเกมนะครับเพื่อต้องการให้เราต้องรู้ก่อนพังทันโลกไซเบอร์นะครับเพื่อที่จะได้เข้าถึงลูกหลานก่อนที่จะสายเกินแก้นะครับไม่เพียงแต่เทคโนโลยีพัฒนาความเร็วเน็ตสูงรับข้อมูลแบบได้มากมายมหาศาลนะครับแต่การพัฒนาแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันต่างๆนะครับรูปแบบการออกแบบงานสื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะเกมออนไลน์มีความเสมือนจริงมากภาพตัวแทนของผู้เล่นเนี่ยโอ้โหบอกได้เลยว่าสวยงามมากๆบุคลิกก็ถูกใจผู้เล่นนะฮะและด้วยวิธีการสร้างสรรค์เกมที่ทำให้ตื่นเต้นเล้าใจมันยิ่งทำให้ติดพันฮะเล่นเกมจนไม่อยากเลิกเลยกลายเป็นเสพติดเกมดังนั้นครับพ่อแม่ผู้ปกครองนะฮะต้องเหนื่อยกันนิดนึงจะไม่เล่นก็กลัวฮะกลัวลูกไม่ทันโลกฮะจะปล่อยให้เล่นมากเกินไปก็ต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับเท่านั้นไม่พอนะครับเด็กไซเบอร์หรือเด็กเนียมยุคนี้เนี่ยคุณผู้ปกครองนะฮะทั้งหลายก็ต้องขึ้นยานแบบขึ้นยานวิชวลนะฮะไล่ตามให้ทันกันเองก็แล้วกันนะฮะรายการของเราเป็นสื่อกลางให้ผู้ปกครองนะฮะทุกท่านได้รับรู้เข้าใจนะครับและใช้เทคโนโลยีระดับเหมาะสมเพื่อให้เท่าทันเด็กไซเบอร์ไปด้วยกันนะครับมาเข้าสู่เกมการแข่งขันกันเลยดีกว่านะครับในแต่ละสัปดาห์นะครับจะมีการแข่งขันทั้งหมด2ทีมนะฮะแต่ละทีมจะมีสมาชิกน้องๆ1คนครับและคุณพ่อหรือคุณแม่หรือผู้ปกครองของเด็กอีก1คนนะครับเป็นคู่หูไซเบอร์แต่ละทีมนะครับจะต้องผ่านด่านเพื่อสะสมเหรียญคะแนนให้ได้มากที่สุดและถ้าใครสะสมได้มากที่สุดแล้วก็จะเป็นผู้ชนะประจำสัปดาห์แชมป์ออฟเดอะวีคครับคู่แรกนะครับชื่อทีมว่าเฮฮากาแล็กซี่คุณพรักและน้องเฮฮาสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณพรักและน้องเฮฮาแนะนำตัวเลยครับ
2: ลูกซ่าพ่อเซ
3: ลูกเฮพ่อฮา
0: โอ้นี่นะฮะนี่คือสโลแกนของทีมนี้นะฮะเป็นไงฮะแต่งตัวเหมือนจะมาสอบสวนอะไรปุ๊บเนี่ย
1: ไม่ใช่หน่วยงานนะพยายามแบบสุภาพเรียบร้อย
0: สุภาพเรียบร้อยแล้วนี่น้องไงฮะผมบอกเลยผมเห็นน้องตัวทั่วตัวตุ๊กน้องเขาขาดฮะน้องเขางานแต่ตอนนี้โตแล้วอายุเท่าไหร่แล้วครับน้องไงฮะ
4: 10ขวบค่ะ
0: 10ขวบนะครับน้องไงฮะนี่จะสูงอีกครับเจออีกครั้งน่าจะสูงกว่าผมแล้ว
1: อาจจะแซงได
0: ้อาจจะแซงนะน้องไงฮะพ่อรักดื้อมั้ย
4: ไม่เรียกว่าดื้อค่ะ
0: เรียกว่าอะไร
4: แต่เขาเรียกว่าดุหนูตลอดค่ะแต
0: ่ดุทำไม
4: เพราะว่าหนูดื้
0: อพ่อก็ดื้อ
4: หนูดื้อแทนพ
0: ่ออ๋อดื้อพ่อดื้อเยอะก็เลยดื้อแทนพ่อบ้าง
1: เออเขาก็เลยบอกว่าพ่อไม่ดื้อแต่พ่อดุให้หนูดื้อแทน
0: ทำไมถึงต้องดุน้องเฮฮา
1: ก็เราก็อยากที่จะแบบว่าสอนให้ลูกเราเนี่ยเป็นเด็กดีแล้วก็รู้ว่าอันนี้ไม่ควรอันนี้ควรอันนี้ไม่เหมาะ
0: เราเป็นครูแล้วเลยต้องดุ
1: จริงๆไม่หรอกถ้าดุก็คือเขาดื้อถ้าเกิดว่าบอกแล้วสอนแล้วแล้วเขาทำก็โอเคไงก็ไม่ต้องมีการดุกันแต่ถ้าห้ามแล้วยังทำมันก็ต้องมีการดุกันบ้าง
0: เวลาคุณพ่อรักดุเราตื่นเต้นตกใจ
4: ตกใจอย่างเดียวค่ะ
0: ตกใจอย่างเดียวเหรอแบบมีตีไหมมีตีต
4: ีไม
0: ่ไม่ตีใช้อะไร
1: พอไม่ใช่ล็อตไวเลอร์เลยเวลาดูได้ตกใจ
0: เอาล่ะผมเห็นความสัมพันธ์คู่นี้แล้วอ่ะเดี๋ยววันนี้มาต้องช่วยกันไม่คงจะไม่ดุในรายการอาจไม่แน่อาจจะดุได้
1: อาจจะโดนลูกดุเพราะเรื่องเทคโนโลยีเนี่ย
0: ครับ
1: ผมแพ้เขา
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ผมไม่อยากดูเทคเลย
0: อ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวดูความสามัคคีของคู่นี้ละกันนะครับกับทีมแรกครับทีมเฮฮากาแล็กซี่คุณพ่อรักและน้องเฮฮาเชิญครับ
1: ครับผม
0: เอาล่ะ
4: okay.
0: คู่แรกผ่านไปครับมาดูคู่หูไซเบอร์คู่ที่2ครับ Ultimate Auto Mary และ Auto ครับ
5: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค
0: ่
5: ะ
0: เชิญตรงนี้นะฮะแนะนำตัวครับ
6: ใครจะเก่งแค่ไหนเราไม่กลัวเพราะเราชนะชัวร์ไม่ต้องห่วง
0: ไม่ต้องห่วงครับห่วงผมนี่แหละครับ ผมถามอย่างเดียวคือคุณแม่อายุเท่าไหร่เนี่ย คุณแม่อายุเท่าไหร่ครับเข้าใจนะครับว่าเป็นการเสียมารยาทเวลาถามอายุกับผู้หญิง
5: 4 แล้วค่ะ
0: 48เหรอฮะมันเยอะไปนะฮะ
5: ขอบคุณมาก
1: เขาพูดไม่ถามอายุผม
0: เพราะผมรู้อายุพี่สี่ต้นต้นมีลูกกี่คน
7: มีลูก2คนค่ะลูกชาย2คนค่ะ
0: น้องมอเตอร์และน้องออโต้
7: ใช่ค่ะ
0: ที่บ้านทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องยนต์เหรอฮะ
7: ใช่ค่ะเป็นเซียงกง
0: เป็นลูกคนเล็กถูกไหมฮะ
7: เป็นลูกคนโตค่ะ
0: เป็นลูกคนโต
7: ใช่
0: มีน้องอีกคนหนึ่งชื่อ
7: มอเตอร์ค่ะ
0: มอเตอร์เราเป็นพี่เราเคยแบบเอาแต่ใจตัวเองไหม
7: ไม่เคย
0: เหรอดูแลน้องไหม
7: ดูแลครับรักมากครับ
0: นะสายตาแบบโอ้สายตาเป็นสระอีกมากเลยลูกเอ้ยน่าเล่นน่ารักทีเดียวเชียวดื้อไหมเราดื้อไหมกับคุณแม
7: ่ไม่ดื้อนะครับ
0: ไม่ดื้อ
7: ไม่ครับ
0: ถามคุณแม่ดีกว่าเราถามคุณแม่ดีกว่า
7: คนนี้ไม่ดื้อค่ะ
0: ไม่ดื้อ
7: ค่ะค่อนข้างเชื่อฟัง
0: ส่วนใหญ่เขาเคยทำมีทำอะไรผิดแล้วคุณต้องดูแล้วก็ลงโทษอะไรไหมฮะเคยไหมฮะ
7: เคยค่ะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องพี่น้องเนี่ยค่ะ
0: พี่น้องเขาทำอะไรกันถึงต้องดูเขา
7: อาจจะมีแบบเล่นของเล่นกันอะไรเงี้ยมีแย่งกันนิดหน่อยแต่นานๆทีอย่างเงี้ย
0: ส่วนใหญ่ใครจะได้ไปลูกถ้าสมมติแย่งกันเราหรือน้อง
7: น้อง
0: น้องได้
7: ใช่
0: แล้วเรารู้สึกเสียใจไหมว่าน้องได
7: ้ไม่ค่ะรู้สึกดีใจว่าน้องได้แล้ว
0: แต่ต้องแย่งกันก่อนต้องใช้พละกำลังต่อสู
7: ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ต่อสู
0: ้ไม่ต่อสู
7: ้
0: เวลาแย่งเวลาแย่งแย่งไงอ่ะแย่งไง
7: ขอ
0: ดีๆแล้วน้องให้ไหม
7: ให้
0: ด้วย
7: แต่ว่าบางทีผมก็เสียสละให้

0: องไป
1: เป็นพี่ที่ดีมากเลยนะลูกเคยเสียสละให้คุณแม่ไหมฮะ
0: เคยค่ะ
1: เสียสละอะไรบ้าง
0: ของกิน
1: ของกินคุณแม่ให้ของกิน
0: ก็ให้
1: กันต้องให้นะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ให้นะแล้วเราจะมาดูกันนะครับว่า2คนนี้แม่ลี่และน้องออโต้มีความสามัคคีกันแค่ไหนรู้เรื่องทันไซเบอร์ขนาดไหนเดี๋ยวดูกันนะครับเอาละครับทีมที่2นะครับทีมอัลติเมทออโต้แม่ลี่และน้องออโต้ครับเชิญครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณฮะเชิญครับและนี่คือทั้ง2ทีมนะฮะบอกได้เลยว่าทั้ง2ทีมเนี่ยต้องมีความสามัคคีกันนะฮะแต่อาจผมเชื่อนะฮะผมถ่ายรายการมาผมเชื่ออาจจะไม่มีสามัคคีเล็กๆแต่พยายามรวบรวมความสามัคคีนะฮะตอบได้เต็มที่เลยนะลูกออโต้แล้วก็น้องเฮฮานะฮะอยากพูดอะไรพูดได้เลยคู่นี้ก่อนดีกว่า
2: ครับ
1: คุณพ่อรักครับ
2: ครับผม
1: น้องเฮฮาเนี่ยเขาเคยบอกไหมฮะว่าโตขึ้นเขาอยากเป็นอะไร
2: อ่ะลูกอยากเป็นอะไรบอก
3: หนูอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับด้านฟิสิกส์กับเคมี
1: โอ้โหห่างตัวพี่หอยมากเลยนะครับ
2: ห่างตัวพ่อด้วย
1: ห่างตัวพ่อไหม
2: พูดมาพ่อไม่รู้เรื่องเลย
1: เขาบอกว่าเราอ่ะเขาอยากเป็นแบบนี้พ่อรักรู้สึกไงฮะ
2: ก็รู้สึกดีที่เขามีแนวคิดของตัวเองไม่มาแบบว่าอุ๊ยอยากเป็นนักแสดงเหมือนพ่อหรืออยากอยู่วงการบันเทิงเหมือนพ่ออะไรเงี้ยอันนี้แสดงว่าเขารักของเขาเขาเลือกของเขาก็อยากสนับสนุน
1: ครับแล้วน้องเฮฮาไม่อยากเข้าวงการแบบพี่ลิซ่าแบ็คพิงค์แบบพ่อรักเขาเป็นครูสอนการแสดงเลยนะมีอยากเคยคิดอยู่ในวงการไหมฮะ
3: เคยอยากค่ะแต่คิดว่าหนูไม่เหมาะกับงานพวกนี้เพราะ
1: อะไรฮะ
3: หนูเป็นคนที่ไม่ได้มีความอดทนรอขนาดนั้นนะคะ
1: อ๋อเพราะว่าโอ้พี่ลิซ่ากว่าจะได้เป็นแบ็คพิงค์นี่โอ้หลายปีเลยนะโอ้หลายปีมี 4-5 ปีอ่ะ
2: นานมาก
3: หนูเป็นคนที่แบบทำปุ๊บเสร็จ
1: นะฮะไม่ทำเป็นพวกขโมยของตามเซเว่นอะไรอย่างงี้ไม่ควรจะเร็วแล้วนะไม่ควรเด็กๆไม่ควรนะฮะนี่คือความอยากเป็นความอยากที่ไม่ตรงกับคุณพ่อ
2: ใช่
1: อันนี้ดีมากเพราะว่าเด็กๆมีความคิดเป็นของตัวเองนะฮะส่วนครอบครัวนี้ล่ะฮะคุณแม่ดีฮะเขาเคยบอกไหมฮะว่าเขาเคยอยากเป็นอะไร
4: อยากเป็นมากเลยค่ะ
1: อยากเป็นอะไรฮะเป็นไข้หวัดหรือเป็น
3: ไม่ใช่คนละอัน
1: นะฮะอยากน้องออโต้อยากเป็นอะไรฮะโตขึ้น
0: อยากเป็นซูเปอร์สตาร์นักร้องนักเต้นระดับโลกครับ
1: นี่คือผมเชื่อว่าคนเราอ่ะสามารถฝันได้แล้วไปให้ถึงฝันได้แล้วตอนนี้ได้มีการแบบว่าฝึกฝนอะไรบ้างไหมฮะ
0: มีฝึกเต้นฝึกร้องแล้วก็ฝึกแสดง
1: สักนิดได้ไหมล่ะ
0: ครับ
1: สักนิดนะเดี๋ยวนี่ครูสอนการแสดงของครูอะไรอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่แล้วน้องออโต้สักหน่อยได้ไหม
0: ครับ
1: อ่ะเชิญจะแสดงอะไรฮะ
0: เต้นครับ
1: เต้นนะฮะเป็นแบบเต้นเลยนะไม่ต้องมีเพลงอะไรเพราะมันลิขสิทธิ์มันแพงลูกครับผมพี่ขอเต้นเลยอ่ะพร้อมไปเฮ้ยนี่ปั๊บปึ๊บเต้นเสร็จแล้วส่งมาให้พี่มือทึบนี่ไม่มีความสันหน้าแต่ยังไงครับเซฟมือให้น้องออโต้ด้วยอวยพรนะฮะอวยพรให้ทำในสิ่งที่ตัวเองฝันให้ได้แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับเชิญฮะเอาละครับและครอบครัวสองครอบครัวนี้นะฮะน่ารักมากครอบครัวหนึ่งคือเฮ้ยไม่อยากกันอยากเป็นอย่างเงี้ยทั้งที่คุณพ่อเป็นแบบหนึ่งแต่คราวนี้คุณแม่น้องออโต้อยากเป็นก็ส่งเสริมด้วยการฝึกฝนให้นะครับเอาละครับเชื่อว่าผู้ใหญ่หลายๆครอบครัวนะครับก็จะเจอปัญหาอันนึงนะฮะอันนึงที่ผมเชื่อว่าเป็นแน่ๆลูกติดเกมเล่นไม่เลิกแหมหัวเราะเลยแสดงว่าเป็นแน่นอนหรือห้ามไม่อยู่กันบ้างนะฮะเป็นเรื่องที่หนักใจเลยทีเดียวนะครับวันนี้นะฮะเราจะมาพบกับภารกิจแรกของเราก็คือพัก
5: กติกาเกมที่1พักเถอะลูกการแข่งขันรอบที่1เกมพักเถอะลูกคู่หูไซเบอร์จะได้ชมคลิปไซเบอร์สตอรี่ซึ่งจะต้องทายให้ถูกว่าวิธีการของครอบครัว A หรือครอบครัว Bจะทำให้ลูกๆของพวกเขาพักจากการเล่นเกมไปทำกิจกรรมอย่างอื่นแต่ละคนจะต้องทายว่าครอบครัวใดจะทำได้สำเร็จโดยเลือกการ์ดครอบครัว A หรือครอบครัว B หรือโนหรือทำไม่สำเร็จทั้งสองครอบครัวหากคู่หูไซเบอร์เลือกคลิปตรงกันจะได้รับไปเลย100เหรียญและถ้าทายถูกว่าเป็นไซเบอร์สตอรี่ของครอบครัวใดที่ทำให้เด็กๆพักจากการเล่นเกมได้สำเร็จหรือไม่ได้ทั้งคู่ก็รับไปอีก100เหรียญ
1: ทั้ง2ทีมเข้าใจกฎกติกากันเรียบร้อยนะครับ
2: ครับผม
1: มีอะไรสงสัยไหมฮะ
2: ไม่สงสัย
1: ดีฮะถ้าส

0: สงสัยผมไม่ตอบผมดู VTR เอาฮะนะเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปดูเหตุการณ์ในไซเบอร์สตอรี่จากทั้งสองครอบครัวนะครับจำลองมาจากเรื่องจริงนะฮะจากครอบครัวที่เรานะฮะไปสำรวจมานะครับและน่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับทุกครอบครัวผมเชื่ออย่างนั้นนะในยุคนี้ไปชมกันเลยครับไซเบอร์สตอรี่ทั้งสองเรื่องครับ
1: นีน่าคะเลิกดูวิดีโอเลิกเล่นเกมได้แล้วค่ะ
2: เริ่มไม่ได้ค่ะ
1: แต่พรุ่งนี้หนูต้องไปเรียนแต่เช้านะคะมาแม่มีนิทานสนุกๆจะมาเล่าให้ฟังก่อนนอนด้วยนะคะนะนะคะคนเสิร์ฟของแม่ปิดเกมก่อนแล้วมาฟังแม่เล่านิทานดีกว่านะ
2: เดี๋ยวหมดเวลาเกมนี้หนูก็จะนอนเองค่ะ
1: ถ้าหนูนอนดึกสมองหนูก็จะดาวแทนเรียนไม่รู้เรื่องหนูอยากอัพเลเวลในเกมแต่เกรดเรียนไม่อัพเรียนตามเพื่อนไม่ทันนะคะ
3: เจเจครับตั้งแต่ตื่นนอนมาเนี่ยแปรงฟันหรือยัง
4: ยังครับ
3: แล้วอาบน้ำหรือยัง
4: ยังครับ
3: ทำไมตื่นมาไม่อาบน้ำแต่งตัวให้เรียบร้อยมานั่งเล่นเกมแบบนี้เนี่ยนะ
4: ก็วันนี้เจเจไม่ได้ไปไหนนี่ครับทำไมเจเจต้องอาบน้ำด้วย
3: วันนี้ข้างนอกอากาศดีมากเลยนะแม่ว่าเราเอาจักรยานไปขี่ที่สนามในหมู่บ้านดีกว่าไหมขี่จักรยานไปดูผีเสื้อเอาขนมปังไปให้ปลาที่สระบางทีอ่ะลุงป้อมอาจจะพาเจ้าลิซ่ามาเดินเล่นด้วยก็ได้นะ
0: ไซเบอร์สตอรี่ของทั้งสองครอบครัวเดี๋ยวจะให้เลือกกันนะฮะก่อนเลือกกันไหมผมถามพี่รังนิดนึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้บ้างไหมทั้งสองแบบก็คือลูกติดเกมแล้วเราเอาอะไรมาทำให้ลูกเลิกติดเกม
5: ประจำคือลูกเนี่ยจะใช้แบบถ้าสมมติว่าตอนยิ่งเขาตอนเด็กๆนะ
0: ครับ
5: ถึงเวลากินข้าวเขาบอกว่าขอเล่นก่
0: อ
5: นแล้วเดี๋ยวค่อยกินชวนให้ไปอาบน้ำก็บอกว่าเล่นเกมนี้จบก่อนแล้วค่อยไปอาบน้ำ
0: ครับ
5: แม้กระทั่งจะนอนเหมือนกันเลย คือขอเล่นในที่จบก่อนแล้วถึงจะนอน
0: มีจะเล่าเรื่องนิทานอะไร
5: ก็ส่วนใหญ่ก็บีบคอใช้วิธีบีบค
6: อ
5: ตายซะเถอะลูก
0: นี่
5: เปล่ากูนี่
0: เป็นวิธีอารมณ์ขันก่อนนะฮะ
5: ใช
0: ่จริงๆก็
5: ไม่ใช้ความรุนแรง
0: ไม่ใช้ความรุนแรง
5: เราก็จะอธิบายเขาฟังแหละว่าคล้ายๆกันเลย
0: คล้ายๆนะ
5: ผมว่าน่าจะเป็นวิธีแรกที่พ่อแม่ทุกคนทุกครอบครัวต้องใช้คืออธิบายให้ลูกฟังว่าถ้าเล่นต่อแล้วมันจะมีผลเสียยังไง
0: ไม่ใช่แบบไม่เดี๋ยวตีนะอะไรอย่างง
5: ี้ไม่ค่อย
0: อย่างงี้ยิ่งแบบโอ้โหแอบเล่นด้วย
5: ใช่แต่ก็กลายเป็นว่าลูกอ่ะเขาใช้มาต่อรองเรา
0: ว่า
5: คือขอเล่นก่อนแล้วถึงจะไปทำอะไรอย่างงี้มากกว่า
0: แต่ยังไม่รู้นะฮะเดี๋ยวน้องเฮฮาหรือว่าครูรักนะฮะจะเลือกข้อไหนผมไม่รู้นะกับเกมพักทะลุมาถามฝั่งนี้บ้างแม่ดีฮะน้องออโต้เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไหมแบบจะเล่นไปเรื่อยไม่ยอมนอนบ้างหรือว่าแบบเอ้ยหาอะไรแบบเป็นข้อต่อรองอะไรอย่างนี้มีไหมฮะ
7: มีค่ะแต่ว่าเขาจะแบบไม่ค่อยเล่นเกมแต่เขาจะดูหนัง
0: ดูหนังอ่ะเขาชอบอยากเป็นเขาก็อาจจะดูคอนเสิร์ตดูอะไรแบบนี้นะ
7: ใช่ค่ะ
0: ครับ
7: ก็จะมีติดลมบ้างค่ะ
0: ทำยังไงถ้าเป็นคุณแม่นี
7: ่ทำยังไงส่วนใหญ่ก็จะต่อรองอย่างที่เขาชอบตอนนี้คือบ้ากินบัวลอยลาวาบัวลอยอะไรนะ
0: ไอ้บรรทัดทองใช่ไหมไอ้ทีมงานไปสั่งมาเดี๋ยวนี้เลยไม่น่าร้านวันอะไรป่ะ
7: อีกร้านหนึ่ง
0: นะฮะบอกเลยอร่อยมากทำไมบ้าตอนนี้กำลังมากินบัวลอย
8: อร่อยมากจริง
0: ๆอร่อยตรงไหนตัวบัวลอยหรือว่าไอ้ที่เขาโรยมา
8: ลาวา
0: ไอ้ลาวาใช่ไหม
8: ใช
0: ่ไมโลใช่ไหมไมโลนะไอ้ไมโลที่ลาวา
8: ใช่ไหมไม่ใช่ครับมันเป็นแบบว่า
7: เป็นไส
8: ้คาราเมล
0: แล้วคุณพ่อแม่ต่อรองอย่างนี้เราบอกถ้าอย่างนั้นเอาวิธีการถ้าอยากกินอะไรนี้สั่งอันนี้มาให้เราหยุดไหม
8: หยุดครับ
7: หยุดทันทีเลยค่ะหยุดทันทีเลยค่ะอ
0: ย่าให้รู้นะว่ากินบัวลอยไปด้วยเล่นเกมไปด้วย
8: ไม่ค่ะ
0: ไม่ใช่ใช่ไหม
8: ไม่ใช่
0: เอาล่ะครับอยากให้ทั้งสองครอบครัว

0: สินใจจะเลือก A B หรือ No นะครับห้ามลอกกันนะเราจะทดสอบว่าเอ๊ะความคิดของทั้งลูกและคุณแม่หรือพ่อกับคุณลูกเหมือนกันหรือเปล่านะฮะและจะถูกต้องหรือเปล่าจะได้คะแนนได้เหรียญไปหรือเปล่านะฮะถ้าพร้อมแล้วผมนับ1 2 3แล้วยกป้ายขึ้นมาพร้อมๆกันเลยนะครับถ้าพร้อมแล้ว1 2 3เลยครับเอาล่ะครับตอนนี้คู่นี้นะฮะเฮฮากาแล็กซี่ของเรานะฮะคุณพ่อยก A คุณลูกยก A นะฮะเหมือนกันเลยนะฮะมีความเข้าใจเท่ากันเลยครับเหมือนกันด้วยแต่ไม่รู้ว่าจะถูกหรือเปล่านะ
1: ครับ
0: เอาละครับส่วนทีมนี้นะฮะทีม Ultimate Auto นะฮะคุณแม่เลือก B เอาละสิครับความคิดเห็นเริ่มแตกต่างกันแล้วนะฮะทำไมเราถึงเลือกข้อนี้อ่ะเพราะมันเลือกไม่เหมือนคุณแม
2: ่เขาใช้การพูดดีๆแล้วก็อธิบายให้ฟังว่าแบบนี้การเล่นเกมมันไม่ค่อยดีนะอะไรแบบน
0: ี้อธิบายคุณแม่เคยอธิบายแบบนี้ไหมหรือว่
2: า
0: เอาบัวลอยมาล่อตลอด
2: ไม่ขนาดนั้น
0: ไม่ขนาดนั้น
2: เคยอธิบาย
0: อธิบายนะฮะแต่คุณแม่คิดต่างจากตรงนี
3: ้
0: ทำไมฮะถึงเป็นบี
3: ก็คิดว่าเสนอสิ่งที่เขาชอบอะค่ะ
0: ในชีวิตจริงเลยในชีวิตจริงที่เราเสนอบัวลอยอะไรอย่างเงี้ยนะ
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: เอาละครับไม่รู้เหมือนกันว่าอันไหนจะถูกอันไหนจะผิดนะครับถ้าอย่างนั้นนะฮะเราไปดูเฉลยกันดีกว่านะครับว่าใครถูกใครผิดนะครับกับไซเบอร์สตอรี่ทั้งสองเรื่องครับเชิญครับ
4: มีนาว่ามีนารีบนอนดีกว่าเดี๋ยวสมองไม่วิ่งเกรดไม่อัพแย่เลย
5: สำหรับแม่เกรดอัพไม่อัพไม่สำคัญค่ะแค่นี้น่าคิดได้แบบนี้ก็เก่งมากแล้วค่ะลูก
4: เล่านิทานให้ฟังหน่อยค่ะ
5: ได้ค่ะ
6: ไปครับแต่ขอไปตอนเย็นนะครับเพราะว่าผมอ่ะยังหลุดออกจากเกมยังไม่ได้เลยแล้วแม่ผมเห็นแม่ยังไม่ได้อาบน้ำเลยแล้วแม่ก็เพิ่งทำความสะอาดบ้านเสร็จแม่อ่ะไปอาบน้ำก่อนเลย
7: โอเค
8: เดี๋ยวแม่จะไปอาบน้ำก่อนว่าแต่เจ๊จะนั่งเล่นแบบนี้จนถึงเย็นเลยลูกหรือว่าแม่จะยกจักรยานให้เด็กข้างบ้านดีกว่ามั้ง
9: จากคลิปทั้งสองเป็นตัวอย่างวิธีการสื่อสารกับลูกหลานได้ถูกต้องตามหลักวิชาการแต่อย่างไรก็ตามนะคะคุณแม่ของทั้งสองสถานการณ์จำลองเก่งและทำดีแล้วค่ะที่พยายามให้ลูกมามีกิจกรรมร่วมกันแต่หมออยากแนะนำเพิ่มเติมนะคะในสถานการณ์จำลอง A ค่ะนิทานอาจจะให้ผัดกันเล่าก็ได้กรณีที่เด็กอ่านเองได้คุณแม่อาจจะสลับเป็นผู้ฟังก็ได้นะคะเพื่อให้เด็กรู้สึกว่าได้โชว์บางวันให้ลูกเป็นคนเล่าให้ฟังแล้วคุณแม่ก็ให้รางวัลที่ช่วยแม่อ่านส่วนคุณแม่ในสถานการณ์ B เลือกกิจกรรมที่เหมาะกับลักษณะเด็กและมีวิธีสร้างแรงจูงใจได้ดีแล้วแต่อาจจะเติมข้อจำกัดด้านเวลาเข้าไปนะคะเช่นงั้นไปอาบน้ำก่อนนะแม่จะให้เล่นสัก1ชั่วโมงแล้วไปกินเดินช่วยแม่แล้วค่อยมาเล่นต่ออีก1ชั่วโมงตอนบ่ายไปปั่นจักรยานก็ได้ค่ะหรือชวนทำกิจกรรมอื่นๆร่วมกันในระหว่างวันเด็กจะได้โฟกัสกับเกมน้อยลงให้ตามข้อตกลงเป็นเวลาไม่เกิน1ชั่วโมงต่อครั้งมีเวลาหยุดวันหนึ่งแค่2ช่วงและมีระยะรอคอยให้เด็กได้ตัดสินใจด้วยตัวเองก็จะเกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีสื่อสารกันง่ายขึ้นค่ะ
0: ไม่ไปนะโอ้โหเราพอเราตอนแรกหนูแรกน่าจะไปได้ทั้ง2 A แล้ว A แล้วก็ B นะจริงๆแล้วแต่สุดท้ายวิธีแรก A จะดีกว่านะฮะถ้าอย่างนั้นนะฮะเรามาสรุปคะแนนกันนะครับไปที่ Heha Galaxy นะครับได้คะแนนไปรวมโอ้ถูกทั้งคู่เลย300เหรียญครับ
10: เอาไป100
0: ผมถามตรงนี้เลย
1: ครับ
0: ทำไมถึงเลือกข้อเอก
1: คือถ้าตัวผมคือเราไม่ได้ดูกันก็เดาแต่ว่าใช้การเดาว่าแบบให้ลูกพักทีนี้ครอบครัวเอเนี่ยคือลูกพักคือ

0: ือลูกหยุดปึ๊บแล้วนอน
1: พัก
0: แต่ว่าลูกชายเนี่ยเขาชวนมาฉีบจักรยานไปให้อาหารปลาไม่ได้พัก
1: คุณอ่ะได้เปรียบตรงเป็นคนแบบว่าเกี่ยวกับการแสดงเพราะว่าคุณตีโจทย์แตกเพราะว่าเราบอกว่าโจทย์นี้คือ
0: พักเธอลูก
1: แล้วอย่างน้องเฮฮาล่ะฮะทำไมถึงเลือกข้อนี
2: ้เพราะว่าเป็นการเตือนบอกดีๆค่ะแต่ว่าสำหรับบางคนการเตือนบอกดีๆก็ทำบางคนเขาก็ไม่ได้เชื่อฟังคือแบบต้องแบบดุว่าอะไรถึงเขาจะเชื่อฟัง
1: เลยเลือกข้อนี้ข้อบีไม่เลือกเลือกข้อนี้เอาตรงนะเฮฮาเข้าวงการทะลุ วิธีการพูดหนูเนี่ยพี่หอยดูเนี่ยเหมือนสมัยตอนที่พี่หอยอายุเท่าเราเลยนะเมื่อก่อนที่น่ารักแบบหนูเลย
0: โอ้ยแย่แล้ว
1: แต่โต
0: ไม่ต้องไปเลยโตมาเป็นแบบนี้อย่าไปเข้าวงการอยู่ทำไมลูก
1: เอาละครับได้ไป300เหรียญนะฮะ
0: ครับผม
1: มาที่นะฮะอัลติเมทนะฮะอัลติเมทออโต้ได้คะแนนรวมไป100เหรียญค่ะ
3: คุณได
1: ้ไม่ต้องเสียใจนะไม่ต้องตกใจมันเป็นวิธีแต่ละอันเพราะว่าเราไม่ได้เห็นตอนสุดท้ายเราเป็นการคาดเดาว่าสิ่งที่เขาทำตรงนี้คุณแม่อธิบายได้ถูกที่เอาอะไรที่แบบ
3: ใช้วิธีนี
1: ้ใช้วิธีนี้ด้วยนะครับแต่ฉีกเขาเรียกว่าเป็นความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้อยู่ในครอบครัวเอาละครับและตอนนี้นะฮะผู้ที่นำอยู่นะฮะก็คือทีมเฮฮากาแล็กซี่ครับแต่ว่าอย่าเพิ่งตกใจนะครับสงครามไม่จบเราไปต่อกันที่รอบที่2กันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมขอถามคุณพ่อคุณแม่นิดนึงนะฮะเคยเห็นเด็กเล่นเกมหรือว่าดูอะไรที่ไม่เหมาะสมกับเด็กบ้างไหมฮะอย่างครูรักฮะขออนุญาตถามครูรักนิดนึงนะฮะ
4: คือ
1: เวลาน้องเอฮาเขาดูคลิปที่แบบมันเขาเรียกว่ารุนแรงอะไรอย่างเงี้ยแบบตีกันหรือว่าอะไรเงี้ยพี่รักมีวิธีการยังไงฮะ
4: ก็ขอเปลี่ยนก่อนแล้วก็บอกลูกว่าอันนี้มันไม่เหมาะกับเด็กลูกแล้วก็พยายามจะเปลี่ยนไปดูอะไรที่มันแบบนุ่มนวลสมวัยเขาอะไรอย่างเง
1: ี้
4: ย
1: สมวัยใช้คำว่าสมวัย
4: ใช่
1: บางทีโตกว่านี้อาจจะมีการตัดสินใจได้มากกว่านี้
4: ใช่ตอนนี้ก็เพิ่ง10ขวบเท่ากัน
1: ครับ
4: ก็พยายามหาอะไรที่มันเหมาะกับวัยเหมาะกับความเป็นเด็กหญิงของเขา
1: ครับผมมีเดิมไม่เปลี่ยน
2: ตอนนี้หนูจะเป็นผู้ชายแล้วนะ
1: จริงเปล่าเอ้ากลายเป็นผู้ชายแล้วลูกเพิ่งรู้ใช่ไหม
4: พ่อเพิ่งรู้ความจริงพ่อเข้าใจว่าลูกเป็นลูกสาวมาตลอดเวลาเลยอะ
1: เคยเป็นผู้ชายแล้วเคยไหมคุณเอาแบบไม่เปลี่ยน
4: ไม่
1: ไม่มี
4: ไม่มีเพราะเราจะต้องตกลงกันก่อนที่จะให้ลูกดูเงี้ยปกติก็จะตกลงกันว่าเช่นพ่อให้เวลา20นาทีนะลูกพอจบแล้วจบเลยก็จะต้องไปทำอย่างอื่นเช่นไปอาบน้ำไปกินข้าวไปนอนไปอะไรอย่างนี้ใช่อันนี้ก็ต้องตกลงกันก่อนถ้าไม่ตกลงก็ไม่ให้ดูเลยแต่ถ้าลูกตกลงก็คือว่าเราทำข้อสัญญากันแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าดูแล้วอันไหนไม่เหมาะก็บอกเขาว่าอันนี้ไม่ใช่ของเด็กลูกมีลูกดูอันนี้ดีกว่านี่ก็สนุกเหมือนกันอะไรเงี้ย
1: นะครับนี่เป็นตัวอย่างนึง
4: ครับ
1: คุณแม่นี่นะฮะเคยเห็นน้องออโต้เปิดอะไรที่ไม่ดูไม่เหมาะสมไหมฮะ
3: เปิดหนังค่ะหนังแบบต่อสู้เลือดสาดอย่างเงี้ยค่ะน่ากลัว
1: แล้วคุณแม่มีวิธียังไงฮะแบบพอเขาดูเสร็จแล้วปั๊บเราจะอยู่ข้างๆหรือทำอะไร
3: ค่ะก็บอกเขาว่าหนังแบบเนี้ยไม่ควรดูอะค่ะอันนี้มันต้องแบบวัยโต13บวก18บวกขึ้นไปอัน
1: นี้อายุเท่าไหร่ฮะ
3: 10ค่ะ
1: 10นะฮะ
3: ใช
1: ่
3: ค่ะ
1: ออโต้ชอบดูแบบนั้นรู้สึกเวลาดูแล้วรู้สึกเป็นไงเครียดหรือสนุกหรืออะไรฮะ
5: มันแบบก็พอดูได้ค
1: ่
5: ะ
1: พอดูได้
5: เพราะว่าบางครั้งผมก็ดูแบบนิดๆหน่อยๆนะฮะ
1: แต่เราก็คงไม่สามารถไปดูตามดูน้องๆเด็กๆลูกๆของเราตอนเล่นเกมหรือชมวิดีโอตลอดเลยนะฮะเป็นไปไม่ได้เพราะเราไม่ใช่เซเว่นอีเลเว่นนะฮะจะอยู่กับเขาตลอดไม่ได้เรามีวิธีง่ายๆมาแนะนำซึ่งเป็นการแข่งขันในภารกิจที่2นะฮะเราจะเล่นเกมแล้ว2แล้วนะตามได้นะเกมที่2ของเรามีชื่อว่าอย่างนี้ต้องแบก
6: กติกาการแข่งขันรอบที่2เกมอย่างนี้ต้องแบนกติกาการแข่งขันในรอบที่2นี้ก็คือเด็กๆจะต้องถอดรหัสให้กับอุปกรณ์2ชิ้นจากนั้นให้นำรหัสที่ได้ใส่ลงในเครื่องอุปกรณ์แล้วนำเครื่องนั้นมาให้คู่หูไซเบอร์ทีละอุปกรณ์โดยคู่หูไซเบอร์จะต้องมาทำการตั้งค่าการป้องกันความเสี่ยงจากเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยหรือการสูญเสียเงินที่อาจจะมากับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันซึ่งอาจจะเป็นภัยต่อลูกหลานภายในเวลา5นาทีการตั้งค่าสำเร็จ1อุปกรณ์มีค่า100เหรียญหากทำได้ครบทั้ง2อุ

0: ปกรณ์รับไปเลย200เหรียญนอกจากนี้ยังมีโบนัสพิเศษให้กับทีมที่ทำถูกต้องครบทั้ง2อุปกรณ์และทำได้เร็วกว่าจะได้รับเพิ่มอีก200เหรียญดังนั้นทีมที่ทำได้สำเร็จครบและเร็วกว่าจะได้รวมเหรียญคะแนนสะสมมากถึง400เหรียญกันเลยทีเดียวครับ
1: นั่นแหละครับคือกฎกติกาของเกมนี้นะครับเอาละครับถ้าอย่างนั้นนะฮะเชิญน้องเฮฮาแล้วก็น้องออโต้มาตรงนี้เลยนะครับเตรียมตัวให้ดีๆนะฮะเอาละครับนี่เขาเก่งฟิสิกส์อันนี้เขาเก่งทางแดนไม่รู้ว่าจะเกี่ยวกับเลขเลยใครจะเก่งกว่ากันนะครับเอาละครับนะลองดูนับ1 2 3แล้วเริ่มเลยนะครับถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ไปครับตอนนี้น้องเฮฮาก็ต้องคิดเลขนะครับแล้วน้องออโต้ก็ต้องบวกเลขคิดเลขกันนะฮะเพื่อที่จะเอารหัสไปปลดล็อกนะฮะปลดล็อกเสร็จแล้วก็ต้องรีบเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่นะฮะครับตอนนี้เครื่องแรกนะครับเป็นสมาร์ท
0: แหมกำลังสนุกกันเลยครับแต่ตอนนี้เวลาหมดลงซะแล้วนะครับตอนต่อไปเรามาติดตามเชียร์และลุ้นกันว่าลูกๆจะฝ่าด่านโจทย์ได้เร็วแค่ไหนและคุณพ่อคุณแม่จะตั้งค่าบล็อกกันได้ในเวลาหรือไม่พลาดไม่ได้เลยนะครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พ่อเป็นแม่ค่ะ
1: ครับผมเปิดรายการมาด้วยเหตุการณ์ฉากในละครนะครับ
0: คุ้นมากเลยค่ะได้ดูตั้งแต่ตอนอายุประมาณ6ขวบ
1: ครับผม
0: จบจนถึงปัจจุบันนี้นี่30กว่าแล้วนะคะฉากแบบนี้นี่ก็คงยังมีให้เห็นในละครทั่วๆไปอยู่เลย
2: เริ่มต้นมาจากยังไงก่อนครับพี่มา
0: สัญญาณบ่งบอกนี่จะต้องเริ่มมาจากการที่ตัวนางเอกก
2: ็
0: จะเริ่มแบบมีอาการแบบไม่มีแรงอ่อนเพลียแล้วก็อยู่ๆก็เกิดมีกลิ่นอะไรเข้ามาก็ไม่รู
2: ้เหม็น
0: รู้สึกเหม็นเหม็นจนถึงขั้นไปอ้วก พออ้วกกลับมาเสร็จพอกลับมาถึงอยู่ๆก็มีคนยื่นมะม่วงดองมะยมดองให้นางเอกก็จะเริ่มน้ำลายสอแล้วก็กินอย่างอร่อยค่ะ
2: แล้วเราก็จะรู้ได้ทันทีนะครับว่านางเอกกำลังตั้งท้องครับ
0: ใช่แล้วค่ะ
2: ผู้กำกับไม่ต้องบอกอะไรมากมายนะครับแล้วก็เป็นซีนเป็นฉากที่เราเห็นซ้ำๆไม่ว่าจะละครเรื่องไหนก็ตาม
0: ใช่แล้วค่ะ
2: แต่จริงๆนะครับอาการเหล่านี้นะครับพี่มาตอนที่พี่มาตั้งท้องพี่มามีอาการเหล่านี้บ้างไหม
0: จริงๆแล้วมันก็มีบ้างอย่างเช่นพอเริ่มรู้สึกว่าตัวเองจะท้องเนี่ย
2: ค
0: ือหน้าท้องมันจะรู้สึกแบบอืดๆอ่ะบวมๆอืดๆอะไรอย่างเงี้ยบวกกับพอประจำเดือนมันขาดอีก
2: ครับ
0: อ่ะก็เริ่มแบบเอ๊ยยังไงอะไรอย่างงี
2: ้ครับ
0: แล้วก็จะมีภาวะที่เขาเรียกว่าน้ำลายสออะค่ะจะมีความรู้สึกแบบน้ำลายมันออกตลอดเวลาอะไรอย่างงี
2: ้ได้ข่าวว่าชอบฟาดงวงฟาดงาด้วยคร
0: ับ รู้ได้ยังไงคะมันก็มีบ้างนิดหน่อยอ
2: ารมณ์มันจะฉุนเฉียวโมโหง
0: ่ายใช่ค่ะมันจะมีความรู้สึกว่าถ้าใครมาแบบจู้จี้จุกจิกมาเซาซีอะไรแบบนี้ช่วงนั้นก็จะรู้สึกว่าแหมจะหงุดหงิดมากเลยจะรู้สึกว่าต้องแบบฟาดงวงฟาดงาสักนิดๆหน่อยๆพอของปากของคอค่ะ
2: ซึ่งเหล่านี้นะครับก็จะเป็นอาการที่เป็นสัญญาณบอกนะครับว่าช่วงนั้นเนี่ยเริ่มที่จะมีการตั้งครรภ์แล้วแล
0: ้
2: วก็เป็นการตั้งครรภ์บ่อยเพราะฉะนั้นนะครับรายการเป็นพ่อเป็นแม่ของเราในวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการตั้งครรภ์ในช่วงต้น 1-3 เดือนแรกนะครับว่ามีอาการสัญญาณอย่างไรบ้างแล้วก็ต้องทำอะไรบ้างนะครับ
0: ใช่แล้ว
2: แต่จริงๆแล้วนะครับในการสังเกตว่าเราตั้งครรภ์จริงหรือเปล่านะครับเรามีอาการที่หลากหลายมากที่เกิดขึ้นกับคุณแม่ท้องอ่อนนะครับ
0: ใช่ค่ะ
2: เดี๋ยวเราไปฟังจากคุณแม่หลายๆปากดูนะครับว่าแต่ละคนเขามีอาการยังไงบ้างครับ
3: อย่างแรกเลยประจำเดือนค่ะก็ประจำเดือนไม่มาแล้วก็ตื่นเช้ามาจะรู้สึกแบบอยากจะอ้วกเวียนหัวอาหารที่ชอบก็กินไม่ได้เลยค่ะพอกินครบก็อ้วกปั๊บเลยค่ะเวียนหัวแล้วก็รู้สึกหงุดหงิดอารมณ์แบบขึ้นเลย
4: จะเหม็นพวกแป้งที่เคยใช้แล้วก็กลิ่นสบู่ยาสระผมที่เคยใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ก็ช่วงแรกจะกินพวกอาหารเผ็ดอะค่ะจะปกติไม่ค่อยกินเผ็ดไงแล้วก็เลือกอย่างกินขึ้นมาอะไรเงี้ยอย่างเช่นแกงไตปลาอย่างเงี้ยค่ะกินไม่เป็นปกติกินไม่เป็นเลยแล้วมันรู้สึกอยากกินแล้วพอมากินมันก็คือกินได้ค่ะ
5: อาการต่างๆเหล่านี้ก็คืออาการที่เป็นอาการของผู้หญิงที่มีการตั้งครรภ์อาการแรกเลยที่ผู้หญิงจะรู้ตัวของตัวเองก็คือการที่ประจำเดือนขาดหายไปอาการที่สำคัญอันหนึ่งซึ่งมักจะเจอได้บ่อยๆทางการแพทย์เราเรียกว่าแพ้ท้องซึ่งอาการแพ้ท้องเนี่ยมันก็มีได้หลายระดับหลายความรุนแรงผู้หญิงบางคนเนี่ยไม่แพ้ท้องเลยก็มีนะครับแต่เป็นส่วนน้อยอาจจะแพ้ท้องนิดหน่อยก็คือทานอาหารได้แต่รู้สึกคลื่นไส้อาเจียนเวียนศีรษะแต่ในรายที่เป็นรุนแรงเนี่ยพวกนี้จะรับประทานอะไรไม่ได้เลยจะมีอาการขาดน้ำตาลึกโหลเหลพวกนี้ต้องรับการรักษาในโรงพยาบาลนะครับอาการนอกจากนี้ก็คือคนที่ตั้งครรภ์เนี่ยจะสังเกตตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเหนื่อยง่ายง่วงนอนปัสสาวะบ่อยพัดตึงเต้านมท้องอืดง่ายแน่นท้องง่ายถ่ายลำบากในผู้หญิงบางรายอาจจะมีความรู้สึกอยากรับประทานอาหารแปลก
6: ๆก็ชอบกินของซ้ำๆ
7: กินอาหารซ้ำไม่ได้แพ้แปลก
6: ๆ2 ทุ่มวันนี้อยากกินสปาเกตตี้ก็จะกิน2 ทุ่มสปาเกตตี้นี่นะพอผ่านอาทิตย์นี้ไปอยากกินสตรอเบอรี่อาทิตย์นี้ก็จะกินสตรอเบอรี่เช้ากลางวันเย็นอะไรเงี้ยค่ะ
7: มื้อนี้แค่ได้มื้อเดียวกลางวันอย่ามาอีกนะอย่ามาอีกนะไม่เอาอะไรเงี้ยมันกินไม่ลงค่ะคือไม่เหม็นไม่อาเจียนแต่ฉันไม่กิน
0: และนั่นนะคะก็เป็นสัญญาณบ่งบอกนะคะว่าคุณแม่นั้นอาจจะตั้งท้องค่ะแต่ว่าเพื่อความแน่ใจนะคะก็สามารถตรวจได้ด้วยตัวเองด้วยเจ้าอุปกรณ์ชิ้นนี้ค่ะ
8: ว้าวคืออะไรครับเนี่ย
0: มันคืออุปกรณ์มหัศจรรย์ที่จะทำให้ผู้หญิงรู้ว่าท้องหรือเปล่าค่ะ
8: โอ้โหใช้ยังไงครับเนี่ย
0: โอ้ง่ายมากเลยค่ะเพียงแค่

0: ตอนที่1 นะคะนำปัสสาวะแรกของวันนะคะมาใช้ในการตรวจค่ะหยดปัสสาวะของเรา 2-3 หยดนะคะลงไปที่เจ้าอุปกรณ์นี้ค่ะและขั้นตอนสุดท้ายนะคะนั่นก็คือดูผลค่ะโดยถ้าสีแดงขึ้น1แถบนะคะแสดงว่าไม่ตั้งครรภ์ค่ะแต่ว่าถ้าสีแดงขึ้น2แถบนะคะก็ต้องคอนเกรทูเลชั่นด้วยนะคะเพราะว่าคุณแม่นั้นได้ตั้งท้องแล้วล่ะค่ะ
1: แต่เนื้อสิ่งอื่นใดนะครับสิ่งที่สำคัญมากที่สุดนะครับเมื่อรู้ว่าตัวเองตั้งท้องอันดับแรกที่ต้องทำเลยนั่นก็คือการไปฝากครรภ์ครับ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะฝากแล้วถอนคืนได้ไหมคะ
1: โอ้ถ้าฝากเป็นประจำก็จะได้ดอกเบี้ยเยอะเลยครับเอ้ยไม่ใช่พี่มาคือการไปฝากครรภ์เนี่ยนะครับก็คือการไปฝากชีวิตความปลอดภัยไว้กับผู้ที่มีความรู้แล้วก็ความเชี่ยวชาญนั่นก็คือคุณหมอที่โรงพยาบาลคลินิกหรือว่าสถานีอนามัยที่มีการรับฝากครรภ์นั่นเองครับ
2: สาวนิชนันท์ทิพยมาศโกมลค่ะตอนนี้อายุ27ปีเป็นแม่บ้านค่ะประจำเดือนไม่มาก็เลยลองซื้อที่ตรวจครรภ์ค่ะมาตรวจดูก็พบว่าขึ้น2ขีดดีใจค่ะก็มีกังวลนิดหน่อยก็เลยไปหาหมอเองแล้วสรุปว่าคุณหมอเขาก็บอกว่าเราท้องจริงๆคุณหมอก็เลยแนะนำว่าให้มาฝากครรภ์ค่ะ

0: น้องชั่งน้ำหนักนะคะวัดความดันนะแล้วก็ยิ่งข้อมือตัดไป
1: ปกติเนี่ยเวลาไปโรงพยาบาลเนี่ยคือก่อนหน้าจะตั้งท้องเราก็ไปด้วยแบบไปตรวจรักษาการเจ็บไข้ได้ป่วยแต่วันนี้นี่มาด้วยอีกแบบนึงที่ไม่ได้ป่วยด้วยมีอีกชีวิตนึงอยู่ในท้องเป็นยังไงมันความรู้สึกมันต่างกันไหม
2: ก็ความรู้สึกต่างกันมากตื่นเต้นนะคะ
1: ครับ
2: เพราะบางทีเราอันนั้นมารักษาแบบการป่วยทั่วไปแต่นี้คือการฝากท้องมันมีหลายขั้นตอนที่จะในการฝากท้องนะคะ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณแม่อายุเท่าไหร่นะคะ
2: 27ปีค่ะ
1: คุณวิชนันนะคะตอนนี้ครรภ์แรกหรือครรภ์ที่เท่าไหร่
2: ครรภ์แรกค่ะ
1: ไม่เคยตั้งครรภ์มาก่อนหน้านี้จำวันแรกของประจำเดือ
2: น
1: ครั้งสุดท้ายได้ไหมคะ
2: 26พฤศจิกายนค่ะ
1: 26พฤศจิกายนคำนวณจากสูตรของเราก็จะกำหนดคลอดจะประมาณ2กันยายนช่วงแรกๆนี่คุมกำเนิดด้วยวิธีอะไรหรือเปล่าคะ
2: กินยาคุมค่ะ
1: กินยาคุมนะคะแล้วก็ตั้งใจปล่อยนานไม่กว่าจะตั้งครรภ์
2: 3เดือน
1: 3เดือนปกติประจำเดือนค่อนข้างสม่ำเสมอ
2: ใช่ค่ะ
1: โรคประจำตัวเท่าที่ทราบมีไหมคะ
2: มีไมเกรนอย่างเดียว
1: ไมเกรนอย่างเดียว
2: แต่ช่วงนี้ไม่เป็นแล้วนะคะหายไปนานเลย
1: หายไปนานแล้วโอเคค่ะเคยต้องผ่าตัดอะไรมาก่อน
2: ไม่เคย
1: แล้วประวัติแพ้ยามีไหมคะ
2: ไม่มี
1: ญาติพี่น้องมีใครเป็นเบาหวานบ้างไหมคะ
2: ไม่มี
1: นะคะโรคในครอบครัวที่คิดว่าเป็นพันธุกรรมหรือกรรมพันธุ์เท่าที่
2: ทรา
1: บก็ไม่มีนะคะจากประวัติตรงนี้เดี๋ยวหมอจะขอตรวจร่างกายนิดนึงว่าขณะนี้อายุครรภ์เท่านี้ท้องเท่ากันไหมแล้วก็อาจจะฟังปอดฟังหัวใจตรวจร่างกายเบื้องต้นดูว่าหนูซีดไหมมีคอโตอะไรบ้างหรือเปล่านะไม่มีเลือดออกทางช่องคลอดเนาะ
2: ไม่มีค่ะ
3: คุณแม่ทราบไหมครับเวลามาฝากครรภ์เนี่ยเคยสังเกตไหมทำไมคุณหมอต้องมานั่งซักไซไล่เลียงประวัติอะไรถามนู่นถามนี่เยอะไปหมดเลยแล้วเดี๋ยวก็ต้องให้ไปเจาะเลือดไปตรวจนู่นตรวจนี่บางทีเหนื่อยแล้วก็มึนไปหมดอ่ะทำไปทำไมผมจะเล่าให้ฟังนะครับเวลาเราจะดูแลผู้ป่วยสักคนนึงเนี่ยในการเป็นหมอเนี่ยมันก็เหมือนนักสืบที่จะไปหาว่าไอ้ที่เกิดฆาตกรรมเกิดปัญหาเนี่ยมันเกิดที่ไหนมันเกิดอย่างไรมันเกิดได้อย่างไรจุดประสงค์สำคัญคือเราอยากจะดูแลคุณแม่ให้ดีที่สุดอ่ะให้การตั้งครรภ์เนี่ยปลอดภัยคลอดก็ปลอดภัยคุณแม่ก็ดีลูกก็ออกมาสมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยผมอยากจะเล่าให้ฟังถึงประโยชน์ของการฝากครรภ์เป็นประเด็นดังนี้นะครับอันที่หนึ่งเนี่ยคุณแม่บางคนเนี่ยไม่เคยรู้ตัวเลยนะว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคอะไรเวลาคุณแม่มาฝากครรภ์เนี่ยเราก็จะนั่งซักประวัติคุณแม่ตรวจร่างกายคุณแม่บางทีเนี่ยเราจะเจอเลยว่าคุณแม่เป็นโรคอะไรมาบางอย่างบางคนมารู้ว่าเป็นโรคไทรอยด์เป็นพิษตอนฝากครรภ์ก็มีเพราะมัวแต่ทำมาหากินทำงานไม่เคยตรวจสุขภาพร่างกายเลยเพราะฉะนั้นถ้าเจอก็จะได้รีบให้การรักษาตั้งแต่ขณะตั้งครรภ์ไปด้วยกันเลยเพราะฉะนั้นวิธีการดูแลขณะตั้งครรภ์เนี่ยดูแลลูกก็ต้องเปลี่ยนไปนะครับต้องใช้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลนี่คือประโยชน์ที่คุณแม่จะได้

รับเต็มๆเลยประเด็นที่สองเนี่ยมีโรคหลายอย่างนะครับตอนไม่ท้องไม่เป็นมาเป็นตอนท้องยกตัวอย่างเช่นคันเป็นพิษคันเป็นพิษนี่คืออะไรมันคือการตั้งครรภ์แล้วทำให้ความดันโลหิตคุณแม่เนี่ยสูงขึ้น

0: ได้คือเราต้องการดูเวลา10เดือนที่มีการตั้งครรภ์อยู่เนี่ยลูกคุณโตดีไหมก็ต้องดูไปเรื่อยๆก็จะเห็นพัฒนาการถูกไหมครับถ้ามันโตไม่ดีจะทำไงก็ต้องมานั่งคิดทำไมมันโตไม่ดีแม่กินอาหารไม่พอหรือเปล่าหรือกินของที่ไม่เข้าท่ากินของไม่มีประโยชน์ก็จะต้องแนะนำข้อที่4ก็คือการฝากครรภ์เนี่ยบอกได้นะครับว่าลูกคุณแม่เนี่ยพิการหรือเปล่าแขนขาขาดไม่มีหัวใจรั่วแล้วบอกได้แต่บอกไม่ได้ทุกอย่างนะครับที่บอกไม่ได้เช่นลูกฉันจะฉลาดไหมลูกฉันจะหล่อเหมือนดาราอย่างเงี้ยอันนี้บอกไม่ได้นะครับประเด็นที่5ในการฝากครรภ์เนี่ยเราก็จะได้วางแผนที่นะฮะการทำงานที่ดีของชีวิตน่ะก็ต้องมีการวางแผนไม่ใช่คิดจะทำอะไรก็ทำไปเรื่อยๆเปื่อยๆการคลอดก็เช่นเดียวกันครับต้องวางแผนว่าเราจะคลอดยังไงดีคุณจะคลอดทางช่องคลอดหรือคุณจะคลอดทางหน้าท้องในการผ่าออกมาประเด็นต่อมาก็จะได้รู้ว่าคลอดเมื่อไหร่แล้วก็ต้องคำนวณอายุครรภ์คุณแม่ก็ต้องบอกประจำเดือนครั้งสุดท้ายคุณแม่ให้ดีๆนะครับรวมทั้งหมอที่ตรวจอัลตราซาวด์ดูประเมินดูแล้วอายุครรภ์ถ้าครบเราค่อยผ่าแต่ถ้าคุณแม่ไม่มีปัญหาอะไรเราก็จะเลือกจะคลอดทางช่องคลอดเพราะมันชื่อช่องคลอดแล้วก็ควรจะคลอดทางช่องคลอดซึ่งก็มักจะปลอดภัยและไม่มีปัญหาอะไรประเด็นต่อมาก็คือในการฝากครรภ์เนี่ยเราก็จะได้ความคุ้นเคยเราจะสนิทกันระหว่างหมอพยาบาลกับคนไข้กับคุณแม่คุณฝากท้องทีเนี่ยคุณฝากท้องประมาณเกือบ10เดือนนะครับในช่วงนี้มีปัญหาข้อสงสัยก็จะได้มีโอกาสระบายความเครียดความทุกข์ความวิตกกังวลรวมทั้งถามปัญหาที่คุณแม่สนใจเห็นไหมครับว่าการฝากครรภ์เนี่ยมันมีประโยชน์หลายประการแต่สิ่งที่บอกอยากจะเน้นก็คือเมื่อตั้งครรภ์มาเร็วๆนะครับรีบมาฝากครรภ์แล้วคุณก็จะได้ประโยชน์เต็มที่สมควรที่คุณควรจะได
1: ้ถ้าตามประจำเดือนเนี่ยจะอายุครรภ์ประมาณ3เดือนนะคะ12สัปดาห์แต่ว่าเดี๋ยวหมอคอนเฟิร์มอีกทีนึงว่าตรงตรงไหนหมอยังแทบจะไม่ค่อยเห็นอะไรเลยนอกจากว่าเห็นหัวใจของลูกเต้นอยู่อันนี้ให้เห็นนะหัวใจลูกที่เห็นนั่นน่าจะเป็นขาแขนน่าจะอยู่ตรงนี้มือที่ดิ้นคุณแม่พอมองเห็นเนาะพอเห็นลางๆว่านี่เป็นส่วนศีรษะเขาแล้วก็ส่วนกระดูกสันหลังระหว่างอัลตราซาวด์นี่เขาก็ดิ้นตลอดเป็นสิ่งที่บอกว่าเขามีชีวิตอยู่ตอนนี้นะเห็นตามนี้นะคะ
2: ดีใจค่ะได้เห็นตัวลูกได้เห็นลูกอ่ะแล้วก็เขาก็เต้นมีหัวใจที่เต้นมีร่างกายที่แข็งแรงมีแขนมีขาที่สมบูรณ์แข็งแรงนี่เหรอลูกเราที่เห็นหน้าครั้งแรกที่อยู่ในท้องเลยได้ลูกสาวลูกชายก็ได้แต่ขอให้เขาสมบูรณ์แข็งแรงแล้วกัน
3: จะเห็นได้เลยนะครับว่าในการไปฝากครรภ์แรกเนี่ยนะครับคุณแม่จะต้องใช้เวลานานสักนิดนึงนะครับแล้วก็มีขั้นตอนหลายอย่างสักหน่อยแต
2: ่
3: ว
2: ่
3: าทั้งหมดทั้งมวลที่ทำไปนั้นนะครับก็เพื่อความปลอดภัยสมบูรณ์แข็งแรงของทั้งคุณแม่และก็ของคุณลูกครับ
4: ใช่แล้วล่ะค่ะแล้วก็ทีมงานจากโรงพยาบาลศิริราชบอกด้วยนะคะว่าคุณแม่เนี่ยนะคะก็จะต้องมีการสำรวจหัวนมด้วยค่ะ
3: หัวนม
4: ถูกต้อง
3: นี่เป็นเรื่องทะลึ่งหรือเปล่าครับพี่มาครับ
4: ไม่ใช่เรื่องทะลึ่งหมอรุตนี่ซีเรียสเลย
3: ซีเรียสเลย
4: เพราะว่าเวลาที่คุณแม่คลอดน้องออกมาแล้วเนี่ยก็จะต้องให้น้องดื่มนมแม่ใช่ไหมล่ะคะและที่สำคัญที่สุดนมแม่นั้นก็ดีที่สุดสำหรับทารกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากหัวนมของคุณแม่มีปัญหาเช่นหัวนมอาจจะสั้นไปหัวนมบอดหัวนมบุ๋มนะคะก็จะต้องรีบที่จะปรับแล้วก็แก้ไขให้ทันท่วงทีค่ะเพราะว่าการแก้ไขแต่เนิ่นๆเนี่ยก็จะทำให้คุณแม่สามารถที่จะให้นมลูกได้อย่างสบายใจค่ะ
5: วันที่มาครั้งแรกนะคะทางโรงพยาบาลเราจะมีการตรวจคัดกรองหัวนมให้นะคะหัวนมที่ผิดปกตินะคะอาจจะเป็นเรื่องของหัวนมสั้นนะหรือบอดจมไปเลยนะบุ๋มแบนอย่างนี้นะคะจะเป็นปัญหาที่ลูกกินไม่ได้ต้องได้รับการแก้ไขอันนี้นะคะคุณแม่สามารถดูแลตัวเองได้นะคะช่วงตั้งครรภ์นะคะคุณแม่ก็ตรวจดูหัวนมตัวเองนะคะว่ายาวปกติไหมลูกสามารถกินได้หรือเปล่านะคะก็นวดที่ลานนมเบาๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ปล่อยมือโดยดูความยาวจากฐานนมถึงปลายยอดนมเนี้ยว่าสั้นกว่า 0.7 มิลหรือไม่นะคะอันนี้ก็เป็นหัวนมที่ผิดปกติอีกอย่างนึงนะคะเรียกว่าหัวนมบุ๋มหรือบอดนะคะคุณแม่สามารถสังเกตได้ด้วยตัวเองนะคะวิธีการก็คือให้นวดลานนมเบาๆนะคะแล้วก็ดูว่าหัวนมเราเนี่ยยาวขึ้นมาไหมหรือผูกกลับเข้าไปนะคะแต่ลักษณะนี้นวดแล้วเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าหัวนมบอดหรือบุ๋มนะคะ การดูแลก็คือต้อง

0: ปรึกษาเจ้าหน้าที่ที่ดูแลที่เราไปฝากครรภ์นะคะเขาจะช่วยอาจจะต้องใส่เครื่องมือนวดให้ลานนมนุ่มหรือว่าใช้เครื่องมือดึงหัวนมขึ้นมาหรือใช้ทั้ง2 อย่างร่วมกันค่ะคุณแม่ที่มีหัวนมที่ผิดปกตินะคะก็ควรรีบมาโรงพยาบาลหรือว่าปรึกษาเจ้าหน้าที่นะคะเมื่อเรารู้ก่อนได้แก้ไขก่อนก็จะประสบความสำเร็จนะคะ
1: ก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับพี่มาว่าคุณแม่เนี่ยจะต้องมีการตรวจหัวนมแล้วก็ฐานเต้านมด้วย
2: ค่ะสำคัญมากๆเลยล่ะค่ะหมอรุธและคุณแม่ท่านไหนนะคะที่อาจจะไปฝากครรภ์แล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้รับการตรวจหัวนมนะคะก็สามารถที่จะนำวิธีการที่คุณพยาบาลบอกนะคะไปลองสังเกตดูนะคะว่าตัวเองนั้นหัวนมปกติหรือว่าผิดปกตินะคะถ้าเกิดมีความผิดปกติต้องแก้ไขนะคะก็สามารถที่จะเข้ารับคำปรึกษาจากคุณหมอแล้วก็พยาบาลได้ค่ะ
1: ยังมีอีกเรื่องนึงนะครับที่ข้อมูลทางการแพทย์แจ้งมาว่าในช่วงนี้นะครับคุณแม่อาจจะมีภาวะปัจจัยเสี่ยงหลายๆอย่างที่อาจจะกระทบกระเทือนส่งผลต่อภาวะการตั้งครรภ์ของคุณแม่ได
2: ้
1: โดยเฉพาะเรื่องของการแท้งครับ
3: ท่านดาวนะคะตอนนี้10เดือนแล้วค่ะลูกสาวคนแรกค่ะ
4: คนนี้เป็นคนที่3คือท้องที่3นะคะแต่ท้องที่1กับ2คือมันก็แทงสะกอดเลยเนี่ยค่ะยังไม่ทันครบ3เดือนนะคะแต่ละท้องค่ะท้องแรกใช่ไหมคะก็ประมาณอีก2อาทิตย์ก็จะเป็น3เดือน
1: ครับ
4: ท้องที่2ก็อีกประมาณอีกอาทิตย์นึงก็จะครบ3เดือนอะไรเงี้ยก็แทงอะไรเงี้ยค่ะมันไม่มีอาการอะไรเลยไม่มีการเจ็บไม่มีอาการอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยค่ะคือมันจะมีมันคล้ายๆตกขาวอะแต่เป็นสีคล้ำๆดำๆค่าอินเทอร์เน็ตถามหรือว่าถามในอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยค่ะใน Google อะไรเงี้ยก็หาว่ามีอาการอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่ามันเป็นอาการผิดปกติของผู้หญิงตั้งครรภ์คือต้องพบแพทย์ไปถึงปุ๊บเขาก็สาวผ่านช่องคลอดแล้วค่ะสาวหน้าท้องช่องคลอดปุ๊บเขาก็บอกว่าก็ติดอยู่ตึกตัวแล้วอะไรเงี้ยค่ะ
1: ท้องที่2เป็นไงบ้างครับ
4: เรามีอยู่วันหนึ่งก็อยู่ในกรุงเทพเข้าห้องน้ำไม่มีอาการอะไรล่วงหน้าเหมือนกันไม่มีอะไรเตือนเข้าห้องน้ำปุ๊บก็เป็นเหมือนแบบเป็นเลือดสดเลยคราวนี้เป็นสดสดสีแดงเลยอ่ะหยดติ๋งติ๋งเลยค่ะแบบเฮ้ยหยดลงในห้องน้ำเข้ามาเฮ้ยก็แบบรู้ละค่ะนี่คือไม่มีอาการงงว่าเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วรู้ละสุดเลยสุดแบบมันที่เป็นแบบอะไรเราอีกแล้วเหรออะไรเงี้ยก็ไปโรงพยาบาลมาถึงปุ๊บหมอก็แค่สาวหน้าท้องเพราะท้องสองมันใกล้สามเดือนแล้วก็เท้าหน้าท้องจากที่เราเคยมองนอนมองเขาว่าแบบเห็นหัวใจเต้นนอนมองแล้วน้ำตาร่วงแบบลูกเรามีชีวิตอะไรเง
1: ี
4: ้ยแล้วก็ทุกครั้งเราก็จะถ่ายเอาไว้แล้วมีหัวใจเอามาให้แฟนสองคนยืนดูกันแบบคำนี้ต้องได้อะไรเงี้ยพอพี่ไม่หลับตามองพยายามมองแบบต้องเห็นอะไรเงี้ยค่ะสุดท้ายเงียบแล้วก็แบบเด็กเติบโตมาได้เป็นอาทิตย์แล้ว
1: ความเสี่ยงของการแท้งเนี่ยครับคุณหมอจะเกิดได้ในช่วงไหนของการตั้งท้องมากที่สุดเลย
5: 3เดือนแรกครับ3เดือนแรกถ้าเอาตามตัวเลขเนี่ยก็มีตัวเลขโดยประมาณว่า100คนที่ตั้งท้องพร้อมกันจะมี10ถึง15คนที่ไปไม่ถึงฝั่งส่วนมากเราไม่ค่อยรู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
1: ครับ
5: บางส่วนเนี่ยเราทราบสาเหตุเช่นมีการกระทบกระเทือนคุณแม่ที่ประสบอุบัติเหตุนะครับบางส่วนเกิดจากตัวเด็กที่ไม่สมบูรณ์มีหลายๆภาวะการแท้งนั้นเกิดขึ้นด้วยเหตุผลทางการแพทย์คือเช่นคุณแม่มีโรคประจำตัวแล้วเกิดการตั้งท้องขึ้นแล้วการตั้งครรภ์นั้นอาจจะทำให้โรคประจำตัวเนี่ยแย่ลงเราก็จำเป็นจะต้องให้ยาเพื่อให้เกิดการแท้งขึ้นอายุเยอะเนี่ยตั้งท้องก็ยากกว่าปกติเมื่อตั้งท้องแล้วเนี่ยโอกาสแท้งก็จะสูงกว่าปกตินิดหน่อยแต่ไม่ได้มากจนกระทั่งต้องตกใจแต่โดยทั่วไปเนี่ยอย่างประชากรไทยเนี่ยอายุที่เหมาะสมก็25ถึง30เนี่ยเป็นช่วงที่ร่างกายกำลังแข็งแรงเมื่ออายุเกิน30หรือเกิน35ไปแล้วเนี่ยก็ความเสี่ยงก็จะเพิ่มขึ้นตามเป็นเงาตามตัว าจจะต้องหลีกเลี่ยงบางกิจกรรมที่อาจจะส่งผลเสียยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมที่มันหนักหนาสาหัสถามว่าขี่มอเตอร์ไซค์ได้ไหมซ้อนมอเตอร์ไซค์ได้หรือไม่ปัญหาคือมอเตอร์ไซค์เนี่ยจะคอนโทรลลำบากมากขึ้นเมื่อเราตั้งท้องไม่ว่าจะเป็นผู้ซ้อนหรือเป็นผู้ขี
6: ่
5: ในช่วงท้องอ่อนๆเราอาจจะยังคอนโทรลได้ตามปกติก็ไม่เป็นไรแต่ว่าในช่วงครรภ์แก่เนี่ยเรื่องมอเตอร์ไซค์อาจจะต้องเลี่ยงเพราะมันล้มง่ายนะครับแล้วก็เรื่องการลื่นพัดตกหกล้มในบ้านอันนี้คงต้องคอยระวังอย่าให้เกิดขึ้นในช่วงท้องอ่อนๆเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการแท้งได้การแท้งเนี่ยแน่นอนคุณแม่ก็คงเสียอกเสียใจจากการแท้งบุตรที่เกิดขึ้นสภาพจิตใจอาจจะยังไม่กลับสู่ปกติมีการเสียเลือดเกิดขึ้นจากการแท้งเพราะฉะนั้นเราก็อยากให้ได้ฟื้นฟูสภาพร่างกายทั้งร่างกายแล้วก็ทางจิตใจนะครับให้พร้อมกับการตั้งครรภ์ครั้งต่อไป
3: พี่ข้าวนอนตื่นสายพี่ข้าวนอนตื่นสายใช่ไหมลูก
6: แต่ตอนนี้คือชีวิตเราสมบูรณ์แล้วเป็นครอบครัวที่น้องพันดาวสุขภาพแข็งแรงดีตอนนี้
4: แข็งแรงมากคือตั้งแต่คลอดไม่เคยป่วยมาป่วยครั้งเดียววันที่จะครบรอบ1ขวบ
6: ครับ
4: ครั้งเดียวตั้งแต่คลอดเลยนะคะเพราะพี่เขากินนมแม
2: ่โอ้โหต้องขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ฝ้ายด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะผ่านเรื่องราวเลวร้ายในชีวิตต้องแท้งถึง2ครั้งนะคะแต่ว่าในครั้งที่3นั้นก็ประสบความสำเร็จโชคดีแล้วก็มีน้องปันพันดาวน่ารักสดใสนะคะมาให้ได้มีความสุขเป็นครอบครัวที่อบอุ่นกันค่ะ
1: ครับผมและนั่นนะครับก็เป็นเหตุผลนะครับว่าทำไมเราถึงต้องมีการเน้นย้ำนะครับว่าให้ไปฝากครรภ์หลังจากที่รู้ว่าตัวเองท้องนะครับก็เพื่อที่ว่าให้คุณแม่นั้นสามารถอุ้มคันตลอดรอดฝั่งจนไปถึง9เดือนคลอดออกมานะครับก็ได้ลูกที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์สมดังที่คุณพ่อคุณแม่และก็ครอบครัวนั้นหวังและปรารถนาไว้ครับ
7: เป็นพ่อเป็นแม่สัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์แห่งการบำรุงครรภ์ด้วยอาหารการกินค่ะ
8: ดื่มทุกวันวันละแบบ 4-6 แก้วนมแม่นี่คือมาฝืนกินค่ะน่าจะเป็นนมที่บำรุงมากที่สุดแล้ว
9: นมที่เป็นสำหรับคุณแม่โดยเฉพาะจริงๆจำเป็นต้องกินไหม
7: คะสงสัยสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์อะไรกินได้อะไรไม่ควรกิน
10: ต้มตำปูปลาตำป่าอะไรเงี้ยเราก็ชอบ
7: ในเป็นพ่อเป็นแม่เสาร์หน้าห้ามพลาดโดยประการทั้งปวงค่ะ
6: ส่วนตอนนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนพบกันใหม่กับรายการในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
11: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ค่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
5: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่อง TV ดาวเทียม186-200

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการลัดคิวหมอค่ะทางรามาชาแนลนะคะประจำวันอังคาร27 เมษายน 2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะเป็นตัวแทนของคุณผู้ชมในการถามคำถามนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายความเจ็บไข้ได้ป่วยที่คุณผู้ชมกำลังเผชิญอยู่แต่ในช่วงนี้บางทีการไปโรงพยาบาลอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายมากนักดังนั้นเนี่ยช่องทางตรงนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะถามกับอาจารย์หมอที่รามาของเราได้นะคะวันนี้เป็นรายการสดคุณผู้ชมถามมามีคำตอบรออยู่อย่างแน่นอนค่ะแล้ววันนี้นะคะในรายการของเราอยู่กับอาจารย์หมอที่น่ารัก2ท่านด้วยกันนะคะท่านแรกนะคะอาจารย์หมอมะเหมี่ยวค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสิริสุชาโสพลคณาพรจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์นะคะและอีก1ท่านอาจารย์หมอแจ็คค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์จักรพงษ์บรูมินเทนนะคะจากสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชายุรศาสตร์ค่ะตอนนี้อาจารย์หมอมะเหมี่ยวอาจารย์หมอแจ็คอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีทั้ง2ท่านเลยนะคะ
1: สว
2: ั
1: สดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
0: ช่วงนี้อาจารย์ของเราทำงานหนักมากนะคะวันนี้อาจารย์หมอแจ็คมาโรคติดเชื้อต่างๆโดยเฉพาะตอนนี้หลายคนถามเรื่องโควิดเรื่องวัคซีนกันเยอะมาก อยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังตอนนี้สถานการณ์การติดเชื้อในบ้านเราโดยเฉพาะเคสที่เรามารับในแต่ละวันเยอะแค่ไหนยังไงคะอาจารย
1: ์ก็ตอนนี้ก็เป็นไปตามอย่างที่ข่าวครับวันนี้คือตอนนี้คนไข้ก็ค่อนข้างเยอะมากก็เรียกว่ารอบนี้นี่คืออย่างที่ทุกคนทราบเลยปริมาณคนไข้เยอะมากแล้วก็เนื่องจากว่าโรงพยาบาลก็อาจจะมีเตียงที่จำกัดตอนนี้ก็เลยต้องมีการปรับกระบวนยุทธ์มีการเพิ่มเตียงปรับวอร์ดต่างๆนะครับเพื่อที่จะรองรับผู้ป่วยโควิดซึ่งก็อยากให้ทุกๆคนแบบช่วยกันอยู่บ้านลดการแพร่กระจายหน่อยเพราะว่าตอนนี้ปริมาณที่ค่อนข้างมากเนี่ยจะนำมาสู่การดูแลที่อุปกรณ์หรือว่าบุคลากรก็จะไม่ค่อยพร้อมมันจะทำให้ผลลัพธ์ออกมาเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ
0: ดังนั้นเนี่ยคุณผู้ชมถ้ามีข้อสงสัยนะคะเดี๋ยวถามอาจารย์หมอแจ็คได้ส่วนอาจารย์หมอมะเหมี่ยวเรื่องในเด็กๆตอนนี้คุณพ่อคุณแม่หลายคนนะคะอยู่กับลูกอยู่แล้วแต่ว่าบางทีเจ็บไข้ได้ป่วยแค่ไหนยังไงถึงควรมาโรงพยาบาลเพราะเด็กๆไม่มีวัคซีนใช่ไหมคะอาจารย
2: ์วัคซีนสำหรับเด็กตอนน
0: ี้ในโควิดไม่มี
2: ในโควิดตอนนี้อายุที่ต่ำที่สุดก็คือประมาณ16แต่ว่าเขากำลังจะขอให้ลดเหลือประมาณ12แต่ว่ายี่ห้อที่อยู่ในประเทศไทยตอนนี้ยังไม่ได
0: ้ดังนั้นเนี่ยการจะมาโรงพยาบาลต้องเขาเรียกว่าเจ็บป่วยขนาดไหนยังไงถึงควรมาคะอาจารย
2: ์ค่ะก็ความเจ็บป่วยตอนนี้ในเด็กๆจริงๆตอนนี้ไม่ค่อยเจอว่าเด็กเจ็บป่วยเยอะเพราะว่ายังไม่ได้เปิดเทอมย
0: ัง
2: ปิดเทอมอยู่ก็ยังไม่ได้มีเรื่องของโรคติดเชื้อที่เรากังวล นะคะแต่ว่าอาการเจ็บป่วยโดยส่วนใหญ่ที่เจอในเด็กๆก็คือเรื่องไข้แต่ว่าปกติเนี่ยเป็นไข้ถ้าเป็นวัน2วันแรกเนี่ยเราสามารถสังเกตดูอาการได้ยกเว้นว่าถ้าเกิดเป็นไข้แล้วมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยอย่างเช่นมีซึมกินไม่ได้เลยหรือว่าจากที่เคยเล่นแล้วก็นอนโทรมตลอดเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่จะบอกว่าอันนี้อาจจะต้องพาลูกมาตรวจที่โรงพยาบาลแต่ถ้าไม่แน่ใจก็เขียนถามมาได้ทาง Facebook Live
0: วันนี้นะคะก่อนที่จะบอกช่องทางกับคุณผู้ชมนะคะตอนนี้มีแฟนรายการเร็วมากมีสวัสดีแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับอาจารย์หมอมะเหมี่ยวอาจารย์หมอแจ็คแล้วก็คุณหมอทุกท่านที่รามานะคะแล้วก็รวมถึงคุณหมอทั่วประเทศด้วยมีคุณวีรพรคุณวรวรรณคุณน้ำนะคะคุณอรุณีคุณนิตยานะคะคุณหงแดงทราบแล้วนะคะอาจารย์ได้รับกำลังใจส่งต่อให้แล้วทีนี้คุณผู้ชมที่มีคำถามอยากถามนี่คือ1ชั่วโมงที่ถือว่าเป็นเวลาดีแล้วเวลาทองที่คุณผู้ชมจะได้อยู่ใกล้ชิดกับอาจารย์หมอที่รามามากที่สุดนะคะคุณผู้ชมสามารถถามคำถามได้ช่องทางแรกค่ะคุณผู้ชมถามมาได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ที่023547105นะคะ023547105จะมีน้องๆทีมงานจากรามา Channel นะคะคอยรับสายคอยจดคำถามให้ส่วนอีก1ช่องทางค่ะคุณผู้ชมเข้าไปในแฟนเพจรามาชาแนลนะคะช่องทางนี้สำหรับคุณผู้ชมที่ใช้กันอยู่แล้วขอความกรุณาเลยนะคะช่วยกันแบ่งปันรายการช่วยกันแชร์รายการให้หลายคนสามารถเข้าถึงในที่นี้คือเข้าใกล้ชิดคุณหมอได้เพราะว่าบางทีบางท่านเนี่ยอยากไปโรงพยาบาลกังวลใจแต่ไม่รู้จะทำอย่างไรนะคะนี่คืออีกหนึ่งช่องทางที่เหมือนเราพาคุณหมอไปอยู่ที่บ้านของคุณเลยไปอยู่ใกล้ๆกันเลยนะคะแชร์รายการได้แล้วก็หลายท่านทำอยู่แล้วที่สำคัญคือรายละเอียดที่คุณผู้ชมจะถามเข้ามาอย่างน้อยขอความกรุณานะคะประกอบไปด้วยตามข้อมูลดังต่อไปนี้คืออายุเพศน้ำหนัก ส่วนสูงนะคะอาการของโรคที่คุณผู้ชมเป็นอยู่หรือว่าอยากถามอาการของใครเนี่ยบอกอาการของคนคนนั้นมาอายุเพศน้ำหนักส่วนสูงของคนคนนั้นมาถ้ามีเรื่องของการแพ้ยาร่วมด้วยอันนี้ก็จะถือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆนะคะจะได้นำมาถามคุณหมอให้นะคะแล้วใครที่อยากจะถามรีบถามเลยเพราะว่าเราจะพบว่าในตอนต้นๆคุณผู้ชมยังแบบเอ๊ะจะถามดีไหมจะถามดีไหมแล้วไปถามตอนท้ายๆบางทีถามไม่ทันนะคะตอนนี้เริ่มมีคำถามเข้ามาแล้วนะคะแต่ว่าระหว่างรอให้ทีมงานเราพิมพ์คำถามให้เสร็จเนี่ยนะคะไปที่คำถามเก็บตกกันก่อนนะคะมีคุณนิชดานะคะอายุ34ปีน้ำหนักคือ56สูง165บอกว่าเพิ่งหายนะคะจากการเป็นท่อปัสสาวะอักเสบเมื่อ2สัปดาห์ก่อนแล้วก็เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยไปเล่นน้ำนะคะในสระน้ำกับเพื่อนๆเผลอกั้นปัสสาวะไว้ประมาณ15นาทีนะคะจะรีบวิ่งไปห้องน้ำหลังจากนั้นก็ปรากฏว่าก็มีอาการปัสสาวะกระปิดกระปอยปัสสาวะไม่สูดคือเรียกได้ว่าการเดินมาเริ่มกลับมาแล้วตอนนี้ผ่านไป3วันแล้วเริ่มมีอาการเจ็บที่ไตค่ะอยากทราบว่าเป็นไปได้ไหมที่จะติดเชื้อเพราะว่าเล่นน้ำในสระหรือที่เป็นแบบนี้เนี่ยเป็นเพราะว่ากลั้นปัสสาวะเอาไว้ก็เลยเกิดอาการนะคะ
1: ครับก็กระเพาะปัสสาวะอักเสบนี่ก็เจอบ่อยนะครับโดยเฉพาะคุณผู้หญิงซึ่งอาจจะมีท่อปัสสาวะที่ค่อนข้างสั้นกว่าคุณผู้ชายเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยหลายๆท่านก็จะรู้เลยว่าเอ๊ะเวลาเรากั้นปัสสาวะแล้วเนี่ยมันก็จะมีอาการตามมาได้อย่างที่บอกมาเลยก็คือมันจะรู้สึกปัสสาวะแสบปัสสาวะบ่อยต้องไปปัสสาวะบ่อยๆรู้สึกว่าปัสสาวะแล้วรู้สึกเหมือนปัสสาวะไม่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วสาเหตุหลักเลยก็คือเกิดจากการที่เรากั้นปัสสาวะแล้วก็อาจจะทำให้ปัสสาวะเนี่ยมันค่อนข้างคั่งอยู่ในกระเพาะปัสสาวะค่อนข้างนานนำไปสู่การอักเสบได้นะครับคราวนี้ถ้าเราไม่ทำการรักษาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้คือมันก็จะปัสสาวะเนี่ยมันก็จะทนขึ้นไปตามท่อไตอย่างภาพที่เห็นนี้ท่อไตเนี่ยขึ้นไปข้างบนแล้วจะขึ้นไปที่ไตได้เลยทำให้อาจจะเริ่มเจ็บที่ไตซึ่งเราอาจจะเคยได้ยินว่ามันเป็นการติดเชื้อที่กรวยไตอันนี้ก็เป็นอันนึงซึ่งอาจจะเคยได้ยินเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปก็ว่าปัสสาวะอักเสบเนี่ยถ้าเราไม่รีบรักษาหรือไม่รีบทำให้หายเนี่ยอาจจะเกิดผลข้างเคียงได้ซึ่งขึ้นไปสู่ไตซึ่งอาจจะนำไปสู่เรื่องของการติดเชื้อในกระแสเลือดหรือว่าทำให้มีอาการรุนแรงได้ครับ
0: ค่ะดังนั้นเนี่ยตอนนี้ถ้าจะให้ดีต้องทำยังไงคะอาจารย์แจ็คคะ
1: ก็ข้อแรกเลยก็คือทานน้ำเยอะๆนะครับแล้วก็พยายามอย่ากั้นปัสสาวะนะครับคราวนี้เนื่องจากว่าบางทีเนี่ยมันเกิดจากการติดเชื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยการได้รับยาฆ่าเชื้อสั้นๆก็อาจจะช่วยได้นะครับการไปว่ายน้ำจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงแต่ว่าการไปว่ายน้ำอาจจะทำใหหรือกิจกรรมบางอย่างที่ทำให้แบบสมมติติดอยู่ในรถนานๆอย่างเงี้ยรถติดอะไรเงี้ยครับทำให้เราต้องกั้นปัสสาวะเนี่ยนั่นแหละเป็นสาเหตุหลักมากกว่าที่ทำให้เกิดเรื่องของกระเพาะปัสสาวะอักเสบ
0: ค่ะนะคะมาถึงคำถามนะคะในเรื่องของวัคซีนโควิด -19 บ้างค่ะอาจารย์มีคุณเตยนะคะคุณเตยบอกว่าได้รับวัคซีนโควิด -19 เมื่อวานนี้นะคะแล้วปรากฏว่าตอนรับวัคซีนเนี่ยไม่เป็นอะไรแต่กลางคืนรู้สึกแน่นหน้าอกและหายใจไม่ออกนะคะวันนี้เนี่ยไปโรงพยาบาลแล้วนะคะให้คุณหมอได้ไปตรวจวัดชีพจรหรืออะไรก็ตามเนี่ยเลยถามว่าไอ้การแน่นหน้าอกและหายใจไม่ออกมันมีผลมาจากวัคซีนไหมคะหรือว่าเป็นเพราะอะไรยังไงได้บ้างไหมคะ
1: ครับโดยทั่วไปเนี่ยต้องดูวัคซีนชนิดไหนด้วยนะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็น
0: น่าจะได้รับซีโนแวคไป
1: เอาซีโนแวคไปคือจริงโดยทั่วไปเนี่ยตัวของวัคซีนต้องพูดโดยรวมว่าโดยทั่วไปเนี่ยปลอดภัยนะตอนนี้เรายังมีข้อมูลเรื่องของผลข้างเคียงอะไรจากวัคซีนเนี่ยถือว่ายังไม่รุนแรงเมื่อเทียบกับประโยชน์จากการฉีดวัคซีนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเจออาการบางอย่างได้นะครับอย่างเช่นอาจจะมีลักษณะที่เจอบ่อยๆเลยก็คือลักษณะปวดบริเวณที่ฉีดอาจจะมีรอยแดงอาจจะมีไข้ต่ำๆรู้สึกง่วงๆมึนๆหน่อยวันนี้จะเจอเยอะมากอันนี้จะเจอบ่อยนะครับแต่ว่าเรื่องของอาการที่แบบมีการเจ็บหน้าอกหายใจไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งพวกนี้เป็นอาการที่เจอไม่บ่อยแล้วก็อาจจะต้องดูด้วยว่ามันมีจากสาเหตุอื่นๆด้วยหรือเปล่าต้องดูว่าเรามีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตอนนี้เท่าที่จากข้อมูลก็คือว่าอาการเหล่านี้อาจจะไม่ได้สัมพันธ์กับตัววัคซีนโดยตรงแต่แน่นอนว่าการเหล่านี้ควรที่จะได้รับการวินิจฉัยคนที่จะรับการตรวจโดยคุณหมอดูว่ามันมีเรื่องของโรคอื่นหรือเปล่าเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ
0: อย่างท่านที่ให้ข้อมูลมาว่าปกติเราเป็นคนที่แบบทานยาลดความอ้วนลดน้ำหนักมาโดยตลอดนะคะแล้วก็ไปรับวัคซีนอันนี้มันมีผลเกี่ยวเนื่องกันไหมคะ
1: เป็นคุณผู้หญิงใช่ไหม
0: เป็นผู้หญิงค่ะ
1: อ๋อครับคือจริงตอนนี้เนี่ยมันอาจจะมีรายงานอันนึงอาจจะเคยได้ยินช่วงนี้อาจจะมีเรื่องของการที่มีเรื่องของ ผลข้างเคียงทางระบบประสาทอะไรเงี้ยมีได้เหมือนกันแต่ว่าในกรณีที่ของคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยที่บอกมาเนี่ยอันเนี้ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวโดยตรงเพราะฉะนั้นใจผมคิดว่าเรื่องของการหายใจเรื่องของการเจ็บหน้าอกอะไรพวกนี้มันควรที่จะได้รับการตรวจว่าจริงๆแล้วมันอาจจะไม่เกี่ยวกับวัคซีนเลยอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้เขาอาจจะไม่ได้คุมเรื่องของปัจจัยอื่นที่ดีพออาจจะมีเรื่องของหัวใจเรื่องของอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอย่างเงี้ยครับ
0: นะคะ
2: แล้วโดยส่วนใหญ่อาการผลข้างเคียงจากวัคซีนค่ะมันจะเกิดภายใน
0: กี่
2: วันกี่ชั่วโมงเพื่อที่จะเนี่ยคนตอนนี้เริ่มได้รับวัคซีนมากขึ้นจะได้รู้ว่าจะต้องสังเกตอาการตัวเองนานแค่ไหนอาจารย์แจ็ค
1: คือจริงๆส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะแบ่งเป็น2ช่วงเนาะถ้าแบบเป็นอาการแบบช่วงที่มาแบบฉับพลันก็คือประมาณครึ่งชั่วโมงแรกหรือ15นาทีแรกซึ่งเป็นช่วงที่เราเนี่ยหลังจากฉีดเสร็จทุกคนจะรู้เลยว่าเขาจะให้เรานั่งรอก่อนสักประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ว่าถ้าเป็นอะไรที่มันช้าออกไปหน่อยเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณสัก48ชั่วโมงอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นภายในสัก2วันแรกหลังจากฉีดเนี่ยส่วนใหญ่อาจจะต้องมาดูแล้วล่ะว่ามันเกี่ยวข้องกับวัคซีนหรือเปล่านะครับ
2: แต่ต้องบอกก่อนว่าอาจารย์แจ็คได้รับมา
0: 2โดส
1: แล้ว2โดสแล้วใช่
0: ก็ไม่เป็นอะไร
2: บ้างคะ
1: ก็หลังจากโดสแรกก็อย่างที่บอกเลยคืออาจจะมีลักษณะแบบเหมือนหลับเหมือนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะอาจจะคล้ายๆกันก็คือจะรู้สึกแบบมันไม่เมื่อยนิดนึงปวดตรงที่ฉีดนิดหน
0: ่
1: อย
0: ขั้น
1: เดือ
0: ข
1: ั้นตัวนิดหน่อยแต่ว่าเข็มที่2นี้ไม่มีปัญหาอะไรเลยคร
0: ับ
1: ครับครับ
0: ขอจะไม่มีอะไร
2: ได้ไป1เข็มรออีก
1: 2
2: อาทิตย์แค่ปวดเมื่อย
1: นิด
2: นิดเดียวเอง
0: ค่ะก็เป็นปกติของการฉีดวัคซีนโดยทั่วไปนะคะซึ่งแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะคะคำถามเริ่มมาเยอะแล้วนะคะไปที่คำถามจากแฟนเพจรามาชนะคุณนิตยาคุณนิตยาบอกว่าอายุ50ปีนะคะเป็นเพศหญิงน้ำหนัก46เป็นไวรัสตับอักเสบบีเคยกินยา10ปีแล้วคุณหมอสั่งหยุดยามา3เดือนนะคะมาตรวจใหม่ปรากฏว่าเจอเชื้อเยอะคุณหมอให้กลับมากินยาอยากทราบว่ามีโอกาสจะหายขาดไหมคะนะคะชื่อยาตัวนี้นะคะจะไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอย่างไร
1: ทีนีครับทีนีเวียครับ
0: ค่ะ
1: ก็เป็นเรื่องของตับอักเสบบีซึ่งโดยปกติเนี่ย

0: ตับอักเสบ B เนี่ยมันเป็นไวรัสซึ่งจะมีผลต่อทำให้ตับมันอักเสบ
1: ค่ะ
0: คราวนี้ประเด็นก็คือมันสามารถติดได้ทางเลือดทางเพศสัมพันธ์ทางแม่สู่ลูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับคราวนี้โดยทั่วไปเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบแบบนึงก็คือว่าเป็นปุ๊บภูมิของร่างกายเราสร้างภูมิขึ้นมาแล้วก็จัดการกับไวรัสได
1: ้
0: อีกกลุ่มนึงจะเป็นกลุ่มที่มันสร้างภูมิไม่ได
1: ้
0: ก็เลยกลายเป็นว่ากลายเป็นการติดเชื้อแบบเรื้อรังซึ่งการติดเชื้อแบบเรื้อรังเนี่ยก็จะนำไปสู่ทำให้ตับเนี่ยมันอักเสบพออักเสบมากๆเนี่ยตับก็จะกลายเป็นตับแข็งแล้วก็กลายเป็นมะเร็งตับได้เพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยในกรณีนี้ผมสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นในกรณีที่เป็นสร้างภูมิกันไม่ได้ม
1: ัน
0: ก็เลยกลายเป็นตับอักเสบเรื้อรังซึ่งคุณหมอเขาต้องให้ยาต้านไวรัสตับอักเสบบีนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันต้องกินค่อนข้างยาวไปเรื่อยๆเลยแต่ว่าหลายๆคนก็รู้สึกว่ากังวล
1: มันจะมีผลต่อไตไหมอะไรไหม
0: ใช่ใช่ครับคราวนี้ประเด็นก็คืออาจจะมีการลองหยุดดูแล้วก็ตามดูอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าอย่างที่เห็นก็คือยาตัวนี้ที่พูดมาก็เป็นยาต้านไวรัสตับตัวหนึ่งพอหยุดปุ๊บเขาก็ตรวจไวรัสดูมันก็ขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องลองคุยกับคุณหมอดูครับว่าอาจจะต้องกินต่อไปก่อนหรือเปล่าเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยยาค่อนข้างดีละ อาจจะไม่ต้องกังวลเรื่องไตเรื่องอะไรมากมายซึ่งยาตัวนี้ก็เป็นยาที่ดีมากตัวหนึ่ง
1: ค่ะค่ะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์บ้างนะคะมีถามเข้ามานะคะจากคุณสุวิชาญอายุ68ปีหนัก71สูง170บอกว่ามีอาการหัวใจเต้นช้าช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มถึงตีหนึ่งโอ้วัดได้39ครั้งถึง40ครั้งต่อนาทีความดันไม่สูงนะคะอยู่ที่109 57อาการแบบนี้ปกติไหมต้องรีบไปพบคุณหมอหรือไม่นะคะจะเป็นอาการแบบนี้คือเฉพาะเวลากลางคืนเท่านั้นตอนกลางวันปกติโอ้โห39ครั้งถึง40ถือว่าต่ำมากๆนะคะจ๊ะ
2: ถือว่าต่ำแต่ว่าจะต้องดูว่าคือต้องอธิบายก่อนว่าโดยปกติเวลาคนเราหลับนอนหลับสนิทเนี่ยชีพจรที่วัดได้เนี่ยก็จะต่ำกว่าช่วงเวลากลางวันอยู่แล้ว
1: คือเราไม่ได้เคลื่อนไหวตัวไม่ได้ทำอะไร
2: ใช่ค่ะกลางวันอาจจะสักประมาณ80กลางคืนอาจจะวัดได้ตอนนอนสนิทเนี่ยอาจจะแบบสัก60แต่ว่าถ้าต่ำกว่า60เนี่ยถือว่าต่ำไปแต่ว่าโดยส่วนใหญ่คือเห็นว่าเวลาช่วงเวลามันคือ2ทุ่มถึงตีหนึ่งเลยไม่มั่นใจว่าการวัดเนี่ยใช้แบบเหมือนนาฬิกาใส่ที่มือหรือเปล่าแล้ววัดซึ่งบางทีถ้าเกิดมันมีการหลุดเลื่อนเนี่ยมันก็อาจจะทำให้การวัดเนี่ยมีการคลาดเคลื่อนได้ดังนั้นคิดว่าก็อาจจะต้องมาสังเกตว่ามีการวัดที่คลาดเคลื่อนไปหรือเปล่าแต่ถ้าคิดว่าวัดด้วยนาฬิกาแล้วถูกเป็นปกติดีเนี่ยคิดว่าอาจจะต้องถามอย่างอื่นว่ามีโรคประจำตัวอะไรอย่างอื่นที่อาจจะมีกินยาในกลุ่มที่ทำให้หัวใจเต้นช้าลงนะค
1: ะ
2: เพราะยาหลายๆตัวอย่างเช่นยาลดความดันเนี่ยก็จะมียาผลข้างเคียงบางอันที่ทำให้หัวใจเต้นช้าลงซ
1: ึ่
2: งถ้าเกิดมีอาการแบบนี้ก็จำเป็นอาจจะต้องมาตรวจที่โรงพยาบาลเพราะว่าถือว่าเป็นหัวใจเต้นช้ากว่าปกติแต่ถามว่ารีบไหมคือถ้าเกิดปกติอาการของหัวใจเต้นช้าเนี่ยที่เรากลัวก็คือการวูบการหน้ามืดหรืออะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดไม่ได้มีอาการจะรอให้ช่วงโควิดอันเนี้ยซาไปก่อนแล้วค่อยมาโรงพยาบาลก็ได้เพราะว่ามาช่วงนี้ก็จะเสี่ยงเอาเชื้อกลับไปที่บ้านถ้าไม่มีอาการนะคะแต่ถ้ามีอาการเวียนหัวเป็นลมหน้ามืดอะไรเงี้ยก็ควรจะมาโรงพยาบาล
0: ค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เป็นรายการสดนะคะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอมะเหมี่ยวนะคะเรื่องของโรคเด็กๆจริงๆแล้วโรคภัยไข้เจ็บทุกอาจารย์มะเหมี่ยวตอบได้และโดยเฉพาะวันนี้อาจารย์หมอแจ็คมาโรคติดเชื้อนะคะช่วงนี้หลายคนกังวลใจกับโควิด-19เพราะว่าตัวเลขสูงแล้วก็ที่สำคัญคนเสียชีวิตก็เยอะมากขึ้นดังนั้นเนี่ยคุณผู้ชมถ้าจะถามได้เลยนะคะแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์023547105กับในแฟนเพจรามาชาแนลนะคะรอไลฟ์สดคุณผู้ชมไปถามตรงไลฟ์สดได้เลยนะคะมีคำถามจากคุณละอองถามมาในแฟนเพจนะคะคุณละอองบอกว่าอายุ39ปีนะคะน้ำหนักคือ90สูง160มีปัญหาเรื่องของกรดไหลย้อนเนื่องจากหลอดอาหารเนี่ยบีบตัวไม่ดีซึ่งตอนนี้นะคะก็เลือกกินอาหารเย็นเป็นนมที่เป็นอาหารเสริม1แก้วในตอนเย็นมาประมาณ2สัปดาห์แต่กลับมีปัญหาเรื่องของการแสบท้องค่ะแล้วก็เหมือนหิวตอนกลางดึกทำให้หลับๆตื่นๆเกือบทุกคืนควรทำอย่างไรดีคะกรณีกินยาน้ำแก้กรดไหลย้อนทุกคืนนานๆจะมีปัญหาต่อร่างกายไหมคะ
2: คืออันนี้เหมือนมื้อเย็นน่ะกินแค่นม
1: นมน้ำเป็นน้ำ
2: อาหารแล้วก็ไม่รู้ว่าช่วงเวลาที่กินเนี่ยเป็นช่วงกี่โมงแต่ว่าโดยปกติเนี่ยคนที่เป็นกรดไหลย้อนเนี่ยเราไม่ได้แนะนำว่าจะต้องงดอาหารอดอาหารนะคะแต่ว่าเราจะแนะนำว่าให้พยายามกินมื้อน้อยๆแต่บ่อยๆแล้วก็เลือกเป็นอาหารที่ย่อยง่ายแล้วก็ลดไม่จัดทีนี้ถามว่าถ้ามีอาการหลังจากกินนมเนี่ยเป็นเวลา2สัปดาห์เนี่ยคิดว่าอาจจะต้องลองเปลี่ยนอาหาร

0: ดูให้เป็นอาหารที่มันอยู่ท้องเพราะว่าการที่กินไม่เพียงพอเนี่ยมันก็จะมีการกระตุ้นการหลั่งของกรดก็ทำให้มีอาการนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าแนะนำเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นแบบข้าวต้มสมมติถ้าเกิดตั้งเวลานอนสักประมาณ3 ทุ่มเนี้ยก็กินก่อน6 โมงเพื่อให้มันไม่มีการไหลย้อนมาเวลาเรานอนราบอะค่ะเพราะฉะนั้นก็ลองเปลี่ยนดูว่าอาหารมื้อเย็นเนี่ยเป็นข้าวต้มข้าวต้มอ่อนๆกับที่ไม่ต้องมีรสจัดไม่เปรี้ยวจัดเผ็ดจัดเค็มจัดอย่างเงี้ยค่ะแล้วลองดูว่าอาการดีขึ้นหรือเปล่าแต่โดยส่วนใหญ่อาการกรดไหลย้อนเนี่ยก็จะต้องมาดูว่าเป็นแค่กรดไหลย้อนหรือว่ามีเรื่องของกระเพาะอาหารอักเสบร่วมด้วยเพราะว่าถ้าเกิดมีกระเพาะอาหารอักเสบร่วมด้วยแล้วถ้าเกิดเป็นเรื้อรังเนี่ยก็อาจจะมีข้อบ่งชี้ในการตรวจอย่างเช่นการส่องกล้องตรวจว่ามันมีลักษณะกระเพาะอาหารอักเสบอย่างเดียวหรือว่ามีการติดเชื้อแบคทีเรียบางชนิดในกระเพาะร่วมด้วยทำให้ปรับพฤติกรรมก็แล้วกินยาก็แล้วยังไม่ดีขึ้นอาจจะเป็นสาเหตุจากการติดเชื้อจากแบคทีเรียได
1: ้ค่ะดังนั้นต้องไปปรับพฤติกรรมเรื่องของการรับประทานอาหารนะคะแต่ดูแล้วนี่คือถึงขนาดหิวแล้วแบบลุกขึ้นมากลางดึกนี่ก็ไม่ไหว
0: ใช่ชื่อว่านมน้อยไปเป็นอาหารเสริมด้วยค่ะ
1: ค่ะไปที่คำถามนะคะจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะเหมือนเห็นมีส่งเข้ามาในหลายคำถามเลยนะคะยังอยู่ไหมคะขออนุญาตเลื่อนไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์สักนิดนึงนะคะคำถามจากคุณอ้อนะคะคุณอ้ออยู่59 ปีมีอาการเส้นเอ็นอักเสบบวมแดงปวดช้ำโอ้โหมา1 เดือนแล้วนะคะคุณหมอให้ยานะคะอะคอกเซียนะคะ90 มิลลิกรัม1 เม็ดไม่เกิน5 วันอยากสอบถามว่าถ้าเรากินยาอ๋อยาตัวนี้ไม่แน่ใจคุณหมอจะรู้จักหรือเปล่าเอทริแคปสามารถกินได้ไหมนะคะแพ้ง่ายอยู่แล้วจะมีอาการข้างเคียงไหมไม่แน่ใจ
0: ไม่แน่ใจเรื่องชื่อยาเอทริแคปตัวนี้ค่ะที่ส่งมาอาจจะบอกเพิ่มเติมนิดนึงว่าเป็นยารักษาอะไรเพราะว่าคือยาที่กินอยู่คือยาอาคอกเซียเนี่ยเป็นยากลุ่มที่เรียกว่าเอนเซตก็คือเป็นกลุ่มยาต้านลดการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยซึ่งยาตัวนี้ห้ามกินในกลุ่มเดียวกันที่เป็นเอนเซตที่เรารู้จักกันอย่างเช่นแอสไพรินเนี่ยค่ะก็คือเป็นกลุ่มนั้นหรือว่ายาชนิดอื่นๆอย่างเช่นพวกบูเฟนที่หาซื้อได้ตามร้านขายยาพวกนี้ห้ามกินร่วมกับอาคอกเซียเพราะเป็นกลุ่มเดียวกันใช่แล้วก็มันจะมีผลกับไตกับตับได้เพราะฉะนั้นหมอไม่มั่นใจว่ายาที่ทานอยู่เนี่ยเป็นยาอะไรถ้าเป็นมันเป็นกลุ่มที่เป็นเรียกว่าเป็นเอนเซตเนี่ยก็ไม่ให้ทานด้วยกันค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะนะคะคุณอ้อถ้าสามารถเพิ่มเติมได้ส่งกลับเข้ามานะคะไปที่คำถามจากคุณบอมนะคะคุณบอมบอกว่าฝากคำถามเรื่องโควิด-19ครับอยากทราบว่าทำไมผู้ติดเชื้อโควิดที่มีโรคประจำตัวนะคะอย่างความดันโลหิตสูงเนี่ยถึงมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าคนธรรมดาทั่วไป
2: อ๋อครับคือจริงๆตอนนี้ถ้าเราดูคนไข้ที่เป็นโควิดนะคร
1: ับ แล้วเสียชีวิตด้วยอาจารย์
2: ใช่มันก็จะแบ่งเป็น2 กลุ่มกลุ่มนึงก็คือเป็นกลุ่มที่อายุน้อยไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรกลุ่มนี้เขาอาจจะมีอาการค่อนข้างน้อยหรือบางทีไม่มีเลย
1: ไม่รุนแรง
2: ไม่รุนแรงใช่อาจจะมีไข้อาจจะมีไออะไรอย่าง
1: เงี้ยเป็นหวัดอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
2: แต่ว่าในกลุ่มที่อายุเยอะกลุ่มที่มีโรคประจำตัวต่างๆนะครับอย่างเช่นโรคหัวใจโรคไตโรคตับเรื้อรังโรคความดันเบาหวานโดยเฉพาะโรคอ้วนน้ำหนักที่เกิน90 กิโลกรัมหรือดัชนีมวลกายที่สูงเกิน30-35เนี่ยกลุ่มนี้เรากลับเจอว่ามันลงปอดเยอะคือปกติโควิดเนี่ยถ้ามันไม่ได้ลงปอดเนี่ยถือว่าโชคดีมันจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้ามันลงปอดเนี่ยโดยเฉพาะที่มีความเสี่ยงที่บอกเนี่ยพอมันลงปอดปุ๊บเนี่ยจะเกิดปอดอักเสบพอปอดอักเสบปุ๊บเนี่ยถ้าไม่หายเร็วไม่ได้รับยาต้านไวรัสเนี่ยปอดมันก็จะมีการอักเสบที่ค่อนข้างมากและนำไปสู่เป็นแผลเป็นที่ปอดซึ่งพอมันเป็นแผลเป็นที่ปอดปอดเราก็จะขยายได้ไม่ดีเรารับออกซิเจนได้ไม่ดีก็จะทำให้เกิดภาวะหัวใจภาวะการหายใจล้มเหลวอาจจะมีเรื่องของการติดเชื้อซ้ำเติมอะไรเงี้ยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตอบง่ายๆก็คือว่าปัจจัยเสี่ยงคือปกติเนี่ยเราจะดูว่าอะไรที่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่นำไปสู่เรื่องของมันลงไปที่ปอดเป็นปอดอักเสบเพราะฉะนั้นเนี่ยโรคของความดันโลหิตสูงโดยเฉพาะจะเจอเยอะในคนที่อายุเยอะด้วยเนี่ยมันก็เลยนำไปสู่เรื่องของปอดอักเสบและทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่ค่อยดีนะคร
1: ับ ค่ะในพูดถึงเรื่องโควิดแล้วคุณผู้ชมหลายท่านสงสัยคือปัจจุบันนี้เราจะพบว่าหลายคนบอกว่ารู้สึกว่าตัวเองเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือมีอาการไปตรวจแล้วก็จะมีข้อความส่งมาว่าผลเป็นลบหรือเป็นบวกก็ว่ากันไปทีนี้กรณีผลเป็นบวกสมมติว่ารู้แล้วว่าติดโควิดบางพื้นที่อาจจะมีเจ้าหน้าที่มารับไปอย่างรวดเร็วแต่บางพื้นที่บอกโอ้โหรอกันหลายวันเลยกว่าจะมารับอาจารย์แจ็คค่ะจริงๆแล้วขออนุญาตเรียนถามอาจารย์แจ็คในฐานะที่อยู่ทางด้านนี
2: ้
1: กระบวนการช้าหรือเร็วมันขึ้นอยู่กับอะไรคะหมายถึงว่าต้องหาเตียงเพื่อจะซัพพอร์ตรองรับ คนติดเชื้อหรือว่าอะไรยังไงคะอาจารย์
2: คือตอนนี้นโยบายก็คือถ้าไปตรวจตามสถานพยาบาลแล้วเป็นบวกเนี่ยเราให้ทุกคนเข้ามาทำการรักษาในโรงพยาบาลนะครับแต่นึกสภาพว่าตอนนี้มันบวกเยอะมากโรงพยาบาลเนี่ยไม่พอเราเลยมีการเปิดเพิ่มอย่างเช่นเป็นโรงพยาบาลสนามนะครับอย่างที่เราเห็นที่มันจะเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นยิมแล้วทุกคนเข้าไปอยู่ด้วยกันขึ้นในนั้นทุกคนเนี่ยจะเป็นบวกหมดอีกอันนึงที่เราเห็นก็คือเราเปิดเพิ่มโดยการเราใช้โรงแรมนะเขาเรียก hospital ก
1: ็
2: คือเป็น hospital บวก hotel นะครับซึ่ง2กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่พอบวกปุ๊บเนี่ยโรงพยาบาลก็จะโทรไปนะครับเพื่อส่งรถไปรับแล้วก็พาไปอยู่ที่โรงพยาบาลสนามหรือว่าหรือ hospital ซึ่ง2กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่อาการไม่หนักอายุไม่มากโรคประจำตัวไม่เยอะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าอยู่ในสถานพยาบาลซึ่งอาจจะไม่ได้รับการคือมันไม่ต้องใช้บุคลากรที่ดูแลมาก
1: คือไม่ต้องมีเครื่องมืออะไรที่มาซัพพอร์ตมาก
2: ใช่ไม่ต้องมากใช่แต่ว่าคราวนี้มันจะมีกลุ่มอีกกลุ่มนึงซึ่งเป็นกลุ่มที่เริ่มมีอาการละไข้ละไอละเหนื่อยละกลุ่มนี้ต่างหากที่จะต้องเข้ามาในโรงพยาบาลจริงๆนะครับซึ่งตอนนี้เตียงเนี่ยก็จะค่อนข้างแน่นละเพราะว่ามันจะไม่เหมือนฮอสพิทอลกับโรงพยาบาลสนามซึ่งสร้างเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่ากลุ่มที่หนักเนี่ยมันจะเริ่มเข้ามาฟิลเตียงในโรงพยาบาลละแล้วถ้าหนักมากๆก็ต้องเข้า ICU นะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าจริงๆแล้ว ICU ในโรงพยาบาลเนี่ยโดยปกติไม่ได้มีเยอะมากถ้าเกิดว่าเรามีคนไข้ที่หนักมากขึ้นเรื่อยๆสมมติว่าปกติแล้วเรามีคนไข้100คนเนี่ยในช่วงอาจจะเป็นระลอกแรกระลอกที่2เนี่ยมันก็จะมีประมาณ 15% ที่หนักต้องเข้าในโรงพยาบาลอาจจะมีสัก 1-2 คนที่ต้องอยู่ใน ICU อย่างเงี้ยเราสบายละแต่ตอนนี้เรากำลังคูณ100คนเนี่ยด้วย20เท่าอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีปัญหานิดนึงเวลาคนเขาโทรเข้ามาแล้วเนี่ยอาจจะเข้ามาไม่ได้คือถ้าอาการน้อยเนี่ยสบายอาการน้อยเนี่ยคือไปฮอสพิทอลไปโรงพยาบาลสนามได้แต่ถ้าอาการเริ่มหนักเนี่ยหมอเองก็กังวลจะเอาไปโรงพยาบาลสนามก็ไม่ได้ก็ต้องเข้าในโรงพยาบาลพอเข้าในโรงพยาบาลปุ๊บเนี่ยมันก็เต็
1: ม
2: มันก็เลยทำให้ช้านิดนึงนะคะ
1: นะคะนี่ก็เพื่อที่คุณผู้ชมหลายท่านจะได้เข้าใจว่าอ๋อจริงๆแล้วที่ไปรับช้าเนี่ยไม่ใช่ว่าอะไรคือถ้าไปโรงพยาบาลสนามอย่างที่อาจารย์แจ็คว่าโอ้สบายเลย
2: ใช่ใช่
1: นะคะพื้นที่เยอะเพียงพอแต่ว่าถ้าเป็นกรณีที่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของคุณหมออยู่ในห้อง ICU หรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือที่ต้องครบครันเนี่ยตอนนี้ปริมาณค่อนข้างเต็มนะคะ
2: ครับ
1: มาที่คำถามจากคุณบอมบ้างค่ะคุณบอมถามมาในแฟนเพจ Drama Channel นะคะคุณบอมบอกว่าฝากคุณบอมถามไปแล้วนะคะคุณวิปูลเป็นอีกหนึ่งแฟนรายการประจำที่มีคำถามถามเสมอนะคะบอกว่าช่วยลดระยะเวลาคือไม่ต้องไปโรงพยาบาลได้ดีมากบอกว่าผมอายุ73หนัก67นะคะสูง163ขอถามเรื่องของเล็บมือเล็บเท้าครับผมรู้สึกว่ามันจะงอกออกเร็วเกินไปหรือเปล่าไม่รู้คือตัดสักอาทิตย์นึงงอกมาอีกรอบนึงแล้วอยากรู้ว่าคนที่เล็บตัดพร้อมกันจะงอกยาวออกมาไม่เท่ากันแบบนี้มีผลอะไรไหมนะคะคนที่เล็บงอกเร็วหรือว่าคนงอกช้าอย่างไรบ้างคือจริงๆแล้วเล็บมือกับเล็บเท้าอาจารย์หลายคนจะบอกเฮ้ยตัดพร้อมกันแต่มันจะงอกต่างกันถ้ามันงอกต่างกันอะไรเงี้ยมันเขาเรียกผิดปกติไหมหรือมันควรจะต้องงอกเร็วพร้อมๆกันหรือเปล่า
0: จริงๆโดยปกติเนี่ยเล็บมือเนี่ยจะงอกเร็ว
1: กว่า
0: เท
1: ้
0: าค่ะเป็นปกติในทุกๆคนอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ได้มีโรคทางการแพทย์ใดๆที่จะเป็นโรคที่ว่าแบบเอ้ยเล็บงอกเร็วกว่าปกตินะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็จะมีคนกลุ่มคนไข้ที่บางทีเนี่ยเล็บแต่ละนิ้วเนี่ยงอกไม่เท่ากันก็จะต้องไปดูว่าก่อนหน้านี้เราเคยมีการได้รับการบาดเจ็บอะไรที่เล็บทำให้มีแผลเกิดขึ้นทำให้เล็บเนี่ยงอกไม่เท่ากันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าเล็บงอกออกมาแล้วหน้าตาเล็บปกติดีไม่ได้มีรอยขรุขระหรือว่ามีลักษณะการติดเชื้อใดๆเนี่ยหมอคิดว่าไม่ต้องกังวลใดๆนะคะคุณวิบูลก็ตัดเล็บตามปกติก็อาจจะยาวเร็วกว่าคนปกติมีแต่ว่าที่เล็บไม่ค่อยงอกอ่ะจะเจอในกลุ่มคนไข้ที่เป็นคนไข้เรื้อรังมีโรคเรื้อรังที่ร่างกายไม่แข็งแรงก็พยายามเอาโปรตีนเอาแหล่งพลังงานเนี่ยไปสร้างที่อื่นไม่มาสร้างที่เล็บซึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเล็บงอกเร็วเนี่ยก็แสดงว่าคุณวิบูลเป็นคนสุขภาพแข็งแรงไม่มีอะไรน่ากังวลค่ะ
1: ค่ะนะสบายใจได้นะคะคุณวิบูลคุณวิบูลนี่เหมือนไปโรงพยาบาลอยู่ทุกวันนะคะเพราะว่ารับชมรับคิวหมอตลอดแล้วก็กรุณาแชร์รายการให้ตลอดขอบคุณนะคะไปที่คำถามนะคะจากคุณแอมค่ะคุณแอมอายุ39ปีบอกว่าเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองกรณีที่จะต้องฉีดวัคซีนโควิด-19 เนี่ยควรต้องระวังเรื่องอะไรบ้างคะต้องมีการหยุดยากดภูมิคุ้มกันก่อนที่จะไปรับการฉีดวัคซีนไหมคะ
0: ค่ะ
2: คือ คำถามนี้ดีนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าตอนนี้ผู้ป่วยที่เขามีภูมิกันบกพร่องเนี่ยเขาก็กลัวว่าเวลาเขาติดโควิดเนี่ยมันจะหนักคราวนี้ประเด็นก็คือว่าเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่เป็นแล้วหนักก็คือกลุ่มภูมิกันบกพร่องโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นผู้ป่วยแพ้ภูมิตัวเองที่ต้องกินยากดภูมิคราวนี้เวลาเราคำนึงเรื่องของการฉีดวัคซีนในผู้ป่วยกลุ่มนี้ที่เราคำนึงจะมีอยู่2ส่วนส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของเซฟตี้ก็คือเรื่องความปลอดภัยปกติเนี่ยเราจะไม่ฉีดวัคซีนเชื้อเป็นให้กับคนไข้กลุ่มนี้เนื่องจากว่าจะทำให้กลายเป็นโทษมากกว่าวัคซีนที่มีอยู่ในท้องตลาดในปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีวัคซีนตัวไหนที่เป็นวัคซีนเชื้อเป็นนะครับคือสามารถฉีดได
1: ้คือที่มีอยู่ในเมืองไทยนะตอนนี้
2: ที
1: ่
2: อยู่ในเมืองไทยนี้ก็คือซิโนแวคกับแอสตราเซเนกาเนี่ยไม่ได้ถือว่าเป็นเชื้อเป็นแต่ว่าตัวที่เราอาจจะมีข้อมูลได้มากกว่าก็คือตัวซีโนแวคซึ่งเป็นวัคซีนเชื้อตายเลยแล้วก็เป็นเทคโนโลยีที่ทำในวัคซีนไข้หวัดใหญ่อยู่แล้วซึ่งปกติไข้หวัดใหญ่เนี่ยเรารู้เลยว่าเราฉีดมาหลายปีแล้วฉีดในกลุ่มคนไข้ภูมิกันบกพร่องเนี่ยก็ถือว่าปลอดภัยแอสตราเซเนกาเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีอีกอันนึงซึ่งใช้ตัวไวรัสเป็นตัวนำพาเรื่องของโปรตีนของโควิดเข้าไปสร้างภูมิคุ้มกันอันนี้ข้อมูลในกลุ่มผู้ป่วยภูมิกันบกพร่องเนี่ยจะน้อยนะครับเพราะนั้นถามว่าถ้าฉีดเนี่ยฉีดโดยทั่วไปเนี่ยถ้าฟังอย่างนี้ก็คือแปลว่าฉีดได้ทั้งคู่แต่ถ้าเกิดว่ามีข้อมูลมากกว่าเนี่ยจะรู้สึกว่าตัวซีโนแวคเนี่ยอาจจะรู้สึกสบายใจกว่านิดนึงอีกส่วนนึงนอกจากเซฟตี้ก็คือเรามองว่าภูมิขึ้นไหมแน่นอนเลยว่าเวลาเราฉีดวัคซีนเข้าไปเนี่ยร่างกายเราอ่ะต้องภูมิดีเพื่อที่จะสร้างภูมิเพราะฉะนั้นถ้ากินยากดภูมิเนี่ยก็อาจจะภูมิขึ้นไม่ค่อยดีโดยเฉพาะถ้าคนไข้ของอาจารย์มะเมียวเนี่ยทานยาบางอย่างซึ่งมันเหมือนกับไปยับยั้งโรคแพ้ภูมิตัวเองแต่มันก็กลายเป็นทำให้ว่าภูมิที่จะสร้างขึ้นมาที่จะเป็นพลังสู้กับโควิดก็ไม่ขึ้นด้วยอะไรเงี้ยอาจจะต้องปรึกษาอาจารย์มะเหมี่ยวไปว่าอาจารย์ครับ
0: สามารถลดยาได้ไหม
2: ลดยาได้ไหมหรือยาบางตัวอาจารย์แบบเลี่ยงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ก็คือโดยปกติเนี่ยก็จะมีในคนไข้เด็กด้วยก็จะได้วัคซีนอย่างอื่นๆนะคะหรือว่าแต่คำถามในปัจจุบันเนี่ยก็คือวัคซีนโควิดเนี่ยเราจะต้องลดยากดภูมิที่เราให้คนไข้อยู่หรือเปล่าจริงๆก็คืออย่างที่อาจารย์แจ็คบอกแต่ว่าอีกอันนึงที่ต้องคำนึงเพิ่มเติมเนี่ยก็คือการให้วัคซีนแล้วการลดยาสมมติเราเป็นลดยากดภูมิเนี่ยจะทำให้โรคคนคนนั้นเนี่ยกำเริบหรือเปล่าอย่างเช่นเป็นโรค SLE อยู่เดิมแล้วกินยากดภูมิอยู่เพื่อคุมโรค SLE แล้วถ้าเกิดอยากลดยาเพื่อที่จะได้ฉีดวัคซีนแล้วจะได้ให้ภูมิขึ้นดีเนี่ยมันก็อาจจะทำให้โรค SLE กำเริบได้เพราะว่าเราไปลดยาดังนั้นเนี่ยต้องพิจารณาเป็นคนไข้เป็นรายๆไปบางคนที่สามารถคุมโรคได้ดีกินยาไม่ได้โดสสูงเนี่ยเราก็อาจจะลองพิจารณาว่าอาจจะลดยาลงได้อีกแต่บางคนเนี่ยถ้าอยู่ในระยะที่โรคกำเริบเยอะแล้วกินยาโดสสูงเนี่ยแล้วเราพิจารณาแล้วว่าโหยถ้าลดเนี่ยโรคกลับมากำเริบแล้วก็จะเป็นอันตรายกับชีวิตของคนไข้เนี่ยเราก็คิดว่าอย่างน้อยเนี่ยอาฉีดวัคซีนไปภูมิขึ้นไม่ดีแต่ว่าอย่างน้อยก็ยังมีภูมิมากกว่าที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนเลย
2: ใช่ครับอันนี้ดีมากเลยคือโรคคือทั่วไปเนี่ยโรคจะต้องนิ่งหน่อยถ้าจะไปฉีดในกลุ่มเนี่ยก็คงโรคต้องนิ่งๆนิดนึง
1: ค่ะโหนี่คำถามมากมายหลากหลายเลยนะคะแล้วคุณผู้ชมที่กำลังชมอยู่นะคะอย่างบางท่านเดี๋ยวให้กำลังใจอาจารย์ให้อาจารย์พักเหนื่อยเดี๋ยวนี้ตอบคำถามกันรัวๆเลยคุณวิจิตรนะคะบอกว่าฝากขอบคุณอาจารย์หมอนะคะที่ให้ความรู้ความเข้าใจผู้ที่มีร่างกายชำรุดบกพร่องได้กลับสู่ฐานะเดิมด้วยวิธีการด้วยตนเองอยู่หลายครั้งหลายกรณีนะคะบอกว่าเป็นผู้รับชมอยู่ตลอดแล้วคุณวิพลก็สวัสดีอาจารย์หมอมาด้วยนะคะทีนี้มาที่คำถามที่เมื่อสักครู่นะคะถามเรื่องยามาเป็นขออนุญาตกลับไปที่คำถามของคุณอ้อก่อนหน้านี้สักนิดหนึ่งได้ไหมคะคุณอ้อถามเรื่องยาตัวที่ทานอะคร็อกเซียอยู่แล้วก็อยู่ก็มีคุณหมอไปทานยาเอทริแคปเพิ่มเติมคือคุณอ้อบอกว่าโทรปรึกษานะคะคุณหมอที่โรงพยาบาลได้ยา
0: เรปพาริลค่ะ
1: เรปพาริลนะคะยาจะถึงพรุ่งนี้เช้าคุณหมอให้กินอะคร็อกเซีย1เม็ดเช้ากลางวันเย็น90มิลลิกรัมไม่เกิน5วันแล้วก็ยาเรปพาริลเนี่ยนะคะอีก20มิลลิกรัม1เม็ดเช้ากลางวันเย็นไม่เกิน5วันอยากทราบว่ายาที่ได้มาตรงกับที่มีอาการเส้นอักเสบบวมแดงช้ำหรือเปล่าโอ้โหอันนี้ตอบยากมากเลยเพราะไม่เห็นภาพใช่ไหมคะ
0: ก็คือจริงๆยาเรปพาริลเนี่ยค่ะก็คือเป็นยาที่ช่วยลดอาการบวมแต่ว่าถามว่าที่หมอกังวลก็คือที่เขียนมาว่าบอกว่ากินได้รับจะได้รับยาอะคร็อกเซีย90มิลลิกรัมให้กิน1เม็ดเช้ากลางวันเย็นเนี่ยอันเนี้ย เยอะเกินไปค่ะปกติยาอาคอกเซียเนี่ยเราจะกินแค่วันละครั้งเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าโดสสูงเกินไปคิดว่าเดี๋ยวอาจจะต้องได้ยาต้องมีการอ่านฉลากอีกรอบนึงนะคะแล้วก็อาจจะต้องเช็คกับที่โรงพยาบาลว่าถ้าเกิดกินเป็นเช้ากลางวันเย็นอาจจะต้องโทรกลับไปถามว่าใช่หรือเปล่าเพราะว่าอันนี้คือถือว่าเกินขนาดใช่ค่ะปกติอาคอกเซียกิน90มิลลิกรัมแล้วก็ตัวเลปาริลเนี่ยเป็นยาลดบวมอาคอกเซียเป็นยาลดการอักเสบลดอาการ

0: ปวดลดเรื่องของเส้นเอ็นอักเสบเนี่ยได้เลย
1: นะยังไงได้ยาแล้วโทรกลับไปหาคุณหมอนะอย่าแบบได้ปุ๊บแล้วโอ้ทานเลยนะคะขอไปที่คำถามต่อไปในหมายเลขโทรศัพท์มีไหมคะยังมีคำถามค้างทางหมายเลข023547105อยู่ไหมคะคำถามนะคะจากคุณเจตอายุ60 ปีนะคะน้ำหนักคือ68สูง167คุณเจตบอกว่ามีความดันสูง68น่าจะเป็น167-68มากกว่านะคะฝ่าเท้าชามือชาชาเย็นขาเย็นแล้วก็กินวิตามิน B1 62แต่เพื่อนบอกว่าไม่ให้กินให้กินแค่ผักผลไม้แทนจริงไหมนะคะโอ้แต่ความดันสูงมากนะอาจารย์ถ้าดูตัวเลข
0: ความดันยังค่อนข้างสูงอยู่ตัวบน167
2: ค
0: ่ะใช่ก็คือเหมือนความดันอาจจะต้องดูว่ายาที่กินเนี่ย เพียงพอหรือเปล่าแล้วก็อาจจะต้องดูเรื่องการคุมอาหารการออกกำลังกายร่วมด้วยลดอาหารลดการรับประทานอาหารรสเค็มนะคะนอกจากนี้ก็ เรื่องที่ชาเนี่ยถามว่าโดยปกติชาเราก็จะต้องดูก่อนว่าสาเหตุเนี่ยเกิดจากอะไรคือถ้าเกิดชาปลายมือปลายเท้าทั่วๆไม่ได้เป็นแค่เฉพาะข้างใดข้างหนึ่งนิ้วใดนิ้วหนึ่งเนี่ยก็อาจจะเป็นเหมือนแค่เหมือนเป็นปลายประสาทเฉยๆไม่ได้แบบมีอะไรกดทับเส้นประสาทนะคะซึ่งถามว่ากินผลไม้แทนได้ไหมก็จริงๆเนี่ยกินอาหารให้ครบ5หมู่สามารถทดแทนวิตามินได้ในกรณีที่คนไข้เนี่ยไม่ได้มีได้รับการผ่าตัดช่องท้องอะไรใดๆที่จะทำให้การดูดซึมวิตามิน B มีปัญหาเนี่ยเพราะฉะนั้นสามารถกินอาหารให้ครบ5หมู่กินข้าวซ้อมมือกินผักผลไม้ตามที่เพื่อนแนะนำเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากกว่าทานวิตามินค่ะ
1: ค่ะไม่เปลืองตังค์ด้วยนะไม่ต้องซื้อเพิ่มนะคะมาที่คำถามจากคุณวิพลนะคะคุณวิพลบอกว่าวันที่5พฤษภาคมผมมีนัดกับคุณหมอที่รักษาเบาหวานเพื่อรับยาแต่ยาเนี่ยก็ยังพอมีเหลืออยู่อีกสักพักสักระยะควรจะเลื่อนไปก่อนดีไหมครับเพราะว่ากลัวโควิดมากเลยนะคะ
3: ครับคืออันนี้เป็นคำถามที่ที่ว่าทันยุคทันสมัยมากคือเนื่องจากว่าตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยคิดว่าโรงพยาบาลหรือว่าสถานพยาบาลนี้จะโทรไปเลื่อนนัดด้วยเพราะว่าเราต้องการลดปริมาณคนไข้ที่เข้ามาในโรงพยาบาลคราวนี้โดยทั่วไปโรคเบาหวานเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าคุมได้ดีไหมคือจริงตัวเราเองอาจจะพอทราบว่าตัวเราคุมได้ดีไหมเพราะว่าถ้าคุมได้ดีนะครับก็อาจจะสามารถทานยาแล้วก็ควบคุมอาหารต่อไปได้อีกสักระยะหนึ่งก็ในปัจจุบันนี้ก็มีเรื่องของเทเลเมดิซินก็คืออาจจะมีลักษณะแบบแทนที่จะเข้ามาก็เป็นการนัดเจอคุยกับคุณหมอทางโทรศัพท์แล้วก็อย่างที่รามาธิบดีเนี่ยก็มีเซอร์วิสนี้เหมือนกันก็คุยกันอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้าทุกอย่างนิ่งไม่มีอะไรก็สามารถที่จะสั่งยาแล้วส่งไปให้ได้ที่บ้านจะเป็นการลดการเดินทางจะได้ไม่เสี่ยงต่อการติดโควิด
0: ใช่ค่ะแต่คิดว่าแนะนำว่าสามคือแนะนำว่าให้เลื่อนถ้าเกิดก่อนหน้านี้คุมน้ำตาลได้ดีแต่ว่าพยายามอยากขาดยาถึงไม่ได้มาโรงพยาบาลสมมติถ้าเกิดตรวจที่โรงพยาบาลรามาอย่างอาจารย์แจ็คบอกก็จะมีเทเลเมดิซีนนะคะก็คือโทรติดต่อคนไข้เราส่งยาให้ทางไปรษณีย์แต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้อยู่ที่รามาแต่ว่าหมอมั่นใจว่าที่โรงพยาบาลอื่นๆใหญ่ๆอย่างโรงพยาบาลจุฬาศิริราชเนี่ยก็จะมีระบบนี้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดหาไม่ได้จริงๆก็อาจจะต้องไปซื้อร้านขายยาใกล้บ้านเอายาที่เดิมที่รับประทานเนี่ยให้เภสัชกรช่วยดูว่าจะต้องกินยาต่อเนื่องเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันพวกนี้แนะนำว่าควรจะกินยาต่อเนื่อง
1: ค่ะค่ะเพราะว่าบางทีที่เราคุมได้อาจจะไม่ใช่คุมด้วยตัวเราเองแต่คุมด้วยยา
3: ใช
1: ่ไหมคะที่คำถามจากคุณวรวรรณถามเรื่องของการเตรียมตัวในการฉีดวัคซีนโควิด-19นะคะบอกว่าก่อนที่เราจะไปรับวัคซีนโควิดเนี่ยต้องมีการเตรียมการอย่างไรบ้างนะคะบอกว่า10:50 นทานอาหารเช้าได้ไหมคะดื่มน้ำได้ไหมมีข้อห้ามเกี่ยวกับการกินยาหรือไม่เพราะว่าตอนนี้กินยาแก้แพ้อยู่อายุ65ปีแล้วคือน่าจะไปรับวัคซีนน่าจะมีนัดตอนประมาณ 10:50 ใช่ไหมคะ
0: น่าจะเป็นตัวแอสตราเซเนกาเพราะว่าอายุ65
1: ค่ะต้องเตรียมตัวยังไงเป็นพิเศษคะอาจารย์แจ๊
3: คจริงไม่ก็คือจริงไม่มีอะไรก็คือจริงฉีดวัคซีนโดยทั่วไปเนี่ยถือว่าปลอดภัยมากก็คืออาจจะเป็นว่าก่อนฉีดวัคซีนวันนั้นพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำมากๆนะครับแล้วก็ทำจิตใจให้สบายอ่ะแล้วก็วันนั้นไปก็สามารถทานข้าวได้ทานน้ำได้พยายามอย่าอดอาหารเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยบางทีเราเจอว่าคนไข้มาฉีดวัคซีนแล้วเหมือนจะเป็นลมอะไรจริงๆเพราะว่า
1: ไม่ได้ทาน
3: อะไรมาอะไรเงี้ยหรือว่ารอนานขาดน้ำเพราะจริงๆเนี่ยอยากให้ทำตัวตามปกติเลยพักผ่อนให้เพียงพอก่อนหน้านั้นนะครับแล้วเช้าวันนั้นก็ทานอาหารเช้าดื่มน้ำเยอะๆ

0: เออนะ
1: ค
0: ค
1: ่ะ
0: รับแล้วก็มาฉีดวัคซีนจริงๆไม่ได้มีข้อห้ามอะไร
1: ค่ะ
0: ยาแก้แพ้จริงๆแล้วโดยทั่วไปถ้าเราไปดูอะครับเราอยากให้ภูมิเราขึ้นดี
1: ๆ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆครั้งก็อาจจะต้องดูว่ายาแก้แพ้เนี่ยมันจำเป็นต้องทานทุกวันไหม
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะว่าถ้าทานถ้าสามารถเลื่อนได้นิดหน่อยก็น่าจะดีเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเราอยากให้ภูมิเราขึ้นดีอ่ะเราคงไม่อยากกินยาที่ไปกดให้ภูมิมันไม่ค่อยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะงั้นเดี๋ยวถามอาจารย์แจ็คเพิ่มช่วงนี้มีคนแชร์ใน Facebook ว่าก่อนให้ยาซิโนแวคอะค
0: ่
1: ะมีแบบจะต้องกินน้ำดื่มน้ำ
2: เยอะๆ
1: 5 ลิตรให้กินเบบี้แอสไพรินก็คือเป็นแอสไพรินโดสต่ำๆด้วยก่อนฉีดแล้วก็เนี่ยมีคนถามมาหลายรอบแล้วค่ะอาจารย์แจ็คแนะนำยังไงคะ
0: ครับคือจริงๆแล้วตอนนี้มันเหมือนกับจะถ้าได้ยินน่ะมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของผลข้างเคียงเกี่ยวกับระบบประสาทอันนึงซึ่ง
1: สำหรับซิโนแวค
0: ใช่ตัวซิโนแวคเนี่ยตอนนี้มันจะมีล็อตหนึ่งครับล็อตของวัคซีนล็อตหนึ่งซึ่งฉีดในโรงพยาบาลหนึ่งแล้วมันจะมีปัญหาเรื่องของระบบประสาทมันจะเหมือนกับฉีดไปปุ๊บภายใน15นาทีเนี่ยเขาจะมีเหมือนกับชาอ่อนแรงหรือว่าตาเริ่มมัวอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆตรงเนี้ยพอเขาเอาคนไข้กลุ่มนี้ครับไปฉีดสีแล้วก็ดูเรื่องเกี่ยวกับหลอดเลือดต่างๆเนี่ยมันเป็นกลไกของคล้ายๆเหมือนกับมีเรื่องของการบีบตัวของการหดตัวของหลอดเลือดแดงนะครับซึ่งเขาไม่ได้เจอเป็นลิ่มเลือดอะไรคือปกติอย่างเงี้ยคือถ้าเรารู้สึกชาหรืออ่อนแรงเนี่ยแปลว่าเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงเลือดที่ไปเลี้ยงบริเวณนั้นของสมองอะไรเงี้ยหรือไขสันหลังเนี่ยมันลดลงซึ่งมันเกิดได้จาก2แบบหนึ่งก็คือเกิดจากลิ่มเลือดในกรณีนี้ไม่ได้เกิดจากลิ่มเลือดแต่เกิดจากการที่เหมือนกับหลอดเลือดมัน
1: หด
0: ใช่คราวนี้เขาก็เลยมองว่าอาจจะทำให้เป็นที่เข้าใจว่าจะต้องทานน้ำเยอะๆเพื่อจะได้ทำให้เลือดเนี่ย
2: มันไหลเวียนได
0: ้ดีอันนึงก็คืออาจจะมีการทานแอสไพรินหรือเปล่าซึ่งจะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดลิ่มเลือดอะไรเงี้ยครับซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่หลายๆคนกังวลแต่ว่าตอนนี้เขาก็มีการแถลงออกมาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของผลข้างเคียงทางระบบประสาทที่เกี่ยวกับตัวซิโนแวคซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการติดตามข้อมูลนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังมองว่าเรื่องของประโยชน์เนี่ยมีมากกว่าโทษนะครับสามารถยังแนะนำให้ได้รับการฉีดวัคซีนอยู่แล้วก็ติดตามอาการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพา
1: ะ
0: มันจะเกิดขึ้นค่อนข้างเร็วภายใน15นาทีแล้วจะเป็นชั่วคราวไม่ได้เป็นแบบถาวรแล้วก็ส่วนมากจะเกิดขึ้นในช่วงที่เรายังให้คนไข้เนี่ยนั่งรออยู่นะครับเพราะนั้นถามว่าดื่มน้ำมากๆผมว่าดีครับอาจจะไม่ต้องถึงกับ5ลิตรการทานแอสไพรินอาจจะไม่ได้จำเป็นใช่อาจจะยังไม่ได้จำเป็นเพราะอย่างที่เราทราบคือมันไม่ได้เกิดจากลิ่มเลือดมันเป็นเรื่องของการหดตัวของหลอดเลือดซะมากกว่า
2: ค่ะอีกหนึ่งเรื่องการแชร์ตอนนี้เราจะเห็นแชร์ในไลน์กันเยอะมากคือการเอาหัวหอมผ่าซีกจิ้มเกลือแล้วทานแล้วก็บอกว่าจะช่วยป้องกันหรือว่ารักษาโควิด-19ได้จริงไหมคะอาจารย์ในทางการแพทย์มีไหมคะ
0: หัวหอม
2: หอมแดงอาจจะรู้จักหอมแดงไหม
0: หอมแดงคือตอนนี้ไม่ได้ยินกับหอมแดงแต่ได้ยินเกี่ยวกับเรื่องของ
1: กระชาย
0: หรือว่าฟ้าทลายโจรตอนนี้ฟ้าทลายเลยขออนุญาตเปลี่ยนเป็นท็อปคือฟ้าทลายโจร
2: มีคนถามเยอะเหมือนกัน
0: ฟ้าทลายโจร
2: ผมว่า
0: ทลายโจรเนี่ยตอนนี้กำลังเห็นว่าเขากำลังฮิตซื้อกันนะฮะซึ่งคือวันนั้นที่ได้ฟังของทางองค์การเภสัชกรรมอะไรเงี้ยเขาก็พูดอยู่2 ส่วนก็คือ1กินเพื่อป้องกันกินเพื่อป้องกันเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลคือไม่ได้การกินเนี่ยสารประกอบในฟ้าทลายโจรเนี่ยไม่ได้ป้องกันการที่ไวรัสมาจับกับปอดเราอันนี้ไม่มีข้อมูลตอนนี้นะครับแต่ว่าในกรณีที่มีอาการนิดหน่อยมีอาการเบาๆอย่างเงี้ยแล้วยังเข้าไม่ถึงการรักษายังไม่ได้ยาต้านอะไรอย่างเงี้ยมีข้อมูลเหมือนกันว่าอาจจะช่วยบ้างในกรณีป้องกันไม่ให้โรคที่มันเบากลายเป็นหนักน
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นตอบง่ายๆคือว่ากินป้องกันกินไปเลยตั้งแต่ตอนนี้กินไปเลยนี่อาจจะไม่มีข้อมูลตรงนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราเริ่มเป็นนิดๆแล้วเนี่ยอาจจะมีข้อมูลกินได้บ้างซึ่งตอนนี้ยังไม่พบผลข้างเคียงอะไรที่รุนแรงนะครับแต่ว่าเรื่องของ
1: ก็คือกินไม่ได้ฆ่าเชื้อไวรัส
0: คือมันไม่ได้เป็นการฆ่าเชื้อไวรัสโดยตรงอะครับแต่ว่าเขาเชื่อว่ามันมีสารประกอบในฟ้าทลายโจรที่อาจจะเพิ่มภูมิคุ้มกันอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะ
1: ซึ่งก็ไม่ได้ป้องกันอาการทางปอดด้วย
0: ครับไม่ได้ป้องกันแต่เขาคือเหมือนกับว่าเขาลองให้ทานในคนที่อาการน้อยๆแล้วก็ตามดูว่าเอ๊ะมันจะลงปอดหรือเปล่านะดูเหมือนว่าในกลุ่มที่ทานฟ้าทลายโจรเนี่ยดูเหมือนจะลงปอดน้อยกว่านิดนึงแต่ว่าคงต้องรอการศึกษาเพิ่มเติมต่อไปครับ
1: แล้วกระชายขาวอะค่ะตอนนี้แบบว่าม
2: ีตลาดนะจ๊ะ
1: ไม่ใช่แล้วขายใน Facebook เต็มเลยค่ะ
0: คือคิดว่าคือจริงๆแล้วอย่างสมุนไพรไทยเนี่ยเราทราบอยู่แล้วว่าจริงๆแล้วมันในหลายๆครั้งเราก็เอามาใช้ในการรักษาเพราะว่ามันมีส่วนประกอบบางอย่างซึ่งอาจจะมีประโยชน์ในการป้องกันโรคต่างๆอะไรเงี้ยครับซึ่งตรงเนี้ยเราก็ทราบว่าจริงๆยาหลายๆตัวมันก็มาจากสมุนไพรคราวนี้โดยทั่วไปเนี่ยคิดว่ามันอาจจะมีประโยชน์เพียงแต่ว่าเราคงจะต้องรอการศึกษานิดนึงเพราะว่าเวลาเราทานเข้าไ

0: แล้วก็คงจะต้องรออีกสักพักหนึ่งนะครับโดยทั่วไปคงในเรื่องของผลข้างเคียงถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ประจำตัวอะไรบางอย่างที่ไม่ควรทานหรือทานไปแล้วไม่หดข้างเคียงอันนี้คิดว่าไม่ควรทาน
1: ค่ะวันนี้คำถามเยอะมากนะคะคาดว่าจันแจ็คจะตอบไม่หมดแน่นอนเลยไปที่คำถามคุณโอ๊ตเรื่องโควิดเหมือนกันบอกว่ากรณีไม่มีอาการป่วยแต่กลัวว่าเชื้อจะลงปอดเราสามารถเช็คปอดตัวเองเบื้องต้นได้ไหมคะด้วยวิธีการใดดีคะว่าปอดเราอะปลอดภัยไหมนะคะยังเขาเรียกว่าปอดเขาเรียกโควิดยังไม่ลงปอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับครับอันนี้ก็น่าสนใจครับคือจริงปกติเวลามันลงปอดเนี่ยเราจะเหนื่อยเนาะแต่บางคนก็บอกว่าเอ๊ะเหนื่อยเนี่ยมันก็ค่อนข้างแบบเราไม่รู้ว่าเราเหนื่อยหรือเปล่าคราวนี้เขาจะมีวิธีก็คืออย่างเราจะทำให้เราเหนื่อยยังไงก็คือการออกกำลังกายน
1: ะ
0: โดยทั่วไปเราอาจจะให้เดินรอบห้องนะครับดูว่าเหนื่อยไหมหรืออันนึงก็คือเรียกว่าปั่นจักรยานอากาศก็คือนอนลงแล้วเอาขาขึ้นนะครับปั่นดู
1: เหมือนปั่นจักรยานในอากาศ
0: ใช่ใช่ดูว่าเหนื่อยไหมอันนี้ก็เป็นอันนึงคือจริงๆมันเป็นการจำลองว่าในกรณีที่เรานั่งเฉยๆอ่ะถึงแม้ปอดเราจะไม่ดีแต่เราก็อาจจะไม่ได้เหนื่อยอะไรแต่กรณีที่เราเริ่มแบบทำงานเริ่มกิจกรรมเนี่ยแล้วเหนื่อยอันนี้ก็เป็นสัญญาณนึงว่ามันอาจจะลงปอดอันนี้เป็นอันนึงที่ทำได้นะครับอีกอันนึงก็คือไอเยอะๆไอแบบแล้วโดยทั่วไปเนี่ยจะลงปอดหรือไม่ลงปอดเนี่ยมันจะประมาณวันที่7นะ
1: ไปแล้ว
0: ใช่ประมาณวันที่7เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปถ้ามันเพิ่งเป็นวัน2วันแรกเนี่ยจะไม่ค่อยลงเพราะฉะนั้นถ้าเราสงสัยว่าลงปอดหรือเปล่าเนี่ยมันจะต้องผ่านไปสักระยะหนึ่งแล้ววันที่7วันที่10อย่างเงี้ยครับ
1: คือเหมือนกับว่าอาการมันเริ่มหนักขึ้น
0: ใช่ใช่ครับคือถ้าวันที่7วันที่10นี่ยังไม่หายมันจะเริ่มลงปอดแล้วแต่บางคน7กับ10เนี่ยมันไม่ลงปอดก็คือจบละครับครับ
1: ค่ะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์บ้างนะคะที่023547105คุณสรัญญูอายุ62ปีสูง160หนัก52บอกว่าเป็นกรดไหลย้อนลำไส้แปรปรวนหลอดเลือดในสมองตีบกินยาแอสไพรินช่วง2อาทิตย์ตอนเช้าตื่นนอนมีเสมหะสีเหลืองขุ่นไปหาคุณหมอคุณหมอให้ยารีวอกซาซินกับยาละลายเสมหะแต่ยังไม่หายนะคะตอนนี้ก็เลยถามว่าควรทำอย่างไรดีดูจากอาการแล้วเสมหะสีเหลืองขุ่นในตอนเช้าเหมือนเป็นภูมิแพ้ไหมคะอาจารย์หลายคนชอบมีเสมหะตอนเช้าๆแล้วตอนสายๆแต่คือข้อมูลคือหมายถึงว่าเป็นทั้งวันไหมหรือว่ามีเสมหะแค่ตอนเช้าแล้วก็หายไปเนาะ
0: คือจริงเหมือนถ้าเป็นภูมิแพ้นี่เสมหะมันน่าจะเป็นสี
1: ใสๆ
0: เนาะใช่แต่อันนี้ดูเหมือนว่า2อาทิตย์ช่วงนี้2อาทิตย์เนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองขุ่นซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันไม่ปกติแล้วกลัวจะเป็นสีของเม็ดเลือดขาวอะไรที่มากำจัดเชื้อแบคทีเรียก็อาจจะมีเรื่องของการติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำเติมอะไรเงี้ยโดยหาคุณหมอแล้วคุณหมอก็ให้ยาลีโวฟอกซาซินซึ่งก็เป็นยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะครับซึ่งโดยทั่วไปพวกนี้ก็คงต้องใช้เวลาหน่อยนะโดยทั่วไปเวลาทานยาก็อาจจะต้องใช้เวลาร่วมกับคงต้องมีการบรรเทาอาการด้วยยาละลายเสมหะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คงต้องดูว่าเอ๊ะโรคภูมิแพ้ตัวเองอาจจะต้องถามอาจารย
2: ์
0: มันมีแบบว่าแบบมีอะไรที่พอช่วยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับที่คุมอาการ
2: ค่ะคืออีกอันนึงอาจจะต้องดูว่าคืออันนี้เหมือนเป็นอาการเป็นหวัดที่ดูเป็นเรื้อรังแล้วจริงๆยาลีโวฟลอกซาซินเนี่ยก็คือเป็นยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ถ้าเกิดเป็นติดเชื้อแบคทีเรียในโพรงจมูกเนี่ยมันควรจะรักษาได
0: ้
2: เพราะฉะนั้นอาจจะต้องดูว่าการที่มีน้ำมูกสีเหลืองตลอดเนี่ยตอนในช่วงตอนเช้าเป็นมา2อาทิตย์เนี่ยมีอาการอย่างอื่นแทรกซ้อนอย่างเช่นการเป็นไซนัสอักเสบหรือเปล่าซึ่งถ้าเป็นไซนัสอักเสบเนี่ยน้ำมูกก็จะเป็นข้นบางคนข้นเขียวข้นเหลืองก็แล้วแต่ซึ่งถ้าเป็นไซนัสอักเสบเนี่ยโดยปกติการกินยาฆ่าเชื้อเนี่ยค่ะจะต้องใช้ระยะเวลานานคือไม่ใช่กินแบบ3วัน4วัน
1: แล้วหายเลย
2: ใช่ค่ะถ้าเกิดเป็นไซนัสอักเสบเนื่องจากมันเป็นโพรงอากาศภายในกะโหลกศีรษะเรามันจะอยู่ลึกมันจะจำเป็นต้องใช้ยาฆ่าเชื้อเนี่ยที่นานขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าอาการไม่ดีหมอคิดว่าถ้าเกิดยังไม่มีไข้ไม่ได้มีอาการปวดศีรษะไม่ได้มีอาการปวดบริเวณใบหน้าเนี่ยอาจจะลองช่วยตัวเองอย่างเช่นการล้างจมูก
1: ค่ะ
2: ซึ่งการล้างจมูกด้วยน้ำเกลือเนี่ยมันก็จะช่วยเคลียร์พวกเสมหะสิ่งแปลกปลอมสารกระตุ้นที่ทำให้จมูกบวมหรือว่าตัวไม่ว่าจะเชื้อโรคเนี่ยก็จะช่วยลดอาการได้นะคะในบางคนก็ไม่จำเป็นจะต้องกินยาฆ่าเชื้อเสมอไปลองล้างจมูกดูก่อนเช้าเย็นถ้าดีขึ้นเนี่ยหมอคิดว่าก็อาจจะต้องล้างต่อเนื่องแล้วก็อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ยาฆ่าเชื้อแต่ถ้าลองล้างอย่างต่อเนื่องสัก 2-3 วันแล้วยังไม่ดีขึ้นยังมีน้ำมูกอยู่ตลอดเนี่ยหมอคิดว่าอาจจำเป็นจะต้องใช้ยาฆ่าเชื้อต่อเป็นระยะเวลาอย่างน้อย2สัปดาห์อย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะไปที่คำถามจากคุณวิไลวันนะคะบอกว่ากินยาความดันสูงอยู่เป็นประจำนะคะเวลาปวดหัวมากๆเนี่ยมักจะกินยา

0: ไอบูโปรเฟนนะคะกับยาอะมีทริปทิรีนจะเป็นอันตรายไหมคะถ้ากินคู่กัน
1: ไม่เป็นอันตรายค่ะก็คือไอบูโปรเฟนก็อย่างที่บอกไปตอนต้นรายการก็คือเป็นกลุ่มยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยซ
0: ึ่
1: งก็สามารถทานได้แต่อย่าทานเกินขนาดคือไม่ใช่แบบไม่หายแล้วก็กินซ้ำทุกชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ก็คือไอบูโปรเฟนก็กินวันนึงไม่เกิน 3-4 ครั้งนะคะแล้วก็ตัวอะมิทริปทิรีนก็คือเป็นเหมือนยาคลายกังวลยาแก้เครียดก็สามารถทานร่วมกันได้แต่ว่าที่ต้องกังวลก็คือที่บอกว่าปวดหัวปวดศีรษะเนี่ยเป็นจากเพราะว่ามีโรคประจำตัวเป็นความดันโลหิตสูงต้องดูด้วยว่าความดันโลหิตเนี่ยคุมได้ดีหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดความดันสูงก็ทำให้มีอาการปวดศีรษะซึ่งยาที่รับประทานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะมิทริปทิรีนหรือว่าตัวยาที่เป็นเอนเซตเนี่ยมันเป็นยารักษาปลายเหตุถ
0: ้
1: าอาการปวดหัวนั้นเกิดจากความดันโลหิตสูงนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเช็คความดันที่บ้านดูนิดนึงว่าความดัน อยู่ในช่วงเท่าไหร่อะนะคะ
0: ค่ะมีหนึ่งคำถามที่มีประโยชน์มากๆในตอนนี้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเป็นคนที่บังเอิญติดเชื้อเมื่อไหร่อย่างไรนะคะบอกว่าอยากให้คุณหมอได้แนะนำการรักษานะคะแล้วก็ให้ยารักษาแก่ผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันว่าติดโควิด-19ในเบื้องต้นแต่รอการมารับจากเจ้าหน้าที่ในกรณีที่อาจจะมารับตัวช้าเพื่อลดความเสี่ยงของอาการรุนแรงควรจะดูแลหรือป้องกันตัวเองอย่างไรดี
2: ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยนะครับต้องบอกก่อนว่าส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะไม่มีอาการหรืออาการน้อยเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยก็คือเป็นการรักษาแบบประคับประคอง
0: สมมติถ้ามีไข้ขึ้นต้องทานยาลดไข้
2: สามารถทานพาราได้ครับหรือถ้าไอมากอาจจะมีเรื่องยามีเสมหะมีอะไรก็อาจจะใช้ยาละลายเสมหะได้แล้วก็ช่วงนี้ก็อาจจะต้องพักผ่อนหน่อย
0: ค
2: ือจริงๆแล้วการที่อย่าเรารู้เลยว่าเราเป็นหวัดอ่ะการที่เราแบบพักผ่อนเยอะๆนอนเยอะๆดื่มน้ำเยอะๆทานอาหารที่มีประโยชน์เนี่ยมันช่วยทำให้ทุกอย่างเนี่ยดีขึ้นได้ทำให้ร่างกายเราแข็งแรงทำให้ภูมิเราแข็งแรงเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำได้ที่บ้านก็คือพักผ่อนนอนเยอะๆนะครับแล้วก็อย่างนึงก็คือพยายามอยู่แบบกักตัวเองพยายามอย่า
0: ไปเจอใครในบ้าน
2: อย่าไปเจอใครในบ้านซึ่งมันจะเป็นโอกาสแพร่เชื้อได้สูงมากเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปตอนนี้ที่เจอเนี่ยคือแต่การอยู่ในบ้านเนี่ยมันค่อนข้างจะยากนะคือต้องยอมรับว่าสังคมไทยมันอาจจะถ้าบ้านมันอยู่ด้วยกันเนี่ยมีโอกาสติดกันสูงมากแต่คือพยายามอย่าออกไปข้างนอกเพื่อไปแพร่เชื้ออย่างเงี้ยครับแล้วก็พยายามพักผ่อนเยอะนะครับอันนี้เป็นอันหนึ่งซึ่งสามารถทำได้ที่บ้านเลย
0: ค่ะแล้วก็มีคำถามเพิ่มเติมจากคุณวิชานะคะรบกวนขยับขึ้นไปนิดนึงได้ไหมคะเดี๋ยวจะได้ให้อาจารย์ดูข้อความคุณวิชานะคะที่ถามเรื่องหัวใจเต้นช้านะคะบอกว่าคือวัดด้วยเครื่องวัดความดันเปรียบเทียบ2เครื่องวัดตอนตื่นนอนแต่ก็ยังช้าอยู่นะคะส่วนตัวเนี่ยเป็นคนนอนดึกอยากทราบว่าถ้ามีอาการแบบเนี้ยคือโอ้โหหัวใจเต้นช้ามากความดันก็เหมือนจะสูงด้วยนะคะสามารถฉีดวัคซีนโควิด -19 ได้ไหม
2: คือจริงๆแล้ววัคซีนโควิดเนี่ยค่อนข้างปลอดภัยถึงจะมีโรคประจำตัวอะไรต่างๆเนี่ยนะครับถ้าคุมดีสามารถฉีดได้หมดนะครับคราวนี้ประเด็นคือเรื่องของหัวใจเต้นช้าเนี่ยเราก็ค่อนข้างกังวลเหมือนกันว่า
0: ถ้ามัน
2: เต้นช้ามาตลอดแล้วก็ไม่มีอาการอะไรจริงๆก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าเกิดว่าบางจังหวะมันช้าอะไรอย่างเงี้ยคือโดยทั่วไปเนี่ยเวลาจะมาฉีดเนี่ยเขาจะตรวจสัญญาณชีพก่อนด้วยก่อนที่จะฉีดเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใจผมคิดว่าสามารถมาฉีดได้แต่ถ้าเกิดว่ามาถึงแล้วเนี่ยมันไม่ผ่านการคัดกรองหรือเขาคิดว่าต้องเจอคุณหมอเนี่ยก็อาจจะเป็นโอกาสดีที่อาจจะได้รับการดูแลจากคุณหมอไปเลยแต่โดยทั่วไปผมคิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรครับ
0: นะคะวันนี้คำถามเยอะมากนะคะคุณผู้ชมอาจารย์หมอแจ๊คอาจารย์หมอมะเหมียววันนี้ตอบไม่หมดคือนี่คือพยายามตอบอย่างเร็วที่สุดแล้วต้องขอบคุณคุณผู้ชมด้วยและที่สำคัญต้องขอบคุณอาจารย์หมอที่น่ารักของเราทั้งสองท่านเลยอาจารย์หมอมะเหมียวอาจารย์หมอแจ๊คนะคะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะอยู่ใกล้ชิดกับอาจารย์หมอที่รามาแบบนี้ได้นะคะในรายการรัดคิวหมอทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะทางรามาชาแนลค่ะนี้ต้องขอบคุณนะคะเสื้อผ้าจากวลินดาแบรนด์ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้เรา3คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
2: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเงเงเงชะเงเงชะเงเย
3: เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
3: เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
3: เอาเฮ้เฮ
2: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
3: เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
3: เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
2: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
3: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
3: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
2: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
3: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
2: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
3: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
2: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมคำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: มานี่มานี่มานี่มานี่มานี่มานี่เอารวมกันก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับน้องๆทุกคนและนี่คือรายการอนุบาลชานสมองรายการนี้นะครับจะเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการใช่ไหมมาวาดรูปต่อเติมจากลายเส้นต้นแบบที่เรามีให้และเหมือนกันครับทุกครั้งเลยเราจะมีภาพปริศนาเป็นภาพลายเส้นเริ่มต้นอยากเห็นกันหรือยังว่าวันนี้เป็นภาพอะไร
1: อยากเห็นค่ะอ
0: ยากเห็นไหมอยากเห็นแล้วนะครับถ้าอยากเห็นภาพปริศนาเป็นแบบนี้ครับมีเส้นแนวนอนยาวๆ1เส้นแล้วก็มีเส้นแนวตั้งขีดลงมา2เส้นแบบนี้นะครับตอนนี้ต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยกันลากเส้นให้น้องๆเป็นแบบก่อนนะครับให้เวลา1 2และ3นะครับเอาละเด็กๆจะวาดรูปตะแคงแบบนี้ก็ได้หรือจะกลับหัวอย่างนี้ก็ได้นะครับพวกเราพร้อมจะไปวาดรูปกันหรือยังแล้วเด็กๆทางบ้านพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปวาดรูปกันเลยประจำที่

พี่เซฟเห็นน้องนานะใช้สีระบายลงไปแล้วนะครับก็เหมือนกับจะมีหน้าคนหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับน้องนานะมีสมาธิมากเลยเดี๋ยวเรามาถามตอนเฉลยแล้วกันนะน้องๆทั้งบ้านครับอย่ามัวแต่ดูโทรทัศน์นะครับน้องๆต้องเร่งมือแล้วทำงานของตัวเองด้วยนะครับสนุกไปพร้อมๆกันกับน้องๆที่นี่เลยนะครับเอาเร่งมือหน่อยเร็ว

0: น้องๆครับเป็นยังไงบ้างครับวาดกันเสร็จหรือยังครับเร่งมือนะครับโค้งสุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้พี่เซฟจะมานับเวลาถอยหลังนะเริ่มจาก5 4 3 2 1แล้วก็0หมดเวลาแล้วนะครับหลังจากที่เด็กๆวาดกันเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาคุยกับเด็กๆแล้วล่ะว่าเด็กๆวาดอะไรกันบ้างนะเริ่มจากน้องคนแรกเลยน้องฟ้าใสนะครับนี่คือผลงานของน้องฟ้าใสเป็นไงบ้างสวยไหมล่ะครับน้องฟ้าใสตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
1: โต๊ะอาหารค่ะ
0: โต๊ะอาหารนะครับนี่ไหนเล่าให้ฟังหน่อยซิว่าโต๊ะอาหารนี้มีอะไรบ้างครับ
1: มีพ่อมีแม่ค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้ว
0: ก็มีอะไรอยู่บนโต๊ะบ้างนะโต๊ะอาหารโต๊ะนี้เนี่ย
1: แล้วก็ไข่เจียวแล้วก็เต้าหู
0: ้น้องฟ้าใสจินตนาการว่าเส้นนี้นะครับที่มีให้กับตรงนี้มองเป็นโต๊ะใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: อ้าวแล้วเป็นโต๊ะอาหารที่แสดงว่าชอบทานอาหารมากเลยผลงานโต๊ะอาหารแล้วก็มีอาหารเต็มไปหมดเลยนะครับของน้องฟ้าใสนะครับปรบมือน้องฟ้าใสหน่อยแล้วก็มาถึงผลงานของน้องคนที่2นะครับสุดหล่อวันนี้น้องมาวินครับตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
2: บ้านมาร์คเลโดโอ๊ตกับมาร์คเลโดโอ๊ตครับ
0: บ้านเลโดโอ๊ตกับมาร์คเลโดโอ๊ตเอาแล้วต้องมาถามแล้วว่ามาร์คเลโดโอ๊ตคือใครอ่ะ
2: ไอ้คือซุปเปอร์ฮีโร่ที่เก่งที่สุดแค่ใส่เหรียญเข้าไปในเข็มขัดแล้วก็อาชีพแปลงร่างมาดูดมันก็จะแปลงร่างเลยครับ
0: มันจะแปลงร่างได้เลยใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: เด็กผู้ชายรู้จักแล้วเด็กผู้หญิงรู้จักไหมครับรู้จักไหมมาร์คลีเดอร์โอ๊ตเนี่ยโอ้ยใส่หน้ากันหมดเลยรู้จักไหมครับน้องฟ้าใสแล้วในบ้านนี้ตอนที่ดูในโทรทัศน์อ่ะมีบ้านรูปแบบนี้มีบ้านหน้าตาอย่างนี้เลยหรือเปล่า
2: ไม่มีบ้าน
0: ไม่มี
2: ไม่มีแต่ว่าผมจินตนาการ
0: โอ้โหเก็บของอะไรอยู่เยอะแยะเลยล่ะครับเน
2: ี่
0: ย
2: นี่คือที่แปลงร่าง
0: ที่แปลงร่าง
2: ที่ใส่เข็มขัดหรือว่านาฬิกาหรือว่าปืน
0: นี่คือความคิดที่คิดจากหัวสมองของน้องมาวินเองนะไม่ได้ลอกใครมาเลยนะครับปรบมือให้น้องมาวินหน่อยครับปรบมือให้ตัวเองด้วยตอนนี้ผมอยู่กับน้องอีกคนนึงนะครับนี่ผลงานของน้องนานะเป็นแบบนี้นี่ตั้งชื่อผลงานว่าอะไรครับ
3: หมวกใบน่ารักของฉัน
0: หมวกนะครับเป็นรูปหมวกใบน่ารักของฉันนะครับไหนเล่าให้พี่เซฟฟังหน่อยครับ
3: อันนี้คนนี้เขาไม่มีหมวกไม่เคยมีหมวกเลยแต่ก็เคยเห็นเพื่อนเอาหมวกมาให้ก็เลยเห็นว่าน่ารักดีก็เลยใส่ทุกวันเลยค่ะ
0: อ๋อเหรอครับแล้วน้องนานะวาดต่อเติมจากเส้นนี่มีเส้นนี้นะครับแล้วก็เส้นเล็กๆตรงนี้ถ้าใครจำได้นะครับต่อเติมมาจากตรงนี้เติมมาให้กลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมนี้เป็นหมวกใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วหมวกนี้เป็นหมวกธรรมดาหรือว่าไม่ธรรมดาเนี่ย
3: ไม่ธรรมดามันสามารถเอาขนมกินให้ด้วยมันมีเครื่องอยู่ในนี้มีอัตโนมัติ
0: อะไรนะมันมีอะไรอยู่ในนี้นะ
3: มันมีเป็นอัตโนมัติอันนี้มันเป็นดอกไม้แล้วเครื่องมันก็จะโผล่ออกมาจากรูออกมาตรงนี้ค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อเครื่องนี้จะช่วยทำอะไรครับ
3: คืนนี้จะช่วยเอาทำขนมแต่อาบน้ำไม่ได้เพราะว่าถ้ามันโดนอาบน้ำแล้วมันก็จะพังค่ะ
0: อ๋ออ้าวนี่นะครับคือจินตนาการของน้องนานะที่เติมเส้นสายลงไปแล้วกลายเป็นรูปหมวกวิเศษนะครับปรบมือให้น้องนานะหน่อยต่อมาเรามาดูกันต่อนะครับกับน้องข้างๆคนนี้โชว์ผลงานของน้องหยกนี่น้องหยกครับตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
4: แม่ของฉันค
0: ่
4: ะ
0: แม่ของฉันนะครับโอ้พอบอกว่าเป็นแม่มองออกเลยนะครับว่าเป็นหน้าคนแล้วก็น่าจะเป็นผู้หญิงด้วยนะครับไหนเล่าให้พี่เซฟฟังหน่อยครับว่าแม่ของฉันคนนี้ทำอะไรบ้างครับ
4: แม่หนูทำอาหารให้แล้วก
0: ็
4: ล้างจานกวาดบ้านถูบ้านค่ะ
0: ครับ
4: บางทีก็เช็ดพัดลม
0: อ๋อเช็ดพัดลมด้วยนะครับน้องหยกวาดรูปคุณแม่เนี่ยจินตนาการต่อจากเส้นแนวนอนยาวๆนี้กับเส้นแนวตั้งนี้เป็นส่วนไหนของคุณแม่ครับ
4: อันนี้มันจะเป็นเส้นของปากอันนี้ก็ตา
0: อ๋อคุณแม่ปากกว้างมากเลยนะลูก ทำไมคุณแม่ปากกว้างอย่างนี้ครับ
4: ก็มันเป็นเส้นยาว
0: อ๋อเส้นมันยาวไม่ใช่ว่า
4: ก็หน้าใหญ่ด้วย
0: โอ้หน้าใหญ่คุณแม่หน้าใหญ่ด้วยเหรอ เป็นการจินตนาการไปอีกรูปแบบนึงนะครับจินตนาการให้เป็นหน้าของคนก็ได้ปรบมือให้น้องหยกหน่อยนี่ เรามาดูน้องคนสุดท้ายกันเลยนะครับน้องบูกิสลุกมาเลยลุกมาเลยลูกนี่คือผลงานของน้องบูกิสนะครับนี่ตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
5: อันนี้รถของคุณแม
0: ่รถของคุณแม่นะครับรถกำลังจะทำอะไรจะไปไหนครับเนี่ย
5: ไปห้าง
0: ไปห้างนะครับไหนอธิบายหน่อยในรูปนี้มีอะไรบ้างครับ
5: อันนี้แม่ค่ะอันนี้ลูก
0: อันนี้
5: ประตู
0: ครับ
5: อันนี้เป็นรถ
0: อ
5: ันนี้ไฟ
0: มีไฟ
5: อันนี้ล้ออ
0: ๋อก็มีล้ออ
5: ันนี้เพ
0: ื่อไปจอดรถแล้วบึ้นบึ้นจอดแล้วจอดแล้วอี๊อ่าเอากุญแจออกแก๊กแก๊กแก๊กเอากุญแจออกแล้ว
5: เดิน
0: ไปซื้ออะไรครับ
5: ไปซื้อขนมให้ลูกกิน
0: ไปซื้อขนมให้ลูกกิน
6: ขนมอะไรดีอ
0: ่
6: ะ
0: แล้วพอหรือยังแล้วจะกลับหรือยัง
6: ดีไหม
5: จะกลับแล้ว
0: ออกมาซื้อขนมให้ลูกกินแล้วกลับเลยนะครับนี่นะครับคือความคิดนะครับจากเด็กตัวน้อยๆเด็กอนุบาลน้องบูกิสนะครับปรบมือให้หน่อยแอบอยู่ตรงไหนมานี่มาลาท่านผู้ชมก่อนสิโอ้โหมาลาก่อนมาดูมันก่อนมานี่น้องมาวินมานี่นี
7: ่
0: เนี่ยครับความซนของเด็กก็เป็นธรรมชาติอย่างนี้ครับแต่ว่านอกจากเขาจะซนแล้วความคิดก็ไม่ธรรมดาด้วยใช่ไหมเก่งไหมครับทุกคนเก่งไหม
8: เก่ง
0: เห็นจากงานวันนี้แล้วนะครับจะเห็นได้ว่าเด็กๆนั้นสามารถคิดและต่อเติมเส้นได้ต่างๆนานาได้อย่างหลากหลายเลยไม่เหมือนกันเลยนะครับไม่รู้ว่าน้องๆทางบ้านคิดต่อเติมให้เป็นเส้นอะไรบ้างนะครับลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับรายการหลบบ้างขอหลบบ้างขอหลบบ้าง

เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ก็น่าจะเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลในประเทศแล้วก็เศรษฐกิจนะครับ
1: เกี่ยวข้องกับอาชีพอนาคตครับแล้วก็เทรนด์เศรษฐกิจแล้วก็การพัฒนาของบ้านเมืองเราครับ
2: ยังไม่ค่อยได้คิดไว้เลยครับ
3: การเมืองก็น่าเกี่ยวกับผู้บริหารประเทศก็เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอะไรด้วย
4: ถ้าเกิดว่าเราไม่สนใจมันก็เหมือนจะไม่เกี่ยวแต่จริงๆมันก็ยังเกี่ยวอยู่ดีเพราะว่ามันมีผลต่อทุกๆอย่างรอบๆตัวเราอย่างเช่นแบบสังคมหรือว่าอาชีพการงานของพ่อแม
5: ่การเมืองเหมือนเป็นตัวกำหนดทิศทางประเทศนะครับคือถ้าเกิดประเทศจะเป็นที่ได้ดีหรือไม่ดีครับก็ขึ้นอยู่กับว่าการเมืองมันเป็นแบบไหน
6: ก็น่าจะเกี่ยวในหลายอย่างครับถ้าสมมติผมอยากจะซื้อเบียร์หลังเที่ยงคืนผมก็ซื้อไม่ได้เพราะว่ามันมีกฎหมายมันมีการเมืองอะไรหลายๆอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องครับ
7: ที่จริงแล้วการเมืองมันคือเรื่องของอำนาจนะครับมันคือการเรื่องของอำนาจที่เราจะใช้ในการที่จะเรกูเลตในการที่จะเอาเข้ามาควบคุมจัดการดูแลปัญหาที่เกี่ยวข้องกับประชาชน
0: ไม่ทราบเหมือนกัน
1: การใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งเป็นครั้งแรกครับ
2: ตามเพื่อนเลยครับถูกต้อง
8: ผมเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกเลยครับ
9: ก็เคยได้ยินบ้างครับก็รู้จัก
10: ผมไม่รู
11: ้ครับ first time voter นะฮะก็เป็นคำที่เพิ่งรู้จักมาไม่นานมานี้เองนะฮะเพราะจริงๆแล้วตัวเองก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะฮะแต่ว่าก็มีพี่คนนึงนะฮะก็เคยบอกไว้ว่า first time voter เนี่ยก็คือการที่เป็นกลุ่มคนนะฮะที่ไม่เคยเลือกตั้งเลยนะฮะในอายุ18ถึง25ปีนะฮะก็จะเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกของเขานะฮะ
12: เด็กในอายุ18ถึง25ถูกต้องไหมครับเขาอาจจะไม่ได้ใส่ใจมากขนาดนั้นซึ่งบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือว่าเรื่องของสิทธิ์ขั้นพื้นฐานอะไรต่างเนี้ยคิดว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยทราบมาก่อนด้วยซ้ำครับ
13: สวัสดีค่ะพวกเรานักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตยรุ่นที่8นะคะเป็นตัวแทนจากกลุ่มนกหัวขวานค่ะสำหรับกลุ่มของพวกเรานะคะโครงงานของพวกเรามีชื่อว่า1เสียงของคุณดังแค่ไหนวัตถุประสงค์หลักของโครงงานนี้ตั้งใจที่จะรณรงค์ให้คนไทยออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วยใจที่ใสสะอาดหรือเรียกสั้นๆว่าโหวตจากใจที่ใสสะอาดค่ะซึ่งการโหวตจากใจที่ใสสะอาดนั้นจำเป็นจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการมีความรู้ในระบอบประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นความรู้ในเรื่องการเลือกตั้งระบบใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะหรือความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคนสิทธิหน้าที่ของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยค่ะสิ่งเหล่านี้จึงจำเป็นสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะ

0: ครับกลุ่มเราได้เป็นแพลตฟอร์มกลางในการรณรงค์ให้ความรู้และก็เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ในด้านต่างๆทั้งออฟไลน์และออนไลน์เพื่อให้ผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านได้ตระหนักถึงการรณรงค์ถึงประชาธิปไตยที่ยั่งยืนรวมทั้งคนยุคใหม่ร่วมกันสร้างพลังในการสร้างสรรค์ประชาธิปไตยให้ดีกว่าทุกวันนี้นะครับ
1: บัตรธรรมดามูลค่า500บาทและเรายังมีบัตร VIP นะคะร่วมวิ่งกับดารานะคะ
2: สนับสนุนรณรงค์การเลือกตั้งของคนหนุ่มหน่วยนะครับอันนี้คือจะเป็นคนหนุ่มหน่วยหมดเลยเราร่วมมือกับกกต.นะครับโดยการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
0: โดยกลุ่มเราได้เป็นศูนย์กลางหรือแพลตฟอร์มกลางในการ PR ประชาสัมพันธ์ทั้งที่เป็นออนไลน์คือ Facebook ไวรัลแล้วก็ Instagram ต่างๆรวมทั้งออฟไลน์บนป้ายบิลบอร์ด LEDบนจุดที่ประชาชนสนใจและสามารถเห็นและตระหนักได
3: ้กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสถาบันพระปกเกล้านะคะพร้อมด้วยกกต.ของกรุงเทพมหานครจัดงานดีม็อกเดย์ก็คือวันส่งเสริมประชาธิปไตยสะท้อนถึงแนวคิดประชาธิปไตยโดยคนรุ่นใหม่ค่ะ
4: พวกเราทุกคนช่วยกัน
5: รุ่นใหม่เลยซึ่งผมคิดว่าจะเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่ากลุ่ม First Time Voter เนี่ยซึ่งจะมีถึง7ล้านคนวันนี้เนี่ยถ้าเรานับคนอายุ18ปีเนี่ยย้อนหลังไป10ปีเนี่ยอายุเพียง8ขวบเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้จะเห็นประสบการณ์ทางการเมืองแบบหนึ่งดังนั้นเนี่ยอาจจะต่างจากคนอายุ40 50 60นะครับซึ่งเห็นการเมืองมาหลายแบบดังนั้น First Time Voter เนี่ยจะมีความสำคัญมากว่าถ้าเขาเป็นฝ่ายที่กระตือรือร้นที่จะเข้ามาแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจเนี่ยเราก็เชื่อว่ากิจกรรมเหล่านี้ก็จะส่งเสริมให้ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมั่นคงขึ้น
6: ปีที่ผ่านมานะคะช่องทางออนไลน์ก็โตขึ้นเรื่อยๆนะคะข้อมูลล่าสุดที่ออกมาเนี่ยคนไทยก็ใช้ Facebook มากกว่า8ชั่วโมงต่อวันเลยนะคะทางกลุ่มนกหัวขวานของเราเนี่ยก็เลยเลือกใช้ Instagram กับ Facebook ในการสื่อสารกับผู้คนค่ะ
7: ครับในครั้งนี้ครับเราก็เลยใช้แพลตฟอร์มนี้ในการตั้งเพจขึ้นมานะครับเพจที่เราใช้ในการสื่อสารครั้งนี้ชื่อว่าเพจตลาดประชาธิปไตยนะครับเพื่อส่งเสริมการโหวตครั้งนี้แล้วก็ประชาธิปไตยในครั้งนี้ของเรานะครับโดยที่เราใช้เพจเนี้ยแชร์ไปสู่เพจต่างๆซึ่งมีคนดูหลายแสนคนถึงเป็นหลักล้านคนนะครับทำให้ประสบความสำเร็จในการโปรโมทกิจกรรมในครั้งนี้นะครับ
8: อยากรู้ว่าสิทธิและหน้าที่ของพวกเราในระบอบประชาธิปไตยมีอะไรบ้างคะ
9: ประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยแล้วเราคนไทยมีสิทธิและหน้าที่อย่างไรบ้างในทางประชาธิปไตยหัวขวานจะบอกเองรัฐธรรมนูญยังบัญญัติให้ประชาชนชาวไทยที่มีอายุ18ปีขึ้นไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระ
10: เสียงสะอาดในการลงคะแนนคืออะไรล่ะคะ
9: เสียงสะอาดคือเสียงที่ปราศจากการซื้อสิทธิ์ขายเสียงแล้วการซื้อสิทธิ์ขายเสียงคืออะไรมาดูกันการซื้อสิทธิ์หมายถึงพฤติกรรมการทุจริตเลือกตั้งโดยใช้เงินแลกเปลี่ยนกับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งการซื้อขายเสียงเป็นเหมือนธุรกิจเมื่อมีการลงทุนแล้วก็ต้องมีการเอาทุนคืนเมื่อชนะเลือกตั้งเข้ามาก็ต้องโกงเอาเงินกลับมา

0: ในนี้ใครที่อายุไม่ถึง18ไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยจะเป็นกลุ่มของพี่เป็นทาร์เก็ตกลุ่มพี่ทั้งหมด
1: การเมืองในชีวิตปัจจุบันเนี่ยนะครับที่เขาพูดว่าการเมืองอะไรก็แล้วแต่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตคนของน้องๆ ยังไงบ้างเดี๋ยวพี่จะลองเปิดคลิปสั้นๆนะครับให้น้องๆลองดูก่อน
2: คิดว่าเกี่ยวกับเศรษฐกิจครับก็คือปากท้องของเราค่าข้าวที่กินแต่ละวันหรือว่าระบบการจัดการขนส่งอะไรทำนองเนี้ยครับ
3: ราชการเนี่ยถ้าเราอยากจะรับทราบข้อมูลเนี่ยเรามีสิทธิ์นะคะที่จะร้องขอ

0: กลุ่มนกเขาขวานก็ได้มาให้ความรู้ในเรื่องของการเลือกตั้งนะคะซึ่งก็ถือว่ามีประโยชน์สำหรับพวกเรามากค่ะเพราะว่าก็เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกของพวกเราค่ะแล้วก็การเมืองจะเป็นยังไงก็คือขึ้นอยู่กับพวกเราเหมือนกันค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ได้รับความรู้ไปมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองของเราเนี่ยเป็นยังไงระบบการเลือกตั้งในครั้งนี้ของเราเป็นยังไงแล้วก็คิดว่าครั้งนี้นะคะจะไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งอย่างแน่นอนค่ะ
2: ก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นคนที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องการเมืองมาก่อนเลยจนได้มาเจอกับพี่ๆค่ะก็ขอบคุณพี่ๆมากนะคะที่มาให้ความรู้ตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงขั้นลึกเลยค่ะทำให้พวกเราได้รู้แล้วก็อยากออกไปใช้เสียงกันให้ทุกครบทุกคนเลยค่ะ
3: เราจะเป็นหนึ่งในเสียงสะอาดที่จะไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะ
4: สำหรับท่านี้นะครับเป็นท่าประจำตัวของกลุ่มเรานะครับแสดงว่าพวกเราทุกคนจะไปบวช ด้วยจิตใจที่ใสบริสุทธิ
5: ์ใสสะอาดครับ
4: ใสสะอาดใสสะอาดครับ
6: ย
4: ูโหวตไอโหวต
7: ยูโหวตไอโหวต
8: ยูโหวตไอโหวต
9: ยูโหวตไอโหวต
10: ยูโหวตไอโหวต
11: ยูโหวตไอโหวต
12: ยูโหวตไอโหวต
13: ยูโหวตไอโหวต

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าและกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ
0: ้
1: าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดี
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ๋ยมาลัยหนูดีทำได้

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดี
1: ทำได้
0: ล้างมา

ถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นพี่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้า

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได
1: ้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม่

แดนแห่งหนึ่งชื่อโนแลนด์ดินแดนแห่งนี้มีศูนย์กลางเป็นต้นไม้แห่งปัญญาที่มีชื่อว่าอิกดราซิลและมีต้นไม้แห่งความรู้เติบโตอยู่ตามเมืองต่างๆของโนแลนด์แห่งนี้อีก4ต้นวันหนึ่งอิกดราซิลเกิดเริ่มเหี่ยวเฉาลงเพราะเหล่าคนในเมืองต่างๆของโนแลนด์ถูกสาปให้กลายเป็นทุกข์ปัญญาและความรู้ของโนแลนด์จึงค่อยๆหดหายลงต้นไม้แห่งความรู้ทั้ง4จึงแห้งตายอิกดราซิลก็เหี่ยวเฉาไปด้วยแต่แล้วก็มีผู้กล้าจากต่างดินแดนเข้ามาช่วยดินแดนโนแลนด์นี้ไว้ผู้กล้าออกเดินทางไปทั่วโนแลนด์เพื่อช่วยชาวเมืองต่างๆให้หายจากการเป็นทุกข์และนำความรู้กลับคืนสู่ดินแดนแห่งนี้อีกครั้งต้นไม้แห่งความรู้จึงกลับมามีชีวิตอีกครั้งอิกดราซิลกลับมาสมบูรณ์และอยู่คู่ดินแดนโนแลนด์แห่งนี้ตลอดไป หลับฝันดีนะจ๊ะ

0: หลอกแม่สำเร็จแล้วแม่มาอยู่ดูทีวีต่อได้สักทีเอ้าร
1: ายการต่อไปนี้เป็นรายการเฉพาะผู้ใหญ่เด็กและเยาวชนไม่ควรรับชม

น้อยเอ๋ยข้ามารับเจ้าแล้วแกล้งหลอกแม่ว่าจะหลับเพื่อที่จะได้ดูโทรทัศน์ตอนกลางคืนแถมยังแอบดูรายการรุนแรงไม่บอกกับเด็กเด็กแบบนี้แหละเหมาะสมจะมาเป็นลูกน้องของข้ายิ่งนักข้าจะพาเจ้ากลับไปยังดินแดนของข้าแล้วเจ้าก็จะได้เป็นทูบอย่างเต็มตัวสักทีเอาล่ะไปกันเลยไม่ต้องห่วงหรอกเจ้าหนูอีกแป๊บเดียวเจ้าก็จะได้เป็นทูบแล้วรับรองว่าเจ้าจะต้องไม่ชอบแน่นอนเอ๊ะใส่อะไรบ้างนั่นมันใส่อะไรกันเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยไปให้พ้นนะไปไปสิไปเฮ้ย

เรามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงกันเนี่ยแล้วที่นี่ที่ไหนเนี่ยว้าวนี่มันต้นอะไรกันเนี่ยทำไมมันใหญ่ขนาดนี้เนี่ย

เล่าให้แม่ฟังซะแล้วเฮ้ยว่าแต่ว่าจะกลับบ้านยังไงล่ะเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ไหนยังไม่รู้เลยจะทำยังไงดีนะจะทำยังไงดีทำไงดีเฮ้ออะนั่นมันบันไดนี่มีบันไดให้เดินขึ้นไปข้างบนได้ดูโอ้โหสูงขนาดนี้กว่าจะเจอปลายทางต้องเดินจนลิ้นห้อยแน่ๆเลย

เดินจะลิ้นห้อยแล้วยังไม่เจออะไรเลยเดินกลับดีไหมเนี่ยเดินต่อดีกว่าเดินมาตั้งเยอะแล้วอีกนิดเดียวก็น่าจะถึง

0: 啊哈哈！啊，哇哦，哦，啊，哦。
1: ไม้อะไรกันแน่เนี่ย
2: ดูเจ้าเด็กดีสิตื่นเต้นใหญ่เลย
3: เบาๆสิเด็กเขาก็ได้ยินหรอก
1: เสียงใครอ่ะฮะไม่เห็นมีอะไรนี่นะสงสัยหูจะฝาด
3: หูไม่ได้ฝาดหรอก
1: ฮะไม่เห็นมีใครเลยนี่นะเสียงใครอ่ะออกมานะออกมาซะดีๆแล้วๆเขาเซ่ออกมา
3: เสียงพวกเราเองแหละ
1: นั่นหนังสือพูดได้
3: ใช่แล้วเมื่อกี้นี่เสียงฉันเองแหละ
2: ใช่เสียงตอนแรกก็เสียงฉันเอง
3: เป็นไรไปแค่ต้องกลัวแล้วล่ะ
2: นั่นน่ะสิ
4: พอได้แล้วไปแกล้งเขาแบบนี้เดี๋ยวเขาก็กลัวพวกเรากันหมดหรอก
1: นกฮูกนกฮูกพูดได้
4: ใช่แล้วข้าคือนกฮูกแต่ไม่ใช่นกฮูกธรรมดาเป็นนกฮูกที่เป็นผู้เฒ่าแห่งปัญญาอีกด้วย
1: เฮ้ยหนังสือพูดได้นกฮูกพูดได้ผู้เฒ่าแห่งปัญญาต้นไม้ยักษ์หุ้ยสุดยอดแท้ที่สุดเลยสุดยอดจริงๆทั้งหนังสือพูดได้นกฮูกพูดได้เหมือนในหนังเลยสุดยอดสุดยอดสุดยอดสุดยอดว้าวไหนพูดอีกทีให้รู้หน่อยสิเร็ว
3: เฮ้ยนี่นายไม่ได้กลัวเราหรอกเหรอ
1: ฮะ
4: เจ้าหนูเจ้าชื่ออะไรอ่ะ
1: ฮะผมชื่อต้นกล้าครับมาจากโลกมนุษย์ว่าแต่ว่าที่เนี่ยมันคือที่ไหนเหรอครับแล้วผมมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอะครับ
4: ที่นี่คือโนแลนด์ดินแดนแห่งความรู้จะมาอยู่ที่นี่ได้ก็เพราะมีผู้หนึ่งพาเจ้ามาเพื่อหลบหนีจากจอมปีศาจที่กำลังจะจับตัวเจ้าไปเป็นลูกน้องของมันยังไงล่ะ
1: จอมปีศาจจับตัวผมไปเป็นลูกน้องอย่างนั้นเหรอ
4: ถูกต้องจอมปีศาจจะดึงตัวเด็กๆมาทำให้เป็นปีศาจในการใช้วิธีหลอกให้เด็กดูโทรทัศน์ที่มีภาพรุนแรงเพื่อให้เด็กที่ดูมีความก้าวร้าวเพิ่มมากเรื่อยๆจากนั้นมันก็จะพาเด็กคนไหนที่ดินแดงของมันเพื่อทำให้เด็กคนนั้นกลายเป็นปีศาจที่เป็นกองกำลังให้กับมันอย่างสมบูรณ
1: ์ให้เด็กดูโทรทัศน์ที่รุนแรงจะได้ก้าวร้าวแล้วก็จะจับไปทำเป็นปีศาจอย่างนั้นเหรอครับ
4: ใช่แล้วโชคดีที่มีผู้ช่วยเจ้าเอาไว้ได้จอมปีศาจก็เลยจับตัวเจ้าไปไม่สำเร็จซึ่งผู้ที่ช่วยเจ้าเอาไว้ก็คือหนังสือโนแลนเล่มนี้ไงล่ะ
1: ฮะนี่มันหนังสือที่แม่ผมอ่านให้ฟังก่อนนอนทุกคืนเลยนี่นะ
4: ใช่แล้วการที่แม่ของเจ้าอ่านหนังสือเล่มนี้ให้เจ้าฟังก่อนนอนทุกคืนถ้าไม่หนังสือเล่มนี้มีพลังที่จะเป็นเกราะป้องกันความชั่วร้ายที่จะมาครอบคลุมจิตใจเจ้าได้ยิ่งไปกว่านั้นสายสัมพันธ์ของเจ้าและแม่ที่เกิดจากการที่แม่ของเจ้าอ่านหนังสือเล่มนี้ให้เจ้าฟังยิ่งทำให้เกราะป้องกันที่ว่านั้นแข็งแกร่งขึ้นอีกหลายเท่า
2: ใช่แล้ว
1: ว้ายหนังสือพูดได้อีกแล้ว
2: ขอโทษที่ทำให้ตกใจนะไม่ต้องกลัวฉันไม่ทำอะไรเธอหรอก
1: เออเปล่าฉันไม่ได้กลัวหรอกแค่ตกใจเฉยๆอ่ะนี่นายก็พูดได้เหรอเนี่ยสุดยอดเลยนอนฟังแม่อ่านให้ฟังทุกคืนพูดได้แต่ก็ไม่ยอมบอกแต่แรก
4: นู่นแลไม่สามารถบอกเจ้าได้หรอกเพราะหนังสือทุกเล่มจะมีชีวิตก็ต่อเมื่ออยู่ที่ดินแดนแห่งนี้เท่านั้น
1: หนังสือทุกเล่มจะมีชีวิตที่ดินแดนแห่งนี้เท่านั้นหมายความว่ายังไงเหรอครับที่นี่คือที่ไหนกันแน่ครับเนี่ย
4: หนังสือที่เป็นสื่อกลางแห่งความรู้เมื่ออยู่ที่นี่แล้วมีชีวิตก็เพรา

0: ว่าที่นี่คือดินแดนแห่งความรู้ไงล่ะและที่เจ้ายืนอยู่ก็คือศูนย์กลางแห่งปัญญาของดินแดนแห่งนี้อิกดราซิล
1: อิกดราซิล
0: ใช่อิกดราซิลคือต้นไม้แห่งปัญญาเป็นต้นไม้

0: ยิกดราซิลแต่แขนงรากสาขาออกมาเกิดเป็นต้นไม้แห่งความรู้สี่ต้นเติบโตอยู่ตามเมืองต่างๆของโนแลนแห่งนี
1: ้ช่วยด้วยช่วยด้วยเฮ้ยคอยยังชั่วหน่อยตกใจหมดเลยนึกว่าจะตายซะแล้ว
0: ไม่เป็นไรใช่ไหมต้นกล้า
1: ไม่เป็นไรครับแค่ตกใจเฉยๆเกิดอะไรขึ้นเหรอครับท่านผู้เฒ่ากิ่งไม้ของอิกดราซิลมันหักลงมาได้ยังไงอะครับ
0: ความชั่วร้ายคืบคลานเข้ามาปัญญาของดินแดนแห่งนี้จึงเสื่อมลงอิกดราซิลจึงอ่อนแอและเหี่ยวเฉาลง
1: เป็นฝีมือจอมปีศาจที่จะจับผมหรือเปล่าครับ
0: ใช่แล้วดินแดนแห่งนี้กำลังจะแย่ผู้ที่จะช่วยเหลือดินแดนแห่งนี้ได้มีเพียงคนเดียวเท่านั้นคนนั้นก็คือผู้กล้าในตำนาน

ในขณะที่กระแสการเลือกตั้งกำลังสาดซัดเข้ามาทีละเล็กทีละน้อยการตื่นตัวทางการเมืองของทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองนักธุรกิจกรรมการการเลือกตั้งนักวิชาการสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปเริ่มเคลื่อนไหวมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์และการรอคอยการกำหนดวันเลือกตั้งอยู่ทุกขณะจนกระทั่งราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้พระราชกิจสีกามาตรา1ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2562วันเลือกตั้งจึงถูกกำหนดขึ้นตามความเหมาะสมกลุ่มกกต.เริ่มมีการให้ความเห็นในการจัดการเลือกตั้งโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกให้กับคนทุกกลุ่มรวมถึงคนพิการที่จะออกมาใช้สิทธิ์แต่ในขณะเดียวกันมีคนอีกกลุ่มที่ถูกมองข้ามเรื่องสิทธิทางการเมืองรวมทั้งอาจมีการกีดกันการมีส่วนร่วมในนโยบายสาธารณะบุคคลกลุ่มนั้นคือบุคคลที่เป็นออทิสติกซึ่งมีอยู่ประมาณ 372,000 คนหรือคิดเป็น 0.6% หรือประมาณ6คนต่อประชากร 1,000 คนมีหลายคนสงสัยว่าบุคคลกลุ่มนี้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้หรือไม่ตามรัฐธรรมนูญปี2560มาตรา96ระบุถึงผู้ห้ามใช้สิทธิ์เลือกตั้งอันได้แก่ 1. พระภิกษุสามเณรนักพรตหรือนักบวช 2.ผู้อยู่ในกลุ่มระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 3. ผู้ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลและ 4. ผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบซึ่งบุคคลออทิสติกไม่ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มทั้ง4นี้จึงมีสิทธิและหน้าที่โดยชอบธรรมแต่ทว่าพวกเขาจะรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของพวกเขาและสามารถใช้สิทธินั้นได้ถูกต้องหรือไม่นั่นคือคำถามที่น่าสนใจกว่าบุคคลกลุ่มนี้เมื่ออายุถึงเกณฑ์ใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ปกครองบางคนอาจชี้นำให้บุคคลกลุ่มนี้เลือกตามที่ตนต้องการแทนการชี้แนะให้คิดและเลือกตามใจตนเองผู้ปกครองบางคนเลือกตัดปัญหาโดยไม่พาบุคคลออทิสติกไปยังคูหาเลือกตั้งหรือบางคนพาไปแต่กลับถูกเจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้งนั้นปฏิเสธการให้ข้อมูลเพราะมองว่าเป็นผู้บกพร่องทางสติปัญญา

ไร้ความสามารถทั้งๆที่ออทิสติกบางคนไม่ได้ขาดวิจารณญาณแต่อาจบกพร่องเรื่องการวางตัวเท่านั้นพวกเขามีหน้าที่และสิทธิที่จะเรียนรู้ในการใช้สิทธินั้นสิทธิในการรับข้อมูลข่าวสารและใช้สิทธินั้นอย่างประชาชนทั่วไปทุกคนคำถามคือทำอย่างไรที่คนกลุ่มนี้สามารถใช้สิทธิที่ตนมีได้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะกลุ่มที่มีการใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งแรกจะสามารถตระหนักในสิทธิหน้าที่ของตนและสามารถเข้าคูหาเลือกตั้งทุกขั้นตอนการเลือกตั้งได้ด้วยตนเองเราในฐานะพลเมืองคนหนึ่งจะสามารถช่วยสังคมในการสร้างสื่อผสมและช่องทางที่จะช่วยให้พวกเขาใช้สิทธิและหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทยได้อย่างไรพวกเราไก่ฟ้าได้แรงบันดาลใจจากบุคคลกลุ่มนี้ให้ลุกขึ้นมาหาวิธีการให้พวกเขารู้จักสิทธิและหน้าที่และสามารถเลือกตั้งได้ถูกต้องทำตามกฎหมายได้โดยไม่ผิดกฎหมายทางกลุ่มไก่ฟ้าจึงจัดทำสื่อผสมขึ้นซึ่งสื่อที่เราทำขึ้นนี้มีจุดประสงค์หลักคือให้น้องๆตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทยของตนและการรู้จักการเลือกตั้งจนกระทั่งสามารถเดินเข้าคูหาและปฏิบัติได้จริงโดยไม่ทำลายบัตรหรือก่อให้เกิดบัตรเสียโดยเรายึดหลักการออกแบบของเอ็ดดี้โมเดลมีลำดับการพัฒนา5ขั้นประกอบด้วย1การวิเคราะห์2การออกแบบ3การพัฒนา4การนำไปใช้และ5การประเมินผลโดยเราจะนำ5หลักการนี้มาใช้ในการดำเนินการสร้างสื่อในโครงการนี้ขั้นแรกการวิเคราะห์เราได้กำหนดจุดประสงค์และทำการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลออทิสติกจากหนังสือตำราและพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศหลายท่านรวมถึงพูดคุยกับบุคคลออทิสติกจริงๆที่ปัจจุบันเป็นครูสอนเด็กพิเศษด้วยจากนั้นเราได้เดินหน้าพูดคุยกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยซึ่งเราได้รับการอนุเคราะห์ให้เข้าไปศึกษากลุ่มตัวอย่างที่โรงเรียนปัญญาวุฒิกรและได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจากนั้นวางแผนกำหนดเครื่องมือวัดผลกำหนดเนื้อหาเลือกสื่อและกำหนดเวลาอย่างเป็นระบบจนถึงขั้นตอนการออกแบบเราได้พูดคุยกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนของเด็กพิเศษรวมถึงครูผู้สอนเด็กพิเศษจากหลายๆที่จากนั้นจึงเริ่มออกแบบสื่อแต่ละโมดูลขึ้นให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์สื่อทุกชิ้นที่เราพัฒนาขึ้นมาเราได้นำไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทุกขั้นตอน

0: จนถึงขั้นการพัฒนาสื่อรวมถึงการวัดสร้างเครื่องมือวัดผลด้วยไก่ฟ้านำสื่อและเครื่องมือวัดผลไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดและมีการทดลองใช้โดยบุคคลออทิสติกคนอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างด้วยจนถึงขั้นการนำสื่อแต่ละชิ้นไปใช้ก่อนการใช้เราได้มีการทดสอบน้องๆโดยเก็บข้อมูลก่อนการใช้สื่อไว้ด้วยเพื่อจะได้ทราบว่าหลังจากใช้สื่อแล้วน้องๆมีการพัฒนาอย่างไรบ้างและสื่อของเรามีประสิทธิภาพจริงหรือไม่อย่างเป็นรูปธรรมมารู้จักสื่อของเรากันสื่อโมดูลแรกสิทธิและหน้าที่เพื่อให้น้องๆได้รู้สิทธิและหน้าที่ของตนพวกเราพยายามทำภาพออกมาให้ง่ายที่สุดไม่ซับซ้อนมีจุดสนใจเพียงจุดเดียวมีขนาดที่พอเหมาะพอดีและมีสีสันที่สดใสโดยทำออกมาในรูปบัตรภาพสิทธิ1ชุดและหน้าที่อีก1ชุดอยู่ในรูปบอร์ดเกมอยู่ในกล่องเพื่อการพกพาที่สะดวกสำหรับครูพวกเราใช้เวลาระยะหนึ่งเพื่อให้น้องๆทำความรู้จักกับภาพหน้าที่และสิทธิเหล่านั้นจนมั่นใจว่าน้องๆเริ่มตระหนักในหน้าที่และสิทธิของตนแล้วเราจึงเข้าสู่โมดูลที่2โมดูลรู้จักการเลือกตั้งเราเลือกการอธิบายในรูปแบบโมชั่นกราฟิกใส่เนื้อหาที่สำคัญเบื้องต้นเกี่ยวกับตั้งให้น้องๆได้รู้จักความหมายบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1: แล้วการจะมีผู้แทนได้จะต้องผ่านการเลือกตั้งที่ทุกคนยอมรับและมั่นใจว่าเขาจะสามารถดูแลประเทศของเราได
0: ้และสิ่งสำคัญที่น้องๆต้องรู้เช่นอายุของคนที่มีสิทธิเลือกตั้งเวลาเลือกตั้งสิ่งที่ต้องพกไปด้วย

รวมถึงอุปกรณ์สิ่งของที่น้องๆต้องพบเห็นในวันเลือกตั้งอย่างบัตรเลือกตั้งและหีบเลือกตั้งเป็นต้นเราศึกษามาว่าเราสามารถใช้โทนเสียงธรรมดาทั่วไปได้แต่เนื้อหาต้องชัดเจนเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนนำเสนอภาพที่ใกล้เคียงของจริงมากที่สุดนำสัญลักษณ์ต่างๆที่น้องๆรู้จักและโรงเรียนสอนมาใช้แก้ไขหลายครั้งจนได้สื่อชิ้นนี้มาถึงโมดูลที่3ขั้นตอนการเลือกตั้งจุดประสงค์ของโมดูลนี้คือการให้น้องๆได้รู้จักกับขั้นตอนในการเลือกตั้งพวกเราศึกษาขั้นตอนการเลือกตั้งจากผู้เชี่ยวชาญและร่วมกันคิดว่าเพลงและท่าทางรวมถึงภาพจริงจะช่วยให้น้องๆเข้าใจขั้นตอนได้ดีที่สุดข้อสำคัญเราได้ทำการสัมภาษณ์น้องๆว่ากิจกรรมใดที่เขาชอบที่สุดและคำตอบนั้นคือเพลงและท่าทางประกอบเพลงพวกเราจึงผลิตสื่อเพลงประกอบมิวสิกวิดีโอขึ้นโดยกลุ่มไก่ฟ้าทุกคนร่วมแสดงในมิวสิกวิดีโอนี้งานยากของพวกเราคือการสร้างสรรค์บทเพลงที่มีจังหวะที่น้องๆชอบเนื้อหาที่ครอบคลุมถูกต้องและมีท่าทางประกอบเพื่อให้น้องๆรู้สึกสนุกและต้องการมีส่วนร่วมไปกับพวกเราซึ่งการทดลองน้องๆหลายคนออกท่าทางตามหัดร้องเพลงและพร้อมที่แสดงท่าทางประกอบบทเพลงนั้นเมื่อเสียงเพลงดังขึ้น

0: โมดูลสุดท้ายพวกเราเลือกใช้สถานการณ์จำลองเพื่อใช้ทดสอบสถานการณ์จริงว่าพวกเขาสามารถใช้บทเพลงจากโมดูลที่แล้วไปเลือกตั้งได้หรือไม่เราใช้สื่อจำลองที่ใกล้เคียงของจริงมาตั้งรวมทั้งทำรูปเจ้าหน้าที่จำลองไว้ซึ่งภายหลังพบว่าน้องๆ อยากพบเจ้าหน้าที่ตัวจริงเสียงจริงมากที่สุดพวกเราเริ่มหัดน้องๆตั้งแต่จูงมือเข้าคูหาจนไปถึงหย่อนบัตรและสุดท้ายเราพบว่าน้องๆทุกคนสามารถทำได้จริงๆนั่นเป็นความภูมิใจของพวกเราไก่ฟ้าหลังจากนั้นพวกเราไก่ฟ้าเดินทางมาถึงขั้นตอนสุดท้ายของเอ็ดดี้โมเดลคือการประเมินผลเราได้ทำการทดสอบน้องๆหลังจากการใช้สื่อไปแล้ว1เดือนอีกครั้งพร้อมทั้งพูดคุยกับครูผู้สอนถึงข้อดีและข้อเสียของสื่อทุกชิ้นที่เราผลิตขึ้นไก่ฟ้าได้นำข้อผิดพลาดที่ได้จากการทำสื่อทั้งหมดไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สื่อที่ออกมาเป็นสื่อที่มีคุณภาพดีที่สุด
1: ครั้งแรกที่พวกน้องๆมาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งกับเด็กออดเนี่ยเราก็นึกไม่ออกว่าเด็กเราจะทำได้หรือเปล่านะจริงแล้วพอเราสอนเขาก็ไปซ้ำๆแล้วก็มันมีสื่อที่หลากหลายเด็กเนี่ยเขาสนุกมากตอนแรกสอบตอนที่สอบครั้งแรกเลยนะครับไม่รู้เรื่องอะไรเลย3คะแนนบ้าง5คะแนนบ้างเราก็เฉยๆสอนไปสอนจนกระทั่งครบแล้วก็เด็กเขาขยันที่จะมาตามเวลาเราไม่ต้องตามเลยนะพอหลังจากที่สอบแล้วปรากฏว่าคะแนนก็สูงขึ้นอ่ะมันปลื้มมากเลยค่ะว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าเด็กเราทำได
0: ้ก้าวต่อไปของไก่ฟ้าคือการเผยแพร่สื่อเหล่านี้ออกไปแน่นอนว่าต่อไปในอนาคตสื่อนี้อาจไม่ใช่แค่สำหรับบุคคลออทิสติกซึ่งเป็นกลุ่มทดลองของเราได้บุคคลออทิสติกทั่วประเทศให้ได้มีส่วนร่วมทางการเมืองเทียบเท่าประชาชนธรรมดาตามสิทธิที่พวกเขาพึงมีนั่นคือแรงบันดาลใจของพวกเราไก่ฟ้าถึงแม้พวกเขาจะมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับประชากรทั้งประเทศแต่ประชาธิปไตยคือการเดินตามเสียงข้างมากแต่ยังคงฟังเสียงข้างน้อยการพัฒนาประเทศในระบอบประชาธิปไตยคือการที่เราจะเดินไปด้วยกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพียงลำพัง
2: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

พี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆทุกคนนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆทุกคนมาประดิษฐ์สิ่งของกันและเชื่อว่าน้องๆทุกคนเนี่ยจะต้องสนุกแล้วก็เพลิดเพลินไปกับการประดิษฐ์อย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะเพราะของในวันนี้พี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาทำคือของเล่นและของเล่นชิ้นแรกของเรานะคะก็คือหุ่นเชิดจากแกงทิชชู่ถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำหุ่นเชิดจากแกงทิชชู่แกงกระดาษทิชชู่กระดาษสติกเกอร์กระดาษแข็งกาวฝาขวดน้ำไขควงไหมพรมเชือกเอ็นตะเกียบสีเมจิกแล้วตัวหุ่นเชิดของพี่โบ๊ทในวันนี้เนี่ยพี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาทำลูกกบกันกบแบบอบๆอ่ะเออถูกต้องนะคะและอย่างแรกที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือแกงทิชชู่นั่นเองค่ะนี่พอน้องๆได้แกงทิชชู่มาแล้วนะคะเราก็จะเอากระดาษสีค่ะพี่โบ๊ทเลือกใช้เป็นกระดาษสติกเกอร์นะแต่ถ้าน้องๆคนไหนนะคะไม่มีก็สามารถใช้กระดาษสีแทนได้นะตัดตามรอยเส้นเลยค่ะจากนั้นก็จะติดลงไปรอบๆเลยค่ะแล้วตอนนี้พี่โบ๊ทก็ติดเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะน้องๆเราจะมาวาดหน้ากบกันค่ะก็ลองวัดขนาดดูค่ะว่ากบของเราเนี่ยอยากได้หน้าใหญ่ขนาดไหนกบของเราก็จะต้องมีแก้มป่องๆหน่อยนะคะมีดวงตาขึ้นมาก่อนเติมจมูกให้เป็นกบด้วยค่ะโอเคน้องตัดตามรอยที่วาดเอาไว้ได้เลยนะคะได้หน้ากบออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้นะคะน้องๆทุกคนก็เอากระดาษกบของเราเนี่ยนะคะไปแปะลงบนกระดาษแข็งค่ะที่เราแปะลงบนกระดาษแข็งนะคะน้องๆเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับใบหน้าของกบเราค่ะทีนี้เราก็มาตัดตามรอยอีกรอบนึงเลยค่ะทีนี้ค่ะน้องๆมาถึงขั้นตอนการทำตัวกบกันแล้วเพื่อที่เราจะทำเป็นหุ่นเชิดกันค่ะเราจะทำการเจาะรูเข้าไปบนฝานะคะเพื่อร้อยไหมพรมลงไปทำเป็นเท้าของกบกันพี่โบ๊ทก็จะใช้ไขควงนะคะเจาะลงไปเลยถ้าน้องๆมีผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองอยู่ด้วยขอให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะเราจะเจาะกันทั้งหมด4ฝานะคะน้องๆเราก็จะทำการร้อยไหมพรมเข้าไปเลยค่ะให้มันยาวพอประมาณนึงค่ะนะคะน้องๆจะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้เลยเราจะทำกันทั้งหมด4ฝาด้วยกันนะคะทีนี้นะคะน้องๆเราจะมาติดขากบเข้าไปกันที่ตัวกันเลยค่ะน้องๆต้องมาเจาะรูกันก่อนนะคะเพื่อที่เราจะได้ร้อยไหมพรมเข้าไปค่ะเวลาผูกขานะคะน้องๆพยายามทำขาของกบให้มันมีขนาดที่เท่ากันนะคะเพราะว่าเวลาเราพาน้องกบเดินเนี่ยมันจะได้ไม่เอียงค่ะอีกทีเราก็จะได้ทั้ง4ขาที่พอดีกันแล้วค่ะน้องๆแบบนี้เลย

าทำตัวเชิดกันโดยการที่นางนอนนะคะนำไม้ตะเกียบค่ะติดเข้าด้วยกันนะคะเป็นตัวกากบาทแบบนี้ทีนี้นะคะเราจะตัดเอ็นนะคะน้องๆให้มีขนาดเท่ากัน2เส้นค่ะส่วนเส้นที่3ของเรานะคะจะให้มีขนาดที่สั้นกว่าจากนั้นค่ะน้องๆเราก็จะติดเอ็นนะคะฝั่งซ้ายฝั่งขวาของเราเนี่ยด้วยตัว2เส้นยาวค่ะส่วนตรงกลางฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวที่สั้นค่ะทีนี้นะคะเมื่อเราได้3เส้นออกมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วเราจะทำการติดนะคะ2เส้นนี้เข้าไปที่เท้าของกบกันค่ะส่วนเส้นนี้นะคะเราจะไปติดกันที่หลังคอของกบกันแล้วน้องๆสามารถใช้ไขควงนะคะเป็นตัวเจาะนำทางก่อนได้ค่ะเราจะแอบสกอตเทปเข้าไปที่ด้านในกันนะคะทีนี้นะคะน้องๆอีก2เส้นค่ะเราจะมาติดที่เท้าด้านหลังกันเลยค่ะแบบนี้ทีนี้ค่ะก็ได้เรียบร้อยแล้วตัวกบของเรานะคะได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวพี่โบนะคะจะเอาตัวหน้ากบค่ะที่เราทำเอาไว้มาติดเพิ่มเข้าไปค่ะและตอนนี้นะคะน้องๆพี่โบก็ได้ทำหุ่นเชิดเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะน่ารักมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะแต่วันนี้นะคะน้องๆเรายังไม่หมดกันแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูของเล่นชิ้นที่2กันเลยดีกว่านั่นก็คือบาสจิ๋วลงห่วงอุปกรณ์มีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยอุปกรณ์ทำบาสจิ๋วลงห่วงกล่องลังแก้วน้ำกระดาษลูกปิงปองกระดาษ A4 กรรไกรคัตเตอร์สีเมจิกขั้นตอนในการทำบาสจิ๋วลงห่วงนะคะน้องๆง่ายมากๆเลยค่ะอันดับแรกเราก็จะมาตัดตรงฝากล่องกันก่อนนะคะที่โบจะใช้กรรไกรนะคะในการอันนี้ฝากล่องทั้ง4ด้านค่ะเราไม่ได้ใช้ก็ตัดออกไปเลยตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ตัดฝากล่องออกทั้งหมดแล้วนะคะทีนี้ค่ะน้องๆเราจะมาวาดเป็นแป้นบาสกันโดยพี่โบนะคะจะใช้ด้านกว้างด้านนี้เลยวัดขึ้นมาประมาณ 2.5 ซมนะคะหรือว่า1ไม้บรรทัดก็ได้พี่โบจะใช้ประมาณ18ซมค่ะก็มาร์กจุดเอาไว้เลยนะคะหลังจากนั้นเราจะเอาจุดที่18ซมของเราเนี่ยลากขึ้นไปให้ชนกับมุมกล่องข้างบนได้เลยด้านนี้ของเราก็ได้ค่ะวัดเอาไว้ก่อนเลยวัดรอบกล่องเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ขนาดเซนติเมตรตามเดิมเลยค่ะน้องๆแล้วก็ตัดตามร้อยให้ครบเลยค่ะต้องค่อยๆตัดนะคะน้องๆต้องใช้ความใจเย็นแล้วก็ความอดทนกันนิดนึงนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้พี่โบก็ได้ตัดแป้นบาสเสร็จแล้วจะได้ออกมาเป็นทรงแบบนี้เลยต่อมานะคะน้องๆในการทำแป้นบาสเนี่ยง่ายมากๆเลยค่ะน้องๆพับครึ่งกระดาษ A4 แบบนี้ได้เลยนะคะจากนั้นก็ตัดครึ่งได้เลยค่ะเมื่อตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่โบก็จะพับครึ่งแบบนี้แต่เราไม่ต้องไปรีดมันให้มันเป็นรอยนะคะมันจะได้เวลาตัดแล้วเนี่ยมีความโค้งขนาดที่เท่ากันเราก็ตัดเลยแบบนี้เลยค่ะทีนี้เราก็มาวาดตัวแป้นกันเลยค่ะเราจะใช้แบบนี้นะคะน้องๆทั้งหมด3แผ่นด้วยกันก็คือตัวแป้นบาสของเราเนี่ยจะมีทั้งหมด2คะแนน3คะแนนแล้วก็5คะแนนค่ะของเรายังขาดตัวห่วงอยู่ใช่ไหมล่ะคะกับลูกบาสเดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาน้องๆมาทำห่วงและลูกบาสไปพร้อมๆกันค่ะเราจะใช้แก้วน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นแก้วน้ำกระดาษหรือว่าแก้วน้ำพลาสติกก็ได้เพื่อทำเป็นห่วงของเรากันค่ะน้องๆก็วัดขึ้นมานะคะประมาณ1ข้อนิ้วเราก็จะมาร์กเอาไว้แบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมาตัดตูดมันออกค่ะนี่นะคะตอนนี้พี่โบก็ได้ห่วงออกมาแบบนี้แล้วจากนั้นนะคะน้องๆเราก็จะมาตกแต่งห่วงกันต้องเป็นตะข่ายใช่ไหมคะวาดง่ายๆมากๆเลยค่ะน้องๆเราก็จะวาดเป็นเส้นทะแยงนะคะซ้อนทับกันทั้งหมด2เส้นค่ะแล้วเราก็ทำห่วงเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะนี่เลยเราจะทำห่วงแบบนี้นะคะน้องๆทั้งหมด3อันด้วยกันค่ะหลังจากนั้นเราก็จะไปติดกันที่แป้นที่เราทำเอาไว้นะคะพี่โบจะใช้เป็นลูกปิงปองนะคะแทนลูกบาสของเราอันดับแรกเลยค่ะน้องๆเราจะมาวาดตัวบ่วงนะคะรอบๆ ลูกปิงปองของเราเลยพอเราได้เส้นแนวนอนแล้วเราก็มาวาดเส้นแนวตั้งกันต่อค่ะพอเราได้ตัวบ่วงของเราออกมาเรียบร้อยแล้วน้องๆสังเกตด้านข้างนะคะวาดเป็นคล้ายๆกับวงรีแบนๆค่ะทั้ง2ฝั่งเลยแค่นี้ค่ะน้องๆเราก็จะได้ลูกบาสออกมาแล้วเราจะทำแบบนี้นะคะน้องๆทั้งหมด3ลูกด้วยกันค่ะเราจะต้องเผื่อเอาไว้นะคะเผื่อว่าลูกของเราเนี่ยหาย

0: ันนี้เราได้ทำของเล่นเป็นทั้งหมด2อย่างด้วยกันเลยนะน้องๆอย่าลืมนะคะชวนเพื่อนๆมาเล่นด้วยกันหรือว่าน้องๆอาจจะเอาไปเล่นกับพี่น้องที่บ้านก็ได้นะคะรับรองว่าสนุกอย่างแน่นอนแล้วสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ประดิษฐ์เกมทั้ง2เกมตามพี่โบ๊ทแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยนะทางแฟนเพจ Mahidon Channel ค่ะคนไหนทำถูกใจพี่โบ๊ทเนี่ยมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่บ้านอย่างแน่นอนเลยและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายเดียวเราเจอกันค่ะบ๊ายบาย
1: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆทุกคนนำของเหลือใช้มาประดิษฐ์ใหม่ค่ะเพื่อให้เป็นสิ่งของชิ้นใหม่ซึ่งบอกได้เลยว่าของชิ้นนี้เนี่ยนะคะน้องๆสามารถเอาไปเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนก็ได้หรือจะเอามาเล่นกับครอบครัวก็ได้นะคะมันเป็นสิ่งประดิษฐ์ DIY ที่เท่สุดๆไปเลยและของชิ้นนั้นก็คือโปรเจคเตอร์จากกล่องกระดาษนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์การทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำโปรเจคเตอร์จากกล่องกระดาษกล่องกระดาษกระดาษสีแว่นขยายดินสอกาวกรรไกรคัตเตอร์เรามาดูวิธีการทำกันเลยและพี่โบนะคะก็เตรียมเป็นกล่องไปรษณีย์มาค่ะแต่น้องๆคนไหนนะคะถ้ามีกล่องกระดาษแบบอื่นก็ใช้ได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นกล่องรองเท้ากล่องเครื่องเขียนหรืออะไรก็ได้ค่ะเราจะทำการตัดส่วนเกินออกก่อนค่ะสิ่งที่โบจะเหลือตัวหลักๆก็คือแค่ตัวกล่องนะคะกับตัวฝาปิดค่ะน้องๆอย่าลืมนะคะว่าการใช้กรรไกรเนี่ยมันเป็นของมีคมนะถ้ามีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะทีนี้เราจะมาติดกระดาษกันนะคะเพื่อตกแต่งตัวกล้องของเรากันก่อนแล้วก็จะวัดกระดาษตามขนาดหน้ากล่องของเราเลยนี่นะคะแล้วเราก็จะแปะลงไปด้านหน้าแบบนี้เลยพี่โบก็จะตกแต่งเป็นตัวกล้องนะคะเราก็จะใช้อีกสีนึงในการทำฐานด้านล่างค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนี้ค่ะน้องๆถึงขั้นตอนสำคัญของเราแล้วนั่นก็คือการติดเลนส์นั่นเองพี่โบจะเอาตัวเลนส์นะคะวางพอดีเข้ากับตรงกลางของขนาดกล่องของเราค่ะหลังจากนั้นเราก็วัดลงไปได้เลยและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ขนาดเลนส์ออกมาเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะแต่การตัดของเราเนี่ยเราจะไม่ได้ตัดพอดีกับตัวเลนส์นี้นะคะเราจะตัดให้มันมีขนาดเล็กกว่าเพื่อที่เลนส์ของเราเนี่ยเวลาใส่เข้าไปแล้วจะได้มีตัวยึดติดได้ค่ะขั้นตอนนี้นะคะน้องๆต้องระมัดระวังอย่างดีเลยนะเพราะว่าเราจะใช้คัตเตอร์ในการตัดควรให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยนะแล้วตอนนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะได้แล้วตัวใส่เลนส์ของพี่โบ๊ทแบบนี้เลยนะคะทีนี้ค่ะน้องๆเราก็จะเอาเลนส์ของเรานะคะทากาวค่ะแล้วก็ติดเข้าไปที่ด้านในของกล่องฝั่งนี้ต้องใจเย็นๆนะคะค่อยๆทำค่ะปิดฝากาวให้สนิททุกครั้งนะคะรอสักพักนึงค่ะจนกว่ากาวจะแห้งตอนนี้นะคะเลนส์ของพี่โบ๊ทเนี่ยก็ติดกับกล่องแบบแน่นสนิทเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะดังนั้นเราจะมาทำแท่นวางกันนี่พี่โบ๊ทก็จะใช้ความหนาประมาณ7ซมขีดยาวได้เลยค่ะค่อยๆตัดนะคะทีนี้ค่ะเราจะมาพับครึ่งกันน้องๆโทรศัพท์มานะคะแล้วก็วัดความหนาลงไปเลยของพี่โบก็จะประมาณ1เซนติเมตรนะคะแล้วก็วัดตามความหนาของโทรศัพท์ตัวเองเลยนะคะตัวนี้เป็นกึ่งกลางใช่ไหมคะน้องเราจะเหยียบมาทางขวานิดนึงนะพี่โบก็จะเอามา1เซนติเมตรประมาณตรงนี้หลังจากนั้นน้องๆลากเส้นเฉียงขึ้นไปได้เลยค่ะสำหรับตรงนี้ค่ะน้องๆมันจะเป็นที่เอาไว้พิงโทรศัพท์ของเราอันนี้นะคะก็คือความหนาของโทรศัพท์พี่โบ๊ทค่ะนี่น้องๆก็ขุดร่องลงไปได้เลยประมาณนี้จากนั้นก็ลบรอยออกค่ะก็จะได้หน้าตาออกมาเป็นแบบนี้สำหรับอันนี้นะคะน้องโบ๊ทจะใช้คัตเตอร์ในการตัดนะน้องๆจะใช้ตามเนี่ยก็ต้องระ

มือให้ดีๆเลยนะคะหรือถ้ามีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยกันค่ะเราจะค่อยๆกรีดลงไปค่ะแล้วตอนนี้พี่โบก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่แบนทีนี้เมื่อน้องๆ นะคะเอาโทรศัพท์มาวางเนี่ยมันก็จะอยู่ได้พอดีเลยค่ะทีนี้เราก็สามารถเอาไปใส่ในกล่องโปรเจคเตอร์ของเราได้แล้วล่ะค่ะและในการฉายหนังของเรานะคะน้องๆถ้าสมมติน้องๆรู้สึกว่ามันไม่ชัดเนี่ยน้องๆสามารถเลื่อนขยับเข้าออกได้เลยนะคะแต่แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะโปรเจคเตอร์จากกล่องกระดาษของเราเห็นไหมล่ะคะน้องๆง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะที่สำคัญเนี่ยน้องๆสามารถชวนเพื่อนมาดูพร้อมกันก็ได้ด้วยนะจากการที่เราจะดูคนเดียวเนี่ยเราสามารถเรียกเพื่อนมาดูพร้อมกันได้เลยหลายคนเลยนะคะน้องๆแค่คิดก็สนุกแล้วใช่ไหมล่ะคะแต่สิ่งประดิษฐ์ของพี่โบในวันนี้นะคะยังไม่จบแค่นี้ค่ะอีกอย่างนึงที่พี่โบจะพาน้องๆไปประดิษฐ์นั่นก็คือกระเป๋าเป้จากเสื้อตัวเก่าค่ะถ้าน้องๆพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำเป้จากเสื้อเก่าเสื้อตัวเก่าเชือกเข็มได้เข็มกลัดกันไกน้องๆอยากได้เป้ขนาดไหนเนี่ยน้องๆสามารถตัดตามขนาดนั้นได้เลยนะคะแต่พี่โบจะเอาขนาดใหญ่หน่อยเพราะว่าพี่โบจะเอาไปใส่รองเท้าเขาก็จะขีดเอาไว้ก่อนโอเคเมื่อพร้อมแล้วก็ตัดตามรอยได้เลยค่ะในการตัดนะคะน้องๆต้องใจเย็นๆระมัดระวังให้ดีเลยนะคะเพราะว่ากรรไกรเนี่ยเป็นของมีคมอันตรายมากค่ะเนี่ยเสื้อตัวเก่าของเรานะคะน้องๆแทนที่เราจะเอาไปทิ้งเนี่ยเราก็สามารถเอามาประดิษฐ์ใหม่ได้นะคะน้องๆแค่นี้เราก็ได้ของใช้ใหม่ขึ้นมาด้วยนะทีนี้ค่ะเราจะเตรียมเชือกกันโดยเชือกของเรานะคะเลือกสีตามใจชอบเลยน้องก็ลองพับครึ่งเชือกดูนะเราจะต้องใส่แบบนี้เข้าไปที่ตรงส่วนปลายแบบนี้นะคะอันนี้พี่โบตัดออกมาประมาณ2เมตรครึ่งนะคะทีนี้เรามาทำการร้อยเชือกเข้าไปกันเลยค่ะตอนน้องเอาปลาย2อันนี้นะคะขึ้นมาแบบนี้แล้วเราก็จะตัดเสียงแบบนี้เลยเพื่อให้มันมีรูสำหรับการสอดเชือกค่ะก็จะตัดอีกข้างนึงเหมือนกันเลยค่ะพี่โบก็จะเข็มกัดนะคะจับกับตัวเชือกไปก่อนเลยทีนี้ค่ะน้องๆเราจะเอาตัวนี้นะคะใส่เข้าไปในปลายของชายเสื้อกันค่ะมาเรื่อยๆเลยนะคะจนออกมาอีกข้างหนึ่งนี่เห็นไหมคะทางพี่โบก็ได้ฝั่งแรกแล้วทีนี้เดี๋ยวพี่โบจะร้อยเข้าไปในตัวด้านหลังกันนะคะที่มันต่อกันแบบนี้เลยเพื่อทำให้มันโค้งทั้งหมด1รอบค่ะนี่ค่ะน้องๆตอนนี้ก็ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้เดี๋ยวเราจะดึงนะคะเพื่อให้ปลายเชือกของเรานะคะน้องๆมีขนาดที่เท่ากันค่ะแบบนี้เราก็จะมามัดปลายของเชือกกันค่ะผูกเป็นปมเลยนะคะน้องๆดึงให้แน่นเลยค่ะเดี๋ยวเราจะทำแบบนี้นะคะน้องๆอีกรอบนึงค่ะทีนี้เราจะร้อยจากฝั่งซ้ายค่ะกลับเข้ามาฝั่งขวาบ้างและตอนนี้นะคะน้องๆพี่โบก็ได้ร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะทั้งสองฝั่งเลยทีนี้เราจะเย็บนะคะเพื่อคล้องเชือกของเรากันค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่อาจจะยังเย็บไม่เป็นนะน้องๆอาจจะให้คุณแม่เข้ามาช่วยก็ได้นะคะเราจะทำการเย็บทับกับเชือกเลยนะคะทีนี้ก็เย็บไปเรื่อยๆเลยนะคะน้องๆนี่นะคะน้องๆเราก็เย็บแบบนี้นะคะมาจนสุดเลยค่ะทีนี้เราก็กระพันเอาไว้หลายๆรอบหน่อยนะคะกันเชือกหลุดค่ะเพื่อเป็นการจบได้ของเราค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆนี่เลยกระเป๋าเป้ DIY ของเราเพียงแค่เรามีเสื้อตัวเก่านะเราก็สามารถเอามา DIY ใหม่เป็นกระเป๋าเป้ที่เป็นสิ่งของใหม่ของเราได้เลยน้องๆสามารถใส่สะพายไปโรงเรียนก็ได้จะไปสอนเพื่อนๆทำก็ได้นะคะ

ราในวันนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วมีทั้งโปรเจคเตอร์นะคะจากกล่องกระดาษแล้วก็กระเป๋าเป้จากเสื้อตัวเก่าเป็นการ DIY ของทั้งคู่เลยใช่ไหมล่ะคะซึ่งของชิ้นนี้นะคะน้องๆน้องอาจจะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆก็ได้หรือว่าจะเอาไปดูกับครอบครัวก็ได้ส่วนชิ้นนี้นะคะกระเป๋าเป้น้องๆสามารถใส่ของไปโรงเรียนก็ได้นะคะหรือว่าจะใส่ไปไหนก็ได้เช่นกันและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ทำสิ่งประดิษฐ์เรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่งผลงานมาให้พี่โบดูนะทางแฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบรอดูอยู่นะและที่สำคัญค่ะน้องๆคนไหนทำถูกใจพี่โบ๊ทมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่บ้านอย่างแน่นอนเลย

แล้ววันนี้นะคะพี่โบนและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอ

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: สดชื่นแจ่มใ
1: ส
0: ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ
0: ้
1: าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจ
1: ช
0: ื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ้ยมาลัยหนูดีทำ

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้
1: ใ
0: ส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได
0: ้ได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดี
1: ทำได
0: ้ล้างมา

0: ถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดี
1: ทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้า

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังมีลูกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลูกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดี
1: ทำได้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม
2: ่เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง

0: www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนอ่านได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์เราทำตั้งแต่การวิจัยทำการผลิตปรับปรุงอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อให้แพทย์พยาบาลผู้ใช้งานเครื่องแพทย์เนี่ยมีเครื่องมือแพทย์ที่ปลอดภัยมีเครื่องแพทย์ที่สมบูรณ์นำมาใช้ในคนไข้จริงๆแล้วก็ดูแลผู้ป่วยตั้งแต่เข้ามารับบริการจากโรงพยาบาลจนกลับบ้านไป

0: การแพทย์ในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นการรักษาทางยาการผ่าตัดการใช้รังสีรักษาเป็นต้นซึ่งมักจะต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เฉพาะทางมาช่วยในการรักษาและผู้ที่ประดิษฐ์และบำรุงรักษาเครื่องมือเหล่านี้ทำงานเหมือนการปิดทองหลังพระก็คือนักฟิสิกส์อุปกรณ์การแพทย
1: ์ผมชื่อเฉลิมพลสืบแสงอินนะครับชื่อเล่นชื่อป๋องปัจจุบันทำงานอยู่ที่บริษัทอาร์เวสจำกัดดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปสายงานวิศวกรรมซึ่งจะดูแลในงานทั้งวิศวกรรมชีวการแพทย์หรือว่างานเครื่องมือแพทย์กับงานวิศวกรรมระบบประกอบอาคารและยังมีหน้าที่นึงที่ผมรับผิดชอบคือนักฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์อาชีพนี้ทำงานอะไรบ้างล่ะเราทำงานตั้งแต่การออกแบบการสร้างโดยรับ requirement จากทางแพทย์พยาบาลต่างๆมาดูว่าเครื่องมือแพทย์เนี่ยจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสร้างยังไงเพื่อให้สามารถใช้งานกับผู้ป่วยได้จริงสามารถใช้งานได้ตักตรงความต้องการของแพทย์และพยาบาลได้จริงๆนอกจากการผลิตเครื่องมือแพทย์แล้วหรือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเครื่องมือแพทย์ได้ดีเหมาะสมแล้วเนี่ยก็จะมีด้านการบริหารจัดการทั้งทางด้านเทคนิคนะครับก็คือเกี่ยวกับงานซ่อมบำรุงทำยังไงก็ตามเพื่อให้เครื่องมือแพทย์เนี่ยพร้อมใช้งานอยู่เสมอมีความเที่ยงตรงแม่นยำปลอดภัยกับคนไข้ส่วนสุดท้ายที่ต้องทำก็คือการบริการงานเอกสารคุณภาพการเอกสารคุณภาพเนี่ยสำคัญมากสำหรับระบบเครื่องมือแพทย์โดยเฉพาะสำคัญในด้านของความปลอดภัยการจัดการความเสี่ยงต้องจัดให้พร้อมกับการตรวจรับรองคุณภาพต่างๆของโรงพยาบาลด้วยครับสำหรับความสำคัญของอาชีพนี้นะครับต่อคนไข้ต่อผู้มาใช้บริการในโรงพยาบาลเนี่ยครับผมมองว่ามีความสำคัญมากเนื่องจากว่าทุกวินาทีที่เครื่องมือแพทย์ต้องใช้งานผู้ป่วยนะครับเราต้องการเรื่องความปลอดภัยเป็นสำคัญความเที่ยงตรงแม่นยำในการตรวจวิเคราะห์อาการโรคของคนไข้ความเที่ยงตรงแม่นยำในการรักษาโรคต่างๆที่คนไข้เป็นอยู่เพื่อให้เขาหายจากโรคนั้นๆนะครับแล้วก็กลับบ้านไปใช้ชีวิตกับครอบครัวได้อย่างมีความสุขครับสำหรับการดูแลให้คนไข้มีความปลอดภัยด้วยเครื่องมือแพทย์ที่มีความพร้อมใช้งานนี้นะครับเราก็ต้องบำรุงรักษาให้เครื่องมือแพทย์มีความเที่ยงตรงแม่นยำโดยเราต้องการทำการ performance verification หรือทำการ calibration อยู่เป็นประจำอยู่เสมอเพื่อให้รู้ว่าค่าต่างๆที่เครื่องมือแพทย์เนี่ยวัดจากตัวคนไข้แล้วมีค่าออกมาถูกต้องแม่นยำมากน้อยแค่ไหนหรือค่าต่างๆที่ออกมาจากตัวเครื่องต้องถ่ายทอดไปยังคนไข้เป็นค่าที่ถูกต้องตามที่แพทย์และพยาบาลเซตอัพไว้หรือเปล่าตรงนี้สำคัญมาก